EP แรกๆนะครับในส่วนของรางครอบท่อนะครับในส่วนของรางครอบท่อคือชุดนี้นะครับนะเราก็ทำการติดตั้งเข้ากับชุด Fan Power Unit และ Condensing Unit นะครับตามตำแหน่งหรือระยะที่เราทำการติดตั้งไว้นะครับนะในการทำในการติดตั้งนะครับเราต้องกำหนดในส่วนของระยะแล้วก็รูปแบบของการติดตั้งนะครับนะก่อนอื่นก็เตรียมเครื่องมือก่อนนะครับเครื่องมือที่เราจะใช้ในการติดตั้งมีอะไรบ้างนะครับ

ขั้นตอนต่อไปนะครับเข้าสู่ขั้นตอนในส่วนของการติดตั้งรางครอบท่อนะครับในส่วนของการติดตั้งเนี่ยเราก็สังเกตดูนะครับในส่วนของการติดตั้งเราต้องรู้ในส่วนของระยะและตำแหน่งในการจัดวางนะครับทําการวัดในส่วนของระยะของรางครอบท่อนะครับว่าเราต้องการใช้ระยะเท่าไหร่นะครับแล้วทําการวัดลงมานะครับเมื่อเรารู้ระยะแล้วนะครับเราก็มาทําการตัดในส่วนของรางครอบท่อนะครับนะในส่วนของรางครอบท่อนะครับมันจะมีอยู่ด้วยกัน2ส่วนนะครับเมื่อเราแกะออกมาเนี่ยนะครับจะมีในส่วนของรางที่เป็นด้านหน้าและด้านหลังนะครับให้นักเรียนสังเกตนะครับว่าส่วนไหนเป็นส่วนรางด้านหน้าและก็รางด้านหลังนะครับมันจะมีระยะความลึกที่ไม่เท่ากันนะครับนักเรียนสังเกตได้เลยนะครับมันจะมีระยะความลึกที่ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นในส่วนของระยะความลึกที่มากกว่านะครับตัวนี้ก็จะเป็นรางหลังนะครับก็ทําการตัดตามระยะที่เราได้วัดไว้นะครับเมื่อกี้ที่เราทําการวัดไว้ระยะเท่าไหร่เราก็ตัดมานะครับ

ตอนนี้เราก็จะได้ในส่วนของระยะของรางครอบท่อแล้วนะครับที่จะนําไปติดตั้งที่ชุดทำการติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศนะครับชุดด้านหน้ายังไม่ต้องใช้เราก็เก็บไว้ก่อนนะครับส่วนด้านหน้าส่วนด้านหลังเราก็ทําการติดตั้งนะครับในส่วนของการติดตั้งนะครับเราก็วางตําแหน่งไปที่จุดเดิมนะครับที่เราทําการวัดมานะครับนะในส่วนของการติดตั้งสิ่งสําคัญคือระดับน้ํานะครับให้เราใช้ระดับน้ำเนี่ยทำการบล็อกระยะด้วยนะครับให้ได้ระดับนะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการติดตั้งโดยการขันน็อตเข้าไปนะครับ

เพื่อให้เกิดความสวยงามนะครับในส่วนของรางครอบท่อนะครับในส่วนของสายในส่วนของรางครอบท่อนะครับเราก็จะต้องติดตั้งตัวจบนะครับตัวจบของรางนะครับเพื่อให้รางตรงนี้เกิดตำหนิให้น้อยที่สุดนะครับตั้งตอนนี้ก็ติดตั้งแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับในส่วนของรางครอบท่อนะครับนะขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะวัดระยะในส่วนของงานท่อน้ํายานะครับเราจะทําการติดตั้งในส่วนของงานท่อน้ํายานะครับว่าเราต้องใช้ระยะของงานท่อน้ํายาเท่าไหร่อันนี้จะเป็นชุดเป็นคอยูนิตนะครับที่มีระยะของงานท่อน้ํายาอยู่แล้วนะครับนะเราก็วัดมาในการวัดเนี่ยให้มีระยะเผื่อเหลือประขาดสักหน่อยนะครับวัดมานะครับว่าเราต้องใช้เท่าไหร่ระยะของงานท่อนะครับจะต้องมีระยะความยาวมาถึงชุด condensing unit นะครับนะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าชุด condensing unit มีระยะความสูงเท่าไหร่นะครับก็ให้เปิดในส่วนของด้านข้างนะครับของชุด condensing unit นะครับในการติดตั้งระบบงานท่อน้ำยานะครับเมื่อเราเปิดด้านข้างออกมานะครับขันสกรูแค่ตัวเดียวนะครับมีตัวล็อกอยู่นะครับแล้วก็เปิดเราจะทำการเดินท่อน้ำยานะครับจากชุดเป็นคอยูนิตนะครับคือชุดนี้นะครับ

แล้วมาเชื่อมต่อกับชุด Condensing Unit นะครับที่ Service Valve ชุดนี้นะครับโดยท่อที่ใช้เนี่ยจะมีทั้งหมด2ขนาดนะครับแต่ตอนนี้แอร์ขนาด12,000 BTU ของตัวนี้จะใช้ท่อขนาด1/4แล้วก็3/8นะครับในการเดินท่อใช้เดินท่อน้ำยานะครับก็จะเป็นท่อ2ไซส์นี้นะครับที่จะใช้ในการเดินระบบสานทำความเย็นนะครับในส่วนของการเดินท่อนะครับนะลักษณะของท่อที่ใช้นะครับเราสามารถใช้งานได้2ลักษณะตามที่ครูสอนมาใช่ไหมครับถ้าเราใช้แบบท่อสําเร็จหรืออาจจะเป็นท่อที่มีขายในท้องตลาดอันนี้ก็สามารถใช้งานได้นะครับตอนนี้เรามาเตรียมเครื่องมือกันเลยนะครับในส่วนของงานท่อนะครับ

เครื่องมือที่ใช้ในการตัดท่อมีอะไรนักเรียนทราบไหมครับเครื่องมือตัดท่อก็คือจํายังจําชื่อได้ไหมครับมันคืออะไรนะครับไอ้ตัวนี้คือคัตเตอร์นะครับคัตเตอร์ตัดท่อนะครับอันต่อไปนะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้อันต่อไปมีอะไรอีกนะครับเรามาดูกันนะครับอุปกรณ์ที่ใช้อันต่อไปก็คือจําได้ไหมครับนักเรียนจําได้ไหมครับตัวนี้คืออะไรชุดทำแฟร์นะครับแล้วก็เครื่องมืออื่นๆนะครับที่ใช้ในการทำงานนะครับ

ในส่วนของงานท่อสั่นทำความเย็นนะครับเราจะทำการติดตั้งจากชุดแฟนคอยล์มาถึงชุด condensing unit นะครับเมื่อกี้เราได้ทำการวัดระยะแล้วนะครับหลังจากนั้นเราทำการติดตั้งงานท่อนะครับในส่วนของงานท่อถ้าเป็นท่อม้วนลักษณะนี้นะครับให้เราทำการคลี่นะครับโดยตั้งไปที่พื้นนะครับแล้วกดนะครับนะแล้วก็ทำการคลี่งานท่อไปนะครับพยายามดัดท่อให้ตรงนะครับถ้าท่อเกิดการบิดงอนะครับก็เราก็มาดัดให้มันตรงนะครับเมื่อตรงเสร็จเราจะได้ในส่วนของงานท่อนะครับที่เราจะนําไปใช้ในการติดตั้งนะครับอันนี้จะเป็นท่อขนาด3/8นะครับในส่วนของอุปกรณ์ดัดงอนะครับก็จะเราจะใช้ในส่วนของเบนเดอร์นะครับนี่คืออุปกรณ์ที่จะใช้ในการดัดงอท่อนะครับก็คือเบนเดอร์นะครับระยะที่เราใช้นะครับเราจะใช้ระยะประมาณ1.30 เมตรนะครับในการทำงานนะครับก็ใช้คัตเตอร์ในการใช้คัตเตอร์นะครับก็นำมาใช้ในการตัดนะการใช้งานนะครับก็หมุนในส่วนของด้ามนะครับมันจะกดในส่วนของใบมีดนี่ลงมานะครับแล้วก็กดแค่พอตึงมือนะครับแล้วก็ค่อยๆหมุนนะครับค่อยๆหมุนเมื่อเกิดการหลวมก็เราก็ปรับระยะเข้าไปนะครับให้มันตัดไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆจนมันขาดอันนี้ก็จะขาดแล้วนะครับนะหลังจากนั้นนะท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับในส่วนของท่ออีกเส้นหนึ่งเราก็มาตัดเพราะว่าระยะของงานท่อทั้งสองเส้นเนี่ยมีระยะที่ใกล้เคียงกันนะครับเท่าๆกันเราคลี่ท่อออกมา

ในส่วนของท่อทั้งสองเส้นนะครับถ้าเราใช้งานนะครับในส่วนของงานท่อเมื่อทําการตัดแล้วเราจะต้องพันด้วยผ้าเทปนะครับเพื่อป้องกันพวกเศษขยะต่างๆที่จะเข้าไปในงานท่อนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของงานท่อในการทํางานจะต้องมีความสะอาดนะครับจะต้องไม่มีพวกเศษขยะหรือฝุ่นละอองเข้าไปด้านในขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อเราได้ระยะของงานท่อตามที่เราวัดมาแล้วนะครับก็เข้าสู่ขั้นตอนการดัดงอนะครับในส่วนของงานท่อนะครับให้นักเรียนสังเกตนะครับในส่วนของการดัดงอท่อเนี่ยเราจะดัดงอท่อในส่วนของท่อสารทำความเย็นนะครับให้มาเข้าที่จุดเซอร์วิสวาล์วเพราะฉะนั้นในส่วนขององศาของเซอร์วิสวาล์วเนี่ยจะมีองศาของแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อที่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะตัวนี้ครูก็จะวัดองศาได้อยู่ประมาณ75องศานะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะทําการดัดงอท่อนะครับเพื่อให้สามารถเข้ากับชุดเซอร์วิสวาล์วชุดนี้ให้ได้นะครับโดยอุปกรณ์ที่จะใช้ในการดัดงอท่อนะครับก็คือในส่วนของเบนเดอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเบนเดอร์นะที่เราจะใช้งานนะครับนะเบนเดอร์ที่เราใช้งานก็ต้องควบคู่ไปกับงานท่อนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของงานท่อและเบนเดอร์เนี่ยจะต้องเป็นขนาดที่เหมือนกันนะครับนะมาสู่ขั้นตอนการดัดงอเลยนะครับก็ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ทำการวัดระยะนะครับระยะห่างจากขอบผนังนะครับออกมานะครับที่ในส่วนของเซอร์วิสวาล์วเนี่ยตกประมาณ30เซนนะครับนั้นในส่วนของท่อนะครับให้เราวัดองศาวัดระยะเข้าไปนะครับประมาณ30เซนนะครับนะแล้วทําการดัดงอท่อทํามุมประมาณ75องศาหรือตามลักษณะของหน้างานนะครับนะเมื่อเราวัดได้เราก็มาร์กไว้นะครับนะและนําเบนเดอร์นะครับมาทําการดัดงอ

นะครับครูก็จะดัดงอเป็นเดอร์มาตามองศาที่ครูวัดมานะครับอยู่ประมาณ75 องศานะครับหลังจากนั้นนะครับก็ลองนําไปทาบกับตัวงานดูนะครับว่ามันมีระยะที่ได้ไหมนะครับก็จะมีระยะที่ใกล้เคียงกันนะครับนะประมาณนี้นะครับ75 องศานะครับในส่วนของท่ออีกเส้นหนึ่งก็เช่นเดียวกันนะครับนะก็ดัดงอ75 องศาเช่นเดียวกันนะแต่เบนเดอร์ที่ใช้ก็ต้องใช้ควบคู่กับตัวงานนะครับก็ทําการวัดระยะเข้ามานะครับประมาณ30 เซนนะครับ30 เซนแล้วก็ทําการมาร์กจุดนะครับมาร์กโดยรอบนะครับแล้วก็ทําการดัดงอ

ตอนนี้ครูก็จะได้ในส่วนของงานท่อนะครับจำนวน2เส้นนะครับที่ทําการดัดงอจนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะนําท่อ2เส้นนี้ไปประกอบเข้ากับชุด condensing unit และก็ชุดเป็น coil unit นะครับในส่วนของการติดตั้งนะครับในส่วนของชุดเป็น coil unit และ condensing unit เราจะต้องทําการทําแฟร์นะครับในส่วนของงานท่อนะครับโดยในส่วนของการทําแฟร์งานท่อเนี่ยอุปกรณ์ที่เราใช้นะครับในการทําแฟร์ก็คือชุดทําแฟร์นะครับชุดทําแฟร์ก็คือชุดนี้นะครับคือชุดนี้นะครับที่จะใช้ในการทําแฟร์นะครับเพราะฉะนั้นนะเมื่อเรานําอุปกรณ์นําเครื่องมือมาเป็นที่เรียบร้อยขั้นตอนต่อไปก็ทําการติดตั้งในส่วนของงานท่อได้เลยนะครับนะในส่วนของการติดตั้งเราจะเลือกการติดตั้งทําแฟร์ด้านบนหรือด้านล่างก็ได้นะครับอยู่ที่ระยะความเขาเรียกว่าเขาก็อยู่ตามระยะของงานนะครับถ้าเราจะทําการติดตั้งในส่วนของงานท่อด้านบนก่อนนะครับระยะของงานองศาต่างๆนะครับก็ให้ได้ระยะที่สมบูรณ์นะครับให้เราวัดตามระยะตามขนาดนะครับตัวนี้จะเป็นท่อด้านไฮเพรสเชอร์นะครับระยะที่ใช้งานก็มีประมาณแค่นี้นะครับเมื่อเราได้ระยะแล้วเราก็ทําการตัดระยะทําการตัดตามระยะที่เราทําการกําหนดมานะครับเมื่อเราทำแฟร์เสร็จนะครับก็ให้เราทําการดิมเมอร์นะครับในส่วนของงานท่อด้วยนะครับเพื่อทําการลบคมนะครับในส่วนของดิมเมอร์นะครับทําการลบคมในแล้วก็ลบคมนอกของงานท่อนะครับเพื่อให้งานท่อเกิดความสะอาดนะครับขั้นตอนต่อไปเข้าสู่ขั้นตอนการทําแฟร์นะครับในส่วนของการทําแฟร์นะครับท่อขนาด1/4เนี่ยนะครับหัวแฟร์นะครับที่เราใช้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับหัวแฟร์ขนาด1/4นะครับนะเราก็ใส่หัวแฟร์เข้าไปนะครับแล้วนําชุดทําแฟร์มาทําการทําแฟร์เพื่อทําการเชื่อมต่อระหว่างงานท่อนะในส่วนของการทําแฟร์นะครับนะส่วนของงานท่อเราจะต้องทําการติดตั้งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในส่วนของแฟร์เนี่ยระยะของงานท่อที่โผล่ขึ้นมามันต้องมีระยะนะครับนะเข้าไปที่ตําแหน่งของงานท่อขนาด1/4นะครับตำแหน่งของงานท่อเราสังเกตเห็นว่าปลายท่อจะต้องมีความสูงประมาณ2มิลนะครับหรือประมาณถ้าช่างโดยทั่วไปเขาจะใช้เหรียญ 5นะครับเหรียญ 5 บาทนะครับมารองนะครับนะเพื่อความสูงประมาณตกประมาณ2มิลนะครับรองความสูงนะครับแล้วก็ทําการทําแฟร์เข้าไปนะล็อกในส่วนของงานท่อเมื่อล็อกท่อเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําการขันเพื่อทําแฟร์นะครับนะขันไปเรื่อยๆนะครับจนมันมีระยะฟรีนะครับตอนนี้ก็ทําแฟร์เสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนของงานท่อขนาด1/4ลักษณะของแฟร์คือทํามุม45 องศานะครับรองรับในส่วนของหัวแฟร์นะครับที่เราจะนําไปติดตั้งกับชุดเป็นคอยูนิตนะครับอีกท่อหนึ่งท่อขนาด3/4ให้3/8นะครับก็ลักษณะเดียวกันนะครับนะเมื่อกี้องศาที่เราวัดเราตัดเรียบร้อยแล้วนะครับเอามาทาบแล้วก็ดูระยะนะครับของงานท่อว่าเราจะต้องตัดองศาเท่าไหร่นะครับโดยประมาณนะครับตัดแล้วก็ดิมเมอร์เหมือนเดิมครับลบคมแล้วก็ทำแฟร์ท่อขนาด3/8นะครับก็ใช้เครื่องมือเช่นเดิมนะครับคือในส่วนเครื่องมือที่เป็นชุดวานแฟร์นะครับตั้งระยะความสูงประมาณ2มิลนะครับหลังจากนั้นก็ทำการล็อกแล้วก็ทำการขันแฟร์นะครับตอนนี้เราก็ได้หัวแฟร์นะครับตามที่เราทำตามที่เราต้องการนะครับขั้นตอนต่อไปเมื่อเราได้ระยะของเมื่อเราทำการ
ทำแฟร์เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําไปสู่การติดตั้งนะครับในส่วนของการติดตั้งนะครับด้านนี้เราจะนําไปติดตั้งเข้ากับชุดแฟนคอยยูนิตนะครับเราก็ทําการปลดในส่วนของชุดแฟนคอยยูนิตนะครับที่เข้ามานะครับต้องใช้เครื่องมือในการปลดครับก็คือจะใช้ประแจเลื่อนแล้วก็คีมล็อกนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ทําการติดตั้งนะครับในส่วนของท่อนะครับทั้งสองเส้นทั้งท่อขนาด1/4และ1/8และ3/8นะครับนะเข้าด้วยกันนะครับในการติดตั้งนะครับก็เอาหัวแฟร์ที่เราทํานะครับไปประกบเข้ากับในส่วนของแฟร์นัทนะครับแล้วเลื่อนแฟร์นัทขึ้นไปนะครับแล้วก็ขันนะ

ในการขันแปรนะครับจะต้องย้ำนะด้วยประแจเลื่อนนะครับนะให้แข็งแรงนะครับเราต้องขันให้แข็งแรงเพราะในส่วนของระดับของสารทำความเย็นนะครับจะมีค่าหรือค่าความดันอากาศค่อนข้างสูงนะครับเพราะนั้นเราจะต้องขันให้แน่น

โอเคให้แน่นพอสมควรนะครับให้แน่นให้แข็งแรงนะครับเพื่อป้องกันการรั่วไหลของสารทำความเย็นนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ทําการขันแปรในส่วนของตัวชุดชุดเซอร์วิสวาล์วนะครับที่ชุดคอนเดนซิ่งยูนิตนะครับแต่อย่าลืมนะครับในส่วนของท่อสารทําความเย็นนะครับจะต้องใส่อุปกรณ์ที่เป็นฉนวนความร้อนนะครับก็คืออินซูเลชันตัวนี้นะครับเข้าไปตามขนาดตามไซส์ของงานท่อนะครับใส่การเข้าไป

ในส่วนของ insulation ที่ยาวเกินไปนะครับแล้วก็ปลดในส่วนของหัวแฟนะครับที่อยู่ที่ชุด condensing unit นะครับออกนะครับเพื่อทำการทำแฟที่ condensing unit เพื่อทำการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ทีนี้ในส่วนของงานท่อนะครับเราจะเห็นว่างานท่อเนี่ยมันมีระยะยาวใช่ไหมครับทีนี้เราต้องมากําหนดระยะเพื่อตัดในส่วนของการทําแฟนะครับให้ตั้งระยะของหัวแฟตามลักษณะของงานตามระยะของงานนะครับแล้วก็ทําการตัดในส่วนของงานท่อน้ํายาที่มีระยะยาวเกินไปนะครับโดยใช้คัตเตอร์นะครับมาตัดหลังจากที่เราตัดเรียบร้อยแล้วก็เหมือนเดิมครับทําการรีเมอร์นะครับรีเมอร์ในส่วนของงานท่อเพื่อลบคมนะครับรีเมอร์ทั้งในทั้งนอกนะครับหลังจากนั้นให้ทําการทําแฟในส่วนของการเชื่อมต่อนะครับหัวแฟนะตามขนาดตามไซส์ของท่อชุดทำแฟมาใส่นะครับข้อควรคำนึงข้อควรระวังนะครับนักเรียนชอบลืมนะครับนะมาถึงทําแฟแต่ลืมใส่หัวแฟนะครับก็คือน็อตตัวขันตัวนี้ต้องระวัดระวังกันนะการลืมนะครับถ้าเราลืมเมื่อเวลาเราตัดไปเนี่ยก็เกิดการระยะที่ผิดพลาด

ตั้งระยะเหมือนเดิมนะครับประมาณ2 มิลนะครับให้ท่อทองแดงโผล่ขึ้นมาจากขอบประมาณ2 มิลนะครับแล้วทําการลบ

ตอนนี้เราก็จะได้ในส่วนของแฟร์นะครับที่จะต่อกับชุด connecting unit นะครับนะก็เหมือนเดิมครับนำไปต่อกับชุด service valve นะครับของชุด connecting unit นะครับตามตำแหน่งนะครับตามตำแหน่งและตามระยะที่เรากำหนดไว้นะครับนะก็ใส่กดเข้าไปนะครับแล้วก็ขัน

ตอนนี้เราก็จะเสร็จในส่วนของชุดท่อด้านโลว์เพรสเชอร์นะครับท่อทางด้านความดันต่ำนะครับขั้นตอนต่อไปก็มาติดตั้งในด้านของท่อแรงดันสูงนะครับด้านไฮเพรสเชอร์แล้วทำการติดตั้งด้านบนนะครับชุดที่ชุดเป็นคอยนะครับเป็นคอยยูนิตก่อนนะครับแล้วก็ทำการล็อกนะครับ

ครับก็ใส่ดิมเมอร์ทำดิมเมอร์ก่อนนะครับแล้วใส่หัวแฟร์เข้าไปนะครับแล้วก็ทำแฟร์ท่ออีกไซส์หนึ่งนะครับก็คือขนาด1:4

ให้มีความสูงเหมือนเดิมนะครับประมาณ2 มิลนะครับความสูงของตัวปลายท่อนะครับประมาณ2 มิลแล้วก็ขัน

นี้ก็ใส่เข้าไปนะครับตามตำแหน่งเดิมนะครับตามทิศทางนะครับขันเข้าไปล็อกแฟให้แข็งแรง

ตอนนี้เราก็จะทําการติดตั้งในส่วนของงานท่อแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับที่เหลือนะครับก็จะเป็นในส่วนของระบบท่อน้ําทิ้งนะครับก็คือต้นเส้นนี้นะครับคือระบบท่อน้ําทิ้งนะครับในส่วนของเครื่องปรับอากาศนะครับที่ส่วนของ condensing unit เนี่ยนะครับเวลาติดตั้งเสร็จนะครับระยะตำแหน่งที่เราจัดวางนะครับถ้าเกิดไม่สมดุลนะครับเราก็ทําการจัดวางให้เรียบร้อยให้ได้ระยะตำแหน่งที่ต้องการนะครับจัดงานท่อให้เรียบร้อยยังอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของท่อน้ําทิ้งนะครับในส่วนของท่อน้ําทิ้งเนี่ยเราก็ใช้ท่อในส่วนของงานเครื่องปรับอากาศนะครับวัดระยะของงานท่อน้ําทิ้งนะครับตามระยะที่เราจะใช้งานนะครับเมื่อได้ระยะแล้วก็นํามาตัดท่อน้ําทิ้งนะครับ

นําไปสวมกับปลายของเครื่องปรับอากาศนะครับปลายของงานท่อนําทิ้งของเครื่องปรับอากาศนะครับแล้วจัดวางนะครับและจัดวางงานท่อนะครับในการจัดวางนะครับงานท่อน้ําทิ้งจะต้องอยู่ด้านในสุดนะครับงานท่อน้ําทิ้งอยู่ด้านหลังนะครับตามด้วยระบบงานท่อน้ํายานะครับแล้วชุดพวกนี้ต้องห่อหุ้มให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของท่อฉนวนความร้อนนะครับนํามาห่อหุ้มให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็จะแล้วเสร็จในส่วนของงานท่อน้ํายานะครับและส่วนในส่วนของงานท่อน้ําทิ้งนะครับถ้าเกิดให้ความสวยงามหน่อยนะครับเราจะใช้เทปพันท่อนะครับในส่วนของระยะที่ไม่มีรางครอบท่อนะครับชุดนี้นะครับเราจะใช้เทปพันท่อนะครับมาพันนะครับแต่ตอนนี้ยังพันไม่ได้นะครับนักเรียนเพราะว่าในส่วนของงานท่อเสร็จยังเหลืองานอะไรครับในส่วนของงานไฟฟ้านะครับเราจะต้องเดินสายในส่วนของระบบงานไฟฟ้าอีกส่วนหนึ่งนะครับครับสำหรับ EP 4วันนี้ก็ได้หมดเวลาลงไปอีกแล้วนะครับในส่วนของการเรียนรู้นะครับในส่วนของ EP 4ที่ครูได้สอนนักเรียนไปนะครับเราเรียนรู้ในส่วนของการเดินท่อน้ํายานะครับและการเดินท่อน้ําทิ้งนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนนะครับที่เราได้เรียนรู้กันไปนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของการติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศนะครับใน EP ถัดไปก็คือ EP ที่5เราจะมาเรียนรู้ในส่วนของการทําสุญญากาศนะการเวกคัมระบบนะครับและการติดตั้งระบบไฟฟ้าให้กับระบบเครื่องปรับอากาศครับใน EP หน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับนักเรียนสวัสดีครับ

ครับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับเป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่สองนะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่สามนะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่สี่คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่ห้าตัววัดลมยางนะครับอันที่หกเป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคลุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปื้อนเปื้อนนะครับก็คือจากคลุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

หลังจากนั้นให้นำรถลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยประแจวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่อง

เชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันทั้งเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดิน

การเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะแสลกใช้เคาะแสลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเสร็จสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะ

0: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ทิศก็คือมีท่อทิศอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อทิศแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อทิศอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีแบบคือ
0: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัดแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัดเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัดเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัดแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัดขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได้
1: เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นนึงนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suctionนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส
2: ้
0: น
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ยนต์ที่นายอยากได
1: ้คุณลุงครับบนชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
2: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
0: เป็นแรงบันดาลใจยังไงเหรอคะ
2: ที่จริงเรื่องมันก็ตั้งแต่20กว่าปีก่อนตอนนั้นลุงเพิ่งเปิดร้านใหม่
3: ๆพุทธศักราช2544
2: พวกหนังสือกีฬาก็จะอยู่ชั้นนี้แหละครับ
4: ขอโทษด้วยครับผมไม่อยากได้แล้ว
2: อ้าวทำไมล่ะครับ
4: จานเยอะแค่ไหนจะซ้อมเยอะแค่ไหนมันก็ไม่ทำให้ผมเก่งขึ้นหรอก
2: อย่าเพิ่งหมดกำลังใจสิครับ
4: จริงๆผมควรจะเลิกว่ายน้ำแล้วไปทำอย่างอื่นได้แล้ว
2: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกที่พูดถึงความพยายามผมอ่านจบแล้วคิดว่าน่าจะเหมาะกับคุณนะครับไม่นานลุงก็เห็นเขาคนนั้นในทีวีเขาได้ไปแข่งว่ายน้ำในฐานะตัวแทนทีมชาติอีกครั้งหนึ่งก็เคยมีเจ้าของกิจการที่ธุรกิจของเขาขาดทุนมาเป็นปีแต่ก็ไม่ยอมปลดพนัก

0: งาน
1: ไม่พวกเขาจะลำบากกว่าผมหลายเท่า
2: ผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับคุณเป็นผู้นำที่ดีเหมือนตัวละครในเรื่องติโตที่ในหลวงทรงแปลเป็นเรื่องของผู้นำคนหนึ่งที่พยายามพาประเทศฝ่าวิกฤตผมเชื่อว่าถ้าคุณมีความมุ่งมั่นและความพยายามเหมือนติโตน่าจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับแล้วก็สาวออฟฟิศคนหนึ่งที่เธอรู้สึกว่าเธอทุ่มเทให้กับบริษัทอย่างมากแต่เจ้านายไม่เคยเห็นคุณค่าจนเธออยากลาออกลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับเล่มนี้ในหลวงท่านแปลเป็นเรื่องของหน่วยสืบราชการลับที่พยายามช่วยให้บ้านเมืองรอดพ้นสงครามอยู่หลายปีโดยไม่มีใครรู้เพราะเขาเชื่อว่าการทำดีไม่จำเป็นที่ผลต้องเกิดกับตนเองแต่ควรให้เกิดกับบ้านเมือง
3: คุณลุงมีการ์ตูนไหมครับปิดเทอมแล้วว่าแม่บอกว่าให้อ่านการ์ตูนได้ครับ
2: งั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยเล่มนี้ในหลวงแต่งนะจะได้เห็นว่าคุณทองแดงนั้นมีความซื่อสัตย์ฉลาดและกตัญญูมากๆเลยละ
4: ว้าว
3: โหยเฮ้ยดูดิคุณทองแดง
5: โหผมขอทั้ง4เล่มเลยได้ไหมครับปู่
6: อืมที่จริงของปู่ก็มีครบนะแต่อยู่ที่เพชรบุรีโน่นนะถ้าอย่างนั้นปู่ซื้อให้แม่เป็นของขวัญละกัน
2: เป็นของขวัญที่ดีมากเลยนะครับเพราะหนังสือของในหลวงรัชกาลที่9ทั้งสนุกและมีข้อคิดทุกเล่มท่านทรงแตกฉานเรื่องภาษามากเลยล่ะครับ
7: แล้วพระองค์ท่านก็ใช้พระปรีชาสามารถทางภาษา
6: สอนให้คนมีหลักการในการดำเนินชีวิตทั้งเรื่องความพยายามการทำดีโดยไม่หวังผลความมุ่งมั่นที่จะผ่านพ้นวิกฤตและความซื่อสัตย์กตัญญู
2: และท่านก็ทรงต้องการให้เข้าถึงทุกคนด้วยนะแม้แต่ผู้มีปัญหาทางการมองเห็นก็มีพระมหาชนกฉบับอักษรเบรลด้วย
3: โหดีมากๆเลยค่ะ
2: อ้าวนี่ได้แล้ว4เล่ม
5: โห
8: วันนี้ได้รู้ว่าหนังสือที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงแต่งและแปลทั้งนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตพระมหาชนกและเรื่องทองแดงทุกเล่มมีคำสอนและสร้างแรงบันดาลใจช่วยให้คนไทยมีหลักการในการดำเนินชีวิต

0: นี่รู้รึเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระอัจฉริยภาพทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะมีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะ
1: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายหรอครับ

สวัสดีครับผมวัญญาบุญชัยวจัตรกุลจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบินอวกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับวันนี้ผมจะมาบรรยายในหัวข้อเรื่องกลศาสตร์การบินเบื้องต้นนะครับเริ่มต้นเราจะดูการเคลื่อนที่ของเครื่องบินในระนาบที่ตั้งฉากกับพื้นโลกนะครับก่อนอื่นเราจะดูสมการที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของเครื่องบินในระนาบนี้นะครับถ้าเราดู free body diagram

ครื่องบินนะครับเราดูแรงที่กระทำกับเครื่องบินเราจะเห็นว่านะครับแรงหลักๆที่กระทำกับเครื่องบินมีอยู่4แรงนะครับแรงที่หนึ่งก็คือแรงที่มาจากเครื่องยนต์นั่นคือแรง thrust ที่ตัวนี้นะครับแรงที่2ก็คือเกิดจากน้ำหนักของเครื่องบินนั่นคือ weightน้ำหนักตัวนี้ที่ลงในแนวดิ่งนะครับส่วนแรงที่3เป็นแรง3และ4เป็นแรงทาง aerodynamics ก็คือลิฟต์กับ drag ของเครื่องบินของเครื่องบินทั้งลำนั่นเองนะครับแรงทั้งหมดนี้จะกระทำอยู่ที่ CG ของเครื่องบินนะครับในการวิเคราะห์ทางกลศาสตร์การบินเนี่ยนะครับเราจะมองเครื่องบินเหมือนกับเป็นแค่วัตถุก้อนมวล1ก้อนเท่านั้นนะครับเพราะงั้นแรงต่างๆที่กระทำกับเครื่องบินเนี่ยจะถูกรวมไว้ที่ CG ของเครื่องบินดังนั้นโมเมนต์ที่กระทำกับเครื่องบินจึงไม่เข้ามาเกี่ยวข้องในส่วนการวิเคราะห์ของกลศาสตร์เครื่องบินการบินในครั้งนี้นะครับก่อนอื่นผมขอพูดถึงมุมต่างๆแล้วก็ตัวแปรต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ของเรานะครับถ้าเราดูในรูปเราจะเห็นนะครับว่าขณะนี้เครื่องบินทำการบินนะครับในทิศทางของไฟพาสก็คือมีความเร็ว v ในทิศทางนี้นะครับตามลูกศรสีแดงนี้นะครับในขณะที่ลำตัวของเครื่องบินนะครับขณะที่ลำตัวของเครื่องบินคือแกนกลางของเครื่องบินเนี่ยที่ผ่านลำตัวฟิวซ์ลาของเครื่องบินนะครับแรงกระทำมุมเซต้ากับแนวระดับนะครับมุมเซต้านี้ก็คือมุมพิชของเครื่องบินนั่นเองครับพิชอัตติจูดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมีมุมที่แตกย่อยออกอีก2มุมก็คือมุมไฟพาสแองเกิลนะครับมุมที่ทำการบินเราเรียกมุมแกมมานะครับเป็นมุมระหว่างความเร็วกับระนาบในแนวนอนนะครับของพื้นโลกและมุมที่เหลือก็จะเป็นมุมอัลฟาซึ่งเป็นมุมแองเกิลโนแท็กจริงๆที่ทำให้เกิดลิฟต์และแดรกของเครื่องบินนะครับเครื่องบินที่จะเคลื่อนที่ไปในทิศทางของไฟพาสนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าในความเป็นจริงแล้วเครื่องบินหัวของเครื่องบินนะครับไม่จำเป็นจะต้องเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกับความเร็วหรือทิศทางที่เครื่องบินเคลื่อนที่นะครับลักษณะเช่นนี้ยกตัวอย่างเช่นนะครับเครื่องบินลำนี้กำลังเคลื่อนที่ในทิศทางโค้งอยู่นะครับซึ่งมีรัศมี R อยู่เนี่ยนะครับหัวเครื่องบินก็อยู่ในทิศทางความโค้งแบบนี้นะครับในขณะที่เวกเตอร์ความเร็วก็จะสัมผัสเส้นโค้งนี้นะครับเส้นตรงของไฟพาสที่เครื่องบินกำลังบินอยู่นั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูสมการที่เราต้องศึกษาสมการการเคลื่อนที่ที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อช่วยในการวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของเครื่องบินของเรานะครับนะถ้าเราดูสมการนะครับที่รวมแรงเนี่ยก็คือเราใช้กฎนิวตันซิกมา F เท่ากับ MA นะครับแรงในทิศทางที่ขนานกับการเคลื่อนที่ของเครื่องบินก็คือขนานกับไฟพาสในทิศทางนี้นะครับเราก็จะมี thrust นะครับซึ่งทำมุมเล็กน้อยเนี่ยอันนี้ขึ้นอยู่กับการติดตั้งเครื่องยนต์เข้ากับเครื่องบินนะครับนะ thrust ที่ทำมุมกับไฟพาสแองเกิลตัวนี้นะครับไฟพาสไดเรคชั่นตัวนี้นะครับเป็นมุมอัลฟาทีนะเราจะมี thrust คูณด้วย cos อัลฟาทีนะครับแล้วก็ลบด้วย drag ซึ่งเป็นแรงต้านนะครับในที่เครื่องบินไปนะครับรวมไปถึงคอมโพเนนต์ของตัวน้ำหนักของเครื่องบินนะครับเดี๋ยวมันอยู่ไซน์แกมมาซิกมา F ก็มีเท่านี้นะครับในทิศทางที่ขนานกับการเคลื่อนที่ของเครื่องบินนะซิกมา F เท่ากับ MA มวลของเครื่องบินนะครับ A ก็คือ dV / dt นั่นเองนะครับเช่นเดียวกันนะครับเราพิจารณาแรงที่กระทำตั้งฉากกับทิศทางการบินของเครื่องบินนะกับทิศทางของไฟพาสนะครับเราก็จะได้ลิฟต์บวกกับthrust นะครับเนื่องจาก thrust มีมุมตั้งเล็กน้อยนะครับก็ thrust ไซน์อัลฟาทีแล้วก็ลบด้วยน้ำหนักของเครื่องบินในทิศทางลงนะครับเวทคอสแกมมาเท่ากับ MV เช่นเดียวกันในกรณีนี้มีค่าเอ็มMDV MV กำลัง2ส่วน R นะครับเพราะมันเป็นความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางนะครับเป็นความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางเราก็จะใช้2สมการนี้นะครับช่วยในการวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของเครื่องบินของเรานะทีนี้เรามาดูนะการเคลื่อนที่แบบแรกนะครับอย่างง่ายสุดก็คือการบินตรงบินระดับนั่นเองที่เราเรียกว่า steady level flight นะครับ stay steady and level flight ก็คือบินตรงบินระดับนะครับจากสมการที่กล่าวมาก่อนนี้เมื่อเราบินตรงบินระดับเนี่ยนะครับมุมแกมมานะครับมุมของไฟพาสในทิศทางการบินก็จะไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสมการจะลดรูปเหลือแค่สมการอย่างง่ายเท่านั้นเองในขณะที่เครื่องบินกำลังบินตรงบินระดับแบบไม่มีความเร่งนะครับ steady ก็คือบินแบบไม่มีความเร่งบินด้วยความเร็วคงที่นั่นเองนะครับเราก็จะมีแค่แรงขับเท่ากับแรงต้านนะครับทัสเท่ากับ drag และลิฟต์เท่ากับเวทเท่านั้นเองนะครับในการวิเคราะห์สมการที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนบินในลักษณะการเคลื่อนที่ของเครื่องบินในลักษณะแบบนี้นะครับนะแล้วก็มีทัสเท่ากับ drag ลิฟต์เท่ากับเวทนะครับนี่เป็นสมการเบื้องต้นของเราเท่านั้นเองทีนี้เรามาดูนะครับการที่เครื่องบินจะบินได้เนี่ยเครื่องบินบินไปนี่ก็จะเกิดแรงต้านเกิดขึ้นนะครับเราก็ต้องรู้ว่าเมื่อมันมีแรงต้านเท่านี้นะครับเครื่องบินต้องการกำลังขับเท่าไหร่นะครับเพื่อที่จะเอาไปชนะแรงต้านนั้นงั้นความต้องการกำลังขับของเครื่องบินเราก็เรียกว่าเป็น thrust required นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือแรงเท่ากับแรงต้านของเครื่องบินนั่นเองในกรณีนี้ก็จะเท่ากับแรงต้านของเครื่องบินนะครับแรงต้านมีเท่าไหร่เราเครื่องบินเราก็ต้องการแรงขับเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นความต้องการของในส่วนของเครื่องบินนะครับยังไม่เกี่ยวข้องกับส่วนเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ให้ได้เท่าไหร่นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวเราจะดูนะครับนะในส่วนของ thrust required หรือ drag ที่เกี่ยวข้องนะครับเราก็สามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง thrust

ฟายกับความเร็วในการบินของเครื่องบินได้นะครับจากที่เรารู้ว่านะครับในขณะทำการบินตรงระดับนะครับ safety level flight นะครับลิฟต์เท่ากับเวทนะลิฟต์เท่ากับ12โลวีกำลัง 2S คูณด้วยสามประสิทธิ์แรงยก 4L นะเวลาเราเห็นค่า 4L เนี่ยให้เรานึกถึงมุมปะทะของเครื่องบินไว้นะครับเพราะมุมปะทะจะเป็นตัวกำหนด 4L ของเครื่องบินนะครับเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของ drag นะครับ drag coefficient CD รวมอย่างที่เราเคยคุยไปแล้วเราไม่มี drag polar ของเครื่องบินนะครับ drag polar ของเครื่องบินก็จะประกอบด้วย CD 0นะครับก็คือ drag ในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับลิฟต์บวกกับ drag ที่เกี่ยวข้องกับลิฟต์ก็คือ KCL กำลัง 2 นะ drag due to lift นั่นเองนะครับนะครับเมื่อเราทำการย้ายข้างสมการนะครับหาค่า CL สัมประสิทธิ์แรงยกนะครับเสร็จแล้วแทนลงไปในสมการนี้นะครับเราก็จะสามารถหาสัมประสิทธิ์แรงต้าน CD ได้นะครับเมื่อเรารู้สัมประสิทธิ์แรงต้าน CD นะครับเราเอา dynamic pressure 12 low V กำลัง 2 ไม่คูณคูณด้วยพื้นที่ผิวของปีกเครื่องบินนะครับเราก็จะได้ drag ของเครื่องบินที่เกิดขึ้นขณะที่ทำการบินที่ความเร็ว Vนี้นะครับที่ความเร็วที่เรากำหนดไว้ V นี้นะครับซึ่งแรกตรงนั้นมันก็คือ thrust required ของเครื่องบินนั่นเองนะครับและถ้าเราทำสมการกราฟนะครับเราจะได้กราฟลักษณะแบบนี้ออกมานี่เป็นตัวอย่างของเครื่องบินนะครับกราฟ drag thrust required หรือ drag ของเครื่องบินนั่นนะที่เครื่องบินทำการบินนะครับที่ความสูง 30,000 ฟุตนะครับเครื่องบินลำนี้มีน้ำหนัก 73,000 ปอนด์นะครับลักษณะแบบนี้นะครับเพราะว่านี้เราจะใช้ในการคำนวณหา CL นะครับของเครื่องบินแล้วก็นำไปสู่การหา thrust นั่นเองนะครับเราจะได้กราฟออกมานะครับแบบนี้เป็นลักษณะโค้งแบบนี้นะครับก็คือเหมือนกับ polar drag นั่นเองนะครับเพราะ drag เรามันเป็น drag polar นะครับเพราะฉะนั้น thrust square เราก็จะเป็นลักษณะเป็นแบบเดียวกับ drag polar นะครับที่ความเร็วต่างๆนะครับก็จะมี drag ที่เกิดขึ้นในขณะที่เครื่องบินทำการบินเนี่ยแตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งแน่นอนนะครับเครื่องยนต์ก็จะต้องให้กำลังนะครับหรือให้แรงขับนะครับเท่ากับ drag ที่เกิดขึ้นในขณะที่เครื่องบินทำการบินนั้นๆนะครับเครื่องบินเราจึงจะบินด้วยความเร็วคงที่ได้นะครับถ้าเราสังเกตรูปด้านล่างนี้จะเห็นนะครับว่าท่าทางการบินที่ความเร็วต่างๆของเครื่องบินเป็นอย่างไรนะครับเนื่องจากว่าการบินนี้เป็นการบินตรงบินระดับนะครับนั่นหมายความว่าขณะที่เครื่องบินบินไปมีความเร็วคงที่ความสูงต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงความหมายของการบินระดับก็คือไม่มีการไต่หรือการล่อนนั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเครื่องบินบินเร็วนะครับถ้าเครื่องบินบินเร็วยกตัวอย่างนะครับถ้าเราดูที่โมเดลของเครื่องบินนะครับนะถ้าเครื่องบินบินมีน้ำหนักค่าหนึ่งนะครับแล้วเครื่องบินบินด้วยความเร็วสูงเนี่ยนะครับเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ CL มากนั่นหมายความว่าเครื่องบินก็จะไม่จำเป็นต้องเปิดมุมปะทะมากๆนะครับก็จะบินที่มุมปะทะน้อยๆแบบนี้นะครับบินไปเรื่อยๆนะครับนะในทางตรงข้ามนะครับถ้าเครื่องบินบินช้าลงแล้วย้อนกลับไปดูสมการเราก็จะเห็นนะครับถ้าเครื่องบินบินช้าลงนะครับขณะที่น้ำหนักยังเท่าเดิมนะครับเราจะต้องบาลานซ์แรงยกกับน้ำหนักให้ได้นะครับนั่นหมายความว่านักบินก็จะต้องเปิดมุมปะทะก็คือเพิ่ม CL นั่นเองก็คือนักบินก็จะเปิดให้เครื่องบินมีมุมปะทะบินแบบนี้เคลื่อนที่ไปนะครับจะบินช้าลงนะครับนักบินก็จะสามารถควบคุมให้เครื่องบินนะครับบินตรงบินระดับนะครับไม่มีการไต่หรือล่อนนะครับแล้วบินด้วยความเร็วคงที่ได้นะครับแต่จะเป็นความเร็วคนละความเร็วกับเมื่อสักครู่นี้นะครับเมื่อสักครู่นี้ถ้าเราลดมุมปะทะลงนั่นจะบินลดมุมปะทะลงนะครับเครื่องบินก็จะบินเร็วขึ้นลักษณะแบบนี้นะครับบินออกไปนะครับเราเห็นท่าทางการบินที่สอดคล้องกับความเร็วต่างๆดังแสดงในกราฟรูปนี้นะครับทีนี้เรามาดูนะครับดูที่มาของกราฟเมื่อสักครู่นี้ก็คือ drag ของเครื่องบินนะครับสักนิดหนึ่งนะครับ drag ของเครื่องบินก็แบ่งออกเป็น2ส่วนในแง่ของสัมประสิทธิ์แรงต้านก็สัมประสิทธิ์แรงต้าน CD0 กับ KCL ลัง2นะครับในแง่ของตัว drag ซึ่งเป็นแรงต้านจริงๆก็จะแบ่งเป็น2เทอมก็คือเทอมที่เกี่ยวข้องกับ zero lift drag ก็คือเทอมแรกนั่นเองนะครับกับเทอมที่2ในส่วนของ drag due to lift นะครับคือ drag ที่เกิดขึ้นเมื่อมี lift เกิดขึ้นนั่นเองนะครับถ้าเราแยก2เทอมแบบนี้นะครับมาพอดลงในกราฟนะครับเราก็จะได้กราฟรูปร่างลักษณะแบบนี้นะครับเทอมที่1นะครับเทอมที่1 zero lift drag นะครับเมื่อเราทำการพอดนะครับโดยการเปลี่ยนค่าความเร็วนะครับเราก็จะพบว่านะครับ zero lift drag เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อความเร็วเพิ่มขึ้นเมื่อความเร็วเพิ่มขึ้น zero lift drag ก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับในทางตรงข้ามนะครับถ้าเราดูเทอมที่2เทอมนี้เมื่อความเร็วเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อความเร็วเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะครับเราพบว่า drag due to lift ลดลงนะครับสาเหตุที่ลดลงนะครับสาเหตุที่ลงเนื่องมาจากว่าขณะที่เราบินเร็วขึ้นเนี่ยนักบินก็จะลดมุมปะทะลงนะครับเพราะควบคุม CL นะครับไม่ให้ลิฟต์เกินเวทเนี่ยจะได้ไม่มีการไต่นะครับการลดมุมปะทะลงก็จะทำให้ผลรวมโดยรวมนะครับของ drag เทอมนี้นะครับลดลงนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนนะครับถ้าเราเอา2เทอมนี้มารวมกันเราก็จะได้แดกรวมของเครื่องบินก็คือเราดูที่จุดไหนๆในกราฟนี้ก็ได้นะครับเช่นที่ความเร็วนี้นะครับเราก็เอาระยะของ zero lift drag นะครับไปบวกกับ drag due to lift เอามาต่อกันเราก็จะได้เป็นแดกรวมได้เป็นเคิร์ฟลักษณะเช่นนี้ออกมานะครับในรูปแบบเดียวกันนะครับถ้าเราย้ายข้างสมการแบบนี้นะครับหาความสัมพันธ์

ันนะครับในแง่ของความเร็วที่เกิดขึ้นนะครับเราก็ย้ายข้างสมการนี้นะครับเราจะได้ความเร็วณจุดต่างๆบนกราฟรูปนี้นะครับเป็นไปตามสมการนี้ก็แค่ย้ายข้างสมการเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ถอดสแควร์รูทซะนะครับเราก็จะได้ว่าขณะที่เครื่องบินบินมีความเร็วเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับทัสซิฟายก็คือแรกของเครื่องบินขึ้นอยู่กับน้ำหนักของเครื่องบินขึ้นอยู่กับพื้นที่ปีกนะครับที่เกี่ยวข้องในสมการนี้ทั้งหมดนะครับเทอมนี้เราก็เรียกเป็นทรัสเวทเรโชตัวนี้ก็เป็นวิงโหลดดิ้งนะครับในภาษาทางการบินนะครับซึ่งความเร็วนี้หมายความว่าถ้าเราจิ้มไปตรงนี้นะครับเราสามารถคำนวณหาความเร็วในขณะที่เครื่องบินบินที่จุดนี้ได้นะครับโดยใช้สมการนี้โดยตรงนะครับซึ่งสมการนี้ก็จะมีประโยชน์ชัดเจนเราเห็นนะครับว่าในสมการนี้นะมีเทอมที่เป็นบวกลบอยู่ในสมการนะครับนั่นหมายความว่าชี้แดกค่าหนึ่งนะครับถ้าเราลากเส้นตัดนะครับเราก็จะมีความเร็ว2ค่าค่าหนึ่งที่เกิดจากเทอมที่เอามาบวกกันอีกค่าหนึ่งเกิดจากเทอมที่เอามาลบกันนั่นเองนะครับบนแดกค่าเดียวกันนะครับก็หมายความว่าทัสรีควายค่าเดียวกันจะมีความเร็ว2ค่าที่เป็นไปได้ที่เครื่องบินจะบินนะครับนะครับในบางครั้งนะครับเราไม่ดูในรูปของทัสรีควายนะครับเพราะว่าในเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเครื่องบินในหลายๆครั้งจะอยู่ในรูปของพาวเวอร์ในรูปของกำลังนะครับเพราะงั้นเราก็จะพิจารณาในส่วนของกำลังก็กลายเป็นพาวเวอร์รีควายจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีมากนะครับแล้วก็ทัสรีควายคูณด้วยความเร็วนะครับก็คือแรงคูณด้วยความเร็วก็จะกลายเป็นกำลังนั่นเองเนี่ยอันนี้คือพาวเวอร์รีควายของเครื่องบินนะครับเราก็เอากราฟเมื่อสักครู่นี้นะครับทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็คือทัสรีควายนะครับเอาความเร็วเข้าไปคูณซ้ำเข้าไปอีกทีนึงนะครับเราก็จะได้ power require curve ของเครื่องบินนะ power require curve ของเครื่องบินนะครับเกิดขึ้นนะครับก็จะมีรูปร่างคล้ายๆกับ thrust require curve นะครับแต่สิ่งที่เราเห็นแตกต่างกันก็คือจุดนะครับจุดต่ำสุดของกราฟเนี่ยเป็นคนละตำแหน่งกันก็คือความเร็วที่เครื่องบินจะบินที่ thrust require minimum เนี่ยจากรูปเมื่อสักครู่นี้นะครับจะสูงกว่าความเร็วที่เครื่องบินที่จะบินที่ power require minimum นะครับก็คือมีการ shift curveเกิดขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้เป็นเครื่องบินลำเดียวกันทีนี้เรามาดูนะครับว่าเคิร์ฟรูปร่างหน้าตาเมื่อกี้เนี่ยเป็นโพล่าแดกโพล่าเมื่อกี้เนี่ยนะครับนะตัวแปรไหนบ้างที่ส่งผลยังมันส่งผลกระทบต่อแดกโพล่าเมื่อสักครู่นี้นะครับมาดูนะครับในส่วนของ CD จากเดิมที่เรารู้นะครับสัมประสิทธิ์แรงต้านมีค่าเท่ากับ CD เท่ากับ CD 0บวกด้วย KCL ลัง2นะครับ0ลิฟแล้วก็แดกอยู่ชูลิฟ2เทอมรวมกันนะครับถ้าเราออกแบบเครื่องบินนะครับให้มี CD 0มากขึ้นหรือน้อยลงมันจะส่งผลต่อเคอร์ฟเมื่อสักครู่นี้อย่างไรนะครับดูนะครับนะถ้าเราเครื่องบินเรานะครับจากการออกแบบนะครับมี CD 0มากขึ้นหรือว่าเราบินอยู่แล้วเราเปิดแฟบยกตัวอย่างนะครับมีแรงต้านมากขึ้น CD 0มากขึ้นเราก็จะเห็นนะครับว่าอิทธิพลต่อทรัสรีควายเคิร์ฟเมื่อสักครู่นี้นะครับเราเห็นว่านะมันก็จะมีความลู่มากขึ้นนะครับกราฟก็จะขึ้นลักษณะแบบนี้ซึ่งอิทธิพลของ CD 0เนี่ยจะมีค่ามากในบริเวณฝั่งขวามือของเคิร์ฟนะครับอันนี้ถ้าเราแบ่งแรกโพล่าเป็น2ส่วนฝั่งซ้ายและฝั่งขวาฝั่งขวาเนี่ยจะมีผลนะครับถูกกระทบมากนะครับเมื่อมีการเปลี่ยนค่า CD 0นะครับที่เกิดขึ้นก็อย่างที่เราอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเนื่องจากค่าความสัมพันธ์ระหว่าง CD กับ CL นั่นเองนะในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าเราเครื่องบินของเรานะครับมี drag due to lift นะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับกราฟ thrust require เราก็จะส่งผลในส่วนทางด้านซ้ายมือของกราฟแบบนี้นะครับถ้าเราไปลองแทนค่าในสมการเราก็จะเห็นนะครับว่าเกิดพฤติกรรมแบบนี้เกิดขึ้นตามรูปนี้นะครับจริงๆเราก็เห็นอยู่แล้วนะว่าเรารู้นะครับว่า zero lift drag เนี่ยส่งผลมากในบริเวณที่ความเร็วสูงในขณะที่ drag due to lift ส่งผลมากในบริเวณที่ความเร็วต่ำจากกราฟที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ลดลงตามเคิร์ฟนะครับอีกอันนึงเพิ่มขึ้นตามความเร็วนะครับการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเคิร์ฟนี้ส่งผลอย่างไรต่อเครื่องบินเรานะครับจริงๆมันจะส่งผลต่อความเร็วที่เครื่องบินเราบินได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังต่อไปนะครับเมื่อเราเซตกำลังเครื่องยนต์หรือเซตทรัสเครื่องยนต์ไว้ค่านึงถ้าเครื่องบินเราออกแบบมันไม่ดีมีแรกเยอะความเร็วสูงสุดที่เครื่องบินเราบินได้ก็จะลดลงนะครับนะครับนั่นคือส่วนที่เครื่องบินต้องการนะนะที่ต้องการใช้ในการบินนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของที่เครื่องยนต์ให้ได้ซึ่งเราเรียกว่าเป็น power กับ thrust available นะที่เครื่องยนต์ให้ได้นี่ก็จะเป็นเกี่ยวข้องจากเครื่องยนต์โดยตรงเมื่อสักครู่นี้เป็น characteristic ของเครื่องบินนะครับเป็น drag ของเครื่องบินเป็น lift ของเครื่องบินนะครับคราวนี้ก็เป็นในส่วนของเครื่องยนต์โดยตรงนะครับนะในครั้งนี้นะครับผมจะพูดถึงแค่เครื่องยนต์2ประเภทหลักๆก็คือเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยใบพัดลูกสูบนะครับนะ reciprocating engine รู้ง่ายๆนะเป็น piston engine ในใบพัดลูกสูบกับอีกเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ turbojet นะครับนะเราก็ต้องรู้คุณสมบัติ characteristic ของเครื่องยนต์2ประเภทนี้นะครับขอกล่าวสรุปโดยรวมนะครับเราจะเห็นภาพที่แสดงให้เห็นในส่วนนี้เราจะเห็นนะครับว่าในแง่ของเครื่องยนต์ใบพัดลูกสูบเนี่ยเอาท์พุตของเครื่องยนต์

นี่จะออกมาในรูปของกำลังเช่นเครื่องยนต์เรามีกำลังเหมือนกำลังเครื่องยนต์รถยนต์เรามีกี่แรงม้ามีกี่กิโลวัตต์พวกนี้เอาท์พุตจะเป็นลักษณะของกำลังนะครับเมื่อเราดูในรูปของกำลังเป็นหลักก็กลายเป็น power ที่เครื่องยนต์ให้ได้นะครับเทียบกับความเร็วถ้าเราดูเราจะเห็นนะครับแปรผันตามรูปนี้นะครับก็คือค่อยๆเพิ่มขึ้นเมื่อความเร็วเพิ่มขึ้น

นะในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าเราดูในส่วนของเครื่องยนต์เจ็ตนะครับในส่วนของเครื่องยนต์เจ็ตซึ่งให้แรงขับโดยตรงนะครับเพราะงั้นเอาท์พุตของเครื่องยนต์เจ็ตก็จะเป็นแรงขับไม่เป็นทรัสโดยตรงนะเป็นแรงไม่ใช่ออกมาเป็นพาวเวอร์นะครับถ้าเราดูคุณสมบัติของทรัสที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อความเร็วเปลี่ยนแปลงไปหมายความว่าเครื่องบินมีความเร็วเปลี่ยนแปลงไปนะครับเราพบว่าทรัสเราค่อนข้างคงที่นะครับสำหรับเครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ตเรานะงั้นในทางเช่นเดียวกันในการวิเคราะห์นะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นเราก็จะสมมติว่าทรัสของเครื่องยนต์เจ็ตเนี่ยไม่แปรผันตามความเร็วก็คือทรัสคงที่นั่นเองนะครับนะอันนี้คือคาแรคเตอร์ติกที่เราเห็นชัดเจนนะครับเช่นเดียวกันนะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูทรัสของเครื่องยนต์ใบพัดลูกสูบทรัสมันคือพาวเวอร์คูณด้วยความเร็วนะครับเมื่อพาวเวอร์เราคงที่นะครับความเร็วเราเพิ่มขึ้นนะครับทรัสเราก็จะลดลงเหมือนกันนะครับพาวเวอร์คือทรัสคูณด้วยความเร็วเมื่อทรัสคงที่ความเร็วเพิ่มขึ้นนะครับพาวเวอร์ของเครื่องยนต์เจ็ตก็จะเพิ่มขึ้นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงของทรัสและก็พาวเวอร์ของเครื่องยนต์นะครับเมื่อความเร็วเปลี่ยนแปลงไปนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับทรัสและพาวเวอร์ของเครื่องยนต์ทั้ง2ประเภทนี้จะเปลี่ยนแปลงไปตามความสูงด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้ในรูปของมัคนัมเบอร์คือความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับคือจะเปลี่ยนแปลงไปตามความสูงของการใช้งานเครื่องยนต์หรือเครื่องบินนั้นๆที่บินอยู่ความสูงยิ่งสูงมากขึ้นนะครับทั้งทรัสและก็พาวเวอร์นะครับที่เครื่องยนต์ให้ได้เนี่ยก็จะลดลงตามความสูงที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาสูงขึ้นไปนะครับความหนาแน่นและความดันของชั้นบรรยากาศเนี่ยลดลงนะครับอากาศที่เข้าไปในเครื่องยนต์ก็จะมีความหนาแน่นมีมวลมีแมสโฟร์ที่ลดลงนะครับทำให้กำลังของเครื่องยนต์ที่ได้เนี่ยก็จะลดลงนะครับตามความสูงที่เพิ่มขึ้นนะครับและยังขึ้นอยู่กับการเซตคันเร่งของเครื่องยนต์พูดง่ายๆนะเป็นทรอตเซตติ้งของเครื่องยนต์ว่าเราเร่งขึ้นเต็มที่ไหม 100% ไหม 80% 70%ของเครื่องยนต์ด้วยเพราะฉะนั้นกำลังของเครื่องยนต์ที่ให้ได้นี่ก็จะขึ้นอยู่3ตัวแปรหลักๆก็คือความเร็วความสูงแล้วก็ power setting นั่นเองที่เราเซตไว้ว่าเราเร่งเครื่องยนต์ไว้มากน้อยแค่ไหนนะครับทีนี้มาดูนะครับว่าเรารู้ความต้องการของเครื่องบินนะครับเรารู้สิ่งที่เครื่องยนต์ให้ได้นะครับนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นนะครับเครื่องบินเวลาเราบินจะบินด้วยความเร็วคงที่ได้ที่ความเร็วเท่าไหร่นะครับนั่นก็คือ flight speed ที่เครื่องบินบินได้ steady level of flight เนี่ยนะความเร็วที่เครื่องบินบินได้ก็คือเป็นความเร็วที่แรงขับของเครื่องยนต์เท่ากับแรงต้านนั่นคือทรัสที่เครื่องบินต้องการนั่นเองนะครับเมื่อเราต้องการ100นิวตันแรงขับให้ได้100นิวตันนะครับเพราะงั้นแรงรวมในแนวแกนที่เครื่องบินบินก็จะมีค่าเป็นศูนย์นั่นหมายความว่าเครื่องบินเราก็จะบินได้ด้วยคงที่นั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราดูในแง่ของกราฟก็คือจุดตัดระหว่างเส้น2เส้นนะครับก็คือเส้นของทรัสรีควายของเครื่องบินนะครับซึ่งก็คือกำลังหรือแรงขับที่เครื่องบินต้องการนะครับอีกอันนึงก็คือแรงขับที่เครื่องยนต์ให้ได้นะครับเมื่อ2เส้นนี้มาตัดกันที่จุดไหนนั่นคือความเร็วที่เครื่องบินจะบินได้นะครับด้วยความเร็วคงที่ที่จุดนั้นนะครับที่จะบินได้ด้วยความเร็วคงที่ในจุดนั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติว่าตอนแรกนะครับเราเซตเครื่องยนต์ไว้ที่ค่านึงซึ่งยังไม่ใช่ 100% นะครับนะจุดตัดของเคิร์ฟนะครับคือกำลังเครื่องยนต์ก็จะลดลงมานะครับตัดที่จุดบริเวณนี้จุดที่1นะครับนั่นหมายความว่าเครื่องบินเราจะบินได้ด้วยความเร็วคงที่ที่ความเร็ว V1 นั่นเองนะครับที่ความเร็ว V1 นั่นเองนะหลังจากนั้นถ้าเกิดนักบินเร่งกำลังเครื่องยนต์ขึ้นนะครับจากทรัสนะครับซึ่งเป็นแค่ส่วนหนึ่งไม่ถึง 100% นะครับไปถึง 100% เลยนะกำลังของเครื่องยนต์ก็จะเพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นนะครับหมายความว่าเส้นนี้ก็จะขยับขึ้นไปข้างบนนะครับก็จะเจอจุดตัดใหม่นะจุดตัดตรงนี้ก็คือความเร็วที่เครื่องบินจะบินได้คือ Vmaxนะครับที่เป็นความเร็วสูงสุดที่เครื่องบินจะบินได้ก็คือ maximum speed ที่บินได้ภายใต้เงื่อนไขของกำลังหรือแรงขับเครื่องยนต์ที่มีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถควบคุมความเร็วในการบินได้นะครับโดยการใช้ thrust นะครับเป็นตัวควบคุมนะกำลังเครื่องยนต์นั่นเองแล้วปรับเต็มที่ก็จะบินเร็วขึ้นลดกำลังเครื่องยนต์ลงก็จะบินด้วยความเร็วน้อยลงนะครับในขณะเดียวกันนะครับเมื่อเราปรับกำลังเครื่องยนต์เปลี่ยนแปลงไปความเร็วเปลี่ยนนะครับนักบินก็ต้องปรับมุมปะทะไปด้วยนะครับมันท่าทางการบินของเครื่องบินก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับเช่นถ้าเกิดเราเร่งเต็มที่นะครับเราก็ต้องลดมุมปะทะของเครื่องบินลงนะครับเพื่อไม่ให้แรงยกของเครื่องบินเกินน้ำหนักของเครื่องบินไม่งั้นเครื่องบินก็จะทำการไต่ขึ้นในขณะเดียวกันนะครับถ้าลดกำลังเครื่องยนต์ลงเราก็ต้องเปิดมุมปะทะของเครื่องบินให้มากขึ้นนะครับเพื่อไม่ให้กำลังยกของเครื่องบินน้อยกว่าของน้ำหนักเครื่องยนต์ไม่เช่นนั้นเครื่องบินก็จะล่อนลงนะครับเพราะงั้นนักบินก็จะทำทั้งสองงานทั้งปรับคันเร่งแล้วก็ควบคุมมุมปะทะนะครับของเครื่องบินในขณะทำการบินเพื่อรักษาระดับการบินนั่นเองนะครับความเร็วก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามกำลังของเครื่องยนต์หรือแรงขับของเครื่องยนต์ที่ให้ได้นะครับนะทีนี้เรามาดูนะครับผลกระทบของความสูงนะครับ altitude effect นะครับเครื่องบินcurve ของเครื่องบินนะครับ thrust requirement ของเครื่องบินขึ้นอยู่กับความขึ้นอยู่กับความสูงนะครับก็คือขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของอากาศนะครับยิ่งเครื่องบินสูงมาก

ขึ้นนะครับ density น้อยลงนะความหนาแน่นของอากาศลดลงนะครับเคิร์ฟก็จะเปลี่ยนแปลงไปดังรูปนะครับยกตัวอย่างเช่นโค้งๆนะเคิร์ฟตัวนี้ก็คือ thrust required curve หรือ drag ของเครื่องบินที่ความสูงนั้นๆนั่นเองครับเช่นที่ความสูง sea level นะครับศูนย์ก็คืออยู่ที่พื้นนะครับระดับน้ำทะเลเนี่ยเคิร์ฟก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็โค้งแบบนี้นะครับนะเครื่องบินลำเดิมนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมหมดยกเว้นความสูงนะครับถ้าทีนี้เครื่องบินลำเดิมไปบินที่ความสูง 10,000 ฟุตนะครับความต้องการของทัสนะครับหรือแรกที่เกิดขึ้นกับเครื่องบินก็จะเปลี่ยนแปลงใบกลายเป็นเส้นนี้นะครับยิ่งบินสูงขึ้นไปมากขึ้นนะครับเคิร์ฟก็จะเปลี่ยนมาเป็นเส้นนี้นะครับก็คือเราจะเห็นว่าทั้งหมด3เส้นนี้เกิดการขยับไปทางขวามือนะครับจากซีเลเวลนะครับบินสูงขึ้นขยับไปขวามือขยับขวามือไปเรื่อยๆนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเครื่องบินก็คือแรกที่เกิดขึ้นกับเครื่องบินนะครับในลักษณะเดียวกันนะครับกำลังของเครื่องยนต์นะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนไอ้คันเร่งนะครับเซตติ้งทอทัลพาวเวอร์เซตติ้งของเครื่องยนต์เนี่ยเซตไว้ที่ค่าเดิมนะกำลังของเครื่องยนต์ก็กำลังของเครื่องยนต์ที่ให้ได้นะครับก็จะลดลงไปตามความสูงอย่างที่เมื่อกี้กล่าวไปแล้วนะครับยิ่งบินสูงขึ้นนะครับความหนาแน่นของอากาศลดลงความดันของอากาศลดลงนะครับปริมาณของอากาศที่เข้าเครื่องยนต์ก็จะลดลงเพราะงั้นกำลังเครื่องยนต์หรือในกรณีนี้คือแรงขับของเครื่องยนต์นะครับกรณีนี้คือเครื่องยนต์เจ็ตนะครับก็จะลดลงมาด้วยนะครับนะครับเพราะงั้นเราก็จะเห็นจุดตัดนะครับของเส้นทั้งสองเส้นระหว่างแรกของเครื่องยนต์กับทรัสของเครื่องยนต์ที่ให้ได้เนี่ยอันนี้คือความเร็วที่เครื่องบินได้นะครับจุดนี้ภายใต้การเซตกำลังเครื่องยนต์ไปที่ระดับนี้นะครับที่4เลเวลนะครับพอบินไปที่ 10,000 ฟุตนะครับนี่คือสปีดที่เครื่องบินได้นะครับก็คือจุดตัดจะบินได้เฉพาะจุดตัดเท่านั้นนะครับที่จะบินรักษาบินตรงบินระดับนะครับเช่นเดียวกันนะครับเมื่อเครื่องไปถึง 20,000 ฟุตก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นในกรณีนี้นะครับในกรณีนี้นะครับเมื่อเราเพิ่มขึ้นเนี่ยความเร็วที่เครื่องบินได้เพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับจะสังเกตเห็นนะจุดตัดก็คือขยับไปทางขวามืออยู่ตลอดเวลาเนี่ยอันนี้ก็คือส่งผลดีในมุมมองเราก็จะเห็นนะว่าทำไมเครื่องบินเราต้องไปบินที่ความสูงหลายหมื่นฟุตนะครับ 30,000 ฟุตครูซอลติจูดประมาณ 3-40,000 ฟุตทำไมเราไปบินตรงนั้นนะครับอันนึงที่เราเห็นก็จะเห็นนะครับว่าเครื่องบินเราสามารถบินได้เร็วขึ้นนะที่ความสูงนั้นๆนะครับแต่แน่นอนนะครับเมื่อสูงมากเกินไปนะครับจุดตัดพวกนี้ก็จะย้อนกลับมาด้านนี้นะครับก็ความเร็วที่บินได้ก็จะเริ่มลดลงและนั่นคือสาเหตุที่เราจะไปบินอยู่แถวนั้นหนึ่งในสาเหตุที่เราไปบินอยู่ที่ความระดับความสูงอยู่ที่ประมาณ 3-40,000 ฟุตนะเพราะเราจะได้ความเร็วตามที่เราต้องการนะครับมากขึ้นตามนั้นนั่นเองนะครับในทางขวามือก็เช่นฝั่งซ้ายมือก็เช่นเดียวกันนะครับจะมีจุดตัดในฝั่งซ้ายมืออันนี้ก็คือความเร็วต่ำสุดที่เครื่องบินได้เช่นเดียวกันนะครับต่ำกว่านี้ก็จะไม่ได้นะครับก็จะบินตรงบินระดับ steady level flight ไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับฝั่งนี้นะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราเซต thrust ของเครื่องยนต์ไว้นะครับ1ค่านะครับเครื่องบินก็จะบินได้2ความเร็วอย่างที่เมื่อกี้กล่าวมาแล้วนะครับแต่ละความเร็วมุมบรรทัดในการบินจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้มุมบรรทัดจะน้อยนะครับอันนี้มุมบรรทัดจะมากนะบินจะต้องเปิดมุมบรรทัดมากนะครับถ้าเครื่องบินยังบินได้ในสภาวะนี้นะครับนี่คือเงื่อนไขขอบเขตของการบินที่ความสูงใดๆนะครับถ้าผมสมมติว่าอันนี้คือกำลังเครื่องยนต์มากสุดที่เครื่องยนต์ให้ได้แล้วนะครับอันนี้ก็คือ maximum speed จริงๆที่ sea level นะครับอันนี้ก็คือ minimum speed ที่ sea level นะครับที่เครื่องบินลำนี้นะครับสามารถบินได้นะบินรักษาระดับ steady level flight ได้นะครับภายใต้เงื่อนไขของ thrust ที่เรามีนะครับแน่นอนนะครับอันนี้คือ maximum thrust ที่เมื่อกี้เราเซตอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วนะครับถ้าเราลด thrust ลงมาครึ่งนึงนะครับยกตัวอย่างยกเส้นนี้นะครับตัดมาอยู่แถวๆนี้ช่วงความเร็วที่เราบินได้ก็จะแคบลงทันทีก็จะเห็นนะครับช่วงความเร็วที่เราบินได้ก็จะแคบลงนะไม่เหมือนตอนที่เราเซต thrust ไว้ 100% นะครับ maximumตัวนี้นะครับนะอันนี้เป็นเงื่อนไข maximum speed แล้วก็ minimum speed ที่บินได้ภายใต้เงื่อนไขของ thrust ที่เครื่องบินมีที่เครื่องยนต์ให้ได้นะครับนะ thrust เครื่องยนต์ให้ได้นะครับในทางปฏิบัติอาจจะบินไม่ได้จริงตามนี้นะครับเพราะว่ามีเงื่อนไขอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะได้กล่าวต่อไปในมุมมองของ power ก็เช่นเดียวกันนะครับเมื่อสักครู่นี้เราพูดของในมุมมองของแรงขับนะครับในมุมมองของ power ก็จะเป็นลักษณะคล้ายกันนะครับเราก็จะมี power required curve นะครับตัดกับ power available curve จุดตัดก็จะเป็นความเร็วของเครื่องบินเช่นเดียวกันนะครับนะที่จะบิน steady level flight ได้เป็นลักษณะแบบเดียวกันนะครับผลกระทบของความสูงก็เป็นแบบเดียวกันนะครับเมื่อความสูงเพิ่มขึ้นนะครับจาก sea level ไปเป็นที่ความสูงใดๆนะครับกำลังของเครื่องยนต์ก็จะลดลงนะครับ curve ของตัวpower required ของเครื่องบินก็จะชิปไปทางขวามือนะครับในกรณีนี้เคลื่อนที่ขึ้นด้วยนะครับไม่ได้ชิปไปทางขวามือเฉยๆเคลื่อนที่ขึ้นไปด้วยนะครับงั้นก็จะเกิดจุดตัดใหม่เกิดขึ้นที่ความสูงนั้นๆที่ความสูงนั้นๆนะครับในกรณีนี้ก็คือความสูง maximum speed ลดลงนะครับที่ sea level เราบินได้เร็วกว่าที่
ความสูงนั้นคือก็ขึ้นอยู่กับความสูงที่เราบินแล้วก็กำลังของเครื่องยนต์ที่มีณความสูงนั้นๆด้วยนะครับกำลังของเครื่องบินที่มีณความสูงนั้นๆด้วยนะครับเราสามารถมองมุมมองของ power ในสำหรับเครื่องบินเจ็ตได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับเครื่องบินเจ็ตเช่นเดียวกันนะแล้วก็เป็นลักษณะแบบเดียวกันนะครับก็คือจุดตัดที่เกิดขึ้นเป็นความเร็วที่เครื่องบินบินได้นะครับทีนี้มาดูนะครับมินิมัมสปีดอีกตัวนึงนะครับความเร็วต่ำสุดที่เครื่องบินบินได้เนี่ยจะถูกกำหนดโดยเมื่อสักครู่นี้ผมบอกว่ามันถูกกำหนดโดยกำลังเครื่องยนต์ที่มีทางด้านฝั่งซ้ายมือนะครับจุดตัดฝั่งซ้ายมือทีนี้มันยังถูกกำหนดด้วยสตอลสปีดของเครื่องบินนะครับถึงแม้ว่าเราก็จะมีกำลังมากพอที่จะบินให้ทำให้เครื่องบินเราสามารถบินช้าๆได้นะครับแต่ถ้าทางอากาศพลศาสตร์ทางแอโรไดนามิกบินไม่ได้เครื่องบินเราก็สตอลอยู่ดีนะครับเครื่องบินเราก็จะสตอลอยู่ดีนั่นเราต้องดูสตอลสปีดของเครื่องบินเราด้วยนะครับว่าค่าสตอลสปีดตรงนี้มันมากกว่าหรือน้อยกว่าสปีดที่เครื่องบินบินได้ภายใต้เงื่อนไขของทรัสต์นั่นเองนะครับจากที่เคยบรรยายในหัวข้อที่ผ่านมานะครับสตอลสปีดเราก็มาจากการคำนวณว่าน้ำหนักลิฟต์เท่ากับเวทเกิดการสตอลนะครับก็ย้ายข้างสมการหาความเร็วที่เกี่ยวข้องนะครับเมื่อเราแทน CL เท่ากับ CL max นะครับ maximum CL แล้วบริเวณนี้นะครับของเครื่องบินนะครับ maximum CL แล้วนะครับเราจะได้ความเร็วต่ำสุดที่เครื่องบินบินได้โดยไม่เกิดการสตอลนะครับนั่นคือเราเรียกว่าสตอลสปีดนั่นเองเกิดขึ้นเมื่อเราเปิดมุมมุทะมากพอจนกระทั่งสัมผัสแรงยกของเครื่องบินเท่ากับ CL max นะครับเปิดมุมมุทะมากพอก็คือตรงนี้นะครับอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วนะครับว่าสัมผัสแรงยก CL ถูกควบคุมโดยมุมมุทะของเครื่องบินนั่นเองนะครับนี่คือก็จะกลายเป็นความเร็วต่ำสุดที่เครื่องบินบินได้นะครับในทางอากาศพลศาสตร์นะครับในทางอากาศพลศาสตร์ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับทรัสของเครื่องยนต์นะครับไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับทรัสของเครื่องยนต์จากความรู้ทั้งหมดที่เรามีเมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็สามารถสร้างเอ็นเวลบของการบินของเครื่องบินได้นะครับในกรณีนี้เราบินตรงบินระดับนะครับแล้วก็ใช้สมการทั้งหมดเมื่อสักครู่นี้ที่กล่าวมานะครับก็คือหาจุดตัดก็คือทรัสเอเวอเรเบิลเท่ากับทรัสรีควายนะครับหาจุดตัดทั้งหมดเนี่ยนะครับแต่คราวนี้เราเขียนในรูปของสมการนะครับเสร็จแล้วเราจะหาความเร็วที่จุดตัดนั้นๆนะครับซึ่งก็คือความเร็วนี้นะครับถอดสแควร์รูทนะครับก็คือสมการเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างที่เราทำมานะครับอันนี้ผมสรุปให้ดูอีกทีนึงเมื่อเรารู้ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วนะครับกำลังของเครื่องยนต์ที่มีความสูงนะครับความสูงก็คืออยู่ใน2เทอมนี้นะครับและน้ำหนักของเครื่องบินเราก็จะสามารถหาขอบเขตการบินของเครื่องบินได้นะครับในรูปถัดไปนะครับผมยกสมการเมื่อสักครู่นี้กลับมาเขียนใหม่ในรูปที่เราคุ้นเคยตอนแรกนะครับก็คือสมการเดิมนี่แหละครับเราจะเห็นนะครับว่าความเร็วนี้มีอยู่2ความเร็วบวกก็คือเป็นความเร็วสูงสุดนะครับเมื่อ2เทิร์นนี้มาลบกันก็จะกลายเป็นความเร็วต่ำสุดของเครื่องบินที่บินได้ภายใต้เงื่อนไขของแรงขับหรือกำลังของเครื่องยนต์ที่เรามีนะครับถ้าเราทำการพอดนะพอดค่าต่างๆเหล่านี้นะครับตามความสูงที่เปลี่ยนแปลงไปนะโดยการเปลี่ยนความหนาแน่นของอากาศนะครับบริเวณนี้จุดนี้นะครับเราจะได้เคิร์ฟเส้นนี้นะอันนี้คือความเร็วต่ำสุดที่เครื่องบินบินได้ที่ซีเลเวลนะครับอันนี้คือความเร็วสูงสุดที่เครื่องบินบินได้ที่ซีเลเวลนะครับภายใต้เงื่อนไขของแรงขับที่เรามีนะครับเมื่อเครื่องบินเราบินสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับความเร็วสูงสุดก็จะเปลี่ยนแปลงไปความเร็วต่ำสุดก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงความสูงค่านึงนะครับเส้น2เส้นนี้ก็จะมาบรรจบกันอย่างที่ผมบอกนะครับเราบินขึ้นไปถึงเราบินสูงไปเรื่อยๆนะครับความเร็วสูงสุดที่เครื่องบินบินได้เพิ่มมากขึ้นอยู่ที่ประมาณ 3-40,000 ฟุตเนี่ยนะเลยไปแล้วนะครับทีนี้ความเร็วสูงสุดของเครื่องบินเริ่มลดลงแล้วที่สามารถบินได้นะครับเนื่องจากกำลังของเครื่องยนต์นะครับที่ลดลงมากกว่าในช่วงต้นๆนะครับทำให้ความเร็วสูงสุดของเครื่องบินเริ่มลดลงแล้วครับไม่ได้ขึ้นไปอยู่ตลอดเวลานะครับเนื่องจากกำลังของเครื่องยนต์ที่ดรอปลงอย่างรวดเร็วนะครับที่ความสูงมากๆขึ้นนะครับก็จะความเร็วสูงสุดของเครื่องบินก็จะเริ่มลดลงนะครับในขณะที่เช่นเดียวกันนะครับแรกของเครื่องบินก็จะขึ้นตามไปเรื่อยจนกระทั่งเจอกันนะครับที่ความสูงค่านึงนะครับ2เส้นนี้นะครับ2ทางนี้ก็จะมาเจอกันที่จุดบนสุดนะครับอันนี้ก็คือจุดสูงสุดนะครับก็คือความสูงสูงสุดที่เครื่องบินบินได้ในทางทฤษฎีนะครับคือตรงนี้นะครับคือจุดที่เจอกันแล้วก็เรียกว่าเป็น absolute ceiling นะครับเพดานบินสูงสุดของเครื่องบินสูงกว่านี้เครื่องบินก็จะบินตรงบินระดับไม่ได้แล้วนะไม่สามารถที่จะบินขึ้นไปบิน steady level flight ไม่ได้แล้วนี่เป็นความสูงสูงเครื่องบินสูงสุดที่บินได้นะครับโดยเงื่อนไขของกำลังขับจากเครื่องยนต์ที่มีนะครับเพราะเราต้องหาจุดตัดตลอดเวลานะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับเราจะพอดมาแบบนี้นะครับเส้นนี้เดี๋ยวผมจะกล่าวให้ฟังอีกทีนี้มันเกิดจากอะไรขึ้นอันนี้คือเราพิจารณาผลของแรงขับเพียงอย่างเดียวนะครับว่าถ้าเราสมมติว่าเงื่อนไขอื่นผ่านหมดมีแค่แรงขับเป็นตัวกำหนดเนี่ยเครื่องบินเราจะบินได้สูงสุดอยู่ที่60,000ฟุตโดยประมาณยกตัวอย่างนะครับอันต่อไปในความเป็นจริงนะครับเมื่อเครื่องบินบินเร็วขึ้นอย่างที่เรารู้แล้วนะครับมันจะมีปัญหาเรื่อง critical number drag divergence มากนะเมื่อเราบินเกินโซนนั้นเข้าไปนะครับหรือเข้าไปสู่โซนซูเปอร์โซนิกนะครับ
นะแรกเราก็จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับมันก็ไม่เป็นไปตามทฤษฎีที่บอกว่า G0 เท่ากับ KCL ลัง2เราก็ต้องพิจารณา

ค่าเคที่เปลี่ยนแปลงไปค่าซีดีศูนย์ที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเครื่องบินเร็วขึ้นยกตัวอย่างนะครับแดกเดลเจนมักดัมเบอร์อยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยเพราะงั้นค่าซีดีศูนย์กับค่าเคก็จะเปลี่ยนค่านะครับเมื่อบินทะลุเข้าไปสู่โซนที่เกิดแดกไลท์ก็คือการเพิ่มขึ้นของแดกอย่างรวดเร็วเนื่องมาจากช็อคอินดิวเซปเลชันนะครับเราเห็นว่าในความยิงเคิร์ฟมันจะวิ่งอย่างนี้ขึ้นเร็วขึ้นกว่าปกติกว่าสมการเดิมที่เราใช้นะครับจะวิ่งเร็วขึ้นแบบนั่นหมายความว่านะครับผลกระทบของช็อคอินดิวเซปเลชันหรือแดกที่เพิ่มมากขึ้นเราจะเห็นนะครับว่าจุดตัดเนี่ยเปลี่ยนทันทีนะครับจากเดิมนะครับถ้าไม่มีเอฟเฟกต์ของตัวแดกที่เพิ่มขึ้นนะครับเมื่อเราบินเลยเข้าไปในโซนทางทรานโซนิกนั้นนะครับความเร็วสูงสุดที่เครื่องบินได้จะอยู่ที่ประมาณ 1,200 กว่าฟุต per second นะครับแต่ในทางปฏิบัติจริงๆแดกที่เกิดขึ้นมันมากกว่าจุดนี้นะครับแดกมันจะวิ่งมาที่เส้นนี้นั่นหมายความว่าความเร็วสูงสุดที่เครื่องบินได้จะเหลือเพียงแค่ประมาณ 1,000 เท่านั้นเองเนี่ยเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงเราก็ต้องพิจารณาผลของการเปลี่ยนแปลงของแดกที่เกิดขึ้นตามความเร็วหรือมักนัมเบอร์ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับซึ่งมันก็จะส่งผลให้ขอบเขตที่เครื่องบินได้เริ่มลดลงเมื่อสักครู่นี้เรามีเส้นนอกสุดนะครับคราวนี้ถ้าเราพิจารณาถึงความเร็วที่ส่งผลนะครับต่อ compressibility effect การอัดตัวนะครับก็คือแดกที่เพิ่มขึ้นเราจะพบว่าเนี่ยเส้นนี้ถูกตัดทันทีนะครับเส้นขวาสุดนะลดลงไปเป็นเส้นนี้ทันทีนะครับนั่นหมายความว่าบริเวณนี้เครื่องบินก็จะบินไม่ได้นะครับบิน steady level flight ไม่ได้นะครับความเร็วที่บินไม่ได้อยู่ที่ขอบด้านขวามือของโซนสีดำบริเวณนี้เท่านั้นนะครับเท่านั้นเองนะครับเช่นเดียวกันนะครับถ้าเราเช็คสตอลสปีดของเครื่องบินซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับแอโรไดนามิกของเครื่องบินนะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเครื่องยนต์นะครับเราจะพบว่านะครับสำหรับเครื่องบินลำนี้นะครับสตอลสปีดอยู่ที่เส้นนี้นะครับอยู่ที่เส้นนี้นั่นหมายความว่าพื้นที่ส่วนใหญ่นะครับที่เมื่อสักครู่นี้บินได้โดยใช้กำลังขับเนี่ยในทางปฏิบัติเนี่ยบินไม่ได้แล้วนะครับก็เหลือแค่พื้นที่บริเวณสีดำๆบริเวณตรงกลางตรงนี้เท่านั้นเองที่เครื่องบินได้จริงนะครับก็คือถูกลิมิตโดยแรกที่เกิดขึ้นและถูกลิมิตโดยสตอลสปีดของเครื่องบินนะครับงั้นโซนนี้เท่านั้นเองที่เครื่องบินจะบินได้นะครับบินเซตตี้เลเวลไฟได้นะครับตอนนี้เราก็มีเงื่อนไข2อันเกิดขึ้นแล้วนะครับอันแรกก็คือเงื่อนไขที่เกิดจากกำลังขับของเครื่องยนต์นะครับเป็นเส้นขอบนอกนะครับอันที่2เป็นเงื่อนไขทางแอโรไดนามิกส์นะครับในส่วนของแดกไดเวอร์เจนซ์และก็ในส่วนของสตอลสปีดนะครับนอกจากนี้เรายังมีเงื่อนไขอื่นๆตามมาก็ขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องยนต์ด้วยนะครับเช่นในกรณีนี้นะครับถ้าเราดูรูปก็จะมีเงื่อนไขอื่นๆนะครับเช่นอันนี้เป็นเงื่อนไขของฟิวซาร์ดสเปเชียลไลเซชันนะครับก็คือความสามารถการทนทานของลำตัวของเครื่องบินนะที่สามารถต้านทานผลต่างของความดันในห้องเครื่องบินและภายนอกได้นะครับก็จะลิมิตเพดานบินอีกนะครับจะถูกตัดออกมาอีกนะครับยกตัวอย่างนะครับในด้านขวามือเป็นเคิร์ฟของเครื่องบินลบก็จะมีแม็กซิมัมออลติจูดสำหรับEjection นะครับ Seat Ejection แล้วการดีดตัวออกจากเครื่องบินเนี่ยงั้นเครื่องบินก็จะไม่บินสูงเกินตรงนี้ไม่งั้นการดีดตัวออกจากเครื่องบินในกรณีฉุกเฉินก็จะมีปัญหานะครับก็จะเกิดอุบัติเหตุเกิดอันตรายได้นะครับนะทั้งหมดพวกนี้ก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องในกรณีนี้ก็จะมี Maximum Pressure ด้วยนะครับก็คือแรงต้านสูงสุดที่เกี่ยวข้องนะครับที่โครงสร้างสามารถรับได้นะครับที่เกิดจาก Dynamic Pressure ตรงนี้ก็จะเข้ามาในส่วนของโครงสร้างเพราะฉะนั้นก็จะลดขอบเขตการบินของเครื่องบินเราลงไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับโซนสีดำก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับเห็นนะครับเมื่อครู่นี้เป็นการบินแบบบินตรงบินระดับนะครับทีนี้เรามาสู่การบินในรูปแบบถัดไปในส่วนของการไต่บ้างนะครับข้ามสู่รูปแบบถัดไปในส่วนของการไต่นะครับนะเช่นเดียวกันเราก็เริ่มจากการวิเคราะห์สมการการเคลื่อนที่ของการไต่นั่นเองเครื่องบินเราก็จะไต่ด้วยมุมนี้นะครับไฟผ่านนะครับด้วยมุมแกมมานะครับก็คืออันนี้เป็นทิศทางความเร็วของเครื่องบินนะครับทางไฟผ่านเป็นทิศทางความเร็วของเครื่องบินนะครับในกรณีนี้เราจะพูดเฉพาะกรณี steady climb นะครับก็คือการไต่ด้วยความเร็วนี้นะครับเป็นความเร็วคงที่ไต่ไปได้นะครับด้วยความเร็วคงที่นะแรงที่เกี่ยวข้องก็ยังมี4แรงเหมือนเดิมนะครับมี thrust drag lift และ weight นะครับความเร็วในการไต่ในการไต่นะครับหรือ climb speed นะครับก็อยู่ในทิศทางเดียวกันกับไฟผ่าถ้าเราดึงความเร็วนี้ออกมาเนี่ยเราสามารถแยกความเร็วนี้ออกเป็น2ความเร็วนะความเร็วในแนวดิ่งและความเร็วในแนวนอนนะครับตามรูปนี้นะครับความเร็วในแนวดิ่งนั่นคือสิ่งที่เราเรียกว่าอัตราการไต่หรือ rate of climb นั่นเองนะครับเพราะว่าความหมายคือการเปลี่ยนแปลงความสูงนะครับความสูงต่อ1หน่วยเวลาก็คืออัตราการไต่ rate of climb ในกรณีนี้การเปลี่ยนแปลงความสูงต่อ1หน่วยเวลาก็คือความเร็วในแนวดิ่งนั่นเองนะครับในแนวตั้งฉากขึ้นไปนะครับเราก็เรียกเป็น vertical speed นั่นเองนะครับนะเราก็เริ่มจากเหมือนเดิมนะครับเริ่มต้นจากสมการการเคลื่อนที่นะครับ equation of motion นะครับที่ตั้งฉากกับทิศทางการบินของเครื่องบินที่ตั้งฉากกับไฟผ่านนะครับที่ขนานกับทิศทางการบินของเครื่องบินนะครับขนานไปอันนี้ตั้งฉากนะครับนะภายใต้การบินของ steady นะครับเติมขวามือก็จะเป็น0นะครับ sigma f เท่ากับ0นะครับเสร็จแล้วเราก็จะสามารถหาความเร็วในแนวดิ่งนะครับ v infinite sin gamma ได้จากสมการนี้นะครับ
วีอินฟินิตไซแกมมานะครับซึ่งวีอินฟินิตไซแกมมาก็คือความเร็วในแนวดิ่งเราเรียกสั้นๆว่า VV หรือ Rate of Climb นั่นเองคืออันเดียวกันหมดนะครับซึ่งอันนี้จะมีมิเตอร์ในการวัดอัตราการไต่อยู่ในเครื่องบินจริงอย่างเราจะเห็นอัตราการไต่ตรงนี้นะครับเครื่องก็จะมีค่าเท่ากับทรัสคูณด้วยความเร็วลบด้วยแดรกคูณด้วยความเร็วหารด้วยน้ำหนักของเครื่องบินนะครับทรัสแรงคูณด้วยความเร็วนะไม่ว่าจะเป็นทรัสคูณความเร็วหรือแดรกคูณความเร็วมันก็คือ power ในกรณีนี้ก็คือผลต่างของ power ที่เกิดขึ้นซึ่งเรียกว่าเป็น excess power ก็คือกำลังส่วนเกินนั่นเองนะครับถ้าเรามีเทอมแรกมากกว่าเทอมหลังนะครับเรามีกำลังส่วนเกินเราก็จะมีอัตราการไต่เรทออฟคลามเป็นบวกนั่นหมายความว่าเครื่องบินเราก็จะไต่ได้นะครับนะครับงั้นเรทออฟคลามก็คือ excess power นะครับกำลังส่วนเกินที่เครื่องยนต์ให้ที่เครื่องบินต้องการเนี่ยมันเกินมันไม่เท่ากันนะครับก็จะเกิดการไต่ถ้าให้ได้มากกว่าก็จะเกิดการไต่นะครับถ้าให้ได้น้อยกว่าก็จะเกิดการร่อนของเครื่องบินเกิดขึ้นนะครับก็คือลดความสูงลงนั่นเองนะครับตอนดึงหน่วยน้ำหนักนะก็คือเรทออฟคลามนั่นเองนะในกรณีที่เครื่องบินเราไต่ที่มุมไต่ไม่มากนักมุมแกมมาเนี่ยนะครับมุมไต่ไม่มากนักนะครับไอ้ค่าต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับคอสแกมมาก็จะมีค่าประมาณหนึ่งนะครับตัวแกมมาเองก็จะประมาณศูนย์เพราะงั้นลิฟต์ก็จะประมาณเท่ากับเวทนะครับงั้น CD ในการไต่ก็จะเท่ากับ CD ในการบินระดับของเรานะครับในกรณีที่แกมมาไม่มากนักนะครับข้อสังเกตอันนึงเราจะเห็นนะครับว่าในกรณีนี้นะครับแรงยกของเครื่องบินนะครับลิฟต์นะครับน้อยกว่าน้ำหนักน้อยกว่าน้ำหนักลิฟต์เท่ากับเวทคอสแกมมานั่นหมายความว่าแรงยกเนี่ยน้อยกว่าน้ำหนักของเครื่องบินนะครับและการที่เครื่องบินไต่ได้แต่ได้ด้วยเหตุผลอะไรนะครับถ้าเราดูให้ดีเราจะเห็นนะครับแรงในแนวดิ่งนะครับก็จะมีในส่วนของลิฟต์นะครับและในส่วนที่ช่วยในส่วนของแรงขับทรัสนั่นเองนะครับงั้นลิฟต์กับทรัสช่วยกันนะครับทำให้เครื่องบินขึ้นไปได้นั่นเองนะครับปิดระดับความสูงได้นั่นเองทั้งที่ตัวแรงยกเองน้อยกว่าน้ำหนักของเครื่องบินแล้วนะครับในกรณีนี้เมื่อกี้เราบอกนะครับว่า excess power อัตราการไต่ขึ้นอยู่กับ excess power หารด้วยน้ำหนักของเครื่องบินนะครับ excess power ในมุมมองของการดูกราฟนะครับเราก็จะเห็นนะครับถ้าเราพลอตกราฟความสัมพันธ์ระหว่างกำลังกับความเร็วเราก็จะมีกำลังที่เครื่องบินต้องการนะครับ power required กับกำลังที่เครื่องยนต์ให้ได้อันนี้ก็จะเป็นสำหรับเครื่องยนต์ใบพัดลูกสูบฝั่งขวามือก็จะเป็นสำหรับเครื่องบินที่ใช้เครื่องยนต์เจ็ตนะครับนะงั้นผลต่างนะครับระยะห่างระหว่างเส้น2เส้นนี้นั่นเองนะครับระยะห่างระหว่างเส้น2เส้นนี้นั่นเองนะครับก็คือกำลังส่วนเกินที่เรียก excess power เราระยะห่างของ2เส้นนี้นะครับไปหาน้ำหนักมันก็คืออัตราการไต่นะครับก็คืออัตราการไต่นะครับจุดตัดนี้ก็คือความเร็วที่เครื่องบินตรงบินระดับได้เพราะว่าไม่มีกำลังส่วนเกินแล้วมันเป็นจุดตัดนะครับและมีระยะห่างนะครับนั่นหมายความว่ากำลังที่เครื่องยนต์ให้เท่ากับกำลังที่เครื่องบินต้องการเครื่องบินก็จะบินด้วยความเร็วความสูงคงที่ได้โดยไม่มีการไต่นะครับงั้น excess power ก็คือผลต่างระยะห่างระหว่างเส้น2เส้นนี้นะครับที่เราอธิบายมาตั้งแต่ทีแรกนะครับนะเราระยะห่างนี้นะครับไปแปลงนะครับก็คำนวณจากกราฟถ้าเราแปลงจากกราฟโดยตรงก็จะง่ายเลยนะครับเราเห็นระยะห่างนี้นะครับวัดระยะห่างถ้าเราพลอตตามสเกลวัดระยะห่างหารด้วยน้ำหนักของเครื่องบินเราก็จะได้อัตราการไต่นะครับก็วัดระยะห่างนะครับของเส้น2เส้นนี้นะครับหารด้วยน้ำหนักเครื่องบินได้อัตราการไต่ได้อัตราการไต่ไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งจุดสุดท้ายนะครับซึ่งไม่มีอัตราการไต่นะครับเพราะว่าไม่มีระยะห่างแล้วก็คือการอัตราการไต่กลายเป็น0เห็นมั้ยครับนี่คือ maximum speed ที่เครื่องบินได้นั่นเองนะครับเราเห็นอัตราการไต่ของเครื่องบินนะครับแปรผันตามความเร็วที่เครื่องบินอยู่นะครับเครื่องบินอยู่นะครับตามรูปนี้เลยนะครับนั่นไม่ได้หมายความว่าเราบินเร็วสุดแล้วเราจะไต่ได้เร็วสุดนะครับเป็นคนละอันกันนะครับถ้าเครื่องบินเร็วสุดไม่ได้หมายความว่าจะมีอัตราการไต่สูงสุดนะครับแต่เรากราฟรูปนี้นะครับอันนี้เป็นการพลอตระหว่างความเร็วในแนวดิ่งอัตราการไต่คือความเร็วในแนวดิ่งกับความเร็วที่เครื่องบินอยู่นะครับถ้าเราแปลงกราฟรูปนี้ไปเป็นความเร็วในแนวดิ่งนะครับกับความเร็วในแนวนอนที่ขณะที่เครื่องบินอยู่นะครับเราจะได้มุมมองใหม่นะครับซึ่งเราเรียกว่าเป็นโฮโดกราฟของเครื่องบินนะครับโฮโดกราฟไดแกรมนะครับเป็นเครื่องบินกราฟรูปเมื่อสักครู่นี้นะครับเปลี่ยนความเร็วนะครับเมื่อสักครู่นี้อัตราการไต่เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแกนเดิมนะครับความเร็วในแนวดิ่งคืออัตราการไต่เหมือนเดิมแต่คราวนี้แกนในแนวนอนเป็นความเร็วในแนวนอนแล้วนะครับไม่ใช่ความเร็วที่เครื่องบินอยู่เครื่องบินอยู่ด้วยความเร็วนี้เนี่ยครับวีนฟินิตเอียงแบบนี้นะครับเครื่องบินอยู่ด้วยกำลังไต่อยู่ด้วยความเร็วนี้นะครับนะมีมุมอัลฟานะครับจากรูปนี้มันจะช่วยบ่งบอกอะไรกับเรามากพอสมควรนะครับถ้าเราเทียบรูปสามเหลี่ยมรูปนี้ไปด้วยนะครับ VV คือ Rate of Climb นะครับเราจะเห็นนะครับว่าจากรูปนี้นะครับจุดสูงสุดคืออยู่ที่จุดที่2เนี่ยจุดที่2นั้นหมายความว่านะครับเรามีอัตราการไต่สูงสุดนั่นเองนะครับเมื่อเราลากมานะครับตัดแกนในแนวตั้งนะครับเราจะมีอัตราการไต่สูงสุดของเครื่องบินในภายใต้เงื่อนไขนี้นะครับนะก็เกิดขึ้นที่ความเร็วนี้นะครับ
ในขณะที่จุดที่3นะครับ

สังเกตเห็นจุดที่3นะครับ จุดที่3เนี่ยจะเป็นจุดที่สอดคล้องกับมุมไต่มากที่สุดนะมุมแกมมาแม็กนะครับดูจากรูปเราจะเห็นเลยนะครับว่าเป็นอัตราการไต่หารด้วย V นะ VV หารด้วย VH นั่นเองนะอันนี้ก็คือนะ VV นะครับ VV ก็คือแกนนี้นะครับหารด้วย VH นะครับอันนี้คือมุมแกมมาคือมุมไต่สูงสุดแกมมาแม็กนะครับนะ2จุดนี้เป็นจุดที่สำคัญนะครับเพราะว่าจุดที่2บ่งบอกถึงอัตราการไต่สูงสุดจุดที่3บ่งบอกถึงมุมไต่สูงสุดนะครับซึ่งทั้ง2เงื่อนไขเนี่ยเกิดขึ้นคนละความเร็วกันนะครับความเร็วที่บินนะครับเพื่อให้ได้อัตราการไต่สูงสุดนะครับนักบินต้องบินด้วยความเร็วนี้นะครับวัดขนาดตามนี้นะครับความเร็วในทิศทางนี้นะครับในขณะที่ถ้านักบินต้องการบินที่มุมไต่สูงสุดนะครับต้องบินด้วยความเร็วนี้นะครับวัดตามเวกเตอร์ตามนี้เลยนะครับซึ่งเป็นคนละความเร็วกันทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับนักบินว่าต้องการอะไรนะครับเช่นถ้านักบินต้องการอัตราการไต่สูงสุดก็บินด้วยความเร็วนี้นะครับนะมุมในการไต่น้อยลงนะครับไม่ได้เป็นมุมการไต่สูงสุดนะครับแต่ทางตรงข้ามถ้าเกิดนักบินต้องการหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางที่อยู่ด้านหน้านะครับต้องการไต่ข้ามให้มากที่สุดไม่ต้องการเร็วนะครับแต่ต้องการมุมไต่สูงสุดนักบินก็จะบินด้วยความเร็วที่สอดคล้องกับมุมไต่สูงสุดนะครับวีแกมมาแม็กนะครับซึ่งเป็นคนละความเร็วกันนะครับที่เป็นคนละความเร็วกันครับในส่วนนี้ผมก็ขอจบการบรรยายในหัวข้อนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้สนใจสามารถรับชมย้อนหลังผ่านทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ www.r-channel.net ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาขอบคุณครับ

0: วันอนันทมหิดลตรงกับวันที่9มิถุนายนของทุกปีถือเป็นอีกวันสำคัญของไทยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ผู้ทรงให้กำเนิดวงการแพทยศาสตร์ซึ่งได้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่ยิ่งต่อวงการแพทย์และการศึกษาทรงมีพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนด้วยทรงตระหนักว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศวันอนันทมหิดลยังเป็นวันที่ใช้ยกย่องบุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อดูแลสุขภาพชีวิตของประชาชนด้วยความเมตตาความรับผิดชอบและจิตวิญญาณแห่งการให้จึงเป็นอีกหนึ่งวันที่เตือนให้เราทุกคนเห็นความสำคัญของสุขภาพการดูแลตนเองครอบครัวสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
3: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็น

0: ท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
0: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับแล้วลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส
2: ้
0: น
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับนักเรียนรับชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาพบกับครูดานะสบายใจสอนในรายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นนะครับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพนะครับหรือระดับปวช.นะครับประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมสาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์นะครับวันนี้เราก็เรียนในรายวิชานี้นะครับมาถึงตอนที่4แล้วนะครับเมื่อตอนที่3นะครับครูก็ได้สอนเกี่ยวกับเครื่องมือวัดพื้นฐานนะครับเป็นเรื่องของดิจิตอลมัลติมิเตอร์ไปนะครับก็อัดแน่นเนื้อหารายละเอียดมากมายเลยนะครับว่าดิจิตอลมัลติมิเตอร์นั้นมันมีหลักการทำงานอย่างไรนะครับมีส่วนประกอบอย่างไรบ้างและมีวิธีนำไปใช้งานอย่างไรนะครับในตอนที่4นี้นะครับก็เป็นตอนใหม่นะครับเป็นเรื่องของแรงกำเนิดไฟฟ้าและประเภทของไฟฟ้านะครับแรงกำเนิดไฟฟ้าก็ใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษว่านะครับ electric city source ตรงตัวนะครับ electric city ก็คือไฟฟ้านะครับ source ก็คือแรงกำเนิดนั่นเองและก็ประเภทของไฟฟ้าก็ใช้คำว่า electrical type นะครับก่อนที่จะมาเข้าเนื้อหาในตอนที่4นั้นเราลองมาตรวจสอบนะครับทบทวนตัวของนักเรียนเองนะครับว่ามีพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้าแค่ไหนนะครับเริ่มจากรูปนี้เลยนะครับเป็นคำถามช่วยกันคิดนะครับว่าจากรูปที่นักเรียนเห็นนี้คืออะไรนะครับเดี๋ยวครูอนุญาตใช้ปากกาอธิบายเพิ่มเติมนะครับคืออะไรครับให้เวลานิดนึงตอบครับดูซิคำตอบจะเหมือนกับครูไหมนะครับรูปซ้ายมือของนักเรียนรูปแรกนะครับก็คืออะไรครับหลายคนน่าจะตอบถูกนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เริ่มมีการใช้อย่างแพร่หลายนะครับก็คืออะไรครับตัวโซล่าเซลล์นั่นเองครับโซล่าเซลล์นะครับโซล่าเซลล์คืออะไรนะครับบางคนรู้จักโดยไม่รู้ตัวอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันของนักเรียนเรียกทับศัพท์ว่าโซล่าเซลล์โซล่าเซลล์ก็คือแผงนะครับหรืออุปกรณ์ที่เปลี่ยนแปลงพลังงานแสงสว่างให้เป็นพลังงานไฟฟ้าแสงสว่างจากอะไรครับแน่นอนครับแสงสว่างที่มีจากธรรมชาติคือแสงสว่างจากดวงอาทิตย์หลายคนเข้าใจว่าโซล่าเซลล์เปลี่ยนแปลงพลังงานความร้อนให้เป็นพลังงานไฟฟ้าเป็นหลักด้วยจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับส่วนที่เขาเน้นนั่นคือความเข้มข้นของแสงสว่างนะครับยิ่งความร้อนน้อยและความเข้มข้นมากยิ่งดีจะเกิดกระแสไฟฟ้าหรือแรงดันไฟฟ้ามากนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าแรงกำเนิดแสงก็คือเกิดจากดวงอาทิตย์ซึ่งมีความร้อนอยู่แล้วใช่ไหมครับและช่วงที่ทำให้โซล่าเซลล์นะครับแปลงพลังงานแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้านะครับพลังงานไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นแรงดันหรือว่ากระแสนะครับก็คือช่วงเวลาที่มีแสงสว่างมากๆหรือมากที่สุดก็คือช่วงสายๆตั้งแต่10โมงจนถึงเที่ยงจนถึงบ่ายต้นๆนี่โดยประมาณนะครับแล้วโซล่าเซลล์เราส่วนใหญ่แล้วเราก็จะเห็นติดตั้งไว้ตามหลังคาบ้านครับของนักเรียนเองหรือคนที่ติดตั้งนะครับหรือแม้กระทั่งวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลแห่งนี้ก็มีแผงโซล่าเซลล์ติดตั้งไว้บนชั้น5นะครับหรือชั้นดาดฟ้าของอาคาร5นี้นะครับนักเรียนก็จะเห็นเป็นกระจกกระจกเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับแต่ส่วนประกอบหลักมันคืออะไรครับส่วนประกอบหลักแล้วหลายๆคนคิดว่าไอ้ตัวโซล่าเซลล์เนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ทางไฟฟ้าจริงๆแล้วมันมีองค์ประกอบของอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์เลยคืออะไรรู้ไหมครับก็คือนะครับมีส่วนประกอบหลักจากนะครับองค์ประกอบหลักของโซล่าเซลล์นะครับจาก SI ครับ SI คืออะไรก็คือซิลิคอนซึ่งเป็นสารเกริ่นตัวนำนะครับนักเรียนอิเล็กทรอนิกส์ก็น่าจะพอคุ้นๆนะครับหรือนักเรียนทั่วๆไปนะครับก็อาจจะเคยได้ยินคำว่าซิลิคอนนะครับในสื่อ YouTube ต่างๆปัจจุบันเพราะได้พัฒนามาเป็นอุปกรณ์เยอะแยะมากมายเลยนะซิลิคอนก็คือสารเกริ่นตัวนำและไอ้สารเกริ่นตัวนำคืออะไรนะครับสารเกริ่นตัวนำคือสารที่อยู่ระหว่างตัวนำไฟฟ้าและก็ฉนวนไฟฟ้าอ้าว
บางคนงงครับยกตัวอย่างครับตัวนำไฟฟ้าก็คือพวกทองแดงสายไฟใช่ไหมครับตัวนำไฟฟ้าที่เราเสียบปลั๊กนั่นเองนะครับตัวนำไฟฟ้าที่ดีสุดก็คือทองเงินนะครับแต่เราไม่นิยมเอามาสร้างเป็นตัวนำเพราะว่ามันราคาสูงนะครับอย่างดีก็มาเคลือบตามอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับตามวงจรไอซีนะครับส่วนฉนวนก็คือนึกถึงยางพลาสติกคือส่วนที่มันไม่นำไฟฟ้าครูบอกว่าไอ้ซิลิคอนที่มันเป็นสารเป็นตัวนำเนี่ยมันก็คืออุปกรณ์ที่อยู่ระหว่างตัวนำและฉนวนหมายความว่ายังไงครับในสภาวะปกติคือยังไงครับปกติคือไม่มีอะไรมากระทำกับมันเลยนะครับไม่มีความร้อนมาไหลผ่านหรือมากระตุ้นไอ้ตัวซิลิคอนตัวนี้ไม่มีกระแสไฟฟ้ามาไหลผ่านหรือกระตุ้นไอ้ซิลิคอนตัวนี้เขาจะทำหน้าที่หรือมีสภาวะเป็นฉนวนไม่นำไฟฟ้าหรือนำแต่นำน้อยมากนะครับแต่ถ้าเกิดมีความร้อนนะมีแสงสว่างมากระตุ้นก็อย่างหลักการของโซลาร์เซลล์มันจะผลิตกระแสไฟฟ้าขึ้นมานะครับถ้าพูดลึกลงไปก็คือโครงสร้างอะตอมซึ่งประกอบด้วยโปรตอนนิวตรอนและอิเล็กตรอนนะครับทำให้อิเล็กตรอนในโครงสร้างอะตอมมันเคลื่อนที่นะครับเกิดกระแสไฟฟ้าไหลขึ้นอันนี้คือหลักการทำงานของโซลาร์เซลล์รายละเอียดนะครับเดี๋ยวดูสไลด์ถัดไปนะครับมันจะมีโครงสร้างชัดเจนเลยนะครับต่อไปนะครับก็คือรูปขวามือของนักเรียนคืออะไรนะครับรูปซ้ายมือเราสรุปไปแล้วครับก็คือโซลาร์เซลล์อุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานแสงสว่างให้เป็นพลังงานไฟฟ้าใช่ไหมครับไฟฟ้า DC ไฟฟ้ากระแสตรงขวามือคืออะไรครับตอบได้ไม่ยากครับก็คืออะไรครับกังหันลมแล้วกังหันลมมันทำหน้าที่อะไรครับแน่นอนครับบทนี้เราเรียนเรื่องของแรงกำเนิดไฟฟ้านะครับเราเรียนเรื่องของแรงกำเนิดไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นกังหันลมก็ต้องผลิตไฟฟ้าขึ้นมาเหมือนกันแล้วมันใช้หลักการอะไรก็ไม่ยากนะบางความเข้าใจเรียนคือเปลี่ยนพลังงานลมเป็นพลังงานไฟฟ้าแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เปลี่ยนลมเป็นไฟฟ้านะครับนักเรียนมันเปลี่ยนพลังงานการหมุนซึ่งเกิดจากลมไปผลักดันอะไรครับไปผลักดันใบพัดนะครับเกิดจากลมไปผลักดันใบพัดให้มันเกิดการหมุนนะครับอ้าวแล้วใบพัดหมุนแล้วใบพัดหมุนมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับใบพัดหมุนมันก็จะไปหมุนอะไรครับไอตัวโครงสร้างเจเนเรเตอร์ที่มันมีหน้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้าขึ้นมานะในโครงสร้างที่ครูวงตรงนี้นะครับบ้านก็เรียกว่าเทอร์บายหลักการของมันก็คือให้ขดลวดเคลื่อนที่ตัดผ่านตัวสนามแม่เหล็กหรือตัดผ่านแม่เหล็กเกิดเป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำนะครับหรือเกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นมานั่นเองนะครับนะครับคราวนี้นักเรียนนะครับก็ตอบได้แล้วว่านี่คือกังหันลมที่ผลิตนะครับที่ผลิตเปลี่ยนพลังงานลมนะครับทำให้เกิดเป็นกระแสไฟฟ้าขึ้นนะครับคราวนี้มาดูสไลด์ถัดไปนะครับครูขออนุญาตออกจากฟังก์ชันนี้ก่อนนะครับมีรูปมาถามนักเรียนอีกแล้วนะครับจากรูปนี้คืออะไรมีอยู่4รูปใช่ไหมครับมีอยู่4รูปนะครับเริ่มจากรูปไหนก่อนดีนะครับเอารูปที่นักเรียนน่าจะรู้จักก่อนรูปนี้นะครับนะครับถ้าตอบภาษาทั่วไปก็คือถ่านใช่ไหมถ่านไปใช้ถ่านรีโมทใช่ไหมครับถ่านตัววิทยุบังคับรถวิทยุบังคับเป็นต้นเราเรียกภาษาทางช่างว่าแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ก็มีหลายขนาดแบ่งเป็นแรงดันและกระแสนะครับแบตเตอรี่ก็มีแบ่งเป็น

ใช่ไหมครับแล้วก็ AA ใช่ไหมครับหรือจะเป็นแบตเตอรี่9โวลต์นะครับอันนี้ก็คือเป็นแหล่งกำเนิดพลังงานที่เราเรียกว่าแบตเตอรี่แหล่งกำเนิดพลังงานแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงครับนักเรียนก็จะมีหลายขนาดแรงดันครับตั้งแต่9โวลต์ 1.5 โวลต์ 1.3 โวลต์นะครับเป็นต้นนะครับแล้วก็จะมีกระแสไฟฟ้ากำกับแล้วแต่ชนิดของแบตเตอรี่แล้วก็ขนาดของแบตเตอรี่นะครับรูปต่อไปครับรูปนี้รูปนี้คืออะไรครับรูปนี้ก็คือใบนิดหนึ่งนี่ขั้วบวกนี่ขั้วลบครับรู้เลยครับเขียนอย่างนี้ก็คือแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่อยู่ในรถยนต์นะครับอยู่ในรถมอเตอร์ไซค์นะครับเป็นแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนนะครับแบตเตอรี่ก็มีหลักการเหมือนกับแบตเตอรี่ที่เป็นถ่านต่างๆนะครับอาจจะมีขนาดแรงดัน12โวลต์24โวลต์นะครับเป็นต้นนะครับรูปต่อไปครับคืออะไรครับนักเรียนให้เวลาตอบรูปนี้คืออะไรครับหลายคนอาจจะตอบว่าเครื่องยนต์เครื่องสูบน้ำเห็นไหมครับเครื่องปั่นไฟฟ้านะครับแต่หลายคนก็เดาได้ว่าเราเรียนเรื่องแหล่งกำเนิดไฟฟ้านะครับมันก็คือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฟฟ้าที่เป็นไซเคิลครับนักเรียนขออนุญาตใช้ตัวอักษรสีน้ำเงินนะครับเป็นไซเคิลครับนักเรียนเป็นแบบนี้กำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับนั่นเองหรือเราเรียกว่าตัวเจเนเรเตอร์นั่นเองนะครับใช้หลักการนะครับของใช้น้ำมันนะครับไปหล่อเลี้ยงเครื่องยนต์สันในนะครับแล้วก็ปั่นนะครับทำให้เกิดนะครับทำให้เกิดหลักการของขดลวดเคลื่อนที่หมุนตัดผ่านสนามแม่เหล็กทำให้เกิดเป็นไซเคิลของลูกคลื่นไฟฟ้ากระแสสลับขึ้นนะครับรูปที่4ก็เช่นเดียวกันครับแต่มันมีขนาดใหญ่ขึ้นแค่นั้นเองครับก็คือเป็นจินเนเรเตอร์ก็คือเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับนั่นเองใช้แหล่งพลังงานเป็นน้ำมันนำน้ำมันเบนซินนะครับนี่ก็คือพื้นความรู้นะครับที่นักเรียนนะครับตรวจสอบตัวนักเรียนแล้วก็ตอบคำถามครูนะครับถ้านักเรียนตอบได้นะครับเกือบหมดนะครับหรือพอเข้าใจบ้างสมมตินักเรียนมีพื้นพอที่จะเรียนในเนื้อหาครับมาดูสาระการเรียนรู้ครับนักเรียนนะครับมาดูการสาระการเรียนรู้มีอะไรบ้างนะครับมีเนื้อหาแน่นมากมายเลยนะครับตัวแรกนะครับก็คือนะครับแรงกำเนิดไฟฟ้านะครับแรงกำเนิดไฟฟ้านะครับมีอะไรบ้างเกิดจากอะไรบ้างนั่นเองไฟฟ้ามันเกิดจากอะไรบ้างเมื่อสักครู่ที่ครูถามไปก็เกิดจากลมเกิดจากความร้อนเกิดจากแสงสว่างใช่ไหมครับเกิดจากอะไรก็แล้วแต่เกิดแล้วมันเป็นแบตเตอรี่นะครับเกิดจากอะไรเดี๋ยวเราเรียนไปในเนื้อหานะครับเกิดจากแรงกดดันนะครับมีเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราเรียนลงไปในเนื้อหานะครับสาระการเรียนรู้ที่2นะครับตรงนี้นะครับไฟฟ้าที่เกิดจากการเสียดสีอันนี้แหละครับก็คือแรงกำเนิดไฟฟ้าประเภทแรกนะครับเจาะลึกก็คือไฟฟ้าที่เกิดจากการเสียดสีเกิดจากการเสียดสีมันมีหลักการยังไงก็คือเอาวัตถุที่ต่างชนิดกันมาเสียดทานกันมาเสียดสีกันทำให้นะครับทำให้เกิดความร้อนนะครับในวัตถุทั้งสองชนิดความร้อนก็จะไปกระตุ้นให้อิเล็กตรอนในอะตอมของวัตถุทั้งสองชนิดเช่นหนังสัตว์นะครับแล้วก็แท่นพลาสติกเกิดการอะไรครับเกิดการทำให้อิเล็กตรอนมันเคลื่อนตัวถ่ายเทประจุกันทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลนะครับสาระการเรียนรู้ที่3
็คือไฟฟ้าเกิดจากแรงกดดันใช่ไหมครับนี่คือแรงกำเนิดที่สองแรงกำเนิดแรกก็คือเกิดจากการเสียดสีนะครับเกิดจากแรงกดดันเกิดจากแรงกดดันก็คือเกิดจากหลักการของเอาแร่ธาตุชนิดหนึ่งนะครูยังไม่บอกว่ามันเรียกว่าอะไรเดี๋ยวเราติดตามในเนื้อหาเกิดจากการเอาแร่ธาตุชนิดหนึ่งที่ครูเขียนกลมๆเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้กระบวนการทำให้กดหรือสั่นมันทำให้แร่ธาตุนั้นเกิดการสั่นตัวเคลื่อนตัวนะครับเมื่อเกิดจากการสั่นตัวเคลื่อนตัวก็จะเกิดทำให้อะตอมภายในแร่ชนิดนี้นะครับเกิดการเสียดสีเกิดความร้อนทำให้อิเล็กตรอนในอะตอมของแร่ชนิดนี้เกิดการเคลื่อนตัวนะครับทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าเกิดแรงดันไฟฟ้าขึ้นนะครับสาระการเรียนรู้ที่4ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดประเภทชนิดที่3ที่เราจะเรียนก็คือไฟฟ้าที่เกิดจากความร้อนครับกูขอลบตรงนี้นิดหนึ่งนะครับไฟฟ้าที่เกิดจากความร้อนนี่ความร้อนนะไม่ใช่แสงสว่างครับไฟฟ้าที่แสงสว่างคือโซลาร์เซลล์แปลงเปลี่ยนพลังงานแสงสว่างนะครับให้เป็นพลังงานไฟฟ้าแต่นี่คือเปลี่ยนความร้อนไอ้วัสดุอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนพลังงานความร้อนให้เป็นพลังงานไฟฟ้านั้นเรียกว่าอะไรนะครับครูยังไม่บอกเช่นเดียวกันนะครับเราดูเนื้อแต่มันมีหลักการเบื้องต้นว่าเขาเอาวัตถุ2ชนิดครับที่ครูว่านี่นะครับที่ต่างกันที่มีโครงสร้างทางอะตอมต่างกันเอามาต่อการอัปปายชนกันอย่างนี้ครับจากนั้นก็เอาไปให้ความร้อนนะครับลูกศรสีแดงครูก็คือสมมุติว่าเป็นความร้อนนะครับนะครับเป็นเอาความร้อนไปให้ที่จุดต่อซึ่งมีวัตถุ2อันนี้นะครับต่อกันนะครับทำให้เกิดวัตถุชนิดหนึ่งเกิดเป็นประจุบวกหรือขั้วบวกขึ้นครูสมมุติให้เป็นสีน้ำเงินแล้วกันนะครับเป็นประจุบวกขึ้นนะครับวัตถุล่างนะครับเกิดเป็นประจุลบขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาขั้วทั้งสองของวัสดุทั้งสองอย่างนี้เอาไปต่อกับโหลดนะครับหรือตัวนำไฟฟ้าไปใช้ก็จะทำให้เกิดอะไรครับแรงดันไฟฟ้าไหลเวียนขึ้นนะครับปริมาณไฟฟ้าขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของวัตถุทั้งสองชนิดแล้วก็อุณหภูมิที่จ่ายให้จุดต่อตรงนี้นะครับยิ่งอุณหภูมิสูงนะครับทำให้อะตอมในโครงสร้างนะครับของวัตถุทั้งสองชนิดนี้เกิดการสั่นตัวเกิดความร้อนมากขึ้นอิเล็กตรอนนะครับหรือประจุบวกกับประจุลบเนี่ยไหลได้มากขึ้นทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้ามากขึ้นตามไปด้วยแต่ครูยังไม่บอกไอ้ตัวนี้เรียกว่าอะไรนะครับเราติดตามในเนื้อหานะครับสาระการเรียนรู้ต่อไปนะครับเป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้าประเภทที่4ก็คือไฟฟ้าที่เกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีบางคนได้ยินสาระการเรียนรู้ข้อนี้รู้สึกเกิดความเครียดเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์หรือเปล่าหรือมีความซับซ้อนอย่างไรนะครับไฟฟ้าที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีครูบอกเลยทำให้เกิดนะครับแรงกำเนิดไฟฟ้าที่เราใช้ในปัจจุบันและมีประโยชน์แพร่หลายมากไม่ว่าจะเป็นแรงกำเนิดไฟในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของนักเรียนในรีโมททีวีหรือในรถยนต์แบตเตอรี่รถยนต์มันก็คืออะไรครับมันทำให้ผลิตนะครับเป็นแบตเตอรี่ขึ้นมาแต่หลักการนะครับแต่หลักการมันมีทำปฏิกิริยาเคมีกันลักษณะใดเดี๋ยวดูในเนื้อหานะครับซึ่งหลักการการทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีหรือเกิดแรงดันขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าโวลต์อิกเซลหรือวอลต์อิกเซลนะครับแต่นะครับอุปกรณ์ที่ผลิตขึ้นมาเ
เพื่อ

ใช้เป็นแรงกำเนิดแรงดันที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีตัวนี้เรียกว่าแบตเตอรี่นั่นเองนะครับใกล้ตัวเรามากนะครับไฟฟ้าที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีนะครับปัจจุบันก็ใช้เยอะเลยนะครับหัวข้อถัดไปนะครับไฟฟ้าที่เกิดจากแสงสว่างนะครับเราอินโทรดักชันหรือเกินนำไปในบทนำแล้วนะครับที่ครูถามนักเรียนมันก็คืออะไรครับตัวโซล่าเซลล์นั่นเองนะครับแผงโซล่าเซลล์นั่นเองนะครับโอเคนะครับหัวข้อถัดไปนะครับไฟฟ้าที่เกิดจากสนามแม่เหล็กนี่ถือว่าใช้เยอะที่สุดครูบอกเลยนะครับน่าสนใจมากไฟฟ้าที่เกิดจากสนามแม่เหล็กใช้ในครัวเรือนหรือใช้ในพื้นที่นะครับที่อยู่อาศัยของประชาชนมากที่สุดมันมีหลักการไงครับหลักการของเขาก็คือครัวเบื้องต้นนะครับก็คือเอานะครับขดลวดนะครับสีแดงๆนี่คือขดลวดนะครับนะครับเคลื่อนที่ตัดผ่านกับสีน้ำเงินสีน้ำเงินครูสมมุติให้เป็นแม่เหล็กนะครับในลักษณะใดก็ได้จะขึ้นลงก็ได้จะหมุนรอบก็ได้ทำยังไงก็ได้ทำให้ขดลวดมันเคลื่อนที่อะไรครับตัดผ่านกับสนามแม่เหล็กหรือกับแม่เหล็กซึ่งมันเกิดสนามแม่เหล็กรอบๆตัวมันอยู่แล้วทำให้เกิดเป็นแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าขึ้นนะครับคุ้นไหมครับมันคืออะไรครับครูมีรูปครูที่มีรูปถามนักเรียนไปด้วยก็คือเจเนเรเตอร์นั่นเองแรงกำเนิดไฟฟ้าที่เป็นไซเคิลนั่นเองครับไฟฟ้ากระแสสลับนั่นเองครับนักเรียนมันอยู่ในคำตอบด้วยนะครับสิ่งที่ครูเน้นนะครับไฟฟ้าที่เกิดจากสนามแม่เหล็กนี้ใช้มากที่สุดสัมผัสกับชีวิตประจำวันนักเรียนมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นแรงกำเนิดไฟฟ้ามีอยู่6ประเภทนะครับตามสาระการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ต่อไปก็คือประเภทของไฟฟ้าครับประเภทของไฟฟ้าครับไฟฟ้ามีประเภทอะไรบ้างนะครับครับไฟฟ้ามีประเภทอะไรบ้างนะครับไฟฟ้าถ้ามันหลากหลายครับนักเรียนแล้วแต่ความเข้าใจเลยบ้างก็ว่ามันมีไฟฟ้ากระแสตรงก็คืออะไรครับครูขออนุญาตเขียนอธิบายก็คือไฟฟ้า DC ก็คือพวกแบตเตอรี่ต่างๆนะครับก็คือแบตเตอรี่ต่างๆหรือไฟฟ้ากระแสสลับนะครับหรือไฟบ้านของเรานั่นเองนะครับไฟ220โวลต์นั่นเองแต่ประเภทของไฟฟ้าที่แบ่งนะครับตามหลักการของบทนี้นะครับหรือคือแรงกำเนิดไฟฟ้าและประเภทนะครับของแรงกำเนิดไฟฟ้าหรือประเภทของไฟฟ้านั้นแบ่งได้เป็น2ประเภทก็คือไฟฟ้าสถิตกับไฟฟ้ากระแสนะครับเดี๋ยวเราเรียนในเนื้อหาในรายละเอียดนะครับต่อไปนะครับมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับก็นักเรียนก็จะต้องข้อแรกเลยต้องบอกโครงสร้างของอะตอมเกี่ยวกับไฟฟ้าได้อะตอมมีโครงสร้างหลักๆอยู่โปรตอนนิวตรอนแล้วก็อิเล็กตรอนใช่ไหมครับเราก็จะลงในรายละเอียดเนื้อหาจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่2นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่2ก็คือนะครับอธิบายวิธีการเกิดไฟฟ้าด้วยการเสียดสีนะครับเสียดสีแล้วมันเกิดแรงดันเกิดขั้วบวกขั้วลบเกิดกระแสไฟฟ้าไหลได้อย่างไรจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่3อธิบายวิธีการเกิดไฟฟ้าจากแรงกดดันได้ครูบอกแล้วว่าการเกิดไฟฟ้าจากแรงกดดันเนี่ยเกิดจากเอาแร่ชนิดหนึ่งที่ครูยังไม่เฉลยเนี่ยยังไม่บอกเนี่ยทำให้มันสั่นสะเทือนหรือเกิดความกดดันทำให้มันเกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นนะครับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ต่อไปนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ต่อไปก็คืออธิบายวิธีการเกิดไฟฟ้าจากความร้อนได้นะครับไฟฟ้าที่เกิดจากความร้อนก็ที่ครูอธิบายไป

ที่เกิดไฟฟ้าจากปฏิกิริยาเคมีได้ก็คือเราสร้างแบตเตอรี่จากหลักการของการเกิดไฟฟ้าจากปฏิกิริยาเคมีใช่ไหมครับครูได้เกริ่นนำไปแล้วจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อถัดไปนะครับอธิบายวิธีการเกิดไฟฟ้าจากแสงสว่างได้แล้วก็คืออธิบายการเกิดกระแสไฟฟ้าเกิดไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ได้นั่นเองโซลาร์เซลล์มันเปลี่ยนแสงสว่างให้เป็นไฟฟ้าได้อย่างไรนะมีโครงสร้างเบื้องต้นอย่างไรนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อถัดไปนะครับอธิบายวิธีการเกิดไฟฟ้าจากสนามแม่เหล็กได้นะครับก็คือไอ้เจเนเรเตอร์นั่นเองที่ครูบอกหลักการของนะครับกังหันลมก็มีส่วนประกอบของเจเนเรเตอร์นะครับเอาลมไปหมุนกังหันแล้วก็ไปหมุนเจเนเรเตอร์นะครับทำให้ขนลวดขึ้นที่จัดผ่านสนามแม่เหล็กทำให้เกิดแรงดันและกระแสไฟฟ้าขึ้นแล้วก็บอกประเภทของไฟฟ้าได้บอกแล้วมีอยู่2ประเภทคือไฟฟ้าสถิตแล้วก็ไฟฟ้ากระแสเป็นอย่างไรนะครับสมรรถนะการเรียนรู้นะครับอธิบายการเกิดไฟฟ้าจากแหล่งกําเนิดชนิดต่างๆอย่างถูกต้องเป็นลําดับมีอยู่6นะครับแหล่งกําเนิดที่ครูบอกไปแล้วนะครับข้อต่อไปบอกประเภทของไฟฟ้าที่ถูกผลิตขึ้นมานะครับอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ละเอียดได้นะครับสมรรถนะข้อต่อมานะครับเลือกชนิดของไฟฟ้าใช้งานอย่างเหมาะสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันนี้เน้นเลยนะครับในเรื่องนี้การเลือกใช้ไฟฟ้าคือหลักของความปลอดภัยความประหยัดความปลอดภัยนี้สำคัญที่สุดเลยนะครับนะนักเรียนก็ลองสแกน QR code นะครับทำปีเทสนะครับหรือแบบทดสอบก่อนเรียนนะครับลองสแกนแล้วก็ลองทำดูนะครับระหว่างเรียนไปนะครับ10นาทีแรกนักเรียนทำนะครับแล้วก็เข้าสู่เนื้อหานะครับโอเคนะครับลองทดสอบตัวเองดูแรงกำเนิดไฟฟ้านะครับมีอยู่6แรงกำเนิดแรงกำเนิดแรกก็คือเกิดจากการเสียดสีนักเรียนมาดูรูปเลยครับเห็นในรูปมีอธิบายชัดเจนรูปแรกซ้ายมือของนักเรียนนะครับรูปแรกซ้ายมือของนักเรียนนะครับจะสังเกตว่าเอาแท่งยางนะครับเสียดสีกับภาคขนสัตว์แท่งยางมีโครงสร้างของอะตอมนะครับไม่เหมือนกับภาคขนสัตว์แน่นอนเมื่อเกิดการเสียดสีเกิดความร้อนทำให้อิเล็กตรอนทางในแท่งยางและในภาคขนสัตว์เคลื่อนที่เกิดการถ่ายเทประจุกันทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นแบบนี้เราเรียกอย่างว่าไฟฟ้าสถิตนะครับรูปขวามือก็ใช้ผ้าขนสัตว์กับแท่งอัมพันนะครับหรือถ้านักเรียนจะทดลองนะครับนักเรียนจะทดลองดูทดลองเล่นที่บ้านอย่างปลอดภัยได้นักเรียนเอาปากกานะครับปอกปากกาที่เป็นพลาสติกลองถูกับผ้านะครับหรือถูกับกระดาษดูนะครับให้เกิดความร้อนแล้วเรียนก็ฉีกกระดาษแผ่นเล็กๆแล้วนักเรียนก็เอาไอ้ปอกปากกาพลาสติกเนี่ยที่เรียนขัดถูนะครับกับผ้าหรือกระดาษนะครับหรือกับพื้นไม้ก็ได้ลองเอาไปแตะกับกระดาษชิ้นเล็กๆดูมันจะดูดกระดาษอันนั้นขึ้นมาได้นะครับเกิดไฟฟ้าสถิตนะครับการเกิดไฟฟ้าจากการเสียดสีนี้ก็คือไม่ได้เอาไปใช้ประโยชน์แพร่หลายสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็เอาใช้ประโยชน์ครับเช่นเอาไปเป็นหลักการของการทำเครื่องดูดฝุ่นเครื่องฟอกอากาศบริสุทธิ์นะครับเลเซอร์พรินเตอร์เป็นต้นนะครับแรงกำเนิดไฟฟ้าประเภทที่2ครับนี่แหละครับที่ครูอุบไว้นะครับไม่บอกเดี๋ยวว่ามันคืออะไรคือไฟฟ้าที่เกิดจากแรงกดดันครับนักเรียนไฟฟ้าที่เกิดจากแรงกดดันก็คือเอาแร่นะครับใช้แร่ตัวนี้ผลึกแร่ควอตส์นะครับ KWO ต่อควอตส์นะครับแล้วก็ดูนะครับมันเป็นยังไงสีน้ำมันคือผลึกแร่ควอตส์นะครับแล้วก็เอาแผ่นทองแดงหรือแผ่นโลหะบางๆครับประกบบนประกบล่างแล้วก็ต่อขั้วออกมาจากนั้นทำให้ไอ้แผ่นแร่ควอตส์เนี่ยสั่นสะเทือนขึ้นเมื่อสั่นสะเทือนจะทำให้อิเล็กตรอนนะครับของอะตอมที่อยู่ในผลึกแร่เนี่ย
เกิดการเคลื่อนตัวเกิดความร้อนเกิดการเคลื่อนตัวทำให้เกิดการเรียงขั้วขึ้นนะครับประจุ

ด้านบนอาจจะเป็นประจุบวกด้านล่างอาจจะเป็นประจุลบพอเราต่อจากแผ่นโลหะออกมาก็เอาโวลต์มิเตอร์วัดก็จะเกิดแรงไฟฟ้าขึ้นแต่มันยังน้อยมากๆครับเราจะสังเกตว่ามันหน่วยเป็นแค่0.25 มิลลิแอมเท่านั้นเองไม่ถึงแอมนะครับอันนี้เอาไปประกอบเป็นเครื่องเป็นเซ็นเซอร์เป็นตัววัดได้วัดความสั่นสะเทือนได้นะครับตรงนี้โอเคต่อไปนะครับไฟฟ้าที่เกิดจากความร้อนนี่ครูก็อุบไว้เหมือนกันมันเรียกว่าเทอร์โมคัพเปิลครับนักเรียนไอ้ตัวเนี้ยก็คือจากรูปนะครับครูวาดขยายให้ดูนะครับเอาวัสดุนะครับสีน้ำเงินเป็นเหล็กแล้วกันนะครับจะได้สีตรงกันสีแดงก็คือทองแดงเอาปลายมาชนต่อกันนะครับแล้วก็หุ้มนะครับจากรูปซ้ายมือเนี่ยนะหุ้มด้วยวัสดุป้องกันไม่ให้จุดต่อนั้นมันเสียหายเวลาไปใช้งานนั่นเองนะครับเอาไปเป็นเซ็นเซอร์อุณหภูมิครับหลักการของมันก็คือถ้าเกิดความร้อนขึ้นที่จุดต่อตรงนี้นะครับจะทำให้นะครับอะตอมหรือโครงสร้างอะตอมของทองแดงกลายเป็นประจุหนึ่งเช่นประจุบวกแล้วก็เหล็กก็จะกลายเป็นประจุลบเป็นต้นนะครับเอาไปเป็นเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิในของเหลวที่เกิดจากความร้อนได้นะครับในโรงงานอุตสาหกรรมนี่คือเทอร์โมคัพเปิลนะครับต่อไปนะครับออกจากฟังก์ชันนี้ก่อนนะครับต่อไปครับแรงกำเนิดต่อไปแรงกำเนิดไฟฟ้าที่เกิดจากความร้อนที่ครูบอกนี่ไงครับเทอร์โมคัพเปิลนี่เลยลูกครับเอาทองแดงนะครับกับเหล็กเอาปลายมาต่อกันนะจุดต่อนี้ให้ความร้อนนะครับจุดต่อนี้ให้ความร้อนนะครับแล้วก็จะทำให้มันนะครับก็จะทำให้มันเกิดความร้อนไปกระตุ้นนะครับให้อะตอมนะครับให้อิเล็กตรอนในอะตอมของทองแดงนะครับเคลื่อนตัวให้อิเล็กตรอนของเหล็กเคลื่อนตัวนะครับทำให้เกิดประจุบวกประจุลบขึ้นนะครับนี่คือเทอร์โมคัพเปิลนะครับนักเรียนต่อไปนะครับไฟฟ้าที่เกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีครับอันนี้ก็เน้นอีกอย่างเลยเน้นเลยเพราะมันเอาหลักการนี้เอาไปสร้างเป็นแบตเตอรี่ขึ้นหลักการคืออะไรครับมันเอากรดกัมมันถันนะครับเป็นของเหลวนะครับใส่ไปในภาชนะนะครับนี่คือทดลองครับใส่ไปในภาชนะนะครับนี่ครับคือกรดกัมมันถันครับไอ้สีฟ้าที่นักเรียนเห็นเนี้ยครับนักเรียนใส่ไปในภาชนะนะครับจากนั้นเอาโลหะ2ประเภทนะครับก็คือทองแดงกับสังกะสีนั่นเองจุ่มลงไปในกรดกัมมันถันเจือจางนี้นะครับกรดกัมมันถันเจือจางมาทำหน้าที่อะไรรู้ไหมครับมันจะทำหน้าที่เรียงประจุไฟฟ้าของโลหะทั้ง2ชนิดนี้เข้าใจง่ายๆหรือก็คือมันจะเรียงประจุไฟฟ้าของทองแดงให้เป็นประจุบวกเป็นขั้วบวกนะครับประจุไฟฟ้านะครับของแท่งสังกะสีที่เป็นสีน้ำเงินเนี่ยเป็นขั้วลบนะครับอันนี้ก็คือเพียง1เซลล์นะครับก็ทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าขึ้นนะครับแรงดันไฟฟ้าจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับหน้าสัมผัสของโลหะแล้วก็ปริมาณของสารเคมีนะครับถ้าเกิดเราต้องการจะเพิ่มแรงดันคือสร้างเซลล์แบบนี้หลายๆเซลล์เอามาต่ออนุกรมหรือขนานตามหลักการทางวงจรไฟฟ้านะครับต่ออนุกรมก็เพิ่มแรงดันนะครับกระแสเท่าเดิมถ้าต่อขนานก็แรงดันเท่าเดิมแต่เพิ่มกระแสนะครับตรงนี้ก็คือหลักการของการเกิดปฏิกิริยาเคมีการเกิดปฏิกิริยาเคมีตรงนี้ทำให้เกิดแรงดันขึ้นที่แท่งโลหะทั้ง2แท่งนะครับเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าโวลตาอิกเซลล์ตัวนี้เราเรียกว่าโวลตาอิกเซลล์แต่ถ้ามันยังไม่สามารถเอาไปใช้งานจริงได้เพราะว่ามันมีแรงดันไฟฟ้าไม่เพียงพอแต่ถ้าเราเซลล์นี้มาต่อกันเยอะๆเป็นแบตเตอรี่นั่นแหละครับเราเรียกว่าแบตเตอรี่นะครับเอาหลักการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีเนี่ยแล้วทำให้เกิดไฟฟ้าขึ้นเนี่ยเอามาสร้างแบตเตอรี่พอพูดถึงแบตเตอรี่นี่มากมายเลยครับแบตเตอรี่รถยนต์นะครับเช่น24โวลต์100แอมป์แบตเตอรี่ในรถเครื่องนะครับ12โวลต์5แอมป์อ่ะน้อยลงมาแล้วแต่การใช้งาน
แม้กระทั่งแบตเตอรี่ในสมาร์ทโฟนใช่ไหมครับ 1,800 มิลลิแอมอะไรประมาณนี้ครับ 5,000 มิลลิแอมนะครับสมาร์ทโฟนในปัจจุบันนะครับยิ่งกระแสเยอะก็ใช้งานได้นานกว่าแบตเตอรี่จะหมดเข้าใจอย่างนี้ได้เลยนะครับโอเคครับต่อไปนะครับเมื่อสร้างเป็นนะครับสิ่งที่นำไปใช้ได้ก็คือแบตเตอรี่นั่นเองจากปฏิกิริยาทางเคมีครับแบตเตอรี่ก็บอกแล้วนะครับจะต้องการแรงดันมากก็ต่อเซลล์ไอโวลติกเซลล์เนี่ยเยอะแบตเตอรี่ก็จะมีขนาดใหญ่มีน้ำหนักมากนะครับเกิดแรงดันเกิดกระแสมากนะครับต่อไปครับไฟฟ้าที่เกิดจากแสงสว่างนี่ก็น่าสนใจครับทำไมถึงน่าสนใจมันกำลังเป็นเทรนด์นิยมในปัจจุบันเลยเพราะว่าโซลาร์เซลล์ในปัจจุบันนั้นมันเปลี่ยนพลังงานแสงสว่างให้เป็นไฟฟ้าได้ใช่ไหมและปัจจุบันโลกร้อนด้วยแสงนี่มีมากมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งด้วยเทคโนโลยีการผลิตในปัจจุบันและปริมาณการผลิตนะครับที่มากขึ้นนะการพัฒนาที่มากขึ้นทำให้ราคาของโซลาร์เซลล์มันถูกลงทำให้เราสามารถจับต้องได้เอามาติดตั้งใช้งานได้นะครับเกิดผลิตภัณฑ์ที่เป็นโซลาร์เซลล์มากมายเลยแม้กระทั่งสมาร์ทโฟนบางรุ่นนะครับก็สามารถชาร์จจาก power bank ที่ผลิตพลังงานจากโซลาร์เซลล์ได้แม้กระทั่งรถยนต์ใช่ไหมครับนะบางรุ่นก็ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ได้นะครับชาร์จเปลี่ยนพลังงานแสงสว่างให้เป็นพลังงานไฟฟ้าก็ชาร์จในแบตเตอรี่ใช่ไหมครับคราวนี้เซลล์แสงอาทิตย์หรือเราเรียกว่าโซลาร์เซลล์นั่นเองครับตรงนี้นะเราเรียกว่าโซลาร์เซลล์นะครับที่น่าสนใจก็คือเรามาลงลึกซิว่าแล้วโซลาร์เซลล์เนี่ยมันมีส่วนประกอบยังไงบ้างแล้วมันทำงานได้อย่างไรมันเปลี่ยนพลังงานแสงสว่างเนี่ยหรือแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้อย่างไรนะครับเราก็มาดูที่ส่วนประกอบของโซลาร์เซลล์ครับนะครับนี่ครับนี่คือแผงโซลาร์เซลล์นักเรียนมองนักเรียนเดาออกเลยนะครับมีรูปแสงอาทิตย์อยู่ด้านบนครับดวงอาทิตย์อยู่ด้านบนนะครับส่วนประกอบหลักคือไอ้สีส้มๆตรงกลางนะครับมันก็คือสารอนุนามที่ประเภทซิลิคอนนะครับซิลิคอนนะครับแล้วก็ประกอบด้วยนะครับโทษนะครับขอโทษนะครับด้านบนและด้านล่างก็คือสารอนุนามประเภทซิลิคอนทั้ง2แผ่นบนและแผ่นล่างที่เป็นสีน้ำเงินส่วนตรงกลางมันเป็นรอยต่อที่เป็นฉนวนนะครับประกอบบนประกอบล่างใช่ไหมครับบนก็เป็นซิลิคอนกั้นด้วยฉนวนครับแล้วก็ล่างก็เป็นซิลิคอนนั่นเองแล้วก็ข้างบนก็วางด้วยแผ่นกระจกที่เพิ่มประสิทธิภาพในการรับแสงสว่างมากขึ้นนะครับหลักการของเขาก็คือเมื่อแสงสว่างมาตกกระทบนะครับแน่นอนครับมันทำให้เกิดความร้อนด้วยนะครับทำให้ไอตัวซิลิคอนเนี่ยเกิดการนำกระแสได้เนื่องจากว่าโครงสร้างทางอะตอมนะครับของซิลิคอนครับซึ่งมีอิเล็กตรอนวงนอกสุดเนี่ย4ตัวนะครับหรือเรียกว่าวาเลนต์อิเล็กตรอนเนี่ยมันพร้อมที่จะเคลื่อนที่ทำงานอยู่แล้วถ้ามีแสงสว่างหรือกระแสฟ้ามากระตุ้นหรือความร้อนมากระตุ้นนั่นเองยิ่งแสงเยอะนะครับก็เกิดแรงไฟฟ้าหรือกระแสเยอะนั่นเองนะครับตรงนี้นี่คือไฟฟ้าที่เกิดจากโซลาร์เซลล์นะครับไฟฟ้าที่เกิดจากสนามแม่เหล็กครับนี่เยอะครูบอกเลยว่าเยอะรูปที่เอามาให้นี่เป็นรูปของเราเรียกว่าเรียกตามภาษาชาวบ้านเรียกภาษาบ้านว่าเครื่องปั่นไฟเวลาไฟดับก็จะเห็นนะเอาเครื่องนี้มาสตาร์ทใส่น้ำมันสตาร์ทเสียงดังเลยเวลาไฟดับหรือไฟตกหรือในงานต่างๆนะครับงานต่างๆที่เช่นหนังกลางแปลงหรืองานคอนเสิร์ตต่างๆก็มีเครื่องปั่นไฟนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟตกนะครับตัวนี้หลักการก็คือใช้หลักการของการเคลื่อนที่นะครับเกิดการหมุนการตัดผ่านระหว่างขดลวดนะครับกับสนามแม่เหล็กไฟฟ้าทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นยิ่งโครงสร้างของขดลวดใหญ่นะพื้นที่ของสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นมากนะครับการหมุนเกิดความถี่มากขึ้นหมุนมากขึ้นก็ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าได้มากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับแต่ที่ครูบอกว่าครูเน้นย้ำตั้งแต่ต้น
สไลด์ว่าไฟฟ้าที่เกิดจากสนามแม่เหล็กใช้มากจริงๆแล้วก็คือเกิดจากโรงไฟฟ้านะครับที่เอาพลังงานน้ำมาผลักดันกังหันน้ำปั่นไอตัวเจเนเรเตอร์ตรงเนี้ยไอตัวโครงสร้างตรงเนี้ยนะที่เขาเรียกว่าเทอร์ไบน์เนี้ยเขาเรียกว่าเจเนเรเตอร์เกิดเป็นไฟฟ้ากระแสสลับขึ้นนะครับนักเรียนที่เราใช้ตามบ้านของเรานั่นเองก็จะมีรูปร่างเป็นไซเคิลอย่างนี้ครับนักเรียนนี่คือไฟฟ้ากระแสสลับนะครับไฟบ้านของเราที่เราใช้อยู่นักเรียนก็จำนะครับติดปากนะครับติดความจำเนี่ยแล้วไฟบ้านเราก็คือไฟ220โวลต์ไฟสลับ AC นะครับ AC นะครับแล้วก็มีความถี่50เฮิรตซ์ไอ220โวลต์เนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ไอความถี่50เฮิรตซ์เนี่ยถ้าไม่ใช่นักเรียนสาขาช่างไฟฟ้าเลยแล้วคนอื่นก็อาจจะไม่เข้าใจเลยด้วยซ้ำไปว่ามันคืออะไรแต่ครูจะอธิบายครับในเนื้อหาตอนถัดไปของประเภทของการเกิดไฟฟ้านะครับที่เป็นไฟฟ้ากระแสนะครับนี่คือแรงกำเนิดไฟฟ้าที่ครูว่าเกิดใช้เยอะนะครับนอกจากเครื่องปั่นไฟหรือเจเนเรเตอร์นี้ก็คือโรงไฟฟ้าที่ใช้ที่ผลิตไฟฟ้ามาใช้ตามบ้านเรานั่นแหละใช้หลักการของการเกิดจากสนามแม่เหล็กเช่นเดียวกันนะครับนี่ครับนี่คือหลักการภาพไม่เห็นชัดเจนเลยนะครับก็คือจินตนาการเลยครับนักเรียนไอ้แท่งตรงกลางสีแดงๆนะครับนักเรียนมันก็คือแท่งแม่เหล็กนะครับมันก็คือแท่งแม่เหล็กนะครับวางอยู่กับที่เลยแท่งแม่เหล็กก็มีขั้วเหนือขั้วใต้มันโผล่มาเป็นตัวเอ็นครับนักเรียนตัวนั้นนะมันก็คือขั้วเหนือขั้วใต้ก็น่าจะอยู่ด้านล่างแล้วก็เอาขนลวดนะครับที่มันล้อมรอบแท่งแม่เหล็กเนี่ยเคลื่อนที่ขึ้นที่ลงครับนักเรียนยิ่งเร็วเท่าไหร่ก็เกิดกระแสไฟฟ้ามากขึ้นเท่านั้นวอลต์มิเตอร์ก็เบนเข็มชี้แรงดันขึ้นมากเท่านั้นครับนักเรียนนี่คือหลักการนะครับของการเกิดไฟฟ้าจากสนามแม่เหล็กหรือเราเรียกรวมว่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองครับนะครับอิเล็กทริกขึ้นฟิลหรือแมกเนติกฟิลนะครับประเภทของไฟฟ้านี่ครับหัวข้อเนื้อหาที่ผ่านมามันก็คือแหล่งกำเนิดไฟฟ้านะครับมีอยู่6ประเภทเราทบทวนกันก่อนมีอะไรบ้าง1แหล่งกำเนิดไฟฟ้าที่เกิดจากการเสียดสีเกิดไฟฟ้าสถิตขึ้นใช่ไหมครับเอาขนสารมาถูกกับพลาสติก2แหล่งกำเนิดไฟฟ้าจากแรงกดดันนะครับสร้างแรงกดดันสร้างการสั่นสะเทือนให้แร่ผลึกแร่ควอตซ์นะครับต่อขั้วออกมาใช้งาน3นะครับไฟฟ้าที่เกิดจากความร้อนที่เราเรียกว่าเทอร์โมคัพเปิลนะครับ4ไฟฟ้าที่เกิดจากแสงสว่างใช่ไหมครับที่เราเรียกว่าโซลาร์เซลล์เปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นพลังงานไฟฟ้าไฟฟ้าที่เกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีนะครับที่เราเรียกว่าโวลต์อีกเซลล์นะครับสร้างเป็นแบตเตอรี่ขึ้นมาแล้วก็สุดท้ายนะครับไฟฟ้าที่เกิดจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้าชัดเจนนะครับมี6ประเภทหัวข้อถัดมามาดูประเภทไฟฟ้านะประเภทไฟฟ้าแบ่งเป็นแบบหัวข้อใหญ่ๆเลย2ประเภทคือไฟฟ้าสถิตแล้วก็ไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าสถิตเราเรียกว่า static electricity นะครับครูขอเขียนขยายความเพิ่มหน่อยนะครับสเตติกนะครับก็คือไฟฟ้าสถิตนั่นเองสเตติกนะครับนะครับอิเล็กทริกซิตี้นะครับสเตติกอิเล็กทริกซิตี้นะครับก็คือไฟฟ้าที่เกิดจากความไม่สมดุลกันของนะครับวัตถุ2ชนิดหรือเกิดจากการเสียดสีกันทำให้เกิดความร้อนนะครับทำให้เกิดไฟฟ้าขึ้นไฟฟ้าสถิตนี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไฟฟ้าสถิตนี้ก็รวมถึงหลักการของการเกิดฟ้าแลบฟ้าผ่าด้วยนะครับโอเคนะครับต่อไปครับไฟฟ้ากระแสโอ้นี่อันนี้คือเราคุ้นเลยไฟฟ้ากระแสเนี่ยครับไฟฟ้ากระแสคือไฟฟ้าที่เราใช้
ที่เกิดกระแสไฟฟ้าจากแหล่งกำเนิดไฟฟ้านะครับถ้าเป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงเรารู้จักดีในรูปแบบของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่นั่นเองก็มีขนาดแรงดันต่าง

ต่างกระแสขนาดต่างๆกันไปนะครับแล้วแต่การใช้งานนะครับแล้วก็ไฟฟ้ากระแสที่เป็นไฟฟ้ากระแสสลับนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับว่าไอ้ไฟฟ้าสถิตแล้วไฟฟ้ากระแสเนี่ยมันมีรายละเอียดในเนื้อหาอย่างไรนะครับเพิ่มเติมว่าไฟฟ้ากระแสเรียกว่าเคอร์เรนต์นะครับอิเล็กทริกซิตี้นะครับโอเคครับออกจากฟังก์ชันนี้นะครับเอามาดูนะครับไฟฟ้าสถิตเกิดฟ้าผ่าได้อย่างไรถ้านักเรียนเรียนรายการทอทัศน์เพื่อการศึกษาในวิชาวิทยาศาสตร์ก็จะมีอธิบายเรื่องนี้นะครับเพราะมันใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์เหมือนกันนะครับการเกิดฟ้าแลบก็คือเกิดการถ่ายเทประจุเขาเรียกว่าอีออนนะครับประจุบวกประจุลบระหว่างก้อนเมฆนั่นเองเรามองว่าเป็นการเสียดสีก็ได้นะครับเพราะก้อนเมฆมันเคลื่อนที่นะครับมาใกล้กันมาเสียดสีกันเมื่อมันจังหวะเหมาะนะครับก้อนหนึ่งเกิดประจุลบมากเอาคิดอย่างนี้เลยก้อนหนึ่งเกิดประจุบวกมากพอที่จะทำให้มันถ่ายเทประจุระหว่างก้อนเมฆสองก้อนก็เกิดแสงขึ้นนะครับเกิดเสียงขึ้นเป็นฟ้าแลบเกิดการถ่ายเทประจุระหว่างก้อนเมฆกับก้อนเมฆนะครับแต่ถ้าก้อนเมฆรวมตัวกันเยอะๆเกิดอีออนหรือประจุเยอะมากๆนะครับเป็นประจุบวกนะครับเยอะมากๆมันจะทำให้เมื่อมันถ่ายเทประจุออกมามันจะถ่ายเทลงพื้นครับจากก้อนเมฆลงพื้นเขาเรียกว่าฟ้าผ่าซึ่งมีแรงดันสูงมากเป็นหมื่นๆเป็นแสนๆโวลต์นะครับโดนอะไรตายหมดครับโดนต้นไม้ต้นใหญ่ๆก็ตายหมดครับเพราะมันช็อตเซลล์ตายหมดเลยโดนมนุษย์ก็ไม่น่าจะเหลือครับถ้าโดนแบบจังๆนะครับหรือตัวเปียกน้ำนะครับนี่ก็คือไฟฟ้าสถิตครับนักเรียนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสถิตนะครับเขาผลิตขึ้นมาเพื่อทดลองนะครับไม่ได้เอาไปใช้งานจริงได้นะครับเรียกว่านะครับแวนเดอร์กราฟนะครับแวนเดอร์กราฟคือตั้งชื่อตามคนที่สร้างเครื่องนี้ขึ้นมาไฟฟ้ากระแสครับหรือคือเลนส์อิเล็กทริซิตี้อันนี้ก็ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติมมากมายครับคือไฟฟ้ากระแสที่เป็นกระแสตรงนะพวกแบตเตอรี่ต่างๆนะครับรูปร่างของรูปขึ้นครับสัญลักษณ์นะครับแบตเตอรี่ก็จะเป็นอย่างนี้มีขั้วบวกขั้วลบนะครับนี่คือรูปร่างของรูปขึ้นนะครับเป็น DC นะครับเป็นเส้นตรงแต่ตามหลักของช่างครับมันไม่ตรงนะครับเส้นมันจะมีการกระเพื่อมของสัญญาณถ้าเราซูมจากใช้ที่มีความละเอียดสูงเช่นออสซิลโลสโคปซูมมันจะเห็นแรงกระเพื่อมของสัญญาณแล้วก็ใช้วงจรฟิลเตอร์หรือกรองนะครับให้มันตรงให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรงนะครับแรงกำลังไฟฟ้ากระแสสลับนะครับนั่นเราเรียกว่าเจเนเรเตอร์นั่นเองเราผลิตไฟฟ้ากระแสสลับมาใช้ตามบ้านเรานั่นเองครับนี่ครับนี่คือสัญลักษณ์ของแรงกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับครับลูกคลื่นครับนี่คือลูกคลื่นไฟฟ้ากระแสสลับนะเป็นลูกคลื่นแบบไซด์เวฟนะครับไซด์เวฟก็คือเกิดการสวิงนะครับขั้วบวกขั้วลบตลอดเวลาเมื่อสักครู่ครูติดในเรื่องความถี่ของนักเรียนไว้ไอที่คำว่า50เฮิรตซ์คืออะไรครูขออธิบายเพิ่มเติม50เฮิรตซ์คืออะไรนะครับก็ต้องอธิบายสั้นๆนะครับเพราะมันท้ายตอนที่สอนในตอนนี้แล้วครับก็คือปริมาณลูกคลื่นที่เกิดขึ้นนะครับใน1นาที50ลูกนั่นเองนะครับโอเคครับก็นะครับวิธีการผลิตไฟฟ้านะครับอันนี้ก็เสริมขึ้นมานะครับก็คือผลิตไฟฟ้านะครับจากเขื่อนหรือใช้พลังงานน้ำนั่นเองครับผลิตไฟฟ้าที่ใช้ตามบ้านเรานี่แหละครับจากกังหันลมนะครับจากโซลาร์เซลล์เยอะแยะมากมายเลยนะครับก็สรุปรวมๆเลยนะครับวันนี้เราเรียน2เรื่องนะครับตอน2เรื่องคือ1แรงกำเนิดไฟฟ้ามี6ประเภทสรุปไปให้ฟังแล้วนะครับแล้วก็ประเภทของกระแสไฟฟ้ามีอยู่2ประเภทคือไฟฟ้าสถิตกับไฟฟ้ากระแสนะครับก็ฝากให้นักเรียนนะครับไปทบทวนนะครับแล้วก็จริงๆแล้วครูมีคำถามนะครับแต่คำถามทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่ใน QR code นะครับที่นักเรียนจะสแกนนะครับเดี๋ยวครูข้ามไปเลยนะครับอยู่ใน QR code อยู่แล้วนะครับที่นักเรียนสามารถสแกนทำโพสเทสหรือทดสอบหลังเรียนได้นะครับเดี๋ยวครูจะข้ามไปที่ QR code เลยนะครับนะครับนี่ครับนักเรียน สแกน QR code เลยคำถามอยู่ใน QR code นี้นะครับสแกน

บาร์โค้ดเลยครับแล้วก็ฝากให้นักเรียนลองทดสอบตัวเองซิว่าเรียนครูจบแล้วเนี่ยนะครับมันได้ความรู้เท่าไหร่หรืออย่างไรบ้างนะครับหวังว่านักเรียนเรียนของครูแล้วเข้าใจนะครับเพราะสื่อก็ดีสอนก็ละเอียดนะครับแล้วก็มีความทีมงานครูมีความตั้งใจอย่างยิ่งนะครับที่จะทำสื่อแล้วก็สอนให้นักเรียนนะครับที่เรียนรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาเนี่ยมีความเข้าใจมากขึ้นในสภาวะโควิด-19 นี้นะครับท้ายนี้นะครับก็ฝากให้นักเรียนนะครับติดตามครูนะครับครูไม่อ่านนะครับดูตามรูปเลยจะติดตามผ่าน Facebook LINE นะครับ Instagram หรือ Gmail นะครับครูดานัสสบายใจแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยการอาชีพบางแกงวนนะครับวันนี้ก็จบการสอนนับในตอนที่สอนและในตอนที่4แล้วนะครับโทษทีตื่นเต้นนะครับเพราะว่าเนื้อหาเยอะเลยแล้วเกินเวลามาพอสมควรนิดนึงนะครับวันนี้ผมครูดานัสสบายใจนะครับก็ลานักเรียนไปก่อนนะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

0: วันอนันทมหิดลตรงกับวันที่9มิถุนายนของทุกปีถือเป็นอีกวันสำคัญของไทยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ผู้ทรงให้กำเนิดวงการศาสตร์ซึ่งได้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่ยิ่งต่อวงการแพทย์และการศึกษาทรงมีพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนด้วยทรงตระหนักว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศวันอนันทมหิดลยังเป็นวันที่ใช้ยกย่องบุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อดูแลสุขภาพชีวิตของประชาชนด้วยความเมตตาความรับผิดชอบและจิตวิญญาณแห่งการให้จึงเป็นอีกหนึ่งวันที่เตือนให้เราทุกคนเห็นความสำคัญของสุขภาพการดูแลตนเองครอบครัวสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับนะควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ3ผ้าเช็ดทำความสะอาด4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

หลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

0: และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนเคารพ
1: สวัสดีครับนักเรียนและสวัสดีนักเรียนปลายทางนะครับที่รับชมการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมในรายวิชาเทคโนโลยีสมองกลฝั่งตัวนะครับ

พบกับผมครูดานะสบายใจนะครับวันนี้เราจะมาเรียนกันนะครับในตอนที่นะครับที่4นะครับเป็นเรื่องของนะครับคำสั่งนะครับโปรแกรมของ Arduino นะครับคำสั่งโปรแกรมของ Arduino คือบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับที่ใช้เทคโนโลยีสมองกลฝั่งตัวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการออกแบบนะครับการออกแบบให้ไอเทคโนโลยีสมองกลฝั่งตัวบอร์ด Arduino เนี่ยเอาไปควบคุมการทำงานของสิ่งใดก็ต้องใช้การเขียนโปรแกรมควบคุมเป็นหลักต่อมาคือการประกอบวงจรนั่นเองนะครับคราวนี้มาทบทวนความเดิมในตอนที่แล้วกันนิดหนึ่งนะครับอย่างที่ใช่ไหมครับเฉลิมชัยที่เรียนไปในตอนที่แล้วใช่ไหมครับฟองเกียรติใช่ไหมนะครับในเรื่องของโครงสร้างโปรแกรมภาษา C ของ Arduino อันนี้เป็นโครงสร้างก็คือมันมีองค์ประกอบหลักๆอะไรบ้างภาพรวมใหญ่ๆก็มีอยู่2องค์ประกอบนะครับก็คือนะครับ1ส่วนของฟังก์ชัน set up นะครับถ้าในภาษา C นะครับเขาเป็นเขียนว่า void set up นักเรียนจดได้นะครับเฉลิมชัยเริ่มจดแล้วนะครับแปลว่ามีความตั้งใจนะครับก้องเกียรติก็เริ่มจดแล้วนะครับ2เป็นฟังก์ชัน loop นะครับถ้าเป็นภาษา C ในการเขียนโปรแกรมก็คือ void loop ฟังก์ชัน set up มีไว้กำหนดค่าต่างๆที่เป็นตัวแปรหรือที่เกี่ยวกับขาต่อใช้งานของ Arduino เอาง่ายๆเลยว่าเราใช้ขา Arduino ขาที่เท่าไหร่หมายเลขเท่าไหร่ของบอร์ด Arduino ใช้งานบ้างนะครับก็ให้กำหนดใน Voice Setup นี้นะครับแล้วเราเอาใช้งานเป็นอะไรเป็นรับ Input เข้ามาหรือส่ง Output ออกไปนะครับนั่นเป็นจุดที่สำคัญก็พอนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นมันจะกำหนดใน voice setup เพราะนั้นใน voice setup มันมีคอนเซปต์การทำงานว่ามันทำงานแค่รอบเดียวนะครับไม่กลับมาทำงานซ้ำอีกนะครับเวลาอัปโหลดโปรแกรมลงบอร์ด Arduino นะครับเสร็จแล้วต่อให้ Arduino ทำงานเนี่ย Arduino จะรู้นะครับจะรู้เลยว่าเขาเนี่ยนะครับบอร์ด Arduino เนี่ยเขาต้องใช้ขาอะไรทำงานบ้างเช่นครูต่อขา1เป็นสวิตช์เขาก็ต้องรู้ว่าเขาจะต้องรับค่าจากสวิตช์อินพุตเข้ามานะครับรับค่าจากสวิตช์อินพุตเข้ามานะครับแล้วก็ถ้าเกิดครูต่อขา2ต่อเข้าหลอด LED เนี่ยเขาก็จะรับรู้ว่าเขาจะต้องส่งสัญญาณลอจิกออกไปให้หลอด LED ซึ่งเป็นเอาพุตนั่นเองนะครับตรงนี้อันนี้คือตัวอย่างนะครับตัวอย่างนี้มันอาจจะเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปมาแล้วนะครับบางทีมันไม่ใช่พื้นฐานนักแต่ก็ดูในส่วนที่นักเรียนจะเข้าใจได้นะครับนี่เป็นคำสั่งในอะไรครับใน voice setup นั่นเองนะครับมาดูบรรทัดแรกนะครับก็คือ con in นะครับ button pin เท่ากับ2ไอ้ button pin ก็คือนะครับขาที่ต่ออยู่กับสวิตช์ button เนี่ยหรืออย่างเขาเรียกว่า bottom switch ก็คือสวิตช์แบบกดติดปล่อยดับนะครับกดไว้ติดปล่อยแล้วมันก็จะเด้งขึ้นมานะครับนั่นเขาเรียกว่าแบบbottom switch หรือ button switch นะครับเท่ากับ2เข้าใจว่าไงครับเฉลิมชัยเราต่อขา2เข้ากับอะไรครับสวิตช์หรือ LED ครับแสดงว่ายังไม่เข้าใจครับไม่เป็นไรนะครับเฉลิมชัยบอกว่า LED ไม่ใช่นะครับเป็นกรณีศึกษาต้องต่อเข้ากับอะไรครับสวิตช์ button เป็นสวิตช์กดติดปล่อยดับนะต่อไปนะครับบรรทัดต่อไป con in LED pin เท่ากับ13อันนี้แน่นอนครับต่อหลอด LED เข้ากับขาที่เท่าไหร่ของ Arduino ครับ13เห็นไหมครับนักเรียนดูเข้าใจง่ายตรงนี้อันนี้คือคร่าวๆนะครับใน voice setup เนี่ยเห็นไหมครับนักเรียนดูบรรทัดที่2ที่เป็นสีน้ำเงิน pin mode วงเล็บ LED pin นะครับ output เห็นไหมครับ LED pin output pin mode เป็นคำสั่งภาษา C เริ่มจดก็ได้ pin mode เป็นคำสั่งภาษา C พินไปว่าขาต่อใช้งานของ Arduino pin mode ก็คือเราจะกำหนดให้ขาต่อใช้งานของ Arduino นั้นน่ะเป็นได้2อย่างก็คือ input หรือ output ในกรณีนี้เป็นอะไรครับ output นั่นเองเก่งมากครับเฉลิมชัยตอบเสียงดังเลยนะครับต่อไปนะครับบรรทัดต่อไปนะครับบรรทัดนี้นะ pin mode วงเล็บ button pin comma input วงเล็บปิดเครื่องหมายนี้เขาเรียกว่าเครื่องหมายเซมิโคลอนนะครับคือเครื่องหมายเอาไว้

ขียนเครื่องหมายนี้ขึ้นว่าจบคำสั่งแล้วมันจะได้ไม่ไปปนกับคำสั่งบรรทัดอื่นบรรทัดนี้หมายความว่าบัตตันเห็นไหมครับบัตตันหรือบัตทอมพินก็คือให้ขาที่ต่อใช้งานกับสวิตช์เป็นอะไรครับอินพุตนั่นเองนะครับนะประมาณนี้ครับเห็นไหมมันเป็นภาษาที่เรียนเข้าใจง่ายนะอะไรที่ไม่เข้าใจก็จดเป็นคำศัพท์ไว้อินพุตเอาท์พุตเราก็เข้าใจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นภาษา C นี่แหละภาษา C สำหรับอาร์ดูโน่เห็นไหมนักเรียนมันเป็นภาษาที่เราเข้าใจง่ายในเชิงภาษาอังกฤษศัพท์ที่เข้าใจง่ายนะอันไหนที่มันศัพท์เฉพาะก็จดเอาแล้วก็เอาความชำนาญไอ้นั่นคือ voice setup มาดู voice loop บ้างนะอันนี้เป็นตัวอย่างของ voice loop นะครับ voice loop มันมีไว้ทำอะไรนะครับตัวอย่างที่หนึ่งอันนี้ผมพูดคร่าวๆนะ voice loop ก็คือเป็นโปรแกรมหลักของเราว่าโปรแกรมเนี้ยเราจะเขียนให้ Arduino ไปควบคุมอะไรอย่างโปรแกรมนี้ครูยกตัวอย่างเนี้ยเขียนให้ Arduino รับค่าสวิตช์ถ้าเรากดสวิตช์หลอดไฟ LED ก็จะติดขึ้นมาก็คือเมื่อ Arduino จะเช็คว่าสวิตช์โดนกดอยู่ไหมถ้าสวิตช์ไม่โดนกดเรายังไม่ได้กดสวิตช์ Arduino ก็จะส่งสัญญาณลอจิกโลหรือลอจิก0ไปให้หลอด LED LED ก็จะดับเพราะได้รับแรงดันไฟ0โวลต์หรือลอจิก0แต่ถ้าเรามีการกดสวิตช์นะครับ Arduino ก็จะส่งสัญญาณลอจิกอะไรครับ1หรือ Highหรือไฟกี่โวลต์ครับ5โวลต์ไปให้หลอด LED แน่นอนครับหลอด LED ก็จะติดมาดูคำสั่งบรรทัดนี้มีอะไรบ้างดูนะครับบัตตันสเตตตรงนี้ในที่นี้ก็คือเช็คสภาวะของสวิตช์ว่าโดนกดหรือไม่โดนกดนั่นแหละเท่ากับเป็นคำสั่งใหม่นะครับ Digital Read Read แปลว่าอะไรครับโนเฉลิมชัยตอบเสียงดังเลยนะครับ Read แปลว่าอ่านนั่นเอง Digital ก็คือสัญญาณ Digitalสัญญาณดิจิตอลมีอยู่2สัญญาณเท่านั้นก็คือ high กับ low รู้จักไฮโลอยู่แล้วใช่ไหมครับhigh กับ low high คืออะไร high คือ5โวลต์low ก็คือ0โวลต์แค่นี้เข้าใจแค่นี้เพราะนั้นถ้าเราต้องการให้ LED ติดมันต้องได้5โวลต์ก็ต้องเป็นอะไรครับ high เก่งมากนะครับถ้าเราสั่งให้ LED ดับเราต้องสั่งเป็นอะไรครับ low หรือ0โวลต์เพราะนั้นดิจิตอลเลยคืออ่านค่าสัญญาณดิจิตอลว่ามันไฮหรือโลอ่านจากอะไรครับอ่านจากสวิตช์เพราะนั้นเวลาการกดสวิตช์มันมีอยู่2สภาวะถ้าเราไม่กดสวิตช์จำไว้นะครับถ้าเราไม่กดสวิตช์ถ้าเราไม่กดมันจะมีสัญญาณลอจิก1หรือ5โวลต์เข้ามาที่ Arduino ตอนนี้เรายังไม่ได้สั่งการออก LED นะถ้าเราไม่กดสวิตช์จะมีลอจิก1เข้ามาที่ Arduino มันจะสลับกันนิดนึงแต่ถ้าเรากดสวิตช์มันจะมีลอจิก0เข้ามาที่ Arduino มันอ่านดูตอนนี้มันอ่านก่อนถ้ามันอ่านเจอ1มันจะรู้ว่าเรายังไม่กดสวิตช์มันก็ส่งสัญญาณลอจิกโลออกไปให้ LED ให้มันสัมพันธ์กับการทำงานนะความสัมพันธ์ของวงจรนั่นคือเรากดสวิตช์หลอดมันต้องติดนะครับใช่ไหมครับถ้าเราไม่กดสวิตช์หลอดมันต้องดับประมาณนี้อันนี้คือความหมายของบัตตันนี้บัตทวนนะครับบัตตันสเตตเท่ากับดิจิตอลรีดอ่านค่าสัญญาณดิจิตอลที่ส่งมาจากสวิตช์นั่นเองว่าสวิตช์โดนกดหรือไม่โดนกดแค่นี้ส่วนรายละเอียดเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับในการเรียนคราวนี้นี่คือคำสั่งหลักแล้วนะครับ if นะครับภาษาอังกฤษจดได้นะครับสีน้ำเงินเป็นคำสั่งแปลว่าถ้าใช่ไหม if แปลว่าถ้าเป็นเงื่อนไขแล้วถ้าหากว่าหรือว่าถ้าวงเล็บ button state button state เป็นสวิตช์หรือ LED ครับสวิตช์ไหมครับเฉลิมชัยเข้าใจดีมากเลยนะครับเป็นสวิตช์ใช่ไหมครับนักเรียนถ้านักเรียนไม่เข้าใจเลยก็จดไว้บัตตันวงเล็บสวิตช์นะรู้แล้วว่าเป็นสวิตช์เท่ากับไฮเอาละเห็นไหมครับไฮคือไฟ5โวลต์เมื่อกี้ครูบอกว่าถ้าไฮสวิตช์ไม่โดนกดนะครับส่วนทำไมมันถึงไม่โดนกดเดี๋ยวในรายวิชาวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังนะครับให้รู้ว่าไฮเนี่ยสวิตช์ไม่โดนกดนะไฮในที่นี้ก็คือรับสัญญาณเข้ามาไม่ได้ส่งออกไปให้ LED นะArduino ทำสองอย่างทวนรับสัญญาณจากสวิตช์เข้ามารับเข้ามาว่ารับเช็คดูว่าสวิตช์มันกดอยู่หรือเปล่าตอนนี้ครูบอกว่าถ้าสวิตช์ไม่กดมันส่งสัญญาณ high มาตลอดเลยเข้าใจไหมครับแต่ถ้ากดมันจะเป็น low ทันที high นี่โดนกดไหมครับ low. ไม่โดนกดทำยังไงต่อครับ Digital Write LED Pin High ในกรณีนี้นะในโค้ดตัวนี้นะครับก็คือถ้าสวิตช์ไม่โดนกดหลอด LED ติดอันนี้มันสลับกันนิดนึงนะครับ

นี่อันนี้เป็นโค้ดเป็นโค้ดเป็นโค้ดที่อยู่ในโฟลเดอร์ซอฟต์แวร์ของ Arduino นะครับแต่เวลาครูเอามาประยุกต์เป็นใบงานวันนี้ครูปรับโค้ดนะครับให้สัมพันธ์ก็คือถ้าเรากดสวิตช์หลอดควรจะติดไม่กดหลอดควรจะดับแต่ในกรณีนี้คือถ้าเราอะไรครับไม่กดสวิตช์หลอดมันติดไว้กดแล้วหลอดมันจะดับในเงื่อนไขนี้คำสั่งดิจิตอลไรท์คืออะไรดิจิตอลคือสัญญาณดิจิตอลนักเรียนรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับพี่บอกแล้วไรท์แปลว่าเขียนหรือส่งสัญญาณออกไปส่งสัญญาณออกไปจากอะไรอะจากบอร์ด Arduino นั่นเองส่งสัญญาณออกไปมีแค่2สัญญาณครับไฮกับโลครับรวมกันเป็นพูดติดกันคือไฮโลใช่ไหมครับนั่นแหละครับส่งได้2อย่างจะไฮหรือโลถ้าต้องการจะให้หลอดมันติดเรารู้แล้วนี่คือ LED pin ใช่ไหมก็ไฮนี่คือติดแน่นอนถ้าดับคือบรรทัดนี้เป็นโลส่วนเงื่อนไขมันจะมีคำสั่ง if else ตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะเรียนวันนี้นะเรียนในเนื้อหาของคำสั่งภาษา C เนี่ยครูยังไม่ลงรายละเอียดนะครับให้รู้ว่าเช็คว่าสวิตช์มาโดนกดไหมในกรณีนี้ถ้าสวิตช์ไม่โดนกดให้หลอดติดไว้ถ้าสวิตช์โดนกดดอทหลอดจะดับอันนี้เป็นตัวอย่างโปรแกรมนะครับตัวอย่างที่2นี่เป็นตัวอย่างเกี่ยวกับโครงสร้างภาษา C โครงสร้างภาษา C มีอยู่2โครงสร้างคือ voice setup กับ voice loopจำไว้นะครับ voice setup กำหนดขาใช้งาน voice loop มีเงื่อนไขการทำงานมัน if else เหมือนเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับอันนี้มาดู voice setup นะครับ double backslash เนี่ยบรรทัดบนเนี่ยมันอธิบายเป็นภาษาอังกฤษไม่ต้องสนใจก็ได้มาดูบรรทัด pin mode pin mode คือคำสั่งกำหนดขาใช้งานของอะไรครับ Arduino ใช่ไหมนี่นักเรียนรู้แล้วรู้คำสั่งนี้แล้วนะครับกล้องเกตก็ตั้งใจนะครับพินโหมดกำหนดขาวงเล็บคราวนี้ต้องดู LED built in LED underscore built in เป็นคำสั่งที่ใช้ LED ที่อยู่ในบอร์ด Arduino หลอดอันเล็กๆครับใครที่มีบอร์ด Arduino ที่ครูให้เป็นตัวอย่างอยู่อันเล็กๆที่อยู่ในบอร์ด Arduino เลยไม่ต้องต่อออกมาภายนอกเขาเรียกว่า LED built in จะมีหลอดเล็กๆอยู่นะครับที่มันกระพริบอยู่นั่นแหละคือหลอดนั้นแหละมันอำนวยความสะดวกในการสำหรับคนที่จะเทสบอร์ดหรือฝึกการใช้งาน Arduino เบื้องต้นนะครับก็ใช้ LED built-in คือใช้ LED ที่มันสร้างมาไว้ในบอร์ด Arduino เป็นอะไรครับถ้า LED เป็น output แน่นอนอะไรที่เป็น display หรือตัวแสดงผลจะเป็น output ทั้งหมดอุปกรณ์ display หรือแสดงผลที่เกี่ยวกับวิชานี้ก็1หลอด LED 2จอแสดงผลพวก LCD อะไรพวกนี้นะครับโอเคตอนนี้กำหนดแล้วสรุปนะครับว่ากำหนดขากำหนดให้ใช้หลอด LED ที่ built-in หรือสร้างไว้ในบอร์ด Arduino ให้เป็น output เป็นตัวแสดงผลนั่นเองต่อไปครับ voice loop บรรทัดนี้นักเรียนสังเกตว่าไม่มีคำสั่ง if else เป็นคำสั่งสั่งการทำงานธรรมดาเลยนักเรียนแปลตรงๆได้เลยลองดูนะครับ digital write คืออะไรส่งสัญญาณอะไรออกไปครับ digital ส่งให้อะไรครับ LED built-in ใช่ไหมครับคือส่งให้หลอด LED ที่อยู่ในบอร์ด Arduino ใช่ไหมเป็น high หรือ low ครับHigh หลอดติดหรือหลอดดับติดนะครับหลอดติดคราวนี้เข้าใจแล้วไหมนักเรียนดูบรรทัดนี้นักเรียนเข้าใจแล้วเอ้ยเราสั่งสัญญาณ High ให้หลอด LED ติดนะครับเดี๋ยวตอนลงปฏิบัติครูในรายวิชาเนี่ยเดี๋ยวลองไปเขียนกันบรรทัดต่อไปสำคัญครับดีเลย์ใครพอจะรู้ว่าได้บ้างว่าดีเลย์นะครับหมายถึงอะไรครับตัวปรับกระแสยังไม่ใช่นะครับโจทย์นะครับดีเลย์ก็คือการหน่วงเวลาเข้าใจว่าหน่วงเวลาไหมครับเช่นให้มันหลอดสามารถเขียนโค้ดบังคับให้หลอด LED ติดได้1นาที LED อยู่ที่ไหนอยู่ในบอร์ด LED ดวงเล็กๆอยู่ในบอร์ดเป็น LED built-in ใช่ไหมครับต่อไปครูจะลองนะครับอีก2บรรทัดสุดท้ายครูว่านักเรียนดาวได้แล้วแหละ Digital Write LED built-in low delay 1,000บรรทัดนี้หมายความว่าไงกล้องเกียรติลองตอบกูสิครับให้หลอด LED ติดหรือดับเป็นเวลา1วินาทีเห็นไหมครับนักเรียนเข้าใจเห็นไหมครับเพิ่งเรียนเข้าใจไหมภาษา C มันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดเพราะฉะนั้นเมื่อรวมกันพอเวลาทำบรรทัดนี้เสร็จมันจะวนการทำงานใหม่โดยไม่รู้จบนักเรียนว่าวงจรนี้มันเกิดอะไรขึ้นหลอด LED ติดดับลักษณะไหนครับติด1วิดับ1วิสลับกันนั่นแหละนี่คือโค้ดตัวนี้เห็นไหมครับแต่ถ้านักเรียนบอกว่าเฉลิมชัยว่า LED built-in ในบอร์ด Arduino

มันเล็กอ่ะผมมองไม่ค่อยชัดเราก็ต่อมาข้างนอกเราก็เอาหลอด LED จากกี่หลอดก็ได้โอเคไหมครับเริ่มเข้าใจแล้วเอาล่ะเมื่อสักครู่เราพูดฟังก์ชันลูปไปทั้งหมดเลยนะเพราะนั้นฟังก์ชันลูปไวลูปที่เราพูดเนี่ยก็คือโปรแกรมที่จะเขียนให้ Arduino มาทำงานอะไรนั่นเองมันอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยแต่เทคนิคหรือเทคนิคของภาษา C คือจะต้องมีปีกาปิดเพื่อทำงานภายใต้เงื่อนไขของไวลูปก็คือเปิดปิดให้คำสั่งอยู่ในนี้ไม่กระโดดไปไหนนั่นเองเอามาดูตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นคำสั่งแหละคราวนี้ขึ้นคำสั่งเมื่อสักครู่มันมีคำสั่ง if อยู่ในเรื่องของโครงสร้างภาษา C while loop กับ while setup ใช่ไหมครับคราวนี้ครูเอาคำสั่งหลักๆเนี่ยออกมาเลยแล้วอธิบายรายละเอียดว่ามันคืออะไรเลยคำสั่งแรกนะครับคำสั่ง if ภาษาอังกฤษว่าอะไรนะครับถ้าหรือถ้าหากว่านะครับดูตัวอย่างนะครับอันนี้คือเป็นรูปแบบของคำสั่ง if วงเล็บ sum variable มากกว่า50ถูกไหมครับแปลความถูกนะนี่แปลว่ามากกว่า50ใช่ไหมครับ sum variable ก็คือตัวแปรใดๆนั่นเองตัวแปรใดๆตัวแปรคืออะไรครับเช่น LED built-in button pinLED ก็เป็นหลอด LED บัตตันก็เป็นสวิตช์แล้วแต่เราจะกำหนดตัวแปรใดๆนั่นเองแล้วแต่เราจะเอาไปควบคุมอะไรนะครับมากกว่า50อันนี้เขาเป็นตัวอย่างว่าถ้าหากว่าสมมุติ sum variable เราให้เป็นบัตตันสวิตช์มาหน้าสวิตช์แล้วกัน if บัตตันสวิตช์มากกว่า50ถ้าบัตตันสวิตช์มีการกดมากกว่า50ครั้งนะครับให้ทำอะไรให้ทำภายใต้วงเล็บปิดกาเปิดปิดนี้แล้วแต่เราจะเขียนในนี้ทำอะไรเช่น high LED 2000ให้หลอด LED ติดไว้เท่าไหร่ครับ2วินาทีแล้วแต่เงื่อนไขนะครับ double backslash เขาเขียนว่าดู something here นะครับอยากจะสั่งการอะไรก็เขียนลงไปเองอะไรประมาณนี้ครับอันนี้คือเงื่อนไข if เพราะนั้นคำสั่งเงื่อนไขมี if แปลว่าถ้านั่นเองให้ทำยังไงให้ทำภายใต้อะไรครับปีกในคำสั่งในวงเล็บปีกานะครับขออนุญาตย้อนกลับไปนักเรียนได้เห็นภาพนะครับญาติย้อนนะครับนี่ครับนักเรียนนะครับเห็นไหม if เห็นไหมครับ if button state เป็น high ก็คือสวิตช์ไม่โดนกดทำงานภายใต้ปีกานะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับนักเรียนนี่ครับปีกาเห็นไหมปีกาเปิดทำงานนี่ครับนักเรียนดิจิตอลไลท์LED high ก็คือให้หลอด LED ติดแล้วก็ปิดกาปิดแค่นี้นะครับทำงานแค่นี้ส่วน L คือเริ่มเงื่อนไขใหม่ L เป็นคำสั่งที่บอกว่าถ้าเงื่อนไขตรงข้ามกับ if เพราะนั้นถ้าตรงข้ามกับ if button state เป็น low หรือ high ครับเป็น low ใช่ไหมครับนั่นแหละนั่นคือตรงข้ามกันอันนี้ประมาณนี้นะครับคราวนี้ต่อไปเมื่อสักครู่เราได้1คำสั่งแล้วนะคือ if นะต่อไปเป็นอีกเกี่ยวกับคำสั่งที่เกี่ยวเป็นตัวอะไรกระทำแบบเปรียบเทียบก็ไม่ได้ยากนักเรียนดูเท่ากับแต่นักเรียนดูในภาษา C เท่ากับต้องเขียนเครื่องหมายเท่ากับ2ครั้งนะบางอย่างมันก็เหมือนในวิชาคณิตศาสตร์ที่เราเรียนเนาะเฉลิมชัยนะก้องเกียรติเนาะนะครับแต่ถ้าในภาษา C บางตัวนักเรียนต้องจำอะอย่างเท่ากับเนี่ยเขียนครั้งเดียวไม่ได้นะต้องเขียน2ครั้งแปลว่ายกตัวอย่างเช่น x เท่ากับ y ก็คือ x เท่ากับ yเปรียบเทียบกันว่ามันเท่ากับกันไหมต่อไปครับเครื่องหมายพิเศษอันนั้นเขาเรียกว่าเครื่องหมายปัสเจรีหรือเครื่องหมายตกใจนะครับหมายความว่าเป็นเครื่องหมายแล้วครับไม่เท่ากับเห็นไหมเป็นเครื่องหมายเฉพาะนั่นเองคนจะจดไว้อันไหนที่เหมือนก็ไม่ต้องจดต่างก็จดหมายความว่าอะไรครับ x ไม่เท่ากับ y นะครับ x ไม่กับ y นะครับต่อไปนะครับ x อันนี้เหมือนคณิตศาสตร์นะ x น้อยกว่า yx มากกว่า y ใช่ไหมครับอันเนี้ย x น้อยกว่าหรือเท่ากับ y x มากกว่าหรือเท่ากับ y เห็นไหมครับอันนี้เหมือนกันมี2บรรทัดแรกที่มันต่างกันที่ต้องจดเป็นคำสั่งเฉพาะนะครับนักเรียนคนข้างๆก้องเกียรติโอเคใช่ไหมครับโอเคดูหน้าตาตั้งใจดีนะครับจดนะเริ่มจดนะครับเริ่มจดจะได้รู้ด้วยนะครับต่อนะครับนะยกตัวอย่างแหละตัวอย่างคำสั่ง if ที่ใช้เครื่องหมายการเปรียบเทียบใช้เครื่องหมายอะไรเท่ากับอันนี้พูดไปแล้วไม่ต้องพูดซ้ำนะคำสั่งเดิมเมื่อสักครู่เนี้ยเห็นไหมครับเขียนเครื่องหมายเท่ากับต้องเขียนเครื่องหมายเท่ากับ
สองรอบคือสองครั้งนั่นเองนะครับอ่ะอีกตัวหนึ่ง if แปลว่าอะไรถ้าลองแปลถ้าครูอ่านแล้วนักเรียนลองแปลนะว่ามันคืออะไร if วงเล็บ number มากกว่าหรือเท่ากับ255วงเล็บปิด number แปลว่าตัวเลข number แปลว่าตัวเลขเนาะตัวเลขหรือลำดับหรือตัวเลขนะครับคำสั่งนี้แปลว่าไงถ้า number อะไรครับกว่าหรือเท่ากับ255ให้ทำยังไงให้ทำในวงเล็บใช่ไหมครับปีกาเปิดปิดให้ทำอะไรให้ number เป็นอะไรครับเป็น0เห็นไหมครับเริ่มเข้าใจแล้วถ้าพูดง่ายๆคือมันให้ number รันตั้งแต่0ถึง255นับไปเรื่อยเลย0 1 2 3 4 5พอ255กลับมาเริ่มใหม่นั่นเองเข้าใจปะอันนี้แหละคือความหมายนะครับต่อไปเป็นคำสั่ง if elseเมื่อกี้มี if ที่มี if แล้วก็ else เหมือนกันครับนักเรียนแต่ if ถ้าใช้คำสั่ง if มีเงื่อนไขเดียวแต่ถ้ามีหลายเงื่อนไขให้ใช้ else มาเชื่อมเงื่อนไขแรกมันจะเป็น if if ในวงเล็บอะไรให้ทำงานภายใต้วงเล็บปิกาเปิดปิกาปิดใช่ไหมครับถ้ามีเงื่อนไขขึ้นมาอีกจะเป็น if แล้วก็ else ถ้าเป็น if แปลว่าถ้าภาษาไทยแปลว่าถ้าอีกเงื่อนไขหนึ่งเข้าใจไหมครับถ้าอีกเงื่อนไขหนึ่งเช่นถ้านักเรียนทำคะแนนของครูได้80ครูให้เกรด C หรืออีกเงื่อนไขหนึ่งถ้านักเรียนทำคะแนนของครูได้49ได้เกรด0ก็ใช้คำสั่ง if else นั่นเองนะครับนั่นแหละครับเป็นคำคือทำมากกว่า1เงื่อนไขจะมี if else ไอ้ส่วนมันเป็นยังไงเดี๋ยวนักเรียนตอนฝึกเขียนโปรแกรมครูนั่นเองจะมีตัวอย่างเองนะครับไม่จะเข้าใจมากกว่านี้นะครับตรงนี้ตัวอย่างครับดูตัวอย่างนี้เลย if else นะครับ if วงเล็บ pin flight input น้อยกว่า500 pin flight คือขา5ของ Arduino นะครับเขาเขียน pin flight ขา5เป็น input หรือ output ครับ inputถ้าขา5ของ Arduino ซึ่งเป็น input เนี่ยน้อยกว่าเท่าไหร่ครับ500ให้ทำจำไว้นะครับพอ if แล้วให้ทำคือในวงเล็บโทษครับในปิกาเปิดปิดให้ทำอะไรครับดูสิ่ง A ก็คือให้ทำเงื่อนไขที่เรากำหนดไปในเงื่อนไขแล้วแต่เราจะกำหนดอะไรลงไปนะครับ else แปลว่าเงื่อนไขอื่นหรือเงื่อนไขตรงกันข้ามจาก if จำไว้ถ้าเงื่อนไขตรงกันข้ามกับ if คืออะไรครับตัวเลขตั้งแต่อะไรครับ500ลงมาถูกไหมอันนี้เงื่อนไขของ if ก็คือ500ขึ้นไปถูกไหมครับโทษนะครับเงื่อนไขของ if คือน้อยกว่า500ถูกไหมครับน้อยกว่า500เนาะน้อยกว่า500ลงมาใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นเงื่อนไข else มันต้องตรงข้ามคืออะไรครับมากกว่า500ขึ้นไปเข้าใจไหมครับเงื่อนไขมันตรงข้ามกันนั่นเองก็ให้ทำอีกเงื่อนไขนึงคือเงื่อนไขตรงข้ามนั่นเองครับนักเรียนยกตัวอย่างเช่นครูถามนะครูถามว่าตัวถ้าพินไฟมีค่าดังต่อไปนี้ก้องเกียรติเฉลิมชัยลองดูว่าจะตอบอะไรทวนนะครับ if ถ้าพินไฟมีค่าน้อยกว่า500ให้ทำเงื่อนไข A ถูกไหมครับแต่ถ้าตรงกันข้ามให้ทำเงื่อนไข B ถ้าพินไฟครูเป็น499ทำเงื่อนไข A หรือเงื่อนไข B ก้องเกียรติครับตอบผิดไม่เป็นไรทำเงื่อนไข A ถูกต้องเฉลิมใช้ง่ายเลยคราวนี้ต่อไปถ้าพินไฟของครูมีค่า600ล่ะทำเงื่อนไขอะไรครับเห็นไหมตอบเร็วกว่าอีกตอบ B ถูกต้องครับเห็นไหมครับนี่แหละคือหลักการของคำสั่ง if else นั่นเองครับนักเรียนต่อไปนี่เ

งื่อนไขตรงข้ามแล้วก็มาใช้เงื่อนไขอื่นเข้าใจไหมครับเงื่อนไขตรงข้ามแล้วมาใช้เงื่อนไขอื่นเงื่อนไขอื่นคืออะไรครับพินไฟเป็นอะไรครับมากกว่าหรือเท่ากับ 1,000 แล้วแหละมากกว่าหรือเท่ากับ 1,000 คือค่าเท่าไหร่อ่ะตั้งแต่ 1,000 ลงมาแล้ว 1,000 ขึ้นไปอ้อเฉลิมชัยเก่งมาก 1,000 ขึ้นไปถูกไหมครับนั่นเลยต้องตีความเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นภาษาพูดนะเราจะได้เข้าใจง่ายเนาะถูกต้องตั้งแต่ 1,000 ขึ้นไปนั่นเองให้ทำเงื่อนไข B ประมาณนี้นะครับเอลแล้วเอลสุดท้ายคืออะไรครับเอลสุดท้ายคือไม่เข้าเงื่อนไขใดๆด้านบนเลยไม่ตรงกับเงื่อนไขใดๆเลยให้ทำเป็นเงื่อนไข C เข้าใจไหมครับถ้าเอลเดี๋ยวนี้ถ้าเอลตัวสุดท้ายเนี่ยมันคือไม่ตรง2เงื่อนไขเลยครูยกตัวอย่างตัวเลขแล้วนะทวนนะครับ if มันจะทำงานเมื่อตั้งตัวเลขตั้งแต่500ลงมาถูกไหมครับน้อยตั้งแต่500น้อยกว่า500ลงมา499 490อะไรลงมาทำเงื่อนไข A ถูกไหมแต่ถ้าเป็น if elseจากเท่าไรครับเฉลิมชัยบอก 1,000 ขึ้นไปจับตาดูดีๆนะครับถ้าไม่เข้าเงื่อนไขเลยอะไรเลยให้ทำเงื่อนไข C คราวนี้ครูถามแล้วถ้าพินไฟเป็น 2,000 ล่ะทำเงื่อนไข A B หรือ C ครับ B ถูกต้องต้องเข้าใจแล้วถ้าพินไฟมีค่า2ล่ะทำเงื่อนไข A B หรือ C ครับเงื่อนไขอะไรครับโอเคมาดูต่อนะครับif else อันนี้ก็เงื่อนไขตรงนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงละมันก็ต่อเนื่องลงมาแต่นี้เป็นเงื่อนไขของการใช้งานจริงละเมื่อสักครู่เป็นเงื่อนไขของการเปรียบเทียบตัวเลขเพื่อจะได้เห็นภาพมันจะรู้เลยว่าเลขช่วงนี้ทําอะไรช่วงนี้ทําอะไรแต่นี้เป็นเงื่อนไขจริงเงื่อนไขจริงที่ใช้กับ Arduino Arduino ทํางานอยู่ไม่กี่อย่างครับหลักๆ1รับค่า input เข้ามา input อันแรกเลยวันนี้เรียนรับค่าสวิตช์เข้ามาอันแรกเลยสวิตช์แบบกดติดปล่อยดับเป็นบัตตันใช่มั้ยครับ2 สั่งงานออกเอาท์พุตวันนี้ออกอย่างเดียวเลยออกอะไรครับ LED จะกี่หลอดแล้วแต่คราวนี้มาดูเงื่อนไขล่ะ if button state เท่ากับ low ถ้าสัญญาณจากสวิตช์เป็นลอจิก low เข้ามาหรือมีการกดสวิตช์ให้ทำอะไรครับ digital write ก็คือส่งสั่งการออกเอาท์พุตใช่ไหมครับให้ LED ติดหรือดับครับดับเห็นไหมครับเอลคืออะไรครับตรงข้ามเพราะนั้นตรงข้ามบัตตันสเตตต้องเป็นอะไรที่เอลเป็นโลหรือไฮไฮนะครับก็จะเป็นอะไรครับไฮ LED ก็จะเป็นไฮเห็นไหมครับโอเคนะครับต่อไปครับคำสั่ง for นะครับสั่งนี้โจทย์นะครับเป็นคำสั่งใหม่แล้วนะครับ if เอลใช้เยอะมากเมื่อสักครู่เนี่ยที่ครูเน้นเยอะๆใช้ตลอดเลยใช้ในการสร้างโครงงานสร้างอะไรเยอะเพราะ ifเอลเป็นคำสั่งที่ถ้าคือรับเงื่อนไข input นั่นแหละถ้า input มันเป็นอะไรเป็น1หรือ0ให้ output ออกอะไรภายใต้ปีกกามันใช้เยอะมากนะ for ก็ใช้แต่ใช้ไม่มากนะครับแต่ก็ทำความเข้าใจ for คืออะไรนักเรียนนับ1 2 3นะครับแล้วอ่านพร้อมกันนะครับคำสั่ง for 1 2 3โอเคนะครับเห็นไหมครับอย่างที่นักเรียนอ่านไปให้ทำงานซ้ำก็คือคำสั่งวนรอบการทำงานครับง่ายๆเลยให้เมื่อสักครู่เนี้ยไอ้คำสั่ง LED High Low อ่ะไม่รู้จบครับกระพริบอยู่นั่นแหละจนกว่าเราจะชาร์จไฟออกเอาไฟออกถ้าเอาไฟเลี้ยงไว้มันก็พริบตลอดเลยทั้งวันจนกว่าแบตจะหมด power bank จะหมดแต่ถ้าเราบอกว่าต้องการให้มันทำแค่20รอบพอใช้คำสั่งพอครับแล้วมาดูอ้าวแล้วเราจะเขียนโค้ดยังไงให้มันให้หลอด LED ติดดับอยู่20รอบเพราะฉะนั้นคำสั่งพอมีไว้ทำอะไรครับทำงานวนรอบ3ตามรอบที่เราต้องการว่าให้มันทำงานกี่รอบนั่นเองนะครับเข้าใจสั้นๆแค่นี้จำเป็นไหมจำเป็นนะครับจำเป็นในการทำงานนะครับมันคล้ายๆอะไรอ่ะคล้ายๆดีเลย์เนาะคล้ายๆดีเลย์แต่ดีเลย์นี่ก็คือหน่วงเวลาการทำงานเป็นบรรทัดไปแต่พอนี่ทั้งลูปเลยทั้งวงเล็บเลยนะครับทั้งปีกาเอามาดูน่าจะออกแบบฝึกหัดท้ายบทนะครูคุณนักเรียนจนนะครับตรงนี้ for วงเล็บอ่านว่านะ initialization นะครับอันนี้อ่านว่าเครื่องหมาย semicolon

อนเซมิโคลอนภาษาอังกฤษก็ S E M I C O L O N นะครับเซมิโคลอนแล้วภาษาไทยก็ได้เขียนไปนะครับ initialization เซมิโคลอนตามด้วย condition ครูจะแปลความหมายทีว่าคืออะไรเซมิโคลอนแล้วก็ increment เพราะนั้นโครงสร้างของคำสั่งฟอร์มมันจะมีอยู่3ลักษณะ initialization ก็คือค่าเริ่มต้นของตัวแปรเช่นครูกำหนดเป็นตัวแปร a a เริ่มต้นจากอะไรครับส่วนใหญ่ก็เริ่มต้นจาก0หรือ1เข้าใจไหมครับการเริ่มต้นของการนับวนน่ะนับจากเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ฟอร์มนี่มันวนนะครับ condition คือเงื่อนไขว่าเรานับไปถึงเท่าไหร่เช่นยกตัวอย่างนะครับ a เท่ากับ0 condition a เท่ากับ10นักเรียนว่าวนกี่รอบ10รอบโดยประมาณนะโอเคเข้าใจแล้วนะต่อไปสุดท้าย increment คือเพิ่มค่า a ต้องเพิ่มเพราะว่าอะไรครับมันจะได้ถ้าครูเริ่ม a จาก0มันก็จะเริ่มต่อไปคืออะไรครับ1 2 3 4จนถึง10ที่เราตั้งเงื่อนไขไว้ใน condition เพราะฉะนั้น increment คือเพิ่มค่า a ถ้าคำสั่งก็คือ a บวก2ครั้ง a แล้วก็บวกนะครับinitialization คือกำหนดค่าเริ่มต้นของตัวแปรที่เราจะกำหนดให้มันนับวน condition คือเงื่อนไขเปรียบเทียบหรือเงื่อนไขกำหนดรอบว่าจะให้มันวนกี่รอบ increment คือเพิ่มค่าของตัวแปรเพิ่มค่าครั้งละ1จะเพิ่มค่าครั้งละ1เท่านั้นนะครับนี่เงื่อนไขนี้แหละไม่ค่อยได้ใช้มากเท่าไหร่นะครับแต่ไม่ค่อยได้ใช้มากเท่าไหร่แต่ก็เข้าใจไว้มันจะผิดมากนะตอนนั้นแปลว่าก็คือคำศัพท์นั่นแหละนะครับเขียนคล้ายๆกันแต่ไม่เป๊ะไม่ตรงกันนะครับตัวอย่างครับดูตัวอย่างนี้เลยเดี๋ยวครูอ่านโค้ดให้แล้วลองจับประเด็นดูนะครับว่าไอเนี้ยมันมีตัวแปรชื่อว่าอะไรเริ่มต้นจากอะไรแล้วมันวนกี่รอบตัวแปรที่เรากำหนดขึ้นน่ะมาดูแรกนะครับ for วงเล็บ inI นั่นคือ initialization คือตัวแปรชื่อว่าอะไรครับเนี่ยตัวแปรชื่อว่าอะไรครับดูง่ายๆครับ I เท่ากับ1ตัวที่เรากำหนดให้มันเริ่มต้นนั่นแหละตัวแปรคือตัว I นั่นเองเข้าใจไหมครับตัวแปรชื่อว่า I แล้วนะเริ่มต้นจากอะไรครับ1ต่อไปครับตรงกลางเป็น condition เปรียบเทียบ I น้อยกว่าหรือเท่ากับ8เอาแหละ I น้อยกว่าหรือเท่ากับ8น้อยกว่าหรือเท่ากับ8คืออะไรครับจาก1ถึงอะไรไม่ต้องมีเลขทศนิยมนะครับ1ถึงเท่าไหร่น้อยกว่าหรือเท่ากับถูกต้อง1ถึง8ดิน้อยกว่าหรือเท่ากับ8ใช่มั้ยเท่ากับ8ด้วยนะโอเคมั้ยเพราะฉะนั้นแล้วก็เพิ่มค่า i ก็แสดงว่า i มันนับ1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็อะไรครับเริ่มใหม่เพราะมันกำหนดให้วนแค่8รอบเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเขียนโค้ดนั่นเองก็ copy ชุดนี้ไปเลยเปลี่ยนอะไรครับเปลี่ยนตัวแปรเปลี่ยนตัวเลขจะให้มันวนกี่รอบก็จบแล้วถ้าต้องการให้วน20รอบ i จะเท่ากับอะไรครับเริ่มต้นจากอะไร1อยู่แล้วเนาะแล้ว i น้อยกว่าหรือเท่ากับอะไร20เห็นไหมครับง่ายนิดเดียวเองเปลี่ยนแค่ตรงนี้แหละเวลาเขียนโค้ดไม่ต้องไปจำทุกตัวอักษรนะจำไม่ได้ครับเยอะนั่นเองก๊อปปี้ทั้งชุดไปเลยไปวางแล้วเปลี่ยนแล้วเขาถ้าเราเข้าใจเราเปลี่ยนได้ใช่ไหมครับถ้าไม่เข้าใจก็งงอยู่ดีแหละถ้าคนไม่เข้าใจอ้าวเปลี่ยนบางทีเปลี่ยนแค่ตัวเลขตัวแปรไม่เปลี่ยนประมาณนี้แหละครับต่อไปครับคำสั่งสวิตช์เคสระหว่างนี้คำสั่งนี้เป็นคำสั่งในภาษาซีที่ไม่ค่อยเจอในโค้ดของ Arduino ในการทำโครงงานเท่าไหร่นะครับแต่เป็นคำสั่งที่สามารถเอาไปประยุกต์ใช้งานได้นะครับในการ adapt หรือ application นะประยุกต์ใช้งานคราวนี้นับ1 2 3ให้นักเรียนอ่านพร้อมกันนะครับตรงนี้1 2 3ครับโอเคครับโอเคครับสรุปว่าเป็นคำสั่งเงื่อนไขคำสั่งหนึ่งเพราะฉะนั้นคำสั่งเงื่อนไขเรามีให้เลือก if else ก็ได้หรือ switch case ก็ได้เอาอย่างนี้ดีกว่านักเรียนให้แนะนำให้

ช้ if else นะครับตรงนี้มันจะอีกเงื่อนไขที่มันซับซ้อนขึ้นอันนี้ก็คือเป็นความหมายของแต่ละโค้ดของมันนะครับตรงนี้ครูจะข้ามคำสั่งนี้ไปเลยนะครับเพราะเป็นคำสั่งเงื่อนไขตัวหนึ่งเท่านั้นนะครับคราวนี้มาดูคำสั่งอื่นคำสั่งไว้คำสั่งไว้เป็นคำสั่งวนรอบเหมือนกันครับคล้ายๆ for ก็วนรอบจะเอากี่รอบอันนี้ก็เหมือนกันเป็นคำสั่งวนรอบนะครับวนรอบก็คือมันจะกำหนดเงื่อนไขไว้ในไว้ถ้าเงื่อนไขอย่างตรงที่อยู่ในวงเล็บไว้อยู่มันก็ยังทำงานอยู่นะครับดูตัวอย่างครับดูตัวอย่างเลยครับง่ายดีคำสั่งนี่เลยครับดูรูปแบบกันครับไว้วงเล็บ expression ก็คือเงื่อนไขที่เราจะกำหนดนะเดี๋ยวค่อยว่ากันถ้าตรงเงื่อนไขอยู่ที่อยู่ในวงเล็บก็ทำงานในโปรแกรมภายใต้ปีกาเปิดปีกาปิดมาดูโค้ดครับวาเป็นตัวแปรวาเท่ากับ0ก็คือการคล้ายๆกับ for คือกำหนดค่าตัวแปรให้เริ่มต้นที่อะไรครับ0นะไว้วนรอบนั่นเองต่อไปครับไว้วงเล็บวาน้อยกว่า200วาคือตัวแปรน้อยกว่า200คือค่าเท่าไหร่บ้างอะ199ลงมายัน0ใช่ไหมครับแต่หรือว่า0ถึง199ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าค่าตัวแปรที่ชื่อว่าวาเนี่ยวามาจากคำว่า variable ว่าตัวแปรนะครับมีค่าแต่0ถึง199ก็ให้ทำงานเนี่ยตรงเนี้ยแล้วแต่เราจะกำหนดเงื่อนไขอะไรภายใต้ปีกาเปิดปีกาปิดทำไปเรื่อยๆจนกว่าอะไรครับเพราะฉะนั้นจนกว่าเงื่อนไขมันจะเปลี่ยนถ้าเป็น200ล่ะยังทำอยู่ไหมถ้าวาเป็น200ยังทำอยู่ไหมไม่ทำนะครับเพราะมันน้อยกว่า200ไม่รวม200นะถ้าสมมุติว่าวาลันขึ้นมาถึงเลข200แล้วมันจะหลุดจากปีกาตัวนี้ไปเลยไปทำงานคำสั่งต่อๆไปเข้าใจไหมครับแต่สังเกตว่าคล้ายฟอร์มมาก1มีการกำหนดค่าเริ่มต้น2มีเงื่อนไข3มีการเพิ่มค่าไหมครับบรรทัดสุดท้ายเลยคล้ายๆกันแต่คำสั่งไว้จะนิยมมากกว่าฟอร์บอกได้อย่างนี้แหละถ้าเนี่ยจะวนรอบแล้วเนี่ยใช้คำสั่งไว้เวลาไปเขียนโค้ดนะครับแต่ใช้อะไรก็ได้แต่เหมือน if กับ switch case นั่นแหละครูก็แนะนำให้ได้ใช้ if else นะครับมันเข้าใจง่ายแล้วเอาไปใช้งานควบคุมกว่านะครับประมาณนี้แหละครับคราวนี้มาดูการตัวกระทำทางคณิตศาสตร์ก็คือบางโปรแกรมจะต้องมีเขียนโค้ดคำนวณเซ็นเซอร์นะครับยกตัวอย่างเช่นเซ็นเซอร์อุณหภูมิน่าสนใจนะ Arduino สามารถเอาเซ็นเซอร์อุณหภูมิต่อเข้า Arduino แล้วแสดงเป็นค่าอุณหภูมิที่จอคอมพิวเตอร์นักเรียนได้เลยมันมหัศจรรย์เหมือนกันนะครับแค่คนนิดเดียวเองมันแสดงได้เลยว่าอุณหภูมิห้องเราเท่าไหร่แต่มันต้องมีการคำนวณตามสูตรของอุณหภูมิเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีการคำนวณต้องมีเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์บวกลบคูณหารนั่นเองอะไรที่ต่างนี่จดไปบวกลบเหมือนเดิมไม่ต้องจดดอกจันเป็นคูณนะมันไม่ใช่เครื่องหมายคูณเหมือนตัว x ที่เรารู้จักนะดอกจันเป็นคูณนะครับจดที่สำคัญไปนะครับแล้วก็หารเป็นเครื่องหมายแบ็กสแลชเอหน้านะครับมันไม่ใช่หารอย่างนี้นะครับเป็นแบ็กสแลชเอหน้าต้องจดอะไรที่สำคัญจดไปหารเอาเศษเอาละเป็นเปอร์เซ็นต์เอาหารเอาเศษเรายกตัวอย่างนะครับเอา10หารด้วย2ได้เท่าไหร่เฉลิมชัย10หารด้วย2ได้เท่าไหร่ได้5โอ้โหหัวเร็วมาก10หารด้วย2ได้5มีเศษไหมไม่มีเศษถ้าบอกว่าเปอร์เซ็นต์มันถามว่าเศษเท่าไหร่นั่นแหละแสดงว่าเศษเป็นอะไรครับ0เข้าใจไหมครับเอาง่ายๆถ้าเอาดูนะครับถ้าเอา10แบ็กสแลชด้วย2ตอบว่า5เพราะเป็นผลลัพธ์ของการหารธรรมดาแต่ถ้าเอา 10% ด้วย2หารแล้วดูว่ามันเหลือเศษไหมเหลือเท่าไหร่ถ้าไม่เหลือเป็นอะไรครับเป็น0นั่นเองอันนี้มาดูตัวอย่างเลยดีกว่าครับนี่ครับตัวอย่างนี่ก็รู้บวกลบคูณหารนี่ธรรมดานะครับอ่ะตัวอย่างธรรมดาเนาะตัวเลขบรรทัดสุดท้าย r หารด้วย5นะครับมาดูคราวนี้มาดูเทคนิคสำหรับการเขียนโปรแกรมนะครับเทคนิคสำหรับการเขียนโปรแกรมนะครับอันนี้เป็นขั้นแอดวานซ์แล้วนะเดี๋ยวข้ามไปก่อนก็ได้เดี๋ยวตอนนักเรียนเริ่มเขียนโปรแกรมเป็นเริ่มออกแบบโค้ดของตัวเองนะครับเดี๋ยวให้รู้หลักการของการเขียนโปรแกรมนะครับต้องเขียนโปรแกรมให้สั้นที่สุดแล้วทำงานได้ตามเงื่อนไขของเราแต่ไม่ใช่สั้นจนทำงานไม่ได้เลยนะสั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไม่ได้ข้อเดียวของการ

เขียนโปรแกรมสั้นเลยใช้โปรแกรมทำงานได้เร็วใช้ทรัพยากรพื้นที่หน่วยความจำน้อยไอ้ครูบอกแล้วว่าไอ้บอร์ดสมองกลฝั่งตัวหรืออะดูโน่เนี่ยมันก็เหมือนคอมพิวเตอร์อันนึงอ่ะมันมีชิป IC อัจฉริยะตัวนึงที่ยัดคอมพิวเตอร์ไว้ข้างในชิปตัวนั้นเพราะฉะนั้นคอมพิวเตอร์มันต้องมีแล้วครับเมมโมรีหรือหน่วยความจำไว้เก็บโปรแกรมของเราเข้าใจไหมครับถ้าเราเขียนยิ่งน้อย1ใช้ทรัพยากรน้อย2อะไรครับประหยัด3แก้โค้ดง่ายๆตรงนี้ข้ามไปนะครับหารเอาเศษมาดูตัวอย่างครับหารเอาเศษเอายกตัวอย่างสักบรรทัดเดียว7หารด้วย5เหลือเศษ2ค่ามันได้2ถูกไหมเอาแค่เศษครับหารเท่าไหร่ไม่รู้เอาแค่เศษว่าเหลือเศษเท่าไหร่มาดูการกระทำเปรียบเทียบนะครับตัวกระทำเปรียบเทียบก็คือจะใช้นี่ออกบอกเลยนะครับออกข้อสอบนะครับใช้ในคำสั่ง if แล้วก็ while 2คำสั่งเท่านั้นเปรียบเทียบมีอะไรมากกว่าเท่ากับใช่ไหมครับไม่เท่ากับมากกว่าหรือเท่ากับใช้ในคำสั่ง if หรือ while เท่านั้นนะครับตรงนี้เนี่ยคำสั่งนะครับไอ้นี่เอามาให้ดูอีกรอบนะครับแล้วก็อีกเทคนิคนึงถ้าใช้กับ if มีแค่3เครื่องหมายเท่านั้นนี่ก็น่าจะออกข้อสอบนะจำไม่ผิดก็คือเครื่องหมายนี้เขาเรียกว่าเครื่องหมาย and นี่เรียกว่าเครื่องหมาย or นั้นเรียกว่าเครื่องหมาย not จดไปครับจดสัญลักษณ์ของเครื่องหมายไปนะครับโอเคนะครับเอาอันนี้เอาที่สำคัญนะครับนะครับตรงนี้อันนี้เป็นการเปรียบเทียบอันนี้เป็นการเขียนโปรแกรมขั้นสูงแล้วนะครับยกตัวอย่างนี่ if วงเล็บ x หมายความว่าไงเครื่องหมายนั่นคือเครื่องหมาย not เกตคือเครื่องหมายตรงข้าม สภาวะเดิมเช่นถ้า x เป็น1อยู่ถ้าตรงข้ามกับ1คืออะไรครับ0นั่นเองนะครับตรงนี้ก็ข้ามไปนะครับคราวนี้มาดูไวยากรณ์ภาษา C คือเครื่องหมายต่างๆของภาษา C นะครับ1เครื่องหมายเซมิโคลอนไว้จบคำสั่งเขียนแบบนี้นะครับบอกไปแล้วนะนี่คือเครื่องหมายเซมิโคลอนเขียนแบบนี้นะครับเห็นไหมนะครับเป็นเครื่องหมายไว้จบคำสั่งนะครับเนี่ยครับอิง A เท่ากับ13ให้ตัวแปร A ต่ออยู่ที่ขาด13ของ Arduino แล้วก็จบคำสั่งด้วยเซมิโคลอนนะครับปิดกาปิดนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยไว้เปิดปิดคำสั่งเงื่อนไขของอะไรครับภายใต้เงื่อนไขการทำงานต่างๆเปรียบเสมือนคำสั่ง return นะครับของภาษาเบสิกซึ่งนักเรียนไม่รู้จักภาษาเบสิกนะครับไอ้พวกนี้ข้ามไปเลยอันนี้คำสั่งวนรอบนะครับอันนี้ก็พูดไปแล้วคำสั่งไว้นะอันนี้ก็ยกตัวอย่างไปทั้งหมดแล้วนะครับมาดูส่วนที่สำคัญนะครับคำสั่ง define คำสั่ง define ไว้กำหนดตรงนี้นักเรียนต้องออกแบบงานของเรียนก่อนเพราะมันต้องไปกำหนดเซตค่าต่างๆในบอร์ดอะดูโน่ว่าเราจะใช้ค่าอะไรบ้างในอะดูโน่นะครับนี่เป็นค่าคงที่ต่างๆคำสั่ง include คำสั่ง include เป็นคำสั่งรวมคำสั่งโปรแกรมสำเร็จรูปนะครับคำสั่งโปรแกรมสำเร็จรูปลงไปคราวนี้มาทำแบบหัดเอาเลยเปิดสมุดนะครับมาข้อที่1นะเดี๋ยวครูอ่านโจทย์ให้นักเรียนตอบกอกคอไปเลยนะครับดูดิว่านี่ทำถูกไหมเรียนครั้งแรกเรื่องนี้ทำถูกไหมข้อที่หนึ่งการเขียนโปรแกรมสำหรับ Arduino จะอ้างอิงตามภาษาอะไรก็ภาษา C backslash C พัดพัดขอภาษาอังกฤษแล้วก็ไทยแลนด์อังกฤษแล้วก็ไทยขอ Assembly language งอ Java language ตอบเลยนะครับดูว่าถูกไหมกอขอคองอดูนะครับเฉลยตอบกอไก่ใครถูกยกมือครับโอเคเฉลิมชัยก้องเกียรติแล้วก็เกือบถูกทั้งห้องนะครับโอเคมาดูข้อ2คำสั่งในฟังก์ชัน voice setup ทำงานกี่ครั้งก็คองอครับ1 2 3 4ทำงานกี่ครั้งแม่ครูบอกไปแล้วนะพร้อมเฉลย1ครั้งทำงานแค่ครั้งเดียวแต่ถ้าเป็น voice loop อาจจะไม่รู้จบถ้าเราไม่กำหนดเงื่อนไขกันบนรอบโอเคไหมเก่งมากใครถูกต้องยกมือครับโอ้โหโอเคครับถูกอยู่3คนก็โอเคแล้วครับต่อครับคำสั่งข้อนี้ยาวข้ามไปนะครับดูเฉลยดูอันนี้ดีกว่าคำสั่ง for แบ่งได้3ส่วนมีอะไรบ้างกอของอเขียนคล้ายๆกันหมดเลย initialization condition แล้วก็ increment ข้ออะไรครับต่อไปก่อนครับ1 2เฉลยงูโอเคต่อไปนะครับข้อ5

0: ที่ได้จากการเอาดูดีๆนะ5หารด้วย5นะดูว่ามันเหลือเศษไหมห้องนี้ดูเก่งไอ้สัตว์1พร้อมนะ1เฉลยนะครับ1 2 3ขอใครเข้าใจนักเรียนอย่าเอาไปปนวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนนะนี่เป็นภาษา C ของ Arduino นะครับข้อ7สุดท้ายแล้ววันนี้เราทำใบบุญหันเนาะนะครับข้อ7เก่งมากครับงูโอเคนะครับวันนี้เราก็ได้เรียนนะครับในตอนที่4คำสั่งภาษา C เยอะไหมนักเรียนว่าเยอะนะจริงๆมันมีเยอะกว่านี้อีกประมาณ10เท่าตัวครูเอาดึงแค่สำคัญมาสอนนักเรียนนะครับเห็นไหมครับแต่สิ่งหนึ่งที่ครูสัมผัสได้ในการสอนตอนที่4นี้คือนักเรียนครั้งแรกมาเรียนแล้วเข้าใจดูแล้วเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนทุกคนสามารถไปเรียนรู้ในการทำใบงานทดลอง Arduino กับครูได้นะฝากนักเรียนไปทดลองเดี๋ยวตอนที่5เราจะมาทำใบงานเรื่องนี้กันเดี๋ยวจะให้นักเรียนมาต่อด้วยนะครับมีชุดทดลองอาจจะให้เฉลิมชัยกับก้องเกียรติหรือเพื่อนคนอื่นมาช่วยต่อแล้วทดลองนะครับแล้วเดี๋ยวจะหาโน้ตบุ๊กมา1เครื่องให้เรียนลองอัปโหลดโค้ดลงเลยนะครับว่านักเรียนทำงานได้ไหมนะครับวันนี้นะครับในตอนที่4นี้ก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณนะครับนักเรียนปลายทางที่ตั้งใจเรียนโดยเฉพาะนักเรียนในห้องสอนนะครับที่ตั้งใจเรียนนะครับแล้วก็ทำคะแนนแบบฝึกหัดคราวนี้ครูถามก่อนแบบฝึกหัดครูมี6ข้อใครได้เท่าไหร่ใครได้6คะแนนเต็มยกมือใครได้5ยกมือเก่งมากครับโอ้โหเยี่ยมเลยถ้าเกรดคือเกรด4แล้วนะครับก็ฝากให้นักเรียนไปทบทวนนะครับทายคาบแล้วนะครับจบการเรียนการสอนแล้วนะครับหัวหน้าห้องนะครับยังไม่หลับนะน้องพร้อมนะครับบอกทักทายกันครับ
1: นักเรียนฮัลโหล

วันอนันทมหิดลตรงกับวันที่9มิถุนายนของทุกปีถือเป็นอีกวันสำคัญของไทยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ผู้ทรงให้กำเนิดวงการแพทยศาสตร์ซึ่งสร้างคุณูปการอย่างใหญ่ยิ่งต่อวงการแพทย์และการศึกษาทรงมีพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนด้วยทรงตระหนักว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศวันอนันทมหิดลยังเป็นวันที่ใช้ยกย่องบุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อดูแลสุขภาพชีวิตของประชาชนด้วยความเมตตาความรับผิดชอบและจิตวิญญาณแห่งการให้จึงเป็นอีกหนึ่งวันที่เตือนให้เราทุกคนเห็นความสำคัญของสุขภาพการดูแลตนเองครอบครัวสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวน
1: นะฮะก็จะมีท่ออยู่2ทิศก็คือมีท่อทิศอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อทิศแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อทิศอ่อนก็คือเป็นท่อยางก็คือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได้
0: ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อ

0: ฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บาร์ที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบาร์มันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นนึงนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัวครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
0: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้าน

แรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีครับกูชื่อสมบูรณ์เนียมกล่ำสำหรับวันนี้จะมาให้ความรู้เรื่องไดโอดแต่ว่าเป็นไดโอดอีกชนิดหนึ่งซึ่งน้อยคนที่จะรู้จักน้องๆ นักศึกษาโดยเฉพาะอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลังแล้วก็แมคคาโทนิกแล้วก็รวมทั้งเทคโนโลยียานยนต์จำเป็นจะต้องรู้นะโดยเฉพาะแมคคาโทนิกด้วยเพราะฉะนั้นทีวีไดโอดเนี่ยเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันว่ามันเป็นไดโอดแบบไหนนะทำหน้าที่อะไรของมันเพราะว่าไดโอดแต่ละชนิดที่เราได้เรียนรู้กันมาตั้งแต่ตอนแรกๆ แล้วเนี่ยจนมาถึงคิดว่าเป็นตัวนี้จะเป็นตัวสุดท้ายที่เราจะเรียนรู้กันจากอุปกรณ์สองขาเหล่านี้ทีวีไดโอดเนี่ยนะก็คือเขาจะทำหน้าที่ระงับสัญญาณที่มันแปลกปลอมเข้ามายกตัวอย่างเช่นขณะที่เราใช้งานในคอมอยู่หรือว่าใช้งานคอนโทรลอยู่ขณะนั้นมีมอเตอร์เกิดสตาร์ทหมุนขึ้นมาเนี่ยนะครับมันจะเกิดเขาเรียกว่าแรงเคลื่อนที่ไปตามกระแสไฟทำให้ไฟนั้นจาก220มันพีคขึ้นมาในช่วงเวลาสั้นๆมันพีคออกมาเป็นยอดแหลมไอ้ไฟที่มันพีคขึ้นมาเป็นยอดแหลมตัวนี้นะมันจะมาสร้างหายนะกับวงจรหรือแผงวงจรของเราโดยเราไม่ทราบสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่สั้นมากแม้จะอุปกรณ์ที่ตรวจวัดที่มีความเร็วสูงมันยังวัดไม่ได้เลยนะครับไอ้ทรานเชียนตัวนี้นะครับเขาเรียกทรานเชียนวอลเตดทรานเชียนวอลเตดตัวนี้เป็นตัวหายนะของไอ้อิเล็กทรอนิกส์กำลังเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาทำความรู้จักกับไดโอดตัวนี้ซึ่งเขาทำหน้าที่ของเขาในอุปกรณ์ในโปรดักต์ทุกโปรดักต์เนี่ยจะต้องมีไอ้ตัวนี้แฝงอยู่นะเป็นด่านหน้าเลยนะเขาทำหน้าที่เป็นเขาเรียกว่าทหารในแนวหน้าเลยมีแรงเคลื่อนที่เป็นยอดแหลมๆเนี่ยเขาจะต้องจัดการตัดมันออกเขาทำงานยังไงนะครับเดี๋ยวตามไปดูแต่ว่าขอให้รู้จักสัญลักษณ์เขาก่อนเขาจะมีสองแบบรูปข้างล่างนะก็คือหมายว่าระงับไอ้ทรานเชียนวอลเตดได้ทางเดียวคือทางบวกนะครับส่วนไอ้ไบไดเรกนี่คือทั้งบวกทั้งลบไม่ว่าทรานเชียนจะมาในตามขั้วลบหรือทรานเชียนจะมาตามขั้วบวกมันก็จะระงับได้หมดส่วนรูปร่างของทีวีไดโอดนะจะเห็นได้ว่ามันเป็นเหมือนกับตัวไดโอดธรรมดาถ้าไม่สังเกตก็จะไม่รู้นะตามสัญลักษณ์แล้วเนี่ยมันก็คือซีเนอร์ไดโอดชนิดหนึ่งแต่ว่ามันต่างกันที่ว่ามันจะยอมให้กระแสไหลผ่านตัวมันเนี่ยสามารถที่จะกระแสชั่วขณะประมาณ 1-2 มิลลิเซกเป็นอย่างมากนะครับเป็นยอดแหลมๆยอดแหลมๆนั้นมันคืออะไรนะเดี๋ยวดูยอดแหลมๆมันคือตัวนี้ปกติสัญญาณจะเป็นรูปแบบนี้แต่บังเอิญว่ามีสัญญาณแปลกปลอมเข้ามาจากสายไฟบ้างแล้วก็อุปกรณ์ที่เกิดจากขดลวดเช่นมอเตอร์หรือการทำงานของไอโซลีนอยด์วาล์วไอที่มีขดลวดทั้งหลายเนี่ยเพราะฉะนั้นเราเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์แล้วเนี่ยเราจำเป็นจะต้องนำเอาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมาใช้ให้มันครอบคลุมให้มันปลอดภัยกับเครื่องมือเครื่องจักรกับชีวิตคนนะครับเพราะว่าถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยการทำงานมันล้มเหลวเนี่ยเครื่องจักรอาจจะก่ออันตรายแล้วก็เสียหายเป็นแสนเป็นล้านนะสำหรับในโรงงานอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นไอ้ TVS ไดโอดตัวนี้จึงมีความสำคัญที่น้องๆอิเล็กทรอนิกส์นะที่เรียนอิเล็กทรอนิกส์กำลังเนี่ยจำเป็นต้องรู้ TVS ไดโอดตัวนี้มันก็ทำงานเหมือนกับไดโอดปกตินั่นแหละน
ะครับซีเนอร์ไดโอดปกติแต่มันยอมให้กระแสไหลผ่านตัวมันในช่วงรีเวิร์สไบอัสเนี่ยประมาณสัก500แอมป์ 1,000 แอมป์หรือ 5,000 แอมป์ได้แต่ว่าเป็นกระแสชั่วขณะนะช่วงที่เป็นมันเกิดสไปค์แหลมๆสไปค์โวลเตจนั้นก็คือสไปค์แบบนี้เขาเรียกสไปค์ต่อไปเนี่ยครูจะเรียกคำว่าสไปค์นะโวลเตจก็เรียกโวลเตจสไปค์แอนด์ทรานเชียนขอให้นักศึกษาทั้งหลายเนี่ยไปเปิด Google Translate ดูว่ามันคืออะไรแต่ว่าบางครั้งมันก็แปลให้ตรงตัวทรานเชียนหรือว่าสไปค์สไปค์นี่คือแรงเคลื่อนที่แหลมขึ้นนะแหลมขึ้นแบบนี้นะแหลมขึ้นคือผิดรูปร่างของรูปทรายเคิร์ฟตัวนี้เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เกินกว่าแรงเคลื่อนรูปทรายตัวนี้มันจะตัดคลิปออกเลยคราวนี้ในการออกแบบในการออกแบบวงจรเนี่ยเราจะไม่ยอมให้มันตัดรูปคลื่นทรายแต่ว่าเรายอมให้มันตัดให้ยอดแหลมๆออกไปนะเพื่อให้มันอยู่ในระดับที่แผงวงจรรับได้นั่นเองนะครับหลักการตัวนี้การนำไปใช้เดี๋ยวจะเข้าสู่การเรียนรู้กันต่อไปอีกทีหนึ่งไอ้สำหรับค่าพารามิเตอร์ต่างๆอันในกราฟที่แสดงคุณลักษณะของชีวิตไดโอดตัวเนี้ยมันจะมีค่าที่เราควรจะรู้อันแรกก็คือ VC ตัวเนี้ยก็คือ Clamping Voltage Clamping ก็คือหมายถึงว่าที่มันสามารถที่จะทำให้เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้าได้นะเพื่อที่จะตัดยอดไอ้สไปค์แหลมๆตัวนั้น

ออกไปแคมปิ้งวอนเตดตัวนี้นะเป็นตัวที่จะคุ้มครองว่าเอานะแรงเคลื่อนจะต้องไม่เกินเท่านี้ถ้าเกินเท่านี้ก็เป็นเรื่องก็จะตัดละแต่ว่ามันจะเริ่มตัดตั้งแต่เริ่มเบรกดาวน์วอนเตดนะเป็นต้นไปจนถึงระยะแคมปิ้งตัวนี้ตรงนี้ไอ้ VWM ก็คือแรงเคลื่อนที่เราออกแบบไว้ว่าในวงจรของเราเนี่ยค่ามันอยู่เท่านี้ถ้ามันเกินไปก็ตัดทิ้งไปนะแต่ว่าต้องเผื่อระยะให้มันไม่งั้นเดี๋ยวมันเกิดว่าวันดีคืนดีมันก็บอดใช้งานไม่ได้เนื่องจากไฟมันถูกตัดเรามาดูกันว่าไอ้ TVS Diode ตัวนี้มันอยู่ที่ไหนบ้างในแผงวงจรนะเดี๋ยวครูจะชี้ให้มันอยู่ตรงนี้ที่ครูชี้ถูกเพราะว่าครูได้ออกแบบวงจรเองก็เลยรู้เลยว่าไอ้ตำแหน่งของทีวีไดโอดตัวนี้นะครูมาไว้ตำแหน่งนี้นะไอ้ตัวนี้มันจะทำหน้าที่เหมือนกับด่านหน้าเลยก็คือไฟ24โวลต์เข้ามาเนี่ยจากขั้วต่อเนี่ยมันจะวิ่งเข้ามาพร้อมกับทานเชียนวอนเตดที่เป็นยอดแหลมๆตัวนี้นะครับมันเข้ามาพอเมื่อมันเข้ามาเนี่ยไอ้ไดโอดตัวนี้จะทำหน้าที่คลิปออกทันทีเลยนะที่คลิปออกทันทีเลยเพราะว่าไม่อย่างนั้นอุปกรณ์พวกอยู่ในแผงวงจรตัวนี้จะเกิดเสียหายขึ้นในบางตัวที่มันทนแรงเคลื่อนเขาเรียกว่าแรงเคลื่อนทานเชียนไม่ได้ตัวนี้เพราะฉะนั้นน้องๆนักศึกษาเวลาออกแบบแผงวงจรเหล่านี้จะต้องสำรวจว่าอุปกรณ์ตัวไหนบ้างที่มันทนแรงเคลื่อนทานเชียนได้น้อยที่สุดนะก็คือหมายว่าเป็นเขาเรียกว่าแม็กซิมัมค่าแม็กซิมัมเรตติ้งของอุปกรณ์เหล่านี้นะปรากฏว่าอุปกรณ์บางตัวเนี่ยทนแรงเคลื่อนได้ไม่เกิน36โวลต์ใน36โวลต์เนี่ยนะเป็นตัวที่คิดว่าเป็นแรงเคลื่อนที่น้อยที่สุดเพราะฉะนั้นเวลาเลือกใช้ TVS ไดโอดเนี่ยจะต้องเลือกใช้ที่มีค่าแคมปิ้งวอนเตดนะเดี๋ยวจะขยายให้ดูตรงนี้ให้มากกว่าค่าเวิร์กิ่งวอนเตดค่าเวิร์กิ่งวอนเตดนั้นก็คือสมมติว่าบอร์ดนี้ใช้ไฟที่24โวลต์นะเราจะต้องเผื่อแคมปิ้งวอนเตดไว้ประมาณสัก5โวลต์หรือ10โวลต์นะเพราะฉะนั้นก็แคมปิ้งวอนเตดนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ24บวกอีก10โวลต์ก็คือ34โวลต์นะ34โวลต์เนี่ยตัวทีวีไดโอดเนี่ยเราจะต้องไปเปิดใน Data Sheet ดูว่าค่าแคมปิ้งวอนเตดโดยประมาณเท่านี้เนี่ยมันมีขายไหมถ้าไม่มีขายก็เอาค่าใกล้เคียงค่าใกล้เคียงนี้อาจมากกว่านิดหน่อยหรือน้อยกว่านิดหน่อยนะแล้วเราก็จะซื้อตัวนั้นมานะมาใส่เพราะนั้นตัวไอ้ TVS Diode ตัวนี้นะ เวลาซื้ออุปกรณ์พวกนี้มาเนี่ยเราจำเป็นจะต้องดูแผงในวงจรก่อนว่าอุปกรณ์ตัวไหนที่มีการอ่อนไหวก็คือค่าแม็กซิมัมวอนเตดนี่น้อยกว่าเราจำเป็นจะต้องเผื่ออุปกรณ์ที่มีค่าแม็กซิมัมวอนเตดนะหรืออัตราทนกำลังแรงเคลื่อนเนี่ยนะน้อยที่สุดเนี่ยนะให้คุ้มครองไว้ก่อนเพราะฉะนั้นทีวีได้อดจึงเลือกค่าแคมปิ้งวอนเตดเนี่ยตามงานที่อยู่ในแผงวงจรนี้จำงานที่เราออกแบบไว้นะครับทีวีไดโอดตัวนี้นะมันจะไม่ทำหน้าที่โดยตรงนะมันจะไม่ทำหน้าที่โดยตรงแต่มันจะทำหน้าที่ทางอ้อมหน้าที่ทางอ้อมมันทำงานยังไงเพราะว่า

เนื่องจากไฟเข้าบอร์ดตัวนี้เป็นไฟที่มีกระแสไฟแรงสูงเพราะฉะนั้นแต่ว่า TVS ไดโอดตัวนี้ในสภาวะปกติมันจะต้องไม่ทำหน้าที่แต่ว่าถ้าเกิดมันทำหน้าที่ตลอดเวลาเนี่ยตัวไดโอดตัวนี้จะทนไม่ไหวจะพังนะเพราะฉะนั้นในการออกแบบเนี่ยให้ TVS ไดโอดตัวนี้ทำหน้าที่เป็นตัวอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณนะคอยตรวจจับสัญญาณเท่านั้นเองสัญญาณทานเชียนนะตรวจจับอุปกรณ์สัญญาณทานเชียนเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะส่งหน้าที่ไปยังอุปกรณ์ตัวอื่นนะเดี๋ยวครูจะอธิบายให้เธอเข้าใจอีกทีหนึ่งนะบนแผ่นชาร์ตตัวนี้นะตัวนี้เป็นตัวอย่างวงจรที่ครูได้ออกแบบเอาไว้ป้องกันไฟเกิน24โวลต์นะก็คือครูจะเอาไอ้ TVS ไดโอดตัวนี้ใส่ไว้ตรงด่านหน้าเลยนะยกตัวอย่างเช่นตอนนี้คือไม่ยกตัวอย่างของจริงเลยนะไอ้ TVS ไดโอดตัวนี้ครูใช้ขนาด36โวลต์36โวลต์นะแล้วก็แคมป์เอาไว้ที่36โวลต์หมายความว่าระยะจาก24โวลต์เนี่ยมันจะแคมป์ไว้อีก10โวลต์เพราะฉะนั้นทีวีไดโอดตัวนี้ถ้ามันเกิน36โวลต์เนี่ยมันจะนำกระแสของตัวเองนะคือเขาเรียกว่ากระแสรีเวิร์สเนี่ยนะมันก็จะนำกระแสรีเวิร์สเพราะฉะนั้นกระแสมันก็จะไหลถ้ามันเกินนะถ้ามันเกิน36โวลต์เพราะว่าอุปกรณ์ตัวเนี้ยเป็นตัวเนี้ยกับอุปกรณ์ที่เป็นอยู่ในแผงวงจรเนี่ยจะต้องออกแบบไว้ไม่เกิน36โวลต์ประมาณ35โวลต์นะเพราะว่าตัวเรกูเลตหรือว่าตัวไอ้พวกอุปกรณ์พวกเนี้ยนะมันจะไม่เกินเรตติ้งนี้เพราะฉะนั้นก็ถ้ามันเกิน36โวลต์แล้วเนี่ยจะมีกระแสเขาเรียกว่าถ้ามีแรงเคลื่อนทานเชียนออกมาเนี่ยแบบเนี้ยถ้าเกิน36โวลต์แล้วเนี่ยมันจะตัดนะมันจะตัดตรงนี้ออกไปตัดตรงนี้ออกไปเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือแค่36โวลต์36โวลต์นี่มันก็จะอุปกรณ์พวกเหล่านี้มันก็จะปลอดภัยแต่ว่าครูก็ต้องป้องกันอีกชั้นหนึ่งแต่ว่าไอ้ทีวีไดโอดนี่มันไม่ทำหน้าที่บล็อกหรือว่าคลิปนะมันทำหน้าที่คลิปเหมือนกันอะคลิปสัญญาณทานเชียนตัวนี้นะโดยนำกระแสไหลตามนี้ผ่านLED ตัวนี้นะที่ครูใช้ LED ตัวนี้เป็นตัวบอกว่าตอนนี้มันเกิดทานเชียนแล้วนะเพราะฉะนั้นที่บอร์ดที่บอร์ดครูก็เลยใช้ LED นี่เป็นตัวบอกว่าตอนนี้มันเกิดทานเชียนแล้วนะเดี๋ยวตอนท้ายของเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้เดี๋ยวจะทำสาธิตให้ดูว่าขณะที่มันเกิดทานเชียนมันเกิดเพราะอะไรนะตรงนี้เพราะนั้นเมื่อมีกระแสไหลผ่านทานเชียนทีวีเอสไดโอดครูเรียกทีวีเอสไดโอดก็แล้วกันนะมีกระแสไหลผ่านทีวีเอสไดโอดตัวนี้มันจะเป็นการเพิ่มแรงเคลื่อนตัวนี้เขาเรียกว่าV1 ก็แล้วกันนะคือเพิ่มแรงเคลื่อนตัวนี้ขึ้นมาทำให้ทรานซิสเตอร์ Q1 ไอ้ตรงนี้ก็เรียกว่า Q1 ก็แล้วกันนะทรานซิสเตอร์ Q1 ตัวเนี้ยนะมันเกิดการเขาเรียก

ว่าคือเกิดรีเวิร์สไบอัสก็คือออฟทำหน้าที่ออฟคือตัดขาดวงจรระหว่างจุดนี้กับจุดนี้ตัดขาดไปเลยนะแต่ว่าเวลาตัดขาดวงจรตรงนี้บอร์ดตัวนี้จะไม่มีไฟเลี้ยงนะเมื่อไม่มีไฟเลี้ยงเนี่ยเราจะต้องใช้คาปาซิเตอร์เนี่ยเป็นตัวเก็บไว้ก่อนนะตัว C ตัวนี้เก็บไว้ก่อนนะก็คือเก็บไว้เสร็จแล้วก็ในระหว่างที่ไอ้ที่เกิดทรานเชียนเนี่ยนะครับ Q1 นี่จะบล็อกไม่ให้กระแสไหลเมื่อไม่ให้กระแสไหลเนี่ยไอ้แรงเคลื่อนมันก็จะลดลงแต่ว่า C ตัวนี้จะทำหน้าที่จ่ายไฟให้บอร์ดชั่วขณะเฉพาะในช่วงที่เกิดทรานเชียนวอลเตจเกิดขึ้นนะครูก็เลยไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็เลยเอา LED นี่ดักไว้ก็คือว่าถ้ามันไหลผ่าน LED เนี่ยนะ LED ติดสว่างเนี่ยก็แสดงว่าเกิดทรานเชียนแล้วก็พร้อมกับทำหน้าที่บล็อกไม่ให้กระแสไหลเข้าไปสู่วงจรแต่ว่าในวงจรนี้จะต้องมีไฟเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีไฟเลี้ยงตลอดเวลานั้นครูก็จะเอา C capacitor ตัวนี้นะเป็นตัวปล่อยกระแสไว้ให้ชั่วคราวก่อนนะครับแต่ว่าพอหมดทันเชียนแล้วปั๊บไอ้ transistor ตัวนี้ก็จะต่อวงจรให้เป็นปกตินะครับไอ้ตัวขับมอเตอร์ก็คือตัวนี้ MOSFET ตัวนี้นะซึ่งเราจะต้องเรียนรู้กันต่อไปคราวนี้ครูไม่ได้เน้นในเรื่องนี้เพราะว่าเนื้อหามันไปไม่ถึงทรานซิสเตอร์ตัวนี้ก็เช่นเดียวกันมันอยู่ในตอนถัดไปนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือสัญลักษณ์แบบนี้คือ MOSFET นะทำหน้าที่เป็นสวิตช์ทรานเชียนมันเกิดขึ้นตรงไหนรู้ไหมเกิดขึ้นตรงนี้เมื่อมีกระแสผ่านขดลวดตัวนำนะกดลวดตัวนำนั้นก็คืออุปกรณ์เหล่านี้อันนี้คือขดลวดอันนี้เขาเรียกว่าคอนแทคเตอร์ DC คอนแทคเตอร์นะครับใครที่มียานยนต์ไฟฟ้านะไอคอนแทคเตอร์นี้ก็คือเป็นพระเอกก็คือว่าก ระแสไฟจากแบตเตอรี่EV นะกระแสไฟจากแรงจ่ายนะจะต้องผ่านไอ้เขาเรียกว่าแมกเนติกคอนแทคเตอร์ตัวนี้นะเขาเรียกว่าตอนนี้เขาเรียกว่า DC คอนแทคเตอร์คือเป็นไฟ DC นะไหลผ่านหน้าคอนแทคตัวนี้แล้วก็ต่อไปยังระบบคอมอเตอร์ขับเคลื่อนมอเตอร์อีกทีนึงไอ้ตัวนี้เป็นด่านหน้าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีทรานเชียนเกิดขึ้นเนี่ยไฟมันจะตัดแป๊กแต่ว่าไอ้ตรงนี้เขาเรียกว่าเมนคอนแทคเวลาเราบิดสวิตช์กุญแจหรือว่าปิดเปิดรถยนต์ไฟฟ้านะไอ้คอนแทคตัวนี้มันจะทำหน้าที่ก่อนดังแป๊กเลยเพื่อต่อวงจรเพราะว่าแบตเตอรี่จะต่อคาอยู่กับมอเตอร์ตลอดเวลาไอบอดได้อยู่ตลอดเวลาไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็ไอ้ตัวนี้เขาเรียกว่าแมกเนติกคอนแทคเตอร์แมกเนติกคอนแทคเตอร์เนี่ยมันทำงานโดยใช้คอยนะข้างล่างนี้ก็คือคอยของขดลวดที่พันเป็นสนามแม่เหล็กเพราะฉะนั้นมันก็จะดึงหน้าคอนแทคแป๊กลงมาต่อเสร็จแล้วก็เวลาเราบิดสวิตช์ออฟปั๊บหยุดรถปั๊บมันก็จะเปิดหน้าคอนแทคมันเปิดก็ไฟมันก็จะไม่ไหลเข้าที่อุปกรณ์ที่จะขับมอเตอร์เพราะฉะนั้นไอ้การยุบตัวของสนามแม่เหล็กอันนี้คือหายนะเลยนะครับมันจะเกิดเขาเรียกว่าแบ็ก EMF เกิดขึ้นนะแบ็ก EMF ตัวนี้นะครับมันจะขอให้มันยากกับการเรียนรู้เดี๋ยวจะเขียนรายละเอียดให้ดูว่าไอ้มันเป็นยังไง

เมื่อมีกระแสไหลผ่านขดลวดตัวนำไม่ว่ามอเตอร์ก็ดีมอเตอร์ก็ดีหรืออุปกรณ์ที่มีขดลวดทั้งหลายเนี่ยมันจะไหลผ่านเนี่ยมันเหมือนกับเราบีบสปริงนะบีบสปริงนี่ขดลวดนี่เปรียบเหมือนสปริงทางไฟฟ้านะคือขณะที่กระแสไหลเนี่ยนะมันเหมือนเราบีบสปริงเอาไว้แต่ว่าพอเราหยุดกระแสคือเป็นสวิตชิ่งออฟนะหยุดกระแสเนี่ยปั๊บมันก็จะดีดดึงออกมาเลยไอแรงเคลื่อนที่เกิดขึ้นดึงเข้าไปเนี่ยมันก็จะสวนกับกระแสไปในทิศทางก็คือดีดดึงออกมาเนี่ยนะครับไอแรงเคลื่อนที่เกิดขึ้นมันจะเกิดในทิศทางตรงนี้สวนกันกับไอ้นั่นเลยก็คือเขาเรียกว่าไอ้แรงเคลื่อนไปตามขั้วลบขั้วลบนี่มันจะย้อนขึ้นไปนี่ทำให้อุปกรณ์ตัวนี้พังได้ย้อนกลับไปทำให้อุปกรณ์ตัวนี้พังได้เพราะฉะนั้นเราจะจำเป็นจะต้องป้องกันไว้นะป้องกันไว้ก็คือว่าเราจะต้องมีเขาเรียกว่าไดโอดอีกตัวนึงนะซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายในหัวข้อถัดไปก็คือไดโอดตัวนี้แคลมเอาไว้เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นไดโอดตัวนี้จะทำหน้าที่ขณะที่เราสวิตชิ่งออฟก็คือไอ้ตัวนี้คือหยุดนำกระแสเมื่อหยุดนำกระแสปั๊บเนี่ยมันจะเกิดเขาเรียกว่าแบ็กอิมเอฟเกิดขึ้นแบ็กอิมเอฟที่เกิดจากคอยเนี่ยนะครับมันก็จะไม่รู้จะไปไหนถ้าเกิดเราไม่มีไดโอดนะถ้าเกิดเราไม่มีไดโอดเนี่ยปั๊บมันก็จะพุ่งพรวดออกมาเนี่ยสวนทางกันเนี่ยทำให้ไอ้ตัวเนี้ยเสียหายได้เพราะฉะนั้นเราคิดจะมีไดโอดอีกตัวหนึ่งนะแคลมมันไว้ตัวนี้พอไอ้ตัวนี้มันสวิตชิ่งออฟใช่ไหมกระแสมันก็จะไหลวนอยู่เนี่ยกลับไป

อวดชนิดไหนที่สามารถที่จะทนค่ากระแสแบ็กอีเมฟตัวนี้ได้นะแบ็กอีเมฟตัวนี้เป็นตัวทำให้เกิดหายนะกับวงจรขับวงจรขับกำลังนะทั้งหมดหรือวงจรทั้งหมดก็ได้เพราะว่าถือว่าเป็นวงจรเดียวกันใช้แรงเคลื่อนเดียวกันนะครับตัวนี้ไอ้นัก power electronic ทั้งหลายเนี่ยนะที่เรียนรู้แล้วเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้ให้ถูกนะแล้วก็ต้องเรียนรู้การทำงานของมันด้วยเพราะฉะนั้นอุปกรณ์พวกที่มีขดลวดทั้งหลายเนี่ยนะเราจะต้องเอาอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็จัดหาวิธีป้องกันให้มันนะทีวีเอสไดโอดจึงจำเป็นจะต้องเรียนรู้ตัวนี้นะครับแล้วก็ค่าอุปกรณ์ค่าเขาเรียกพารามิเตอร์ต่างๆเนี่ยเราจำเป็นจะต้องเรียนรู้ก็ว่าแคมปิ้งโวลเตจนั้นก็คือแรงเคลื่อนที่มันสามารถที่จะรักษาสภาพของมันได้นะเป็นไดโอดที่รักษาสภาพแรงเคลื่อนของไดโอดตัวนี้ได้ก็คือแคมปิ้งโวลเตจนี้คือมันถูกตัดยอดไปแล้วนะถูกตัดยอดไปแล้วแล้วก็รักษาสภาพระดับของแรงเคลื่อนตัวนั้นไว้ได้ส่วนเบรกดาวน์โวลเตจตัวนี้ก็คือว่าหมายว่าไอ้จุดนี้เป็นจุดที่วิกฤตที่จะเริ่มนำกระแสแล้วนะจุดนี้เดี๋ยวเอาเลเซอร์จุดนี้นะจุดนี้นะที่พอยเตอร์ชี้เนี่ยนะครับจุดนี้เป็นจุดวิกฤตที่มินเมที่จะเริ่มนำกระแสแล้วเราเรียกว่า breakdown voltageถ้านักศึกษาเปิด data sheet ดูก็จะมีช่องเขาเรียกว่า clamping voltage เท่าไหร่แล้วก็ breakdown voltage เท่าไหร่แล้วก็ working voltage เท่าไหร่ที่อนุญาตให้ใช้ working voltage เขาจะเผื่อค่าความปลอดภัยเอาไว้แล้วนะของอุปกรณ์ไว้แล้วเรียบร้อยนะตัวนี้คราวนี้ว่าถ้าเราเอาไดโอดไอ้2ตัวมาต่อชนกันตามสัญลักษณ์ตัวเนี้ยมันก็จะ clamping ทั้งไฟบวกไฟลบได้เลยนะการติดตั้งทีวีเอสไดโอดเนี่ยเขาจะติดตั้งตรงนี้นะก็คือไอ้ตรงนี้คือแหล่งจ่ายไฟมันจะต้องมี R อยู่ตัวหนึ่งนะ R ตัวนี้นะเขาเรียกว่า impedance นะเนื่องจากส่วนใหญ่แล้วมันเป็นขดลวดนะก็มีด้านมีขดลวดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทานเชียงวนเตดเดี๋ยวนี้นะมันจะถูกดูดซับไว้ส่วนหนึ่งนะตัวนี้ดูดซับไว้ส่วนหนึ่งนะแล้วก็ไอ้ตรงนี้คือโปรเทคชั่นเซอร์กิตก็คือแผงวงจรที่เราจะนำมาต่อใช้เพราะฉะนั้นทีวีไดโอดตัวนี้นะที่เป็นสัญลักษณ์เหมือนซินเนอร์ตัวนี้นะจะทำหน้าที่ของมันนั่นเองนะเป็นทำหน้าที่เป็นด่านหน้าเลยเราเรียกว่า energy absorbing resistor ไอ้ตัวนี้ก็คือค่าตัวต้านทานตัวหนึ่งที่เราจะต้องนำมาต่อไว้ในวงจรแต่ว่าค่าต้านทานตัวนี้อาจจะไม่จำเป็นมากนักนะในระดับสัญญาณแต่ว่าในระดับไอ้ที่กระแสสูงๆเราจำเป็นจะต้องมีค่าตัวความต้านทานอยู่ระดับหนึ่งเพราะว่าไม่งั้นตัวนี้อาจจะเสียหายได้นะตัวซีเนอร์ไดโอดตัวนี้จะเสียหายได้นะเพราะฉะนั้นก็อันนี้คือวิธีการนำมาใช้ในมาติดตั้งแต่ไอ้ตัวนี้มันจะนำกระแสได้ชั่วขณะเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นใน data sheet เนี่ยนายกตัวอย่างใน data sheet เนี่ยเขาจะบอกไว้ว่า camping voltage เท่าไหร่เดี๋ยวจะขยายให้ดูก็ได้ช่องนี้เขาจะบอกเลยว่าเป็น bidirect หรือ unidirect นะ KE นี่ unidirect นะก็คือทางเดียวไดโอดคือ

ปิ้งเฉพาะไฟบวกทางเดียวอันนี้แคมปิ้งเฉพาะไอ้ทั้งไฟบวกไฟลบด้วยอันนี้ส่วนใหญ่จะใช้กับวงจรที่เป็น AC นะครับแล้วก็ตรงนี้นะน้องดูตรงนี้ช่องนี้ maximum camping voltage นะคือ VC นั่นเองนะที่เท่าไหร่ 9.2 โวลต์ 10 โวลต์ 11 โวลต์นะแต่ของครูใช้ทั้งเกินกว่านี้นะครับแต่ไอ้นี้ครูเอามาเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองที่จะบอกว่าโอเคเขาจะบอกอะไรไว้บ้างที่ data sheet นะเพราะฉะนั้นในการเลือกทีวีไดโอดตัวเนี้ยเราจำเป็นจะต้องดูค่าแคมปิ้งโวลเตจไว้ยกตัวอย่างเช่นบอร์ดนี้นะครับจะใช้ไฟไม่เกิน24โวลต์เพราะฉะนั้นครูก็จะเลือกแคมปิ้งโวลเตจแค่36โวลต์นะเท่านั้นเองนะมันยังมีอีกตัวหนึ่งมันไม่ใช่ไดโอดแต่ว่ามันไปอยู่กลุ่มเดียวกันนะครูก็เลยจับเอามาผนวกเพราะว่ามันทำหน้าที่เหมือนกันนะแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันไม่มีขั้วนะเขาเรียกว่า MOV นะ MOV นี่ย่อมาจาก Metal Oxide Varistor นะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้มันทำจากออกไซด์ของโลหะนะเอามาผสมกันนะแล้วก็เช็คความหนาของแผ่นนะแผ่นตามนี้เหมือนเหรียญ10สตางค์เหรียญบาทอะไรเงี้ยแล้วก็เอาลวดตัวนำมาแปะยึดเอาไว้ที่คนละด้านเป็นแบบนี้อุปกรณ์ตัวนี้เป็นอุปกรณ์ด่านหน้านาติ้งทำหน้าที่ทั้งไฟกระแสตรงกระแสสลับนะมีเขาเรียกค่าแคมปิ้งโวลเตจเช่นเดียวกันกับทีวีไดโอดนะเพราะฉะนั้นก็จัดว่าอยู่ในกลุ่มเดียวกันแต่ว่าเป็นอุปกรณ์ไม่มีขั้วนะใช้ถ้าได้ทั้งไฟ AC แล้วก็ไฟ DC ก็คือไฟกระแสสลับและไฟกระแสตรงนะแล้วอุปกรณ์ตัวนี้เขาจะออกแบบไว้ที่แรงเคลื่อนสูงๆนะประมาณสัก60กว่าโวลต์ขึ้นไปนะจนถึง200 300โวลต์นะตัวนี้ส่วนใหญ่จะใช้ในอุปกรณ์พวก power supply นะ switching power supply นะเพราะนั้นเราเรียกตัวนี้ว่า MOV เนี่ยเขาไม่มีขายหรอกแล้วก็คนขายเขาไม่รู้จักเราต้องเรียกตัวนี้ชื่อว่าวาริสเตอร์นะเพราะฉะนั้นเวลาไปซื้ออุปกรณ์เนี่ยเขาเรียกว่าต้องซื้อวาริสเตอร์ตัวหนึ่งนะต่อไปนี้ครูจะสาธิตทดลองให้ดูว่าวงจรที่ครูออกแบบไว้เนี่ยนะมันทำหน้าที่ไอทีวีไดโอดเนี่ยมันทำหน้าที่อย่างไรครูได้ออกแบบเอาทีวีไดโอดตัวนี้นะครับเข้ามาไว้ในแผงวงจรที่จะควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้านะครับโดยผ่านอุปกรณ์ควบคุมซึ่งเราจะต้องเรียนรู้กันต่อไปนะตรงนี้ตอนนี้ก็เป็นแบ็คบ็อกไว้ก่อนนะแล้วก็สัญญาณที่จะเข้ามาควบคุมก็คือสัญญาณไฟ4เส้นตัวนี้นะทีวีไดโอดเนี่ยจะถูกวางไว้ตรงนี้นะวางบนแผงวงจรไว้ตรงนี้นะเห็นนะเป็นตัวดำๆแล้วก็มีค่าสีบอลอยู่นะมันเหมือนกับด้วยไดโอดธรรมดาแต่ว่ามันทำหน้าที่เป็นระงับคือดักจับไอ้แรงเคลื่อนทานเชียนที่มันจะมาจากขดลวดของมอเตอร์ตัวนี้นะวิ่งย้อนกลับไปที่บอร์ดแล้วก็ออกทางกระแสไฟบวก

กระแสไฟลบเพราะฉะนั้นแรงเคลื่อนถ่านเกียนตัวนี้ถ้าเราไม่มี GVS ไดโอดไอเป็นตัวจับไฟที่เกิดถ่านเกียนเนี่ยจะเข้ามายังบอร์ดได้โดยผ่านไอตัวอุปกรณ์เขาเรียกว่าโวลเตจเรกูเลเตอร์ตัวนี้นะซึ่งเราจะต้องเรียนรู้กันต่อไปเนี่ยแล้วก็มาทำสร้างหายนะให้กับวงจรพวกนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าพวกนี้วงจรที่อยู่บนแผงนี้จะทำงานที่แรงเคลื่อนต่ำๆเท่านั้นเองนะเพราะเป็นซิกแนลส่วนอุปกรณ์ที่เป็นกำลังจริงๆที่เราจะต้องเรียนรู้กันต่อไปมันจะนอนอยู่ข้างล่างนะซึ่งตอนนี้เราจะไม่เน้นตัวนี้แต่ว่าจะมาสาธิตว่าเมื่อมันเกิดทานเชียนเนี่ยกูก็ออกแบบให้หลอด LED ตัวนี้ตัวสีแดงตัวนี้เป็นตัวติดสว่างนะเดี๋ยวเราจะสาธิตกันตอนนี้ครูได้เสียบปลั๊กไฟพร้อมที่จะเข้าบอร์ดแล้วนะครับเห็นหลอดไฟสีแดงติดนี่แสดงว่ามีไฟ24โวลต์เนี่ยมาเลี้ยงวงจรแผงวงจรนี้แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตไฟสีเขียวตัวนี้นะไฟสีเขียวนี้คือเป็นไฟที่24โวลต์เนี่ยผ่านวงจรมาแล้วนะมาเลี้ยงบอร์ดพร้อมที่จะทำงานแล้วนะแต่ว่าตอนนี้มันไอทีวีไดโอดเนี่ยมันยังไม่ทำหน้าที่ของมันมันจะทำหน้าที่ตอนที่มันเกิดถ่านเชียนจริงๆแต่ว่าถ้าเกิดเราเริ่มให้บอร์ดตัวนี้มันทำหน้าที่ขับมอเตอร์นะกดเดินหน้านะค่อยๆเร่งไป

ไม่เกิดเพราะว่าเราค่อยๆเร่งไปนะหยุดนะแต่ว่าถ้าเกิดเราเร่งกระทันหันเนี่ยในงานอุตสาหกรรมเนี่ยมันอาจจะค่อยๆเร่งไปหรือว่ากระชากเร่งเลยนะลองดูนะเนี่ยเราจะเห็นหลอดกระพริบเลยแสดงว่าทานเชียนเกิดขึ้นนะคราวนี้ว่าถ้าเกิดมอเตอร์กำลังหมุนเดินหน้าอยู่เนี่ยเรากดถอยหลังจะเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมไฟสีแดงนี่กระพริบเลยแสดงว่าในช่วงที่มันเกิดหยุดบังคับให้มอเตอร์แกนมอเตอร์หยุดแล้วก็วิ่งถอยหลังเลยเนี่ยนะครับไอ้ขดลวดมันยุบตัวเมื่อขดลวดยุบตัวเนี่ยมันจะเกิดแบ็กอิมเมฟเกิดขึ้นไอ้ตัวนี้สร้างความหายนะให้กระบอกทันทีเลยนะแต่ว่ากว่าครูจะรู้เนี่ยนะใช้เวลาเกือบ10ปีนะตั้งแต่สร้างบอร์ดขึ้นมาแรกปรากฏว่าเข้าไปใช้ในงานเกษตรบ้างไปขับเคลื่อนหุ่นยนต์บ้างพังหมดนะแต่ว่าหลังๆนี่ครูเริ่มศึกษาว่าสาเหตุว่าทำไมมันถึงเกิดไอ้ตัวนี้เกิดขึ้นนะทั้งที่บอร์ดเนี่ยตัวอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยสามารถรองรับกระแสของมอเตอร์ได้ก็เรามาศึกษาลึกๆซึ้งไปว่าปรากฏว่ามันจำเป็นจะต้องมีตัวดักจับอุปกรณ์การดักจับอุปกรณ์ก็คือตัวนี้ทีวีไดโอดตัวนี้ดักจับทันเชียนวอลเตจเสร็จแล้วมันก็จะบล็อกตามที่ครูอธิบายไว้เมื่อกี้นี่นะครับเอาอีกทีนะนี่เห็นไหมเดี๋ยวว่ามันเกิดเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังทันทีเลยเนี่ยนะเบรกนะนะปกติแล้วมันจะไม่เกิดแต่ว่าในกรณีที่มอเตอร์เร่งกระทันหันเนี่ยนะกรณีที่เราขับรถนะถ้าใช้ไอ้มอเตอร์ตัวนี้เป็นมอเตอร์สำหรับขับรถยนต์ไฟฟ้าถ้าเกิดเราเร่งปึ๊ดกระทันหันไปเลยนะครับบอดพังเนี่ยนะบางทีสร้างความหายนะให้กับชีวิตเราด้วยนะไม่ใช่เฉพาะรถยนต์นะเกิดไปขัดข้องหรือว่าไปดับกลางไฟแดงเงี้ยเรียบร้อยเลยนะไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะเพราะฉะนั้นอันตรายมาก

ครับเพราะนั้นบอร์ดของครูที่ออกแบบแล้วก็จำหน่ายนะก็คือถือโอกาสจำหน่ายไปเลยนะไอ้วางขายไปเลยเนี่ยนะครูจะต้องมีระบบป้องกันนะเพราะนั้นใครที่เอาบอร์ดของครูนะรับรองไม่พังแน่นอนนะสบายใจได้ก็ขอจบวันนี้เราได้เรียนรู้ในเรื่องของทีวีและไดโอดนะซึ่งทำหน้าที่ระงับหรือดูดซับแรงเคลื่อนทานเชียนที่เป็นสไปร์แหลมๆนะตามสไลด์นั้นนะออกไปแต่ตัวมันเนี่ยมันอาจจะไม่ทำหน้าที่ของมันเองแต่ว่ามันจะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยว่าโอเคนะมันเกิดขึ้นแล้วนะเป็นด่านหน้าเลยแล้วก็นำเอาผลของการทำงานของมันเนี่ยนะไปใช้ในการในระบบป้องกันอีกทีนึงนะแบบนี้ก็หวังว่านักศึกษาคงจะต้องนำไปใช้อย่างจริงจังนะเวลาออกแบบเพราะว่าถ้าเกิดในโรงงานอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีการเผื่อไอ้ตรงนี้ไว้เนี่ยนะนักศึกษาจะไม่สามารถสร้างเครื่องมือเครื่องจักรเครื่องใช้ที่ปลอดภัยได้นะใช้สองสามทีพังนะใช้ครั้งสองครั้งพังหมดนะพังโดยไม่มีสาเหตุสมมติว่าไอ้ทรานซิสเตอร์ตัวนี้พังทรานซิสเตอร์ตัวนี้พังหรือ MOSFET ตัวนี้พังหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้พังก็เปลี่ยนเฉพาะตัวนั้นถ้าเปลี่ยนมาใช้งานได้สักพักพังอีกนะเพราะฉะนั้นก็เกณฑ์การซ่อมไม่รู้จบเผลอๆไอ้ตัวอื่นอีกพังอีกนะเกินเรตติ้งโวลเตจของมันพังอีกเพราะฉะนั้นการออกแบบจะต้องมีความละเอียดรอบคอบนะขอฝากน้องๆนักศึกษาว่าเราเป็นช่างเราเป็นวิศวกรต่อไปในอนาคตเนี่ยเราจำเป็นจะต้องเรียนรู้ไอ้ระบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นระบบป้องกันเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็อุปกรณ์ระบบป้องกันตัวนี้ก็คือ TVS ไดโอดนั่นเองนะที่จะนำไปใช้แล้วก็ขอฝากไว้อีกตัวหนึ่งก็คือวาริสเตอร์ก็คือวาริสเตอร์ตัวนี้มันทำหน้าที่เช่นเดียวกันกับ TVS ไดโอดแต่มันสามารถที่จะนำกระแสได้ทั้งสองทางเลยนะก็วันนี้ครูขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะแล้วก็พบกันตอนต่อไปซึ่งเป็นเรื่องอุปกรณ์ที่มีขา3ขาแล้วนะ2ขานี่คือจบกันทีนึงนะวันนี้ครูขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: วันอนันทมหิดลตรงกับวันที่9มิถุนายนของทุกปีถือเป็นอีกวันสำคัญของไทยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัทธมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ผู้ทรงให้กำเนิดวงการแพทยศาสตร์ซึ่งได้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่ยิ่งต่อวงการแพทย์และการศึกษาทรงมีพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนด้วยทรงตระหนักว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศวันอนันทมหิดลยังเป็นวันที่ใช้ยกย่องบุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อดูแลสุขภาพชีวิตของประชาชนด้วยความเมตตาความรับผิดชอบและจิตวิญญาณแห่งการให้จึงเป็นอีกหนึ่งวันที่เตือนให้เราทุกคนเห็นความสำคัญของสุขภาพการดูแลตนเองครอบครัวสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิ

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะครับในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์เนี่ยนะครับมีความสำคัญในตัวเครื่องยนต์ในกรณีที่จะต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของความร้อนของเครื่องยนต์ก็ดีนะครับหรือประสิทธิภาพในส่วนของกลไกของเครื่องยนต์ก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่จะทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับ 1. ถุงมือ 2. ผ้าทำความสะอาด 3. ฟิลเลอร์เกต 4. ประแจใช้ปรับตั้งสกรูไขควงใช้ในการปรับตั้งสกรูแล้วก็ชุดบล็อกในการหมุนหาจังหวะการทำงานของเครื่องยนต์ต่อไปจะเป็นวิธีการในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์ครับครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์ขั้นตอนแรกนะครับให้ทำการเปิดฝาครอบวาล์วของเครื่องยนต์ออก

ต่อไปหมุนเครื่องยนต์ที่มูเล่เผาข้าวเหวี่ยงโดยใช้บล็อกขนาดที่ถูกต้องหมุนเครื่องยนต์ให้สูบ1อยู่ในจังหวะอัดสุดและสูบ4อยู่ในจังหวะโอเวอร์แลปสำหรับขั้นตอนการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะหาจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบและสามารถที่จะทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของแต่ละสูบได้นะครับส่วนตำแหน่งนี้คือลิ้นไอดีตำแหน่งนี้คือลิ้นไอเสียนะครับขณะนี้เราจะทำการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะหาตำแหน่งอัดสุดของสูบ1ในการหมุนเครื่องยนต์สูบ1อัดสุดลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียสามารถที่จะขยับให้มีระยะห่างได้ในจังหวะอัดสุดของสูบ1เมื่อขยับตำแหน่งของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียนะแล้วให้ทำการสังเกตที่มาร์คหน้าเครื่องยนต์ที่มูเล่จะต้องตรงกับเลข0หลังจากที่เราทำการหมุนเครื่องยนต์หาจังหวะอัดของสูบ1เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทำการหมุนเครื่องยนต์หาจังหวะอัดของแต่ละสูบเพื่อที่จะ

ให้ตรงตำแหน่งของการปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบการปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบควรที่จะปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบนั้นให้อยู่ในจังหวะอัดสุดทุกสูบนะฮะเริ่มจากสูบ1อัดสุดนะครับหมุนเครื่องยนต์อีก180องศาตามมุมเผาเขวียงจะตรงตามลำดับขั้นการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ก็คือ1 3 4 2ต่อไปจะเป็นการหมุนเครื่องยนต์ให้ได้180องศาตามลำดับขั้นการจุดระเบิดจากตำแหน่งมาร์คนะครับหมุนไป180องศาจังหวะอัดสูบต่อไปจะต้องเป็นสูบที่3เมื่อได้ตำแหน่ง180องศาแล้วทำการตรวจเช็คสูบที่3ลิ้นไอดีจะขยับได้และลิ้นไอเสียจะขยับได้นะครับต่อไปเป็นการหมุนเครื่องอีก180องศาและสูบต่อไปเป็นจังหวะอัดจะต้องเป็นสูบที่4ในการหมุนเครื่องสูบ4มาร์คจะต้องกลับมาตรงที่เดิมในตำแหน่งของสูบ1จังหวะนี้สูบ4อยู่ในจังหวะอัดสุดลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียจะขยับได้เช่นเดียวกันต่อไปจะเป็นจังหวะสูบ2อัดสุดหมุนเครื่องยนต์ไปอีก180องศา

ในจังหวะนี้สูบ2จะอยู่ในตำแหน่งอัดสุดลิ้นในดีและลิ้นในเสียจะมีการขยับให้ตัวได้ครับขั้นตอนนี้เป็นการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะทำการหาจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบในจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบเราสามารถที่จะนำไปทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของแต่ละสูบได้ขั้นตอนในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะครับตามลำดับขั้นการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ที่กำหนดไว้สูบ1สูบ3สูบ4และสูบ2ในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์เราจะเริ่มจากสูบ1ก่อนนะครับโดยการหมุนเครื่องยนต์ให้ตำแหน่งมาร์คที่บุเล่เผาเข้าเหวี่ยงตรงกับมาร์คที่เครื่องยนต์และตรวจระยะห่างของลิ้นไอดีที่สูบ1และลิ้นไอเสียที่สูบ1จากนั้นให้ทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียส่วนสูบต่อๆไปตามลำดับขั้นการจุดระเบิดก็คือสูบที่3สูบที่4สูบที่2ให้ปฏิบัติการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นตามสูบที่1การตรวจวัดระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของสูบที่1วิธีการเริ่มต้นนะครับทำนำเอาฟิลเลอร์เกตที่มีค่ากำหนดในที่นี้กำหนดไว้อยู่ที่ 0.20 มิลลิเมตรตรวจสอบระยะห่างของลิ้นไอดีก่อนที่จะทำการปรับตั้งถ้าตรวจสอบแล้วมีระยะห่างมากเกินไปให้ทำการปรับตั้งโดยขั้นตอนนี้ครับ 1.คลายสกรูล็อกและนำเอาฟิลเลอร์เกตเสียบเข้าไประหว่างก้านวาล์วและกระเดื่องกดลิ้น

ทำการปรับสกรูปรับตั้งให้สัมผัสกับฟิลเลอร์เกตและล็อกน็อตล็อกทำการดึงฟิลเลอร์เกตเพื่อที่จะตรวจสอบระยะสัมผัสถ้ามีระยะสัมผัสแสดงว่าใช้ได้แต่ถ้ายังหลวมเกินไปให้ทำการปรับตั้งอีกครั้งทำลักษณะนี้กับลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียในขณะที่ทำการปรับตั้งในแต่ละสูบให้ทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียตามลักษณะเดิมของแต่ละสูบจนครบ

0: ถยนต์ที่นายอยากได
1: ้คุณลุงครับบนชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
2: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
0: เป็นแรงบันดาลใจยังไงล่ะคะ
2: ที่จริงเรื่องมันก็ตั้งแต่20กว่าปีก่อนตอนนั้นลุงเพิ่งเปิดร้านใหม
3: ่ๆพุทธศักราช2544
2: พวกหนังสือกีฬาก็จะอยู่ชั้นนี้แหละครับ
4: ขอโทษด้วยครับผมไม่อยากได้แล้ว
2: อ้าวทำไมล่ะครับ
4: จะอ่านเยอะแค่ไหนจะซ้อมเยอะแค่ไหนมันก็ไม่ทำให้ผมเก่งขึ้นหรอก
2: อย่าเพิ่งหมดกำลังใจสิครับ
4: จริงๆผมควรจะเลิกว่ายน้ำแล้วไปทำอย่างอื่นได้แล้ว

0: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกที่พูดถึงความพยายามผมอ่านจบแล้วคิดว่าน่าจะเหมาะกับคุณนะครับไม่นานลุงก็เห็นเขาคนนั้นในทีวีเขาได้ไปแข่งว่ายน้ำในฐานะตัวแทนทีมชาติอีกครั้งหนึ่งก็เคยมีเจ้าของกิจการที่ธุรกิจของเขาขาดทุนมาเป็นปีแต่ก็ไม่ยอมปลดพนักงาน
1: ไม่พวกเขากว่าผมหลายเท่า
0: ผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับคุณเป็นผู้นำที่ดีเหมือนตัวละครในเรื่องติโตที่ในหลวงทรงแปลเป็นเรื่องของผู้นำคนหนึ่งที่พยายามพาประเทศฝ่าวิกฤตผมเชื่อว่าถ้าคุณมีความมุ่งมั่นและความพยายามเหมือนติโตน่าจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับแล้วก็สาวออฟฟิศคนหนึ่งที่เธอรู้สึกว่าเธอทุ่มเทให้กับบริษัทอย่างมากแต่เจ้านายไม่เคยเห็นคุณค่าจนเธออยากลาออกลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับเล่มนี้ในหลวงท่านแปลเป็นเรื่องของหน่วยสืบราชการลับที่พยายามช่วยให้บ้านเมืองรอดพ้นสงครามอยู่หลายปีโดยไม่มีใครรู้เพราะเขาเชื่อว่าการทำดีไม่จำเป็นที่ผลต้องเกิดกับตนเองแต่ควรให้เกิดกับบ้านเมือง
2: คุณลุงมีการ์ตูนไหมครับปิดเทอมแล้วอ่ะแม่บอกว่าให้อ่านการ์ตูนได้ครับ
0: งั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยเล่มนี้ในหลวงแต่งนะจะได้เห็นว่าคุณทองแดงนั้นมีความซื่อสัตย์ฉลาดและกตัญญูมากๆเลยละ
3: ว้าว
2: เฮ้ยดูดิคนทองแดง
4: โหผมขอทั้งสี่เล่มเลยได้ไหมครับปู่
1: อืมที่จริงของปู่ก็มีครบนะแต่อยู่ที่เพชรบุรีโน่นนะถ้าอย่างนั้นปู่ซื้อให้แม่เป็นของขวัญละกัน
4: เย้
0: เป็นของขวัญที่ดีมากเลยนะครับเพราะหนังสือของในหลวงรัชกาลที่9ทั้งสนุกและมีข้อคิดทุกเล่มท่านทรงแตกฉานเรื่องภาษามากเลยล่ะครับ
5: แล้วพระองค์ท่านก็ใช้พระปรีชาสามารถทางภาษา
1: สอนให้คนมีหลักการในการดำเนินชีวิตทั้งเรื่องความพยายามการทำดีโดยไม่หวังผลความมุ่งมั่นที่จะผ่านพ้นวิกฤตและความซื่อสัตย์กตัญญู
0: และท่านก็ทรงต้องการให้เข้าถึงทุกคนด้วยนะแม้แต่ผู้มีปัญหาทางการมองเห็นก็มีพระมหาชนกฉบับอักษรเบรลด้วย
2: โหดีมากๆเลยค่ะ
0: อ
2: ้
0: าวนี่ได้แล้ว4เล่ม
4: โห
6: วันนี้ได้รู้ว่าหนังสือที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงแต่งและแปลทั้งนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตพระมหาชนกและเรื่องทองแดงทุกเล่มมีคำสอนและสร้างแรงบันดาลใจช่วยให้คนไทยมีหลักการในการดำเนินชีวิต

0: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระอัจฉริยภาพทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะมีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะ
1: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายหรอครับ

สวัสดีค่ะพบกับครูกวางครูกมลชนกเกรียงไกรครูประจําสาขาวิชาช่างก่อสร้างวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับอุบัติเหตุในงานก่อสร้างอุบัติเหตุในงานก่อสร้างเนี่ยจะพบเห็นได้บ่อยเลยในหน้าหนังสือพิมพ์หน้าข่าวทุกวันนี้ค่ะครูก็เลยจะขอมาให้ความรู้เกี่ยวกับอุบัติเหตุในงานก่อสร้างว่ามันมักจะเกิดเหตุอะไรบ้างในงานก่อสร้างเกิดจากสาเหตุอะไรมีวิธีการป้องกันยังไงนะคะแต่ก่อนอื่นเลยที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับอุบัติเหตุในงานก่อสร้างเนี่ยเราจะต้องรู้ก่อนว่างานก่อสร้างเนี่ยมันคืออะไรงานก่อสร้างหรือว่า construction เนี่ยมันคือการประกอบเกี่ยวกับการก่อสร้างทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นอาคารพักอาศัยยกตัวอย่างเช่นอาคารบ้านเรือนอาคารพาณิชย์อพาร์ตเมนต์ห้องเช่าหรือจะรวมไปถึงคอนโดมิเนียมที่มีขนาดใหญ่ก็เรียกว่าอาคารพักอาศัยหรือส่วนที่ไม่เป็นอาคารพักอาศัยก็นับเป็นการก่อสร้างเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นพวกสาธารณูปโภคต่างๆเขื่อนสะพานถนนเนี่ยค่ะก็นับเป็นอาคารสิ่งก่อสร้างที่ไม่ใช่อาคารพักอาศัยเหมือนกันนอกจากนี้นอกจากอาคารพักอาศัยอาคารที่ไม่ใช่พักอาศัยแล้วยังรวมไปถึงงานรื้อถอนงานต่อเติมต่างๆก็นับเป็นงานก่อสร้างด้วยค่ะส่วนอุบัติเหตุหมายถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่เราไม่ได้ตั้งใจให้เกิดขึ้นไม่รู้ว่ามันจะเกิดตอนไหนเนี่ยคืออุบัติเหตุแต่มันมีสาเหตุแล้วก็มีผลกระทบที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อทั้งทรัพย์สินต่อทั้งร่างกายความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรบ้างไม่รู้ว่าจะเกิดน้อยเกิดมากอาจจะสูญเสียต่อร่างกายอาจจะแค่บาดเจ็บเล็กน้อยหรือว่าบาดเจ็บมากถึงขั้นทุพพลภาพพิการสูญเสียอวัยวะหรือจะสูญเสียชีวิตไปเลยก็ได้อันนี้ก็คืออุบัติเหตุนะคะของการเกิดอุบัติเหตุในงานก่อสร้างเนี่ยครูสรุปว่ามันมีประมาณ3องค์ประกอบด้วยกันก็คือองค์ประกอบแรกคือตัวบุคคลองค์ประกอบที่2คือสภาพแวดล้อมองค์ประกอบที่3คือลักษณะงานสำหรับตัวบุคคลนะคะอาจจะเกิดจากความประมาทเราทำงานมาเป็นเวลานานใช่ไหมคะเราก็มีความชำนาญมีความเชี่ยวชาญเนาะจนบางทีเนี่ยผู้ปฏิบัติงานเนี่ยเขาเกิดความประมาทเกิดความชินชาไปแล้วทำให้เขาไม่ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในหน้างานเช่นทำงานหน้างานเนี่ยมาทุกวันปีนขึ้นไปอยู่บนนั่งร้านทุกวันจนบางทีเนี่ยเขาไม่เห็นความสำคัญแล้วว่าจะต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลก็ทำให้พลาดพลั้งตกลงมาได้รับบาดเจ็บได้อย่างเงี้ยค่ะก็นับเป็นความประมาทหรือบางทีเราจบไปใหม่ๆใช่ไหมยังมีความคึกขนองอยู่เล่นกับเพื่อนที่หน้างานผลักกันอยู่ชั้น2ชั้น3ชั้น30ผลักกันที่หน้างานผลักพลั้งมือหน่อยผลักแรงหน่อยเพื่อนเซตกอาคารไปอย่างเงี้ยค่ะก็นับเป็นความประมาทหรือว่าเกิดจากการละเลยไม่เอาใจใส่ไม่ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยเนาะเราละเลยเราเคยใส่หมวกใส่รองเท้าเซฟตี้วันนี้เราไม่สนใจละปล่อยมันเราใส่รองเท้าแตะเกิดเหยียบตะปูเกิดติดก็นับเป็นอุบัติเหตุในงานก่อสร้างได้ถ้ามันเกิดเล็กๆมันก็ไม่เกิดความสูญเสียใช่ไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่เราประมาทมากประมาทกับเรื่องใหญ่ๆเรื่องสำคัญเนี่ยมันก็จะเกิดความเสียหายไม่ใช่แค่กับตัวเองอาจจะทำให้เพื่อนๆหรือว่าผู้ที่ปฏิบัติงานร่วมกับเราเนี่ยบาดเจ็บด้วยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะต่อไปเป็นสภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมก็คือปัจจัยหรือว่าสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่มันอยู่รอบไซต์งานก่อสร้างของเราเนี่ยมันส่งผลต่อการทำงานของเราทำให้อาจจะเกิดอุบัติเหตุยกตัวอย่างเช่นเราทำงานมีแดดจัดเลยมีแดดจัดแดดร้อนทำให้เราเกิดการหน้ามืดวิงเวียนเป็นลมหัวฟาดพื้นอาจจะได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะหัวฟาดพื้นหรือว่าถ้าเป็นลมที่ชั้นสูงๆก็อาจจะ
อันตรายถึงขั้นตกจากอาคารอันนี้ก็เป็นจากสภาพแวดล้อมอาจจะเป็นฝนตกสมมุติวันนี้ฝนตกเรายังทํางานอยู่ฝนตกก็ต้องมีลมแรงใช่ไหมคะลมอาจจะพัดแรงทําให้สิ่งก่อสร้างล้มหรือวัสดุก่อสร้างที่กองอยู่ดับปลิวตกไปอยู่ตกไปในที่ที่มันไม่ควรตกแล้วตกไปอาคารข้างเคียงตกไปโดนคนที่สัญจรอยู่บริเวณนั้นเนี่ยก็นับเป็นอุบัติเหตุจากสภาพแวดล้อมหรือว่าที่เราพบบ่อยเลยในงานก่อสร้างเนี่ยเราทำงานเนี่ยเราต้องทำโอทีใช่ไหมคะเราอาจจะผูกเหล็กเสร็จ5โมงเย็นแล้วหรือว่าเทคอนกรีต5โมงเย็นต้องต่อเนื่องไปจนถึง6โมง1ทุ่ม2ทุ่มหรือว่ามืดจนดึกอย่างเงี้ยเราทำงานในหน้างานที่มืดแสงสว่างไม่พอคนงานทำล่วงเวลาทำโอทีก็อาจจะทำให้แสงสว่างบริเวณนั้นน้อยไม่เห็นเหล็กที่โผล่ขึ้นมาสมมุติถ้าผูกเหล็กก็จะไม่เห็นเหล็กถ้าเทคอนกรีตก็อาจจะให้ทัศนวิสัยในการขยับไอตัวเทคอนกรีตที่ยกขึ้นไปอะค่ะตัวบักเก็ตเทคอนกรีตไม่ดีอย่างเงี้ยก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เตะเหล็กเคนไปฟาดกับอาคารอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราแสงสว่างไม่เพียงพอทำให้ทัศนวิสัยไม่ดีเนาะอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบของอุบัติเหตุที่มาจากด้านสภาพแวดล้อมต่อไปมาจากลักษณะงานที่มันมีความอันตรายในงานก่อสร้างเนี่ยส่วนใหญ่ลักษณะงานต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะมีความอันตรายอย่างอันแรกก็เป็นการทำงานในที่สูงลักษณะการทำงานในที่สูงเนี่ยก็มักจะเกิดอุบัติเหตุอะไรคะอุบัติเหตุตกจากที่สูงอันที่สองอาจจะเป็นทำงานในที่แคบที่อับอากาศก็จะเป็นลักษณะงานพวกซ่อมบำรุงท่อซ่อมบำรุงต่างๆที่อยู่ใต้ดินอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุไม่มีอากาศถ้าเราทำงานโดยที่ไม่ใส่อากาศไม่ใส่เครื่องเพิ่มอากาศเข้าไปเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้ภาพสุดท้ายเป็นภาพการตอกเสาเข็มลักษณะการทำงานที่มีแรงกระแทกมีเครื่องมือเครื่องจักรเข้ามาช่วยเยอะช่วยทุ่นแรงเราเนี่ยก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ยกตัวอย่างอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับงานตอกเสาเข็มก็เช่นตอกเสาเข็มมากระแทกกับวัสดุกระเด็นมาโดนศีรษะอย่างเงี้ยก็นับเป็นอุบัติเหตุจากลักษณะงานได้หรือว่าไม่ได้คุยการคนงานกำลังต่อเสาเข็มอยู่ปั้นจานหรือตุ้มน้ำหนักเนี่ยกระแทกลงมาทับอวัยวะทับแขนทับมือทับศีรษะได้รับบาดเจ็บอย่างนี้ก็นับเป็นอุบัติเหตุจากลักษณะงานค่ะต่อไปนะคะครูก็จะขอยกตัวอย่างอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นในงานก่อสร้างอันนี้เป็นอุบัติเหตุเล็กๆก่อนก็คือพวกสิ่งของหล่นใส่อาจจะเป็นเศษวัสดุอุปกรณ์หล่นหรือรวมไปถึงสิ่งของที่มีขนาดใหญ่พวกเสาคอนกรีตล้มลงมาใส่ลูกตุ้มเสาเข็มลูกตุ้มที่ใช้ตอกเสาเข็มทับวัสดุกระเด็นมาใส่หัวเราอย่างเงี้ยก็นับเป็นอุบัติเหตุสิ่งของหล่นใส่การป้องกันก็คือเราต้องรักษาความสะอาดบริเวณหน้างานสมมุติเราทำงานที่ชั้น2ชั้น3ชั้นสูงขึ้นไปเนี่ยค่ะเราต้องรักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานไม่ให้มีเศษวัสดุไปกระจัดกระจายอยู่เพราะบางทีเราเดินไปเตะอิฐเตะวัสดุก่อสร้างตกลงมากระแทกหัวคนที่อยู่คนข้างล่างได้รับบาดเจ็บส่วนต่อไปอาจจะเป็นการเก็บวัสดุอุปกรณ์เช่นอุปกรณ์ก่อสร้างเนี่ยมันมีหลากหลายใช่ไหมคะถ้าเป็นอุปกรณ์หนักๆอุปกรณ์หนักๆมันไม่มีทางปลิวตกไปใช่ไหมแต่ถ้าเป็นอุปกรณ์เล็กๆพวกเอ็นไม้วัดระดับพวกอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นอุปกรณ์เล็กๆมันอาจจะตกลงไปได้ก็ต้องให้เก็บอุปกรณ์เนี่ยให้เป็นระเบียบถ้ามันมีน้ำหนักเบาก็ให้รัดไว้แล้วก็วางในที่ที่เหมาะสมการป้องกันต่อไปก็ต้องปิดกั้นริมขอบอาคารปกติแล้วเนี่ยเวลาเราขับรถไปตามในเมืองเนี่ยเราจะเห็นอาคารสูงใช่ไหมคะเราไม่สามารถมองไปข้างในได้มันจะมีโปรเทคชั่นคลุมอยู่ที่เป็นเหมือนสแลนนะคะคลุมอยู่เนี่ยเขาปิดกั้นทั้งพวกเศษวัสดุปิดกั้นทั้งกันอุปกรณ์กันวัสดุก่อสร้างตกด้วยเศษวัสดุมลพิษต่างๆกันที่มันจะร่วงลงมาให้กับผู้คนที่อยู่บริเวณรอบๆถ้าเราทำทั้งหมดนี้แล้วเนี่ยมันก็
ช่วยลดอุบัติเหตุสิ่งของหล่นใส่ได้นอกจากนี้เราจะต้องป้องกันตัวเองสมมติเราไม่ใช่คนทำตกแต่เราเป็นคนที่เดินอยู่ข้างล่างสิ่งที่จะช่วยให้เราไม่ได้รับอันตรายจากพวกสิ่งของหล่นเนี่ยเราจะต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเช่นหมวกเซฟตี้หรือว่าหมวกนิรภัยหรือว่าอาจจะต้องใส่รองเท้า

ไม่ร่วงใส่หัวถ้ามันไม่ร่วงใส่หัวมันร่วงใส่แขนขาเท้าเราก็อาจจะต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันเช่นรองเท้าเซฟตี้รองเท้าหัวเหล็กอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นยกตัวอย่างเหตุการณ์ให้ดูดีกว่าฟังมากอาจจะเบื่อแล้วยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่กำลังเป็นข่าวดังในตอนนี้เลยเป็นอุบัติเหตุสิ่งของหล่นใส่นี่แหละแต่มันไม่ได้เกิดกับอาคารพักอาศัยไม่ได้เกิดกับพวกคอนโดมิเนียมแต่มันเกิดกับถนนตอนนี้เป็นข่าวดังเลย 3-4 ข่าวติดๆกันในช่วงนี้เป็นข่าวแรกที่เกิดอุบัติเหตุค่อนข้างจะรุนแรงเนาะถ้าพวกเราติดตามข่าวสารกันก็เป็นคานปูนขนาดใหญ่มีน้ำหนักมากเป็นไม่รู้กี่ตันนะคะร่วงลงมาใส่รถที่กำลังสัญจรอยู่บริเวณถนนพระราม2ได้ดูข่าวกันใช่มั้ยคะร่วงทับรถแล้วผู้คนในรถอะค่ะที่กำลังสัญจรอยู่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตอันนี้ก็เป็นสิ่งของที่มันหล่นใส่นับเป็นอุบัติเหตุในงานก่อสร้างข่าวต่อไปอันนี้ถนนเส้นเดิมเลยแต่ว่าไม่ใช่จุดเดิมเป็นเหล็กน้ำหนักประมาณ1ตันหล่นใส่รถกระบะแต่อันเนี้ยไม่ได้มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะมันหล่นใส่บริเวณตัวเครื่องด้านหน้ารถหล่นใส่ถ้าพวกเราเห็นคลิปนะคะคือหล่นใส่รถมันก็เอ็นไปทางนึงเลยแต่ว่าคนขับสติดีไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรแค่ตกใจรถเสียแค่นั้นก็ถือว่าโชคดีไปอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่3พี่ครูยกตัวอย่างมาอันเนี้ยเขาพยายามป้องกันอย่างดีแล้วนะครูว่าก็ในงานก่อสร้างเขาจะมีอย่างที่บอกคือมี protection ใช่ไหมคะเราทำงานในหน้าฝนใช่ไหมคะ protection ที่ใช้เนี่ยมันกันวัสดุแล้วมันก็ยังกันน้ำด้วยเนี่ยค่ะพอฝนตกใส่ protection ก็มีน้ำกองอยู่บริเวณนั้นเป็นจำนวนมากแล้วน้ำเนี่ยค่ะจริงๆมันมีน้ำหนักมากเลยนะอย่าง1ลิตรของน้ำเนี่ยมันก็เท่ากับ1กิโลใช่ไหมคะจากภาพเนี่ยมันน่าจะประมาณ500 1ถึง 1,000 ลิตรมันก็ประมาณ1ตันเนาะมันหล่นลงมาจนมันเยอะจนโพเรคชั่นน่ะมันรับไม่ไหวมันขาดแล้วมันก็ร่วงลงมาใส่รถที่สัญจรอยู่บริเวณนั้นทำให้รถเนี่ยยุบไปทั้งคันเลยเพราะว่ามันมีน้ำหนักมหาศาลเนาะเป็นมวลน้ำขนาดใหญ่แล้วก็มีน้ำหนักมหาศาลทำให้รถยุบลงไปได้รับความเสียหายเลยอันนี้ก็เป็นอุบัติเหตุสิ่งของหล่นใส่ที่ไม่ได้เกิดกับอาคารพักอาศัยที่ครูยกตัวอย่างมาให้พวกเราดูแต่จริงๆแล้วเนี่ยอุบัติเหตุเนี้ยมันอาจจะเป็นอุบัติเหตุเล็กๆที่เรามองข้ามสมมุติในอาคารพักอาศัยอย่างพวกคอนโดมิเนียมที่เราทําอาคารสูงๆเนี่ยค่ะมันก็เกิดอยู่บ่อยๆนะเพราะว่ามันเป็นอุบัติเหตุเล็กๆที่เราไม่ได้ตระหนักถึงมันเนาะเราอาจจะแค่เดินๆอยู่สะดุดหินสะดุดอิฐสะดุดอะไรที่มันอยู่หน้างานแล้วตกลงไปแต่เราต้องคิดด้วยนะคะว่าเราทำงานในที่สูงอาจจะชั้น10เป็นต้นไปเนี่ยถือว่าสูงมากๆแล้วแรงที่มันตกลงไปเนี่ยถึงมันจะเป็นของชิ้นเล็กๆแต่ถ้ามันตกลงไปที่ระยะความสูงมากๆเนี่ยมันทำให้คนที่เขาเดินอยู่ตรงนั้นน่ะถ้าไปตกใส่เขาเนี่ยได้รับบาดเจ็บอย่างมากหรือบางทีถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคะถ้าแค่อิฐ1ก้อนเนี่ยถ้าตกจาก10เมตรลงมาเนี่ยมันจะทวีความรุนแรงทวีน้ำหนักทำให้คนที่เขาโดนเนี่ยอาจจะบาดเจ็บมากหรือถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยถ้าโดนหัวโดนจุดสำคัญก็ให้พวกเราเอาไปเป็นแนวทางแล้วก็ตระหนักถึงตรงนี้ไว้ด้วยอุบัติเหตุต่อไปที่ครูจะมานำเสนอที่มันเกิดบ่อยอีกเหมือนกันก็คืออุบัติเหตุของการพังของนั่งร้านแล้วก็โครงสร้างซึ่งนั่งร้านเนี่ยมันเป็นโครงสร้างชั่วคราวที่ใช้ในการก่อสร้างหรือว่าซ่อมแซมสำหรับอาคารที่มีความสูงรวมไปถึงใช้ไม่ได้แค่ใช้ก่อสร้างหรือว่าซ่อมแซมนะบางทีอาจจะใช้วางสิ่งของที่จำเป็นวางเครื่องมือต่างๆด้วยสาเหตุของการพังของนั่งร้านเนี่ยบางทีอาจจะมาจากหลายสาเหตุด้วยกันแต่ว่าสาเหตุคร่าวๆก็อาจจะมาจากการที่นั่งร้านเนี่ยบรรทุกน้ำหนักมากเกินไปครูขอยกตัวอย่างเหตุการณ์รับน้ำหนักบรรทุกมากเกินไปสมมุติเราใช้นั่งร้านเนี่ยรองแบบเทคอนกรีตพื้นอาจจะมีขนาดใหญ่ขนาดเล็กไม่รู้ล่ะแต่เวลาเราเทคอนกรีตที่ชั้นสูงๆเนี่ยเราต้องใช้ปั๊มฉีดใช่ไหมคะปั๊มก็ปั๊มขึ้นมาแล้วก็ฉีดออกไปแล้วคอนกรีตก็จะไปกองอยู่
เราจะใช้คนงานเกลี่ยคอนกรีตออกไปแต่วันนั้นบังเอิญคนงานน้อยคนงานไม่พอคนงานเหนื่อยละทำงานมาเป็นเวลานานเหนื่อยละโกยคอนกรีตไม่ทันทำให้คอนกรีตเนี่ยไปกองอยู่บริเวณนั้นเป็นจำนวนมากทีนี้เกิดอะไรขึ้นคะนักเรียนพอเดาออกไหมว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าคอนกรีตมันไปกองอยู่บริเวณนั้นมากๆโครงสร้างบริเวณนั้นหรือว่านั่งร้านบริเวณนั้นเนี่ยจะรับน้ำหนักมากกว่าปกติเรารู้ไหมว่าคอนกรีต1ลูกบาศก์เมตร1ลูกบาศก์เมตรเนี่ย1คิวเนี่ยมีน้ำหนักเท่าไหร่คอนกรีต1ลูกบาศก์เมตรเนี่ยมีน้ำหนักมากถึง 2,400 กิโลกรัม 2,400 กิโลกรัมเนี่ย2ตันกว่า2ตันครึ่งเลยนะคะไปกองอยู่บริเวณนั้นเนี่ยทำให้นั่งร้านที่เราออกแบบไว้ไม่ได้ออกแบบไว้ถึงขั้นนี้เนาะถึงขั้นว่าจะมีคอนกรีตมากองอยู่บริเวณทำให้นั่งร้านรับน้ำหนักไม่ไหวพังซุดลงมาก็นี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งของการพังของนั่งร้านหรือว่าโครงสร้างพอมันพัง1ชิ้นแล้วเนี่ยมันจะพังต่อกันเป็นโดมิโนเลยต่อไปสาเหตุต่อไปอาจจะเป็นวัสดุที่เอามาทำนั่งร้านเนี่ยมันไม่สมบูรณ์นั่งร้านเนี่ยมันไม่ได้มีแค่นั่งร้านเหล็กอย่างเดียวมันมีทั้งนั่งร้านเหล็กนั่งร้านไม้ถ้าสมมุติเป็นงานขนาดเล็กเราอาจจะใช้แค่นั่งร้านไม้ไผ่ที่เอามาเนี่ยต้องมีความแข็งแรงไม่ผุไม่ชื้นใช่ไหมคะไม่มีรอยหักอยู่แล้วอะไรเงี้ยส่วนถ้าเป็นนั่งร้านเหล็กก็จะต้องเป็นเหล็กที่ตรงไม่เป็นสนิมแล้วก็ไม่มีรอยบิดงอเพราะว่ารอยบิดงอก็จะเป็นต้นของการพังของโครงสร้างพังของนั่งร้านใช่ไหมคะต่อไปเป็นการประกอบติดตั้งที่ไม่ถูกต้องบางทีเนี่ยนั่งร้านเวลาเราประกอบเนี่ยเราจะต้องประกอบให้ครบทุกชิ้นส่วนทุกแบบเนี่ยค่ะจะต้องประกอบให้ครบทุกชิ้นส่วนมีตัวขานั่งร้านแล้วก็มีตัวไขว้บางทีอาจจะลืมตัวขาไขว้หรือขาตะเกียบไปก็ทำให้นั่งร้านเนี่ยไม่แข็งแรงไม่สมบูรณ์ได้ถ้านั่งร้านแข็งแรงแล้วฐานที่วางนั่งร้านเนี่ยจะต้องมีความแข็งแรงด้วยเวลาเราเลือกตำแหน่งวางนั่งร้านเนี่ยเราก็จะต้องเลือกวางตำแหน่งที่แข็งแรงไม่ใช่วางบนดินออนวางบนไม้ไผ่วางบนไม้ที่ผุอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราเลือกวางนั่งร้านเราก็ต้องเลือกวางในจุดที่มีความแข็งแรงด้วยไม่วางบนดินอ่อนไม่วางบนพื้นที่ไม่ถาวรส่วนสาเหตุต่อไปสาเหตุนี้ถือว่าเป็นสาเหตุที่สำคัญมากๆอาจจะรวมทุกสาเหตุไว้ด้วยกันเลยก็คือการทำงานที่ไม่ถูกวิธีอย่างที่ครูยกตัวอย่างไปเมื่อกี้นี้ที่ปั๊มคอนกรีตไปกองไม่โกยคอนกรีตไม่ทันเนี่ยก็เรียกว่าการทำงานที่ไม่ถูกวิธีได้เหมือนกันเวลาทำงานก็ต้องทำงานตามมาตรฐานตามที่วิศวกรตามที่ผู้ควบคุมงานเขากำหนดมันก็จะลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุได้อันนี้ก็เป็นสาเหตุของการพังของนั่งร้านและโครงสร้างเหมือนเดิมเลยครูก็จะยกตัวอย่างเหตุการณ์อุบัติเหตุของการพังของนั่งร้านอันนี้เป็นข่าวดังเหมือนกันในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเห็นภาพแล้วพอนึกออกไหมคะว่าที่ไหนอันนี้คือเป็นไซต์งานก่อสร้างโรงแรมหรูในกรุงเทพเลยเราไม่บอกนะว่าที่ไหนเพราะว่ามันจะมีผลกระทบแต่ว่าให้รู้ไว้ว่ามันเป็นโรงแรมหรูขนาดใหญ่มากกว่า 1,000 ตารางเมตรเลยแสดงว่ากว้างมากเวลาเทคอนกรีตทีนึงใช้คอนกรีตมหาศาลไม่รู้จักกี่ลูกบาศก์เมตรนั่งร้านก็จะต้องรับน้ำหนักใช่ไหมคะต้องมีความแข็งแรงรับน้ำหนักได้แต่อันเนี่ยเกิดการพังของนั่งร้านไม่รู้แหละจะสาเหตุอะไรจากการทำงานที่มันไม่ถูกวิธีเหมือนปั๊มคอนกรีตไปกองหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่าใส่นั่งร้านไม่ครบไม่ได้ใส่ตัวคาดหรือเปล่าหรือว่าการออกแบบนั่งร้านไม่ถูกต้องอันนี้เราก็ไม่รู้สาเหตุว่าสาเหตุที่แน่ชัดมาจากอะไรหรือมันอาจจะมาจากหลายๆสาเหตุรวมกันก็ได้แต่เมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดการสูญเสียตามมาใช่ไหมเกิดการสูญเสียตามมาอย่างไซต์งานเนี้ยก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายคนเลยเพราะว่ามันเป็นการเทคอนกรีตใช่ไหมคะเทคอนกรีตก็จะต้องมีผู้ปฏิบัติงานมีช่างอยู่บริเวณหน้างานก็ร่วงลงมากับคอนกรีตผู้ปฏิบัติงานได้รับบาดเจ็บแล้วหรือว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วนอกจากนี้ยังมีผลกระทบต่องานต่อทรัพย์สินคอนกรีตที่เทไว้นั่งร้านที่เสียหายล้วนได้รับผลกระทบ
นะคะอุบัติเหตุต่อไปเป็นอุบัติเหตุตกจากที่สูงอันนี้ก็มักจะเกิดอีก

างน้อยก็จะต้องมี4ชั้น5ชั้น30ชั้น40ชั้นก็จะเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะทำงานบนที่สูงหรือแม้กระทั่งบ้านพักอาศัยของเราก็ยังต้อง2ชั้นใช่ไหมคะการทำงานบนที่สูงเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราให้คำนิยามมันว่าเป็นการทำงานข่าวที่ครูเอามาให้เราดูกันก็คือข่าวคนงานประเทศเพื่อนบ้านประเทศกัมพูชาเนี่ยตกจากที่สูงตกจากนั่งร้านตึก3ชั้น3ชั้นก็ประมาณ15เมตรก็สูงอยู่นะคะตกลงมามีเหล็กที่อยู่บริเวณก่อสร้างเนี่ยเสียบทะลุทำให้เสียชีวิตอันนี้ก็เป็นข่าวที่ครูเอามาให้พวกเราตระหนักถึงความสำคัญของการตกจากที่สูงถึงอุบัติเหตุที่มันตกจากที่สูงเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องมาเรียนรู้วิธีการป้องกันการป้องกันการตกจากที่สูงเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น4ข้อสรุปมาให้แล้ว4ข้อก็คือ 1. เราควรเลือกปฏิบัติงานในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ถาวรเป็นอันดับแรกเช่นเรากำลังต่อเติมอาคารด้านริมอาคารเนี่ยถ้ามันยืนในอาคารแล้วทำได้ให้เลือกยืนในอาคารแล้วทำไม่จำเป็นต้องไปต่อนั่งร้านแล้วทำข้างนอกแต่ถ้ามันเลือกไม่ได้อาจจำเป็นต้องต่อนั่งร้านก็ต่อนั่งร้านแล้วก็ทำงานให้มีความแข็งแรงแล้วถึงปฏิบัติงานข้อต่อไปเป็นการใช้นั่งร้านหรือบันไดหรือม้ายืนอย่างปลอดภัยเวลาเราต่อนั่งร้านเนี่ยมันเลือกไม่ได้แล้วใช่ไหมก็จะต้องใช้นั่งร้านเวลาเราทำงานนั่งร้านเนี่ยเราต้องใช้อย่างปลอดภัยคำว่าใช้อย่างปลอดภัยเนี่ยหมายถึงต่อตามกฎข้อบังคับต่อครบทุกองค์ประกอบอย่างที่ได้บอกไปก็คือนั่งร้านวางอยู่บนพื้นที่แข็งแรงมั่นคงต่อทุกส่วนประกอบเข้าด้วยกันตรวจสอบความถูกต้องตรงสลักมันมีความแน่นหนาไหมถ้าไม่แน่นหนาให้ซ่อมหรือว่าถ้านั่งร้านไม่มีความแข็งแรงก็ให้เปลี่ยนชิ้นใหม่อันนี้ก็เป็นการเลือกใช้นั่งร้านม้ายืนหรือบันไดให้ถูกต้องต่อไปเป็นการใช้อุปกรณ์ดึงรั้งป้องกันการตกจากที่สูงเวลาเราทำงานบนที่สูงเนี่ยค่ะเราจะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลใช่ไหมแนะนำให้ใช้แบบเต็มตัวก็คือมีสายคาดแล้วก็มันจะมีอุปกรณ์ยึดเกี่ยวใช่ไหมคะให้ใช้อุปกรณ์ตัวนั้นแล้วที่สำคัญเลยจุดยึดเกี่ยวก็เป็นจุดที่สำคัญบางทีเราใส่อุปกรณ์ครบองค์ประกอบใส่อุปกรณ์แน่นหนาแล้วแต่เราเลือกจุดยึดเกี่ยวเนี่ยไม่ถูกต้องใช้จุดยึดเกี่ยวที่ไม่แน่นหนาพอไปยึดเกี่ยวกับวัสดุที่มันตกตามลงมาได้เช่นเกี่ยวกับนั่งร้านสมมุติถ้านั่งร้านพังมันก็ดึงตัวเราตกลงมาใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเลือกจุดยึดเกี่ยวเช่นแบบเป็นโครงสร้างเป็นเสาเป็นอาคารเป็นโครงสร้างอาคารอยู่เนี่ยมันก็จะทำให้ไม่เวลาเราตกลงมาเนี่ยมันก็จะดึงรั้งตัวเราไว้ไม่ให้เราตกลงมานะคะไปเป็นการใช้อุปกรณ์ยับยั้งการตกอันนี้เป็นหน้าที่ของผู้ดูแลควบคุมงานแล้วว่าจะต้องมีการใช้อุปกรณ์พวกนี้เช่นมีราวกันตกไหมในไซต์งานก่อสร้างเนี่ยมีราวกันตกไหมมีตะแกรงกันตกไหมอย่างเงี้ยค่ะรวมไปถึงพื้นที่ที่เป็นช่องเปิดต่างๆที่พื้นช่องลิฟต์ช่องชาร์ปอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องมีตัวปิดมีฝาปิดกั้นไม่ให้โคลนตกลงมาด้วยเพราะว่าอันนั้นก็เป็นนับเป็นอุบัติเหตุที่ตกจากที่สูงเหมือนกันนี่ก็เป็นแนวทางการป้องกันการตกจากที่สูงอุบัติเหตุอันสุดท้ายที่ครูจะขอยกตัวอย่างให้พวกเราในวันนี้ก็คืออุบัติเหตุด้านอัคคีภัยอัคคีภัยมีสาเหตุจากอาจจะไฟฟ้าลัดวงจรหรือว่าจากการทำงานเพราะว่าในการทำงานก่อสร้างเนี่ยมันเลี่ยงไม่ได้เลยเนาะที่จะต้องเอาวัสดุก่อสร้างไปกองที่หน้างานเลี่ยงการเชื่อมการทำให้เกิดประกายไฟไม่ได้เมื่อไฟเจอกับวัสดุก่อสร้างที่เป็นเขาเรียกอะไรเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้วิธีการป้องกันก็คือเราจะต้องตรวจสอบสายไฟตรวจสอบอุปกรณ์ของเราว่ามีความปลอดภัยมีความถูกต้องของอุปกรณ์ไหมเก็บกวาดเศษวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงให้

ให้อยู่ในที่ที่มันควรอยู่อยู่ในห้องเก็บให้ดีแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้งานที่ทำให้เกิดประกายไฟในบริเวณนั้นๆด้วยเก็บแก๊สเก็บน้ำมันในพื้นที่ที่เราควบคุมอันนี้ก็จะช่วยป้องกันได้ตัวอย่างเหตุการณ์ที่ครูเอามาครูยกตัวอย่างมา2เหตุการณ์นะคะวันนี้เหตุการณ์แรกเป็นเหตุการณ์เพลิงไหม้อาคารที่กำลังก่อสร้างอันนี้น่าจะเป็นโรงพยาบาลแถวจังหวัดปทุมเกิดเหตุเพลิงไหม้ขณะทำงานอยู่ครูคิดว่าน่าจะเกิดจากการเชื่อมการเชื่อมการตัดเหล็กการเป่าที่ทำให้เกิดประกายไฟบริเวณนั้นนะคะบางทีมันไปติดกับวัสดุตกแต่งเพราะว่าเราเห็นไหมว่างานโครงสร้างน่ะมันเสร็จเกือบจะ 100% แล้วจากรูปมันเสร็จเกือบ 100% แล้วแสดงว่ามันน่าจะอยู่ในขั้นตอนของการตกแต่งเนาะวัสดุตกแต่งก็จะมีพวกไม้พวกโฟมพวกอะไรอย่างเงี้ยคงคิดว่ามันน่าจะเป็นเชื้อเพลิงที่ดีใช่ไหมคะเวลาเราเชื่อมก็เกิดประกายไฟเชื่อมเหล็กเชื่อมโครงข้าวต่างๆเนี่ยมันเกิดประกายไฟไปติดกับไม้กับโฟมทำให้เกิดเพลิงไหม้แต่เหตุการณ์เนี้ยโชคดีที่ไฟไหม้ไม่รุนแรงสามารถควบคุมเพลิงได้ไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างอาคารไหม้แค่ระยะเวลาสั้นๆไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บคนงานก็พอไฟไหม้ก็ดับไฟแล้วก็หนีลงมาทันก็ไม่ได้เกิดความเสียหายมากนักถึงชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินอันนี้เป็นอีกเหตุการณ์นึงที่ครูจะยกตัวอย่างอันเนี้ยไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากอะไรเนาะแต่มันเกิดไฟไหม้ที่ชั้นดาดฟ้าของอาคารสูงอาคารคอนโดมิเนียมที่กำลังปรับปรุงเหมือนกันแต่มันเกิดขึ้นในเวลากลางคืนไม่มีผู้ปฏิบัติงานอยู่แล้วตอนนั้นก็เลยคิดว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรอยู่บริเวณชั้นดาดฟ้าแต่ดาดฟ้านั้นมีการกองเก็บวัสดุตกแต่งเพราะว่ามันกำลังรีโนเวทใช่ไหมคะมีการกองเก็บวัสดุตกแต่งไม้พวกสีก็จะต้องมีสารละลายใช่ไหมคะจะต้องมีสารละลายสีพวกทินเนอร์น้ำมันโสนก็เป็นเชื้อเพลิงเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาเกิดไฟฟ้าลัดวงจรแล้วมันก็ไปติดกับพวกวัสดุตกแต่งที่มันกองอยู่บริเวณหน้างานทำให้เกิดเพลิงไหม้ในเวลากลางคืนภาพมันอาจจะดูน่ากลัวแต่เหตุการณ์นี้ก็ไม่ได้มีความเสียหายต่อทรัพย์สินมากนักแล้วก็ไม่ได้เสียหายต่อผู้ปฏิบัติงานเพราะว่าตอนนั้นผู้ปฏิบัติงานไม่ได้อยู่บริเวณหน้างานแล้วใช่ไหมคะแต่อย่างไรก็ดีเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเพราะว่าทุกการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันทำให้เกิดความสูญเสียถ้าไม่เสียทางตรงมันก็เสียทางอ้อมอย่างอันเนี้ยมันไม่ได้เกิดผลกระทบต่อโครงสร้างก็จริงไม่ได้เกิดผลกระทบต่อแรงงานไม่ได้บาดเจ็บก็จริงแต่อย่างน้อยเนี่ยมันก็ทำให้ในการก่อสร้างเนี่ยเกิดความล่าช้าเกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงใช่ไหมผู้ปฏิบัติงานหรือว่าเจ้าของอาคารเนี่ยก็เสียชื่อเสียงงานก็ล่าช้าออกไปสรุปวันนี้นะคะครูก็ได้พูดเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในงานก่อสร้างเนี่ย4อุบัติเหตุหลักๆก็คืออันแรกสิ่งของหนักหล่นใส่อันที่2การพังของนั่งร้านและโครงสร้างอันที่3การตกจากที่สูงและอันที่4ก็คืออัคคีภัยจริงๆอุบัติเหตุในงานก่อสร้างเนี่ยมันไม่ได้มีแค่4อย่างที่ครูยกตัวอย่างมานะแต่ว่าครูคิดว่า4อย่างเนี่ยมันน่าสนใจมันเกิดขึ้นบ่อยมากในงานก่อสร้างแต่นอกจากอันเนี้ยอาจจะมีอุบัติเหตุลื่นล้มเตะเหล็กสะดุดเหล็กอะไรอีกล่ะอีกมากมายในงานก่อสร้างเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราไปปฏิบัติงานสมมตินักเรียนจบออกไปปฏิบัติงานเป็นผู้ควบคุมงานใหม่ๆหรือว่ายังไม่จบออกไปแต่ไปฝึกงานเนี่ยก็ขอให้เราปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังพยายามสังเกตสิ่งรอบตัวว่า

วันนี้อากาศไม่ดีเราต้องป้องกันว่าเราจะเป็นลมไหมถ้าไปเป็นลมที่ชั้นสูงๆจะเกิดอะไรอันนี้ก็เป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับตัวบุคคลเราก็ต้องใส่ชุดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้ดีอันนี้ก็คือเริ่มที่ตัวเราดูสภาพอากาศดูสภาพอากาศว่าสภาพอากาศวันนี้ฝนตกใกล้จะมืดแล้วควรสั่งปูนมาตอนนี้ไหมอันนี้ก็เป็นอุบัติเหตุเกี่ยวกับสภาพอากาศก็ให้เราถ้าเราไปเป็นผู้ควบคุมงานในตอนนั้นเราก็ควรจะให้ความสำคัญควรจะตระหนักถึงตรงนี้ด้วยหรือว่าดูลักษณะงานว่าลักษณะงานเนี่ยมีความอันตรายไหมถ้าลักษณะงานที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยจะเป็นลักษณะงานที่ค่อนข้างจะมีอันตรายเนี่ยก็ให้เรายิ่งใส่ใจยิ่งตระหนักถึงความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นถ้ากำลังตอกเสาเข็มถ้ากำลังตอกเสาเข็มอยู่ในตอนนั้นก็ควรจะโฟกัสกับการตอกเสาเข็มไม่ใช่ว่าตอกเสาเข็มอยู่เห็นคนงานวิ่งเล่นการเดินเล่นโทรศัพท์แล้วไม่เตือนเขาหรือว่าไม่ใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลหรือถ้าไม่ได้ตอกเสาเข็มหรือเป็นการทำงานบนที่สูงนอกอาคารใช้การแขวนใช้การยึดโยงตัวโรยตัวลงมาเนี่ยก็จะต้องยิ่งตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายตรวจสอบสายสลิงที่ดึงรั้งเขาว่ามีความแข็งแรงไหมตรวจสอบชุดหรือว่าอุปกรณ์ชุด PPE ชุดของเขาว่าชุดถูกต้องครบถ้วนไหมอย่างเงี้ยค่ะหลังจากที่เราได้เรียนอุบัติเหตุที่มักจะเกิดขึ้นในงานก่อสร้างแล้วเรียนเกี่ยวกับความปลอดภัยในงานก่อสร้างแล้วเรียนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างแล้วเรียนการอ่านแบบการขออนุญาตการก่อสร้างไปแล้วนะคะแล้วต่อไปที่ครูจะนำเรื่องราวดีๆมาสอนให้พวกเรารู้เนี่ยเราจะไปเรียนรู้กันเกี่ยวกับการปฏิบัติงานก่อสร้างอาคารแล้วเราจะเริ่มเรียนเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารแล้วอาจจะเป็นงานเสาเข็มงานเสาเข็มงานฐานรากว่างานเสาเข็มงานฐานรากเนี่ยเขามีขั้นตอนการทำงานยังไงมีเสาเข็มกี่แบบมีฐานรากกี่แบบปฏิบัติงานยังไงมีขั้นตอนการทำงานยังไงเนี่ยเราก็จะได้เรียนรู้กันต่อไปและหลังจากที่เราเรียนเสาเข็มเรียนฐานรากเราก็จะเริ่มเรียนโครงสร้างที่มันอยู่เหนือดินขึ้นมาแล้วเช่นคานพื้นเสาของอาคารหรือว่างานโครงหลังคางานหลังคาอาคารว่าเขามีขั้นตอนการทำงานยังไงนะมีการผูกเหล็กยังไงเทคอนกรีตยังไงตีแบบยังไงมีโครงสร้างแบบเนี้ยมีกี่แบบก็จะได้เรียนรู้กันใน EP ต่อไปหรือนอกจากนี้อาจจะเป็นงานผนังก่ออิฐฉาบปูนทำยังไงก่อแบบไหนใช้อุปกรณ์อะไรบ้างผนังฝ้าเพดานประตูหน้าต่างติดตั้งยังไงใช้อุปกรณ์อะไรหาซื้อได้ไหมมันง่ายพอที่เราจะทำเองได้หรือไม่หรือว่าอาจจะเป็นที่ครูจะมาสอนอาจจะเป็นงานทาสีงานสุขภัณฑ์งานอะไรอีกล่ะคะงานตรวจสอบความถูกต้องของอาคารก็ได้ก็ให้พวกเราฝากไปติดตามใน EP ถัดๆไปว่าจะมี EP อะไรที่เข้ามาให้ความรู้กับพวกเราต่อไปนะคะสำหรับวันนี้เราได้เนื้อหาเกี่ยวกับความปลอดภัยในงานก่อสร้างไปแล้วอย่าลืมติดตามครูกวางใน EP ถัดๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มปลั๊กเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายปลั๊กส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกไหลทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้

โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

ั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัว T กึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PF ใช้อุปกรณ์จับยึดให้งานอยู่ในแนวดิ่งขั้นตอนการเจียร์ก่อนการเชื่อท่า PF

ั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมท่า PF ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและสแลกออกให้หมด

สวัสดีค่ะครูสาลินีคังชำนาญค่ะวันนี้จะมาแนะนำและสาธิตเกี่ยวกับการแต่งเล็บต่อเล็บแล้วก็เพ้นเล็บนะคะในการแต่งเล็บต่อเล็บนะคะจะมีความแตกต่างกันการแต่งเล็บคือเป็นการแต่งเล็บที่เป็นธรรมชาติดูแลเรื่องหนังข้างเล็บจมูกเล็บนะคะตะไบเล็บให้เข้ารูปทรงแล้วก็จะมีการทาสีเมื่อทาสีเสร็จก็จะมีการเพ้นส่วนการต่อเล็บด้วยเจลหรือต่อเล็บอะคริลิกแล้วก็มีต่อเล็บเกี่ยวกับ PVC ก็จะเป็นเล็บปลอมนะคะชนิดแรกเลยก็คือกรรไกรตัดหนังอันที่สองคือกรรไกรตัดเล็บกรรไกรตัดเล็บจะมีความแตกต่างจากกรรไกรตัดหนังคือตัวปากจะใหญ่กว่านะคะมีความแข็งแรงกว่านะคะอันที่สามคือตะไบเหล็กตัวนี้เป็นการแต่งเล็บให้สวยงามนะคะต่อไปจะขอแนะนำเกี่ยวกับการต่อเล็บด้วยเจลนะคะตัวเจลนี้จะมีหลายสีเจลนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่โดยที่เราไม่ต้องไปผสมสีอะคริลิกกับน้ำยาจะบีบออกมาแล้วก็ใส่ตัวแม่พิมพ์ของเล็บต่อเล็บได้เลยค่ะอันดับที่สองก็คือตัวแม่พิมพ์เล็บนะคะแต่มันจะมีหลายขนาดตามนิ้วมือนะคะเขาจะมีตามเบอร์ว่านิ้วก้อยนิ้วนางนิ้วกลางนิ้วโป้งเบอร์อะไรตัวไพรเมอร์นี่จะเป็นการทาก่อนที่เราจะต่อเล็บเพื่อให้เล็บที่ต่อติดทนนานนะคะอันนี้ก็ป้องกันเกิดเชื้อรานะคะการเกิดเชื้อราในเล็บนะคะมีตัวเบสนะคะจากนั้นก็จะมีอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ตัวหลักก็คือตัวตะไบอันนี้จะเป็นตะไบหยาบเพื่อแต่งหน้าเล็บก่อนที่เราจะต่อเล็บด้วยโพลีเจลนะคะแล้วก็จะตามไปด้วยตะไบทรายที่ตัวผิวบางนะคะจะต่อให้เล็บเรียบไม่ให้เป็นขรุขระก็จะมีถ้วยแก้วนะคะถ้วยแก้วขอเป็น2ใบ2ชนิดก็จะใส่น้ำยาประสานสำหรับต่อเล็บนะคะแล้วก็แอลกอฮอล์นะคะอันนี้จะเป็นปากกาเพ้นเล็บนะคะเป็นสีต่างๆนะคะมาขั้นตอนต่อเล็บ PVC นะคะเล็บ PVC ก็จะมีตัวเล็บ PVC แบบนี้นะคะจะมีเบอร์นะคะจะมีเบอร์1ถึงเบอร์9เบอร์นั้นก็ขึ้นอยู่กับเล็บลูกค้าเหมือนกันว่าเล็บใหญ่เล็บเล็กเราก็ต้องมีการวัดก่อนที่จะต่อนะคะเมื่อวัดเสร็จแล้วก็ถึงจะทากาวตัวนี้นะคะทากาวตัวนี้แล้วก็แตะลงไปที่เล็บลูกค้าเลยนะคะส่วนแปลงนะคะแปลงก็จะมีรูปแบบหลายขนาดมีแบนอันแบนนี้ก็จะใช้สำหรับทาตัวเจลหลังจากที่เราบีบใส่เล็บปลอมแล้วนะคะส่วนไอ้รูปแหลมๆก็คือจะเป็นการเพ้นนะคะใช้กับการเพ้นสีหลังจากที่เราได้เล็บได้อะไรแล้วก็คือมาทาสีก็คือจะเป็นสีต่างๆที่เป็นสีเจลนะคะเป็นสีเจลนี้สีต่างๆเลือกได้ตามใจชอบแล้วก็เพ้นลายด้วยสีเจลค่ะค่ะต่อไปเราจะมาทำการแต่งเล็บนะคะการแต่งเล็บอันนี้เราจะไม่ได้ทำเต็มสูตรนะคะเพราะว่าถ้าทำเต็มสูตรเนี่ยจะใช้เวลายาวนานซึ่งเราจะต้องมีอุปกรณ์อีกส่วนก็คือเป็นกระมังใส่น้ำนะคะแต่ตอนนี้เราจะมาตะไบเล็บก่อนนะคะตะไบเล็บมือให้เข้ารูปทรงก่อนนะคะก่อนที่เราจะทำการตะไบเล็บเราจะมาฉีดแอลกอฮอล์รักษาความสะอาดนิดนึงจากนั้นก็ตะไบเล็บนะคะตะไบเล็บให้เข้ารูปทรงเล็บเนี่ยมันจะมีอยู่3แบบนะคะมีแบบแหลมนะคะแล้วก็แบบมนแล้วก็แบบตรงค่ะทีนี้ลูกค้าต้องการแบบไหนก็สั่งช่างได้แล้วก็ตะไบไปตามที่ลูกค้าต้องการตะไบเลยการตะไบเล็บนะคะเราจะเริ่มจากที่นิ้วก้อยก่อนไม่ว่าเป็นการตะไบเล็บหรือจะทาเล็บหรือจะเพ้นเล็บหรือจะเป็นการต่อเล็บทั้งหมดนะคะเราจะเริ่มทางด้านนิ้วก้อยก่อนนะคะแล้วจะไล่ไปหาแม่โป้งนะคะไม่ว่าด้านซ้ายหรือด้านขวาเพื่อทำไมถึงต้องทานิ้วก้อยก่อนหรือว่าทำไมต้องทำนิ้วก้อยก่อนเพราะว่านิ้วก้อยมันก็อยู่ด้านนอกนะคะเวลาทาเล็บหรือตัดหนังอะไรแล้วแต่ค่ะมันจะได้ไม่ไปชนเล็บที่ถัดไปอะค่ะข
ข้อควรระวังในการตะไบเล็บนะคะก็คือระวังอย่าให้โดนเนื้อลูกค้านะคะถ้าเราตะไบแรงเกินไปมันจะโดนเนื้อลูกค้าแล้วจะทำให้เกิดลูกค้าเจ็บผิวที่ข้างเล็บหรือว่ามีเลือดไหลออกมานะคะเพราะฉะนั้นเราต้องระวังนิดนึงต่อไปเราก็มาดูว่าเราตะไบเล็บแล้วเนี่ยมันเสมอกันหรือเท่ากันหรือไม่นะคะเราจะให้ลูกค้ามองเป็นดูด้านหลังมือนะคะส่องไปที่เล็บนะคะเมื่อเท่ากันแล้วเช็คแล้วว่าเล็บสวยแล้วเราก็มาทำการตัดหนังนะคะแต่ก่อนที่จะตัดหนังเราก็จะมีการดุลหนังนิดนึงนะคะตัวนี้เป็นตัวนวัตกรรมใหม่คืออาจจะทำให้หนังนุ่มไวนะคะทาจากนิ้วก้อยเช่นเดียวกันค่ะทาเพื่อให้หนังข้างเล็บได้มีความนุ่มขึ้นแล้วเราตัดได้ง่ายขึ้นมันจะไม่ไปกระทบกับกรรไกรตัดหนังเนี่ยเราจะใช้แข็งๆไม่ได้นะคะเราจะใช้แบบให้หนังนุ่มก่อนหรือถ้าเราไม่ได้แช่อันนี้เราสำหรับที่เราไม่ได้แช่น้ำนะคะเราจะทำแบบง่ายขึ้นที่เราพกพาได้ง่ายนะคะเราไม่จำเป็นต้องแช่น้ำเราจะใช้ยาตัวนี้แทนนะคะเขาจะบอกไว้ว่ายาตัดหนังเล็บนะคะเราจะเริ่มตัดที่นิ้วก้อยนะคะแต่การตัดหนังก็ต้องระวังอย่าตัดแรงเกินนะคะอย่าดึงหนังมากเกินไปต้องตัดแบบให้พอดีนะคะอย่าตัดลึกเดี๋ยวเลือดไหลนะคะบางคนอาจจะผิวบางนะคะก็จะตัดได้น้อยถ้าคนที่ทำงานเยอะๆผิวแข็งมากแตกมากก็จะตัดออกได้มากขึ้นนะคะเทคนิคการตัดหนังใช่ไหมคะคือเ

0: มื่อเราทายาให้หนังนุ่มแล้วเราก็มาเริ่มตัดจากที่นิ้วก้อยขึ้นไปแล้วก็ตัดหนังให้ได้เบาที่สุดนะคะเพื่อไม่ให้ไปกระทบกับหนังเนื้ออ่อนๆที่มันจะมีเลือดไหลนะคะคนเราหนังที่บางคนอาจจะไม่เท่ากันใช่ไหมมันเป็นหนังที่หนาหนังหนาเราต้องไปแช่น้ำถ้าเราต้องการให้นุ่มขึ้นเราก็ต้องไปนำน้ำส้มน้ำส้มสายชูมาผสมกับน้ำนะคะหรือน้ำส้มแต่ยังไม่มีก็เอามะนาวนะคะน้ำมะนาวก็ได้บีบลงไปในน้ำในกระมังที่เราจะนำมาแช่เพื่อให้หนังได้นุ่มได้เร็วขึ้นค่ะแล้วก็ทำการตัดได้เลยค่ะอันนี้ตัดหนังเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเช็ดนำแอลกอฮอล์มาเช็ดอีกรอบหนึ่งเพื่อเป็นการทำความสะอาดเล็บนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือจบในการที่จะเป็นเบสิกแรกที่เราเรียนแต่งเล็บนะคะขั้นตอนต่อไปจะเป็นขั้นตอนต่อเล็บด้วยโพลีเจลนะคะอันนี้ต่อเล็บโพลีเจลก็คือเราจะทำการดุนหนังแล้วก็ลำดับจากนิ้วก้อยถึงนิ้วโป้งเช่นเดียวกันค่ะเมื่อเราดุนออกแล้วเราก็อาจจะเก็บความสะอาดนิดนึงนะคะแล้วก็เราต้องมาตะไบหน้าเล็บการดุนหนังนะคะเราจะดุนจากด้านปลายนิ้วเข้าไปหาโคนเล็บอะค่ะเพื่อให้หนังตรงที่ติดเล็บอยู่อะค่ะได้หลุดออกไปหลุดออกไปแล้วเวลาเรามาทาสีหรือว่าเรามาต่อเล็บอะค่ะจะทำให้มีความคงทนขึ้นค่ะตอนนี้นะคะเราจะใช้ตะไบหยาบนะคะตะไบหน้าเล็บค่ะหน้าเล็บก็คือตรงที่นี่ค่ะบนเล็บเราเลยค่ะอันนี้เขาเรียกหน้าเล็บนะคะอันนี้หลังจากที่เราตะไบเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาปัดฝุ่นเอาแปรงตัวนี้ค่ะปัดฝุ่นออกให้หมดก่อนนะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาเตรียมเล็บที่จะเพ้นค่ะวัดแต่ละนิ้วนะคะแต่ละนิ้วให้ได้ระดับนิ้วก่อนอันนี้เป็นแม่พิมพ์ที่จะต่อโพลีเจลค่ะเพราะนั้นเราจะเอาแม่พิมพ์ตัวนี้ไปวัดระดับนิ้วก่อนว่านิ้วเล็กนิ้วใหญ่ขนาดไหนจากนั้นเราถึงจะมาใส่ตัวโพลีเจลลงไปในแม่พิมพ์แล้วก็ลงไปที่เล็บนะคะตัวแม่พิมพ์นี่มันจะยาวนะคะแต่เวลาเราจะทำเราต้องการยาวแค่ไหนค่ะเราก็จะวัดเอาเองแล้วก็จะวางรูปแบบตามที่เราต้องการค่ะต่อไปเรามาเตรียมนะคะตัวผสมค่ะเทตัวผสมใส่แก้วนะคะใส่แก้วที่เตรียมไว้มันเป็นน้ำยาสมานการต่อเล็บประโยชน์ของมันก็คือทำให้ไอ้ตัวเนื้อครีมรวนเนื้อเจลอ่ะไม่ติดกับผู้กันแล้วก็ทำให้กดงานได้เรียบขึ้นแต่เราไม่ได้ใช้เยอะนะคะเราใช้แค่นิดเดียวแทะแตะไม่ให้ตัวเจลอะค่ะไปเปื้อนกับผู้กันเยอะแล้วก็ให้ลงไปในเนื้อในตัวแม่พิมพ์ได้มากขึ้นแอลกอฮอล์นะคะใช้แอลกอฮอล์ด้วยค่ะต่อไปนะคะอันนี้เป็นตัวเจลที่เราจะทำการต่อนะคะเราจะบีบตัวเจลออกมาใส่แม่พิมพ์ที่เราวัดไว้ค่ะก่อนที่เราจะต่อนะคะตัวไพรเมอร์ตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวเชื่อมทำให้เล็บที่ต่อคงทนและทำให้ไม่เกิดเชื้อราได้นะคะทาตั้งแต่นิ้วก้อยนะคะถึงนิ้วโป้งทั้งสองด้านทาสองด้านก่อนแต่ว่าตัวไพรเมอร์นี้เราทาแล้วเราไม่ต้องอบนะคะทาแล้วทิ้งไว้ให้แห้งต่อไปเป็นตัวยาเชื้อรานะคะอันนี้เป็นตัวกันเชื้อราแต่ถ้าหากมันหาน้ำยากันเชื้อราไม่ได้ก็ใช้ตัวไพรเมอร์อย่างเดียวได้นะคะต่อไปเป็นตัวเบสนะคะตัวเบสตัวนี้จะทำให้เล็บติดทนเหมือนกันค่ะการทาเบสนี้ก็เพื่อให้สีที่เราทาเพื่อเป็นจำพวกสีเจลนะคะแล้วก็ตัวที่เป็นโพลีเจลที่เราต่อเล็บให้มีความคงทนเมื่อทาเบสเสร็จแล้วนะคะเราจะต้องเข้าอบประมาณ10หรือ15วินาทีค่ะที่ทาเบสเราต้องอบนะคะเราต้องอบเพื่อให้เล็บแห้งนะคะเพื่อให้ตัวเบสที่ทาเนี่ยมันแห้งแล้วเราจะได้ทำการต่อเล็บหรือทาเล็บต่อไปได้อันนี้ขั้นต่อไปนะคะจะเป็นการต่อเล็บเจลนะคะต่อโพลีเจลคือตัวนี้นะคะ
1: อันนี้สังเกตนะครับดูเวลาว

วางเริ่มแรกเนี่ยเราจะวางจากมุมด้านในตรงนี้ก่อนนะครับหลังจากที่เรากดตัวโพลีเจลออกมาจากหลอดแล้วเนี่ยก็จะเริ่มที่ตรงนี้แล้วก็ค่อยๆเกลี่ยจากปลายด้านบนลงมานะครับลักษณะอย่างนี้นะครับค่อยๆเกลี่ยลงมาให้ชิดขอบซ้ายแล้วก็ขวานะครับอันนี้ถ้าเกิดไม่พอก็คือสามารถเพิ่มได้ค่อยๆทยอยเพิ่มนะครับอย่า กดทีเดียวเยอะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะล้นนะครับจะทำให้ทำงานยากถ้าเกิดไม่พอแล้วก็ค่อยทยอยเติมได้นะครับสังเกตดูอย่างนี้นะครับจะปัดขึ้นซ้ายขวาอย่างนี้นะครับค่อยๆเกลี่ยที่ปัดขึ้นซ้ายขวาเนี่ยเพราะว่าเวลาที่เรานำบล็อกตัวนี้เนี่ยวางบนเล็บนะครับมันจะได้ชิดพอดีกับเล็บจริงของลูกค้านะครับแล้วก็ในลักษณะนี้เนี่ยเราจะไม่กดลงมากนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยถ้าเกิดเรากดลงมากปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เกิดฟองอากาศขึ้นด้านในได้ก็คือเนื้อโพลีเจลอาจจะไม่เต็มในเล็บในหน้าเล็บของลูกค้าได้นะครับแล้วก็เกลี่ยประมาณหนึ่งแล้วใช้วิธีกดตอนหลังเอาได้ส่วนจะมากน้อยขนาดไหนก็อยู่ที่ความยาวด้วยนะครับของที่ลูกค้าต้องการนะครับเติมให้อีกนิดนึงนะครับเผื่อความยาวไว้ก่อนนะครับคือยาวไว้ก่อนแล้วเราสามารถไปแต่งที่หลังได้นะครับอาจจะเยอะไว้ก่อน

0: ้แล้วนะครับแล้วก็จะวางลงบนหน้าเล็บของลูกค้านะครับอันนี้เนี่ยเป็นนิ้วสุดท้ายและนิ้วโป้งนะครับอันนี้จะวางง่ายนิดนึงก็คือระวังโดยชิดขอบด้านในนะครับที่เราดุนหนังไว้ทำเหมือนทุกเล็บเลยนะครับค่อยๆกดนะครับอย่า กดแรงแล้วก็พอวางปุ๊บเนี่ยเราจับขอบสองข้างนะครับเราต้องตะแคงดูด้านข้างด้วยนะครับทางซ้ายแล้วก็ขวาให้เวลาเราวางเนี่ยมันมีความชิดกับตัวเล็บจริงนะครับโอเคครับเข้าอบเลยครับอบฝั่งแรกก่อนนะครับฝั่งบนก็คือ60วินะครับโอเคครบแล้วนะครับรอบแรกแล้วก็ทีนี้พลิกฝ่ามือนะครับเป็นรอบที่2ก็คือหงายฝ่ามือขึ้นอีก60วินะครับ
1: ที่ต้องหงายมืออบ60วินั่นหมายความว่าตัวเจลนะคะตัวเจลมันมีความเหลวเพราะว่าเราคว่ำมือเข้าไปแล้วตัวเจลอาจจะหยดลงมาไม่สม่ำเสมอเราก็เลยอบหงายมืออบอีกรอบนึงอะค่ะ60วินาทีเช่นเดียวกันค่ะแต่ละนิ้วเราก็ต้องอบเป็นขั้นตอนนะคะไม่ใช่ทำพร้อมกันแล้วอบทีเดียวถามว่าทำพร้อมกันอบทีเดียวได้ไหมได้แต่ความคงทนมันไม่พอนะคะ
0: อันนี้ครบแล้วนะครับทั้งสองด้านแล้วที่เราแกะนะครับแกะตัวบล็อกออกเนี่ยเราจับมือของนางแบบอย่างนี้นะครับจับมือของลูกค้าแบบนี้ให้มั่นนะครับแล้วก็ค่อยๆบิดซ้ายนะครับอย่าบิดแรงนะครับค่อยๆถอดออกทีละนิดทีละนิดนะครับตัวบล็อกเนี่ยเขาจะค่อยๆเลื่อนออกเองนะครับแต่ถ้าเราไปกระชากออกหรือดึงออกโดยทางตรงอย่างเงี้ยนางแบบอาจจะเจ็บได้นะครับเราต่อโพลีเจลครบแล้วทั้งหมด5นิ้วนะครับโอเคว
1: ันนี้เราจะสาธิต2แบบนะคะโพลีเจลกับ PVC นะคะเพื่อให้ได้เห็นงานทั้ง2แบบว่าการต่อโพลีเจลกับตัว PVC ความแตกต่างแบบไหนที่ยากกว่าและง่ายกว่าความคงทนกว่านะคะเราจะเริ่มต่อ PVC เลยนะคะ
0: เริ่มแรกนะครับสำหรับ PVC เนี่ยเราจะต้องวัดหน้าเล็บก่อนนะครับให้เหมาะกับตัวเล็บ PVC ที่เราจะใช้นะครับวิธีเลือกเนี่ยมันจะมีหลายไซส์นะครับตั้งแต่1ถึง9นะครับทีนี้เนี่ยเราต้องดูก็คือเลือกไซส์ที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับอย่างเช่นอันนี้เนี่ยผมเลือกมาไว้แล้วก็คือนิ้วโป้งเนี่ยจะเป็นไซส์ใหญ่หน่อย อยู่ไซส์3นะครับก็คือเวลาเราวางเนี่ยเราเช็คนะครับก็คือ

0: วางกดตรงนี้เข้าไปให้ชิดมุมด้านในให้ได้มากที่สุดอย่าให้ล้นออกมาด้านนอกนะครับเพราะไม่งั้นพอติดกาวแล้วเนี่ยมันจะเจ็บนะครับลูกค้าจะเจ็บอันนี้ได้แล้ว1นิ้วนะครับสำหรับนิ้วโป้งแล้วก็นิ้วชี้นะครับอันนี้เราก็หวานแล้วก็ทำวิธีเดียวกันนะครับดันเข้าด้านในให้ชิดกับตรงที่เราดุลหนังไว้อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พลิกดูด้านข้างสองข้างนะครับให้ชนกับตัวด้านจมูกเล็บพอดีนะครับทีนี้เนี่ยเล็บของนางแบบเนี่ยเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาก็คือตัวกาวนะครับกาวเนี่ยจะใช้เป็นกาวลักษณะกาวสำหรับต่อเล็บ PVC โดยเฉพาะนะครับการหยอดกาวนะครับขั้นตอนนี้ต้องระวังนิดนึงให้หยอดที่โคนด้านในนะครับค่อยๆเลื่อนขึ้นมานะครับประมาณนึงนะครับไม่ต้องเยอะมากแล้วก็เอ็นลงทางด้านนี้นะครับเอ็นลงทางด้านโคนก่อนเพื่อไม่ให้มันไหลมาด้านหน้านะครับต่อมาก็คือพลิกนะครับมาเวลาที่เราวางนะครับก็เอ็นลงลักษณะอย่างนี้เหมือนกันนะครับเอ็นลงอย่างนี้ชิดไปที่ด้านในก่อนกดค้างไว้ให้กาวเซตตัวสักครู่นะครับถึงปล่อยนะครับผมถ้าในส่วนที่มันมีกาวส่วนเกินออกมานะครับให้ใช้คอตตอนบัดปาดออกเลยก็ได้นะครับเพื่อกันการติดนะครับไม่ต้องรอให้มันแห้งนะครับเราสามารถปัดได้เลยขั้นตอนนี้สำคัญนะครับเพราะว่าพยายามอย่าให้มันมีฟองอากาศหรือบับเบิ้ลข้างในนะครับเพราะมันจะทำให้เสียงเกิดชะลาได้ง่ายนะครับนี่เดี๋ยวพอกาวเริ่มใส่ตัวแล้วคือปล่อยได้เลยนะครับแล้วก็เริ่มนิ้วถัดไปเลยนะครับ
1: เราจะไม่มีการอบนะคะมันใช้กาวธรรมดาความแตกต่างของ PVC กับโพลีเจลนะคะการต่อเล็บโพลีเจลเนี่ยถ้าเราต่อไม่ติดกาวไม่สนิทนะคะมันจะเกิดมีน้ำเข้าไปในอยู่ในเล็บเล็บไม่แห้งทำให้เกิดเป็นเชื้อราได้นะคะแต่ความแตกต่างของโพลีเจลกับตัว PVC คือการเอาออกจากเล็บที่เราจะล้างเล็บออกโพลีเจลจะต้องใช้ตัวยาของมันโดยเฉพาะที่จะล้างเล็บออกนะคะส่วน PVC อ่ะเราแช่น้ำอุ่นแล้วก็แกะออกได้ค่ะอันนี้วิธีล้างนะคะโพลีเจลราคาจะมีราคาได้สูงกว่าซึ่งไม่สามารถทำเองได้เพราะว่าต้องไปจ้างช่างทำเพราะว่ามันจะมีเครื่องมือเยอะนะคะความแตกต่างก็คือจะต้องมีการใช้ตัวอบมีการใช้ตัวตะไบเล็บแต่งเล็บให้เข้าทรงก่อนนะคะมีตัวบำรุง
0: สำหรับตัว PVC นะครับถ้าเราทำเป็นอาชีพเนี่ยราคาเนี่ยอาจจะถูกกว่าตัวโพลีเจลมันก็ทำให้เรามีโอกาสในการที่จะได้รายได้ง่ายกว่าความสวยหรือความอะไรเงี้ยก็ใกล้เคียงกันแต่ความทนเนี่ยอาจจะน้อยกว่าโพลีเจลนิดหน่อยนะครับมันอยู่ที่การดูแลรักษาของลูกค้าด้วยนะครับเป็นหลักเลยทีนี้เราได้ครบ5นิ้วแล้วสำหรับตัว PVC นะครับเดี๋ยวก็ต้องรอให้ทำเสร็จตัวแห้งอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวลองเทียบกันดูครับผมระหว่าง2อย่างนะครับสำหรับฝั่งนี้นะครับจะเป็นตัวโพลีเจลจะเห็นสังเกตได้ว่าความมันจะมีความขุ่นความหนามากกว่านะครับแล้วทรงเล็บเนี่ยมันจะยังไม่เรียบร้อยดีเพราะว่าเรายังไม่ตกแต่งจนเสร็จนะครับแต่ถ้าเกิดดูฝั่งนี้เนี่ยมันจะดูโอเคและเหลือแค่ดูเรื่องของความยาวว่าจะเอายาวหรือสั้นมากน้อยแค่ไหนก็คือตกแต่งแค่นั้นเองนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็คือครูต้องตกแต่งเรื่องของเล็บตัวโพลีเจลแล้วก็ตัดความสั้นยาวของตัว PVC ต่อแต่เดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่โพลีเจลก่อนนะครับเพื่อรอให้ตัว PVC เนี่ยกาวมันเซตตัวให้แห้งจริงๆก่อนทีนี้ตัวโพลีเจลนะครับก็คือหลักๆเลยเนี่ยมันต้องใช้เป็นตัวตะไบหยาบตัวนี้นะครับเราต้องดูหน้างานก่อนว่าเราต้องเก็บงานเนี่ยมั่งมาขนาดไหนอย่างนิ้วเนี้ยเนี่ยแทบจะไม่ต้องเก็บอะไรแล้วก็คืออาจจะดูแค่ความยาวอย่างเดียวต้องดูว่านางแบบเนี่ยต้องการความยาวมากน้อยขนาดไหนถ้าเป็นตัวโพลีเจลเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำอยากให้ใช้ตัวตัดเท่าไหร่นะครับเพราะมันมีความที่เนื้อของโพลีเจลเนี่ยมันหนามันทำให้ตัวนางแบบอ่ะหรือว่าลูกค้าเนี่ยเจ็บได้เวลาที่เราใช้ตัว

0: อันนี้นะครับงัดเข้าไปแรงๆมันจะเกิดความหลังกันนะครับใช้เป็นตะไบหยาบดีกว่าแต่ตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับก็ไม่ถือว่าผิดแต่แค่แบบว่าเราลดความเสี่ยงที่จะไม่ให้ลูกค้าเจ็บก็คือใช้เป็นตัวตะไบดีกว่าเวลาเราตะไบเราก็ต้องกดตรงโคนเล็บตรงนี้ไว้ด้วยนะครับเพราะถ้าเกิดเราไม่กดเนี่ยมันตะไบไปเลยโดยที่ไม่ได้ช่วยเขาพยุงโคนเล็บไว้เนี่ยเขาจะมันจะบาดเจ็บได้ตรงเนี้ยตรงช่วงเนี้ยนะครับแล้วก็เก็บตรงขอบมุมทั้งหมดนะครับให้มันเนียนให้เป็นเหมือนเล็บจริงนะครับแล้วดูความละเอียดตรงด้านข้างพวกนี้ด้วยนะครับเวลาเราตะไบก็ไม่ให้เข้าไปในเนื้อของเขามากแล้วก็พลิกดูด้านล่างครับอันนี้คือไม่ตกอันนี้โอเคครับผมไม่ตกไปด้านล่างก็คือไม่ต้องเก็บนะครับเวลาเราเช็คงานนะครับเราดูทุกองศาก็คือพลิกตะแคงดูด้านข้างทุกทางเลยนะครับว่ามันละมุนดีหรือยังอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือมือที่2นะครับแล้วก็เอาความยาวไว้ก่อนเอาความก่อนสำหรับด้านบนตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันมีความกระโดดขึ้นสูงตอนที่เราวางแผ่นบล็อกเนี่ยเราจะต้องเก็บตรงนี้ให้เยอะนิดนึงให้เขาลงไปสนิทก็คือให้มันเชื่อมกันสนิทระหว่างตรงช่วงตรงนี้นะครับถ้าเป็นตัวฝั่งโพลีเจลเนี่ยมันจะต้องค่อนข้างเก็บรายละเอียดเยอะกว่านะครับยิ่งถ้าเราไปเจอตัวโพลีเจลที่มีเนื้อเหลวมากเนี่ยแล้วเวลาเราลงงานหน้าเล็บลูกค้าเนี่ยมันจะมีความไหลเลอะออกมาบ้างอะไรบ้างตรงนี้เนี่ยเราจะต้องเก็บงานเยอะแต่ถ้าเป็นตัว PVC เนี่ยส่วนใหญ่เราคือเก็บความยาวอย่างเดียวว่าลูกค้าจะเอาตะไบเล็บทรงอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับเนี่ยนะครับเวลาเราตะไบช่วงตะไบเอาความยาวเนี่ยแต่จะต้องกดตรงเนี้ยของลูกค้าไว้นิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้เขารู้สึกสะเทือนมากนะครับจำเป็นมากนะครับในการที่ก่อนจะจบงานเรื่องของความยาวแล้วก็ทรงเล็บเนี่ยเราต้องเช็คให้ดีว่ามันมีเล็บไหนที่หน้าเล็บตรงช่วงเนี้ยเอียงไหมหรืออะไรไหมเท่ากันทั้งหมดไหมนะครับเพราะถ้าเกิดเราไปถึงตอนลงสีแล้วเนี่ยไปถึงตอนที่ทาเจลแล้วเนี่ยมันจะแก้ยากเพราะฉะนั้นเราต้องเคลียร์ให้จบไปเลยอันนี้หลังจากที่เราตะไบหยาบไปแล้วนะครับเราก็จะมาใช้ตัวตะไบละเอียดอีกทีนึงนะครับให้หน้าเล็บมันเรียบขึ้นนะครับอันนี้มันก็จะดูเหมือนเล็บจริงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเวลาตะไบละเอียดนี้เราตะไบถึงตรงหัวเล็บตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อให้มันลดความคมนะครับสำหรับตัวโพลีเจลนี้เราเตรียมเล็บที่จะทาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปทำในส่วนของ PVC นะครับ
1: ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นการแต่งเล็บ PVC นะคะต่อไปจะเป็นการตัดแต่งเล็บให้สั้นขึ้นนิดนึงแล้วก็ตะไบให้เข้ารูปทรงแล้วก็จะเข้าสู่การทาสีค่ะ
0: ในการตัดนะครับเราจะใช้กรรไกรในการตัดเล็บตัว PVC เนี่ยโดยเฉพาะเวลาเราใส่เราก็จะเอาด้านโค้งเนี่ยไว้ที่ด้านล่างนะครับด้านโค้งตรงช่วงนี้ไว้ด้านล่างของเล็บลักษณะนี้นะครับทีนี้เราก็มาดูความยาวว่าเราจะเอาเหลือไว้เท่าไหร่นะครับแล้วก็อาจจะไม่จำเป็นต้องให้ทีเดียวเลยก็ได้ค่อยๆเล็มทยอยเล็มไปก็ได้ครับแต่ว่าเวลาที่เราตัดเนี่ยนะครับให้กดตรงโคนเล็บของลูกค้าไว้ด้วยนะครับตั้งให้ตรงนะครับแล้วก็กรึบอย่างเงี้ยนะครับมันอาจจะมีไม่ตรงอาจจะเอียงนิดนึงอะไรเงี้ยไม่เป็นไรนะครับเราสามารถมาตะไบเก็บรายละเอียดที่หลังได
1: ้เมื่อเราตัดปลายเล็บออกนะคะเราจะต้องมาตะไบในรูปทรงเหมือนกับเล็บจริงอะค่ะเหมือนกับว่าลูกค้าต้องการแหลมก็ตะไบแหลมลูกค้าต้องการตะไบมนก็มนค่ะแล้วก็มีอีกอันนึงก็คือรูปตรงนะคะแบบเล็บตัวตรงไปเลยค่ะพอเราตัดความยาวออกแล้วนะคะเราก็จะมาตะไบเล็บนะคะใช้ตะไบหยาบนะคะเราจะไม่ใช้ตะไบเหล็กเหมือนเล็บจริงนะคะเราจะใช้ตะไบหยาบแต่งให้เข้ารูปทรงก่อน
0: การตะไบก็เหมือนเดิมนะครับให้จับประคองสองข้างไว้นะครับแล้วก็กดตรงนี้ไว้ด้วยสลับไปนะครับตัว PVC นะครับการตะไบเนี่ยจำเป็นมากนะครับเพราะว่าเล็บเนี่ยจะมีความคมมากเพราะฉะนั้นตรงช่วงตรงมุมเนี่ยเราต้องเก็บคราวนี้หนึ่งให้เขามีความมนลงนะครับ

สำหรับข้อควรระวังในการตะไบนะครับหนึ่งเลยเนี่ยเราจะต้องระวังเรื่องของลูกค้านะครับไม่ให้เขารู้สึกเจ็บหรือว่าไม่ให้เขารู้สึกสะเทือนเวลาที่เราตะไบนะครับคือตะไบตัวหยาบเนี่ยมันค่อนข้างจะมีความฝืดมากกว่าตะไบชนิดอื่นนะครับอย่าไป

0: ใช้บาตรเวลาที่ใช้ชีวิตประจำวันได้นะครับเวลาเราตะไบนะครับลองใช้นิ้วลูบดูอย่างนี้ก็ได้นะครับตรงปลายเล็บว่ามันยังมีรอยสะดุดอยู่ไหมนะครับถ้ามีเราก็เกลี่ยลงเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเวลาเราทาเนี่ยมันจะเกิดเป็นคลื่นตรงปลายนะครับพอเราได้ความยาวของเล็บแล้วนะครับแล้วก็ลองปัดก่อนลองปัดฝุ่นของตัว PVC ออกก่อนนะครับแล้วก็ลองเช็คงานก่อนอีกทีว่าโอเคหรือยังนะครับทีนี้เราได้ทั้ง2มือแล้วนะครับลองเทียบกันดูนะครับอันนี้คืองานข้างนี้จะเป็นโพลีเจลนะครับข้างนี้จะเป็น PVC จะเห็นความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับแทบจะเหมือนกันนะครับ
1: ต่อไปจะเป็นการทาเล็บนะคะแต่ขั้นตอนการทาเล็บข้อที่1เราก็จะใช้ตัวเบสค่ะเบสนี้ที่เราทาแล้วทาตอนแรกเลยที่ก่อนต่อเล็บเราก็ทานะคะอันนั้นก็ทาเพื่อบำรุงเล็บจริงของลูกค้าส่วนพอมาถึงเล็บปลอมแล้วเราก็จะมาทาอีกรอบนึงเพื่อการเน้นที่สีที่จะได้ติดทนนะคะ
0: สำหรับการทาเบสนะครับหรือการทาสีเนี่ย เราจุ่มพุกันลงในตัวขวดนะครับขวดสีหรือขวดตัวเบสหรือขวดตัวพาเมอร์อะไรก็แล้วแต่นะครับเราปัดสองข้างลักษณะอย่างนี้นะครับเมื่อจุ่มปุ๊บมาซ้ายขวานะครับเพื่อกันมันไหลเพราะบางทีถ้าเกิดมันเยอะเกินไปเนี่ยมันทำให้ตัวสีหรือตัวเบสเนี่ยตกไปที่ขอบเล็บได้นะครับแล้วเวลาเราลงผู้กันนะครับตรงช่วงระหว่างกึ่งกลางก่อนแล้วก็ดันเข้าไปด้านในเพื่อให้มันชนขอบเล็บด้านบนนะครับแล้วค่อยลูดกลับมาลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็เก็บตรงปลายนี้นิดหนึ่งนะครับถ้ามันมีเกินขอบไปอะไรเงี้ยครับเราก็สามารถใช้กริปได้นะครับครับเมื่อทาตัวเบสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับข้างหนึ่งเราก็นำเล็บเข้าอบนะครับโดยกดใช้เวลา60วินะครับต่อมาระหว่างเราอบเราก็ทาอีกฝั่งหนึ่งได้เลยอีกข้างหนึ่งนะครับการทาก็จะลักษณะเดียวกันเหมือนกันนะครับในการอบนะครับก็จะใช้การอบเหมือนกันนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยเราเตรียมขั้นตอนในการทาแล้วนะครับ
1: ฝั่งที่เราอบแล้วนะคะตอนนี้เราจะเริ่มทาสีแล้วค่ะจากเล็บตัวโพลีเจลนะคะเราทาเบสเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาเลือกสีที่ลูกค้าต้องการอยากว่าสีอะไรบ้างสีนี่ใช้สีเจลนะคะการทาสีเจลก็เหมือนกันนะคะเมื่อทาเสร็จปุ๊บจะต้องอบครั้งละ60วินาทีเหมือนกันค่ะบางคนอาจจะชอบสีหวานก็คือใช้สีอ่อนเป็นพวกโทนชมพูหรือไม่ก็เวลาเราจะเพ้นนะคะการจะเพ้นลายเราอาจจะใช้สีเข้มนะคะแต่ใช้ดอกสีอ่อนนะคะแต่ก็อีกอันนึงก็คือถ้าเราใช้สีเล็บอ่อนเราก็ใช้สีเพ้นเนี่ยให้สีเข้มขึ้นเพื่อเห็นลายดอกอันนี้การเพ้นก็ไม่ได้เพ้นทั้งหมดทุกนิ้วนะคะก็จะมีการเสริมแต่งกับเครื่องประดับต่างๆนานาที่ลูกค้าเขาชอบนะมีกลิตเตอร์ต่างๆคือซึ่งอุปกรณ์ทุกอย่างในบ้านเราหาซื้อได้ทั่วไปนะคะสีเจลไหมคะทาแล้วมันจะมีเงาและสวยนะ
0: ฮะไปก็อบนะครับพอทาได้หนึ่งข้างก็อบใช้เวลา60วินาทีเหมือนกันนะครับ
1: ต่อไปเราจะมาทาข้างที่เป็นต่อ PVC นะคะเราใช้สีเข้มเพื่อว่าเราจะไปให้แม่เหล็กดึงสีขึ้นมาอีก
0: สำหรับการทาสีนะครับก็จะใช้วิธีเดียวกับการทาเบสเหมือนกันนะครับสังเกตนะครับทารอบแรกเนี่ยอาจจะยังไม่เนียนเห็นไหมครับอาจจะยังเห็นเป็นรอยขาวๆอยู่บ้างอะไรเงี้ยนะครับไม่ต้องตกใจนะครับเราสามารถทาซ้ำได้พอครั้งที่2ไปแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มมีความเนียนขึ้นเข้มขึ้นแล้วก็ดูเรียบร้อยขึ้นนะครับส่วนตรงหัวเล็บตรงนี้นะครับทุกครั้งเวลาเราทาเนี่ยเราก็อย่าลืมที่จะเก็บตรงหัวตรงส่วนนี้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เก็บตรงนี้เนี่ยบางทีลูกค้าไปกระทบหรือโดนอะไรเนี่ยมันจะถลอกแล้วก็ทำให้สีเนี่ยหลุดลอกได้ง่ายนะครับครั้งนี้ผมจะใช้สีที่ค่อนข้างตัดกันทั้งหมดเลยนะครับก็ได้มาเนี่ยอันนี้ก็อบเหมือนเดิมนะครับ60วินาทีนะครับส่วนข้างนี้เนี่ยที่เราทาไว้รอบแรกแล้วเนี่ยเราก็จะมาลงรอบที่2นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูว่าพอลงรอบ2แล้วเนี่ยมัน มีความแตกต่างจากรอบแรกยังไงนะครับจะเห็นได้

ว่าสีเริ่มเงาแล้วใช่ไหมครับพอเราอบออกมาปุ๊บมันจะเริ่มมีความกระชับตัวขึ้นนะครับการลงสีแต่ละครั้งนะครับถ้าเราลงแต่ละครั้งเนี่ยมากไปเนี่ยมันทำให้สีเนี่ยอาจจะไหลลงมาหรือย้อยลงมาเพื่อนตามตรงขอบเล็บตรงนี้ได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราควรปริมาณสีที่เราทาต่อครั้งเนี่ยให้พอดีนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้ามันไหลลงมาโดนตรงข้างเล็บหรือจมูกเล็บตรงนี้ครับแล้วเวลาเล็บเรายาวขึ้นเนี่ยลูกค้าเขาจะเจ็บนะครับมันจะมีอาการเจ็บหรือระคายเคืองข้างเล็บได้นะครับสำหรับตัวสีกลิตเตอร์อย่างเงี้ยนะครับบางทีเนี่ยมันจะทำมาจากโลหะบ้างอะไรบ้างเนี่ย เวลาที่เราให้ลูกค้าเข้าอบนะครับมันอาจจะมีรู้ความรู้สึกร้อนที่หน้าเล็บอะไรเงี้ยนะครับก็บอกลูกค้าไม่ต้องตกใจมันจะมีอาจจะมีบ้างในบางในสีกลิตเตอร์บางชนิดนะครับเมื่อเราเสร็จคันนี้เราก็เข้าอบเหมือนกันนะครับ60วินาทีในกรณีนี้นะครับเราจะมีการติดอะไหล่แล้วก็จะมีการเพ้นท์ในบางเล็บเนี่ยผมจะไม่ทาสีซ้ำถึง3รอบนะครับเพราะบางทีมันจะหนาเกินเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องมีการท็อปสำหรับตัวเครื่องประดับนะครับมันก็จะมีลักษณะในสับร้านเนี่ยเขาจะเรียกกันว่าอะไหล่ทีนี้เนี่ยอะไหล่เนี่ยมันต้องเลือกความตามความเหมาะสมนะครับของพื้นที่บนหน้าเล็บและการติดอะไหล่เนี่ยสามารถใช้ประสานกับการเพ้นท์ได้ด้วยนะครับอาจจะเพ้นท์ในส่วนหนึ่งแล้วก็ติดอะไหล่ในส่วนหนึ่งในเล็บเดียวกันอะไรเงี้ยก็สามารถทำได้นะครับผมสำหรับการติดอะไหล่นะครับมันจะมีกาวอยู่2ลักษณะเราจะใช้เหมือนกาวตัวที่ต่อเล็บตัวนี้ก็ได้นะครับก็คือใช้ได้เหมือนกันในลักษณะที่เราติดอะไหล่ชิ้นใหญ่ๆเนี่ยใช้ตัวนี้เนี่ยจะค่อนข้างแน่นกว่าอาจจะเริ่มกับตัวนี้ก่อนถ้าเป็นอะไหล่ที่เป็นลักษณะอย่างเงี้ยนะครับลักษณะที่ก้นไม่ลึกหรือก้นไม่แหลมนะครับเป็นลักษณะอย่างเงี้ยนะครับก้นเขาจะแบนก็ใช้เป็นกาวติดอะไหล่โดยเฉพาะแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นตัวติดตัวเล็บ PVC ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างเช่นชิ้นนี้ก็อาจจะใช้เป็นกาวตัวนี้ลงก่อนนะครับลงแล้วก็ดันให้มันติดก่อนแล้วถึงค่อยเอากาวตัวนี้มาเก็บขอบอีกทีด้านหลังอาจจะมีการติดอะไหล่ตัวอื่นเข้าไปประกอบอะไรเงี้ยก็ใช้เป็นกาวตัวนี้เพราะกาวตัวนี้เนี่ยมันจะมีความแห้งเนี่ยช้ากว่ากาวตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมลองทำให้ดูนะครับอันนี้เราจะใช้ผู้กันนะครับในการวางเนื้อเจลนะครับวางกาวเราใช้เป็นผู้กันเก่าๆก็ได้นะครับที่หัวแข็งๆหน่อยผ่านการใช้งานมาแล้วอะไรเงี้ยครับจะเสียดายไม่ต้องดึงขึ้นมาเยอะนะครับสำหรับตัวกาว

0: สำหรับนิ้วต่อไปผมจะผสมการเพ้นเข้าไปด้วยนะครับกับการติดอะไหล่นะครับทั้ง2อย่างเลยสำหรับผู้กันนะครับมันจะมีหลายเบอร์มันจะมีทั้งผู้กันเดินเส้นหรือผู้กันถ้าอย่างตัวนี้เนี่ยจะเป็นผู้กันที่ใช้ในการเดินเส้นนะครับหัวมันจะเล็กเส้นมันจะคมนะครับหรือจะมีผู้กันอีกลักษณะนึงจะเป็นผู้กันที่หัวบางแล้วก็ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมตัดปากอะไรเงี้ยครับผู้กันอีกลักษณะพวกนี้เนี่ยจะเป็นผู้กันที่ใช้สำหรับทำดอกขึ้นดอกอะไรเงี้ยนะครับ
1: แล้วก็ระวังนิดนึงก็คือการลากเส้นนะการลากเส้นที่มันให้ดูว่าสวยงามการใช้สีใช้เยอะเกินไปอย่าทำให้ดอกมันดูเลอะเทอะนะคะในกรณีนี้เราจะไม่ใช้สีอะคริลนะคะเราจะใช้สีเจลเพ้นท์ในตัวของมันเลยแต่ว่าเราจะใช้สีที่ตัดกันค่ะ
0: สำหรับอะไหล่ชิ้นต่อไปนะครับผมจะเอาใช้เป็นตัวกาวที่ต่อเล็บ PVC ในการติดนะครับง่ายๆเลยครับเราหยดแต่ว่าต้องระวังนะครับในการหยดอย่าให้มันไหลเลอะเทอะนะครับหยดแค่เล็กๆพอนะครับอันนี้ได้2เล็บแล้วผมให้เอาเข้าก่อนนะครับเพราะจะทำงานง่ายขึ้นก็เอาเข้าอกใช้เวลา60วิเหมือนกันนะครับเล็บนี้นะครับผมก็จะเพ้นเป็นลักษณะอีกลักษณะหนึ่งนะครับอันนี้เนี่ยผมพยายามยกตัวอย่างงานที่มันค่อนข้างง่ายๆเริ่มจากคนที่เริ่มทำเป็นพื้นฐานก่อนยังไม่ต้องเอางานยากเราค่อยสามารถเอางานง่ายๆพวกนี้ไปฝึกให้เพิ่มเลเวลเพิ่มสกิลของตัวเองได้อันนี้เดี๋ยวเอาเข้าอบก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเราเริ่มต้นทำใหม่ๆครับว่าเราทำงานเนี่ยเราสามารถที่จะทำเล็บนึงแล้วก็อบครั้งนึงเพื่อให้งานมันเคลียร์เป็นเล็บๆไปมันจะได้ไม่มาเลอะเทอะกันเวลาที่เราทำงานอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวเล็บต่อไปผมจะใช้เป็นตัวเจลปากกาเจลนะครับลองดูอันนี้มันจะเป็น

0: ตัวช่วยอีกอย่างนึงเหมือนกันที่แบบทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นมันจะมีลักษณะเป็นกระปุกอย่างนี้ก็มีนะครับกระปุกนี้คือเวลาที่เราใช้เนี่ยมันจะเพิ่มความมีมิติในงานของเรามากขึ้นนะครับมันจะมีความนูนมากกว่าที่เราใช้สีเจลเพนนะครับอันนี้นะครับสังเกตเลยนะครับมันจะเป็นหัวปากกาเหมือนลิควิดเลยครับเรากดสมมุติว่าอันนี้เนี่ยผมวางแผนไว้ก่อนแล้วว่าผมจะเอาตัวอะไหล่ตัวเนี้ยติดตรงไหนผมจะติดตรงนี้ใช่ไหมครับผมก็ลองทาบไว้ก่อนผมจะเอาตรงนี้โอเคผมได้ระดับแล้วเพิ่มกิมมิคของมันนะครับอันนี้ค่อยๆลงไปนะครับไม่ต้องรีบเพราะหัวตัวนี้เนี่ยมันจะกดบีบยากนิดนึงเดี๋ยวนี้รอเข้าอบก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยติดอะไรอันนี้ได้แล้วนะครับอันนี้เป็นอะไหล่ลักษณะชิ้นใหญ่มันจะต้องใช้กาว
1: ระดับต่อไปนะคะจะมาเพ้นฝั่งที่เป็นเล็บ PVC ค่ะแต่เราจะไม่ได้เพ้นมากนะคะเราจะใช้เป็นสีทับแล้วก็เป็นใช้แม่เหล็กดึงสีดูนะคะ
0: แม่เหล็กจะเป็นชิ้นลักษณะอย่างนี้นะครับมันจะมีหลายรูปหลายลักษณะดึงขึ้นมาเป็นดอกไม้ก็มีแต่เนี้ยจะเป็นดึงลักษณะเป็นตัวคลื่นธรรมดาทั่วไปนะครับสีเจลแม่เหล็กมันจะมีอยู่2แบบก็คือเป็นสีที่ผสมมาในเป็นแม่เหล็กที่ผสมมาในสีอย่างนี้เลยกับตัวท็อปแม่ที่สามารถเอาไปทากับสีอะไรก็ได้นะครับเมื่อเราทาเสร็จแล้วนะครับยังไม่ต้องเข้าอบนะครับให้ใช้ตัวแม่เหล็กตัวนี้ดึงก่อนนะครับอันนี้ผมจะหันทางด้านสันลงนะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นลักษณะหรือผมจะเปลี่ยนก่อนก็ได้มันก็จะเป็นอีกแบบนึงอันนี้ผมเอาเป็น

0: สำหรับข้างนี้ผมจะทำลักษณะให้มันเป็นเรื่องราวเดียวกันนะครับเกี่ยวกับท้องฟ้าเกี่ยวกับกลางคืนมีดวงดาวอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่งานที่เป็นลักษณะติดอะไหล่พวกนี้มันจะเพิ่มมูลค่ามากนะครับอย่างอะไหล่เขาจะคิดแยกค่าอะไหล่เนี่ยเป็นชิ้นชิ้นเลยนะครับยิ่งใช้อะไหล่แพงเราก็ได้ยิ่งราคาสูงขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้ขอยัดอบรอบนึงก่อนนะครับแล้วก็ขอมือนี้มาสลับนะครับเก็บงานเมื่อสักครู่ที่เราทำค้างไว้ตัวนี้นะครับจะยังไม่สนิทดีนะครับอาจจะเสี่ยงต่อการหลุดได้เราสามารถถ้าเป็นงานลักษณะนี้เนี่ยเราจะเราใส่ตัวกาวเนี้ยยึดหลักไปแล้วนะครับเราใช้ตัวกาวเนี้ยตัวกาวที่สำหรับติดอะไหล่โดยเฉพาะตัวนี้เนี่ยมาช่วยเสริมอีกทีได้นะครับก็คือมาเก็บขอบด้านข้างนะครับมันจะเป็นกาวหนึบๆเวลาใช้อาจจะระวังนิดนึงกาวนี้มันจะมีลักษณะใสนะครับอันนี้ก็เอาขอบกาวสัก60วินาทีเหมือนกันนะครับนี่ผมแปะกาวไปทั่วๆก่อน
1: ตอนนี้เราจะมาปิดท้ายด้วยตัวท็อปนะคะท็อปโค้ทเพื่อให้เล็บได้มีความเงาเกิดขึ้นนะคะ
0: สำหรับเล็บที่เป็นลักษณะอย่างเงี้ยนะครับเรียบๆอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทาท็อปทับเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องเกลี่ยทาท็อปเนี่ยอย่างน้อย1ชั้นแต่ถ้าเกิดเราอยากให้มันทนมากหรือว่ายืดอายุการใช้งานของเขานะครับก็สามารถทาได้2รอบก็ได้นะครับการทาท็อปก็เหมือนทาสีนะครับใช้วิธีเดียวกันแล้วก็อย่าทาในปริมาณที่เยอะนะครับค่อยๆทาแต่ทา2รอบได้เพราะถ้าเราลงเยอะเลยเนี่ยมันจะไหลไปโดนตัวขอบเล็บด้านข้างนะครับจะทำให้ลูกค้าเจ็บแล้วก็จะหลุดง่ายนะครับสีจะลอกง่ายแล้วก็อย่าลืมทาตรงหัวเล็บตรงนี้ทุกอันนะครับสำหรับเล็บที่ติดอะไหล่นะครับผมจะใช้วิธีเกลี่ยทานะครับจะไม่ทาโดนตัวอะไหล่ที่เป็นเพชรหรือว่าตัวอะไหล่ที่มีลักษณะนูนพวกนี้นะครับก็คือทาเก็บขอบลักษณะอย่างนี้นะครับเพราะถ้าเกิดเราทาทับเลยเนี่ยมันจะทำให้ความแวววาวของตัวอะไหล่พวกนี้หายไปด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากให้มันทนเราก็สามารถทาทับไปเลยได้พวกนี้ก็จะหลุดยากขึ้นเก็บตรงขอบให้ดีนะครับเพราะเวลาไปโดนอะไรมันจะได้ไม่หลุดง่ายแล้วนะครับหนึ่งข้างถ้าเมื่อสักครู่ผมจะเอาตัวท็อปมาใส่ถาดสีแล้วค่อยเกี่ยวใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดรอบนี้เนี่ยผมจะเอาตัวท็อปเนี่ยหยอดไปก่อนเลยแล้วก็ค่อยใช้คู่กันเกี่ยวอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ในลักษณะที่เนื้องานมีสเปซให้ต้องเคลือบเยอะแล้วมีอะไหล่น้อยชิ้นอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยทำได้แต่ต้องระวังเรื่องของท็อปมันตกลงขอบเล็บนะครับทาได้แล้วนะครับก้าวเข้าอก60วินาทีเหมือนกันนะครับอันนี้เราจะทา2รอบก็ได้นะครับหรือรอบเดียวก็ได้อันนี้เนื่องจากว่าเรามีการติดอะไหล่นะครับผมจะต้องขอยัดทาเป็น2รอบนะครับมันจะทำให้ทนกว่า
1: ค่ะหลังจากที่เราได้ทาท็อปเพื่อเคลือบตัวเล็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเช็ดด้วยแอลกอฮอล์นะคะด้วยสำลีที่ไร้ขนนะคะต่อไปนะคะขั้นตอนสุดท้ายท้ายสุดตอนนี้เราทายาบำรุงผิวหนังหรือบำรุงที่ขอบเล็บนะคะเพื่อให้เล็บไม่แห้งกรังแล้วก็เป็นมันจะได้นุ่มขึ้นนะคะแต่ในตัวยาตัวนี้นะคะถ้าเราหาซื้อไม่ได้ก็ไม่จำเป็นจะต้องซื้อก็ได้ค่ะแต่ถ้าเรามีเราก็ทาให้ลูกค้าได้นะคะเราก็ได้เล็บมาอย่างสวยงามนะคะขั้นตอนที่เราได้ต่อเล็บนะคะต่อเล็บด้วย PVC ต่อเล็บด้วยโพลีเจลหรือการแต่งเล็บได้จบกระบวนการไปแล้วได้เล็บสวยงามแล้วซึ่งหวังว่านักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ชมทั้งหลายต้องเอาไปต่อยอดนำไปประกอบอาชีพทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริมได้มีรายได้เสริมไปอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียมีตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ละติจูด5องศา37ลิปดาเหนือถึง20องศา28ลิปดาเหนือจึงอยู่ในเขตร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงตลอดปีเพิ่มความเย็นและความสะดวกสบายประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนอาคารสำนักงานการถนอมอาหารแม้กระทั่งในรถยนต์ที่เป็นรถส่วนตัวรถสาธารณะรถสำหรับขนส่งรถประเภทวิ่งบนรางแม้แต่เครื่องบินจะเห็นได้ว่าระบบปรับอากาศมีความสำคัญอย่างมากและถ้าจะพูดถึงเรื่องรถยนต์โดยเฉพาะในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็จะต้องมีเครื่องปรับอากาศเป็นส่วนประกอบที่อำนวยความสะดวกสบายเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้าบนท้องถนนประเทศไทยมีการใช้รถยนต์มากกว่า38ล้านคัน 99% ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเมื่อใช้แล้วต้องมีการซ่อมบำรุงรักษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงได้มองเห็นโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจในงานช่างปรับอากาศจึงได้ผลิตวิดิทัศน์เพื่อการฝึกในหัวข้อเรื่องช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งเพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นก้าวแรกสำหรับผู้ที่สนใจในเส้นทางอาชีพนี
1: ้สวัสดีครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเพื่อความสะดวกสบายในการขับรถยนต์ฉะนั้นรถยนต์ทุกคันจึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เพราะฉะนั้นช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตลาดจึงมีความต้องการเป็นจำนวนมากการทำงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักมีคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็มีคอนเดนเซอร์มีตัวรีซีเวอร์ไดเออร์แล้วก็มีตัวเอ็กแพนชันวาล์วแล้วก็มีตัวอีวอลเวเตอร์นะครับทีนี้ในชุดตู้แอร์นะครับตู้แอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วย expansion valve แล้วก็มี operator แล้วก็จะมีชุด motor blower เข้าไปมีส่วนอยู่ข้างในชุดของตู้แอร์ด้วย
0: เครื่องมือและเครื่องวัดระบบทำความเย็น
1: เครื่องมือก็จัดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้งานออกมาได้ดีหรือจะไม่ดีนะครับเครื่องมือที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีดังต่อไปนี
0: ้ 1. ถังเก็บสารทำความเย็นใช้เก็บสารทำความเย็นในกรณีที่ต้องการบรรจุสารทำความเย็นเข้าไปในระบบใหม่เนื่องจากการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น 2. เครื่องชั่งเป็นเครื่องชั่งสำหรับหาค่าน้ำหนักของสารทำความเย็นในกรณีที่ปฏิบัติการบรรจุสารทำความเย็นเพื่อให้ทราบน้ำหนักของสารทำความเย็นที่ใช้ไปในการบรรจุสารทำความเย็นในแต่ละครั้ง 3. Manifold Gauge เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานบริการตรวจซ่อมระบบปรับอากาศสามารถวัดค่าความดันด้านต่ำความดันด้านสูงของระบบทำความเย็นในเวลาเดียวกันและหน้าปัดของเกจสามารถอ่านค่าอุณหภูมิได
1: ้เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมาก็จะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R134A แต่ก่อนปี1995เราก็ยังคงจะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R12 ทีนี้ข้อแตกต่างนะครับระหว่าง R12 กับ 134A เราจะดูที่วาล์วบริการถ้าเกิดวาล์วบริการเป็นลักษณะที่จะต้องใช้เกียร์หมุนเข้าไปอันนั้นก็จะเป็นสารทำความเย็นที่เป็นเบอร์12แต่ถ้าเผื่อว่าเป็น 134A ก็จะใช้เป็นลักษณะสวมล็อกเข้าไป
0: 4. เทอร์โมมิเตอร์เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิซึ่งบ่งชี้ระดับความเข้มข้นความร้อนเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปมีอยู่2หน่วยวัดคือองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์ 5. เครื่องตรวจรอยรั่วเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจรอยรั่วระบบทำความเย็น 6. คลิปแอมหรือแคลมมิเตอร์ เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำโดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 7. มัลติมิเตอร์เป็นเครื่องมือใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันโดยทั่วไปแล้วมัลติมิเตอร์จะสามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าต่อไปนี้ความต่างศักย์กระแสตรง DC voltage ความต่างศักย์กระแสสลับ AC voltageปริมาณกระแสตรง DC current ความต้านทานไฟฟ้า electrical resistance multimeter มี2แบบดังนี้ analog multimeter digital multimeter
1: การใช้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดนะฮะเพราะว่าในงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะต้องไม่มีโดยเด็ดขาดก็คือพวกละอองน้ำพวกหยดน้ำที่จะเข้าไปในเครื่องมืออย่างเช่นตัว manifold gate นะ manifold gate เราจะต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับก็คืออย่าให้สายละไปกับพื้นนะครับถ้าเกิดว่าละไปกับพื้นมันก็อาจจะมีพวกน้ำพวกสิ่งสกปรกฝุ่นละอองอะไรเข้าไปข้างในสายได้แล้วเวลาเราเอาไปใส่ข้างในระบบมันก็จะเอาสิ่งสกปรกอันนี้เข้าไปในระบบท่อทางเดินสารทำความเย็นด้วยนะครับก็จะมีผลทำให้แอร์อาจจะไม่เย็นหรือซ้ำร้ายหนักเข้าไปก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายเลย

่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะน่ะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัวทีคือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัวทีจะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ Foreign language or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัว

0: ือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
1: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
0: ได้ค่ะ
1: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
2: เฮ้ยไม่คุย
1: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
3: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญ
2: เฮ้ย
1: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
2: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
1: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
2: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
1: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
2: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
1: ปืนเหรอพี
2: ่เออ
1: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
2: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
1: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
2: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
1: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
4: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
1: ก็แค่นี
5: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
6: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับเรายังอยู่กันเหมือนเดิมครับที่วิทยาลัยการอาชีพบางแกลงวน2ครับอยู่นี้ห้องปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่มแผนกวิชาการโรงแรมครับวันนี้นะครับในส่วนของ EP นี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของโมกาพอร์ตนะครับแล้วก็เฟรนช์เพจนะครับซึ่งโมกาพอร์ตกับเฟรนช์เพจเนี่ยอย่างโมกาพอร์ตนะครับจะเริ่มต้นจากประเทศอิตาลีแต่เฟรนช์เพจจะเริ่มต้นจากประเทศฝรั่งเศสครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับโมกาพอร์ตเราต้องมารู้ก่อนว่าโมกาพอร์ตเขามีจุดเริ่มต้นจากที่ไหนมีจุดเริ่มต้นอย่างไรแล้วก็วิธีการทำของเขาจะเป็นลักษณะแบบไหนนั่นเองนะครับเริ่มต้นก่อนที่นักเรียนเห็นนะครับขนาดของโมกาแต่ละขนาดแตกต่างกันนะครับเพราะว่าขนาดก็จะมีขนาดแบบนี้แล้วก็ขนาดเล็กจิ๋วอันนี้น่ารักไม่ใช่ของโชว์นะครับแต่ว่าสามารถใช้ได้จริงๆนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นโมกาพอร์ตที่จะเป็นขนาด1คัพนะครับก็คือสามารถทำได้ขนาด1ช็อตนั่นเองนะครับก็จะใส่กาแฟได้ประมาณ10กรัมเท่านั้นนะครับก็อันนี้สูงสุดและ10กรัมเราก็จะสามารถผลิตได้1ช็อตนะครับก็จะตัวนี้จะไม่ค่อยนิยมเนื่องจากว่าขนาดจะเล็กเกินไปนั่นเองนะครับแต่ว่าสิ่งที่เป็นโมกาพอร์ตแล้วนิยมใช้มีอะไรก็คือเป็นขนาด3ครับหลังจากนี้มีไหมมีครับเป็นขนาด6ครับแล้วก็หลังจากนี้มีไหมก็เป็นขนาด10ครับนั่นเองนะครับ10ครับก็คือนับเป็นช็อตก็คือ10ช็อตนั่นเองนะครับตัวนี้จะเป็นขนาด3ครับถ้าเกิดสมมุติว่านักเรียนสังเกตนะครับณปัจจุบันเนี่ยเราจะใช้ในลักษณะของร้านที่เป็นเขาเรียกว่าGhost Cafe หรือว่าเป็นร้านที่เป็นคาเฟ่ที่แบบถามว่าทำไมต้องเป็น Ghost Cafe เนื่องจากว่าร้านพวกนี้นะครับเขาจะเลื่อนลอยเขาจะสามารถหายตัวไปได้ไม่ใช่หายตัวแบบผีแต่ว่าเขาจะแบบวันนี้ขายที่นี่และเป็นรถมอเตอร์ไซค์นั่นเองนะครับตอนนี้ประเทศไทยมีเทรนด์มากๆเกี่ยวกับเรื่องของโมกาพอร์ตเป็นร้านโมกาพอร์ตเล็กๆน่ารักน่ารักเกิดขึ้นในช่วงของยุคโควิดที่ผ่านมาครับเนาะนักเรียนก็สามารถที่จะนำสิ่งเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้แต่ครูขออนุญาตย้อนกลับมาที่ Ghost Cafe ก่อนทำไมเขาถึงเรียกว่า Ghost Cafe เนื่องจากว่าร้านพวกนั้นเนี่ยเขามีความสะดวกแล้วก็ง่ายต่อการเก็บล้างนะครับเนื่องจากโมกาพอร์ตเนี่ยสามารถใช้ความร้อนจากเตาแก๊สแล้วก็สมมติว่าโลเคชั่นนี้ขายไม่ดีก็ย้ายโลเคชั่นแตกต่างจากร้านกาแฟที่เป็นคาเฟ่แบบ stand alone คืออะไร

ใช่ stand alone คือร้านที่มีเป็นร้านเดียวหรือว่าตั้งร้านเป็นหลักเป็นแหล่งนั่นเองนะครับก็เป็น stand alone เนาะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นร้านโมคาพอร์ตแบบ ghost cafe ก็สามารถที่จะเลื่อนไปเปิดตามศูนย์การค้าหน้าศูนย์การค้าหน้าตลาดหรือแหล่งชุมชนได้วันหนึ่งก็อาจจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีโมก้าพอร์ตอยู่ในกระเป๋าแล้วก็ไปตั้งร้านอย่างที่ณปัจจุบันเกิดร้านแบบนี้ค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับอันนั้นคือในส่วนของประเทศไทยและต่างประเทศล่ะต่างประเทศนะครับก็จะมีร้านในลักษณะของสโลบาร์ซึ่งสโลบาร์เนี่ยเขาจะใช้โมก้าพอร์ตเนี่ยแทนอะไรครับแทนตัวเอสเปรสโซ่แมชชีนถ้าเกิดนักเรียนสังเกตนะครับไม่ว่าจะเป็นในร้านต่างประเทศหรือร้านประเทศไทยเนี่ยเครื่องเอสเปรสโซ่แมชชีนเขาจะไม่มีเลยนะครับนอกจากมีไซฟอนแล้วมีเฟรนช์เพรสตัวนี้แล้วก็ยังจะคงมีโมก้าพอร์ตตัวนี้เช่นนะครับเพราะว่าโมก้าพอร์ตเนี่ยเขาจุดเริ่มต้นอยู่ที่ประเทศอิตาลีนั่นเองครับซึ่งบริษัทเนี่ยเขาก็มีบริษัทหนึ่งบริษัทที่ทำการผลิตโมก้าพอร์ตขึ้นมาแล้วก็เป็นการผลิตโมก้าพอร์ตจากใช้แรงดันของไอ้น้ำนะครับเป็นไอ้น้ำขึ้นมาแล้วก็เป็นน้ำเดือดผ่านท่อของโมก้าพอร์ตตัวนี้นะครับเดี๋ยวกูจะให้ดูนะตัวนี้ผ่านท่อลังเลียมน้ำตัวนี้แล้วก็ขึ้นจากตัวนี้ขึ้นสู่ตัวฟิลเตอร์ตัวนี้แล้วก็จะเข้ามาสู่ของตัวหม้อด้านบนนั่นเองนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะการทำงานของโมก้าพอร์ตนะครับโมก้าพอร์ตเนี่ยเกิดมานักเรียนรู้ไหมครับว่าโมก้าพอร์ตมีอยู่บนโลกใบนี้ต้องใช้คำว่าบนโลกใบนี้เนาะมากี่ปีแล้วจริงๆแล้วโมก้าพอร์ตเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ใช้เวลาประมาณเกือบ90ปีแล้วนะครับบางทีอาจจะเป็น90ปีแล้วด้วยเนาะเพราะว่าเขาเกิดช่วงในยุคของก่อนที่จะมีเครื่องเอสเปรสโซ่แมชชีนนะครับถือว่าตัวนี้เป็นจุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจของเทคโนโลยีการใช้เครื่องชงแบบแรงดันนะครับหรือที่เรียกว่าเอสเปรสโซ่แมชชีนนั่นเองนะครับวันนี้อันนี้ก็จะยังคงอยู่ในสโลบาร์เนื่องจากว่าสโลบาร์ยังต้องใช้แรงของคนในการที่จะทำแล้วก็สิ่งที่ตัวนี้เป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ถามว่าทำไมเขาถึงใช้โมก้าพอร์ตในการที่จะนำมาแทนทดแทนการทำช็อตเอสเปรสโซ่แล้วรสชาติมันดีไหมครูแล้วหลังจากที่ทำแล้วรสชาติมันจะเหมือนกับเอสเปรสโซ่บาร์ไหมมีครีมมาหรือเปล่านะครับขอบอกก่อนว่าอันนี้ขอบอกก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันตัวนี้ลักษณะคล้ายๆกับเอสเปรสโซ่บาร์แต่ความเข้มข้นจะไม่เท่ากันเนื่องจากว่าตัวของโมก้าพอร์ตนะครับจะมีแรงดันไม่เท่ากับตัวของเอสเปรสโซ่แมชชีนเนื่องจากแรงดันของเอสเปรสโซ่แมชชีนเป็นแรงดันที่เครื่องดันแล้วก็ทำให้เกิดแรงดันแล้วก็อัดเป็นน้ำของกาแฟดึงรสชาติออกมาแต่ตัวนี้เขาจะใช้แรงดันจากธรรมชาตินะครับเนาะก็จะเป็นรสชาติที่อ่อนกว่าเอสเปรสโซ่แมชชีนแต่ถามว่าถ้าเกิดสมมติเป็นทางเลือกในการทำชานะครับนักเรียนบางคนชอบทานชาเขียวนะครับชาไทยเนาะประเทศไทยก็ยังมีชาไทยนะครับก็จะเป็นชาสีส้มเนาะเป็นไทยสไตล์ก็จะผสมนมตัวนั้นนะครับสามารถสกัดนอกจากที่เราจะไปใส่ของกาแฟโบราณแล้วนะครับเราก็หรือว่าชาที่ทำใส่ผ่านถุงที่เป็นตัวกรองชาเราก็ยังสามารถทำผ่านตัวนี้ได้แล้วก็รสชาติดีไม่น้อยกว่าของเอสเปรสโซ่แมชชีนนะครับถ้าเกิดนักเรียนเคยไปทานกาแฟตามร้านในปั๊มนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ต่างๆนะครับก็นักเรียนก็จะต้องเคยทานชาพวกนี้อยู่แล้วตัวนี้เนี่ยนักเรียนว่ารสชาติดีเข้มข้นแล้วแต่สิ่งที่เข้มข้นกว่าก็คือครูแนะนำเป็นใช้โมก้าพอร์ตตัวนี้จะเข้มข้นมากๆเลยแล้วก็รสชาติจะดีเนื่องจากว่าเขาจะมีไอ้น้ำขึ้นมาเพื่อทำการที่จะแช่ชาในเบื้องต้นก่อนและเขาจะใช้เวลาประมาณเกือบ5นาทีนะครับจากที่น้ำเดือดแล้วก็ใช้เวลาในการดันแรงดันน้ำขึ้นมาก็จะใช้เวลาประมาณ5นาทีก็ถือว่ามีเวลาช่วงระยะหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่นักเรียนจะต้องเสริมในระหว่างการทำก็คือการพูดคุยนั่นเองนะครับอันนี้อย่างที่บอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นจากประเทศอิตาลีแล้วก็เกิดมาประมาณเกือบ90ปีแล้วบางทีอาจจะเป็น90ปีแล้วด้วยคุณยังจำ
จำตัวเลขไม่ได้นะครับ

ราะฉะนั้นก็ตัวนี้เกิดขึ้นประมาณเกือบ90ปีก็ถือว่าอยู่กับเราค่อนข้างนานและนับถือว่าเป็น most popular เป็นของการชงกาแฟอีกหนึ่งอย่างนะครับเนาะอันนี้เขาเรียกว่าโมกาพอตครับถ้าเกิดนักเรียนเห็นแบรนด์ดังๆนะครับนักเรียนก็จะเห็นเป็นรูปคนที่มีหนวดแล้วก็มีหมวกนะครับนั่นก็เป็นแบรนด์ของอิตาลีซึ่งเขาผลิตเป็นเจ้าแรกของโลกที่จะทำโมกาพอตแล้วก็ถือว่าเป็นเครื่องชงที่ชงกาแฟแล้วมีรสชาติดีที่สุดเท่าที่การทำโมกาพอตมีมานะครับเพราะว่าครูเคยทดลองการทำเครื่องของบริษัทนั้นกับเครื่องที่ผลิตจากประเทศต่างๆเครื่องตัวนี้ก็จะมีคุณภาพดีกว่าแต่ราคาก็จะสูงไปด้วยแต่ถ้าเกิดสมมติว่านักเรียนวันนี้นักเรียนมีทุนทรัพย์ไม่พอเช่นอยากทานกาแฟเองที่บ้านเนาะแล้วก็ไม่อยากไปซื้อกาแฟด้านนอกแก้วละ40 50บาทหรือบางทีอาจจะ100กว่าบาทนะครับนักเรียนก็สามารถที่จะเลือกโมกาพอตเป็นทางเลือกที่ดีช่องทางการจำหน่ายไม่ว่าจะมีทางร้านขายอุปกรณ์บาร์ขายกาแฟหรือเป็นร้านที่ช้อปปิ้งออนไลน์ที่ขายในระบบออนไลน์ก็สามารถซื้อได้เช่นเดียวกันราคา1หม้อก็ประมาณไม่เกิน300บาทถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการที่จะเริ่มต้นการประกอบอาชีพในอนาคตรสชาติไม่แพ้ไปกว่าแบรนด์ของอิตาลีเลยนะครับเนาะนักเรียนสามารถเลือกซื้อได้ราคาไม่แพงมากนะครับเดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวครูจะมาบอกว่าเทคนิคการเลือกซื้อหม้อควรจะเลือกซื้ออย่างไรนั่นเองนะครับอ่ะมาดูองค์ประกอบของหม้อก่อนหม้อนะครับจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3องค์ประกอบหลักๆองค์ประกอบแรกก็คือส่วนของด้านบนนะครับส่วนของด้านบนตัวนี้จะคือพอเวลาที่นักเรียนทำเป็น working เป็นการทำงานบนหน้าบาร์แล้วเนี่ยนักเรียนจะต้องระวังความร้อนจากเครื่องตัวนี้นะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะร้อนมากๆเพราะเป็นอุณหภูมินั้นเดือดแล้วก็นักเรียนของครูเนี่ยในระหว่างการเรียนการสอนบางคนก็ถูกความร้อนจากหม้อแล้วก็เป็นแผลพุพองได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราควรที่จะต้องมีสติในการทำงานครับองค์ประกอบที่1คือตัวนี้ครับจะมีซีนยางอยู่ด้านล่างเนาะอยู่จุดตรงขอบนี้นะครับตรงนี้เขาเรียกว่าฟิลเตอร์ครับสามารถถอดแล้วล้างได้นะครับแล้วก็ฟิลเตอร์อีกตัวหนึ่งคือตัวนี้ครับเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวกรวยกรองนะครับเป็นตัวกรวยที่จะใส่ชาหรือก็กาแฟใส่ไปในนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับจะเป็นตัวหม้อต้มนะครับซึ่งเขาเนี่ยออกแบบมาเพื่อให้มีปุ่มเขาเรียกว่าเป็นวาล์วน้ำนะครับการเทนะครับเราจะเทแค่ถึงวาล์วน้ำเท่านั้นเราจะไม่เทเกินนะครับเพราะเวลาจริงๆแล้วเครื่องนี้ไม่ต้องไปชั่งน้ำหนักก็ได้แต่เราจะไม่มีสัดส่วนเหมือนของไซฟอนไม่มีสัดส่วนของเหมือนของการทำแบบดริปแต่ว่าเราจะเทน้ำจนถึงวาล์วหรือมันมีอีกเทคนิคหนึ่งครับถ้าเกิดเราอยากได้น้ำชาหรือน้ำกาแฟที่ค่อนข้างที่จะเข้มข้นเราก็สามารถชั่งวัดตวงได้เช่นเดียวกันนะครับเช่นเราอาจจะใช้วันนี้เราอาจจะใช้ชาแล้วต้องการความเข้มข้นมากๆเราก็จะต้องใส่น้ำในปริมาตรที่เหมาะแล้วก็พอควรโดยการคำนวณน้ำเพื่อ1ออนนั่นเองนะครับเพื่อที่น้ำเนี่ยเขาจะไปค้างอยู่ด้านล่างแล้วก็จะไปค้างอยู่ที่ตัวกากของกาแฟเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดสมมุติว่านักเรียนลองทำนะครับนักเรียนจะรู้ว่าโอเคตัวนี้ perfect shot แล้วเดี๋ยวครูจะให้ดูว่า perfect shot ของโมกาเป็นอย่างไรครับอันนี้คือส่วนประกอบของโมกาพอตนั่นเองนะครับอันนี้อีกอย่างหนึ่งครับโมกาพอตเนี่ยเขาจะต้องใช้ตัวเตาซึ่งถ้าเกิดนักเรียนต้องการทำโมคาพอตบางร้านที่เป็นโกสต์คาเฟ่เนี่ยเขาจะใช้ในลักษณะของเตาที่เป็นเตาแก๊สมีความร้อนแล้วก็จุดความร้อนได้แต่สิ่งอะไรอย่างที่ครูเคยบอกใน EP ที่เป็นโลกของกาแฟนะครับก็จะบอกว่าสิ่งที่ควรระวังคือ1เตาแก๊สเพราะว่าเตาแก๊สสามารถระเบิดได้ระเบิดอาจจากอุบัติเหตุต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องขององค์ประกอบความร้อนนะครับหรือว่าการไม่ระมัดระวังและเกิดการเผาไหม้ได้เช่นเดียวกันนะครับบางทีนักเรียนอาจจะไปทำบนรถแล้วไฟอาจจะเตาแก๊สอาจจะมีลมแรงอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังสำหรับการใช้เตาแก๊สกับหม้อโมกานะครับหรือว่าไปเปิดร้านที่เป็นโกสต์คาเฟ่ณปัจจุบันเนี่ยนอกจากร้านที่เป็นโกสต์คาเฟ่แล้วก็จะมีเป็นเทรนแคมปิ้งด้วยนะครับเทรนแคมปิ้งเนี่ยเขาจะเป็นสโลบาร์เกือบ 100% เขาจะไม่มีสปีดบาร์เลยแล้วทำอย่างไรให้สโลบาร์มีความน่าแบบน่าเที่ยวน่าลิ้มลองนะครับ

ก็จะต้องทำยังไงก็ได้ให้ใช้ไฟฟ้าน้อยที่สุดนะครับยกเว้นแสงสว่างบางร้านก็จะมีแสงสว่างจากธรรมชาติแต่บางร้านก็คือจะเป็นแสงสว่างในช่วงกลางคืนเช่นหลอดไฟที่เป็นสีวอร์มไว้อันนั้นก็จะเป็นเรื่องของงานตกแต่งร้านนะครับแต่การทำกาแฟของเราจะไม่ใช้ไฟฟ้าเลยนะครับแต่วันนี้เราจะใช้ไฟฟ้าเนื่องจากว่าเราอยู่ในห้องปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่มนะครับแล้วก็จะอยู่ในสถานที่ที่ค่อนข้างที่จะเข้มงวดในเรื่องของการมีความร้อนนะครับเพราะว่ามีระบบความปลอดภัยเพราะฉะนั้นวันนี้ครูขออนุญาตใช้เป็นเตาที่เป็นเตาไฟฟ้านะครับแล้วก็จะให้ความร้อนจากด้านล่างนะครับแล้วก็ตัวนี้จะสามารถที่จะควบคุมอุณหภูมิได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดเป็นเตาแก๊สเนาะนักเรียนก็ไม่สามารถที่จะควบคุมได้แล้วก็จะต้องคอยเบาไฟเอาเองแต่ตัวนี้สามารถปรับระดับได้ตามเลขหรือว่าตามความร้อนที่นักเรียนต้องการนั่นเองนะครับอ่ะมาอันนี้คืออธิบายเตาไปแล้วส่วนเรื่องของกาแฟครับอย่างที่คุยบอกว่าสโลบาร์ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นเฟรนช์เพสไซฟอนหรือเป็นการทำแบบดิฟนะครับการบดของกาแฟจะเป็นการบดในลักษณะของน้ำตาลทรายขาวก็จะมีลักษณะของการเป็นเมล็ดนิดหนึ่งก็จะมีความหยาบในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราย้อนกลับมาทำในส่วนของการทำแบบโมก้านะครับในส่วนของโมก้าเนี่ยเราจะใช้วิธีการบดโดยการบดคล้ายๆกับของเอสเปรสโซแมชชีนนะครับแต่มันจะมีปัญหาอย่างนี้ครับนักเรียนปัญหาก็คือพอเวลาที่เราทำโมก้าพอตเนี่ยเนาะการทำโมก้าพอตเนี่ยเขาจะมีกระบวนการในการที่จะดันตัวกากกาแฟคือดันไอ้น้ำอะครับขึ้นมาแล้วก็เป็นน้ำเดือดแล้วก็ผ่านช่องทางที่มันเป็นกลวยตัวนั้นแล้วก็ขึ้นมาแต่จะมีข้อเสียของการทำโมก้าคือจะมีเศษกาแฟขึ้นมาด้วยนะครับนั่นคือข้อเสียของโมก้าแต่มันมีวิธีการแก้ปัญหาครับเพราะว่าเราสามารถใช้กระดาษกรองหรือว่าที่เรียกว่าเป็นกระดาษฟิลเตอร์มากรองอีก1ชั้นข้อดีของการใช้กระดาษกรองก็คือ1จะทำให้กาแฟเนี่ยมีครีม่าค่อนข้างเยอะอธิบายอย่างนี้ก่อนครับครีม่าเนี่ยองค์ประกอบของช็อตกาแฟมันจะมีไปด้วยทั้งหมด3องค์ประกอบใน1ช็อตกาแฟตัวนี้นะครับสมมุติว่าใน1ช็อตนี้นะครับใน1ช็อตเนี่ยด้านบนเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ชั้นนะครับชั้นแรกเขาจะเป็นชั้นสีขาวๆถ้าเกิดนักเรียนสังเกตหรือว่าเห็นตามคลิปวิดีโอนะครับด้านบนจะเป็นสีขาวชั้นล่างจะเป็นสีออกน้ำตาลและชั้นล่างสุดจะเป็นสีดำซึ่งใน1ช็อตเนี่ยเขาจะประกอบไปด้วย1ข้างล่างสุดเขาเรียกว่าฮาร์ดครับคือหัวใจของกาแฟจะอยู่ตรงนี้ความเข้มข้นตัวที่2เขาเรียกว่าเป็นบอดี้ครับบอดี้ก็คือเป็นตัวระหว่างฮาร์ดกับตัวครีม่าด้านบนก็จะมีเป็นสีน้ำตาลแล้วก็ด้านบนสุดก็จะเป็นครีม่านั่นเองครับครีม่าส่งผลให้เกิดความหอมความละมุนแล้วก็ความเข้มข้นนั่นเองนะครับตัวนี้เนาะองค์ประกอบของ1ช็อตแต่ถ้าเกิดสมมติเราทิ้งช็อตไว้นานๆตัวช็อตตัวนี้ครับถ้าเกิดเป็นศัพท์ของบาริสต้าเขาจะเรียกว่าเป็นช็อตตัวนี้จะตายแล้วเนาะก็ช็อตตัวนี้จะความร้อนไม่ได้แล้วก็อุณหภูมิของความร้อนก็จะไม่ได้เช่นเดียวกันครับเนาะอันนี้ฝากไว้สำหรับการที่เราจะทำช็อตเอสเปรสโซ่นะครับต่อไปครับการบดอย่างที่บอกว่าก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นและอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดสมมติเราใช้ความร้อนวันนี้ครับครูอุ้ยจะใช้น้ำร้อนในการทำถามว่าถ้าเกิดนักเรียนไปขายด้านนอกที่เป็นโกสคาเฟ่ขับรถแล้วมีโมก้าสัก2ใบ3ใบจริงๆประสบการณ์ของครูอุ้ยเคยไปเจอนักเรียน1คนครับที่เป็นนักเรียนอายุแค่ม .5 นะครับม .5 นี่อายุประมาณ17เนาะ17เนี่ยเขามีร้านกาแฟเป็นของตัวเองอันนี้เกิดขึ้นที่ครูเคยไปเจอที่แถวๆอำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับอยู่ด้านหลังวัดของวัดตาล7ยอดถ้าเกิดจะวัดตาล7ยอดใช่แล้วก็อันนี้ครูเคยไปลองร้านกาแฟของน้องก็ใช้โมก้าพอตนะครับในการทำน้องมีโมก้าพอตอยู่ประมาณ5หม้อนะครับแล้วก็ใช้วิธีการทำงานกับน้องอีกคนหนึ่งซึ่งน้องอีกคนอายุอยู่ป .5 ก็อายุประมาณ11ขวบประมาณนี้ทำกับน้อง2คนซึ่งน้องผู้หญิงเนี่ยก็อายุประมาณ17แล้วก็เปิดร้าน
ในช่วงปิดเทอมซึ่งสร้างรายได้ให้กับครอบครัวด้วยแล้วก็วันหนึ่งน้องเขาบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยน้องเขามีรายได้อย่างต่ำวันละ500บาทนี่ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักเรียนที่อยากได้อาชีพเสริมในช่วงปิดเทอมนะครับก็แค่มีมูลค่าพอร์ตลงทุนไม่เกิน 3,000 บาทก็สามารถที่จะสร้างรายได้แล้วก็สร้างอาชีพให้ได้เพราะฉะนั้นตัวนี้สำคัญมากๆสำหรับการสร้างอาชีพแล้วก็ตรงคอนเซปต์ของการสร้างงานสร้างอาชีพจากสื่อในการที่จะผลิตในครั้งนี้นะครับอันนี้นะครับอย่างที่ติดไว้เมื่อกี้นี้น้ำพอเวลามันมีการต้มเสร็จครูจะใช้น้ำร้อนนะครับในการที่จะทำให้น้ำตัวนี้เดือดได้เร็วที่สุดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลาที่ครูใช้อย่างที่บอกตอนแรกนะครับเราจะเทน้ำจนถึงวาล์วเท่านั้นเราจะไม่ให้เกินวาล์วนะครับเนื่องจากว่าพอเวลาน้ำเดือดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะดึงอากาศจากด้านนอกเข้ามาผ่านวาล์วตัวนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอเวลาที่ทำเรียบร้อยครูจะเป็นการบดกาแฟในลักษณะของการที่แบบอย่าไม่เป็นคล้ายๆกับเอสเปรสโซ่แมชชีนหรือว่าเป็นลักษณะของน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายแดงกับน้ำตาลทรายขาวไม่เหมือนกันนะครับน้ำตาลทรายแดงคือน้ำตาลที่ทานกับขนมหวานเช่นเฉาก๊วยอย่างนั้นเป็นต้นนะครับแต่ถ้าเกิดน้ำตาลกรวดที่มันเป็นน้ำตาลทรายแดงสีแดงแต่เป็นลักษณะของสีอันนั้นไม่ได้เรียกว่าน้ำตาลทรายแดงนะครับอันนั้นก็จะเป็นอีกหนึ่งประเภทเนาะเพราะฉะนั้นน้ำตาลทรายแดงก็จะเป็นน้ำตาลที่เป็นลักษณะของที่ทานกับพวกเฉาก๊วยอย่างนั้นเป็นต้นนะครับณขณะนี้นะครับเราก็จะมาเริ่มต้นการทำงานในส่วนของการทำช็อตเอสเปรสโซ่ในส่วนของโมคาพอร์ตกันแล้วนะครับอันดับแรกที่ครูบอกนะครับก็คือเราจะต้องเทน้ำจนถึงตัววาล์วตัวนี้นะครับลักษณะง่ายๆด้านในก็จะเห็นเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัววาล์วที่จะทำให้ลักษณะของการทำงานตัววาล์วตัวนี้นะครับก็จะดึงอากาศจากด้านนอกแล้วก็เป็นตัวที่จะผลักดันน้ำจากข้างล่างขึ้นด้านบนนั่นเองนะครับเป็นไอ้น้ำขึ้นด้านบนเนาะแล้วก็จะเป็นน้ำเดือดผ่านกรวยตัวที่ใส่กันนี้นั่นเองนะครับอันดับแรกนะครับครูจะใส่น้ำที่หม้อต้มด้านล่างนะครับโดยที่เราจะเทให้ถึงตัววาล์วนะครับน้ำอย่างที่ครูบอกนะครับจะไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสชาติไม่มีสารเจือปนต่างๆนะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับเราจะไม่ใช้วิธีการใช้ตัวกรองหรือว่าตัวบักเก็ตนะครับตัวนี้ลงไปด้านนี้เพราะว่าจะเกิดความร้อนจะทำให้นักเรียนไม่สามารถทำงานได้นะครับสิ่งที่ครูทำแล้วก็แนะนำนะครับครูจะใช้ตัวเป็นช็อตหรือว่าเป็นแก้วเล็กๆนะครับไปวางตรงฐานเพื่อให้ตัวนี้มีไม่ล้มนะครับก็จะวางในลักษณะแบบนี้แล้วก็ถ้าเกิดเป็นชาก็ตักชาจนกว่าจะเต็มนะครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นกาแฟเนี่ยครูก็จะใช้กาแฟตักกาแฟจนกว่าจะเต็มเช่นเดียวกันวันนี้ครูบดกาแฟไว้เรียบร้อยแล้วนะครับกาแฟเนี่ยจะใช้ในลักษณะของนักเรียนสามารถที่จะไปซื้อกาแฟที่บดแล้วซึ่งในถุงนะครับข้างถุงเนี่ยก็เขาก็จะแจ้งไว้นะครับตัวถุงเนี่ยด้านหลังเนี่ยเขาจะแจ้งไว้อยู่แล้วว่านักเรียนในข้างๆเนี่ยครับเหมาะสำหรับการทำกาแฟกับเครื่องใดเช่นเอสเปรสโซ่แมชชีนเขาก็จะมีรูปของเครื่องเอสเปรสโซ่อยู่เลยหรือถ้าเกิดเป็นโมก้าเขาก็จะเป็นเครื่องของโมก้าอยู่เลยนั่นเองนะครับเนาะอ่ะวันนี้ครูจะไม่ได้ช่างวัดตวงนะครับแต่เราจะใส่กาแฟให้เต็มบักเก็ตโดยที่ไม่ต้องกดนะครับถ้าเกิดเรากดเนี่ยจะทำให้ตัวของไอ้น้ำเนี่ยจะขึ้นมาไม่เขาเรียกว่าไม่จะขึ้นมาค่อนข้างยากนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่ากดแน่นๆเหมือนกับที่เราทำกับเอสเปรสโซ่แมชชีนได้ไหมคุยไม่แนะนำนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดยิ่งแน่นจะทำให้กาแฟเข้มข้นก็จริงแต่น้ำจะขึ้นมาจะไม่ได้แล้วถ้าเกิดสมมติไม่ได้ตัวนี้จะมีพอเวลามันมีความร้อนมากๆหม้อมีความร้อนมากๆซึ่งหม้อทำมาจากเหล็กเนี่ยก็จะมีการมีเสียงที่เป็นเหมือนเสียงของระเบิดซึ่งทำให้ลูกค้าตกใจได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้วิธีการตักกาแฟใส่ในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ให้พอดีนะครับก็จะตักมาพูนๆก็ได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอเวลาเราพูนเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใช้ก้านหรือว่าใช้ไม้พายที่เราเตรียมมาไว้นะครับในการที่จะปาดนะครับไม้พายเนี่ยปาดให้ตัวกาแฟเนี่ยนะครับเกลี่ยทั่วทั้งตัวบักเก็ตนะครับ
แล้วก็หลังจากที่มันเกินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดเกินนักเรียนสามารถปัดทิ้งปัดแล้วไม่ใช่ปัดทิ้งนักเรียนสามารถปัดแล้วก็ใส่ภาชนะรองรับได้เลยนะครับตัวนี้เนาะแล้วก็ตัวนี้ก็เตรียมไว้ได้เลยนะครับแล้วก็หลังจากที่นักเรียนทำกาแฟเรียบร้อยนะครับควรที่จะปิดใส่ภาชนะมิดชิดไม่ให้อากาศเข้าไปข้างในเนื่องจากว่าอย่างที่ครูบอกว่าเมล็ดกาแฟศัตรูของเมล็ดกาแฟคือความร้อนความชื้นแสงแดดแล้วก็อากาศนั่นเองครับเนาะอ่ะพอนักเรียนได้แบบนี้แล้วนะครับนักเรียนให้วิธีการใส่ลงไปเทคนิคง่ายๆที่ไม่ง่ายก็คือเราจะทำยังไงให้เราไม่โดนน้ำร้อนลวกจากภาชนะเหล็กที่ร้อนอยู่แล้วเทคนิคง่ายๆครับครูจะใช้ตัวด้านบนเนี่ยหมุนลงไปก่อนนะครับสังเกตว่าครูจะมีบาร์จะมีเป็นแมปที่เป็นตัวยางรองทุกครั้งนะครับเนื่องจากว่า1สามารถที่จะรองรับกาแฟที่6ได้2จะยึดพวกภาชนะต่างๆได้แล้วเราก็หมุนเข้าไปเลยครับพอเราหมุนเรียบร้อยตัวนี้ต้องระวังความร้อนนิดหนึ่งนะครับเราถึงบอกว่าคนที่ทำงานกาแฟจะลักษณะของมือเนี่ยจะค่อนข้างที่จะแบบกระด้างนิดหนึ่งเนื่องจากโดนความร้อนบ่อยนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเราจะใช้ผ้านะครับเป็นผ้าอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดแนะนำให้เป็นผ้าที่ผ้าหมาดเปียกหมาดนะครับเพราะว่าเขาจะมีคุณสมบัติในการซับให้ภาชนะนั้นๆอุ่นลงนะครับก็แล้วก็กันความร้อนนะครับได้ด้วยอันนี้ก็จะปิดให้แน่นนะครับหลังจากที่เราปิดให้แน่นแล้วนะครับเราก็จะใช้วิธีการในการที่จะเปิดเตาให้ความร้อนเขาต้มน้ำร้อนจากด้านล่างแล้วก็ให้ความร้อนของเขาเนี่ยเป็นน้ำเดือดพอน้ำเดือดเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะเป็นไอ้น้ำขึ้นมาด้านบนแล้วก็จะเป็นลักษณะของน้ำที่อยู่ด้านบนเราก็จะได้ perfect shot นะครับขั้นตอนในระหว่างที่เราทำตอนนี้นะครับคุยแนะนำอย่างนี้นะครับตอนแรกที่เราใส่กาแฟหรือว่าชาไปแล้วเนี่ยยิ่งถ้าเกิดเป็นชาเนี่ยนักเรียนต้องระวังค่อนข้างมากเพราะว่าถามว่าทำไมเพราะว่าตัวชาตัวนี้นะครับตัวลีฟทีเนี่ยเขาจะเป็นใบชาความเป็นช่องว่างระหว่างใบชาเนี่ยเขาจะค่อนข้างเยอะพอเวลาที่น้ำเขาดันขึ้นเขาจะดันขึ้นค่อนข้างเร็วมันจะทำให้ตัวก้านด้านบนนะครับจะออกมาด้านนอกแล้วถ้าเกิดน้ำร้อนไปโดนลูกค้าบางทีอาจจะส่งผลเสียกับร้านของเราหรือส่งผลเสียต่อสุขภาพของลูกค้าก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกเธอจะต้องนักเรียนจะต้องเปิดฝาไว้ก่อนเพื่อดูความเขาเรียกว่าดูความเป็นครีม่าของตัวกาแฟก่อนนะครับนะในระหว่างนี้ครูก็แนะนำว่าทุกท่านหรือว่านักเรียนทุกคนก็สามารถพูดคุยกับลูกค้าถามสารทุกข์สุขดิบแต่ว่าสิ่งที่ห้ามเลยก็คือห้ามไปก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวของลูกค้าอาจจะถามเรื่องการเดินทางวันนี้เป็นอย่างไรบ้างลูกค้ามาเที่ยวที่ไหนบ้างเป็นการชวนคุยนะครับเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเรากับลูกค้าในระหว่างนี้นะครับเราจะต้องรอช็อตเนาะมันจะมีกลิ่นไม่ไหม้ในระหว่างการต้มของกาแฟนะครับก็เพราะว่ามันเกิดมาจากตัวนี้เป็นเหล็กนะครับก็โดนความร้อนก็จะมีกลิ่นไม่ต้องแปลกใจนะครับแต่ว่าก็สิ่งที่ควรระวังถ้าเกิดสมมุติว่าวันนี้นักเรียนไม่มีเตาในลักษณะแบบนี้ก็สามารถที่จะใช้เตาแก๊สนะครับเตาแก๊สมีหลากหลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นประเภทที่เป็นเตาแก๊สแบบเปิดอันใหญ่ๆหรือเป็นเตาแก๊สที่มีลักษณะของลักษณะของเตาแก๊สปิกนิกก็ได้เช่นเดียวกันที่เป็นลูก7โล5โลหรือเป็นแก๊สแบบแก๊สกระเป๋าก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นหลายลักษณะแต่ต้องระวังนิดหนึ่งเพราะว่าพวกนี้สามารถเผาไหม้บ้านเรือนของเราได้เป็นหลังๆเลยนะครับอันตรายมากในช่วงนี้นะครับช่วงที่นักเรียนรอเนี่ยจะใช้เวลาไม่เกิน3นาทีน้ำเนี่ยจะเกิดปฏิกิริยาแล้วจะมีเสียงเหมือนน้ำเดือดนะครับแล้วก็จะมีเสียงเหมือนมีเสียงเล็กๆลอดออกมาจากเครื่องนะครับซึ่งนักเรียนก็ควรที่จะสังเกตไม่ใช่ปล่อยทิ้งไว้เลยเพราะว่าเคยมีบางเคสนะครับก็ปล่อยเตาทิ้งไว้เลยไม่ดูส่งผลให้เตาระเบิดระเบิดคืออะไรระเบิดเหมือนจริงๆไม่ได้ระเบิดขนาดนั้นแต่เป็นเสียงดังแล้วก็เกิดความไหม้นะครับก็จะเกิด
การโกลาหลกันเกิดขึ้นได้ภายในร้านแล้วก็ลูกค้าอาจจะตกใจทําให้รู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วก็ไม่ประทับใจในการบริการของเรานั่นเองนะครับในระหว่างนี้นะครับก็จะมีเสียงแล้วก็จะเป็นเสียงน้ำเดือดพอเวลาเสียงน้ำเดือดเสร็จเรียบร้อยนักเรียนรอไ

อันนี้ครูปิดแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เริ่มมีอากาศออกมาแล้วเนาะแล้วก็ทิ้งไว้ในระยะเวลา30วินาทีเท่านั้นครับก็จะสามารถที่จะได้กาแฟที่เข้มข้นหลังจากนี้ครับในเทคนิคระหว่างถ้าเกิดเป็นเทคนิคของบางคนหรือบางร้านนะครับก็พอเวลาที่กาแฟออกมาเรียบร้อยแล้วเขาจะเบาไฟครับเบาไฟเช่นถ้าเกิดเป็นเตาแก๊สก็เบาให้เหลือไฟอ่อนๆให้เขาได้ค่อยๆทำนะครับแต่ว่าหรือถ้าเกิดเป็นเตาแบบลักษณะนี้เราก็จะเลื่อนไปที่เบอร์1หรือเบอร์2ให้เขาได้ค่อยๆออกมาช้าๆแต่ได้พาเล่มงามนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ก็คุยได้เบาไฟเรียบร้อยแล้วนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นควันพวยพุ่งขึ้นมานะครับไม่มีก็จะเป็นลักษณะของกลิ่นกาแฟชัดเจนแล้วก็ตัวนี้เนี่ยถามว่าอันตรายต่อลูกค้ามั้ยถ้าเกิดเรารู้จักเขาดีๆตัวนี้ลูกค้าจะประทับใจเพราะรสชาติเขาจะดีมากๆนั่นเองนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับตัวนี้เห็นไหมเอ่ยว่าได้กาแฟเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะอันนี้คือเป็นแล้วโมก้าตัวนี้พอได้จากเตายกจากเตามาเรียบร้อยเนี่ยเราไม่ควรที่จะวางบนพื้นยางหรือไม่ควรที่จะวางบนพื้นที่มันเป็นพลาสติกยางหรือพื้นผิวต่างๆยกเว้นพื้นไม้นะครับพื้นไม้ที่เป็นไม้จริงๆนะเพราะว่าตัวนี้มีความร้อนค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามากกว่า100องศาด้วยซ้ำเราก็จะใช้วิธีการวางแต่ไม่วางในน้ำนะครับเพราะว่าอุณหภูมิเขาจะดรอปทำส่งผลให้รสชาติของช็อตจะเสียไปด้วยเนาะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวครูจะเทให้ดูเนาะว่าวันนี้ช็อตเอสเปรสโซ่ที่เพอร์เฟกต์จะเป็นแบบไหนเดี๋ยวครูจะวันนี้ครูเตรียมไว้แล้วนะครับว่ามันจะมีลักษณะแบบไหนเดี๋ยวครูขออนุญาตเทให้ดูนะครับอันนี้คือลักษณะของช็อตเอสเปรสโซ่นะครับตัวนี้ก็เห็นไหมครับตัวนี้จะได้ประมาณ3คัพพอดีเพราะว่าแก้วตัวนี้จะมี2ออนในลักษณะของ2ออนนะครับก็ตัวนี้เนาะเนี่ยก็จะเป็นวิธีการทำแบบของโมก้าพอตนะครับแล้วก็ช็อตตัวนี้ครับนักเรียนสามารถที่จะไปทำเครื่องดื่มได้เลยนะครับไม่ว่าจะไปผสมกับนมไปผสมกับตัวเครื่องดื่มต่างๆนะครับมันจะมีเครื่องดื่มอยู่ตัวหนึ่งอันนี้ครูขออนุญาตบอกสูตรถ้าเกิดเป็นชาววังไกลกังวล2เขาจะเรียกว่าเป็นจัมบะจัมบะถ้าเกิดเป็นพูดในเครื่องดื่มของเป็นขนมหวานก็จะเป็นขนมหวานที่ใส่น้ำแดงใส่นมข้นนะครับแล้วก็เป็นขนมหวานไทยที่ใส่ขนมปังใส่ผลไม้หรือบางทีอาจจะเป็นพวกตระกูลเชื่อมต่างๆพุทราเชื่อมสับปะรดเชื่อมตัวนั้นก็จะเป็นในลักษณะของจัมบะแต่ว่าเครื่องดื่มของไวน์กระไรวน2ก็จะเป็นลักษณะของจัมบะก็คือเป็นนมชมพูผสมกับช็อตกาแฟด้านบนรสชาติเป็นยังไงล่ะครับรสชาติก็คือเป็นรสชาติคล้ายๆกับกาแฟโบราณนั่นเองแล้วก็ชาววังไกลกังวล2ชอบมากในส่วนของตัวนี้เพราะว่า1ทานง่ายนะครับยังมีกลิ่นหอมหวานของความเป็นนมชมพูและได้ความเข้มข้นของกาแฟซึ่งก่อนหน้านี้ครูเคยใช้การขายผ่านโมก้าพอตก็ทุกคนชื่นชอบแล้วก็ถือว่าไม่แพ้ไปกว่าเครื่องดื่มที่ทำมาจากเอสเปรสโซ่บาร์นั่นเองนะครับอันนี้คือจบไปแล้วนะครับสำหรับการทำของโมก้าพอตมันจะมีอีกหนึ่งตัวครับคือเฟรนช์เพสนะครับในตัวของเฟรนช์เพสเนี่ยเขาจะมีวิธีการทำค่อนข้างง่ายครับเพราะว่าการทำเนี่ยอัตราที่คุยบอกนะครับอัตราส่วนเนี่ยจะเป็นอัตราส่วนของ10 1ต่อ15นะครับอัตราส่วนเป็นในลักษณะแบบนั้นแต่บางที่เขาอาจจะเป็น1ต่อ10อย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่คุยขออนุญาตแนะนำว่าตัวเฟรนช์เพสเนี่ยจะเป็นอัตราส่วน1ต่อ15วิธีการทำครับคุยขออนุญาตพูดเฉยๆเพราะว่าตัวนี้จะทำง่ายมากๆนะครับเราก็จะขออนุญาตแนะนำว่าการทำเฟรนช์เพสจะใช้วิธีการบดแบบในลักษณะของน้ำตาลทรายขาวนะครับแล้วก็จะเป็นอัตราส่วน1ต่อ15คล้ายๆกับตัวไซฟอนและคล้ายๆกับตัวของดิปนั่นเองนะครับเราสามารถที่จะใส่เช่นวันนี้คุ้ยจะทำทั้งหมด10กรัมก็ใส่น้ำทั้งหมด10กรัมครับพอหลังจาก10กรัมไปเรียบร้อยเราก็จะใส่น้ำทั้งหมด150 ml นั่นเองนะครับอ่ะใส่สมมติว่าวันนี้ใส่น้ำไปทั้งหมด150 ml แล้วเราก็ใช้วิธีการตัวนี้จะเป็นก้านเพลสนะครับเราก็ใส่ไปแล้วก็ให้เขาได้มีปฏิกิริยาการดึงรสชาติของกาแฟใช้เวลาทั้งหมด4นาทีครับแนะนำอย่าลืมนะเฟรนช์เพส
คู่กับ4นาทีเท่านั้นเพราะฉะนั้น

ที่พอหลังจากที่เราตั้งเวลานาฬิกาดังเรียบร้อยแล้วเราถึงจะใช้วิธีการกดการเทสลงในลักษณะแบบนี้และเราสามารถที่จะเทกาแฟทานคู่กับไม่ว่าจะเป็นสโกนไม่ว่าจะเป็นพวกเบเกอรี่ต่างๆนะครับถือว่าเป็นอาฟเตอร์นูนทีก็ได้อีกอย่างหนึ่งตัวนี้นะครับสามารถทำในส่วนของชาก็ได้ลักษณะของการทานชาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเนาะแต่ขอร้องหนึ่งอย่างพอเวลาที่นักเรียนกดไปแล้วอย่าชักขึ้นชักลงนะครับเพราะว่าตัวกากกาแฟจะมีค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็สร้างความเข้มข้นคำนิยามของเฟรนช์เพจครับเป็นผู้ดีเมืองฝรั่งเศสนะครับแล้วก็จะได้ความเข้มข้นบวกความสดใสของชาวฝรั่งเศสนั่นเองนะครับเนาะอ่ะฝากเอาไว้สำหรับเฟรนช์เพจแต่ถ้าเกิดมีเวลาในคลาสหน้าใน EP หน้าครูจะมาเจาะลึกเรื่องของเฟรนช์เพจให้ทุกคนได้ดูนะครับเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆวันนี้2 1อย่างที่เป็นพระเอกของวันนี้คือโมกาพอดอีก1อย่างที่เป็นนางเอกของโมกาพอดคู่กันก็คือเฟรนช์เพจเพราะว่าเขาเป็นเมืองอยู่ข้างๆกันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็จะสามารถที่จะบริหารง่ายๆกับการที่เราจะทำที่จะไปทำที่ร้านแล้วก็สร้างงานสร้างอาชีพในอนาคตได้นั่นเองนะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับการที่เราจะคิดในการที่จะสร้างอาชีพสร้างงานผ่านการเรียนรู้นะครับหวังว่าสื่อใน EP นี้จะสร้างประโยชน์ให้กับนักเรียนมากๆนะครับสำหรับวันนี้เราขออนุญาตลาไปก่อนแล้วคลิปหน้าจะมาเจอกันแล้วเรียนเรื่องอะไรเราค่อยมาเจอกันอีกทีครับสวัสดีครับ

วันอนันทมหิดลตรงกับวันที่9มิถุนายนของทุกปีถือเป็นอีกวันสำคัญของไทยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ผู้ทรงให้กำเนิดวงการแพทยศาสตร์ซึ่งได้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่ยิ่งต่อวงการแพทย์และการศึกษาทรงมีพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนด้วยทรงตระหนักว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศวันอนันทมหิดลยังเป็นวันที่ใช้ยกย่องบุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อดูแลสุขภาพชีวิตของประชาชนด้วยความเมตตาความรับผิดชอบและจิตวิญญาณแห่งการให้จึงเป็นอีกหนึ่งวันที่เตือนให้เราทุกคนเห็นความสำคัญของสุขภาพการดูแลตนเองครอบครัวสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับ เป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไป

ได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่สองนะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่สามนะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่4คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่5ตัววัดลมยางนะครับอันที่6เป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคลุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปิดเปื้อนนะครับก็คือจากคลุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ไปปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

หลังจากนั้นให้นำรถลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยประแจวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

0: หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi
1: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
2: ก่อนอื่นเลยอยากให้พี่ติงกับพี่บอมเนี่ยแนะนำตัวเองนิดนึงว่าตอนนี้ทำงานอยู่สังกัดหน่วยงานไหนคะ
3: ค่ะสำนักงานเรานะคะชื่อว่าสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาค่ะ
4: ของเราครับก็คือเข้าไปช่วยเหลือในส่วนของประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาครับกรณีถูกทำร้ายร่างกายถูกแทงถูกยิงถูกฆ่าครับแล้วถูกข่มขืนครับอย่างเงี้ยก็สามารถไปยื่นกับทางเราได้แล้วก็จะมีในส่วนของกรณีที่จำเลยครับถูกฟ้องที่ตกเป็นแพะในคดีอาญาครับ
2: เป็นการเยียวยาด้านไหนคะ
4: ในส่วนนี้ก็จะเป็นการเยียวยาในส่วนของค่าตอบแทนความเสียหายครับผม
3: ง่ายๆเลยก็คือจ่ายเงินให้เงินเยียวยาเรื่องเงิน
4: คนนี้เสียชีวิตก่อนนะครับค่าตอบแทนผู้เสียหายถึงแก่ความตายครับผมค่าจัดการศพครับค่าขาดอุปการะเลี้ยงดูครับแล้วก็ค่าตอบแทนความเสียหายครับ
2: ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นครับกรณีอะไรบ้างคร
4: ับอันนี้เป็นดุลพินิจของทางคณะอนุครับท่านจะพิจารณา
2: อันนี้ก็เป็นการชดเชย
4: ครับ
2: 3อย่างสำหรับกรณีเสียชีวิต
3: ส่วนกรณีที่ไม่เสียชีวิตก็จะเป็นค่ารักษาพยาบาลเลยเราก็สามารถเอาใบรับรองแพทย์เรื่องบินค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยมายื่นให้กับเราได
4: ้ขอเพิ่มเติมเลยครับในส่วนนี้ก็คือก็จะกรณีที่ผู้เสียหายครับเขาทำงานด้วยครับเขาก็จะได้รับในส่วนของค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ครับผมแล้วก็ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นกรณีที่ได้รับบาดเจ็บครับมากน้อยแค่ก็อยู่ที่ตามใบรับรองแพทย์ครับผม
5: คือต้องบาดเจ็บถึงขั้นไหน
4: ก็คือเลือดตกยังออกครับก็ยื่นได้เลยครับ
2: ฟกช้ำ
5: ได้เลยก็คือเอาใบรับรองแพทย์มา
4: ใช่ครับ
2: เราจะเอาอะไรมาพิสูจน์ล่ะว่าเราบาดเจ็บฟกช้ำจากเหตุการณ์นี้ลื่นล้มเองก็ได้อะแต่ว่าไปอยู่ในณวันนั้นพอดี
4: แต่มันเป็นผลโดยตรงครับแล้วก็มองว่ามันเป็นผลโดยตรงจากการที่มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาครับ
2: ใช่ครับก็คือก็ขอสิทธิ์การเยียวยาได้
4: ครับใช่ก็คือพูดตามตรงเลยแต่ก่อนพี่ไม่รู้เลยว่าเคยมีกรมนี้อยู่ไม่รู้เลยว่าจะต้องไปยื่นยังไงแล้วก็มีสิทธิ์เราเกิดเหตุการณ์แบบนี้เรายื่นได้ไหมเนี่ยพี่รู้จากการที่พี่ไปฝึกงานครับแล้วก็เห็นว่าพี่เฮ้ยมันมีหน่วยงานอย่างนี้จริงๆนะพี่ก็เลยมาสมัครงานที่มิติแรกครับแล้วก็พอมาทับใจคืนหนึ่งครับพี่ได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่เขาตกเป็นผู้เสียหายครับเราก็คือเราได้เข้าไปช่วยเหลือในส่วนนั้นคือช่วยบรรเทาทุกข์เขาได้ครับนี่ครับ
3: แต่ว่าสิ่งที่เราภูมิใจแล้วก็ทราบซึ้งจริงๆอ่ะมันไม่ใช่แค่การที่เราให้เงินเขาหรอกแต่ว่ามันเหมือนแบบเวลาเราเห็นคนเดือดทุกข์ร้อนใจอย่างเงี้ยอย่างน้อยอ่ะเราเป็นคนทำงานเบื้องหลังก็จริงแต่เราก็รู้สึกว่าเนี่ยเราภูมิใจจริงๆที่เราเป็นอีกหนึ่งมือที่เข้าไปช่วยเขาเพราะว่าเหมือนเวลาเรามอบเงินอ่ะเราก็เห็นญาติเขาแม่เขาก็ตกเศร้าเสียใจลูกเสียลูกถูกข่มขืนหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งที่ภูมิใจอีกอย่างนึงก็รู้สึกว่าเราได้เป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่ส่งต่อข้างเราว่าเนี่ยมีหน่วยงานของรัฐดีๆอีกหนึ่งงานที่อยู่จริงๆนะที่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้เวลาเขาเดือดร้อนใจค่ะอย่างแรกเลยก็คือเวลาเกิดเหตุถูกทำให้เจ็บหรือถูกทำให้ตายอย่างหนึ่งก็แจ้งความแล้วก็สองคือนึกถึงกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเราไว้หรือว่าจะนึกถึงพี่ติ่งกับพี่บอมก็ได้แล้วสองก็คือเราอาจจะยื่นคำขอมาทางออนไลน์ทางไปรษณีย์หรือถ้าไม่รู้จักเทคโนโลยีหรือว่าเป็นคนเท่าคนแก่ที่ไม่เก่งเทคโนโลยีก็อาจจะติดต่อมาที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดก็สามารถยื่นได้ทุกจังหวัดในประเทศไทยเลยค่ะหรือถ้าไม่รู้ว่าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอยู่ตรงไหนก็สามารถต่อมาที่สายด่วนของเราก็คือ14ตัวแล้วก็ต่อด้วย77ค่ะ
2: แหมรู้สึกดีรู้สึกว่าแบบเรามีอะไรดีๆแบบนี้ด้วยซึ่งมั่นใจว่าแบบ

0: น้อยคนที่จะรู
1: ้
0: ก็เท่ากับว่าวันนี้เราได้ขยายกระบอกเสียงเพิ่มแล้วเราก็จะช่วยกันบอกต่อว่าเรามีหน่วยงานดีๆแบบนี้นะคะที่พร้อมจะเยียวยาแล้วก็ช่วยเหลืออาจจะไม่ได้เยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างแต่อย่างน้อยๆก็ช่วยให้แบบความรู้สึกเจ็บปวดความทุกข์ได้แบบบรรเทาเบาบางอย่างน้อยๆเขาก็ยังรู้สึกว่ามีกระทรวงยุติธรรมมีหน่วยงานแบบนี้ที่พร้อมจะซัพพอร์ตช่วยเหลือค่ะก็ขอบคุณพี่บอมแล้วก็พี่ไอติมมากๆเลยนะคะที่มาให้สาระความรู้ดีๆในวันนี้ค่ะ
2: คร
0: ับ
3: จะไม่มีใครเจ็บฟรีจะไม่มีใครตายฟรีจะไม่มีใครติดคุกฟรีหากคุณทุกข์ร้อนใจให้นึกถึงเรากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
6: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วย

ิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้ในกระบวนการยุติธรรมมีอะไรบ้างอันดับแรกคือสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพราะเรื่องการเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนลูกหนี้มีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจก่อนจะกู้เงินและเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่บิดเบือนได้แก่อัตราดอกเบี้ยค่าบริการค่าธรรมเนียมค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นข้อผูกพันตามสัญญาและสถาบันการเงินต้องนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ตามช่องทางให้บริการต่างๆที่ลูกค้าสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อาทิเช่นช่องทางออนไลน์สาขาหรือช่องทางลูกค้าสัมพันธ์สิทธิ์ที่จะได้รับสัญญากู้ยืมเงินและใบเสร็จรับเงินการกู้ยืมเงินที่น่าเชื่อถือนั้นลูกหนี้จะได้รับสัญญาการกู้ยืมเงินที่เขียนไว้อย่างชัดเจนแบบตรงไปตรงมาเป็นสัญญาที่มีเนื้อหาตรงกันทั้ง2ฉบับเพื่อให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานคนละฉบับซึ่งในสัญญาจะต้องมีข้อมูลเหล่านี้ชื่อที่อยู่ของลูกหนี้กับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้วันที่ขอกู้ยืมจำนวนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายระยะเวลาการกู้ยืมรายละเอียดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงหนี้การกู้ยืมเงินจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหนี้มอบเงินให้แก่ลูกหนี้อย่าจะต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้หรือมีการเขียนกำกับไว้วิธีการที่ลูกหนี้สามารถใช้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้คือการใช้หนี้ด้วยตัวเงินและการใช้หนี้ด้วยทรัพย์สินแต่เงินหรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ที่ไม่สามารถนำมาใช้ในการชำระหนี้ได้แก่อุปกรณ์ทำมาหากินสัตว์หรืออุปกรณ์แทนอวัยวะทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินที่โอนไม่ได้ตามกฎหมายเบี้ยเลี้ยงชีพและเงินที่คนอื่นมอบให้เพื่อเลี้ยงชีพเงินเดือนบำเหน็จบำนาญเงินชดเชยรายได้ของคนทั่วไปและเงินที่ได้รับจากการตายของบุคคลอื่นลูกหนี้มีสิทธิ์ได้รับการถูกทวงหนี้ที่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติการทวงหนี้พุทธศักราช 2558 เมื่อลูกหนี้หมุนเงินไม่ทันไม่มีผ่อนชำระหรือจ่ายเกินเวลาบ้างเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะติดตามหนี้เป็นเรื่องปกติแต่ไม่มีสิทธิ์ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลลูกหนี้เช่นการคุกคามขู่เข็นโดยการใช้กำลังประทุษร้ายหรือการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงการใช้ข้อมูลเท็จและสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่บุคคลอื่นหากในกรณีลูกหนี้ค้างจ่ายล่าช้าชำระหนี้ไม่ไหวลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องหรือติดต่อหน่วยงานรัฐอย่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้กับเจ้าหนี้ยังตกลงกันไม่ได้หรือลูกหนี้ไม่ยอมติดต่อชำระหนี้ผ่านไประยะหนึ่งเจ้าหนี้จะฟ้องดำเนินคดีกับลูกหนี้เพื่อให้กรอบกฎหมายดูแลให้ลูกหนี้คืนเงินที่ได้กู้ยืมไป

ในระหว่างพิจารณาคดีลูกหนี้สามารถขอไกล่เกลี่ยหนี้ในชั้นศาลได้หรือหลังมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้สามารถประสานทางกรมบังคับคดีเพื่อไกล่เกลี่ยให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแต่หากยังไม่มีการชำระหนี้กันจะนำไปสู่การสืบทรัพย์และเข้าสู่การบังคับคดีสิ่งสำคัญลูกหนี้ต้องอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ตระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่กำลังรับชมการจัดการเรียนการสอนของครูอยู่ในขณะนี้แล้วก็สวัสดีนักเรียนที่เรียนในห้องเรียนทุกคนนะคะก็เช่นเคยนะคะกลับมาพบกับครูสุวรรณาบุญเมืองรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตนะคะสำหรับการเรียนในครั้งนี้นะคะก็ยังเป็นเรื่องที่อยู่รอบๆตัวเราเช่นเดิมนะเบื้องต้นครูใช้ถามนักเรียนคำถามหนึ่งก็แล้วกันนักเรียนเคยบอกค่าปริมาณอะไรสักอย่างในชีวิตประจำวันบ้างไหมคะอย่างเช่นไปร้านค้านักเรียนไปซื้อของสมมติว่าซื้อน้ำปลานักเรียนจะระบุยังไงนักเรียนก็จะบอกว่าแม่ค้าครับขอน้ำปลาซื้อน้ำปลากี่ขวดใช่ไหมคะคำว่าขวดเนี่ยถือว่าเป็นการระบุนามสรรพนามข้างหลังของสิ่งที่เราต้องการจะซื้อนะบ้านเราเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นภาษาท้องถิ่นนะคะหรือเรียกว่าเป็นตัวระบุการวัดเชิงท้องถิ่นนะแต่ในการใช้จริงๆเนี่ยนอกจากการที่นักเรียนไประบุแบบนี้นักเรียนมีการวัดหรือการระบุแบบอื่นเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันไหมคะนักเรียนเคยวัดส่วนสูงใช่ไหมส่วนสูงของนักเรียนมีหน่วยเป็นอะไรคะตัวกำกับด้านหลังเป็นเซนติเมตรอย่างเนี้ยแสดงว่าการที่เราจะระบุตัวเลขหรือปริมาณใดๆสิ่งที่สำคัญอีกตัวหนึ่งที่จะต้องมากำกับอยู่ด้วยเสมอนั่นก็คือตัวที่เป็นหน่วยหรือเรียกว่าสรรพนามท้องถิ่นก็ได้นะตัวเนี้ยสำคัญเพราะในการเรียนจริงๆเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้หน่วยท้องถิ่นทุกครั้งไปนะคะเราจะต้องมีการหน่วยใช้หน่วยที่เป็นทางการเข้ามาช่วยเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของหน่วยที่เราจะใช้ในทางวิทยาศาสตร์กันนะคะมาดูว่าวันนี้เราเรียนเนื้อหาจริงๆคือเรื่องอะไรเช่นค่ะนะคะตอนที่เราจะเรียนในตอนนี้นะคะก็คือเป็นเนื้อหาหน่วยที่3นะคะเนื้อหาหน่วยที่3จะเป็นเรื่องของหน่วยและการวัดนะคะหน่วยและการวัดเนื้อหาการเรียนรู้ก็จะประกอบด้วย2หัวข้อหลักก็คือระบบหน่วยการวัดกับคำอุปสรรคนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะนักเรียนก็สามารถบอกชื่อหน่วยการวัดพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ได้2นักเรียนเปรียบเทียบค่ามุมระนาบในหน่วยเรเดียนกับหน่วยองศาได้แล้วก็3นักเรียนเลือกใช้คำอุปสรรคแทนตัวพหูคูณได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้มาดูในส่วนแรกกันเลยนะคะหน่วยและการวัดเมื่อกี้เนี่ยครูได้ใช้คำถามนักเรียนไปแล้วในส่วนของว่าสิ่งที่จะต้องมากำกับอยู่หลังปริมาณใช่ไหมคะซึ่งเราจะเรียกมันว่าหน่วยนะเพราะหน่วยตัวเนี้ยมันก็คือสิ่งที่บอกให้เรารู้ว่าเมื่อทำการวัดใดๆแล้วเราจะต้องนำเสนอปริมาณในการวัดนั้นในมาตราใดซึ่งมาตราที่เราเอามาใช้ในการวัดเนี่ยอาจจะเป็นหน่วยท้องถิ่นของเราหรือหน่วยของเพื่อนบ้านหรือหน่วยที่เป็นทางการก็ได้นะคะซึ่งถ้านักเรียนเคยรู้จักระบบหน่วยระบบหน่วยที่เราใช้ในท้องถิ่นบ้านเราเนี่ยเราจะเรียกว่าระบบหน่วยเมตริกใช่ไหมคะนักเรียนน่าจะได้เรียนในมัธยมศึกษาปีที่3มาแล้วนะเหมือนความสูงของเราเนี่ยเป็นเซนติเมตรเนี่ยเราเรียกว่าหน่วยเมตริกนะคะแต่ถ้านักเรียนเอาความสูงเนี่ยไปวัดใหม่ในประเทศในแถบยุโรปหน่วยมันจะเปลี่ยนไปใช่ไหมอย่างเนี้ยแสดงว่าท้องถิ่นบ้านเรากับท้องถิ่นบ้านเพื่อนเป็นไงคะระบบหน่วยไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะคะเพราะเราจึงจำเป็นต้องมีระบบหน่วยที่เป็นหน่วยกลางที่จะต้องนำมาใช้เพื่อเป็นพื้นฐานในการวัดที่ถูกต้องและสื่อสารได้ตรงกันระบบหน่วยตัวนั้นก็คือระบบหน่วย SI นะคะข้อสรุปของระบบหน่วย SI ก็คือหน่วยมาตรฐานในทางการวัดทางวิทยาศาสตร์นะคะหรือเรียกว่า System International International System of Units นะคะหมายโดยรวมก็คือเป็นหน่วยที่เราจะต้องใช้กันในระบบที่เรียกว่าทั่วโลกนานาชาติใช้เหมือนกันนั่นเองนะคะเราแบ่งหน่วย SI ออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะคะ1ก็คือหน่วยฐาน2เราเรียกว่าหน่วยเสริมแล้วก็ตัวที่3เรียกว่าหน่วยอนุพันธ์เดี๋ยวนักเรียนจะเรียนรู้ทีละระบบหน่วยย่อยตัวนี้นะคะ
ในหน่วยฐานตอนนี้นักเรียนเปิดเอกสารประกอบนะคะเพราะนักเรียนจะมีตารางของหน่วยฐานอยู่แล้วหน่วยฐานจะมีด้วยกัน7หน่วยดูตารางไปพร้อมกับการเรียนเลยนะคะ7หน่วยนั้นจะประกอบด้วยตัวแรกก็คือมวลซึ่งมีหน่วยเป็นกิโลกรัมสัญลักษณ์ของมวลคือ kg นักเรียนคุ้นคำว่ากิโลกรัมใช่ไหมถ้าบ้านเรากิโลกรัมใช้แทนปริมาณอะไรจำได้ไหมคะน้ำหนักเวลานักเรียนขึ้นไปยืนบนตาช่างเราจะเรียกว่าน้ำหนักของเราเป็นกิโลกรัมใช่ไหมคะเพราะกิโลกรัมถ้าเป็นหน่วยท้องถิ่นบ้านเรานั่นมันคือหน่วยระบบหน่วยเมตริกใช้วัดค่าของน้ำหนักแต่พอมาอยู่ในระบบหน่วย SI น้ำหนักตัวนั้นจะโดนแปลงค่ามาในหน่วยที่ใช้ร่วมกันก็คือชื่อว่ามวลตัวนี้เพราะฉะนั้นนักเรียนต้องจำใหม่นะคะต้องจำใหม่ถ้าเมื่อไหร่เราเรียนตอนป.1 ป.2 ป.3 ถึงม.3 เรายังอาจจะยังใช้คำว่าน้ำหนักอยู่แต่พอมาขึ้นระดับมัธยมปลายหรือในระดับปวช.ตรงนี้นักเรียนจะต้องเรียนรู้ในการใช้หน่วยที่ถูกต้องมากขึ้นนะคะเพราะเราจะใช้มวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมนะคะความยาวเราจะใช้หน่วยเป็นเมตรความยาวในที่นี้หมายถึงระยะทุกระยะที่วัดค่าออกมาเป็นความยาวนะคะความสูงเป็นระยะส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นระยะความสูงก็ต้องใช้หน่วยหลักเป็นเมตรเหมือนกันนะคะเวลาจะใช้หน่วยเป็นวินาทีนะคะนักเรียนดูทั้งชื่อหน่วยแล้วก็สัญลักษณ์ของหน่วยจำชื่อสัญลักษณ์ไปด้วยนะคะตัวที่4ค่ะจำนวนสารจำนวนสารก็จะเป็นเชิงเคมีนิดหนึ่งมีหน่วยเป็นโมลนะคะอุณหภูมิจะมีหน่วยเป็นเคลวินนะคะองศาเคลวินนะคะตัวนี้ถ้าบ้านเราเนี่ยเราคุ้นกับคำว่าองศาเซลเซียสใช่ไหมคะเป็นหน่วยมาตราหน่วยเมตริกแต่ถ้าไปยุโรปก็จะเป็นองศาฟาเรนไฮต์ใช่ไหมก็เป็นมาตราหน่วยอังกฤษนะคะส่วนหน่วยกลางที่เราใช้ก็คือมาตราของหน่วย SI นะคะใช้เป็นองศาเคลวินแต่ถามว่าถ้าเอากันจริงๆแล้วทุกหน่วยกับหน่วยฐานที่เป็นยุโรปหรือหน่วยฐานที่เป็นเมตริกเนี่ยมันมีค่ากลางที่สามารถเทียบเข้าสู่กันได้เทียบเข้าสู่กันได้แต่เพื่อความสะดวกและการง่ายต่อการสื่อสารและความชัดเจนหน่วยนี้จึงเกิดขึ้นแค่นั้นเองนะคะต่อไปตัวกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์ความเข้มของการส่องสว่างหรือความเข้มแสงต่อพื้นที่นะคะจะเป็นแคนเดลาอันนี้จะเป็น7หน่วยย่อยซึ่ง7หน่วยเนี้ยจะมีผลต่อการเกิดหน่วยอื่นๆขึ้นมาอีกเยอะแยะมากมายนะคะซึ่งจะไปอยู่ในประเภทของหน่วยอนุพันธ์ซึ่งเป็นหน่วยประเภทที่3หน่วยย่อยประเภทที่3ของระบบหน่วย SI นะคะมาดูต่อต่อไปตัวที่2เราเรียกว่าหน่วยเสริมหน่วยเสริมจะมี2หน่วยย่อยนะคะมาดูว่ามีอะไรบ้างหน่วยตัวแรกเรียกว่าหน่วยเรเดียนนะคะเราจะใช้สัญลักษณ์เป็น

AD นะคะตัวย่อนะคะหน่วยเสริมเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ยินใช่ไหมเรเดียนก็ไม่ค่อยได้ยินแต่จริงๆแล้วเรเดียนใช้อยู่ในทางคณิตศาสตร์ถ้านักเรียนเคยสังเกตเห็นว่ามุมวงกลมมีตัวสัญลักษณ์ตัวหนึ่งที่เรียกว่าพายนักเรียนรู้จักคำว่าค่าพายใช่ไหมนักเรียนมาแล้วนะคะหลายคนบอกว่าจำได้ครับเรียนมาแล้วพายที่ 1.414 นั่นอะไรใช่ไหมใช่ค่ะตัวนั้นเลย22ส่วน7คือพายนะคะ 2.141 นะคะตัวนั้นเป็นค่าพายซึ่งนักเรียนอาจจะเคยใช้มาแล้วด้วยแต่ว่ามาเจอในตัวเนี้ยค่าพายจะกำกับอยู่ในหน่วยของเรเดียนนะคะเพราะฉะนั้นหน่วยเรเดียนตัวเนี้ยจะเป็นตัวนึงที่ช่วยในการวัดมุมซึ่งมุมตัวนี้ก็คือมุมระนาบหรือเราบอกว่ารูปวงกลมนั่นเองนะคะระนาบ2มิติมาดูว่าเป็นยังไงนะคะค่าของมุมตัวเนี้ยเนื่องจากว่ารูปวงกลมเราสัมผัสบ่อยครูให้เรียนรู้เกี่ยวกับค่าของมุมเรเดียนนะคะในการแปลงค่านิดหนึ่งมุมจะเกิดจากส่วนโค้งจากปลายของวัตถุที่หมุนไปหารด้วยรัศมีของการหมุนส่วนโค้งตัวนี้ก็คือความยาวนะคะครูเขียนแบบสั้นนะคะนักเรียนจะต้องจำไว้ว่ามันคือความยาวของส่วนโค้งถ้าวงกลมเต็มวงความยาวส่วนโค้งก็คือเส้นรอบวงใช่ไหมส่วนรัศมีนักเรียนรู้จักรัศมีแล้วยังรัศมีก็คือจากจุดศูนย์กลางไปจนถึงเส้นของส่วนโค้งส่วนโค้งไว้นักเรียนดูจากรูปนี้ก็ได้อันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของส่วนโค้งนะคะจากจุดหมุนนะคะจุดหมุนคือจุดตรงกลางเส้นลากไปจนถึงส่วนโค้งส่วนโค้งก็คือเส้นขอบของวงกลมนะคะตรงนั้นเราเรียกว่ารัศมีซึ่งเราจะนิยมแทนด้วยสัญลักษณ์ตัวนะคะอาจจะเป็น R เล็กหรือ R ใหญ่ก็ได้แล้วแต่ว่าจะมีการเขาเรียกว่าระบุให้ใช้งานเป็นตัวไหนก็ได้อันนี้ไม่ผิดนะคะเพราะว่ามันเป็นตัวแปรที่เขาสื่อความหมายนะคะส่วนตัว A ถึง B ตัวนี้เราเรียกว่าความยาวของส่วนโค้งเพราะเมื่อกี้จากสูตรของเราคืออะไรนะคะส่วนโค้งหารด้วยรัศมีใช่ไหมคะก็คือความยาวส่วนโค้งตำแหน่งที่ A ถึง B หารด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือมุมซีต้าซีต้านี้จะจัดเป็นมุมในหน่วยองศาที่เราใช้กันอยู่นะคะทีนี้ถ้าเราจะนำมันไปใช้ในระบบหน่วยเรเดียนนะคะเราก็มีตัวเปรียบเทียบโดยเปรียบเทียบกับกรณีของมุม1วงกลมหรือ1รอบของวงกลมนะคะเมื่อกี้1รอบวงกลมครูบอกว่าความยาวของส่วนโค้งจะเป็นเท่าไหร่คะ1รอบวงกลมถ้าใครฟังอยู่จะจำได้2พาย r เก่งมากเลยเส้นรอบวงของวงกลมคือ2พาย r แสดงว่าต้องไปสัมพันธ์กับ2พาย r นะในกรณีของ1วงกลมเนี่ยมุมองศามันคือ360องศาอันนี้ทราบกันแล้วใช่ไหมส่วนความยาวส่วนโค้งจะมีค่าเท่ากับ2พาย r นะคะหรือความยาวของเส้นรอบวงของวงกลมนั่นเองนะตัวนี้เป็นกรณีของ1วงกลมครูจะเทียบตัวสัดส่วนเพื่อให้ไปอยู่ในรูปของเรเดียนโดยใช้1วงกลมเป็นตัวเทียบนะคะเพราะฉะนั้นมุมครบ1วงกลมก็คือ1รอบนะคะจะมีค่าเท่ากับความยาวส่วนโค้งหารด้วยรัศมีความยาวส่วนโค้งก็คือ2พาย r นะคะหารด้วยรัศมีก็คือหารด้วย r นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนักเรียนสังเกตว่าค่าที่มีค่าเท่ากันคืออะไรคะตัวอักษรตัวใดเหมือนกันแสดงว่าตัวนั้นมีค่าเท่ากันนะคะ r กับ r เนี่ยคือรัศมีเหมือนกันเพราะมันมีค่าเท่ากันเมื่อมันมีค่าเท่ากันเราทำอะไรกันได้เป็นตัวหนึ่งเป็นตัวตั้งตัวหนึ่งเป็นตัวหารแบบนี้หารกันค่ะหรือเรียกว่าตัดทอนนั่นเองค่าที่เท่ากันตัดทอนกันจะเหลือไม่ได้หมดนะคะไม่ได้เป็น0แต่เป็นอะไรเป็น1เป็น1จำให้ดี1ไปคูณหรือหารกับตัวใดค่าจะเป็นไงคะคงเดิมได้ตัวที่มาคูณนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ครูตัด r กับ r ตัดแล้วเพราะฉะนั้นกลายเป็น1 1คูณ2พายก็จะได้2พายนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อครูเทียบไปจากมุมองศาไปในหน่วยเรเดียนมุมเรเดียนคือมุมที่ติดค่าพายนะคะค่าพายเพราะฉะนั้นตัวนี้จะได้อะไรคะ360องศาจึงเท่ากับ2พายเรเดียนนะคะนี่เป็นตัวที่เราจะเอาไปใช้เทียบสัดส่วนต่อแต่นักเรียนสังเกตว่า2พายเรเดียนนี้เป็นไงคะ2พายเรเดียนมันค่อนข้างที่จะเป็นหน่วยที่ยังตัดทอนได้อยู่ใช่ไหมงั้นเรามาตัดทอนเพิ่มเติมอีกนิดนึงค่ะ

มาดูครูตั้งบัญญัติยานนักเรียนจะตั้งเป็น360กับ2พายเนี่ยจะตั้งเป็นเศษเป็นส่วนตัวไหนก็ได้นะคะเพราะว่าเราเอาเป็นสัดส่วนที่เราจะไปเทียบเป็นมาตราส่วนต่อสมมติว่าครูตั้ง2พายจะมีค่าเท่ากับ360ตั้งเป็นเครื่องหมายอะไรนะเขาเรียกว่าจุดๆหรือต่อก็ได้นะคะอันนี้เราคิดในรูปของการเขียนในรูปเศษส่วนกันแล้วกัน2กับ360เป็นเลขคู่ตัดทอนกันได้ไหมคะได้ก็เลยใช้เลข2ในการตัดซออ่าตัดทอนนะคะ2 1 2 2อะไร36คะ2 18ใช่ไหมแต่มันมีหลักเลข0อยู่นะเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็น360นะคะไม่ใช่36เฉยๆ0จึงต้องมีค่าด้วยนะคะตัดทอนก็จะได้ครึ่งนึง180เพราะฉะนั้นตัวนี้จะเหลือใหม่เป็นอะไรเหลือใหม่เป็น1คูณพายได้พายข้างล่างเหลือแค่180นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะได้ครูเขียนตรงนี้พายส่วนด้วย180นะคะอันนี้ก็เลยเดี๋ยวครูจะใช้ตัวพายกับ180เป็นตัวไปใช้ในการทำสูตรแทนที่จะใช้2พายกับ360ดีไหมคะมันจะได้ตัวเลขน้อยลงโอเคทีนี้มาดูตรงนี้เพราะฉะนั้นต่อไปนี้เราจะสามารถเปลี่ยนมุมองศาเป็นมุมเรเดียนได้สูตรของครูก็คือวิธีการนะคะนำมุมองศาไปคูณด้วยพายส่วน180นะคะนำมุมองศาไปคูณด้วยพายส่วน180โจทย์ให้มุมองศามาเท่าไหร่คูณพายส่วน180นักเรียนจะได้คำตอบออกมาเป็นหน่วยเรเดียนทุกครั้งมาลองดูวิธีทำกันนะคะเริ่มมุมง่ายๆก็คือมุมวงกลมนี่แหละนะคะจงเปลี่ยนมุม360เป็นมุมเรเดียนนะคะวิธีการมุมเรเดียนจะหาค่าได้จากมุมองศาคูณพายหารด้วย360เพราะฉะนั้นมุมองศาในโจทย์เท่าไหร่คะก็คือ360ตัวนี้วันต้องเอามาแทนที่ตำแหน่งของมุมองศานะคะคูณแทนค่านะตำแหน่งมุมองศาเป็น360แล้วก็คูณด้วยพายส่วนด้วย180จากนั้นทำอะไรกันทำอะไรกันลองคิดซิทำอะไรกันทำอะไรกันดีคะตัวเลขตัดทอนได้เราต้องทำอะไรก่อนตัดทอนก่อนครูตัด0กับ0ก่อนง่ายสุด0กับ0ก่อนใช่ไหมแล้วหารด้วยเลขอะไรต่อ36กับ18ใช้เลขอะไรอาจารย์มีคนทักมาเลยนี่แสดงว่าเก่งคณิตศาสตร์เก่งคณิตศาสตร์เพราะว่าบอกว่า36กับ18เป็นครึ่งนึงกันน่ะหารกันได้เลยค่ะอาจารย์ลงเลข2แต่ถ้าคนที่ไม่เก่งคณิตศาสตร์จะเริ่มต้นจากเลขง่ายๆเริ่มต้นได้เลขอะไรเลข2เลข3เลข4ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะวันครูเผื่อ2กรณีเลยนะคนที่เก่งบอกว่าอันนี้18เป็น2เท่าเอา18หาร18ได้1 18กับ36ตัดทอนหรือหารกันได้2อันนี้คือใช้ตัวใหญ่เลยแต่ถ้านักเรียนไม่ถนัดที่จะทำแบบนั้นในเรื่องของ18กับ36นักเรียนใช้ได้อีกขออนุญาตเขียนฝั่งนี้ให้ดูนะ360กับ180ครูไม่เอาพายมานะคะอันนี้ครูคิดให้ดูก่อนนักเรียนใช้0ตัด0แล้วท่องสูตรคูณแม่18ไม่ได้เพราะว่ามันใหญ่ใช้เลข2ได้ไหมได้2อะไร18 2 9 18 2อะไร36 2 18 36อันนี้เผื่อคนที่ยังไม่เข้าใจด้วย9กับ18ท่องสูตรคูณแม่9ได้ไหมทีนี้ได้แม่9ท่องได้แล้วก็ตัด9เลยก็ได้9 1 9 9อะไร9 2 18ค่าเท่ากันไหมเหลือ2กับ1ค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นต่อไปทำอะไรคะ2คูณอยู่กับพายก็จับคูณเลยค่ะ2คูณพายได้เท่าไหร่ส่วนหาร1หรือคูณ1มีผลไหมไม่มีเพราะฉะนั้นอันนี้คำตอบจะออกมาเป็นอะไรคะทีนี้เหลือแต่2พายเก่งมากเลยนะคะมันก็คือเป็นการเขาเรียกว่าเหมือนเป็นการพิสูจน์คำตอบจากที่ครูบอกว่า360องศาเท่ากับ2พายเมื่อกี้ใช่ไหมมันเป็นจริงเห็นไหมคะสรุปคำตอบทุกครั้งเพราะฉะนั้นมุม360องศาจึงมีค่าเท่ากับ2พายเรเดียนเข้าใจไหมคะได้งั้นลองอีกสักข้อนะคะตัวนี้เป็นมุม270องศาเปลี่ยนเป็นเรเดียนลองเขียนเองในกระดาษดูก่อน
วิธีการทำไงคะเมื่อกี้เอามุมองศาที่โจทย์ให้ไปคูณด้วยพายหารด้วย180มาลองเลยค่ะเร็วมากมีคนได้คำตอบแล้วนะคะอย่าเพิ่งเฉลยเพื่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันเดี๋ยวไปเฉลยพร้อมกันให้1นาทีจับเวลานะคะเขียนเลยนะคะเขียนเลยข้อนี้270องศาให้เปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนนะคะไม่ต้องตกใจนักเรียนฝึกทำไปเลยเพราะว่าหลังจากนี้นักเรียนมีใบงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนมุมองศาเป็นมุมเรเดียนและเปลี่ยนมุมเรเดียนเป็นมุมองศาค่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนฝึกทำก่อนนะไม่เข้าใจเพื่อนใกล้ๆเข้าใจอธิบายเพื่อนด้วยนะคะมาลองดูกันว่าที่เขียนเมื่อกี้ถูกหรือเปล่านะคะเมื่อกี้เบื้องต้นคือสูตรใช่ไหมคะสูตรก็คือมุมองศาคูณพายหาร180นี่คือสูตรนะคะทีนี้พอแทนค่าในตำแหน่งของมุมองศาจากโจทย์ก็คือ270ถูกไหมคะมันคือ270มันคือโจทย์ตัวเนี้ยได้มาจากโจทย์เสร็จแล้วทำไงต่อทำเหมือนกับข้อที่แล้วทำไงตัดค่ะตัดทอนก่อน0ก็คือหาร10หารสิบทั้งคู่นะคะคำว่าตัดศูนย์เนี่ยถ้าศูนย์สองตัวคืออะไรหารร้อยนะคะแบบนี้ทีนี้18กับ27ลงตัวไหมคนเก่งคณิตศาสตร์ลงไหมคะไม่ลงถ้าไม่ลงต้องหาเลขอื่นใช่ไหมเลขที่เราจะใช้หลักการใช้เลขด้วยนะถ้าเป็นเลขคู่ถ้าคนที่คิดคณิตศาสตร์ไม่เก่งก็ต้องเริ่มจากเลข2ถ้าเป็นเลขคู่หรือเลขคี่ปนกันนะคะแสดงว่าใช้2ไม่ได้ต้องเริ่มจากเลข3แล้วก็ไล่สเต็ปค่ะถ้าเป็นเลขคู่2 4 6 8 10เนี่ยไล่ไปได้เรื่อยๆถ้าเป็นเลขคู่หรือเลขคี่ปนกันก็3 5 7ไล่ไปเรื่อยๆสูตรคูณที่เราท่องได้แล้วมันจะลงตัวหนึ่งนะตอนนี้นักเรียนบอกว่าอ๋อใช้เลข3อาจารย์3ก่อนอยากให้มันดูง่าย3อะไร18 3 6 18 3อะไร27 3 9 27มีคนตัดทอนเมื่อกี้ครูแอลว่าตัดด้วยไม่9เลย9เลยก็ได้นะคะ9 2 18 9 3 27ทีเดียวเสร็จแต่นี้เอาแบบทีละสเต็ปอ่ะ6ตัดได้อีกใช่ไหมใช้เลข3ตัดอีก3 2 6 3 3 9สอนเพื่อให้เพื่อนอีกคนนึงต้องเข้าใจด้วยนะคะตัวเลขหมดแล้ว2กับ3ถือว่าเป็นเศษส่วนอย่างต่ำตัดทอนไม่ได้แล้วต่อไปต้องทำอะไรตัวตั้งกับตัวตั้งก็จับมาทำอะไรกันคะตามเครื่องหมายคูณกัน3คูณพายนะคะส่วน2 2นี่มันเป็นตัวหารคูณไม่ได้ก็ต้องเป็นตัวหารเหมือนเดิมความนิยมในการเขียนในเรื่องของเรเดียนจะต้องนิยมเขียนในรูปของเศษส่วนไม่นิยมเขียนในรูปของทศนิยมเพราะฉะนั้นครูจะไม่เอา3หาร2ออกมาเป็น 1.5 ครูจะเขียนเป็นตามรูปเลยครูก็จะเขียนเป็น3พายส่วน2คูณสำเร็จแค่นี้ครูถือว่านักเรียนตอบถูกแล้วไม่ต้องหารต่อนะคะสรุปคำตอบของข้อนี้ก็คือ270องศาเท่ากับ3พายส่วน2เรเดียนทำได้ไหมคะทีนี้ได้นะคะมาดูอีกตัวนึงเปลี่ยนไปได้ก็ต้องเปลี่ยนกลับได้นะคะเปลี่ยนมุมเรเดียนเป็นองศาการเปลี่ยนไปคือเมื่อกี้ก่อนหน้านี้เราเอามุมองศาคูณพายส่วน180นักเรียนสังเกตสูตรนี้เป็นไงแค่สลับกันแค่สลับกันนะคะเป็นค่าแปรผันกลับกันก็สลับสูตรด้านบนกับด้านล่างเห็นไหมคะจากพายส่วน180ก็เอาไปคูณ180ส่วนพายมันเปลี่ยนมุมเรเดียนเป็นองศาเอามุมเรเดียนที่โจทย์ให้คูณด้วย180ส่วนพายนะคะมาดูโจทย์ตัวอย่างมุมเรเดียนที่โจทย์ให้คือ5พายส่วน9ให้เปลี่ยนเป็นมุมองศานะคะตามสูตรเลยเขียนสูตรก่อนสูตรบอกว่าให้เอามุมเรเดียนไปคูณ180ส่วนพายตำแหน่งมุมเรเดียนต้องแทนด้วย5พายส่วน9ใช่ไหมคะแล้วก็คูณตัวหลังคือ180ส่วนพายพอถึงขั้นตอนนี้คณิตศาสตร์อีกแล้วนักเรียนก็ต้องคำนวณโดยการตัดทอนตัวไหนตัดได้ตัดนะคะตัดก็คือการหาร9ได้ไหมคะ9กับ5นี่ไม่ได้แต่9กับ180ได้เพราะฉะนั้นตัด9กับ180ได้เลย9 1 9 9อะไร18 9 2มีหลักเลข0อยู่ก็ต้องเป็น
20นะคะ2นี่ได้18เฉยๆตรงนี้เหลือ20ตัดไม่ได้แล้วตรงนี้อะไรตัดได้อีก5ตัดไม่ได้อาจารย์ตัวที่ตัดได้ต้องเป็นตัวที่มีค่าเขาเรียกว่าถ้าเป็นตัวเลขก็ต้องหารลงตัวทั้งเศษและส่วนแต่ถ้าเป็นตัวแปรตัวแปรที่เป็นตัวอักษรเหมือนกันตัดกันได้ถือว่ามีค่าเท่ากันงั้นเราตัดอะไรคะตัดพายกับพายค่ะพายกับพายตัดกันเหลือ1นะคะเพราะไม่ต้องเขียนเลขก็ได้คูณและหารไม่มีผลตอนนี้เหลือเลขกี่ตัวถ้าครูเขียนให้เห็นเป็นเลข1กับเลข1 5 คูณ 1ไม่มีผลหาร1ไม่มีผลเหลือแค่5ตัวเดียวนะคะเหลือแค่5ตัวเดียวฝั่งนี้เหลือ20กับ1 1ไม่มีผลเพราะเหลือ5คูณกับอะไร20คูก็เอา5คูณกับ20เลยเพราะฉะนั้นจะได้อะไรคะคำตอบข้อนี้นักเรียนก็จะได้100ใช่ไหมง่ายเลยนะคะเพราะคณิตศาสตร์ยังจะเป็นต้องใช้ในการเรียนวิทยาศาสตร์นะคะเพราะมันเป็นพื้นฐานกันนักเรียนก็ต้องกลับไปท่องสูตรคูณนิดนึงนะคะสรุปคำตอบ5พายส่วน9เรเดียนมีค่าเท่ากับ100องศาคิด1องศา2องศา3องศาหรือ1เรเดียน2เรเดียนแบบนี้ได้หมดค่ะมันขึ้นอยู่กับโจทย์แล้วเราก็ออกมาเป็นมุมที่เขาต้องการให้เราเปลี่ยนแปลงโดยใช้สูตรแค่2สูตรนี้นะคะมาดูอีกสักข้อค่ะ7พายส่วน6ข้อนี้เขียนเองก่อนเขียนเองก่อนสูตรเหมือนเดิมค่ะสูตรกูตั้งสูตรให้มุมเรเดียนคูณ100ส่วนพายแทนค่า7พายส่วน6ตรงไหนแทนที่ตำแหน่งมุมเรเดียนใช่ไหมคะลองตัดทอนดูก่อนค่ะเดี๋ยวมาเฉลยพร้อมกันให้อีก1นาทีค่ะจับเวลานะคะอยากให้นักเรียนที่อยู่ข้างนอกที่มองครูอยู่เด้งเข้ามาเขียนให้ครูได้เลยนะถ้าเจ็กถ้าเขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรนะวาร์ปค่ะวาร์ปภาษาวัยรุ่นวาร์ปเข้ามานะตอนนี้วาร์ปเข้ามาหาครูไม่ได้ก็วาร์ปเขียนอยู่ที่หน้าจอเลยนะคะเขียนที่ในกระดาษของตัวเองได้ยังได้แล้วมีคนได้แล้วนะคะโอ้มีคนเก่งคณิตศาสตร์แน่นอนเลยในห้องนี้นะคะเพราะฉะนั้นในตำแหน่งแรกตำแหน่งมุมเรเดียนนักเรียนแทนอะไรแทน7พายส่วน6คูณด้วย180ส่วนพายค่ะตัดทอนทุกครั้งที่ตัดได้ตัดตัวง่ายก่อนนะรอบนี้เราตัดพายก่อนก็แล้วกันตัดเลยหายไปแล้วเป็น1หมดแล้ว6 1 6 6อะไร18 6 3 18ดีมากสุดคุณเก่งแล้วจับอะไรต่อ1ไม่มีผลไม่ต้องทำอะไรจับอะไรจับเลข7ตัวนี้ทำอะไรกันคูณกับตัวเลขที่เหลือนะคะคูณเสร็จได้อะไรตรงกันเลยคำตอบของนักเรียนกับครูใช่ไหมคำตอบก็คือ210องศาเพราะฉะนั้นสรุปคำตอบ7พายส่วน6เรเดียนมีค่าเท่ากับ210องศาแน่นอนค่ะใบงานอย่างละ5ข้อเดี๋ยวกลับไปทำหลังจากเรียนตรงนี้เสร็จนะคะมาดูสัญลักษณ์ในหน่วยเสริมตัวที่2ค่ะตัวนี้จะชื่อว่าสเตอร์เรเดียนเราใช้สัญลักษณ์ตัวย่อว่า SR นะคะตัวนี้ครูจะไม่เข้ารายละเอียดในการคำนวณนะคะเพราะว่านักเรียนจะไม่ค่อยได้สัมผัสอยู่ในการเรียนการสอนในคณิตศาสตร์ก็จะรู้จักแค่คำแต่ไม่ได้นำไปใช้นะคะเพราะว่าคนที่จะเรียนคณิตศาสตร์ขั้นสูงขึ้นไปอีกหน่อยนึงถึงจะได้ใช้ตัวนี้นะคะใช้ในการวัดมุม3มิติหรือบางทีเราเรียกว่ามุมตันรู้จักมุมตันไหมคะมุมตันคืออะไรมุมที่มันมีตัวปิดหัวท้ายของมันใช่ไหมแบบนี้มีด้านนี้เกิดขึ้นด้านแหลมด้านแหลมนี้ก็คือมุมตันนะคะตรงนี้เป็นรูปกลวยเพราะฉะนั้นตัวนี้อาจจะเป็นมุม3มิติในรูปของทรงกลวยก็ได้นะคะถ้าทรงกลวยมันป่องๆและตรงกลางมันป่องข้างๆมันปูเขาเรียกว่าเป็นปิดทั้งสองด้านมันก็จะเป็นทรงกลมนะคะทรงกลมได้ด้วยอันนี้จะเป็นครึ่งหนึ่งในส่วนของมุมตันหนึ่งทรงกลมจะมีค่าเท่ากับ4พายสเตอร์เรเดียนอันนี้ยังใช้สัญลักษณ์พายเหมือนกันนะคะอันนี้ก็นักเรียนจดไปเป็นความรู้นิดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ให้นักเรียนรู้จักแค่นี้นะไม่เจาะเข้าไปในการคำนวณ นะคะผ่านไปมารู้จักหน่วย SI ตัวที่3ก็คือหน่วยอนุพันธ์นะคะตัวหน่วยอนุพันธ์ตัวนี้อย่างที่ครูบอกตอนแรกค่ะหน่วยฐานมันมี7หน่วยแต่มันจะเป็นที่มาของหน่วยอีกเยอะแยะมากมายหน่วยเยอะแยะมากมายที่เกิดหลังจากหน่วยฐาน7หน่วยนั้นแล้วเราจะเรียกมันว่าหน่วยอนุพันธ์นะคะเพราะฉะนั้นหน่วยอนุพันธ์จึงเกิดจากการนำหน่วยฐานมาผสมกันวิธีการผสมเนี่ยผสมในเชิงปริมาณนะคะปริมาณมีค่าโดยการนำตัวนั้นมาคูณตัวนี้มาหารตัวนี้
และออกมาเป็นคำตอบกระทำกันอย่างไรหน่วยก็ต้องกระทำกันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเกิดขึ้นโดยการคูณหรือหารเป็นไปตามนิยามของปริมาณนะคะ

ัวนี้เป็นปริมาณปริมาณตัวนี้เป็นความยาวตัวหนึ่งความยาวในระบบหน่วย SI หน่วยฐานคือหน่วยว่าอะไรหน่วยอะไรคะความยาวหน่วยว่าอะไรเมื่อกี้เมตรดีมากค่ะจำไม่ได้เปิดตารางได้นะคะเมตรเป็นหน่วยของความยาวระยะทางเป็นความยาวตัวหนึ่งตัวต่อไปคืออะไรตัวที่สองคือมาดูตัวต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นในตัวนี้พอแปลงจากนิยามเนี่ยความหมายของมันก็คืออัตราเร็วจะมีค่าเท่ากับระยะทางต่อเวลาแปลงออกมาเป็นสมการนะคะระยะทางคือความยาวตัวหนึ่งระยะทางมีหน่วยเป็นเมตรเวลามีหน่วยเป็นวินาทีตามที่เราดูเมื่อกี้เพราะฉะนั้นปริมาณทำอะไรกันหน่วยก็ต้องทำกันอย่างนั้นด้วยนะคะความยาวหารเวลาเมตรหารวินาทีผลลัพธ์ก็คือหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีคำว่าหารเราก็นิยมใช้คำว่าต่อมาเป็นตัวเชื่อมในหน่วยนะคะเพราะฉะนั้นอัตราเร็วตัวนี้จะมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์หน่วยพวกนี้เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยตามคำนิยามอย่างที่ครูบอกมาดูเพิ่มเติมของหน่วยอนุพันธ์มีตารางให้ดูนะคะตัวอย่างเช่นหน่วยของแรงครูเริ่มต้นด้วยหน่วยของแรงนักเรียนสังเกตอีกนิดนึงพอชื่อหน่วยเป็นนิวตันโทษนะคะพอชื่อหน่วยเป็นนิวตันนะคะนิวตันตัวเนี้ยมันเป็นหน่วยที่เกิดขึ้นภายหลังหน่วยที่เกิดขึ้นภายหลังปริมาณจริงๆของแรงแรงจะต้องอ้างนิยามมาใช่ไหมนิยามของแรงก็คือแรงหมายถึงสิ่งที่ไปกระทำต่อวัตถุมวล1กิโลกรัมมวล1กิโลกรัมให้เคลื่อนที่ด้วยความเร่ง1เมตรต่อ11เมตรต่อวินาทีกำลัง2เพราะฉะนั้นจะมาสัมพันธ์กับตัวหลังนี่นักเรียนสังเกตมวล1กิโลกรัมมีความสัมพันธ์ของหน่วยที่เป็นกิโลกรัมเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเมตรต่อวินาทีกำลัง2แสดงว่ามาจากนิยามของแรงใช่ไหมคะแต่ถ้านักเรียนใช้กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีกำลัง2เป็นไงจำได้ไหมจำไม่ได้หลายๆหน่วยมันจะเป็นแบบนี้ค่ะค่อนข้างจะยาวยาวมากเหมือนหน่วยล่างหน่วยของงานเป็นจูลแต่ถ้ามาจากปริมาณจริงคือกิโลกรัมเมตรกำลัง2ต่อวินาทีกำลัง2สัมพันธ์กันหลายปริมาณทั้งคูณและหารใช่ไหมจำไม่ได้เลยมีการคิดหน่วยขึ้นมาใหม่โดยให้เกียรติกับคนที่ศึกษาเรื่องนั้นๆอย่างเช่นตัวแรกเนี่ยเซอร์เซกนิวตันศึกษาเรื่องแรงใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เลยให้เกียรติกับคนที่คิดเรื่องนั้นเป็นต้นเพราะใช้หน่วยใหม่เป็นนิวตันตัวนี้ขึ้นมาแทนนะคะแล้วก็ใช้สัญลักษณ์ย่อเป็นตัว N ใหญ่อย่างนี้เป็นต้นนะคะกิโลกรัมเมตรกำลัง2ต่อวินาทีกำลัง2หน่วยคนงานเหมือนกันนะคะใช้หน่วยที่สั้นลงตามคนที่ศึกษาเรื่องนั้นๆแล้วก็ใช้สัญลักษณ์ที่สั้นลงให้นักเรียนจำได้ง่ายแต่เหล่านี้คือเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์มาจากหน่วยย่อยนะคะที่เป็นหน่วยฐานมากระทำกันด้วยการคูณหรือการหารก็ได้นะคะตามนิยามของปริมาณอันนี้ก็เพิ่มเติมหน่วยของกำลังนะคะกิโลกรัมเมตรกำลัง2ต่อวินาทีกำลัง3นะคะถ้าแปลงเข้าไปในรูปของพลังงานเป็นจูลเมื่อกี้ใช่ไหมก็ใช้เป็นจูลต่อวินาทีเป็นส่วนของกำลังเหมือนกันนะคะความดันนะคะเป็นปาสคาลตัวข้างหลังยาวมากความเหนี่ยวนามเฮนรี่ตัวข้างหลังก็ยาวเนี่ยนักเรียนจะจำไม่ได้แต่ถามว่าถ้านักเรียนศึกษาในระดับสูงและต้องนำไปใช้จริงๆนักเรียนก็ต้องรู้นิยามและพอนักเรียนรู้นิยามนักเรียนก็จะจำได้ว่ามันมีหน่วยอะไรบ้างถูกไหมคะอย่างเนี้ยก็จะใช้ไปเรื่อยๆตอนนี้ครูอนุญาตให้นักเรียนใช้หน่วยสั้นนะคะใช้หน่วยสั้นให้นักเรียนเรียนรู้ว่านี่คือหน่วยอนุพันธ์ต่อไปมาดูอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือคำอุปสรรคคำอุปสรรคไม่ได้เป็นอุปสรรคนะคะแต่คำอุปสรรคเป็นตัวเลขที่เราจะเอามาใช้ในการเรียนและทำให้การเขียนตัวเลขของเราเป็นไงง่ายและเข้าใจสั้นและเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะคำอุปสรรคเนี่ยจะเป็นคำที่ใช้ในการนำหน้าหน่วยนำหน้าหน่วยหรือแทนตัวพหูคูณพหูคูณในที่นี้ครูวงเล็บว่า10กำลัง n เห็นไหมคะเลข10ยกกำลังเลขที่เป็นจำนวนเต็มด้านบนเต็มบวกหรือเต็มลบก็ได้แต่ก็จะมีรูปแบบของการใช้ไม่ใช่ว่าจะเรียงกันทุกตัวนะคะก็เขาก็จะใช้ค่าเป็นช่วงๆนะคะเป็นสเต็ปของมันอยู่เดี๋ยวจะมาดูว่ามีอะไรบ้างนี่ตัวคำอุปสรรคตัวนี้จะอยู่ในปกสมุดด้านในของสมุดเรียนของวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลที่นักเรียนถืออยู่นักเรียนเปิดเลยค่ะนะคะเปิดคู่เลยจะอยู่หน้าปกด้านในซึ่งในนั้นจะมีแค่12ตัวแต่ของครูจะมีเยอะกว่านิดนึงนะคะ
อย่างเช่นตัวนี้ออกเสียงเอ็กซ่าเอ็กซ่าภาษาไทยในนั้นจะเขียนภาษาไทยอยู่แล้วนะของนักเรียนอ่ะเอ็กซ่า10 กำลัง 18นะคะใช้สัญลักษณ์ตัว e ใหญ่นะคะ

ตัวนี้ออกเสียงแตกต่างกันได้ขึ้นอยู่กับการอ่านนะคะไม่เป็นไรเพนตานะคะบางคนบอกว่าเพนตา10กำลัง15ตัว p ใหญ่สัญลักษณ์ตัวใหญ่ตัวเล็กนี้ต้องจำไม่ได้ด้วยนะเพราะว่ามันมีผลต่อการนำไปเขียนจริงๆมันจะมีตัวที่ใช้สัญลักษณ์ซ้ำกันแตะตัวอักษรพิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่นะคะเทราเทราเทระแล้วแต่คนจะอ่านเหมือนกันนะคะ10กำลัง12 t ใหญ่จิกะกิกะนะคะจิกะไบต์ที่เราเคยใช้เคยได้ยินไหมคะคำนี้เริ่มคุ้นๆแล้ว3ตัวแรกไม่ค่อยได้ใช้แต่พอมาถึงจิกะหรือจิกะไบต์ตัวนี้เคยใช้ใช่ไหมหน่วยของเด็กคอมพิวเตอร์เนี่ยหน่วยอะไรนะคะหน่วยข้อมูลหน่วยความจุของข้อมูลใช่ไหมใช้ตัวจีตัวใหญ่นะคะพวกนี้เริ่มเข้าสู่ชีวิตประจำวันมากขึ้นเมกะเคยได้ยินไหมเมกะเมกะเฮิร์ตเคยได้ยินไหมช่างไฟช่างอิเล็กได้ยินนะคะในระบบวิทยุอะไรนะAM นะคะถ้า FM FM จะเป็นเมกะเฮิร์ต AM จะเป็นกิโลเฮิร์ตอย่างเนี้ยนะคะเพราะตัวนี้จะเป็นเมกะก็คือแทนค่า10กำลัง6 M ใหญ่นะคะกิโลนี่ใช้เยอะมากกิโลเมตรกิโลกรัมใช่ไหมกิโลวัตต์เยอะแยะเลยใช้เยอะมาก10กำลัง3ตัว K เล็กนะคะเฮกโต10กำลัง2เฮดเล็กเดคะ10กำลัง1 DA เฮกโตเดคะไม่ค่อยจะเจอใช่ไหมคะแต่เวลานักเรียนเขียนเนี่ยครูถามนิดนึงว่าจากตารางเนี้ยถ้าเป็น10กำลัง6ถ้าครูเขียนเต็มเนี่ยจะมีค่าเท่าไหร่มีค่าเท่าไหร่10กำลัง6จะมีค่าเท่าไหร่ลองเขียนกันนิดนึง10กำลัง6คือเลข1ตามด้วยเลข0กี่ตัว6ตัวแสดงว่ามีค่าเท่าไหร่คะเขียนไปสิเท่าไหร่เนี่ย1ล้านถูกต้องค่ะมีค่าเท่ากับ1ล้านแสดงว่า1ล้านนี่คือ1เมกะเนี้ยเมกะตัวเนี้ย1ล้าน10กำลัง6คือค่าตัวนี้ถ้าเราเขียนล้านเนี่ยมันเยอะมันยาวเขาก็เลยเขียนแปลงมาเป็น10กำลัง6นักเรียนเรียนเรื่องเลขยกกำลังฐาน10ไปแล้วในมัธยมอันนี้นะคะครูดูแล้วว่ามีเนื้อหานี้อยู่แต่ตอนนี้เราจะนำคำอุปสรรคมาใช้แทนเราเขียนตัวยาวแบบนี้เข้ามาในรูปของตัวสั้นเป็นเลข10ยกกำลังเสร็จแล้วถ้าเราไม่อยากใช้10กำลัง6เราก็มาเขียนเป็นสัญลักษณ์เป็นตัว M ตัวนี้ขึ้นมาแทนอย่างเงี้ยมันก็จะสั้นขึ้นแต่ในทางการสื่อสารยังเข้าใจความหมายเหมือนกันนะคะกิโลก็เหมือนกันใช้ได้นะคะแบบเดียวกันกิโล 1,000 เก่งมากค่ะเฮกโตคือ100เดคะคือ10เฉยๆกำลัง1คือ10นะคะมีอีกนาโนพิโกเฟมโตอัตโตนาโนคุ้นไหมเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีนาโนกำลังแพร่กระจายเยอะแยะมากมายไปหมดเลยใช้เกี่ยวกับเสื้อผ้านาโนไม่ซับเผื่อไม่มีกลิ่นเหม็นไม่ต้องซักสะอาดตลอดเวลาได้นะนาโนฟาราดฟาราดหน่วยของอะไรคะหน่วยทางไฟฟ้าใช่ไหมคะอย่างนี้นาโนกรัมได้ไหมได้นาโนเมตรความยาวที่ในระดับนาโนถ้า10กำลังลบ9เป็นไงอะลบ9เป็นไงคะเล็กมากมากเล็กมากมากทัศนียมกี่ตำแหน่งเขียนนิดนึงนะคะทัศนียมกี่ตำแหน่ง 0.000 ก็ต้อง9ตำแหน่งอะค่ะ5 6 7 8ตัวที่9คืออะไรเลข1คือเลข1นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเขียนแบบนี้เยอะไหมเยอะโอ้ยตัวเลขค่อนข้างเยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือทำให้มันดูง่ายขึ้นนับตำแหน่ง1 2 3 4 5 6 7 8 9ก็คือ10กำลังลบ9เขียนในรูปที่สั้นลงนะแต่นักเรียนดูสเต็ปนิดนึงนะลบ9และลบ12ตรงนี้ตำแหน่งลบ10มีไหมไม่มีลบ11มีไหมไม่มีแสดงว่าเราจะเลือกใช้เป็นสเต็ปอย่างที่ครูบอกเราจะไม่ใช้ทุกตัวเพราะมันจะเยอะเกินไปนะคะก็ให้จำแค่ทีสเต็ปสเต็ปทีละเท่าไหร่เนี่ยทีละ3ก่อนหน้านี้ลดทีละ3ลงมาเรื่อยๆ18 15 12ใช่ไหมคะ9 6 3พอมาถึง3เนี่ยจะเป็น3 2 1แล้วก็ลบ1ลบ2ลบ3นะคะแล้วก็จะเป็นไปอีกลบ6ลบ9ลบ12ลบ15ลบ18กันบ้านค่ะกลับไปจำมาให้ได้แล้วท่องสอบกับครูครั้งหน้านะคะโอ้ยไม่ยากค่ะไม่ต้องโวยนะทีนี้พี่โก10กำลังลบ12 p เล็กนะคะเฟมโต10กำลังลบ15 f เล็กอัตโต10กำลังลบ18 a เล็กเราสามารถนำตัวใดก็ได้ไปใช้ที่มันไปสัมพันธ์กับ
การนำไปใช้ได้นะคะมาดูตัวอย่างการนำไปใช้ตัวอย่างเช่นถ้า1ไมโครคูลอมอันนี้แบบง่ายๆก่อนนะคะ1ไมโครคูลอมนะคะไมโครคือ10กำลังลบ6ดูตารางแล้วตอบเลยค่ะตอบได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องทำอะไรเลย10กำลังลบ6คูลอมเสร็จยากไหมไม่ยาก1เมกะวัตต์ดูตารางเลยค่ะใครเปิดเร็วเดี๋ยวจะให้ใครตอบเร็วได้คะแนนดีกว่าได้ไหมเปิดจากทางบ้านส่องเข้ามาพิมพ์เช็ดใต้ไลฟ์ครูเลยนะคะ1เมกะวัตต์เท่ากับเมกะคือ10กำลัง6นักเรียนสังเกตนี่ลบ6นี่6คนละตัวกันนะและสัญลักษณ์ครูรอโทษค่ะสัญลักษณ์ไมโครเนี่ยนิยมเขียนผิดมากเลยนะมันเป็นสัญลักษณ์ที่มีหางยาวด้านหน้าหน่อยนึงเห็นไหมคะคล้ายๆตัว M แต่ไม่ใช่ M ถ้าเป็นครูจะเรียกว่า U เล็กหางยาวด้านหน้าเขียนให้แตกต่างเพราะเดี๋ยวมันจะมีตัว M ตัว M คือมิลลิซึ่งมันจะมาสัมพันธ์กันอีก M ใหญ่จะเป็นเมกะ M เล็กจะเป็นมิลลิอย่างเงี้ยในตารางนักเรียนนะคะมิลลิคือ10กำลังลบ3ใช้ซ้อนกันไม่ได้เลยถ้าเขียนผิดก็จะผิดเลยนะคะ1นาโนฟาราดนาโนเท่าไหร่คะ50กำลังลบ9เร็วมากเลยนะคะอันนี้เป็นการใช้โดยดูตารางเขียนเพราะฉะนั้นถือว่าได้นำไปใช้แล้วนะส่วนหนึ่งเป็นการแปลงค่าเขียนกลับ10กำลัง12ย้อนกลับกับเมื่อกี้ครูให้ดูค่าเต็มแล้วไปหาตัวคำอุปสรรคใช่ไหมคะตอนนี้ครูเขียนเป็นเลข10ยกกำลังมาให้ได้เท่าไหร่ก็1เทราเมตรเขียนกลับเป็นคำอุปสรรคนะคะไม่นิยมเขียนตัวเต็มหรอกนะเวลาเขียนจริงๆนักเรียนจะต้องเขียนในรูปของตัวย่อ EM นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะต้องจำไปให้ได้10กำลังลบ3ลบ3คือมิลลิอย่างที่ครูบอกเมื่อกี้เลยนะคะมิลลิคือ M แรกคือมิลลิค่ะ M หลังคือหน่วยค่ะเมตรเพราะฉะนั้นตัวนี้คือมิลลิเมตรคำอุปสรรคคือคำนำหน้าหน่วยมิลลิต้องอยู่ด้านหน้าเสมอ M แรกต้องเป็นมิลลิทุกครั้งนะคะถ้ามี2 M 10กำลังลบ6ค่ะไมโครนะคะใช้เป็นไหมทีนี้เป็นพอใช้เป็นแล้วเราจะแปลงค่ามันนิดหนึ่งนะคะลองใช้เป็นตัวเลขจำนวนเยอะๆหน่อย 5,000 เมตรค่ะครูต้องการให้นักเรียนนำคำอุปสรรคมาใช้ในส่วนของ 5,000 เมตรครูแปลงเป็น5คูณ10กำลัง3ทำไมมันถึงได้อย่างนั้นทำไมคะครูนับทัศนิยมการนับทัศนิยมโทษค่ะการนับเลขยกกำลังค่ะเลขยกกำลังที่มีค่าเป็นจำนวนเต็มบวกก็คือด้านหน้ามันเป็นค่าที่เป็นจำนวนเต็มซึ่งจะมีค่าเป็นปริมาณมากแต่ถ้าค่าด้านหน้าเป็นทัศนิยมซึ่งมีทัศนิยมจำนวนมากเลขชี้กำลังตัวนี้จะกลายเป็นติดลบนักเรียนเคยเรียนแล้วนะคะ3ตัวนี้ครูนับมาจากเลข0ตัวนี้ค่ะ1 2 3 3ตัวนับ3ตัวใส่จุดทำไมครูถึงเลือก3ทำไมครูไม่เลือกนับแค่1หรือ2มันมี3ก็เลือก3มันเหมาะที่สุดแล้วเราก็จะเลือกใช้ตัวนี้ถ้าเอาจริงจะมีหลักการเขียนทางคณิตศาสตร์อีกตัวนึงซึ่งไว้เรียนกันในครั้งหน้าก็แล้วกันเดี๋ยวมันจะยาวนะคะนับ3ตำแหน่งก็คือได้10กำลัง3ตัวนี้เสร็จแล้ว10กำลัง3ครูก็ไปเปิดตารางค่ะเปิดเลยนักเรียนเปิดเลยตัวนี้คืออะไรกิโลเก่งมากนะคะกิโลตัวโอเคเพราะฉะนั้นครูจะเขียนแทนใหม่เป็น5กิโลเมตรหรือเขียนเป็นตัวย่อ KM ได้นะคะตัวนี้ง่ายไปค่ะอาจารย์ขอตัวยากขึ้นตัวนี้เป็นไงเริ่มต้นตอนนี้ครูไม่ให้เห็นว่าคูณด้วย10ยกกำลังอะไรนักเรียนนับเองค่ะมีคนนับไปพร้อมกัน1ตัวเลขนะคะปากกามานิดนึง1 2 3ใส่จุดได้ไหมได้แต่ถามว่าตัวเลขยังเหลือตั้งเยอะนับต่อได้ไหมได้ไม่จำเป็นต้องนับแค่เลข0มีคนบอกว่าอาจารย์ผมนับ4แค่นี้แล้วผมใส่จุดถ้านักเรียนนับ4และใส่จุดเกิดอะไรขึ้นในตารางคำอุปสรรคนักเรียนมี10กำลัง4ไหมคะไม่มีเลือกใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นห้ามนับในตำแหน่งตัวเลขยกกำลังที่มันไม่มีในตารางโอเคไหมคะให้นับในส่วนที่พอดีกับตารางนะคะนะเพราะฉะนั้นครูนับต่อครูไม่เอา3ครูนับต่อเป็น4ครูก็จะได้เป็นอะไรอีก5และ6ครูใส่จุดหน้าตำแหน่งที่6ถ้าครูใส่จุดหน้าตำแหน่งที่6ครูจะได้ 1.25 ถูกไหมคะตัวเลขที่เหลือของครูแต่ถ้าครูไม่ได้ใส่จุดตรงนั้นนักเรียนบอกว่าก็เ
็อยากได้อ่ะอยากได้แค่3อ่ะก็จะกลายเป็น1 2

เลขมันก็จะเยอะนะคะตัวเลขมันก็จะเยอะแต่ถามว่าผิดไหมครูจะไม่ตัดว่านักเรียนผิดเพราะนักเรียนเลือกใช้คำอุปสรรคตัวใดก็ได้เพราะโจทย์นี้ครูไม่ได้บังคับว่าจะต้องเป็นตัวที่น้อยที่สุดมากที่สุดนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นครูเลือกใช้เป็น6เมื่อกี้ครูก็จะได้ 1.25 คูณ10กำลัง6นะคะเสร็จแล้วครูก็ไปเปิดตารางปุ๊บ10กำลัง6จะมีค่าเท่าไหร่ผลลัพธ์ก็จะมาเป็น 1.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะเมกะเฮิรตซ์สรุปคำตอบค่ะใส่เป็นตัวย่อตัวสุดบรรทัดสุดท้ายนักเรียนจะต้องทำเป็นตัวอักษรย่อนะคะครูไม่ต้องการตัวเต็มแบบนี้แต่อยากให้นักเรียนฝึกใช้ทั้ง2แบบค่ะอีกนิดนึงเป็นกรณีเป็นทศนิยมทศนิยมครูบอกแล้วว่าถ้าเป็นทศนิยมตำแหน่งของมันจะเป็นอะไรคะติดลบใช่ไหมเลขย่อกำลังจะติดลบการนับทศนิยมจะต้องนับจากหน้าไปข้างหลังเมื่อกี้เรานับจากหลังไปหน้านั่นคือจำนวนเต็มนะคะทศนิยมให้นับจากหน้าไปหลังโดยนับหลังจากจุดทศนิยมตัวแรกนะหลังจากตำแหน่งทศนิยมตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็น1 2นับแค่2มี10กำลังลบ2มั้ยในตารางมีเซนติเมตรใช้ได้ไหมได้นะคะใส่จุดหลังตำแหน่งนี้ก็ได้มันก็จะออกมาเป็น 0.5 คูณ10กำลังลบ2อันนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ถ้านักเรียนนับต่ออีกเป็น3กำลังลบ3มีไหมมีเพราะจุดจะอยู่หลังตำแหน่งที่3หลังเลข5ก็จะกลายเป็น5คูณ10กำลังลบ3ได้ทั้ง2แบบนะคะเพราะขึ้นอยู่กับการนับของนักเรียนไม่ผิดเช่นเดิมนะคะตอนนี้ครูเลือกเป็น10กำลังลบ3ครูนับไป3ตำแหน่งนะคะ10กำลังลบ3ไปเปิดตารางอีกค่ะได้เท่าไหร่มิลลิค่ะเก่งมากเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้จะ 0.005 กรัมจะมีค่าเท่ากับ5มิลลิกรัมเริ่มง่ายขึ้นใช่ไหมคะอีกข้อหนึ่งสำหรับตัวอย่างนะคะตัวนี้ตำแหน่งเพิ่มขึ้นตำแหน่งเพิ่มขึ้นอันนี้นับได้กี่ตำแหน่งคะมีคนนับได้3นับได้3นับได้3คือนับ0อย่างเดียวเลยใช่ไหม1 2 3นับ3เนี่ยครูเชื่อว่าทุกคนนับได้แล้วครูต้องการนับ6ค่ะทีนี้ครูต้องการนับ6อาจารย์เลขมีแค่5จะนับ6ได้ยังไงก็ต่อไปเลย4คือตำแหน่งที่เลข8ใช่มั้ยแล้วก็5คือตำแหน่งที่เลข4ใช่มั้ยต้องการตำแหน่งที่6ทำไงคะเติม0ค่ะนักเรียนถ้าเติม0นักเรียนจะได้ตำแหน่งที่6เกิดขึ้นอย่างเนี้ยปั๊บจุดจะมาอยู่หลังนี้เลขก็จะกลายเป็น8 4 0คูณ10กำลังลบ6ได้มั้ยได้กำลังถ้าเป็นกำลังลบ3จะเป็น 0.84 อันนี้คูณ10กำลังลบ3ถ้าเป็น8 4 0นี่จะเป็นคูณ10กำลังลบเพราะนักเรียนนับตัวเลขได้ไป3ตำแหน่งหรือ6ตำแหน่งก็ได้นะไม่ผิดค่ะแต่มันจะมีหลักการว่าถ้ามันเกินตัวเลขทศนิยมไปแล้วเติม0ได้ค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เอาเท่าที่มีครูก็เลือกใช้ลบ3ก็แล้วกันลบ3ก็ตัวเดิมมิลลินะคะแต่หน่วยเป็นคูลอมก็ต้องใช้ให้ถูกตามหน่วยข้างหลังด้วยสรุปคำตอบข้อนี้ได้ 0.84 มิลลิคูลอมผ่านนะคะในส่วนของการวัดอีกนิดนึงนะคะกระบวนการที่ได้มาซึ่งขนาดของปริมาณนะคะก็จะมีเครื่องมือวัดเครื่องมือวัดเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ตัวเขาเรียกว่าตัวกลางในการวัดนะคะช่วยให้เราเนี่ยสามารถทำการวัดได้ถูกต้องถ้าเครื่องมือวัดมีมาตรฐานนะคะคนวัดก็เหมือนกันคนวัดจะต้องเป็นคนที่เหมาะสมต่อการทำการวัดคนสายตาเอียงแต่ไปส่องอะไรที่ต้องใช้สายตาเยอะๆได้ไหมไม่ได้ก็ไม่เหมาะเพราะฉะนั้นการวัดที่ดีจะต้องมีผู้วัดที่เหมาะสมเครื่องมือวัดที่ได้มาตรฐานแล้วก็สถานการณ์ในการวัดจะต้องพอดีกับการทำการวัดนั้นไม่ใช่ลมพัดแต่ต้องการจะวัดอะไรที่มันมีการไหวติงได้ก็ไม่ได้ผลของการวัดจะมี2แบบนะคะเป็นแบบขีดสเกลแล้วก็แบบตัวเลขขีดสเกลที่เราเคยรู้จักก็เป็นรูปแบบของไม้บรรทัดทั่วไปตาช่างกระบอกตวงนะคะตัวที่2จะเป็นตัวเลขหรือเราเรียกว่าดิจิตอลก็ได้นะคะเดี๋ยวนี้มีเยอะนิยมเปลี่ยนค่าเป็นดิจิตอลนะคะเพราะว่ามันจะง่ายต่อการอ่านอันนี้เป็นสเกลนะคะของเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ไมโครมิเตอร์ทั้งหน้านักเรียนค่อยฝึกใช้แล้วก็ไปที่แผนกนักเรียนจะเจอเครื่องมือพวกนี้เยอะกว่าที่ห้องวิทยาศาสตร์นะคะอันนี้มีทั้ง2แบบเลยสเกลแล้วก็

ดิจิตอลนะคะให้เห็นไปเรื่อยๆนะคะอันนี้จะเป็นอุปกรณ์และเครื่องมือวัดที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งจริงๆแล้วมีเยอะกว่านี้มากๆนะคะเครื่องวัดความหวานองศาบิดอาจจะไม่ค่อยได้ใช้แต่พวกที่จะเกี่ยวกับผลไม้เกี่ยวกับการทำขนมอะไรพวกนี้เขายังต้องใช้พวกนี้นะคะวัดค่า pH ความเป็นกรดเป็นเบสมาดูตัวนี้การอ่านค่าเครื่องมือวัดนะคะนักเรียนอ่านค่าตรงนี้นะคะ2และก็2ด้านล่างดูเหมือนจะมันยาวเท่ากันนะแต่เวลาเราอ่านจากเครื่องมือวัดที่มีความละเอียดมากกับความละเอียดน้อยค่าที่ได้จะไม่เหมือนกันนะคะลองอ่านจากตัวนี้ความละเอียดที่หน่วยเซนติเมตรนักเรียนจะอ่านค่าจริงได้แค่อะไรได้แค่เลข2ใช่ไหมส่วนเส้นแดงๆมาตรงนี้ไม่มีเส้นละพอไม่มีเส้นเป็นไงคะนักเรียนจะอ่านค่าที่ถูกต้องไม่ได้เราจะเรียกค่าที่ตำแหน่งที่ไม่มีเส้นนี้เรียกว่าค่าประมาณการนักเรียนคิดเอาเองแต่ละคนก็จะคิดไม่เหมือนกันอาจจะคาดเคลื่อนกันนิดหน่อยนะเส้นตรงตำแหน่งเป๊ะเลยคือเลข2ที่อ่านได้นี่เรียกว่าค่าจริงค่าจริงคือ2เซนติเมตรค่าประมาณการสมมติว่าครูอ่านได้ 0.2 บางคนอ่านได้ 0.3 ก็ได้นะคะพันค่าประมาณการเนี่ยจะมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นเพราะแต่ละคนจะอ่านได้ไม่เท่ากันนะคะครูเอา2ตัวนี้มาบวกกันก็เป็นค่าที่ครูได้ใช่มั้ย2คือค่าจริงค่าประมาณการ 0.2 ได้ 2.2 แต่ถ้ามีคนอ่านได้ 0.3 ตรงนี้มันก็จะกลายเป็น 2.3 ใช่มั้ยอ่านได้ 0.1 ก็จะกลายเป็น 2.1 เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มันมีค่าประมาณการเราจะบวกค่าความคลาดเคลื่อนของการอ่านนะคะอยู่ที่บวกลบ 0.1 นะคะประมาณการในตำแหน่งทศยมตำแหน่งแรกก็บวกลบในทศยมตำแหน่งแรกถ้าประมาณการอยู่ในตำแหน่งทศยมตำแหน่งที่2เราก็จะบวกลบในทศยมตำแหน่งที่2เป็นบวกลบ 0.01 ถัดไปเรื่อยๆมันตัวนี้ให้ดูเหมือนกันค่ะเราอ่านค่าจริงได้เลข2แต่มีขีดอีก2ขีดเห็นไหมคะ2ขีดนี้เรายังอ่านได้อยู่แสดงว่ามันอ่านจริงได้ 2.2 ไม่ใช่2เฉยๆเพราะความละเอียดมันมากกว่าค่าจริงอ่านได้ 2.2 เส้นแดงมันมาอยู่ระหว่างเส้นย่อยที่2กับเส้นย่อยที่3มองเห็นไหมคะ2ก็ไปใกล้ๆเส้นย่อยที่2กับเส้นย่อยที่3ตรงนี้เป็นค่าที่เราอ่านค่าไม่ได้เป็นค่าประมาณการบางคนบอกว่าครึ่งหนึ่งอาจารย์0.5บางคนบอกว่า0.6นะเนี่ยเพราะฉะนั้นมันจะเกิดค่าความคลาดเคลื่อนในตำแหน่งทศยมตำแหน่งที่2ละ 2.2 นี่คือค่าจริงทศยมตำแหน่งถัดไปจะมีความคลาดเคลื่อนนะคะสมมติว่าครูอ่านได้เป็น 0.07 ไม่ถึงตำแหน่งที่1นะคะไม่ถึง 0.1 อีกคนหนึ่งอ่านได้ 0.6 อีกคนหนึ่งอ่านได้ 0.8ก็ไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นครูเอาค่าจริงบวกกับค่าความคลาดเคลื่อนคือได้ 2.27 แต่อีกคนหนึ่งได้ 2.28 ได้ไหมได้ครูก็ต้องมีค่าตำแหน่งความคลาดเคลื่อนไว้ครูก็บวกลบ 0.01 ซะโอเคเพราะฉะนั้นกรณีแบบนี้ในตำแหน่งประมาณการย้ำว่าให้นักเรียนบวกลบค่าความคลาดเคลื่อนด้วยเสมออันนี้เทียบให้เห็นชัดๆอันนี้บวกลบตำแหน่งเดียวเพราะตำแหน่งประมาณการคือทศยมตำแหน่งแรกอันนี้บวกลบในตำแหน่งประมาณการทศยมตำแหน่งที่2นะคะมันจะเห็นความแตกต่างยิ่งเครื่องมือวัดมีความละเอียดการอ่านค่าเป็นไงคะก็จะมีความถูกต้องมากขึ้นและมีความละเอียดมากขึ้นความคลาดเคลื่อนจะเกิดขึ้นได้น้อยลงนะคะส่วนขีดสเกลนะคะอันนั้นคือแบบขีดสเกลอ่านเหมือนที่ครูบอกถ้าอ่านแบบตัวเลขอ่านแบบตัวเลขยังไงโคตรง่ายเลยค่ะดูตัวเลขและตอบถูกไหมคะใส่หน่วยให้ถูกแค่นั้นเองนะคะเห็นตัวเลขยังไงก็เขียนอย่างนั้นนะคะเห็นตัวเลขอย่างไรก็เขียนอย่างนั้นนี่คืออ่านแบบตัวเลขไม่ต้องทำอะไรเลยสรุปอีกตัวหนึ่งก็คือปัจจัยผลอย่างที่ครูพูดไปตอนต้นการจะทำการวัดให้ถูกต้องและเที่ยงตรง 1. เครื่องมือวัดต้องได้มาตรฐานค่ะ 2. วิธีการวัดต้องถูกต้องมีลำดับที่เป๊ะเป๊ะเป๊ะอย่าไปคิดเองเองไม่ได้ 3. ผู้ทำการวัดต้องเป็นผู้ที่เหมาะสมด้วยนะคะ 4. สภาพแวดล้อมในการวัดต้องอยู่ในสถานการณ์ที่พร้อมจะให้วัดสิ่งนั้นๆได้นะคะสรุปเนื้อหาวันนี้นิดหนึ่งสรุปว่าเราเรียนเรื่องอะไรไปเรื่องหน่วยและการวัดนะคะเดี๋ยวเราจะมีฝึกปฏิบัติในใบกิจกรรมเกี่ยวกับการวัดของจริงนะคะหลังจากจบตัวนี้แล้วนักเรียนได้ปฏิบัติด้วยเพราะนั้นก็เตรียมไว้นะคะมาเรียนที่โรงเรียนก็มาฝึกที่โรงเรียนใครที่อยู่ที่โรงเรียนแล้ววิทยาลัยแล้วเดี๋ยวเราจะแบ่งกลุ่มทำนะคะอันนี้ก็คือในส่วนของการวัดย้ำสำคัญว่ากลับไปท่องสูตรคูณเพื่อจะนำมาใช้เกี่ยวกับทักษะนี้ด้วยนะคะเช่นเคยค่ะขอฝาก
ฝากติดตามครูนะคะ Facebook สุวรรณาบุญเมือง @line นะคะ0849756007แล้วก็subun_1212@hotmail.com นะคะตอนนี้อีเมลครูมีหลายช่องทางอันนี้ครูให้ใช้ตัวนี้เพราะว่าตัวนี้จะเป็นช่องทางที่ครูเปิดเข้าไปเช็คข้อมูลที่เป็นทางการมากกว่านะคะแล้วก็ติดตามทางช่อง VEC 53นะคะของอาชีวศึกษาด้วยวันนี้ก็มีเนื้อหาเพียงแค่นี้พบกันใหม่ในครั้งหน้าลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

วันอนันทมหิดลตรงกับวันที่9มิถุนายนของทุกปีถือเป็นอีกวันสำคัญของไทยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ผู้ทรงให้กำเนิดวงการแพทยศาสตร์ซึ่งได้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่ยิ่งต่อวงการแพทย์และการศึกษาทรงมีพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนด้วยทรงตระหนักว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศวันอนันทมหิดลยังเป็นวันที่ใช้ยกย่องบุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อดูแลสุขภาพชีวิตของประชาชนด้วยความเมตตาความรับผิดชอบและจิตวิญญาณแห่งการให้จึงเป็นอีกหนึ่งวันที่เตือนให้เราทุกคนเห็นความสำคัญของสุขภาพการดูแลตนเองครอบครัวสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้างั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ Foreign language or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสอนอผมนะครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเองเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
1: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนอ่ะพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี้
7: ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
8: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

จิตรศักดิ์นาคพิกแผนกวิชาเทคนิควิทยาการอาชีพน้องมินทราจุทิศเป็นยังไงบ้างครับสำหรับ3 EP ที่ผ่านมานะครับครั้งนี้เป็น EP สุดท้ายทีเด็ดอยู่ที่ EP สุดท้ายจริงๆนะครับเพราะว่ามันมีส่วนที่จะทําให้เราสามารถประกอบอาชีพได้เลยนะครับแต่ถามว่าใน3 EP ที่แล้วที่ผ่านมานะครับสําคัญมั้ยสําคัญหมดครับใครที่ยังไม่ได้ดูครบทุก EP กลับไปดูได้เลยนะครับทั้ง3 EP ซึ่งวันนี้เนี่ยครับเราเห็นอยู่แล้วนะครับด้านหน้านี้นะครับในส่วนของการติดตั้งกล้องทั้งหมดนะครับแล้วเสร็จหมดแล้วนะครับแล้วก็ติดตั้งกล้องทั้งหมด4ตัวใน4ตัวนี้ตอนนี้เอาพุทธภาพออกมาหมดแล้วหลังจากเราต่อสายสัญญาณทุกเส้นนะครับแล้วอุปกรณ์ทุกตัวเข้าสู่ในระบบของกล้องวงจรปิดนะครับเราจะได้ภาพมาทั้งหมด4ภาพใน4ภาพที่มอนิเตอร์นี้นะครับมันเกิดจากกล้องวงจรปิดทั้งหมด4ตัวแต่เครื่องบันทึกภาพตัวนี้นะครับที่ใส่ฮาร์ดดิสก์เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับสามารถใช้กล้องติดตั้งได้ทั้งหมด8ตัวนะครับแต่เราเลือกที่ติดตั้ง4ตัวเพราะพื้นที่ด้วยจำกัดนะครับแต่เราสามารถต่อเพิ่มเติมได้ทั้งจำนวนทั้งหมด8ตัวนะครับดังนั้นเดี๋ยวจะมาดูกันว่าหลังจากติดตั้งไปแล้วมีภาพหมดละเราจะไปดูให้ลูกค้าเนี่ยหรือเราจะไปติดตั้งให้ลูกค้าหรือผู้รับบริการเนี่ยนะครับเราจะต้องไปเซตค่าอะไรมันบ้างไปตั้งค่าอะไรมันบ้างซึ่งจะให้ทางคนรับบริการเนี่ยได้ทราบว่าเนี่ยการตั้งค่ามันมีอะไรบ้างซึ่งเราจะต้องมารู้กันก่อนว่าก่อนที่เราเซตเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทำการติดตั้งเนี่ยเราจะทำไงกับมันนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเห็นภาพหมด4ช่องแล้วผมก็ทำการคลิกขวาที่เมาส์นะครับคลิกขวาที่เมาส์เราก็จะเห็นในเรื่องของเมนูหลักมีคู่มือมีโหมดบันทึกมีเล่นย้อนหลังมีการควบคุม PTZ นะครับแล้วการควบคุมเจ้าพยาแล้วก็ในเรื่องของ XVI นะครับกล้อง PTZ แล้วก็การตั้งค่าสีปรับค่าแล้วก็ออกนอกระบบแล้วกันเลือกภาพจำนวนภาพนะครับภาพเดียว4ภาพ8ภาพ9ภาพขึ้นสู่ในมอนิเตอร์แต่ตอนนี้นะครับผมจะเข้าไปสู่ในเมนูหลักก่อนเพื่อจะไปดูว่าเราควรจะตั้งอะไรกับมันบ้างในส่วนนี้นะครับคือเมนูหลักนะครับในเมนูหลักนี้มีอะไรบ้างครับในเมนูหลักเนี่ยจะมีในเรื่องของระบบนะครับการปลูกชั้นสูงการย้อนหลังแล้วก็การตั้งค่าบันทึกแล้วก็เครือข่ายที่ใช้แล้วก็ที่เวลานะครับแล้วก็ชุดเจ้าพยาในเรื่องกล้องวงจรปิดดังนั้นเนี่ยในส่วนนี้นะครับสิ่งสำคัญใจความสำคัญเลยในการดูรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อในข้างมันนะครับก็จะมาดูในเรื่องของส่วนนี้ก่อนเลยคือการดูย้อนหลังนะครับนะครับในส่วนของการดูย้อนหลังมีอะไรบ้างนะครับการดูย้อนหลังก็เราสามารถเปิดดูได้เลยนะครับถ้าเราบันทึกไว้แล้วนะครับอันนี้ผมเปิดให้ดูเฉยว่าเนี่ยถ้าเราดูย้อนหลังมันจะเกิดภาพขึ้นมาว่าจุดสีเขียวเนี่ยจะเห็นว่าการดูเนี่ยมันมีการบันทึกเกิดขึ้นแล้วนะครับเราก็สามารถเห็นภาพที่เราสามารถย้อนดูได้ในชุดสีเขียวนี้นะครับนะครับในส่วนถัดไปนะครับเป็นการบันทึกนะครับตั้งค่าการบันทึกตัวนี้ก็มีการตั้งค่าการบันทึกนะครับว่าช่องเราจะตั้งชื่อช่องว่าอะไรความยาวเท่าไหร่นี่ก็จะมีรายละเอียดเรื่องวันเวลาในการติดตั้งนะครับของมันนะครับอันนี้ให้ดูคร่าวๆนะครับในส่วนต่อไปคือเครือข่ายที่เลือกใช้มันก็จะมีเครือข่ายที่เลือกใช้อยู่นะครับในเรื่องของการ์ดเน็ตนะครับที่อยู่ของ IP Net Market Way ต่างๆที่เราต้องระบุไว้ทั้งหมดเพื่อทำการง่ายต่อการเชื่อมโยงของอินเทอร์เน็ตที่เข้ามาเพื่อทำการดูผ่านมือถือได้นะครับในส่วนถัดไปก็คือเวลานะครับที่เวลานี้คือการตั้งเวลาของในตัวของฮาร์ดดิสก์ว่าในวันเวลาเริ่มต้นในการตั้งค่าว่าเราจะเริ่มต้นในวันไหนปีพ.ศ.อะไรนะครับสมมติเราซื้อมาติดตั้งแล้วเนี่ยควรจะตั้งให้เป็นปัจจุบันเพื่อจะได้รันในการบันทึกข้อมูลตั้งแต่เราติดตั้งเสร็จจนถึงวันสุดท้ายในถึงของครบรอบของวงการของวงในการตั้งค่าของมันนะครับส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ที่ประมาณ1เดือนหรือ30วันนะครับนะครับในการตั้งค่าระบบก็อยู่ที่ประมาณ24ชั่วโมงในการตั้งค่านะครับถัดไปก็จะเป็นในส่วนของนะครับในการตั้งค่านะครับในส่วนของการตั้งค่าเนี่ยนะครับก็จะมีในเรื่องของทั่วไปเข้ารหัสสำรองข้อมูลนะครับที่เก็บบันทึกภาพนะครับแล้วก็ในเรื่องของการแสดงผลแล้วก็ในเรื่องของผู้ใช้งานนะครับแล้วก็ในส่วนของ IS 232แล้วก็ตั้งค่า PTZ แล้วก็การจัดการช่องแต่ใจความสำคัญเนื้อในจริงๆแล้วเนี่ยควรจะไปดูในส่วนของทั่วไปก่อนในทั่วไปมันจะตั้งชื่ออุปกรณ์เป็นโลคอลในโค้ดนะครับหมายเลขนะครับของ DVR นะครับตั้งชื่อเป็นภาษาไทยไหมถ้าเป็นภาษาไทยก็ใส่ถ้าก็เป็นภาษาอื่นๆที่เรา

ที่เราต้องใช้กับของเขาในสมมุติถ้าเป็นชาวต่างชาติเราก็ต้องไปดูที่ภาษาที่ชาวต่างชาติเขาให้เราติดตั้งนะครับในส่วนมาตรฐานวิดีโอเนี่ยตอนนี้ปัจจุบันนี้เป็นมาตรฐานของพาวแล้วระบบพาวนะ NTSC เป็นระบบเก่านะครับในส่วนถัดไปนะครับก็คือการออกนอกระบบอัตโนมัติเราจะตั้งไหมส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ตั้งนะครับเพราะว่าให้ระบบมันรัน24ชั่วโมงอยู่แล้วนะครับถัดไปนะครับถัดไปในการเข้ารหัสนะครับในการเข้ารหัสคือพวกนี้คือการเข้ารหัสโหมดหรือความละเอียดของภาพหรือเมนเฟรมของภาพนะครับมันอยู่ที่1080พิกเซลนะครับนะครับอัตราเฟรมก็15นะครับอันนี้คือคุณภาพดีมากเราก็ตั้งไว้ประมาณนี้นะครับนะครับส่วนถัดไปนะครับก็คือการสำรองข้อมูลนะครับการสำรองข้อมูลก็เป็นประเภทของการสำรองว่าเราจะตั้งสำรองข้อมูลไปในส่วนไหนของการจัดเก็บข้อมูลบ้างนะครับนะครับที่บันทึกนะครับเก็บถ่ายคือบันทึกภาพนะครับก็จะมีรายละเอียดว่าเราจะบันทึกไว้ที่ไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นอีเมลหรือการตั้งค่า FTP ตรงนี้นะครับเวลาในการตั้งค่าแล้วก็เห็นไปด้วยนะครับถัดไปการแสดงผลนะครับในการแสดงผลมันก็จะมีช่องหัวข้อที่เราต้องติ๊กอันนี้มันก็จะติ๊กไว้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ความละเอียดของภาพนะครับที่เราต้องใส่ไปเพิ่มนะครับต้องการเพิ่มนะครับสัตว์ถัดไปก็คือผู้ใช้งานหรือ user นะครับก็จะมี admin นะครับ default นะครับ user กับ admin ก็ดูนะครับว่าเราจะตั้งให้ใครเป็นดูในระบบนี้บ้างนะครับก็จะมีในเรื่องของกลุ่มผู้ใช้นะครับของการแก้ไขกลุ่มรหัสผ่านนะครับเพิ่มกลุ่มลบกลุ่มนะครับจะมีอยู่ในด้านขวามือนะครับส่วนอื่นๆเนี้ยก็น่าจะแค่นี้นะครับในส่วนที่เป็นสำคัญก็คือการแสดงผลนะครับการบันทึกภาพนะครับดังนั้นหน้าหลักของเราสังเกตไหมครับมันจะมีเครือข่ายที่เราต้องดูมากก็คือในการดูย้อนหลังเพื่อจะดูข้อมูลนะครับบันทึกนะครับการตั้งค่าบันทึกเนี่ยก็ต้องมีการตั้งค่าเพราะว่าอะไรไหมครับเวลาเราทำการบันทึกไปนักเรียนถ้าเราไม่ตั้งค่ามันเนี่ยเราจะไม่รู้วันเวลาที่เราทำการบันทึกนะครับส่วนวันเวลาที่ควรจะบันทึกเนี่ยมันก็จะมีบอกเห็นไหมครับตามนี้นะครับในหน้าของที่เวลาก็โซนเวลานะครับเป็นกรุงเทพฮานอยจาการ์ตาเขาก็จะมีโซนของเขาระบบเวลาก็จะตั้งไปนะครับวันไหนนะครับมันจะขึ้นว่าวันเดือนปีก็ใส่ไปนะครับอันนี้เป็น01นะครับวันที่1เดือน8ปี2024เวลาตอนนี้ก็เวลาก็จะรันไปแล้วครับ16นะครับ58นะครับ .005 วินาทีก็ระบบในการรันก็เกิดอยู่ที่ประมาณ24ชั่วโมงนะครับนี่คือระบบการตั้งเวลานะครับนี่คือทั้งหมดที่ใช้ในการตั้งค่านะครับส่วนอื่นๆเนี่ยนะครับอย่างเช่นในการตั้งค่าตัวนี้เราก็บอกไปแล้วว่าเบื้องต้นเนี่ยต้องตั้งนะครับไม่ตั้งไม่ได้เพราะอย่างนั้นเดี๋ยวจะไม่รู้ว่าช่วงเวลาที่เราตั้งไว้มีอะไรมีโหมดอะไรบ้างนะครับอันนี้คือใจความสำคัญหลักๆในเมนูหลักๆที่ควรจะรู้นะครับส่วนในเรื่องของการปลุกนะครับในเรื่องชั้นสูงเนี่ยเป็นรายละเอียดยิบย่อยที่ถูกตั้งค่าไว้อยู่แล้วนะครับในส่วนอื่นๆนะครับเดี๋ยวค่อยมารู้อีกทีนึงแต่ว่าตอนนี้นะครับนี่คือระบบทั้งหมดในแอปพลิเคชันที่เราทำการเปิดเข้าไปดูในเมนูนะครับเขาเรียกว่าเมนูนะครับในเมนูหลักที่เราไปดูว่าเราควรจะตั้งค่าอะไรบ้างใจความสำคัญจริงๆนะครับเข้ามาหน้าแรกเลยเนี่ยมันจะมีในเรื่องของ1การตั้งรหัสเข้าไปนะครับส่วนใหญ่แล้วเมื่อเราเสียบปลั๊กเสียบเครื่องมาเสร็จเนี่ยนะครับเปิดเครื่องเสร็จปุ๊บเครื่องจะถามหารหัสหรือพาสเวิร์ดเข้าเครื่องส่วนใหญ่นะครับถ้าซื้อจากที่ร้านค้ามาเนี่ยนะครับร้านค้าจะตั้งให้หรือจะตั้งเองก็ได้นะคือขึ้นอยู่กับส่วนใหญ่ก็จะตั้งเป็น CCTV 1234หรือเป็น1234หรือเป็นต้อง1111หรือว่าเป็น2หรือเป็น3เป็น4แล้วแต่เราที่จะตั้งนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วกล้องวงจรปิดบอกแล้วว่ามันเป็น security ตัว1ซึ่งต้องการความปลอดภัยดังนั้นการตั้งรหัสผ่านเนี่ยมันต้องถูกต้องนะครับแล้วก็ต้องเป็นความลับนิดนึงนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเวลาคนมาดูย้อนหลังเขาสามารถเข้าไปลบข้อมูลอย่างที่ผมดูเมื่อกี้นะครับในเรื่องการดูย้อนหลังเมื่อกี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมดูให้นะครับหน้านี้นะครับในส่วนหน้านี้เนี่ยมันถูกการบันทึกไปแล้วนี่คือช่วงสีเขียวนี่คือถูกบันทึกไว้ในวันที่17ผมคลิกไปนะครับจะมีภาพเก่าอยู่นะครับถ้าสมมติว่ามีคนมาโจรกรรมเนี่ยเขามาลบข้อมูลทิ้งจบเลยครับภาพชุดข้อมูลชุดนี้ก็จะหายไปแล้วก็ไม่สามารถจะไปรู้เลยว่าณขณะเวลานั้นวันนั้นใครเป็นคนนำของตรงนั้นไปนะครับอันนี้คือในส่วนที่พยายามจะบอกว่านี่คือส่วนสำคัญที่ควรจะรู้ไว้นะครับในการตั้งวันเวลาซึ่งเราสามารถไปดูได้นะครับว่าวันไหนเราบันทึกไว้อะไรไว้ก็จะขึ้นแถบให้เวลาให้เห็นไหมครับเราแค่ลากดูตามจำนวนแล้วก็เอาตรงนี้นะครับไปทำการเก็บข้อมูลก็ส่งให้ตำรวจเพื่อทำการตามหานะครับมิจฉาชีพที่ขโมยของหรือลักทรัพย์เราไปนะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดในเรื่องของนะครับเมนูที่ใช้ในการนะครับในการติดตั้งในการดูในการรายละเอียดในการทำงานของตัวเครื่องบันทึกภาพนะครับในส่วนเครื่องบันทึกภาพนะครับในการติดตั้งในเรื่องของเมนูต่างๆเมื่อกี้นี้นะครับทางอาจารย์ได้อธิบายไปแล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้ยากเลยเพราะว่าในแต่ละเมนูมันจะมีรายละเอียดบอกอยู่แล้วซึ่งจะมีทำได้1 2 3 4นะครับบางเมนูเนี่ย

ครับบางทีอาจจะตั้งค่ามาจากโรงงานแล้วก็ได้นะครับก็ไปดูเอาในเรื่องรายละเอียดเพราะในเรื่องของเมนูเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยก็จะมีประมาณนี้ข้อนะครับอาจจะผิดเพี้ยนกันนิดๆหน่อยๆแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยครับในเรื่องของเมนูเนี่ยก็จะมีประมาณนี้ที่ให้เราได้ดูเนาะนะครับตามรายละเอียดที่เมื่อกี้นี้ที่ผมได้อธิบายไปข้างต้นนะครับในส่วนของเมนูที่ใช้งานในการดูรายละเอียดทั้งหมดก็มีอยู่ประมาณนี้ครับผมอ่ะเดี๋ยวอย่างนี้นะครับมีอะไรเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับเป็นเทคนิคเล็กๆที่ควรจะต้องจําไว้เพราะว่ารายละเอียดตรงนี้นะครับหลงลืมไม่ได้เพราะว่ามันเป็นรายละเอียดที่เราต้องทราบและรู้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับในส่วนที่หน้าเมนูที่จะเกิดที่เราจะดูกันในส่วนนี้นะครับในส่วนแรกก่อนนะครับเมื่อกี้อธิบายเรื่องการเล่นย้อนหลังการดูย้อนหลังไปแล้วนะครับในส่วนที่เราอธิบายไปเมื่อกี้เนี่ยมันจะมีในส่วนสีเขียวที่มีการบันทึกแล้วนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยนะครับสีขาวๆเนี่ยนะครับก็ยังไม่มีการบันทึกภาพเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยสำคัญที่สุดคืออะไรไหมครับคือวันเวลาเวลาเราจะดูนะครับบางทีคนแปลกใจว่าอ้าวแล้วจะหนูจะดูยังไงนะครับนักเรียนจะดูยังไงได้บ้างแล้วก็เวลาจะอธิบายให้ผู้รับบริการอ่ะดูยังไงได้บ้างก็มันจะมีส่วนนึงก็คือส่วนในการเลื่อนตรงนี้นะครับเลื่อนไปเรื่อยๆมันก็จะมีเวลาของมันอยู่นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะนั่นนิดนึงนะครับถ้าเรามาคลิกตรงนี้เลยนะครับในส่วนที่1เนี่ยนะครับภาพก็จะขึ้นในส่วนในแต่ละส่วนนะครับให้เรานะครับนี่เป็นภาพที่ย้อนหลังดูละนะครับว่าตอนนี้วันและเวลามันจะถูกรันอยู่เห็นไหมครับเนี่ยนะครับเวลามันก็จะถูกรันไปนะครับว่าเท่าไหร่จนเราเจอภาพที่เราคิดว่าภาพเนี้ยเราจะใช้ในการเอาไปแจ้งความนะครับเราก็ทําการแคปไว้นะครับแล้วก็เก็บเป็นภาพนิ่งก็ได้นะครับหรือจะเอาเฉพาะในส่วนของภาพวิดีโอเนี่ยไปส่งให้ตํารวจได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับค่าวันเวลาถึงผมบอกว่าต้องสําคัญที่สุดนะครับเวลาเราไปดูในแต่ละส่วนเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาแค่ตั้งผ่านๆเพราะว่าอย่าลืมนะครับรายละเอียดพวกนี้ดีเทลพวกนี้เนี่ยมันมีบอกอยู่นะครับเนี่ยครับขณะนี้มันทําการวิ่งอยู่ในการดูอยู่นะครับว่าช่วงนี้เนี่ยในขณะที่ภาพมันขึ้นหน้าจอนะครับนี่ครับหน้าจอใหญ่เราคลิกเข้าไปเลยนะครับไปดูเนี่ยเราก็จะรู้รายละเอียดนะครับรู้รายละเอียดเลยว่าตอนนี้พื้นที่ตรงไหนที่มีการจรกรรมข้อมูลหรือจรกรรมทรัพย์สินเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยตอนนี้นะครับมีในเรื่องรายละเอียดของดีเทลในช่วงของช่อง10ช่องในช่วง17นะครับในวันนี้นะครับก็จะมีบอกให้นะครับในแต่ละวันนะครับแต่นี่มันเกิดขึ้นตรงนี้เราก็จะดูแค่ตรงนี้พอนะครับอันนี้คือในส่วนของรายละเอียดของการดูนะครับย้อนหลังในเรื่องการขอเอาข้อมูลย้อนหลังเกิดขึ้นมานะครับในส่วนถัดไปนะครับเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับในการตั้งค่าบันทึกในนักเรียนนะครับเนี่ยสิ่งสําคัญคือการตั้งค่าเนี่ยช่วงเวลาต้องมีบอกนะความยาวของมันเท่าไหร่นะครับต้องตั้งนะครับก่อนบันทึกเนี่ยกี่วินาทีนะครับแล้วก็ในช่วงของห่วงเวลาเนี่ยครับเนี่ยตรงนี้เราก็ต้องใส่รายละเอียดของมันไปด้วยนะครับอันนี้ต้องติ๊กทั้งหมดทั่วไปการตรวจสอบการเตือนภัยนี้ต้องติ๊กทุกการเพื่อให้ง่ายต่อการย้อนกลับไปดูข้อมูลทั้งหมดนะครับโครงข่ายก็เช่นเดียวกันนะครับโครงข่ายเนี่ยเราถ้าเราไม่ทําการติดตั้งเลยบอกเลยว่าเราจะใช้งานยังไงเวลาเราดูผ่านมือถือก็จะดูไม่ได้นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะกล้องวงจรปิดตัวนี้เป็นอนาล็อกเฮดดีนะเวลาเราติดตั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยเราสามารถดูผ่านที่เก็บข้อมูลได้เลยก็คือตัว DVR ได้เลยนะครับแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเราไม่อยู่บ้านล่ะเราออกไปนอกบ้านล่ะนะครับจะรอให้กลับเดินมาดูหรือเปล่าไม่ใช่ดังนั้นตัวนี้เนี่ยครับเครื่องบันทึกภาพทั้งหมดตอนปัจจุบันนี้ในอนาล็อกเฮดดีนะครับนักเรียนมันสามารถดูผ่านมือถือได้โดยการ QR code แล้วก็โหลดแอปพลิเคชันของเขามานะครับอย่างเช่นถ้าเป็นของต้าหัวเราก็ต้องโหลดแอปพลิเคชันของต้าหัวมาเพื่อจะทําการให้เราอ่ะเป็นเครื่องบันทึกภาพตัวหนึ่งซึ่งสามารถดูได้ปรับได้ดังนั้นตัวเนี้ยที่บอกว่าเป็นสิ่งสําคัญคือเครือข่ายเราต้องระบุไว้นะครับเพื่อให้รู้ว่าเราทําการเนี่ยนะครับใช้อินเทอร์เน็ตในการดูภาพผ่านมือถืออย่างเช่นวันนี้เราไปอยู่เชียงใหม่เนี่ยแต่บ้านเราไม่รู้ตอนเนี้ยมีการเคลื่อนไหวอะไรบ้างเราก็สามารถเปิดมือถือเข้าแอปพลิเคชันของกล้องวงจรปิดยี่ห้อนั้นๆได้เพื่อจะทําการดูว่าขณะนี้เนี่ยกล้องวงจรปิดเราทํางานเนี่ยได้ดูในที่เรามาร์กติดตั้งกล้องไว้แล้วนะครับโดยที่เราไม่ต้องมาโทรหาใครว่าไปดูกล้องให้หน่อยซิว่ามีใครเข้ามาหรือเปล่าดังนั้นนี่คือข้อดีหรือความสะดวกสบายที่มันเกิดขึ้นมาดังนั้นผมต้องบอกว่าเครือข่ายที่เราต้องใช้งานเนี่ยควรจะติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับควรจะระบุให้เรียบร้อยเพื่ออะไรครับเพื่อให้ง่ายต่อการรู้ว่าตอนนี้เราใช้โครงข่ายของเครือข่ายอะไรนะครับส่วนวันเวลาอย่างที่ผมบอกครับไม่ตั้งได้ไหมถ้าไม่ตั้งเนี่ยผมบอกตรงๆนะครับถ้าเราไม่ตั้งวันเวลาเลยมันก็บันทึกก็จริงแต่เราต้องมาดูแต่ว่าเราจะไม่รู้เลยว่าวันไหนที่เขาเข้ามานะครับลักทรัพย์หรือจรกรรมทรัพย์สินของเรานะครับประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยเวลาตั้งพวกนี้เนี่ยต้องให้ความสําคัญเช่นเนี่ยตอนนี้นะครับเนี่ยมันจะบอกเลยครับคุณอยู่ประเทศอะไรนะครับก็จะมีนะครับเนี่ยแต่ละประเทศให้บอกโซนไหนนะครับมันก็จะตั้งไปนะครับในถัดไปนะครับวันเวลาอะไรระบบเวลาก็ควรระบุ

ไว้ว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่แต่ถามไม่ระบุไหมไม่ระบุก็ได้ครับแต่ว่าปัญหาของเราเวลาเราไปดูย้อนหลังเราไม่รู้เลยว่าวันไหนที่ของมันหายไปนะครับแล้วเข้ามาวันไหนนะครับในส่วนรูปแบบของการตั้งก็เป็นวันเดือนปีซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมีรายละเอียดคือจะตั้งเป็นปีเดือนวันก็ได้เดือนวันปีก็ได้หรือวันเดือนปีก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับเราเลยนะครับที่ความที่เราสะดวกนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วตามมาตรฐานส่วนใหญ่จะเป็นวันเดือนปีอันนี้ก็ต้องฟิกไว้หน่อยนะครับนะครับเพื่อง่ายนะครับในส่วนถัดไปการตั้งเนี่ยนะครับ12ชั่วโมงไหมไม่ครับเขาก็จะตั้งรัน24ชั่วโมงเลยอันนี้ก็ต้องดูให้ดีนะครับนะครับในการทําตั้งติดตั้งให้ลูกค้าและการอธิบายลูกค้าเนาะเพราะอย่าลืมนะครับผู้รับบริการนะครับหรือลูกค้าเนี่ยนะครับที่นักเรียนนักศึกษาจะต้องไปทําการติดตั้งให้เขาเนี่ยนะครับหนึ่งเขาต้องเข้าใจว่าเวลามีปัญหาเท่าไหร่ต้องทำอย่างไรบ้างเกี่ยวกับเมนูที่เกิดขึ้นมาแต่ส่วนใหญ่นะครับผู้รับบริการเนี่ยเวลาเขาซื้อของไปแล้วเราสั่งจ้างเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยสนใจอะไรหรอกเขาก็มองว่าเดี๋ยวมีปัญหาเดี๋ยวก็เรียกช่างแต่อย่าลืมว่าในอนาคตเนี่ยบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆถ้าเราวิ่งไปทำเนี่ยบางทีมันก็จะเสียเวลาในเรื่องของงานของเราด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งพวกนี้นะครับจริงๆแล้วเราก็ควรจะติดตั้งเสร็จก็ควรจะอธิบายนะครับให้กับทางผู้รับบริการให้ชัดเจนดังนั้นอันนี้นะครับทั้งหมดที่เพิ่มเติมมาเนี่ยเป็นรายละเอียดที่อยากจะเพิ่มเติมให้นักเรียนนักศึกษาทราบว่า1ควรจะรอบคอบในการติดตั้ง2รายละเอียดยิบย่อยเนี่ยพวกนี้เนี่ยเรื่องการเมนูหลักๆเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกคนใช้บริการด้วยว่ามันเป็นยังไงบ้างอันนี้เบื้องต้นของเมนูทั้งหมดที่ใช้ในการติดตั้งกล้องวงจรปิดถัดไปนะครับจะเป็นขั้นตอนสําคัญเลยนะครับในเรื่องของการออกแบบนะครับว่าในการออกแบบในการติดตั้งกล้องวงจรปิดเนี่ยนะครับควรจะมีอะไรบ้างนะครับควรจะวางแผนยังไงในการวางในการออกแบบในการติดตั้งแล้วก็ในส่วนของในการประเมินราคานะครับแต่ตอนนี้เรามาดูกันก่อนว่าในการออกแบบในการติดตั้งกล้องวงจรปิดนี้เนี่ยครับเราควรจะวางแบบออกแบบกันยังไงบ้างนะครับไปดูส่วนนะครับภาพในการออกแบบนะครับเรื่องแปลนบ้านอันนี้คือแบบแปลนบ้านที่มองลงไปนะครับเราจะเห็นว่าในรูปนี้เห็นอะไรบ้างครับนักเรียนเราจะเห็นเรื่องนะครับมันจะมีชื่อว่า power เห็นไหมครับจะมี DVR หรือเครื่องบันทึกภาพpower ในตรงนี้ก็คือแหล่งจ่ายไฟนั่นเองนะครับดังนั้นแหล่งจ่ายไฟกับเครื่องบันทึกภาพสังเกตไหมครับเขาวางไว้มุมนี้แสดงว่ามุมนี้เป็นมุมที่สําคัญมากๆก็คือคนในบ้านรู้ว่าตําแหน่งนี้คือการวางเครื่องบันทึกภาพที่ให้ห่างจากสายตามิจฉาชีพนะครับแล้วก็สามารถตรวจสอบดูแลได้ทีนี้สังเกตไหมครับจะมีสายนะครับเดินสายอยู่2เส้นมีเส้นสีเหลืองกับเส้นสีแดงนะครับตามผังเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเส้นสีเหลืองเส้นสีแดงเนี่ยจะมีไปจุดที่1นะครับในรูปภาพตามเมาส์นะครับแล้วก็เดินไปในส่วนของจุดที่2นะครับจาก DVR ลากไปจนถึงจุดที่2นะครับแล้วในส่วนที่3ก็คือกล้องในจุดที่3นะครับเห็นไหมเขาจะมุนทางขึ้นไปข้างบนแล้วส่วนที่4ก็ขึ้นไปข้างบนเหมือนกันแต่น่าสังเกตไหมครับมีอะไรในรูปนี้มั้งครับที่เห็นในรูปนี้ก็จะมีกล้องจอปิดเห็นไหมครับเขาเรียกว่าคาเมราจะมี power คือสายที่เป็น power DC นะครับแล้วก็เป็นสายสัญญาณของภาพที่เราใช้สายสัญญาณ RG6 การเดินเป็นสัญญาณภาพสังเกตไหมครับตอนนี้กล้องถูกวางตำแหน่ง4ตำแหน่งนะครับถ้าดูตามนี้นะครับเราไม่รู้เลยว่าบ้านหลังนี้ชั้นเดียวหรือ2ชั้นแต่ถ้าดูประมาณเนี่ยครับน่าจะเป็นชั้นเดียวทีนี้พอชั้นเดียวปุ๊บเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าตำแหน่งกล้องเนี่ยสำคัญเลยวางที่จุดไหนบ้างเดี๋ยวมาดูสไลด์หนึ่งนะครับสไลด์นี้นะครับในส่วนสไลด์นี้นะครับเห็นไหมครับก็จะคล้ายๆกันกับสไลด์เมื่อกี้นี้แต่เมื่อกี้นี้จะเป็นกล้อง4ตัวแต่ตอนนี้ถ้านักเรียนเห็นภาพในจุดนี้นะครับจะมีกล้องมากกว่า4ตัวขึ้นไปในการวางตำแหน่งต่างๆสังเกตไหมครับพอวางตำแหน่งกล้องสีแดงเป็นจุดปุ๊บมันจะมีองศาของกล้องที่สามารถภาพจะทําการบันทึกไปได้นะครับในตำแหน่งต่างๆที่เราวางตำแหน่งกล้องไว้ถ้าภาพนี้ไม่ละเอียดพอเดี๋ยวดูภาพนี้ครับภาพนี้จะเห็นได้ชัดภาพนี้เลยนะครับภาพนี้นะครับเป็นแปลนแบบบ้านนะครับซึ่งจะให้เราทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วเราไปดูหน้างานจะเห็นชัดแต่สมมุติว่าถ้าเราไม่เคยเห็นหน้างานเรามีแปลนแบบบ้านอยู่แล้วเราสามารถออกแบบดีไซน์ได้เลยว่าควรจะวางตำแหน่งกล้องที่บ้าน1หลังเนี่ยในการติดตั้งกล้อง4ตัวไว้ตำแหน่งใดบ้างจริงๆนี้ตรงในส่วนตรงนี้เนี่ยครับก็ไม่ได้ฟิกว่าเป็น4ตัวนะครับถ้าจะติดมากกว่านี้ก็ได้นะครับค่าใช้จ่ายก็จะเพิ่มขึ้นแต่ในตัวนี้นะครับในแบบตัวนี้เลยนะครับเขาติดกล้องกี่ตัวครับมีทั้งหมด6ตัวใน6ตัวเขาวางตำแหน่งไหนบ้างเดี๋ยวมาดูกันครับนะครับซึ่งไอ้จุดขาวๆมีจุดดำๆอยู่นะครับเขาเรียกว่าคาเมราก็คือตัวกล้องส่วนนะครับwiring area ก็คือพื้นที่ที่ตัวกล้องสามารถตรวจจับได้นะครับสีแดงๆที่เป็นขีดๆยาวๆนะครับที่ตัวกล้องแผ่กระจายออกมานี่ก็คือองศานะครับหรือทิศทางของกล้องที่มีการติดตั้งตอนนี้กล้องมี6ตัวอย่างที่เห็นในภาพกล้องมี6ตัวเขาติดที่ไหนบ้างครับ

หลักๆเลยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยครับเราจะทําการจับภาพของมิจฉาชีพเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเราจะจิตตามบริเวณที่มีหน้าต่างประตูนะครับอย่างบริเวณแรกเลยตรงนี้นะครับทางขึ้นตรงนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่โล่งๆนะครับมีหน้าต่างประตูนะครับเขาก็ทําการเอากล้องเนี่ยนะครับจับในมุมทิศทางต่างๆนะครับสังเกตไหมครับว่าเขาจะไม่เอากล้องมาติดหลายๆตัวในตำแหน่งเดียวกันนะครับเขาจะกระจายกล้องออกไปในพื้นที่ที่บริเวณรอบๆบ้านที่สามารถติดตั้งได้นะครับแต่ในส่วนนี้นะครับด้านซ้ายสุดมือของผมนะครับก็ในส่วนนี้ก็คือตรงนี้ไม่มีกล้องเห็นไหมครับไม่มีกล้องยิงมาฝั่งนี้แสดงว่าฝั่งนี้เนี่ยน่าจะเป็นผนังทึบซึ่งการจราจรจะไม่เกิดขึ้นแน่ๆส่วนใหญ่แล้วมิจฉาชีพนะครับที่จะเข้ามาในบ้านลักทรัพย์เราหรืออะไรต่างๆนานเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับจะเข้ามาก็คือหน้าต่างประตูหรือบริเวณที่สามารถเข้าไปได้ดังนั้นตำแหน่งนี้สังเกตไหมครับจะมีอยู่ที่ส่องไปหาในส่วนของบริเวณที่เป็นหน้าต่างกับประตูเห็นไหมครับอันนี้สัญลักษณ์ของหน้าต่างประตูทีนี้อันนี้นอกบ้านมีกล้องทั้งหมดกี่ตัวครับถ้าดูตามรูปเนี่ยนอกบ้านจะมี1ตัว2ตัว3ตัว4ตัวแล้วก็5ตัวนะครับ4ตัวและ5ตัวทีนี้ในบ้านเนี่ยครับจะมีรูปนี้นะครับที่อยู่ในบ้านนะยิงออกมานะครับยิงพื้นที่ออกมาตรงนี้เห็นไหมครับยิงมาทําไมครับก็ในเมื่อกล้องตัวนี้จับข้างนอกแล้วยิงตัวนี้เพื่อรู้ว่าคนไหนที่เข้ามาบางทีอาจจะเดินอยู่รอบเบนรอบนอกซึ่งเราอยากจะยังไม่รู้ว่าเขาจะเป็นมิจฉาชีพจริงหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเข้ามาในบ้านเราแน่ๆเนี่ยมางัดแงะแล้วก็จะเจอนะครับกล้องตัวนี้ก็จะจับได้อีกจะรู้พฤติกรรมว่าขณะนี้มิจฉาชีพเราทําอะไรขโมยอะไรไปนะครับอันนี้ในส่วนของแอเรียหรือพื้นที่ที่ทําการติดตั้งทีนี้เราจะมาดูกันว่าเมื่อเราติดตั้งกล้องเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมนะครับเราต้องมีการติดตั้งบล็อกติดตั้งเดินท่อร้อยสายจะคํานวณยังไงนะครับเวลาเราจะคำนวณพื้นที่บ้านนะครับสิ่งสําคัญแล้วควรจะดูนะครับในส่วนนี้นะครับมันจะมีพื้นที่ของบ้านอยู่นะครับอย่างรูปนี้นะครับรูปนี้ก็จะบอกพื้นที่ของบ้านอยู่นะครับว่าบ้านเนี่ยนะครับมีความกว้างความยาวเท่าไหร่พื้นที่นะครับที่เราทําการติดตั้งมีความยาวเท่าไหร่ซึ่งเราจะต้องรู้นะพอรู้เสร็จปุ๊บเราต้องมาคํานวณนะครับว่าตั้งแต่เราติดตั้งนะครับไปหาภาพแรกเมื่อกี้นี้ที่เราดูนะครับในภาพที่เป็นภาพบ้านโน้ตที่มีหลังคาแล้วมีกล้อง4ตัวที่มีตัวกล้องอยู่4ตัวเนี่ยมันจะบอกเลยว่าทิศทางของบ้านเราจะทําการติดตั้งกล้องในส่วนไหนทีนี้เมื่อท่อเรารู้แล้วว่าต้องใช้กี่เส้นก้ามปูต้องใช้กี่ตัวสายต้องใช้กี่เมตรเราก็จะต้องมาคํานวณราคาซึ่งการคํานวณราคาเนี่ยเดี๋ยวจะไปในส่วนถัดไปแต่ตอนนี้ให้รู้ก่อนว่าณขณะนี้เนี่ยในการวางแผนในการติดตั้งนะครับเราต้องคิดคํานวณเสมอว่า1อุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้งมีอะไรบ้างซึ่งสอนไปใน EP แรกๆแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยใน EP ที่2ที่3เนี่ยนะครับแล้วก็ EP ที่4ที่เราเรียนกันอยู่เนี่ยนะครับเป็นการต่อเนื่องของการทํางานของกล้องการติดตั้งกล้องจอปิดดังนั้นเนี่ยอยากให้นักเรียนนักศึกษาทราบว่ากระบวนการเนี่ยนะครับในการเรียนการเรียนการศึกษาเรื่องการติดตั้งกล้องเนี่ยหนึ่งสิ่งสําคัญแล้วเนี่ยใจสําคัญหลักๆเลยเนี่ยนะครับเราไปเพื่อประกอบอาชีพด้วยนะครับแล้วก็ศึกษาเพื่อประกอบอาชีพแล้วก็เพื่อทําการติดตั้งด้วยตัวเราเองนะครับในบ้านเรือนของเราแต่ตอนนี้นะครับอาจารย์ก็เลยอยากจะบอกพวกเราว่า1สิ่งสําคัญคือต้องดูว่ามุมหรือพื้นที่ที่เราต้องการเก็บภาพเนี่ยมันอยู่ทิศทางไหนมุมไหน2อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่ต้องใช้นะครับมีอะไรบ้างนะครับเหมือน EP ต้นๆที่เล่าให้ฟังไปนะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนของการออกแบบนะครับการคํานวณเนี่ยการออกแบบเนี่ยระยะทางเนี่ยให้ดูว่าพื้นที่ของเราเนี่ยมีระยะทางกี่เมตรถ้าเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับนะครับก็ไปดูที่ว่านะครับระยะห่างระหว่างตัวกล้องจนมาถึงเครื่องบันทึกภาพเนี่ยนะครับจะใช้ประมาณเท่าไหร่นะครับหลักๆเลยนะครับถ้าบ้านหลังเดียวชั้น1ชั้นเดียวนะครับประมาณนะครับเต็มที่นะครับบล็อกถ้ากล้อง4ตัวเราก็จะใช้บล็อก4ตัวอยู่แล้วนะครับก้ามปูนะครับประมาณก็ถุงหนึ่งแล้วก็ในส่วนของท่ออะไรเนี่ยก็ส่วนประมาณแล้วแต่ขนาดของพื้นที่ที่ติดตั้งก็ท่อเนี่ยถ้าประมาณคร่าวๆเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณนะครับไม่น่าจะเกิน10เส้นขึ้นไปนะครับประมาณนี้เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่าการโค้งงอการดัดการอะไรต่างๆแล้วก็คอนเนคเตอร์ต่างๆและอุปกรณ์ต่างๆที่เราได้อธิบายใน EP ที่แล้ว EP ที่1ไปนะครับเราจะรู้เลยว่าเราต้องใช้อะไรเป็นองค์ประกอบบ้างนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะติดตั้งตรงไหนมุมไหนแต่เมื่อกี้นี้ที่เราให้ดูนั่นก็คือการติดตั้งเบื้องต้นว่าควรจะให้ทิศทางของกล้องหันไปทางไหนแต่ส่วนใหญ่แล้วอย่างที่ผมบอกนะครับเราต้องการจะจับภาพตรงไหนหันกล้องไปทางนั้นแล้วก็วัดระยะจากตรงที่เราติดตั้งกล้องที่บล็อกเนี่ยไว้จนถึงที่เครื่องบันทึกภาพที่เราต้องเก็บไว้นะครับนั่นคือระยะที่เราต้องการเดินท่อและล้อสายเข้าไปนะครับในส่วนนี้ในเรื่องของการออกแบบและการติดตั้งนะครับก็มีประมาณนี้ครับเดี๋ยวถัดไปเราจะมาดูในเรื่องของการประเมินราคานะครับว่าในกล้อง4ตัวในการการเสนอราคากล้องติดตั้งกล้องวงจรปิดเนี่ยครับไม่ว่าจะ4ตัว6ตัวนะครับหรือเท่าไหร่หรือ8กล้อง4ตัว

8ตัวเนี่ยนะครับควรจะใช้ราคาเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่นะครับประมาณนี้นะครับผมครับมาดูกันครับตอนนี้ก็คือเป็นรายการเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งกล้องนะครับอย่างที่บอกนะครับเมื่อหัวข้อที่แล้วว่าเดี๋ยวเราจะกลับมาดูในเรื่องว่าเครื่องมือเครื่องไม้ที่เราต้องซื้อใช้ในการติดตั้งอ่ะมีต้นทุนเท่าไหร่บ้างที่เราจะนํามาประกอบอาชีพนะครับมาดูในส่วนแรกก่อนเลยนะครับส่วนแรกก็คือไขควงชุดอย่างเงี้ยประมาณราคาประมาณครับคร่าวๆนะครับก็อยู่ที่ประมาณ200กว่าบาทถึง215นะครับก็จะมีในเรื่องของสว่านไร้สายนะครับอยู่ที่ประมาณ800กว่าบาทนะครับคัตเตอร์นะครับอยู่ที่60บาทนะครับครีมย้ําหัว1ตัวก็300บาทนะครับตลับเมตรอยู่ที่30บาทนะครับโทษทีครับตลับเมตร300บาทนะครับสปริงดัดท่อนะครับอยู่ที่150บาทนะครับในส่วนของครีมตัดท่ออยู่ที่300บาทนะครับในส่วนของไดเป่าความร้อนนะครับก็อยู่ที่890บาทนะครับในส่วนของสว่านจอปูนนะอยู่ที่ 1,600 บาทนะครับเครื่องวัดระดับน้ำนะครับอยู่ที่300บาทแล้วก็ดอกครัวซอเจาะเหล็กนะครับอยู่ที่ประมาณ300บาทเสร็จแล้วนะครับเครื่องไม้เครื่องมือที่เราใช้ในการติดตั้งนะครับเป็นเลขกลมๆนะครับเป็นเลขประมาณการนะครับนักเรียนนักศึกษานะครับก็อยู่ที่ประมาณ 5,285 บาทคร่าวๆรายการพวกนี้มีการปรับขึ้นปรับลงอยู่ตลอดเวลาก็ลองไปสำรวจดูนะครับว่านะครับเครื่องมือเครื่องไม้ที่ตามรายการที่อาจารย์พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยนะครับมีอะไรบ้างแล้วก็ราคาเท่าไหร่สามารถเอาตัวนี้ไปเทียบราคาได้นะครับเพราะว่าแต่ละร้านเนี่ยนะครับราคาจะไม่เหมือนกันเพราะเดี๋ยวนี้ยุคใหม่เนี่ยเราสามารถเซิร์ชดูใน Google ได้เลยนะครับว่าราคาของเครื่องไม้เครื่องมือที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวถัดไปนะครับเราจะมาดูในเรื่องของอุปกรณ์นะครับในเรื่องของอุปกรณ์เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับในเรื่องของอุปกรณ์เนี่ยนะครับมันก็จะมีในเรื่องของกล้องวงจรปิดแบบโดมนะครับถ้าเราติดแบบโดมก็ราคาตัวนึงก็อยู่ที่845บาทถ้าต้องการติด4ตัวก็คูณ4ตัวไปเลยก็จะเป็นเงินที่เราต้องใช้ในการติดตั้งนะครับแต่ตอนนี้ตัวหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ815บาทกล้องกระบอกนะครับกล้องจอปิดแบบกระบอก1ตัวอยู่ที่ประมาณ450ถึง700บาทตอนนี้นะครับคร่าวๆนะครับในส่วนถัดไปเป็นกล้องวงจรปิดแบบสปีดโดมก็อยู่ที่ประมาณ 1,600 บาททำไมสปีดโดมถึงแพงกว่าเพราะสปีดโดมเนี่ยหน้าที่ของมันหรือลูกเล่นของมันจะเยอะกว่านะครับคุณภาพมันก็จะดีกว่าด้วยดังนั้นราคามันค่อนข้างจะสูงถัดไปนะครับเป็นวงจรปิดแบบบูเรตนะครับก็อยู่ที่ประมาณ700บาทนะครับในส่วนถัดไปก็เป็นกล้องแบบโรบอท กล้องโรบอทเนี่ยนะครับตอนนี้ก็มีราคาตั้งแต่500จนถึง 1,400 1,500 บาทนะครับกล้องโรบอทนี่ง่ายครับซื้อมาปุ๊บติดตั้งใส่ซิมก็ได้เลยแต่ว่าตรงนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราไม่ค่อยได้เอามาใช้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นกล้องกระบอกกับกล้องโดมที่ใช้ในการติดตั้งตามบ้านเรือนนะครับถัดไปนะครับจะเป็นสาย RG6 ยาว100เมตรนะครับตัวนี้ก็ใช้900บาทใน100เมตรนะครับตกกระเม็ดละ9บาทนะครับในส่วนถัดไปก็เป็นสาย RG6 นะครับ1ม้วนนะครับยาว100เมตรเหมือนกันนะครับตัวนี้600บาทนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับยี่ห้ออยู่กับสเปคอยู่กับรุ่นด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องไปดูราคามาส่วนถัดไปนะครับในหัวข้อถัดไปก็คือหัวต่อ BNC 1หัวจะตกที่30บาทนะครับถ้าซื้อเยอะนะครับซื้อปริมาณเยอะๆเนี่ยนะครับราคาก็จะตกลงมาต่ำลงมาอีกก็คือถ้าซื้อเกิน50ตัวขึ้นไปถึง100ตัวเนี่ยก็ตกอยู่ที่ประมาณ20ต้นๆถึง10บาทต้นๆนะครับอันนี้ก็ต้องไปดูราคามาเพราะตอนนี้ก็อัปเดตราคาเลยนะครับในส่วนถัดไปเครื่องบันทึกหรือ DVR ในส่วนนี้1เครื่องจะตกที่อยู่ประมาณ 7,500 บาท 7,500 บาทนะครับตั้งแต่ 3,500 ถึง 7,500 บาทก็ขึ้นอยู่ยี่ห้อรุ่นอีกนะครับแล้วก็ลูกเล่นของตัว DVR นะครับถัดไปก็พวกฮาร์ดดิสก์นะครับ1 เทราไบต์นะครับก็ตั้งไว้ที่ 2,500 นะครับแต่ตอนนี้นะครับราคามันก็อยู่ที่ประมาณแต่ 2,500 คือ1เทราไบต์ถึง2เทราไบต์ประมาณนี้นะครับเมาส์นะครับเมาส์ก็อยู่ที่ประมาณ125บาทนะครับฮาร์ดดิสก์นะครับโทษที HDMI ยาว2เมตรจะอยู่ที่100บาทนะครับ VGA นะครับอยู่ที่40บาทนะครับ1เส้นนะครับ40บาทถึง50บาทจอมอนิเตอร์32นิ้วอยู่ที่ประมาณ 8,000 บาทนะครับก็มอนิเตอร์ตัวนี้32นิ้วนี้เป็นจอมอนิเตอร์แบบทีวีนะครับที่อยู่ราคาสูงๆหน่อยถ้าเป็นจอมอนิเตอร์ที่แบบคอมพิวเตอร์เนี่ยจะราคาค่อนข้างจะไม่แพงมากก็อยู่ที่ประมาณ 3-4,000 นี่ก็ซื้อได้แล้วครับนะครับส่วนสาย RCA อยู่ที่100บาทสาย UTP ยาว10เมตรอยู่

EMT IMC แล้วก็ RSC เนี่ยเป็นท่อประเภทเหล็กตัวนี้เนี่ยนะครับราคามันค่อนข้างจะสูงส่วนใหญ่แล้วเราจะไม่ใช่ติดตั้งแต่อาจารย์ทำมาให้ดูว่าไอ้ท่อ EMT เนี่ยมันราคาเท่าไหร่นะครับเผื่อมีความสนใจนะครับใหญ่แล้วนะครับท่อพวกนี้นะครับเราจะติดตั้งอยู่2แบบคือท่อ PVC กับท่อ EMT นะครับส่วนท่อ IMC กับ RSC เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้ใช้มันนะครับในส่วนของบล็อกพลาสติกนะครับ70บล็อกเหล็กลอยนะครับ90แล้วก็บล็อกเหล็กฝัง15คอนเนคเตอร์ต่างๆนะครับก็อยู่ที่ประมาณ15-20บาทในส่วนข้องอนะครับก็อยู่ที่90ข้อต่อตรง PVC นะครับในส่วนนี้ผลรวมทั้งหมดนะครับจะอยู่ที่ประมาณ20,000แต่ว่าจริงๆแล้วซื้อจริงๆอาจจะไม่ถึง20,000ครับเมื่อกี้นี้เรารู้ราคาสินค้าแล้วนะครับว่าราคาแต่ละประเภทมีราคาเท่าไหร่บ้างตอนนี้เรามาดูเรื่องการเสนอราคานะครับอาจารย์จะมีใบเสนอราคาอยู่2ส่วนคือส่วนแรกคือส่วนที่เป็นเสนอราคาที่เป็น A เสนอราคาที่เป็น A นะครับก็จะมีในเรื่องการใส่ข้อมูลของผู้ให้บริการนะครับผู้ให้บริการดังนั้นเนี่ยรายละเอียดจะอยู่ในดีเทลตรงนี้ครับนะครับการเสนอราคารายการเนี่ยนะครับอย่างเช่นกล้อง1ตัวนะครับจะประมาณเท่านี้นะครับถ้าคูณไปอีกก็จะเป็นจํานวนเงินที่เราต้องทําการติดตั้งนะครับแล้วก็พวกเครื่องบันทึกภาพนะครับด้านบนนี้จะเป็นเครื่องบันทึกภาพนะครับตัวที่หัวข้อที่2เนี่ยจะเป็นกล้องวงจรปิด4ตัวตัวละ960ก็จะเป็น3,813บาทนะครับรวมฮาร์ดดิสก์แล้วนะครับรวมเมาส์รวมบล็อกรวมข้อมูลทั้งหมดแล้วนะครับรวมอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วคร่าวๆนะครับทีเนี้ยรายการพวกนี้เป็นรายการที่ถูกฟิกมาอยู่แล้วว่าเราซื้อติดตั้งนะครับในกล้อง4ชุดนะครับเราจะมีค่าแรงติดตั้งต่อ1จุด1,500บาทเดี๋ยวมาดูกันครับว่า1,500บาทกับในเรื่องของใบเสนอราคา B ต่างกันยังไงตอนนี้นะครับเขาเขียนในเรื่องผมเขียนในเรื่องในส่วนของอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งก่อนสังเกตไหมครับจะไม่มีท่อใช่ไหมครับจะไม่มีสายสัญญาณไม่มีอะไรเลยเพราะอะไรนะครับเพราะเขารวมไปในค่าแรงอยู่แล้ว1,500บาทต่อ1จุดดังนั้น1,500บาทเนี่ยนะครับเขาก็จะรวมในเรื่องของทุกอย่างเลยในค่าแรงติดตั้งบล็อกท่อสายคอนเนคเตอร์ต่อตรงข้องอทั้งหมดจะอยู่ในนี้ได้หมดแล้วนะครับ1,500บาทถ้าเราติด4จุดเป็นเงินเท่าไหร่ครับ6,000บาท6,000บาทรวมกับค่าแรงแล้วนะครับรวมกับค่าของแล้วกับค่าแรงแล้วจะอยู่ที่1,600 16,209บาทนะครับอันนี้คือราคาที่รวมค่าแรงหมดเลยนะครับโดยที่ไม่ได้แตกรายการของวัสดุอุปกรณ์มาทีนี้อยากให้นักเรียนมาดูในเรื่องของส่วนของ B ใบเสนอราคาของ B เนี่ยนะครับผู้จัดการ B เสนอราคามาทุกอย่างเหมือนกันหมดครับมีกล้องวงจรมีเครื่องบันทึกภาพมีกล้องวงจรปิด4ตัวราคาเท่ากันครับมีอะแดปเตอร์มีฮาร์ดดิสก์มีอะไรเหมือนกันหมดแต่ทีนี้ตรงนี้มีความแตกต่างครับตรงมีความแตกต่างตรงไหนครับตรงนี้เขามีรายละเอียดท่อคอนเนคเตอร์บล็อกต่อตรงเขาพูดง่ายๆว่าเขาเอาวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดมาแตกเป็นรายละเอียดเป็นรายละเอียดลับในการติดตั้งแล้วก็บวกค่าแรงต่อจุดไปไม่ว่าจะเป็น300หรือ400บาท500บาทดังนั้นเนี่ยจะรวมๆแล้วจะอยู่ที่ 14,489 บาทสังเกตไหมครับว่า2ใบเสนอราคานี้จะมีความแตกต่างอยู่ที่ประมาณ 1,000 ถึง 2,000 บาททำไมเพราะต้องแตกต่างเพราะว่าอะไรมันขึ้นอยู่กับการเสนอค่าแรงนะครับแต่บางคนถ้ามองจุดง่ายๆนะครับถ้ามองค่าแรงจุดละ500ถูกไหมครับถูกจุด4จุดก็เท่ากับกี่พันครับ 2,000 บาทแต่เมื่อกี้เท่าไหร่ครับ 6,000 แล้วมีความแตกต่างจะถามว่ารายละเอียดทั้งหมดในชุดแรกในใบเสนอราคาแรกมันถูกรวมท่อ PVC ถูกรวมสายหัวต่อไปหมดแล้วนะครับดังนั้นถามว่าบริษัท A กับ B ใครได้กำไรมากกว่ากันครับบริษัท A จะได้กำไรมากกว่าเพราะอะไรครับเขาบวกในค่าติดตั้งไปแล้วแต่ถามว่าระบบของการเสนอราคาอันนี้เสนอนะครับในระบบการเสนอราคาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมีการลดหย่อนผ่อนปลนในเรื่องของการติดตั้งซึ่งปัจจุบันนี้นะครับเวลาเราซื้อกล้องวงจรปิดนะครับส่วนใหญ่แล้วบริษัทก็จะแถมสายมาด้วยแถมหัวต่อ BNC มาด้วยนะครับแถมอะแดปเตอร์มาด้วยอันนี้ก็ไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับมีความแตกต่างในส่วนของ B ซึ่ง B บอกแล้วว่า B เนี่ยนะครับถูกกว่ามากๆเลยนะครับใหญ่แล้วผู้บริโภคก็จะมองว่าอันไหนถูกกว่าเราก็จะบริโภคอันนั้นทั้งๆที่มันเป็นยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันและวิธีการติดตั้งเดียวกันอันนี้คือแบบเสนอราคาคร่าวๆให้กับนักเรียนนักศึกษาได้ฟังได้ดูนะครับอันนี้สามารถทําเองได้เลยนะครับเราประเมินราคาประเมินแบบบ้านเสร็จปุ๊บเราประเมินกล้องเสร็จประเมินการติดตั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยเราสามารถเอาดีเทลทั้งหมดมาลงในรายละเอียดตารางนี้ได้เลยแล้วนักเรียนนักศึกษาก็จะรู้ว่าข้อมูลทั้งหมดที่เราได้มาเนี่ยมันทั้งหมดราคาเท่าไหร่ในการติดตั้งบ้าน1หลังชั้นเดียวกล้อง4ตัวนะครับรวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ด้วยนะครับถึงไม่รวมจะคิดเป็นค่าแรงเปล่าๆทั้งหมดเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะใช้แบบไหนนะครับมันมี2รูปแบบนะครับ
แต่ส่วนใหญ่แล้วรูปแบบแรก

จะเป็นการเหมามากกว่านะครับคำนี้ของรีเทลถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆเขาจะเสนอแบบภาพรวมแต่ถ้าเป็นแบบเราจะทำราคาให้กับผู้รับบริการเนี่ยเราจะต้องเสนอที่มันต่ำกว่าบริษัทนะครับแล้วก็ถูกกว่านิดนึงเราก็จะได้เขาจะได้ใช้บริการกับเราอันนี้ก็ฝากไว้กับนักเรียนนักศึกษาที่เข้ามารับชมในเรื่องของการติดตั้งกล้องวงจรปิดส่วนอาจารย์นะครับจิรศักดิ์ก็ขอขอบคุณพวกเราเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้ได้เข้ามารับชมอาจารย์ในการเรียนการสอนในครั้งนี้ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ

วันอนันทมหิดลตรงกับวันที่9มิถุนายนของทุกปีถือเป็นอีกวันสำคัญของไทยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัทธมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ผู้ทรงให้กำเนิดวงการแพทยศาสตร์ซึ่งได้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่ยิ่งต่อวงการแพทย์และการศึกษาทรงมีพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนด้วยทรงตระหนักว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศวันอนันทมหิดลยังเป็นวันที่ใช้ยกย่องบุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อดูแลสุขภาพชีวิตของประชาชนด้วยความเมตตาความรับผิดชอบและจิตวิญญาณแห่งการให้จึงเป็นอีกหนึ่งวันที่เตือนให้เราทุกคนเห็นความสำคัญของสุขภาพการดูแลตนเองครอบครัวสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: กระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยโลเชียมพุ่มพลักคือกระบวนการเชื่อมโลหะให้หลอมละลายติดกันด้วยการสังเกตบ่อหลอมละลายเพื่อความปลอดภัยเราควรมองผ่านกระจกกรองแสงซึ่งความเข้มเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดเท่านั้นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าสิ่งแรกที่เครื่องเชื่อมต้องมีคือค่าแรงเคลื่อนวงจรเปิด OCV Open Circuit Voltage ซึ่งอยู่ระหว่างประมาณ 50-90 โวลต์เพื่อช่วยในการจุดอาร์คครับแต่ยิ่งมีค่าสูงมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นอันตรายต่อทั้งเชื่อม 1. เครื่องเชื่อมชนิดกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเปลี่ยนแปลงไปตามการยกระยะอาร์คเมื่อระยะอาร์คสั้นแรงเคลื่อนจะต่ำและถ้ายกระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนจะสูงตามเช่นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าติ๊กเป็นต้นชนิดที่1เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยเครื่องยนต์เครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกำลังเจเนเรเตอร์จะจ่ายกระแสตรงออกมาให้ได้เหมือนกับเครื่องเชื่อมแบบมอเตอร์สามารถเคลื่อนที่ได้ซึ่งเหมาะสำหรับงานสนามที่ไม่สามารถหาไฟฟ้าใช้ได้จะผลิตกระแส DC ชนิดที่2เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยปรับไฟฟ้ากระแสสลับป้อนเข้ามอเตอร์เพื่อใช้ขับเจเนเรเตอร์และเจเนเรเตอร์จะผลิตกระแส DCชนิดที่3เครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงที่นิยมกันใช้ทั่วไปราคาถูกน้ำหนักเบามีขนาดเล็กกว่าเครื่องเชื่อมแบบอื่นๆซึ่งเครื่องเชื่อมแบบนี้จะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับเท่านั้นหลักการทำงานของเครื่องเหมือนกับหม้อแปลงไฟฟ้าโดยมีแรงเคลื่อน220โวลต์ป้อนเข้ากดลวดปฐมภูมิจ่ายออกทางกดลวดทุติยภูมิเป็นแรงเคลื่อนต่ำกระแสสูงเพื่อให้เหมาะกับการเชื่อมโลหะชนิดที่4เครื่องเชื่อมแบบผสมหม้อแปลงเครื่องเรียงกระแสจะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับซึ่งให้ผลดีกับการเชื่อมด้วยโลดเชื่อมบางชนิดเท่านั้นโดยใช้หลักการของเรคติไฟเออร์มาต่อเข้ากับหม้อแปลงมีสวิตช์ปรับเปลี่ยนขั้วทั้งกระแสสลับและกระแสตรงเมื่อผ่านออกจากหม้อแปลงและให้กระแสตรงเมื่อผ่านออกจากเรคติไฟเออร์ข้อดีของเครื่องเชื่อมชนิดนี้คือสามารถใช้กับไฟ1เฟสและ3เฟสใช้เชื่อมได้ทั้งงานที่เป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็กผลิตกระแสเชื่อมได้ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับชนิดที่5เครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์เป็นเครื่องเชื่อมที่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมใช้กระแสไฟตรงในการเชื่อมมีน้ำหนักเบาพกพาได้สามารถใช้กับไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือน220โวลต์แต่เครื่องเชื่อมชนิดนี้จะมีปัญหาในกรณีไฟฟ้าที่ต่อเข้าเครื่องมีแรงดันที่ไม่สม่ำเสมอเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสตรงเท่านั้นเป็นเครื่องเชื่อมกึ่งอัตโนมัติภายใต้แก๊สคลุมซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมและอัตราการเติมลวดสูงกระบวนการเชื่อมซับเมิร์ดเป็นกระบวนการเชื่อมอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติและบางทีเรียกว่าการเชื่อมใต้ผงพลักซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมสูงแต่ไม่เหมาะกับงานที่มีความหนาน้อยกว่า5มิลลิเมตรโดยหน้าที่หลักของลวดคือลดแรงเคลื่อนและเพิ่มกระแสหลักการพิจารณาเลือกใช้เครื่องเชื่อมมีดังนี้ 1. วัสดุที่จะเชื่อม 2. สถานที่ 3. ความสามารถของเครื่องเชื่อมDuty Cycle 4. ราคาเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าจ่ายกระแสสลับ AC เครื่องเชื่อมแบบไทลิสเตอร์จ่ายกระแสสลับ AC และกระแสตรง DC กระแสที่จ่ายออกมาเรียบเครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์จ่ายกระแสตรงกระแสที่จ่ายออกมาเรียบน้ำหนักเบาและต้องพิจารณาไฟเข้าเครื่องหากตกเกินบวกลบกี่เปอร์เซ็นต์อุปกรณ์ประกอบการเชื่อมที่จำเป็นต่อการทำงานเชื่อมมีดังนี้สายเชื่อมมีหน้าที่นำกระแสเชื่อมที่ผลิตจากเครื่องเชื่อมไปสู่บริเวณอาร์คสายเชื่อมมีด้วยกัน2ชนิดคือสายกราวและสายหัวเชื่อมส่วนปลายของสายกราวจะต่อเข้ากับที่ชิ้นงานและส่วนสายเชื่อมจะต่อเข้าที่หัวจับลวดเชื่อมหัวจับลวดเชื่อมใช้จับลวดเชื่อมขณะทำการเชื่อมและเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าจากสายเชื่อมผ่านเข้าสู่ลวดเชื่อมอีกด้วยแคมสายดินมีหน้าที่จับยึดชิ้นงานเพื่อให้กระแสเชื่อมไหลผ่านจากสายกราวสู่งานเชื่อมอุปกรณ์ข้อต่อปลายสายใช้ต่อสายกราวและสายเชื่อมเข้ากับเครื่องเชื่อมหรือข้อต่อสายเชื่อมเมื่อต้องการเพิ่มความยาวหน้ากากเชื่อมจะมี2ลักษณะก็คือเป็นแบบมือถือชนิดที่2จะเป็นแบบสวมทิศะหน้ากากเชื่อมทำหน้าที่ป้องกันดวงตาใบหน้าและศีรษะของช่างเชื่อมจากสะเก็ดเม็ดโลหะประกายไฟรังสีอุลตราไวโอเลตรังสีอินฟราเรดส่วนกระจกกองแสงใช้ตามตารางกำหนดค้อนเคาะสแลกใช้สำหรับเคาะสแลกที่ติดอยู่บนแนวเชื่อมหรือชิ้นงานแปรงลวดใช้สำหรับทำความสะอาดชิ้นงานก่อนและหลังการเชื่อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้เพื่อความปลอดภัยของช่างเชื่อมถุงมือเชื่อมไฟฟ้าฉนวนยาวตลอดจะป้องกันความร้อนจากชิ้นงานเชื่อมและรังสีเอี๊ยมหนังแบบเต็มตัวรองเท้าเนรภัยเพื่อป้องกันวัสดุตกใส่เป็นอันตรายต่อเท้าหน้ากากเนรภัยเป็นหน้ากากที่สำหรับใส่ไว้ป้องกันอันตรายสะเก็ดขณะเจียครีมมีไว้สำหรับจับชิ้นงานร้อนเพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อนของชิ้นงาน
1: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
2: ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
3: ครับสวัสดีครับชื่อเอกนะครับมาจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศครับ
4: ชื่อแพรค่ะจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศค่ะ
3: ก็มีภารกิจสำคัญนะครับอยู่4ประการนะครับงานที่1ก็คือการสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนนะครับออกกฎหมายต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้มีสิทธิตามมาตรฐานสากลนะครับ2ก็คือการปฏิบัติให้เกิดสิทธิตามที่เราได้ออกกฎหมายเมื่อตามข้อที่1นะครับส่วน3ก็คือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอนุสัญญาต่างๆที่เราได้เข้าเป็นภาคีนะครับส่วนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการรายงานประเทศนะครับในส่วนนี้คือเราก็ต้องรายงานในสิ่งที่เป็นผลการดำเนินงานสำคัญของประเทศไทยนะครับให้ทาง UN ได้รับทราบว่าประเทศไทยมีการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
4: ทางประเทศไทยนะคะได้ไปทำความตกลงกับ UN มาค่ะว่าจะนำเอาหลักการนะคะสาระสำคัญที่เป็นมาตรฐานสากล นะคะในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสิทธิและเสรีภาพนะคะมาใช้ในประเทศไทยค่ะซึ่งกรมเรานะคะก็รับมานะคะทั้งหมด5อนุสัญญาด้วยกันนะคะหรือว่า5กฎหมายระหว่างประเทศด้วยกันนะคะซึ่งฉบับแรกค่ะ
3: ก็คือกติการะหว่างประเทศ ว่าด้วยสิทธิทางพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนะครับซึ่งกฎหมายตัวนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของสิทธิในการมีชีวิตอยู่สิทธิในกระบวนการยุติธรรมรวมไปถึงเรื่องของการชุมนุมและก็สิทธิในการเลือกตั้งด้วยนะครับตัวที่สองนะครับก็จะเป็นเรื่องของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมครับ
5: สำหรับกฎหมายฉบับนี้นะครับก็ให้การคุ้มครองอาทิเช่นในเรื่องของสิทธิการมีงานทำสิทธิในเรื่องของสาธารณสุขสิทธิในเรื่องของการศึกษารวมไปถึงในเรื่องของความเชื่อและการนับถือศาสนาต่างๆครับ
4: ค่ะนอกจากสองฉบับนั้นนะคะก็เป็นร่มใหญ่นะของอนุสัญญานะคะเราก็ยังมีอีก3ฉบับด้วยกันค่ะที่เราดูแลค่ะก็จะเป็นฉบับแรกนะคะสีฟ้าค่ะเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบนะคะก็คือห้ามกีดกันนะคะทางเชื้อชาติสีผิวต่างๆนะคะเขาควรจะได้รับสิทธิเท่ากันนะคะอีก2ฉบับนะคะพี่แพรขอรวบตึงนะคะก็จะเป็นอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีนะคะและอนุสัญญาระหว่างประเทศค่ะว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญนะคะที่พี่แพรพูด2อันนี้คู่กันเพราะว่าเรามีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายค่ะซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็เป็นคนตัวตั้งตัวตีนะคะแล้วก็ออกพระราชบัญญัติฉบับนี้มานะคะก็มาจากอนุสัญญาทั้ง2อันนี้ค่ะซึ่งก็มีสําคัญก็คือห้ามเจ้าหน้าที่รัฐนะคะกระทําทรมานนะคะกระทําโหดร้ายแล้วก็ห้ามอุ้มหายค่ะ
3: สําหรับประโยชน์ของอนุสัญญาของเรานะครับมีด้วยกัน4ประการนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของประชาชนนะครับคนทุกคนนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับก็จะได้มีความเป็นอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีทัดเทียมตามมาตรฐานสากลในเรื่องของสิทธิมนุษยชนครับสำหรับด้านที่2นะครับก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับการที่ประเทศไทยมีมาตรฐานเรื่องสิทธิมนุษยชนก็จะสามารถสร้างแรงดึงดูดให้กับภาคธุรกิจในต่างประเทศนะครับสามารถมาลงทุนในประเทศไทยได
4: ้ค่ะและสำหรับด้านที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องสังคมค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรามีมาตรฐานสากลนะคะด้านสิทธิมนุษยชนค่ะสังคมเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะคะแล้วก็กระบวนการยุติธรรมของเรานะคะสิทธิในกระบวนการยุติธรรมก็ได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นค่ะและประการสุดท้ายนะคะประโยชน์สำหรับประเทศชาติค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรานำมาตรฐานสากลนะคะเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมาใช้ในประเทศเราย่อมได้รับความเชื่อมั่นค่ะในเวทีนานาประเทศค่ะ
3: พี่ก็อาจเป็นคนคนหนึ่งเหมือนประชาชนอีกหลายคนนะครับที่อาจจะถูกเลือกปฏิบัติหรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆมันอาจจะเป็นแรงผลักดันให้เรามีความเข้าใจกับคนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยตรงนะครับมันจึงทำให้เราผลักดันมาทำงานอยู่เบื้องหลังเกี่ยวกับการออกกฎหมายการทำงานต่างๆเพื่อสุดท้ายแล้วถึงแม้เราจะไม่ได้ทำเองแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องนำนโยบายนำมาตรฐานสิทธิมนุษยชนต่างๆที่เราไปรับกับทาง UN ไว้นะครับนำไปสู่ประชาชนเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักครับ
4: สำหรับพี่แพรนะคะพี่แพรเห็นว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของทุกคนนะคะเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะเราต้องมีสิทธิเสรีภาพนะคะเท่าเทียมกันนะคะถ้าเผื่อพี่เข้ามาทำงานณจุดนี้เนี่ยพี่น่าจะเป็นฟันเฟืองหนึ่งนะคะที่จะทำให้มีการผลักดันนะคะมาตรฐานภายในประเทศให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทัดเทียมกับนานาชาติต่อไปค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
7: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
8: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนะแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นสแลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายสแลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negativeลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70%และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้น
ในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาพบกับครูเบียร์นะครับหรือนายบดินทร์อินก๋วยนะครับเป็นครูประจําอยู่ที่วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศนะครับวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องนะครับขนมไทยเบื้องต้นนะครับวันนี้ครูยกตัวอย่างขนมไทยมา1ชนิดนะครับก็คือขนมฝอยทองนะครับนักเรียนทุกคนอาจจะเคยเห็นกันอยู่แล้วว่าขนมฝอยทองเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงนะครับลักษณะเป็นยังไงนะครับก่อนที่เราจะมารู้วิธีการทําขนมฝอยทองเนี่ยเรามาดูประวัติเบื้องต้นกันก่อนนะครับขนมฝอยทองนะครับเป็นขนมที่ไม่ใช่ขนมที่เป็นของคนไทยคิดค้นตั้งแต่เริ่มต้นนะครับขนมไทยของไทยจริงๆเนี่ยประวัติความเป็นมาเนี่ยวัตถุดิบของไทยเนี่ยจะมีแค่3ชนิดก็คือแป้งน้ําตาลแล้วก็กะทินะครับส่วนขนมทองหยอดฝอยทองนะครับทองหยิบทองหยอดหรือขนมตระกูลทองต่างๆที่เราเห็นกันในปัจจุบันนี้นะครับเป็นขนมที่เราได้รับอิทธิพลมาจากประเทศโปรตุเกสนะครับเรามาดูกันว่าทําไมเราถึงได้รับอิทธิพลมาจากประเทศโปรตุเกสนะครับครับทีนี้นะครับคุณครูขอเล่าประวัติของขนมไทยตระกูลทองนะครับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับจนมาถึงยุคปัจจุบันก็คือยุคกรุงรัตนโกสินทร์ที่เราอยู่กันถึงปัจจุบันนะครับประวัติความเป็นมานะครับของขนมไทยนะครับตระกูลทองที่เราเห็นกันนะครับก็มีเรื่องเล่านะครับก็คือมีชาวโปรตุเกสนะครับได้เข้ามาอาศัยในถิ่นฐานของกรุงศรีอยุธยานะครับในสมัยของพระนารายณ์มหาราชนะครับช่วงนั้นนะครับประเทศไทยนะครับได้มีการเขาเรียกว่าแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันนะครับกับชาวต่างชาติที่ได้เข้ามาสู่ในประเทศไทยแลกเปลี่ยนอะไรบ้างครับทีนี้ก็แลกเปลี่ยนตั้งแต่วัฒนธรรมอาหารการกินนะครับและเราก็ได้รับอิทธิพลมาจากโปรตุเกสในเรื่องขนมนะครับหญิงนะครับหญิงคนแรกนะครับที่เป็นคนคิดค้นขนมตระกูลทองขึ้นมาคือมารีกีมานะครับทุกคนก็จะรู้จักกันดีว่ามารีกีมาคือใครแต่บางคนก็เอ๊ะมารีกีมาเนี่ยคือใครมารีกีมาหรืออีกชื่อของท่านก็คือเท้าทองกีบม้านะครับเท้าทองกีบม้าคือใครเท้าทองกีบม้าก็คือเป็นชื่อตําแหน่งของมารีกีมานะครับที่ได้รับแต่งตั้งจากพระนารายณ์มหาราชนะครับเป็นหัวหน้าท่านหญิงเครื่องต้นนะครับในการทําภัตตาหารขนมต่างๆถวายในพระราชสํานักนะครับเป็นเครื่องเสวยของพระเจ้าอยู่หัวในสมัยก่อนนะครับทีนี้ทุกคนก็รู้จักกันแล้วว่าอาหารไทยขนมไทยเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ยุคอดีตกาลแต่ขนมไทยที่มารีกีมาเนี่ยเป็นคนคิดค้นเนี่ยแน่นอนว่าแตกต่างจากขนมไทยที่ปัจจุบันที่ที่เขาเรียกอะไรครับคนไทยมีนะครับเพราะว่าขนมไทยที่เราเห็นที่มีสีทองเนี่ยมันมีส่วนผสมที่เพิ่มขึ้นมาก็คือไข่นะครับเพราะปกติขนมไทยเรามีแค่แป้งน้ำตาลแล้วก็กะทินะครับแต่ขนมไทยที่มารีกีมานำเข้ามาเนี่ยนะครับได้รับอิทธิพลจากโปรตุเกสเนี่ยครับเพราะว่ามารีกีมาเป็นคนโปรตุเกสเนาะนะครับทีนี้ขนมไทยของเราก็มีส่วนผสมที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือไข่ไก่นะครับหรือไข่เป็ดนั่นเองที่เราหาได้ในยุคนั้นสมัยนั้นนะครับทุกคนเคยเห็นหน้าตาของฝอยทองไหมหน้าตาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับคุณครูจะมาแนะนำนะครับและสอนวิธีการทําขนมฝอยทองนะครับและนักเรียนทุกคนก็สามารถทําตามกันได้นะครับโดยที่อุปกรณ์หาไม่ได้ยากนะครับและใช้วัตถุดิบไม่มากนะครับในการทําครับต่อมานะครับครูจะแนะนำนะครับวัตถุดิบในการทําขนมฝอยทองนะครับที่เราจะรู้จักกันนะครับวัตถุดิบหลักที่สําคัญก็คือ1ไข่นะครับทุกคนก็ต้องรู้จักกันนะครับว่าไข่ที่เราต้องใช้ก็คือ1ไข่เป็ดนะครับ2ไข่ไก่นะครับ3น้ำตาลทรายนะครับ4นะครับกลิ่นมะลิกลิ่นมะลินะครับทำไมอาจารย์ถึงใช้กลิ่นมะลิเพราะว่ามันหาซื้อได้สะดวกนะครับแล้วก็ใช้แทนดอกมะลิได้เพราะอะไรครับเพราะสมัยนี้ดอกมะลิที่ใช้จริงๆเนี่ยเราต้องเอาไปลอยน้ำดอกมะลิตอนกลางคืนซึ่งดอกมะลิสมัยนี้ที่ปลอดสารพิษเนี่ยหาได้ยากนะครับเวลาเราไปซื้อเนี่ยเราไม่รู้ว่าดอกมะลิที่ขายอยู่เนี่ยผสมสารเคมีอะไรลงไปหรือเปล่านะครับหรือบางที่อาจจะแช่ฟอร์มาลีนอาจจะทําให้มีการปนเปื้อนของ
สารเคมีอยู่ในดอกน้ําในน้ําดอกมะลิที่เราจะใช้นะครับครูก็เลยใช้กลิ่นมะลิหรือกลิ่นสังเคราะห์แทนนะครับเพื่อความสะดวกนะครับในการหานะครับต่อมาก็จะเป็นใบเตยที่เรารู้จักกันนะครับใบเตยเราเอามาทําอะไรใบเตยเราเอามาใส่ในน้ําเชื่อมนะครับเพื่อให้เกิดกลิ่นหอมเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งนะครับที่ทําให้รู้สึกสดชื่นนะครับเวลารับประทานเข้าไปนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นวิธีทำขั้นตอนนะครับในการทำฝอยทองนะครับอันดับแรกนะครับเราก็เตรียมอ่างผสมนะครับสำหรับแยกไข่นะครับอันดับแรกเราต้องแยกไข่ก่อนก็คือแยกไข่ขาวกับไข่แดงออกจากกันซึ่งขนมไทยตระกูลทองเนี่ยเราจะใช้แต่ไข่แดงเราจะไม่ใช้ไข่ขาวนะครับอันดับแรกเราก็จะแยกไข่เป็ดนะครับไข่เป็ดวันนี้อาจารย์เตรียมมาทั้งหมดนะครับ10ฟองนะครับจะใช้แต่ไข่แดงล้วนๆนะครับไข่เป็ดการเลือกซื้อนะครับการเลือกซื้อไข่เป็ดที่ดีเนี่ยเราต้องเลือกซื้อไข่ที่มีความสะอาดนะครับก็มีความสะอาดนะครับไม่มีบุบไม่มีรอยบุบนะครับของไข่นะครับไม่มีกลิ่นเหม็นนะครับถ้าเราเลือกไข่ไก่นะครับสีผิวไข่ไก่ก็จะมีความขาวนะครับเพราะไข่เป็ดมีความขาวนะมีความขาวนวลนะครับก่อนที่เราจะนําไข่เป็ดมาใช้เราต้องล้างก่อนทุกครั้งนะครับให้สะอาดเพราะว่ามีพวกสิ่งปฏิกูลของเป็ดติดมานะครับเราต้องไปล้างให้สะอาดก่อนนะครับขั้นตอนแรกนะครับตอกไข่เป็ดลงไปในภาชนะอ่างผสมนะครับตอกทีเดียวนะครับให้แตกนะครับอย่าตอกหลายทีนะครับไม่งั้นไข่มันจะแตกได้นะครับแล้วก็แตกแล้วนะครับก็จิกนะครับจิกเข้าไปไข่เป็ดเนี่ยจะมีความแข็งเนาะเปลือกเขาจะมีความแข็งนะครับแล้วก็ค่อยๆจิกลงไปนะครับให้เยื่อไข่เขาแตกออกนะครับแล้วก็ค่อยๆจิกลงไปแล้วก็จิกนะครับแล้วก็เทลงไปนะครับทำไมเราถึงต้องตอกไข่ทีละฟองนะครับถ้าเราตอกไข่ทีละหลายๆฟองนะครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสมมุติว่าเราตอกไข่เป็ดทีละหลายฟองแล้วปรากฏว่ามีไข่ใบนึงเน่าเราต้องเททิ้งทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่ามันเสียแล้วนะครับฉะนั้นเราต้องเช็คไข่ทีละฟองก่อนว่าไข่นั้นมีความเสียหรือเปล่าหรือว่าไข่นั้นมีความเน่าหรือเปล่าถ้าไข่ไม่เน่าเราก็สามารถใช้ได้เลยนะครับเราก็ตอกไข่ทีละฟองเขาก็ตอกไข่แดงขั้นตอนต่อไปนะครับเราต้องแยกไข่ขาวออกมาจากไข่แดงนะครับครูก็จะเตรียมนะครับก็คือกระชอนนะครับแล้วก็ถ้วยสำหรับแยกไข่นะครับและสิ่งที่ขาดไม่ได้ของเราก็คือผ้าขาวบางนะครับทำไมเราต้องใช้ผ้าขาวบางเราต้องเอาผ้าขาวบางนะครับมาทำการรีดไข่แดงนะครับเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตเตรียมเป็นเอาผ้าขาวบางนะครับวางนะครับบนกระชอนนะครับวางไว้นะครับพับครึ่งนะครับพับ1ทบหรือ2ทบก็ได้นะครับเพื่อความสะดวกนะครับในการแยกนะครับเราก็วางไว้นะครับขั้นตอนต่อมานะครับเราก็ใช้มือนะครับด้านข้างที่เองถนัดซ้ายหรือขวานะครับยกไข่ขึ้นมานะครับและทำการนะครับปริ้นเขาเรียกการปริ้นไข่นะครับปริ้นเอาเมือกนะครับที่ติดอยู่กับไข่แดงออกนะครับสับไปสับมานะครับเพื่อให้ไข่ได้ไข่แต่แดงเอาแต่ไข่แดงล้วนเนาะเราจะไม่เอาไข่ขาวผสมนะครับแล้วจากสังเกตได้ว่านะครับมันจะมีตรงที่ไข่เนี่ยมันจะมีคําว่าสะดือไข่อยู่นะครับมันจะเป็นวุ้นขาวๆเนี่ยติดอยู่ตรงไข่นะครับเราต้องเอาเล็บจิกออกนะครับหรือเอามือออกนะครับบิดออกนะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่ทําให้นะครับเกินออกมาแล้วก็จะได้ไข่แดงนะครับของไข่เป็ดล้วนๆนะครับแล้วก็แยกไว้นะครับใส่ตะแกรงนะครับแล้วก็ตอกไปนะครับแล้วก็ตอกไข่เป็ดไปนะครับก็ตอกไปเรื่อยๆนะครับตอกทีละฟองนะครับและสิ่งที่ขาดไม่ได้ของการทําฝอยทองก็คือไข่น้ําค้างไข่น้ําค้างนะครับมันก็จะอยู่ในเปลือกไข่นะครับซึ่งเราก็จะต้องแยกไว้นะครับแยกไว้ใช้เหมือนกันนะครับอาจารย์ก็จะแยกใส่ถ้วยตวงของเหลวนะครับไข่น้ําค้างหน้าตาเป็นยังไงก็จะเป็นไข่ที่อยู่กับเปลือกนะครับซึ่งมีไม่มากนะครับก็จะใส่ไว้นะครับสําหรับใส่ไปในตัวฝอยทองทำไมเราถึงต้องใส่ตัวไข่น้ำค้างลงไปในฝอยทองเพราะไข่น้ำค้างจะเป็นตัวช่วยทำให้ฝอยทองนะครับเป็นเส้นสวยงามนะครับเราก็มาแยกไข่กันต่อ
นะครับอาจารย์ก็จะแยกไปนะครับแยกไปนะครับไข่เป็ดนะครับเป็นไข่ที่มีกลิ่นนะครับกลิ่นคาวมากกว่าไข่ไก่นะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทำเนี่ยเราก็ต้องเนาะตั้งใจนะครับตั้งใจทําแล้วก็อดทนนะครับเพราะว่ากลิ่นมันก็มีความคาวสําหรับบางเด็กนักเรียนบางคนอาจจะโอ๊ยอาจารย์ทำไมกลิ่นมันไม่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นธรรมชาติของสัตว์ปีกนะครับมันก็จะมีความคาวของไข่อยู่นะครับแล้วก็จะตอกไปนะครับ

เราก็ทําอย่างเบามือนะครับถ้าสมมุติว่ากรณีไข่แตกอ่ะอย่างที่เราเห็นไข่แตกเราก็เทลงไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยไข่แตกแล้วอาจารย์มันเป็นอะไรไหมไม่มีปัญหานะครับเพราะเราใช้แต่ไข่แดงเราไม่ได้ซีเรียสเท่าไหร่นะครับเพราะเดี๋ยวเราต้องเอาไปกรองอยู่แล้วนะครับก็จะมีไข่น้ำค้างนะครับอยู่ที่ปลายเปลือกไข่เนาะอาจารย์ก็จะเทลงไปด้วยนะครับสังเกตว่าเปลือกไข่นะครับไข่ที่ใหม่ก็จะมีเมือกเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าก็จะง่ายนะครับต่อการตอกนะครับต่อการทําไข่เป็ดนะครับจะมีสีที่ออกส้มนะครับจะไม่เหมือนกับไข่ไก่นะครับไข่เป็ดจะออกสีส้มแดงนะครับทําไมเราถึงต้องทําไมอาจารย์ต้องเอาไข่ไก่มาด้วยเรามาดูกันนะครับว่าทําไมถึงเราต้องใส่ไข่ไก่ลงไปด้วยนะครับสังเกตได้ว่าไข่เป็ดนะครับตัวพื้นฐานของเขาเนี่ยจะมีสีแดงส้มเวลาเราเอาไปทําทองหยอดหรือฝอยทองหรือทองหยิบนะครับไข่ถ้าเราใส่แต่ไข่เป็ดอย่างเดียวเนี่ยตัวขนมเนี่ยมันจะมีความแข็งตัวเส้นฝอยทองเราเนี่ยจะมีความแข็งนะครับถ้าเราไม่ใส่ไข่ไก่ลงไปที่เราใส่ไข่ไก่ลงไปเนี่ยเพื่อหนึ่งเพื่อเพิ่มความนุ่มนะครับของเส้นฝอยทองที่จะทำออกมานะครับสองเพื่อทำให้สีสันออกมาสวยงามนะครับแต่เราจะใส่ปริมาณของไข่ไก่น้อยกว่าไข่เป็ดนะครับเพราะว่าไข่ไก่นะครับมันจะมีความบางนะครับของเส้นถ้าเราใส่แต่ไข่ไก่อย่างเดียวเนี่ยเส้นฝอยทองที่เราทำออกมาเนี่ยจะบางนะครับและสีจะไม่สวยเท่ากับใส่ไข่เป็ดลงไปด้วยนะครับต่อมาพอไข่เป็ดเราเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาแยกไข่ไก่ต่อนะครับไข่ไก่อาจารย์จะใช้ไข่ไก่นะครับเบอร์หนึ่งนะครับทั้งหมด5ฟองนะครับไข่ไก่เราไม่เอาไข่น้ำค้างนะครับเพราะว่าเราจะใช้ไข่น้ำค้างของไข่เป็ดอย่างเดียวนะครับสังเกตได้ว่าสีของไข่ไก่จะเป็นสีเหลืองนะครับจะไม่ได้ออกสีส้มเหมือนกับไข่เป็ดแต่เราก็จะใส่รวมกันนะครับเพื่อความนุ่มของเส้นฝอยทองของเราที่จะทำออกมานะครับแล้วก็ต่อไข่นะครับก็แยกไข่เหมือนเดิมนะครับไข่แดงไข่ขาวแยกออกจากกันนี่ครับขนมไทยนะครับเป็นสิ่งที่คนไทยคิดค้นขึ้นมานะครับเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยนะครับฉะนั้นเนี่ยเด็กยุคใหม่หรือคนยุคใหม่เนี่ยก็จะไม่ค่อยนิยมรับประทานของไทยกันนะครับเพราะว่าก็จะบอกว่าเป็นขนมที่หากินได้ยากนะครับแล้วก็หรือไม่ก็เป็นขนมที่มันดูไม่ทันสมัยเหมือนกับขนมขบเคี้ยวในปัจจุบันนะครับแต่ความเป็นไทยของเราเนาะเราเป็นคนไทยนะครับเราก็ต้องอนุรักษ์ความเป็นไทยนะครับขนมไทยเราเนี่ยเป็นภูมิปัญญาที่คนไทยในอดีตคิดค้นขึ้นมานะครับเราก็ควรเก็บรักษาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นคนยุคไหนก็ตามนะครับของไทยก็คือของไทยเนาะนะครับอยากจะให้ทุกคนรักษาความเป็นไทยไว้นะครับไม่งั้นถ้าเราไม่รักษาไว้ของพวกนี้ก็เลือนรางหายไปตามกาลเวลานะครับทีนี้พอเราได้ไข่แดงไข่ขาวแล้วทีนี้อาจารย์ก็มาดูว่าไข่น้ำค้างเรามีเนี่ยมันน้อยมากนะครับมันน้อยฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเอานะครับไข่น้ำค้างที่อยู่ในไข่เป็ดเนี่ยเราก็จะช้อนนะครับตรงข้างบนนะครับของไข่เป็ดเนี่ยมันจะมีน้ําที่เป็นน้ําที่เป็นเขาเรียกว่าน้ําที่มันไม่ข้นนะครับจะเป็นใสๆนะครับจะเป็นเส้นนะครับเวลาเราตักออกมาเนาะเราก็จะเอาตรงพื้นน้ํานะครับของไข่เราก็คือจะไม่ได้เอาทั้งหมดเลยนะครับเราจะใส่ลงไปเพื่อให้เส้นฝอยทองนะครับเวลานําไปลูดนะครับและนําไปคนเนี่ยมันจะได้เป็นเส้นนะครับไหลเป็นเส้นใช้ประมาณนี้ก่อนนะครับเราก็จะเทลงไปผสมนะครับกับไข่แดงของเราที่เรามีนะครับต่อไปเราก็จะตีไข่นะครับตีแค่ให้ไข่แตกนะครับไม่ต้องตีให้มันขึ้นฟูนะครับเราตีให้ไข่เป็ดกับไข่ไก่รวมกันเป็นเนื้อเดียวจะสังเกตได้ว่าสีนะครับว่าจะออกเหลืองๆส้มๆนะครับสีสันก็ดูน่ารับประทานนะครับต่อไปเราก็หยิบผ้าขาวบางขึ้นมานะครับตลบผ้าขาวบางขึ้นมานะทีนี้นะครับเราก็ค่อยๆลูดนะครับค่อยๆลูดนะครับสังเกตได้ว่านะครับสีของไข่นะครับจะเป็นสีส้มเราก็จะค่อยๆลูดลงไป
ช้าๆนะครับช้าๆไม่ต้องรีบนะครับพอเราจะลูบลงไปเพื่ออะไรครับเพื่อให้ได้เนื้อของไข่เป็ดนะครับกับไข่ไก่โดยที่ไม่เอาเมือกนะครับที่ติดอยู่กับเปลือกไข่กับเนื้อไข่นะครับเราก็จะบีบค่อยๆบีบนะครับก็ค่อยๆบีบเข้าไปแล้วก็จะบีบลงไปเนาะทุกขั้นตอนนะครับเราก็จะค่อยๆทําอย่างพิถีพิถันนะครับประณีตไม่ต้องรีบร้อนนะครับของขนมไทยอะไรอย่างเงี้ยเราต้องใช้เวลานะครับแต่บางอย่างก็จะไวบางอย่างก็จะช้าแต่เราก็ต้องค่อยๆทํานะครับอย่างตั้งใจนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปล้างนะครับอ่ะต่อมานะครับอ่ะเราก็จะได้ไข่แดงกับไข่ไก่ที่เรารวมไว้แล้วนะครับอ่ะต่อมาเรามารู้จักอุปกรณ์ที่เราจะทําขนมไทยกันนะครับอาจารย์ขออนุญาตเก็บถ้วยก่อนนะครับจะได้ไม่ขวางนะครับอ่ะนะครับต่อมาเรามารู้จักกับอุปกรณ์ในการทําขนมไทยที่ขาดไม่ได้คือ1กระทะทองทําไมเราต้องใช้กระทะทองนักเรียนทุกคนสงสัยกระทะทองนะครับเป็นกระทะที่กระจายความร้อนได้ดีกว่ากระทะจีนหรือกระทะสแตนเลสทั่วไปนะครับถ้ากระทะสแตนเลสทั่วไปเนี่ยเวลาเราเอาไปผ่านความร้อนสูงนะครับกระทะมันจะไหม้ง่ายมันจะเกิดการไหม้นะครับไหม้ง่ายแต่ข้อดีของกระทะทองเนี่ยคุณสมบัติของเขาคือทนความร้อนและกระจายความร้อนได้ดีนะครับถ้าเป็นกระทะชนิดอื่นที่เป็นกระทะจีนหรือเป็นกระทะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเวลาเราเอาไปผ่านความร้อนหรือเราไม่ได้ผ่านอะไรก่อนเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นครับมันจะร้อนแค่ตรงกลางของตัวกระทะก็คือตรงนี้นะครับมันก็จะร้อนแค่ตรงนี้แล้วตรงส่วนอื่นก็จะเป็นยังไงครับก็จะร้อนไม่เท่ากันแต่กระทะทองข้อดีคือเราเปิดตรงไหนตัวตรงอื่นนะครับตรงบริเวณรอบกระทะเนี่ยจะมีความร้อนเสมอกันนะครับครับต่อมานะครับเรามารู้จักกับกล้วยฝอยทองนะครับกล้วยฝอยทองจากที่เราเคยเห็นนะครับก็จะเป็นกล้วยนะครับอันนี้ของอาจารย์ก็จะเป็นกล้วย2รูนะครับทำไมทำเป็นกล้วย2รูนะครับในตามตลาดก็จะมีกล้วยรูเดียวหรือกล้วย2รูนะครับมันจะทําให้สะดวกในการทําฝอยทองนะครับเป็นเส้นได้ง่ายเพราะ2รูมันจะเสร็จไวกว่า1รูแต่ในกรณีนักเรียนที่บ้านไม่มีกล้วยฝอยทองเหมือนครูเนี่ยนักเรียนก็สามารถใช้ใบตองนะครับถุงพลาสติกหรือถุงบีบก็ได้นะครับสําหรับการใส่หยอดฝอยทองเนาะอ่ะขั้นตอนต่อมานะครับอาจารย์ก็จะขอเช็คนะครับว่าฝอยทองเราเนี่ยได้ที่หรือยังนะครับโดยการนํากล้วยฝอยทองเนี่ยตักลงไปนะครับในไข่แดงที่เราเตรียมไว้แล้วเราก็ยกขึ้นดูนะครับมันไหลนะครับไหลเป็นเส้นแสดงว่าใช้ได้นะครับต่อมานะครับเราก็จะตักใส่ไว้ก่อนแล้วก็พักไว้ก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาเตรียมน้ำเชื่อมกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ตั้งกระทะนะครับเปิดไฟนะครับไฟที่เราจะใช้เนี่ยจะใช้ไฟกลางนะครับค่อนข้างอ่อนนะครับไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะครับเปิดไฟตั้งกระทะทองนะครับใส่น้ําเปล่านะครับหรือน้ําดื่มนะครับ 1,000 ml นะครับอาจารย์ตวงไว้แล้วนะครับใส่ลงไปขั้นตอนที่2นะ

ครับน้ำตาลทรายสูตรของเราเนี่ยจะใช้น้ำตาลทราย1กิโลต่อน้ำ1ลิตรนะครับอัตราส่วนง่ายๆก็คือ1ต่อ1นะครับน้ำตาลทรายถ้วยนี้อาจารย์ประมาณ500กรัมนะครับอีกถ้วยหนึ่งก็500กรัมนะครับอาจารย์จะใส่ทีละถ้วยนะครับใส่น้ำตาลทรายลงไปนะครับใส่น้ำตาลทรายลงไปนะครับ1,001ก็คือ1กิโลนะครับน้ำตาลทราย1กิโลนะครับขั้นตอนต่อมาแล้วก็กวนนะครับให้น้ำตาลทรายละลายแล้วก็คนน้ำตาลทรายให้ละลายนะครับคนไปเรื่อยๆนะครับจะสังเกตนะครับน้ำตาลทรายนะครับจะมีความใสนะครับแล้วก็จะคนไปเรื่อยๆก่อนนะครับคนไปให้น้ำตาลทรายละลายนะครับพอน้ำตาลทรายละลายแล้วเนี่ยนักเรียนก็ห้ามคนนะครับเพราะอะไรถ้าเมื่อไหร่น้ำตาลทรายละลายแล้วเนี่ยถ้าเราคนต่อไปเนี่ยสิ่งที่จะตามมาก็คือน้ำตาลทรายเขาจะเรียกว่าการตกทรายการตกทรายจะเป็นยังไงการตกทรายจะเป็นขอบน้ําตาลเนี่ยน้ำตาลทรายมันจะเกิดการแห้งเนาะแล้วมันก็จะเกิดการตกทรายก็คือบริเวณขอบกระทะเนี่ยจะมีเกล็ดน้ําตาลขึ้นมานะครับทีนี้เราก็คนไปก่อนน้ําตาลทรายยังไม่ละลายเนาะนะครับแล้วก็เปิดไฟกลางนะครับเปิดไฟกลางคนให้น้ําตาลทรายละลายนะครับปุ๊บเราก็ใส่ใบเตยที่เราเตรียมไว้ใบเตยที่เราเตรียมไว้ก็ใช้ประมาณ3-4ใบนะครับแล้วมัดเป็นปมนะครับแล้วก็ขยํานะครับขยําทําไมเราต้องขยําขยําเพื่อให้ใบเตยมีกลิ่นที่หอมเวลาเราใส่ลงไปในน้ําเชื่อมเราก็ใส่ใบเตยลงไปนะครับกดลงไปหน่อยนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ตั้งแต่ตอนแรกที่เราเตรียมไว้ก็คือกลิ่นมะลินะครับแต่บางที่ก็จะใช้เป็นน้ําลอยดอกมะลินะแต่อาจารย์ก็จะใช้กลิ่นมะลิเพราะมันหาซื้อได้ง่ายนะครับกลิ่นมะลิเราไม่ต้องใช้เยอะนะครับเราใช้ประมาณ1ส่วน4ช้อนชาก็พอนะครับแค่นิดเดียวนะครับถ้าเราใส่เยอะกลิ่นมันจะเหม็นนะครับเราใส่แค่ให้มันมีความหอมของมะลินะครับเพื่ออะไรเพื่อดับกลิ่นคาวของไข่ไก่นั่นเองนะครับแล้วก็จะบีบลงไปนะครับ1ส่วน4ช้อนชานะครับ1หยดนะครับ1ช้อนนะครับแค่นี้นะครับคนนะครับให้น้ําตาลละลายอีก1รอบตอนนี้นะครับอาจารย์ใส่กลิ่นมะลิเข้าไปเนี่ยตอนแรกไม่มีกลิ่นนะครับของน้ําตาลตอนนี้เริ่มมาแล้วกลิ่นของน้ําตาลไอ้กลิ่นของมะลิเริ่มมาแล้วกลิ่นของกลิ่นมะลิเริ่มมานะครับแล้วก็จะมีกลิ่นหอมของใบเตยด้วยนะครับทีนี้แล้วก็คนไปสักพักหนึ่งนะครับต่อไปเราก็รอให้น้ําเดือดนะครับตั้งน้ําให้เดือดนะครับทีนี้เราก็จะต้มน้ําให้เดือดนะครับเราก็จะใช้กระชอนนะครับในการตักพวกเศษของฝอยทองพวกเศษของใบเตยออกนะครับตอนน้ําเดือดเนาะเราจะสังเกตจากน้ําเดือดได้ยังไงนะครับก็จะเริ่มมีฟองขึ้นนะครับในตัวกระทะก็จะเริ่มมีฟองขึ้นนะครับนักเรียนก็ต้องใจเย็นก่อนเนาะนะครับมันก็จะค่อยๆเดือดนะครับก็จะต้องใช้เวลาในระยะเวลาหนึ่งนะครับไม่นานมากแล้วก็เตรียมถ้วยมานะครับสำหรับใส่พวกเศษนะครับพวกเศษพวกของที่เราไม่ใช้นะครับพอน้ำตาลละลายแล้วทีนี้เราขอเร่งไฟนะอาจารย์ขอเร่งไฟให้เป็นไฟแรงขึ้นนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับแต่พอน้ำเดือดปุ๊บเดี๋ยวอาจารย์จะเบาไฟลงนะครับให้มันเกิดเขาเรียกว่าการทำฝอยทองเนี่ยเราจะต้องการทำให้เกิดน้ำพุตรงกลางของตัวกระทะทองมันจะเป็นน้ำพุแบบไหนเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับตอนนี้ก็น้ำก็กำลังเดือดนะครับแต่ก็ยังไม่ร้อนเท่ากับที่เราจะสามารถทำฝอยทองได้นะครับอาจารย์ก็จะไม่คนเนาะอาจารย์ก็จะให้เขาเดือดเดือดด้วยตัวของเขาเองนะครับพอน้ำเชื่อมนะครับน้ำเชื่อมที่ทำขนมไทยเนี่ยนะครับทำฝอยทองเนี่ยจะเป็นเบสของขนมไทยเนี่ยที่เราจะได้ยินกันบ่อยๆก็คือฝอยทองทองหยิบทองหยอดเบสแรกของการทำขนมไทยเนี่ยก็คือน้ำเชื่อมทองน้ำเชื่อมฝอยทองทำไมถึงต้องเป็นน้ำเชื่อมฝอยทองน้ำเชื่อมฝอยทองเขาเรียกว่าน้ำเชื่อมอ่อนน้ำเชื่อมอ่อนคือน้ำเชื่อมที่ยังไม่ผ่านการเคี่ยว
หรือไม่ผ่านการโดนไข่จะทำให้น้ำเชื่อมเนี่ยมีความใสนะครับมีความใสและน้ำเชื่อมจะแตกตัวเป็นฟองจะไม่จับตัวเป็นก้อนนะครับสังเกตอันนี้น้ำเดือดแล้วนะครับสังเกตได้ว่าในน้ำเชื่อมเนี่ยเรายังไม่ได้ใส่ไข่ลงไปเลยนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะเป็นเนี่ยครับเป็นการเดือดอยู่ตรงกลางน้ำเริ่มเดือดแล้วอาจารย์ก็จะขอเบาไฟลงนะครับน้ำก็จะเริ่มเดือดนะครับทีนี้เราจะเบาไฟลงให้เกิดน้ำพุตรงกลางระหว่างกระทะนะครับน้ำเชื่อมฝอยทองเนี่ยจะเป็นน้ำเชื่อมอ่อนแต่พอเราจะทำทองหยิบเราจะต้องใช้น้ำเชื่อมที่น้ำเชื่อมที่เข้มข้นขึ้นก็คือน้ำเชื่อมที่2ต่อจากฝอยทองส่วนทองหยอดนะครับนักเรียนอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงนะครับเราก็จะใช้น้ำเชื่อมที่3ก็คือน้ำเชื่อมเข้มข้นน้ำเชื่อมเข้มข้นยังไงก็คือจะเกิดการเหนียวนะครับมันจะเป็นการหนืดนะครับอันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างให้ดูนะครับน้ำเชื่อมฝอยทองเนาะก็จะเป็นใสๆนะครับจะหยดเป็นเขาเรียกอะไรเป็นหยดน้ำนะครับจะไม่มีการข้นจนเป็นเส้นนะครับก็จะหยดเป็นสายนะครับแต่ถ้าน้ำเชื่อมทองหยอดมันจะเป็นเส้นตรงเลยนะครับมันจะหยดเป็นเส้นตรงครับต่อมาน้ำเชื่อมเราได้ที่แล้วนักเรียนสังเกตว่ามันเดือดแล้วนะครับเห็นไหมเห็นมีน้ำพุขึ้นตรงกลางกระทะแล้วใช่ไหมครับทีนี้เราจะตักใบเตยออกนะครับอาจารย์ก็จะตักใบเตยออกนะครับแล้วก็เอาแยกออกไว้นะครับขั้นตอนต่อมาอาจารย์จะต้องเบาไฟลงนะครับให้เป็นไฟกลางนะครับค่อนข้างอ่อนนะครับเราจะเห็นได้ว่าน้ําเชื่อมเราเดือดแล้วตรงกลางเป็นเหมือนน้ําพุนะครับทีนี้อาจารย์ก็จะเอาไข่นะครับลงไปวนเนาะโดยการนะครับเทไข่ลงไปในกลวยนะครับแล้วเราก็หยอดนะครับหยอดนะครับหยอดลงไปตรงไหนครับตรงกลางน้ําพุนะครับวนลงไปรอบแรกน้ำเชื่อมมันจะไม่จับตัวเป็นก้อนอาจารย์ก็จะหยดไปก่อนสัก 2-3 หยดนะครับแล้วก็เอาออกนะครับน้ำเชื่อมเห็นไหมมันพอน้ำเชื่อมตอนแรกมันยังไม่มีไข่เนี่ยเส้นมันก็จะไม่จับตัวเป็นก้อนนะครับเราก็เห็นว่ามันก็ไม่จับตัวเป็นก้อนมันก็จะเป็นไข่เป็นยังไงครับมันก็จะเป็นแบบเส้นๆแตกๆออกจากกันนะครับก็ยังไม่ได้นะครับทีนี้พอเราใส่ไข่ลงไปแล้วเนี่ยในน้ำเชื่อมเนี่ยมันมีส่วนผสมของไข่แล้วหลังจากนี้นะครับเราก็จะมาดูกันว่าฝอยทองที่ถูกต้องหน้าตาเป็นยังไงนะครับมานี่ครับเราก็ยกขึ้นมานะครับกล้วยนะครับจับนะครับแล้วยกขึ้นมานะครับวนนะครับวนยกสูงยกต่ำนะครับขึ้นอยู่กับความที่เราต้องการเส้นใหญ่ก็ยกสูงนะครับต้องการเส้นเล็กก็ยกต่ำนะครับวนนะครับประมาณกี่รอบ10 20 30รอบนะครับขึ้นอยู่กับความต้องการของเราว่าต้องการเส้นเล็กหรือเส้นใหญ่นะครับต้องการแพ้มากหรือแพ้น้อยนะครับก็วนตรงกลางนะครับอาจารย์ก็วนประมาณสัก20 30รอบนะครับแล้วทีนี้พอเสร็จแล้วเราก็ปิดรูนะครับขั้นตอนต่อมานะครับอาจารย์ก็จะใช้อุปกรณ์ที่สำคัญก็คือตะเกียบนะครับใช้ตะเกียบ1คู่นะครับใช้ตะเกียบเพื่ออะไรใช้ตะเกียบเพื่อจัดนะครับจัดทรงเรามาดูนะในกระทะนะครับตอนนี้ฝอยทองเราได้ที่แล้วนะครับแล้วก็จะจิบขึ้นมานะครับจะใช้ใช้ตะเกียบ1ข้างนะครับสำหรับการอะไรครับจุ่มล้างนะครับล้างน้ำเชื่อมเห็นไหมนักเรียนตอนนี้เป็นยังไงครับฝอยทองเราเป็นแพรแล้วสวยแล้วนะครับแล้วก็จุ่มล้างน้ำเชื่อมเพื่ออะไรครับเพื่อล้างฟองออกนะครับทีนี้เราก็จะทำยังไงต่อเราก็จะใช้ตะเกียบอีกหนึ่งด้ามเนี่ยนะครับในการจัดทรงนะครับเพื่อพักนะครับเราเห็นแล้วฝอยทองเราได้แล้วนะครับทีนี้เราทำยังไงต่อนำมาพักไว้บนตะแกรงนะครับเพื่อเสด็จน้ำเชื่อมนะครับแล้วก็จะพักไว้แล้วก็พับทบนะครับเพื่อเสด็จน้ำเชื่อมสังเกตได้ว่าสีเป็นยังไงครับสีเหลืองนะครับทองนะครับสีออกส้มนะครับทีนี้เราก็จะเบาไฟลงอีกนิดนึงนะครับไฟอาจารย์ไฟแรงไปเบาไฟนะครับเราก็จะหยอดต่อนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับ30ถึง40รอบนะครับแล้วแต่เราก็วนตรงกลางนะครับตรงที่มีน้ำเดือดวนเลยนะครับวนลงไปเราก็จะวนนะครับวนไปเรื่อยๆนะครับนะครับเราก็เหมือนเดิมนะครับใช้ขั้นตอนเดิมใช้ตะเกียบนะครับในการ
รวมนะครับรวมเส้นรวมแพรรวมให้เป็นแพรนะครับ

ควักนะครับกวาดไปกวาดน้ำเชื่อมนะครับกวาดตัวฝอยทองในน้ำเชื่อมให้เป็นสายนะครับนักเรียนก็จะเห็นว่าเป็นเส้นแพรสวยงามก็ใช้ตะเกียบอีกหนึ่งด้ามนะครับพับจบนะครับตั้งทบแล้วก็พับเข้านะครับก็จะเป็น1

แล้วก็จะวนไปนะครับวนไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับวนไปเรื่อยๆถ้านักเรียนอยากได้แพรใหญ่หน่อยก็วนนานขึ้นนะครับแล้วก็จะวนตรงกลางน้ําพุที่มันเดือดๆนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่วนตรงที่เป็นน้ำตะเกียบในการอ้างน้ําเชื่อมนะครับล้างน้ําเชื่อมกับตัวฝอยทองสีที่เราเห็นก็จะได้เป็นแพรแล้วก็เอามาวางไว้นะครับแล้วก็ทําเป็นแพรเพื่อเสด็จน้ําเชื่อมนะครับขั้นตอนนี้ต่อมาเนี่ยมันจะมีเศษของไข่อยู่แล้วก็ตักออกนะครับเพื่อความสวยงามนะครับในการทําแพรต่อไปนะครับแล้วก็ตักเนาะแล้วเราก็มาวนต่อนะครับก็หยอดไปนะครับไม่ต้องวนเร็วมากนะครับวนไปเรื่อยๆนะครับตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาก็ได้นะครับตามที่เราถนัดนะครับก็วนไปนะครับให้มันเกิดเส้นตรงกลางนะครับฝอยทองเนี่ยถ้าเราทําบ่อยๆนะครับมันก็จะเกิดการชํานาญนะครับเวลาเราทําไปมันก็จะชํานาญการนะครับเส้นก็จะสวยงามความหมายของฝอยทองนะครับถ้าใช้ในงานแต่งเนี่ยก็จะมีความหมายว่าเป็นความรักที่ยืนยาวนะครับตามเส้นฝอยทองเนาะแต่ว่าความงานแต่งก็จะไม่ค่อยนิยมทําฝอยทองในงานแต่งส่วนใหญ่ก็จะซื้อนะครับถ้าเราทําเองเนี่ยงานแต่งเจ้าภาพก็จะกลัวว่าอะไรกลัวว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวทําไม่เป็นเนี่ยแล้วพอดีว่าหยอดเส้นฝอยทองลงไปเนี่ยเส้นฝอยทองมันเกิดอะไรขึ้นครับมันไม่ต่อเนื่องเส้นขาดมันจากที่ขนมเป็นชื่อมงคลก็จะกลายเป็นชื่อไม่มงคลทันทีเพราะมันจะมีความหมายว่าถ้าใครทําฝอยทองแล้วไม่เป็นเส้นไม่เป็นแพรความรักก็จะขาดสะบั้นระหว่างการคบกันเขาก็เลยจะไม่นิยมทําในงานแต่งเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็จะทําในงานบุญงานบวชนะครับทีนี้ก็จะเป็นแพรใหญ่หน่อยนะครับอาจารย์ก็วนน้ำหน่อยเนาะก็จะเป็นแพรใหญ่นะครับก็จะมีความฉ่ําของน้ําเชื่อมนะครับแล้วเราก็เอามาพักไว้นะครับนี่ก็เป็นฝอยทองนะครับที่เราทํากันเสร็จแล้วนะครับเป็นแพรเรียบร้อยแล้วต่อไปนะครับอาจารย์ก็จะวางใส่จานเนาะนะครับถาดนะครับอาจารย์ก็จะมีทั้งถาดที่เป็นจานใส่แต่งจานแก้วทั่วไปนะครับหรือเราจะพับเป็นใบตองก็ได้นะครับใช้ใบตองรองกับถาดนะครับถาดจะเป็นการเย็บนะครับเป็นถาดเย็บเล็บเย็บแบบเล็บคุดนะครับหรือว่าเป็นลายต่างๆได้นะครับตามที่ทุกคนถนัดนะครับหรือมีเวลานะครับต่อไปก็นําฝอยทองนะครับที่เราทําเป็นแพรแล้วและเสด็จน้ําแห้งน้ําเชื่อมแห้งแล้วเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าจะเป็นชิ้นเลยนะครับจะมีความแห้งแล้วก็เอามาเรียงนะครับเอามาจัดใส่จานนะครับจัดใส่จานเราสามารถทานกับอะไรได้บ้างฝอยทองนะครับเราก็สามารถเอาไปทําใส่เป็นไส้ขนมต่างๆได้นะครับหรือนํามาทานเลยก็ได้นะครับแต่สมัยนี้ก็จะนิยมใส่ในพวกแต่งหน้าเค้กนะครับแต่งกับพวกใส่ในไส้ขนมปังนะครับหรือใส่กับพวกขนมต่างๆได้นะครับก็จะมีความสวยงามนะครับก็จะเอามาเรียงนะครับเรียงบนถาดใบตองนะครับสังเกตว่าเป็นเส้นแพรสวยงามนะครับสีนะครับก็จะมีสีออกนะครับเป็นสีออกส้มนะครับเหลืองส้มเนาะเป็นสีทองนะครับเป็นสีพวกนี้ได้จากอะไรครับได้จากไข่เป็ดกับไข่ไก่ที่เราเอามารวมกันถ้าเราใส่แต่ไข่เป็ดอย่างเดียวมันจะออกสีส้มนะครับจะทําให้ดูไม่น่ารับประทานเท่าไหร่แต่บางคนอาจจะชอบสีส้มนะครับแต่อย่างอาจารย์ใส่ไข่ไก่ไปด้วยเนี่ยทำให้เส้นมันดูมีความนุ่มนะครับดูไม่แข็งกระด้างเกินไปนะครับทําให้มันมีมิตินะครับในการรับประทานนะครับขนมไทยนะครับตระกูลทองนะครับทําไม่ยากนะครับจากบางคนอาจจะคิดว่าขนมไทยเนี่ยทำยากมากเลยอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่ที่จริงมันง่ายนิดเดียวนะครับถ้าเราศึกษานะครับไปนะครับไม่มีอะไรยากเกินความสามารถครับก็สําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับฝอยทองของเรานะครับเห็นไหมครับว่ามันไม่ได้ยากเหมือนที่อาจารย์บอกเลยนะครับแค่นักเรียนมีอุปกรณ์หรือไม่มีอุปกรณ์นะครับแต่เราก็มีความตั้งใจที่จะทํานะครับก็จะออกมาสําเร็จหน้าตาดีแบบนี้นะครับอาจารย์ก็อยากจะบอกว่าอยากให้นักเรียน

นะครับติดตามอาจารย์ต่อนะครับใน EP ต่อไปนะครับเราก็จะมาดีเรามาจะมาดูกันว่า EP ต่อไปเนี่ยอาจารย์จะนำอาหารหรือขนมไทยชนิดใดนะครับนำมาสอนนักเรียนอีกนะครับแล้วพบกัน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ในขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเปลี่ยนถ่ายให้พร้อมนะครับนะสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับก็คือ1น้ำมันเครื่องนะครับ2ไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับ3กลวยเติมน้ำมันนะครับ4ถุงมือนะครับ5ผ้าสำหรับทำความสะอาด6ประแจที่จะใช้ถอดน็อตถ่ายน้ำมันเครื่อง7ผ้าคลุมรถ8เครื่องมือในการถอดกรอง9ถาดรองน้ำมันเครื่องต่อไปเราจะเข้าไปสู่ขั้นตอนในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับสำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเมื่อนำรถยนต์เข้ามาที่บริเวณหอยยกรถเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำการคุมผ้านะครับคุมผ้าอันแรกก็คือคุมที่เบาะคนขับก่อน

เสร็จเรียบร้อยคุมที่พวงมาลัยครับหลังจากที่เราคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็พวงมาลัยแล้วนะเราก็ทำการเปิดฝากระโปรงขึ้นนะครับและคุมผ้าที่บริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ทางด้านหน้ารถครับต่อไปก็จะเป็นการตรวจวัดระดับน้ำมันหล่อลื่นนะที่มีอยู่แล้วนะครับทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์เพื่อที่จะตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมครับดึงออกมาแล้วก็วัดน้ำมันหล่อลื่นดูตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมนะครับ F หมายถึงตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่ปกตินะครับ L นะหมายถึงน้ำมันหล่อลื่นที่ต่ำกว่าปกตินะครับหลังจากตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์แล้วนะครับให้เราทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันเครื่องออกหาที่วางครับเปิดฝาเติมน้ำมันเครื่องออกและทำการยกรถขึ้นยกรถขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจเช็คที่บริเวณน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์ว่ามีการรั่วซึมหรือไม่ถ้าไม่มีการรั่วซึมให้ทำการคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกหลังจากคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกแล้วให้ทำการดึงที่รองน้ำมันเครื่องเข้ามาเพื่อที่จะรองน้ำมันเครื่องปรับฐานรองให้สูงขึ้นเพื่อที่จะรองรับน้ำมันเครื่องตัวนี้เป็นตำแหน่งกรองน้ำมันเครื่องจะทำการถอดกรองน้ำมันเครื่องออกต้องเลือกขนาดของบล็อกที่จะใช้ทำการถอดให้ถูกต้องพร้อมกับตัวขันปรับตำแหน่งในการขันให้ถูกต้อง L คือขันไปทางด้านซ้าย R ตัว R คือตำแหน่งที่จะขันไปทางด้านขวาขณะนี้เราจะทำการขันออกให้ปรับไปที่ตำแหน่งตัว L ทำการถอดกองน้ำมันเครื่องโดยใส่ที่ถอดกองเข้าไปที่กองน้ำมันเครื่องแล้วหมุนไปตามตำแหน่งให้นำเอาเครื่องมือออกจากกองและใช้มือขันกรองน้ำมันเครื่องจนหลุดออก

การปิดน็อตอ่างน้ำมันเครื่องจะต้องทำความสะอาดน็อตก่อนและทำความสะอาดที่หน้าแปนที่อ่างน้ำมันเครื่องแล้วทำการประกอบน็อตเข้ากับอ่างเครื่องขันด้วยมือให้แนบสนิทและขันด้วยประแจให้แน่นนำกองน้ำมันเครื่องใหม่นะครับตรวจเช็คกองน้ำมันเครื่องใหม่นะสังเกตกองน้ำมันเครื่องใหม่นะที่โอลิงด้านบนของกองน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องทาน้ำมันหล่อลื่นนะบริเวณรอบๆโอลิงก่อนที่จะทำการประกอบเข้ากับเครื่องยนต์ใช้น้ำมันเครื่องที่เราจะทำการเติมนะทาที่โอลิงด้านบนรอบๆทำความสะอาดหน้าแปนของตัวเครื่องยนต์และนำกองน้ำมันเครื่องประกอบหมุนด้วยมือให้แนบสนิทและแน่นใช้ตัวขันกองน้ำมันเครื่องขันอีกครั้งหนึ่งปรับไปที่ตำแหน่ง R และทำการขันกรองน้ำมันเครื่องโดยขันกำหนดประมาณเศษ1ส่วน4รอบนำฮ้อยลงมาเพื่อที่จะทำการเติมน้ำมันเครื่องเมื่อเอารถลงมาแล้วนะครับให้ทำการเติมน้ำมันเครื่องโดยการนำกลวยมาใส่ในช่องเติมน้ำมันเครื่องและนำน้ำมันเครื่องเติมเข้าไปในเครื่องยนต์ข้อควรระวังในการเติมน้ำมันเครื่องเข้ากับเครื่องยนต์นะครับอย่าให้น้ำมันหกออกมาจากตัวเครื่องยนต์ในขณะที่เราเติมอยู่ในการเติมน้ำมันเครื่องถ้าเรารู้ความจุของเครื่องยนต์ว่าน้ำมันที่เข้าไปอยู่ในน้ำมันเครื่องเนี่ยใช้กี่ลิตรก็ให้เราเติมตามความจุของเครื่องยนต์นั้นแต่ถ้าเราไม่รู้นะครับให้เติมไปแล้วทำการวัดระดับน้ำมันโดยใช้เหล็กวัดให้ดูว่าระดับน้ำมันขึ้นมาถึงบริเวณตัว F แล้วหรือยังถ้ายังให้เติมลงไปอีกทำการสตาร์ทเครื่องยนต์หลังจากเติมน้ำมันเครื่องสังเกตที่แผงหน้าปัดของห้องโดยสารไฟทุกดวงจะต้องดับหมดโดยเฉพาะไฟที่วัดแรงดันน้ำมันเครื่องในขณะที่ติดเครื่องยนต์เราสามารถตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องที่เติมเข้าไปแล้วจากตำแหน่งกองน้ำมันเครื่องก็น็อตถ่ายน้ำมันเครื่องได้ถ้าเกิดว่ามีการรั่วซึมจะหยดลงที่พื้นถ้าไม่มีการรั่วซึมทำการดับเครื่องยนต์รอประมาณ1นาทีเพื่อที่จะให้น้ำมัน
เครื่องที่ขึ้นมาหล่อลื่นบริเวณชิ้นส่วนเครื่องยนต์เนี่ยลงไปที่อ่างน้ำมันเครื่องหลังจากดับเครื่องยนต์ประมาณ1นาทีให้ตรวจวัดดูระดับน้ำมันเครื่องอีก1ครั้งให้อยู่ในตำแหน่ง F ถ้าระดับน้ำมันเครื่องอยู่ในตำแหน่ง F ถือว่าระดับน้ำมันเป็นปกติแต่ถ้าต่ำกว่าตำแหน่ง F ให้ทำการเติมให้เต็ม

สำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ3ผ้าเช็ดทำความสะอาด4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

หลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี

วันอนันทมหิดลตรงกับวันที่9มิถุนายนของทุกปีถือเป็นอีกวันสำคัญของไทยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัทธมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ผู้ทรงให้กำเนิดวงการแพทยศาสตร์ซึ่งได้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่ยิ่งต่อวงการแพทย์และการศึกษาทรงมีพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนด้วยทรงตระหนักว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศวันอนันทมหิดลยังเป็นวันที่ใช้ยกย่องบุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อดูแลสุขภาพชีวิตของประชาชนด้วยความเมตตาความรับผิดชอบและจิตวิญญาณแห่งการให้จึงเป็นอีกหนึ่งวันที่เตือนให้เราทุกคนเห็นความสำคัญของสุขภาพการดูแลตนเองครอบครัวสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันอังคารที่9มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้นะคะประเทศไทยก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งอยู่ค่ะจะเป็นพื้นที่ไหนบ้างเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพัดผ่านประเทศเมียนมาเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะและในส่วนของพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้นะคะบริเวณภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตราดบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารบริเวณภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันนะคะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตราดบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความ

0: ือหุ่นยนต์ที่นายอยากได
1: ้คุณลุงครับบนชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
2: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
0: เป็นแรงบันดาลใจยังไงล่ะคะ
2: ที่จริงเรื่องมันก็ตั้งแต่20กว่าปีก่อนตอนนั้นลุงเพิ่งเปิดร้านใหม
3: ่ๆพุทธศักราช2544
2: พวกหนังสือกีฬาก็จะอยู่ชั้นนี้แหละครับ
4: ขอโทษด้วยผมไม่อยากได้แล้ว
2: อ้าวทำไมล่ะครับ
4: จานเยอะแค่ไหนจะซ้อมเยอะแค่ไหนมันก็ไม่ทำให้ผมเก่งขึ้นหรอก
2: อย่าเพิ่งหมดกำลังใจสิครับ
4: จริงๆผมควรจะเลิกว่ายน้ำแล้วไปทำอย่างอื่นได้แล้ว
2: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกที่พูดถึงความพยายามผมอ่านจบแล้วคิดว่าน่าจะเหมาะกับคุณนะครับไม่นานลุงก็เห็นเขาคนนั้นในทีวีเขาได้ไปแข่งว่ายน้ำในฐานะตัวแทนทีมชาติอีกครั้งหนึ่งก็เคยมีเจ้าของกิจการที่ธุรกิจของเขาขาดทุนมาเป็นปีแต่ก็ไม่ยอมปลดพนักงาน
5: ไม่พวกเขาจะลำบากกว่าผมหลายเท่า
2: ผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับคุณเป็นผู้นำที่ดีเหมือนตัวละครในเรื่องติโตที่ในหลวงทรงแปลเป็นเรื่องของผู้นำคนหนึ่งที่พยายามพาประเทศฝ่าวิกฤตผมเชื่อว่าถ้าคุณมีความมุ่งมั่นและความพยายามเหมือนติโตน่าจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับแล้วก็สาวออฟฟิศคนหนึ่งที่เธอรู้สึกว่าเธอทุ่มเทให้กับบริษัทอย่างมากแต่เจ้านายไม่เคยเห็นคุณค่าจนเธออยากลาออกลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับเล่มนี้ในหลวงท่านแปลเป็นเรื่องของหน่วยสืบราชการลับที่พยายามช่วยให้บ้านเมืองรอดพ้นสงครามอยู่หลายปีโดยไม่มีใครรู้เพราะเขาเชื่อว่าการทำดีไม่จำเป็นที่ผลต้องเกิดกับตนเองแต่ควรให้เกิดกับบ้านเมือง
0: คุณลุงมีการ์ตูนไหมครับปิดเทอมแล้วแม่บอกว่าให้อ่านการ์ตูนได้ครับ
2: งั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยเล่มนี้ในหลวงแต่งนะจะได้เห็นว่าคุณทองแดงนั้นมีความซื่อสัตย์ฉลาดและกตัญญูมากๆเลยละ
6: ว้าว
0: โห้ยเฮ้ยดูดิคุณทองแดง
1: โหผมขอทั้ง4เล่มเลยได้ไหมครับปู่
7: ที่จริงของปู่ก็มีครบนะแต่อยู่ที่เพชรบุรีโน่นนะถ้าอย่างนั้นปู่ซื้อให้แม่เป็นของขวัญละกัน
1: เย้
2: เป็นของขวัญที่ดีมากเลยนะครับเพราะหนังสือของในหลวงรัชกาลที่9ทั้งสนุกและมีข้อคิดทุกเล่มท่านทรงแตกฉานเรื่องภาษามากเลยล่ะครับ
8: แล้วพระองค์ท่านก็ใช้พระปรีชาสามารถทางภาษา
7: สอนให้คนมีหลักการในการดำเนินชีวิตทั้งเรื่องความพยายามการทำดีโดยไม่หวังผลความมุ่งมั่นที่จะผ่านพ้นวิกฤตและความซื่อสัตย์กตัญญู
2: และท่านก็ทรงต้องการให้เข้าถึงทุกคนด้วยนะแม้แต่ผู้มีปัญหาทางการมองเห็นก็มีพระมหาชนกฉบับอักษรเบรลด้วย
0: โหดีมากๆเลยค่ะ
2: อ้าวนี่ได้แล้ว4เล่ม
1: โห
9: วันนี้ได้รู้ว่าหนังสือที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงแต่งและแปลทั้งนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตพระมหาชนกและเรื่องทองแดงทุกเล่มมีคำสอนและสร้างแรงบันดาลใจช่วยให้คนไทยมีหลักการในการดำเนินชีวิต

0: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระอัจฉริยภาพทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะมีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะ
1: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายหรอครับ

สวัสดีค่ะพบกับครูกวางครูกมลชนกเกรียงไกรครูประจําสาขาวิชาช่างก่อสร้างวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับอุบัติเหตุในงานก่อสร้างอุบัติเหตุในงานก่อสร้างเนี่ยจะพบเห็นได้บ่อยเลยในหน้าหนังสือพิมพ์หน้าข่าวทุกวันนี้ค่ะครูก็เลยจะขอมาให้ความรู้เกี่ยวกับอุบัติเหตุในงานก่อสร้างว่ามันมักจะเกิดเหตุอะไรบ้างในงานก่อสร้างเกิดจากสาเหตุอะไรมีวิธีการป้องกันยังไงนะคะแต่ก่อนอื่นเลยที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับอุบัติเหตุในงานก่อสร้างเนี่ยเราจะต้องรู้ก่อนว่างานก่อสร้างเนี่ยมันคืออะไรงานก่อสร้างหรือว่า construction เนี่ยมันคือการประกอบเกี่ยวกับการก่อสร้างทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นอาคารพักอาศัยยกตัวอย่างเช่นอาคารบ้านเรือนอาคารพาณิชย์อพาร์ตเมนต์ห้องเช่าหรือจะรวมไปถึงคอนโดมิเนียมที่มีขนาดใหญ่ก็เรียกว่าอาคารพักอาศัยหรือส่วนที่ไม่เป็นอาคารพักอาศัยก็นับเป็นการก่อสร้างเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นพวกสาธารณูปโภคต่างๆเขื่อนสะพานถนนเนี่ยค่ะก็นับเป็นอาคารสิ่งก่อสร้างที่ไม่ใช่อาคารพักอาศัยเหมือนกันนอกจากนี้นอกจากอาคารพักอาศัยอาคารที่ไม่ใช่พักอาศัยแล้วยังรวมไปถึงงานรื้อถอนงานต่อเติมต่างๆก็นับเป็นงานก่อสร้างด้วยค่ะส่วนอุบัติเหตุหมายถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่เราไม่ได้ตั้งใจให้เกิดขึ้นไม่รู้ว่ามันจะเกิดตอนไหนเนี่ยคืออุบัติเหตุแต่มันมีสาเหตุแล้วก็มีผลกระทบที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อทั้งทรัพย์สิน

ต่อทั้งร่างกายความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรบ้างไม่รู้ว่าจะเกิดน้อยเกิดมากอาจจะสูญเสียต่อร่างกายอาจจะแค่บาดเจ็บเล็กน้อยหรือว่าบาดเจ็บมากถึงขั้นทุพพลภาพพิการสูญเสียอวัยวะหรือจะสูญเสียชีวิตไปเลยก็ได้อันนี้ก็คืออุบัติเหตุนะคะองค์ประกอบของการเกิดอุบัติเหตุในงานก่อสร้างเนี่ยครูสรุปว่ามันมีประมาณ3องค์ประกอบด้วยกันก็คือองค์ประกอบแรกคือตัวบุคคลองค์ประกอบที่2คือสภาพแวดล้อมองค์ประกอบที่3คือลักษณะงานสำหรับตัวบุคคลนะคะอาจจะเกิดจากความประมาทเราทำงานมาเป็นเวลานานใช่ไหมคะเราก็มีความชำนาญมีความเชี่ยวชาญเนาะจนบางทีเนี่ยผู้ปฏิบัติงานเนี่ยเขาเกิดความประมาทเกิดความชินชาไปแล้วทำให้เขาไม่ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยงานเช่นทำงานหน้างานเนี้ยมาทุกวันปีนขึ้นไปอยู่บนนั่งร้านทุกวันจนบางทีเนี่ยเขาไม่เห็นความสำคัญแล้วว่าจะต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลก็ทำให้พลาดพลั้งตกลงมาได้รับบาดเจ็บได้อย่างเงี้ยค่ะก็นับเป็นความประมาทหรือบางทีเราจบไปใหม่ๆใช่ไหมยังมีความคึกขนองอยู่เล่นกับเพื่อนที่หน้างานผลักกันอยู่ชั้น2ชั้น3ชั้น30ผลักกันที่หน้างานผลักพลั้งมือหน่อยผลักแรงหน่อยเพื่อนเซตกอาคารไปอย่างเงี้ยค่ะก็นับเป็นความประมาทหรือว่าเกิดจากการละเลยไม่เอาใจใส่ไม่ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยเนาะเราละเลยเราเคยใส่หมวกใส่รองเท้าเซฟตี้วันนี้เราไม่สนใจละปล่อยมันเราใส่รองเท้าแตะเกิดเหยียบตะปูเกิดเตะเหล็กก็นับเป็นอุบัติเหตุในงานก่อสร้างได้ถ้ามันเกิดเล็กๆมันก็ไม่เกิดความสูญเสียใช่ไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่เราประมาทมากประมาทกับเรื่องใหญ่ๆเรื่องสำคัญเนี่ยมันก็จะเกิดความเสียหายไม่ใช่แค่กับตัวเองอาจจะทำให้เพื่อนๆหรือว่าผู้ที่ปฏิบัติงานร่วมกับเราเนี่ยบาดเจ็บด้วยอย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะต่อไปเป็นสภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมก็คือปัจจัยหรือว่าสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่มันอยู่รอบไซต์งานก่อสร้างของเราเนี่ยมันส่งผลต่อการทำงานของเราทำให้อาจจะเกิดอุบัติเหตุยกตัวอย่างเช่นเราทำงานมีแดดจัดเลยมีแดดจัดแดดร้อนทำให้เราเกิดการหน้ามืดวิงเวียนเป็นลมเป็นลมหัวฟาดพื้นอาจจะได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะหัวฟาดพื้นหรือว่าถ้าเป็นลมที่ชั้นสูงๆก็อาจจะอันตรายถึงขั้นตกจากอาคารอันนี้ก็เป็นจากสภาพแวดล้อมอาจจะเป็นฝนตกสมมุติวันนี้ฝนตกเรายังทำงานอยู่ฝนตกก็ต้องมีลมแรงใช่ไหมคะลมอาจจะพัดแรงทำให้สิ่งก่อสร้างล้มหรือวัสดุก่อสร้างที่กองอยู่แบบปลิวตกไปอยู่ตกไปในที่ที่มันไม่ควรตกแล้วตกไปอาคารข้างเคียงตกไปโดนคนที่สัญจรอยู่บริเวณนั้นก็นับเป็นอุบัติเหตุจากสภาพแวดล้อมหรือว่าที่เราพบบ่อยเลยในงานก่อสร้างเนี่ยเราทำงานเนี่ยเราต้องทำโอทีใช่ไหมคะเราอาจจะผูกเหล็กเสร็จ5โมงเย็นแล้วหรือว่าเทคอนกรีต5โมงเย็นต้องต่อเนื่องไปจนถึง6โมง1ทุ่ม2ทุ่มหรือว่ามืดจนดึกอย่างเงี้ยเราทำงานในหน้างานที่มืดแสงสว่างไม่พอคนงานทำล่วงเวลาทำโอทีก็อาจจะทำให้แสงสว่างบริเวณนั้นน้อยไม่เห็นเหล็กที่โผล่ขึ้นมาสมมุติถ้าผูกเหล็กก็จะไม่เห็นเหล็กถ้าเทคอนกรีตก็อาจจะให้ทัศนวิสัยในการขยับไอตัวเทคอนกรีตที่ยกขึ้นไปอะค่ะตัวบักเก็ตเทคอนกรีตไม่ดีอย่างเงี้ยก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เตะเหล็กเคนไปฟาดกับอาคารอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราแสงสว่างไม่เพียงพอทำให้ทัศนวิสัยไม่ดีเนาะอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบของอุบัติเหตุที่มาจากด้านสภาพแวดล้อมต่อไปมาจากลักษณะงานที่มันมีความอันตรายในงานก่อสร้างเนี่ยส่วนใหญ่ลักษณะงานต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะมีความอันตรายอย่างอันแรกก็เป็นการทำงานในที่สูงลักษณะการทำงานในที่สูงเนี่ยก็มักจะเกิดอุบัติเหตุอะไรคะอุบัติเหตุตกจากที่สูงอันที่สองอาจจะเป็นทำงานในที่แคบที่อับอากาศก็จะเป็นลักษณะงานพวก
ซ่อมบำรุงท่อซ่อมบำรุง

ต่างๆที่อยู่ใต้ดินอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุไม่มีอากาศถ้าเราทำงานโดยที่ไม่ใส่อากาศไม่ใส่เครื่องเพิ่มอากาศเข้าไปเนี่ยก็ทำให้เกิดอันตรายได้ภาพสุดท้ายเป็นภาพการตอกเสาเข็มลักษณะการทำงานที่มีแรงกระแทกมีเครื่องมือเครื่องจักรเข้ามาช่วยเยอะช่วยทุ่นแรงเราเนี่ยก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ยกตัวอย่างอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับงานตอกเสาเข็มก็เช่นตอกเสาเข็มมากระแทกกับวัสดุกระเด็นมาโดนศีรษะอย่างเงี้ยก็นับเป็นอุบัติเหตุจากลักษณะงานได้หรือว่าไม่ได้คุยกันคนงานกำลังต่อเสาเข็มอยู่ปั้นจันหรือตุ้มน้ำหนักเนี่ยกระแทกลงมาทับอวัยวะทับแขนทับมือทับศีรษะได้รับบาดเจ็บอย่างนี้ก็นับเป็นอุบัติเหตุจากลักษณะงานค่ะต่อไปนะคะครูก็จะขอยกตัวอย่างอุบัติเหตุที่มักจะเกิดขึ้นในงานก่อสร้างอันนี้เป็นอุบัติเหตุเล็กๆก่อนก็คือพวกสิ่งของหล่นใส่อาจจะเป็นเศษวัสดุอุปกรณ์หล่นหรือรวมไปถึงสิ่งของที่มีขนาดใหญ่พวกเสาคอนกรีตล้มลงมาใส่ลูกตุ้มเสาเข็มลูกตุ้มที่ใช้ตอกเสาเข็มทับวัสดุกระเด็นมาใส่หัวเราอย่างเงี้ยก็นับเป็นอุบัติเหตุสิ่งของหล่นใส่การป้องกันก็คือเราต้องรักษาความสะอาดบริเวณหน้างานสมมุติเราทำงานที่ชั้น2ชั้น3ชั้นสูงๆขึ้นไปเนี่ยค่ะเราต้องรักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานไม่ให้มีเศษวัสดุไปกระจัดกระจายอยู่เพราะบางทีเราเดินไปเตะอิฐเตะวัสดุก่อสร้างตกลงมากระแทกหัวคนที่อยู่คนข้างล่างได้รับบาดเจ็บส่วนต่อไปอาจจะเป็นการเก็บวัสดุอุปกรณ์เช่นอุปกรณ์ก่อสร้างเนี่ยมันมีหลากหลายใช่ไหมคะถ้าเป็นอุปกรณ์หนักๆมันไม่มีทางปลิวตกไปใช่ไหมแต่ถ้าเป็นอุปกรณ์เล็กๆพวกเอ็นไม้วัดระดับพวกอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นอุปกรณ์เล็กๆมันอาจจะตกลงไปได้ก็ต้องให้เก็บอุปกรณ์เนี่ยให้เป็นระเบียบถ้ามันมีน้ำหนักเบาก็ให้รัดไว้แล้วก็วางในที่ที่เหมาะสมการป้องกันต่อไปก็ต้องปิดกั้นริมขอบอาคารปกติแล้วเนี่ยเวลาเราขับรถไปตามในเมืองเนี่ยเราจะเห็นอาคารสูงใช่ไหมคะเราไม่สามารถมองไปข้างในได้มันจะมีโปรเทคชั่นคลุมอยู่ที่เป็นเหมือนแสแลนด์นะคะคลุมอยู่เนี่ยเขาปิดกั้นทั้งพวกเศษวัสดุปิดกั้นทั้งกันอุปกรณ์กันวัสดุก่อสร้างตกด้วยเศษวัสดุมลพิษต่างๆกันที่มันจะร่วงลงมาให้กับผู้คนที่อยู่บริเวณรอบๆถ้าเราทำทั้งหมดนี้แล้วเนี่ยมันก็ช่วยลดอุบัติเหตุสิ่งของหล่นใส่ได้นอกจากนี้เราจะต้องป้องกันตัวเองสมมติเราไม่ใช่คนทำตกแต่เราเป็นคนที่เดินอยู่ข้างล่างสิ่งที่จะช่วยให้เราไม่ได้รับอันตรายจากพวกสิ่งของหล่นเนี่ยเราจะต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเช่นหมวกเซฟตี้หรือว่าหมวกนิรภัยหรือว่าอาจจะต้องใส่รองเท้าถ้ามันไม่ร่วงใส่หัวมันร่วงใส่แขนขาเท้าเราก็อาจจะต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันเช่นรองเท้าเซฟตี้รองเท้าหัวเหล็กอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นยกตัวอย่างเหตุการณ์ให้ดูดีกว่าฟังมากอาจจะเบื่อแล้วยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่กำลังเป็นข่าวดังในตอนนี้เลยเป็นอุบัติเหตุสิ่งของหล่นใส่นี่แหละแต่มันไม่ได้เกิดกับอาคารพักอาศัยไม่ได้เกิดกับพวกคอนโดมิเนียมแต่มันเกิดกับถนนตอนนี้เป็นข่าวดังเลย 3-4 ข่าวติดๆกันในช่วงนี้เป็นข่าวแรกที่เกิดความเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างจะรุนแรงเนาะถ้าพวกเราติดตามข่าวสารกันก็เป็นคานปูนขนาดใหญ่มีน้ำหนักมากเป็นไม่รู้กี่ตันนะคะร่วงลงมาใส่รถที่กำลังสัญจรอยู่บริเวณถนนพระราม2ได้ดูข่าวกันใช่มั้ยคะร่วงทับรถแล้วคนในรถอ่ะค่ะที่กำลังสัญจรอยู่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตอันนี้ก็เป็นสิ่งของที่มันหล่นใส่นับเป็นอุบัติเหตุในงานก่อสร้างข่าวต่อไปอันนี้ถนนเส้นเดิมเลยแต่ว่าไม่ใช่จุดเดิมเป็นเหล็กน้ำหนักประมาณ1ตันหล่นใส่รถกระบะแต่อันเนี้ยไม่ได้มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะมันหล่นใส่บริเวณตัวเครื่องด้านหน้ารถหล่นใส่ถ้าพวกเราเห็นคลิปนะคะคือหล่นใส่รถมันก็เอ็นไปทางนึงเลยแต่ว่าคนขับสติดีไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรแค่ตกใจรถเสียแค่นั้นก็ถือว่าโชคดีไปอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่3ที่ครูยกตัวอย่างมาอันเนี้ย

ันนี้เขาพยายามป้องกันอย่างดีแล้วนะครูว่าก็ในงานก่อสร้างเขาจะมีอย่างที่บอกคือมี protection ใช่ไหมคะอันนี้เราทำงานในหน้าฝนใช่ไหมคะ protection ที่ใช้เนี่ยมันกันวัสดุแล้วมันก็ยังกันน้ำด้วยเนี่ยค่ะพอฝนตกใส่ protection ก็มีน้ำกองอยู่บริเวณนั้นเป็นจำนวนมากแล้วน้ำเนี่ยค่ะจริงๆมันมีน้ำหนักมากเลยนะอย่าง1ลิตรของน้ำเนี่ยมันก็เท่ากับ1กิโลใช่ไหมคะจากภาพเนี่ยมันน่าจะประมาณ500 1ถึง 1,000 ลิตรมันก็ประมาณ1ตันเนาะมันหล่นลงมาจนมันเยอะจน protection น่ะมันรับไม่ไหวมันขาดแล้วมันก็ร่วงลงมาใส่รถที่สัญจรอยู่บริเวณนั้นทำให้รถเนี่ยยุบไปทั้งคันเลยเพราะว่ามันมีน้ำหนักมหาศาลเนาะเป็นมวลน้ำขนาดใหญ่แล้วก็มีน้ำหนักมหาศาลทำให้รถยุบลงไปได้รับความเสียหายเลยอันนี้ก็เป็นอุบัติเหตุสิ่งของหล่นใส่ที่ไม่ได้เกิดกับอาคารพักอาศัยที่ครูยกตัวอย่างมาให้พวกเราดูแต่จริงๆแล้วเนี่ยอุบัติเหตุเนี่ยมันอาจจะเป็นอุบัติเหตุเล็กๆที่เรามองข้ามสมมุติในอาคารพักอาศัยอย่างพวกคอนโดมิเนียมที่เราทำอาคารสูงๆเนี่ยค่ะมันก็เกิดอยู่บ่อยๆนะเพราะว่ามันเป็นอุบัติเหตุเล็กๆที่เราไม่ได้ตระหนักถึงมันเนาะเราอาจจะแค่เดินๆอยู่สะดุดหินสะดุดอิฐสะดุดอะไรที่มันอยู่หน้างานแล้วตกลงไปแต่เราต้องคิดด้วยนะคะว่าเราทำงานในที่สูงอาจจะชั้น 10เป็นต้นไปเนี่ยถือว่าสูงมากๆแล้วแรงที่มันตกลงไปเนี่ยถึงมันจะเป็นของชิ้นเล็กๆแต่ถ้ามันตกลงไปที่ระยะความสูงมากๆเนี่ยมันทำให้คนที่เขาเดินอยู่ตรงนั้นน่ะถ้าไปตกใส่เขาเนี่ยได้รับบาดเจ็บอย่างมากหรือบางทีถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคะถ้าแค่อิฐ1ก้อนเนี่ยถ้าตกจาก10เมตรลงมาเนี่ยมันจะทวีความรุนแรงทวีน้ำหนักทำให้คนที่เขาโดนเนี่ยอาจจะบาดเจ็บมากหรือถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยถ้าโดนหัวโดนจุดสำคัญก็ให้พวกเราเอาไปเป็นแนวทางแล้วก็ตระหนักถึงตรงนี้ไว้ด้วยอุบัติเหตุต่อไปที่ครูจะมานำเสนอที่มันเกิดบ่อยอีกเหมือนกันก็คืออุบัติเหตุของการพังของนั่งร้านแล้วก็โครงสร้างซึ่งนั่งร้านเนี่ยมันเป็นโครงสร้างชั่วคราวที่ใช้ในการก่อสร้างหรือว่าซ่อมแซมสำหรับอาคารที่มีความสูงรวมไปถึงใช้ไม่ได้แค่ใช้ก่อสร้างหรือว่าซ่อมแซมนะบางทีอาจจะใช้วางสิ่งของที่จำเป็นวางเครื่องมือต่างๆด้วยสาเหตุของการพังของนั่งร้านเนี่ยบางทีอาจจะมาจากหลายสาเหตุด้วยกันแต่ว่าสาเหตุคร่าวๆก็อาจจะมาจากการที่นั่งร้านเนี่ยบรรทุกน้ำหนักมากเกินไปครูขอยกตัวอย่างเหตุการณ์รับน้ำหนักบรรทุกมากเกินไปสมมุติเราใช้นั่งร้านเนี่ยรองแบบนั่งร้านรองแบบเทคอนกรีตพื้นอาจจะมีขนาดใหญ่ขนาดเล็กไม่รู้ล่ะแต่เวลาเราเทคอนกรีตที่ชั้นสูงๆเนี่ยเราต้องใช้ปั๊มฉีดใช่ไหมคะปั๊มก็ปั๊มขึ้นมาแล้วก็ฉีดออกไปแล้วคอนกรีตก็จะไปกองอยู่เราจะใช้คนงานเนี่ยเกลี่ยคอนกรีตออกไปแต่วันนั้นบังเอิญคนน้อยคนงานไม่พอคนงานเหนื่อยละทำงานมาเป็นเวลานานเหนื่อยละโกยคอนกรีตไม่ทันทำให้คอนกรีตเนี่ยไปกองอยู่บริเวณนั้นเป็นจำนวนมากทีนี้เกิดอะไรขึ้นคะนักเรียนพอเดาออกไหมว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าคอนกรีตมันไปกองอยู่บริเวณนั้นมากๆโครงสร้างบริเวณนั้นหรือว่านั่งร้านบริเวณนั้นเนี่ยจะรับน้ำหนักมากกว่าปกติเรารู้ไหมว่าคอนกรีต1ลูกบาศก์เมตร1ลูกบาศก์เมตรเนี่ย1คิวเนี่ยมีน้ำหนักเท่าไหร่คอนกรีต1ลูกบาศก์เมตรเนี่ยมีน้ำหนักมากถึง 2,400 กิโลกรัม2,400 กิโลกรัมเนี่ย2ตันกว่า2ตันครึ่งเลยนะคะไปกองอยู่บริเวณนั้นเนี่ยทำให้นั่งร้านที่เราออกแบบไว้ไม่ได้ออกแบบไว้ถึงขั้นนี้เนาะถึงขั้นว่าจะมีคอนกรีตมากองอยู่บริเวณนั้นทำให้นั่งร้านรับน้ำหนักไม่ไหวพังทรุดลงมาก็นี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งของการพังของนั่งร้านหรือว่าโครงสร้างพอมันพัง1ชิ้นแล้วเนี่ยมันจะพังต่อกันเป็นโดมิโนเลยต่อไปสาเหตุต่อไปอาจจะเป็นวัสดุที่เอามาทำนั่งร้านเนี่ยมันไม่สมบูรณ์นั่งร้านเนี่ยมันไม่ได้มีแค่นั่งร้านเหล็กอย่างเดียวมันมีทั้งนั่งร้านเหล็กนั่งร้านไม้ถ้าสมมุติเป็นงานขนาดเล็กเราอาจจะใช้แค่นั่งร้านไม้ไผ่ที่เอามาเนี่ยต้องมีความแข็งแรงไม่พุไม่ชื้นใช่ไหมคะไม่มีรอยหักอยู่แล้วอะไรเงี้ยส่วนถ้าเป็นนั่งร้านเหล็กนั่งร้านเหล็กก็จะต้องเป็นเหล็กที่ตรงไม่เป็นสนิมแล้วก็ไม่มีรอยบิดงอเพราะว่ารอยบิดงอก็จะเป็นต้นของการพังของโครงสร้างพังของนั่ง

นใช่ไหมคะต่อไปเป็นการประกอบติดตั้งที่ไม่ถูกต้องบางทีเนี่ยนั่งร้านเวลาเราประกอบเนี่ยเราจะต้องประกอบให้ครบทุกชิ้นส่วนทุกแบบเนี่ยค่ะจะต้องประกอบให้ครบทุกชิ้นส่วนมีตัวขานั่งร้านแล้วก็มีตัวไขว้บางทีอาจจะลืมตัวขาไขว้หรือขาตะเกียบไปก็ทำให้นั่งร้านเนี่ยไม่แข็งแรงไม่สมบูรณ์ได้ถ้านั่งร้านแข็งแรงแล้วฐานที่วางนั่งร้านเนี่ยจะต้องมีความแข็งแรงด้วยเวลาเราเลือกตำแหน่งวางนั่งร้านเนี่ยเราก็จะต้องเลือกวางตำแหน่งที่แข็งแรงไม่ใช่วางบนดินออนวางบนไม้ไผ่วางบนไม้ที่ผุอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราเลือกวางนั่งร้านเราก็ต้องเลือกวางในจุดที่มีความแข็งแรงด้วยไม่วางบนดินอ่อนไม่วางบนพื้นที่ไม่ถาวรส่วนสาเหตุต่อไปสาเหตุนี้ถือว่าเป็นสาเหตุที่สำคัญมากๆอาจจะรวมทุกสาเหตุไว้ด้วยกันเลยก็คือการทำงานที่ไม่ถูกวิธีอย่างที่ครูยกตัวอย่างไปเมื่อกี้นี้ที่ปั๊มคอนกรีตไปกองไม่กอโกยคอนกรีตไม่ทันเนี่ยก็เรียกว่าการทำงานที่ไม่ถูกวิธีได้เหมือนกันเวลาทำงานก็ต้องทำงานตามมาตรฐานตามที่วิศวกรตามที่ผู้ควบคุมงานเขากำหนดมันก็จะลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุได้อันนี้ก็เป็นสาเหตุของการพังของนั่งร้านและโครงสร้างเหมือนเดิมเลยครูก็จะยกตัวอย่างเหตุการณ์อุบัติเหตุของการพังของนั่งร้านอันนี้เป็นข่าวดังเหมือนกันในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเห็นภาพแล้วพอนึกออกไหมคะว่าที่ไหนอันนี้คือเป็นไซต์งานก่อสร้างโรงแรมหรูในกรุงเทพเลยเราไม่บอกนะว่าที่ไหนเพราะว่ามันจะมีผลกระทบแต่ว่าให้รู้ไว้ว่ามันเป็นโรงแรมหรูขนาดใหญ่มากกว่า 1,000 ตารางเมตรเลยแสดงว่ากว้างมากเวลาเทคอนกรีตทีนึงใช้คอนกรีตมหาศาลไม่รู้จักกี่ลูกบาศก์เมตรนั่งร้านก็จะต้องรับน้ำหนักใช่ไหมคะต้องมีความแข็งแรงรับน้ำหนักได้แต่อันเนี่ยเกิดการพังของนั่งร้านไม่รู้แหละจากสาเหตุอะไรจากการทำงานที่มันไม่ถูกวิธีเหมือนปั๊มคอนกรีตไปกองหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่าใส่นั่งร้านไม่ครบไม่ได้ใส่ตัวค่าเตาหรือว่าการออกแบบนั่งร้านไม่ถูกต้องอันนี้เราก็ไม่รู้สาเหตุว่าสาเหตุที่แน่ชัดมาจากอะไรหรือมันอาจจะมาจากหลายๆสาเหตุรวมกันก็ได้แต่เมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดการสูญเสียตามมาใช่ไหมเกิดการสูญเสียตามมาอย่างไซต์งานเนี้ยก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายคนเลยเพราะว่ามันเป็นการเทคอนกรีตใช่ไหมคะเทคอนกรีตก็จะต้องมีผู้ปฏิบัติงานมีช่างอยู่บริเวณหน้างานก็ร่วงลงมากับคอนกรีตผู้ปฏิบัติงานได้รับบาดเจ็บแล้วหรือว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วนอกจากนี้ยังมีผลกระทบต่องานต่อทรัพย์สินคอนกรีตที่เทไว้นั่งร้านที่เสียหายก็ล้วนได้รับผลกระทบนะคะอุบัติเหตุต่อไปเป็นอุบัติเหตุตกจากที่สูงอันนี้ก็มักจะเกิดอีกเหมือนกันอุบัติเหตุตกจากที่สูงเพราะว่าในปัจจุบันนี้อาคารพักอาศัยของเราเนี่ยไม่ได้ทำแบบแค่ชั้นเดียว2ชั้นใช่ไหมเราจะต้องใช้พื้นที่ให้คุ้มค่าอย่างในเมืองเนี่ยเขาจะทำการก่อสร้างเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคอนโดมิเนียมอาคารพาณิชย์หอพักเนี่ยอย่างน้อยก็จะต้องมี4ชั้น5ชั้น30ชั้น40ชั้นก็จะเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะทำงานบนที่สูงหรือแม้กระทั่งบ้านพักอาศัยของเราก็ยังต้อง2ชั้นใช่ไหมคะการทำงานบนที่สูงเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราให้คำนิยามมันว่าเป็นการทำงานที่มีระดับจากพื้นขึ้นไปเนี่ยตั้งแต่2เมตรขึ้นไปเนี่ยจะนับเป็นการทำงานบนที่สูงแล้วอันนี้ก็เป็นข่าวที่ครูเอามาให้เราดูกันก็คือข่าวคนงานประเทศเพื่อนบ้านประเทศกัมพูชาเนี่ยตกจากที่สูงตกจากนั่งร้านตึก3ชั้น3ชั้นก็ประมาณ15เมตรก็สูงอยู่นะคะตกลงมามีเหล็กที่อยู่บริเวณก่อสร้างเนี่ยเสียบทะลุทำให้เสียชีวิตอันนี้ก็เป็นข่าวที่ครูเอามาให้พวกเราตระหนักถึงความสำคัญของการตกจากที่สูงถึงอุบัติเหตุที่มันตกจากที่สูงเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องมาเรียนรู้วิธีการป้องกันการป้องกันการตกจากที่สูงเนี่ยก็จะแบ่ง

เป็น4ข้อสรุปมาให้แล้ว4ข้อก็คือ 1. เราควรเลือกปฏิบัติงานในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ถาวรเป็นอันดับแรกเช่นเรากำลังต่อเติมอาคารด้านริมอาคารเนี่ยถ้ามันยืนในอาคารแล้วทำได้ให้เลือกยืนในอาคารแล้วทำไม่จำเป็นต้องไปต่อ

ต้องใช้นั่งร้านเวลาเราทำงานนั่งร้านเนี่ยเราต้องใช้อย่างปลอดภัยคำว่าใช้อย่างปลอดภัยเนี่ยหมายถึงต่อตามกฎข้อบังคับต่อครบทุกองค์ประกอบอย่างที่ได้บอกไปก็คือนั่งร้านวางอยู่บนพื้นที่แข็งแรงมั่นคงต่อทุกส่วนประกอบเข้าด้วยกันตรวจสอบความถูกต้องตรงสลักมันมีความแน่นหนาไหมถ้าไม่แน่นหนาให้ซ่อมหรือว่าถ้านั่งร้านไม่มีความแข็งแรงก็ให้เปลี่ยนชิ้นใหม่อันนี้ก็เป็นการเลือกใช้นั่งร้านม้ายืนหรือบันไดให้ถูกต้องต่อไปเป็นการใช้อุปกรณ์ดึงรั้งป้องกันการตกจากที่สูงเวลางานบนที่สูงเนี่ยค่ะเราจะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลใช่ไหมแนะนำให้ใช้แบบเต็มตัวก็คือมีสายคาดแล้วก็มันจะมีอุปกรณ์ยึดเกี่ยวใช่ไหมคะให้ใช้อุปกรณ์ตัวนั้นแล้วที่สำคัญเลยจุดยึดเกี่ยวก็เป็นจุดที่สำคัญบางทีเราใส่อุปกรณ์ครบองค์ประกอบใส่อุปกรณ์แน่นหนาแล้วแต่เราเลือกจุดยึดเกี่ยวเนี่ยไม่ถูกต้องใช้อุปจุดยึดเกี่ยวที่ไม่แน่นหนาพอไปยึดเกี่ยวกับวัสดุที่มันตกตามลงมาได้เช่นเกี่ยวกับนั่งร้านสมมุติถ้านั่งร้านพังมันก็ดึงตัวเราตกลงมาใช่มั้ยคะแต่ถ้าเราเลือกจุดยึดเกี่ยวเช่นแบบเป็นโครงสร้างเป็นเสาเป็นอาคารเป็นโครงสร้างอาคารอยู่เนี่ยมันก็จะทำให้ไม่เวลาเราตกลงมาเนี่ยมันก็จะดึงรั้งตัวเราไว้ไม่ให้เราตกลงมานะคะส่วนต่อไปเป็นการใช้อุปกรณ์ยับยั้งการตกอันนี้เป็นหน้าที่ของผู้ดูแลควบคุมงานแล้วว่าจะต้องมีการใช้อุปกรณ์พวกนี้เช่นมีราวกันตกไหมในไซต์งานก่อสร้างเนี่ยมีราวกันตกไหมมีตะแกรงกันตกไหมอย่างเงี้ยค่ะรวมไปถึงพื้นที่ที่เป็นช่องเปิดต่างๆที่พื้นช่องลิฟต์ช่องชาร์ปอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องมีตัวปิดมีฝาปิดกั้นไม่ให้คนตกลงมาด้วยเพราะว่าอันนั้นก็เป็นนับเป็นอุบัติเหตุที่ตกจากที่สูงเหมือนกันนี่ก็เป็นแนวทางการป้องกันการตกจากที่สูงอุบัติเหตุอันสุดท้ายที่ครูจะขอยกตัวอย่างให้พวกเราในวันนี้ก็คืออุบัติเหตุด้านอัคคีภัยอัคคีภัยมีสาเหตุจากอาจจะไฟฟ้าลัดวงจรหรือว่าจากการทำงานเพราะว่าในการทำงานก่อสร้างเนี่ยมันเลี่ยงไม่ได้เลยเนาะที่จะต้องเอาวัสดุก่อสร้างไปกองที่หน้างานเลี่ยงการเชื่อมการทำให้เกิดประกายไฟไม่ได้เมื่อไฟเจอกับวัสดุก่อสร้างที่เป็นเขาเรียกอะไรเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้วิธีการป้องกันก็คือเราจะต้องตรวจสอบสายไฟตรวจสอบอุปกรณ์ของเราว่ามีความปลอดภัยมีความถูกต้องของอุปกรณ์ไหมเก็บกวาดเศษวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงให้ดีให้อยู่ในที่ที่มันควรอยู่ในห้องเก็บให้ดีแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้งานที่ทำให้เกิดประกายไฟในบริเวณนั้นๆด้วยเก็บแก๊สเก็บน้ำมันในพื้นที่ที่เราควบคุมอันนี้ก็จะช่วยป้องกันได้ตัวอย่างเหตุการณ์ที่ครูเอามาครูยกตัวอย่างมา2เหตุการณ์นะคะวันนี้เหตุการณ์แรกเป็นเหตุการณ์เพลิงไหม้อาคารที่กำลังก่อสร้างอันนี้น่าจะเป็นโรงพยาบาลแถวจังหวัดปทุมเกิดเหตุเพลิงไหม้ขณะทำงานอยู่ครูคิดว่าน่าจะเกิดจากการเชื่อมการเชื่อมการตัดเหล็กการเป่าที่ทำให้เกิดประกายไฟบริเวณนั้นนะคะบางทีมันไปติดกับวัสดุตกแต่งเพราะว่าเราเห็นไหมว่างานโครงสร้างน่ะมันเสร็จเกือบจะ 100% แล้วจากรูปมันเสร็จเกือบ 100% แล้วแสดงว่ามันน่าจะอยู่ในขั้นตอนของการตกแต่งเนาะวัสดุตกแต่งก็จะมีพวกไม้พวกโฟมพวกอะไรอย่างเงี้ยครูคิดว่ามันน่าจะเป็นเชื้อเพลิงที่ดีใช่มั้ยคะเวลาเราเชื่อมก็เกิดประกายไฟเชื่อมเหล็กเชื่อมโครงข้าวต่างๆเนี่ยมันเกิดประกายไฟไปติดกับไม้กับโฟมทําให้เกิดเพลิงไหม้แต่เหตุการณ์เนี้ยโชคดีที่ไฟไหม้ไม่รุนแรงสามารถควบคุมเพลิงได้ไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างอาคารไหม้แค่ระยะเวลาสั้นๆไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บคนงานก็พอไฟไหม้ก็ดับไฟแล้วก็หนีลงมาทันก็ไม่ได้เกิดความเสียหายมากนักถึงชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินอันนี้

อันนี้เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ครูจะยกตัวอย่างอันเนี้ยไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากอะไรเนาะแต่มันเกิดไฟไหม้ที่ชั้นดาดฟ้าของอาคารสูงอาคารคอนโดมิเนียมที่กำลังปรับปรุงเหมือนกันแต่มันเกิดขึ้นในเวลากลางคืนเกิดขึ้นในเวลากลางคืนไม่มีผู้ปฏิบัติงานอยู่แล้วตอนนั้นอ่ะก็เลยคิดว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรอยู่บริเวณชั้นดาดฟ้าแต่ดาดฟ้านั้นอ่ะมีการกองเก็บวัสดุตกแต่งเพราะว่ามันกำลังรีโนเวทใช่ไหมคะมีการกองเก็บวัสดุตกแต่งพวกไม้พวกสีพวกสีก็จะต้องมีสารละลายใช่ไหมคะจะต้องมีสารละลายสีพวกทินเนอร์น้ำมันโซนก็เป็นเชื้อเพลิงเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาเกิดไฟฟ้าลัดวงจรแล้วมันก็ไปติดกับพวกวัสดุตกแต่งที่มันกองอยู่บริเวณหน้างานทำให้เกิดเพลิงไหม้ในเวลากลางคืนภาพมันอาจจะดูน่ากลัวแต่เหตุการณ์นี้ก็ไม่ได้มีความเสียหายต่อแต่อย่างไรก็ดีเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเพราะว่าทุกการสรุปวันนี้นะคะครูก็ได้พูดเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในงานก่อสร้างเนี่ย4อุบัติเหตุหลักๆก็คืออันแรกสิ่งของหนักหล่นใส่อันที่2การพังของนั่งร้านและโครงสร้างอันที่3การตกจากที่สูงและอันที่4ก็คืออัคคีภัยจริงๆอุบัติเหตุในงานก่อสร้างเนี่ยมันไม่ได้มีแค่4อย่างที่ครูยกตัวอย่างมานะแต่ว่าครูคิดว่า4อย่างเนี่ยมันน่าสนใจมันเกิดขึ้นบ่อยมากในงานก่อสร้างแต่นอกจากอันเนี้ยอาจจะมีอุบัติเหตุลื่นล้มเตะเหล็กสะดุดเหล็กอะไรอีกล่ะอีกมากมายในงานก่อสร้างเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราไปปฏิบัติงานสมมตินักเรียนจบออกไปปฏิบัติงานเป็นผู้ควบคุมงานใหม่ๆหรือว่ายังไม่จบออกไปแต่ไปฝึกงานเนี่ยก็ขอให้เราปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังพยายามสังเกตสิ่งรอบตัวว่าวันนี้อากาศไม่ดีเราต้องป้องกันว่าเราจะเป็นลมไหมถ้าไปเป็นลมที่ชั้นสูงๆจะเกิดอะไร อันนี้ก็เป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับตัวบุคคลเราก็ต้องใส่ชุดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้ดีอันนี้ก็คือเรื่องที่ตัวเราดูสภาพอากาศดูสภาพอากาศว่าสภาพอากาศวันนี้ฝนตกใกล้จะมืดแล้วควรสั่งปูนมาตอนนี้ไหมอันนี้ก็เป็นอุบัติเหตุเกี่ยวกับสภาพอากาศก็ให้เราถ้าเราไปเป็นผู้ควบคุมงานในตอนนั้นเราก็ควรจะให้ความสำคัญควรจะตระหนักถึงตรงนี้ด้วยหรือว่าดูลักษณะงานว่าลักษณะงานเนี่ยมีความอันตรายไหมถ้าลักษณะงานที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยจะเป็นลักษณะงานที่ค่อนข้างจะมีอันตรายเนี่ยก็ให้เรายิ่งใส่ใจยิ่งตระหนักถึงความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นถ้ากำลังตอกเสาเข็มถ้ากำลังตอกเสาเข็มอยู่ในตอนนั้นก็ควรจะโฟกัสกับการตอกเสาเข็มไม่ใช่ว่าตอกเสาเข็มอยู่เห็นคนงานวิ่งเล่นกันเดินเล่นโทรศัพท์แล้วไม่เตือนเขาหรือว่าไม่ใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลหรือถ้าไม่ได้ตอกเสาเข็มหรือเป็นการทำงานบนที่สูงนอกอาคารใช้การแขวนใช้การยึดโยงตัวโรยตัวลงมาเนี่ยก็จะต้องยิ่งตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายตรวจสอบสายสลิงที่ดึงรั้งเขาว่ามีความแข็งแรงไหมตรวจสอบชุดหรือว่าอุปกรณ์ชุด PPE ชุดของเขาว่าชุดถูกต้องครบถ้วนไหมอย่างเงี้ยค่ะหลังจากที่เราได้เรียนอุบัติเหตุที่มักจะเกิดขึ้นในงานก่อสร้างแล้วเรียนเกี่ยวกับความปลอดภัยในงานก่อสร้างแล้วเรียนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างแล้วเรียนการอ่านแบบการขออนุญาตการก่อสร้างไปแล้วนะคะแล้วต่อไปที่ครูจะนำเรื่องราวดีๆมาสอนให้พวกเรารู้เนี่ยเราจะไปเรียนรู้กันเกี่ยวกับการปฏิบัติงานก่อสร้างอาคารแล้วเราจะเริ่มเรียนเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารแล้วอาจจะเป็นงานเสาเข็ม

งานเสาเข็มงานฐานรากว่างานเสาเข็มงานฐานรากเนี่ยเขามีขั้นตอนการทำงานยังไงมีเสาเข็มกี่แบบมีฐานรากกี่แบบปฏิบัติงานยังไงมีขั้นตอนการทำงานยังไงเราก็จะได้เรียนรู้กันต่อไปและหลังจากที่เราเรียนเสาเข็มเรียนฐานรากเราก็จะเริ่มเรียนโครงสร้างที่มันอยู่เหนือดินขึ้นมาแล้วเช่นคานพื้นเสาของอาคารหรือว่างานโครงหลังคางานหลังคาอาคารว่าเขามีขั้นตอนการทำงานยังไงนะมีการผูกเหล็กยังไงเทคอนกรีตยังไงตีแบบยังไงมีโครงสร้างแบบนี้มีกี่แบบก็จะได้เรียนรู้กันใน EP ต่อไปหรือนอกจากนี้อาจจะเป็นงานผนังก่ออิฐฉาบปูนทำยังไงก่อแบบไหนใช้อุปกรณ์อะไรบ้างผนังฝ้าเพดานประตูหน้าต่างติดตั้งยังไงใช้อุปกรณ์อะไรหาซื้อได้ไหมมันง่ายพอที่เราจะทำเองได้หรือไม่หรือว่าอาจจะเป็นที่ครูจะมาสอนอาจจะเป็นงานทาสีงานสุขภัณฑ์งานอะไรอีกล่ะคะงานตรวจสอบความถูกต้องของอาคารก็ได้ก็ให้พวกเราฝากไปติดตามใน EP ถัดไปว่าจะมี EP อะไรที่เข้ามาให้ความรู้กับพวกเราต่อไปนะคะสำหรับวันนี้เราได้เนื้อหาเกี่ยวกับความปลอดภัยในงานก่อสร้างไปแล้วอย่าลืมติดตามครูกวางใน EP ถัดไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: วันอนันทมหิดลตรงกับวันที่9มิถุนายนของทุกปีถือเป็นอีกวันสำคัญของไทยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ผู้ทรงให้กำเนิดวงการแพทยศาสตร์ซึ่งได้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่ยิ่งต่อวงการแพทย์และการศึกษาทรงมีพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนด้วยทรงตระหนักว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศวันอนันทมหิดลยังเป็นวันที่ใช้ยกย่องบุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อดูแลสุขภาพชีวิตของประชาชนด้วยความเมตตาความรับผิดชอบและจิตวิญญาณแห่งการให้จึงเป็นอีกหนึ่งวันที่เตือนให้เราทุกคนเห็นความสำคัญของสุขภาพการดูแลตนเองครอบครัวสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
1: การติดตั้งและเดินสายไฟควบคุมระบบปรับอากาศระบบปรับอากาศในรถยนต์จะมีตัวควบคุมระบบต่างๆทั้งหมดภายในรถยนต์ซึ่งก็จะมีสวิตช์ควบคุมอยู่หลายส่วนด้วยกันทำให้สามารถควบคุมอุณหภูมิควบคุมความเร็วพัดลมได้การเตรียมอุปกรณ์เดินสายไฟควบคุมระบบปรับอากาศเทอร์โมสตัตสวิตช์พัดลมสวิตช์ควบคุมแรงดันสายวงจรไฟฟ้าตามแบบและรุ่นของระบบปรับอากาศวงจรพื้นฐานของระบบไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศรถยนต
2: ์ภายในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ระบบก็คือมีระบบวงจรสารทำความเย็นแล้วก็เป็นระบบวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นะครับอันนี้วงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีหลักการทำงานดังต่อไปนี้นะครับก็คือันดับแรกนะครับไฟ12โวลต์ตรงนี้นะครับคือเราจะต่อมาจากสวิตช์กุญแจนะครับก็อาจจะเป็นตำแหน่ง ACC หรือตำแหน่งออนนะครับคือไฟนี้ก็จะวิ่งผ่านมาที่ฟิวนะครับฟิวเราจะใช้ขนาดสักกี่แอมป์ก็จะขึ้นอยู่กับการใช้ไฟของอุปกรณ์ในวงจรนั้นๆนะฮะก็อาจจะเป็น10แอมป์เป็น15แอมป์นะก็

ขึ้นอยู่กับนะครับไฟเส้นนี้ก็จะเดินทางมาที่สวิตช์พัดลมนะครับที่สวิตช์พัดลมในขณะนี้ก็จะเป็นตำแหน่งเร็วสุดนะครับก็เวลาเราเปิดสวิตช์พัดลมมาตำแหน่งเร็วนะครับไฟก็จะวิ่งฮะวิ่งไปที่ตัวมอเตอร์เลยนะครับก็วิ่งไปที่ตัวมอเตอร์เลยโดยไม่ได้ผ่านความต้านทานนะเพราะพัดลมก็จะทำงานจังหวะแรงนะครับแล้วส่วนหนึ่งนะครับก็ไฟก็จะวิ่งไปที่เทอร์โมสตาตนะครับตัวเทอร์โมสตาตก็เป็นมีหน้าที่ควบคุมอุณหภูมินะครับก็จะนะฮะควบคุมอุณหภูมิก็ถ้าเกิดอุณหภูมิภายในห้องโดยสารยังไม่ได้หน้าสัมผัสก็ยังถูกต่ออยู่นะพอถูกต่ออยู่ไฟก็วิ่งไปเลี้ยงที่ชุดแมกเนติกคัตนะครับพอชุดแมกเนติกคัตทำงานก็เท่ากับว่าคอมเพรสเซอร์ก็จะทำงานด้วยชุดแมกเนติกคัตนะครับของคอมเพรสเซอร์นะครับประกอบด้วย3ส่วนหลักๆนะฮะคือที่เราเห็นเป็นสีแดงตัวนี้เขาจะเรียกว่าเป็นสเตเตอร์ก็คือเป็นขดลวดนะครับขดลวดอันที่เราเห็นเป็นสีเหลืองๆก็คือเป็นตัวโรเตอร์เป็นล่องฉุดสายพานนะซึ่งเราจะเอาสายพานเข้ามาคล้องส่วนแผ่นหน้าสุดก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแผ่นเพชเชอร์เพลทหรือแผ่นอัดนะฮะหรือที่ก็เราเรียกทั่วไปคือเป็นหน้าคัดนะครับก็คือหลักการทำงานก็คือว่าถ้าเกิดมีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะครับขดลวดเกิดอำนาจแม่เหล็กขึ้นนะครับก็จะดึงให้แผ่นอัดตัวเนี้ยติดเข้ากับตัวโรเตอร์นะครับถ้าเกิดตัวแผ่นอัดติดกับตัวโรเตอร์เมื่อไหร่ก็แล้วแต่มันถ้าเกิดเรามีสายพานก็จะฉุดให้เกิดการหมุนนะถ้าเกิดแผ่นอัดเกิดการหมุนก็แสดงว่าชิ้นส่วนภายในคอมเพรสเซอร์ก็จะหมุนตามไปด้วยนะคอมเพรสเซอร์ก็จะทำงานก็จะมีการดูดอัดสารทำความเย็นแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ไม่มีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะครับแผ่นอัดตัวนี้ก็จะจากออกจากตัวโรเตอร์ตัวโรเตอร์ก็จะหมุนฟรีไปเฉยๆนะครับโรเตอร์ก็จะหมุนฟรีไปเฉยๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะฮะเกิดอำนาจแม่เหล็กขึ้นมันก็จะดึงให้แผ่นอัดเนี่ยนะติดกับตัวโรเตอร์แล้วก็จะหมุนไปพร้อมๆกันนะพอหมุนไปพร้อมๆกันนะฮะก็พอแผ่นเพชเชอร์เพลทหมุนนะครับก็จะทำให้ตัวภายในคอมเพรสเซอร์ก็จะหมุนตามไปด้วยนะครับเพราะว่าที่แผ่นเพชเชอร์เพลทอ่ะเขาจะล็อกเข้าไปกับที่แกนของเพาคอมเพรสเซอร์ด้วยนะครับก็เลยจะหมุนตามกันไปนะถ้าเผื่อเป็นจังหวะกลางนะฮะก็เปรียบเสมือนว่าตรงนี้ก็ถูกบิดมาอยู่ตำแหน่งกลางนะครับไฟก็จะวิ่งผ่านตัวนี้ฮะก็ผ่านตัวรีซิสเตอร์ก็ผ่าน1ขดลวดนะครับ1ขดลวดก็จะวิ่งไปที่ตัวมอเตอร์แล้วก็ลงกาวนะครับพัดลมก็จะหมุนช้าลงมาเพราะว่าผ่าน1ขดลวดนะครับถ้าเกิดในกรณีที่เราจังหวะเบานะจังหวะเบาก็บิดตรงนี้ไฟก็จะวิ่งนะฮะผ่านเข้าความทาน1ขดลวดแล้วก็ผ่านอีก1ขดลวดนะครับแล้วก็มาที่ตัวมอเตอร์จากตัวมอเตอร์ก็จะไปลงกาวนะฮะพัดลมก็จะผ่าน2ขดลวดก็จะหมุนช้าลงนะครับก็จะหมุนช้าลงครับนะฮะทีนี้ถ้าเกิดในกรณีที่อยู่ลักษณะของการปิดนะฮะก็คือไอ้หน้าสัมผัสก็จะไม่ต่อไปทางพัดลมก็จะไม่ได้ต่อมาทางตัวเทอร์โมสตาตด้วยนะฮะทำให้ภายในระบบก็ไม่ได้ทำงานเลยเกี่ยวกับเรื่องโค้ดสีสายไฟนะฮะก็มันจะมีเราจะใช้อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษอย่างเช่นตัว W นะฮะภาษาอังกฤษก็คือตัว White ก็หมายความว่าเป็นสีขาวเราก็จะใช้อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสีส้มก็คือเราก็ใช้เป็นตัว O นะเพราะสีส้มก็คือตัว Orange นะครับแต่มันจะมีอยู่สีเดียว

0: นะที่ต้องใช้เป็นตัวที่2ก็คือเป็นสีน้ำเงินนะน้ำเงินจริงแล้วมันก็คือบูนะฮะแต่มันก็เลยจำเป็นต้องมาใช้เป็นตัว L นะครับเพราะว่าไอ้สีดำเนี่ยแบ็คมันใช้ตัวไอ้ตัว B ไปแล้วนะฮะก็เลยมีอยู่แค่สีเดียวก็คือเป็นสีน้ำเงินซึ่งจะต้องใช้เป็นตัว L เป็นตอนตัวที่2นะครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็นสีเขียวก็จะตรงตัวก็คือสีเขียวคือกรีนคือก็ใช้เป็นตัว G นะครับสีแดงก็นะฮะก็คือใช้เป็นตัว R ก็คือ LED ทีนี้ทางด้านผังวงจรไฟฟ้านะฮะมันก็จะมีตัวอักษรของสายไฟฟ้ากำกับไว้อย่างเช่นตรงนี้ก็คือจะต้องเป็นสีแดงนะฮะตรงนี้ต่อออกจากฟิวก็ต้องเป็นสีแดงด้วยนะครับแล้วก็ไปถึงสวิตช์พัดลมก็จะเป็นสีแดงนะครับทีนี้ต่อออกไปที่เป็นพัดลมจังหวะเร็วก็ยังเป็นสีขาวนะครับก็คือสีขาวตรงนี้ก็ยังเป็นสีขาวด้วยนะครับไปถึงตัวมอเตอร์ก็ยังใช้เป็นสีขาวนะครับสีขาวพอออกจากตัวมอเตอร์ก็จะเป็นสีเขียวนะฮะสีเขียวจนไปถึงกาวถ้าเผื่อเป็นจังหวะกลางก็จะใช้เป็นโค้ดสีก็คือตัว O ก็คือตัวสีส้มนะครับเป็นตัว O นะครับก็ครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นตำแหน่งเบาก็ใช้เป็นตัว L ก็คือสีน้ำเงินทีนี้ทางที่จะมาทางเทอร์โมสตาร์ทนะครับก็คือจะเป็นสีดำนะครับสีดำก็ต่อไปถึงแมกเนติกคัทของคอมเพรสเซอร์เลยก็ยังเป็นสีดำอยู่นะครับเพราะจริงๆแล้วโค้ดสีนะฮะของวงจรไฟแต่ละรุ่นนะครับมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอาจจะไม่เหมือนกันถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นนี้นะฮะโค้ดสีสายไฟก็จะเป็นไปตามนี้นะครับครับจากชุดสายไฟของเครื่องปรับอากาศรถยนต์เครื่องนี้นะครับมันก็จะมีสายที่เป็นสีแดงอันนี้เราจะต่อมาจากขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับส่วนอันนี้ก็จะต่อมาจากสวิตช์กุญแจก็อาจจะใช้ตำแหน่ง ACC หรืออาจจะใช้ตำแหน่งออนนะครับส่วนสายไฟเส้นนี้ก็จะเป็นสายที่ลงดินนะครับก็คือการต่อเราก็มีไฟจากแบตบวกมาเส้นหนึ่งแล้วก็ไฟจากสวิตช์แจอาจจะใช้จาก ACC หรืออาจจะใช้จากออนอีก1เส้นนะครับก็ต่อนะครับอันนี้พอต่อเสร็จปุ๊บก็นะไฟก็จะไปสู่สวิตช์พัดลมนะครับสวิตช์พัดลมก็จะปรับจังหวะเบาจังหวะกลางหรือจังหวะแรงนะครับพอจากสวิตช์พัดลมแล้วนะครับก็จะไปที่ตัวรีซิสเตอร์ฮะตัวปรับจังหวะพัดลมว่าจะให้มีจังหวะเบาเป็นจังหวะกลางหรือจังหวะแรงนะครับรีซิสเตอร์แล้วตรงนี้ก็จะต่อเข้าที่ตัวมอเตอร์โบเวอร์นะครับมอเตอร์โบเวอร์นะครับนะแต่อันนี้ก็จะเป็นชุดของพัดลมนะฮะเราก็จะเสร็จของชุดพัดลมแล้วนะฮะจากสวิตช์พัดลมนะฮะก็จะถูกต่อไปที่ตัวเทอร์โมสตาร์ทเพื่อเป็นการควบคุมอุณหภูมินะครับแล้วนะฮะไฟก็จะถูกต่อไปที่รีเลย์ของคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็ไฟก็จะถูกต่อไปที่รีเลย์ของมอเตอร์คอนเดนเซอร์ก็คือเป็นพัดลมระบายความร้อนให้กับแผงคอนเดนเซอร์นะครับก็ไอตัวนี้ก็จะถูกต่อไปที่ตัวจะไปที่ตัวมอเตอร์คอนเดนเซอร์นะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีเพรสเชอร์สวิตช์ด้วยนะก็จะมีเรื่องสวิตช์แรงดันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
0: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับ

ครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

0: สวัสดีค่ะครูสาลินีคังชำนาญค่ะวันนี้จะมาแนะนำและสาธิตเกี่ยวกับการแต่งเล็บต่อเล็บแล้วก็เพ้นเล็บนะคะในการแต่งเล็บต่อเล็บนะคะจะมีความแตกต่างกันการแต่งเล็บคือเป็นการแต่งเล็บที่เป็นธรรมชาติดูแลเรื่องหนังข้างเล็บจมูกเล็บนะคะตะไบเล็บให้เข้ารูปทรงแล้วก็จะมีการทาสีเมื่อทาสีเสร็จก็จะมีการเพ้นส่วนการต่อเล็บด้วยเจลหรือต่อเล็บอะคริลิกแล้วก็มีต่อเล็บเกี่ยวกับ PVC ก็จะเป็นเล็บปลอมนะคะชนิดแรกเลยก็คือกรรไกรตัดหนังอันที่สองคือกรรไกรตัดเล็บกรรไกรตัดเล็บจะมีความแตกต่างจากกรรไกรตัดหนังคือตัวปากจะใหญ่กว่านะคะมีความแข็งแรงกว่านะคะอันที่สามคือตะไบเหล็กตัวนี้เป็นการแต่งเล็บให้สวยงามนะคะต่อไปจะขอแนะนำเกี่ยวกับการต่อเล็บด้วยเจลนะคะตัวเจลนี้จะมีหลายสีเจลนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่โดยที่เราไม่ต้องไปผสมสีอะคริลิกกับน้ำยาจะบีบออกมาแล้วก็ใส่ตัวแม่พิมพ์ของเล็บต่อเล็บได้เลยค่ะอันดับที่สองก็คือตัวแม่พิมพ์เล็บนะคะแต่มันจะมีหลายขนาดตามนิ้วมือนะคะเขาจะมีตามเบอร์ว่านิ้วก้อยนิ้วนางนิ้วกลางนิ้วโป้งเบอร์อะไรตัวไพรเมอร์นี่จะเป็นการทาก่อนที่เราจะต่อเล็บเพื่อให้เล็บที่ต่อติดทนนานนะคะอันนี้ก็ป้องกันเกิดเชื้อรานะคะการเกิดเชื้อราในเล็บนะคะมีตัวเบสนะคะจากนั้นก็จะมีอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ตัวหลักก็คือตัวตะไบอันนี้จะเป็นตะไบหยาบเพื่อแต่งหน้าเล็บก่อนที่เราจะต่อเล็บด้วยโพลีเจลนะคะแล้วก็จะตามไปด้วยตะไบทรายที่ตัวผิวบางนะคะจะต่อให้เล็บเรียบไม่ให้เป็นขรุขระก็จะมีถ้วยแก้วนะคะถ้วยแก้วขอเป็น2ใบ2ชนิดก็จะใส่น้ำยาประสานสำหรับต่อเล็บนะคะแล้วก็แอลกอฮอล์นะคะอันนี้จะเป็นปากกาเพ้นเล็บนะคะเป็นสีต่างๆนะคะมาขั้นตอนต่อเล็บ PVC นะคะเล็บ PVC ก็จะมีตัวเล็บ PVC แบบนี้นะคะจะมีเบอร์นะคะจะมีเบอร์1ถึงเบอร์9เบอร์นั้นก็ขึ้นอยู่กับเล็บลูกค้าเหมือนกันว่าเล็บใหญ่เล็บเล็กเราก็ต้องมีการวัดก่อนที่จะต่อนะคะเมื่อวัดเสร็จแล้วก็ถึงจะทากาวตัวนี้นะคะทากาวตัวนี้แล้วก็แตะลงไปที่เล็บลูกค้าเลยนะคะส่วนแปรงนะคะแปรงก็จะมีรูปแบบหลายขนาดมีแบนอันแบนนี้ก็จะใช้สำหรับทาตัวเจลหลังจากที่เราบีบใส่เล็บปลอมแล้วนะคะส่วนไอ้รูปแหลมๆก็คือจะเป็นการเพ้นนะคะใช้กับการเพ้นสีหลังจากที่เราได้เล็บได้อะไรแล้วก็คือมาทาสีก็คือจะเป็นสีต่างๆที่เป็นสีเจลนะคะเป็นสีเจลนี้สีต่างๆเลือกได้ตามใจชอบแล้วก็เพ้นลายด้วยสีเจลค่ะค่ะต่อไปเราจะมาทำการแต่งเล็บนะคะการแต่งเล็บอันนี้เราจะไม่ได้ทำเต็มสูตรนะคะเพราะว่าถ้าสูตรเนี่ยจะใช้เวลายาวนานซึ่งเราจะต้องมีอุปกรณ์อีกส่วนก็คือเป็นกะละมังใส่น้ำนะคะแต่ตอนนี้เราจะมาตะไบเล็บก่อนนะคะตะไบเล็บมือให้เข้ารูปทรงก่อนนะคะก่อนที่เราจะทำการตะไบเล็บเราจะมาฉีดแอลกอฮอล์รักษาความสะอาดนิดนึงจากนั้นก็ตะไบเล็บนะคะตะไบเล็บให้เข้ารูปทรงเล็บเนี่ยมันจะมีอยู่3แบบนะคะมีแบบแหลมนะคะแล้วก็แบบมนแล้วก็แบบตรงค่ะนี้ลูกค้าต้องการแบบไหนก็สั่งช่างได้แล้วก็ตะไบไปตามที่ลูกค้าต้องการตะไบการตะไบเล็บนะคะเราจะเริ่มจากที่นิ้วก้อยก่อนไม่ว่าเป็นการตะไบเล็บหรือจะทาเล็บหรือจะเพ้นเล็บหรือจะเป็นการต่อเล็บทั้งหมดนะคะเราจะเริ่มทางด้านนิ้วก้อยก่อนนะคะแล้วจะไล่ไปหาแม่โป้งนะคะไม่ว่าด้านซ้ายหรือด้านขวาเพื่อทำไมถึงต้องทานิ้วก้อยก่อนหรือว่าทำไมต้องทำนิ้วก้อยก่อนเพราะว่านิ้วก้อยมันก็อยู่ด้านนอกนะคะเวลาทาเล็บหรือตัดหนังอะไรแล้วแต่ค่ะมันจะได้ไม่ไปชนเล็บที่ถัดไปอะค่ะข้อ ข้อควรระวังในการตะไบเล็บนะคะก็คือระวังอย่าให้โดนเนื้อลูกค้านะคะถ้าเราตะไบแรงเกินไปมันจะโดนเนื้อลูกค้าแล้วจะทำให้เกิดลูกค้าเจ็บผิวที่ข้างเล็บหรือว่ามีเลือดไหลออกมานะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังนิดนึงต่อไปเราก็มาดูว่าเราตะไบเล็บแล้วเนี่ยมันเสมอกันหรือเท่ากันหรือไม่นะคะเราจะให้ลูกค้ามองเป็นดูด้านหลังมือนะคะส่องไปที่เล็บนะคะเมื่อเท่ากันแล้วเช็คแล้วว่าเล็บสวยแล้วเราก็มาทำการตัดหนังนะคะแต่ก่อนที่จะตัดหนังเราก็จะมีการดุลหนังนิดนึงนะคะตัวนี้เป็นตัวนวัตกรรมใหม่คืออาจจะทำให้หนังนุ่มไวนะคะทาจากนิ้วก้อยเช่นเดียวกันค่ะทาเพื่อให้หนังข้างเล็บได้มีความนุ่มขึ้นแล้วเราตัดได้ง่ายขึ้นมันจะไม่ไปกระทบกับกรรไกรตัดหนังเนี่ยเราจะใช้แข็งๆไม่ได้นะคะเราจะใช้แบบให้หนังนุ่มก่อนหรือถ้าเราไม่ได้แช่อันนี้เราสำหรับที่เราไม่ได้แช่น้ำนะคะเราจะทำแบบง่ายขึ้นที่เราพกพาได้ง่ายนะคะเราไม่จำเป็นต้องแช่น้ำเราจะใช้ยาตัวนี้แทนนะคะเขาจะบอกไว้ว่ายาตัดหนังเล็บนะคะเราจะเริ่มตัดที่นิ้วก้อยนะคะแต่การตัดหนังก็ต้องระวังอย่าตัดแรงเกินนะคะอย่าดึงหนังมากเกินไปต้องตัดแบบให้พอดีนะคะอย่าตัดลึกเดี๋ยวเลือดไหลนะคะบางคนอาจจะผิวบางนะคะก็จะตัดได้น้อยถ้าคนที่ทำงานเยอะๆผิวแข็งมากแตกมากก็จะตัดออกได้มากขึ้นนะคะเทคนิคการตัดหนังใช่ไหมคะคือเมื่อเราทายาให้หนังนุ่มแล้วเราก็มาเริ่มตัดจากที่นิ้วก้อยขึ้นไปแล้วก็ตัดหนังให้ได้เบาที่สุดนะคะเพื่อไม่ให้ไปกระทบกับหนังเนื้ออ่อนๆที่มันจะมีเลือดไหลนะคะคนเราหนังที่บางคนอาจจะไม่เท่ากันใช่ไหมมันเป็นหนังที่หนาหนังหนาเราต้องไปแช่น้ำถ้าเราต้องการให้นุ่มขึ้นเราก็ต้องไปนำน้ำส้มสายชูมาผสมกับน้ำนะคะหรือน้ำส้มแต่จะไม่มีก็เอามะนาวนะคะน้ำมะนาวก็ได้บีบลงไปในน้ำในกะละมังที่เราจะนำมาแช่เพื่อให้หนังได้นุ่มได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็ทำการตัดได้เลยค่ะอันนี้ตัดหนังเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเช็ดนำแอลกอฮอล์มาเช็ดอีกรอบนึงเพื่อเป็นการทำความสะอาดเล็บนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือจบในการที่จะเป็นเบสิกแรกที่เราเรียนแต่งเล็บอะขั้นตอนต่อไปจะเป็นขั้นตอนต่อเล็บด้วยโพลีเจลนะคะอันนี้ต่อเล็บโพลีเจลก็คือเราจะทำการดุลหนังแล้วก็ลำดับจากนิ้วก้อยถึงนิ้วโป้งเช่นเดียวกันค่ะเมื่อเราดุลออกแล้วเราก็อาจจะเก็บความสะอาดนิดนึงนะคะแล้วก็เราต้องมาตะไบหน้าเล็บการดุลหนังนะคะเราจะดุลจากด้านปลายนิ้วเข้าไปหาโคนเล็บอะค่ะเพื่อให้หนังตรงที่ติดเล็บอยู่อะค่ะได้หลุดออกไปหลุดออกไปแล้วเวลาเรามาทาสีหรือว่าเรามาต่อเล็บอะค่ะจะทำให้มีความคงทนขึ้นค่ะตอนนี้นะคะเราจะใช้ตะไบหยาบนะคะตะไบหน้าเล็บค่ะหน้าเล็บก็คือตรงที่นี่ค่ะบนเล็บเราเลยค่ะอันนี้เขาเรียกหน้าเล็บนะคะอันนี้หลังจากที่เราตะไบเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาปัดฝุ่นเอาแปรงตัวนี้ค่ะปัดฝุ่นออกให้หมดก่อนนะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาเตรียมเล็บที่จะเพ้นค่ะวัดแต่ละนิ้วนะคะแต่ละนิ้วให้ได้ระดับนิ้วก่อนอันนี้เป็นแม่พิมพ์ที่จะต่อโพลีเจลค่ะเพราะนั้นเราจะเอาแม่พิมพ์ตัวนี้ไปวัดระดับนิ้วก่อนว่านิ้วเล็กนิ้วใหญ่ขนาดไหนจากนั้นเราถึงจะมาใส่ตัวโพลีเจลลงไปในแม่พิมพ์แล้วก็ลงไปที่เล็บนะคะตัวแม่พิมพ์นี้มันจะยาวนะคะแต่เวลาเราจะทำเราต้องการยาวแค่ไหนค่ะเราก็จะวัดเอาเองแล้วก็จะวางรูปแบบตามที่เราต้องการค่ะต่อไปเรามาเตรียมนะคะตัวผสมค่ะเทตัวผสมใส่แก้วนะคะใส่แก้วที่เตรียมไว้มันเป็นน้ำยาสมานการต่อเล็บประโยชน์ของมันก็คือทำให้ไอ้ตัวเนื้อครีมรวนเนื้อเจลอ่ะไม่ติดกับผู้กันแล้วก็ทำให้กดงานได้เรียบขึ้น แต่เราไม่ได้ใช้เยอะนะคะเราใช้แค่นิดเดียวแทบแตะไม่ให้ตัวเจลอะค่ะไปเปื้อนกับผู้กันเยอะแล้วก็ให้ลงไปในเนื้อในตัวแม่พิมพ์ได้มากขึ้นแอลกอฮอล์นะคะใช้แอลกอฮอล์ด้วยค่ะต่อไปนะคะอันนี้เป็นตัวเจลที่เราจะทำการต่อนะคะเราจะบีบตัวเจลออกมาใส่แม่พิมพ์ที่เราวัดไว้ค่ะก่อนที่เราจะต่อนะคะตัวไพรเมอร์ตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวเชื่อมทำให้เล็บที่ต่อคงทนและทำให้ไม่เกิดเชื้อราได้นะคะทาตั้งแต่นิ้วก้อยนะคะถึงนิ้วโป้งทั้ง2ด้านทา2ด้านก่อนแต่ว่าตัวไพรเมอร์นี้เราทาแล้วเราไม่ต้องอบนะคะทาแล้วทิ้งไว้ให้แห้งต่อไปเป็นตัวยากันเชื้อรานะคะอันนี้เป็นตัวกันเชื้อราแต่ถ้าหากมันหาน้ำยากันเชื้อราไม่ได้ก็ใช้ตัวไพรเมอร์อย่างเดียวได้นะคะต่อไปเป็นตัวเบสนะคะตัวเบสตัวนี้จะทำให้เล็บติดทนเหมือนกันค่ะการทาเบสนี้ก็เพื่อให้สีที่เราทาเพื่อเป็นจำพวกสีเจลนะคะแล้วก็ตัวที่เป็นโพลีเจลที่เราต่อเล็บให้มีความคงทนเมื่อทาเบสเสร็จแล้วนะคะเราจะต้องเข้าอบประมาณ10หรือ15วินาทีค่ะที่ทาเบสเราต้องอบนะคะเราต้องอบเพื่อให้เล็บแห้งนะคะเพื่อให้ตัวเบสที่ทาเนี่ยมันแห้งแล้วเราจะได้ทำการต่อเล็บหรือทาเล็บต่อไปได้อันนี้ขั้นต่อไปนะคะจะเป็นการต่อเล็บเจลนะคะต่อโพลีเจลคือตัวนี้นะคะ
1: สังเกตนะครับดูเวลาวางเริ่มแรกเนี่ยเราจะวางจากมุมด้านในตรงนี้ก่อนนะครับหลังจากที่เรากดตัวโพลีเจลออกมาจากหลอดแล้วเนี่ยก็จะเริ่มที่ตรงนี้แล้วก็ค่อยๆเกลี่ยจากปลายด้านบนลงมานะครับลักษณะอย่างนี้นะครับค่อยๆเกลี่ยลงมาให้ชิดขอบซ้ายแล้วก็ขวานะครับนี่ถ้าเกิดไม่พอก็คือสามารถเพิ่มได้ค่อยๆทยอยเพิ่มนะครับอย่า กดทีเดียวเยอะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะล้นนะครับจะทำให้ทำงานยากถ้าเกิดไม่พอแล้วก็ค่อยทยอยเติมได้นะครับสังเกตดูอย่างนี้นะครับจะปัดขึ้นซ้ายขวาอย่างนี้นะครับค่อยๆเกลี่ยที่ปัดขึ้นซ้ายขวาเนี่ยเพราะว่าเวลาที่เรานำบล็อกตัวนี้เนี่ยวางบนเล็บนะครับมันจะได้ชิดพอดีกับเล็บจริงของลูกค้านะครับแล้วก็ในลักษณะนี้เนี่ยเราจะไม่กดลงมากนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยถ้าเกิดเรากดลงมากปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เกิดฟองอากาศขึ้นด้านในได้ก็คือเนื้อโพลีเจลอาจจะไม่เต็มในเล็บในหน้าเล็บของลูกค้าได้นะครับแล้วก็เกี่ยประมาณหนึ่งแล้วใช้วิธีกดตอนหลังเอาได้ส่วนจะมากน้อยขนาดไหนก็อยู่ที่ความยาวด้วยนะครับของที่ลูกค้าต้องการนะครับอันนี้ผมเติมให้อีกนิดนึงนะครับเผื่อความยาวไว้ก่อนนะครับคือยาวไว้ก่อนแล้วเราสามารถไปแต่งที่หลังได้นะครับอาจจะเยอะไว้ก่อน

0: ได้แล้วนะครับแล้วก็จะวางลงบนหน้าเล็บของลูกค้านะครับอันนี้เนี่ยเป็นนิ้วสุดท้ายและนิ้วโป้งนะครับอันนี้จะวางง่ายนิดนึงก็คือระวังโดยชิดขอบด้านในนะครับที่เราดุลหนังไว้ทำเหมือนทุกเล็บเลยนะครับค่อยๆกดนะครับอย่ากดแรงแล้วก็พอวางปุ๊บเนี่ยเราจับขอบสองข้างนะครับเราต้องตะแคงดูด้านข้างด้วยนะครับทางซ้ายแล้วก็ขวาให้เวลาระวางเนี่ยมันมีความชิดกับตัวเล็บจริงนะครับโอเคครับเข้าอบเลยครับอบฝั่งแรกก่อนนะครับฝั่งบนก็คือ60วินะครับโอเคครบแล้วนะครับรอบแรกแล้วก็ทีนี้พลิกฝ่ามือนะครับเป็นรอบที่2ก็คือหงายฝ่ามือขึ้นอีก60วินะครับ
1: ที่ต้องหงายมืออบ60วินาทีนั่นหมายความว่าตัวเจลนะคะตัวเจลมันมีความเหลวเพราะว่าเราคว่ำมือเข้าไปแล้วตัวเจลอาจจะหยดลงมาไม่สม่ำเสมอเราก็เลยอบหงายมืออบอีกรอบนึงอะค่ะ60วินาทีเช่นเดียวกันค่ะแต่ละนิ้วเราก็ต้องอบเป็นขั้นตอนนะคะไม่ใช่ทำพร้อมกันแล้วอบทีเดียวถามว่าทำพร้อมกันอบทีเดียวได้ไหมได้แต่ความคงทนมันไม่พอนะคะ
0: อันนี้ครบแล้วนะครับทั้งสองด้านแล้วที่เราแกะนะครับแกะตัวบล็อกออกเนี่ยเราจับมือของนางแบบอย่างนี้นะครับจับมือของลูกค้าแบบนี้ให้มั่นนะครับแล้วก็ค่อยๆบิดซ้ายนะครับอย่าบิดแรงนะครับค่อยๆถอดออกทีละนิดนะครับตัวบล็อกเนี่ยเขาจะค่อยๆเลื่อนออกเองนะครับแต่ถ้าเราไปกระชากออกหรือดึงออกโดยทางตรงอย่างเงี้ยนางแบบอาจจะเจ็บได้เราต่อโพลีเจลครบแล้วทั้งหมด5นิ้วนะครับนะครับโอเคว
1: ันนี้เราจะสาธิต2แบบนะคะโพลิเจ

0: เจลกับ PVC นะคะเพื่อให้ได้เห็นงานทั้งสองแบบว่าการต่อโพลีเจลกับตัว PVC ความแตกต่างแบบไหนที่ยากกว่าและง่ายกว่าความคงทนกว่านะคะเราจะเริ่มต่อ PVC เลยนะคะ
1: เริ่มแรกนะคะสำหรับ PVC เนี่ยเราจะต้องวัดหน้าเล็บก่อนนะครับให้เหมาะกับตัวเล็บ PVC ที่เราจะใช้นะครับวิธีเลือกเนี่ยมันจะมีหลายไซส์นะครับตั้งแต่1ถึง9นะครับทีนี้เนี่ยเราต้องดูก็คือเลือกไซส์ที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับอย่างเช่นอันนี้เนี่ยผมเลือกมาไว้แล้วก็คือนิ้วโป้งเนี่ยจะเป็นไซส์ใหญ่หน่อย อยู่ไซส์3นะครับก็คือเวลาเราวางเนี่ยเราเช็คนะครับก็คือวางกดตรงนี้เข้าไปให้ชิดมุมด้านในให้ได้มากที่สุดอย่าให้ล้นออกมาด้านนอกนะครับเพราะไม่งั้นพอติดกาวแล้วเนี่ยมันจะเจ็บนะครับลูกค้าจะเจ็บอันนี้ได้แล้ว1นิ้วนะครับสำหรับนิ้วโป้งแล้วก็นิ้วชี้นะครับอันนี้เราก็วางแล้วก็ทำวิธีเดียวกันนะครับดันเข้าด้านในให้ชิดกับตรงที่เราดุลหนังไว้อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พลิกดูด้านข้างสองข้างนะครับให้ชนกับตัวด้านจมูกเล็บพอดีนะครับทีนี้เนี่ยเล็บของนางแบบเนี่ยเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาก็คือตัวกาวนะครับกาวเนี่ยจะใช้เป็นกาวลักษณะกาวสำหรับต่อเล็บ PVC โดยเฉพาะนะครับการหยอดกาวนะครับขั้นตอนนี้ต้องระวังนิดหนึ่งให้หยอดที่โคนด้านในนะครับค่อยๆเลื่อนขึ้นมานะครับประมาณนึงนะครับไม่ต้องเยอะมากแล้วก็เอ็นลงทางด้านนี้นะครับเอ็นลงทางด้านโคนก่อนเพื่อไม่ให้มันไหลมาด้านหน้านะครับต่อมาก็คือพลิกนะครับมาเวลาที่เราวางนะครับก็เอ็นลงลักษณะอย่างนี้เหมือนกันนะครับเอ็นลงอย่างนี้ชิดไปที่ด้านในก่อนกดค้างไว้ให้กาวเซตตัวสักครู่นะครับถึงปล่อยนะครับผมถ้าในส่วนที่มันมีกาวส่วนเกินออกมานะครับให้ใช้คอตตอนบัดปาดออกเลยก็ได้นะครับเพื่อกันการติดนะครับไม่ต้องรอให้มันแห้งนะครับเราสามารถปัดได้เลยขั้นตอนนี้สำคัญนะครับเพราะว่าพยายามอย่าให้มันมีฟองอากาศหรือบับเบิ้ลข้างในนะครับเพราะมันจะทำให้เสียงเกิดชะลาได้ง่ายนะครับนี่เดี๋ยวพอกาวเริ่มเซตตัวแล้วคือปล่อยได้เลยนะครับแล้วก็เริ่มนิ้วถัดไปเลยนะครับ
0: เราจะไม่มีการอบนะคะเพราะว่ามันใช้กาวธรรมดาความแตกต่างของ PVC กับโพลีเจลนะคะการต่อเล็บโพลีเจลเนี่ยถ้าเราต่อไม่ติดกาวไม่สนิทนะคะมันจะเกิดมีน้ำเข้าไปในอยู่ในเล็บเล็บไม่แห้งทำให้เกิดเป็นเชื้อราได้นะคะแต่ความแตกต่างของโพลีเจลกับตัว PVC คือการเอาออกจากเล็บที่เราจะล้างเล็บออกโพลีเจลจะต้องใช้ตัวยาของมันโดยเฉพาะที่จะล้างเล็บออกนะคะส่วน PVC เราแช่น้ำอุ่นแล้วก็แกะออกได้อันนี้วิธีล้างนะคะโพลีเจลราคาจะมีราคาได้สูงกว่าซึ่งไม่สามารถทำเองได้เพราะว่าต้องไปจ้างช่างทำเพราะว่ามันจะมีเครื่องมือเยอะนะคะความแตกต่างก็คือจะต้องใช้ตัวอบมีการใช้ตัวตะไบเล็บแต่งเล็บให้เข้าทรงก่อนนะคะมีตัวบำรุง
1: สำหรับตัว PVC นะครับถ้าเราทำเป็นอาชีพเนี่ยราคาเนี่ยอาจจะถูกกว่าตัวโพลีเจลมันก็จะทำให้เรามีโอกาสในการที่จะได้รายได้ง่ายกว่าความสวยหรือความอะไรเงี้ยก็ใกล้เคียงกันแต่ความทนเนี่ยอาจจะน้อยกว่าโพลีเจลนิดหน่อยนะครับมันอยู่ที่การดูแลรักษาของลูกค้าด้วยนะครับเป็นหลักเลยทีนี้เราได้ครบ5นิ้วแล้วสำหรับตัว PVC นะครับเดี๋ยวก็ต้องรอให้กาวมาเซตตัวแห้งอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวลองเทียบกันดูครับผมระหว่าง2อย่างนะครับสำหรับฝั่งนี้นะครับจะเป็นตัวโพลีเจลจะเห็นสังเกตได้ว่าความมันจะมีความขุ่นความหนามากกว่านะครับแล้วทรงเล็บเนี่ยมันยังไม่เรียบร้อยดีเพราะว่าเรายังไม่ตกแต่งจนเสร็จนะครับแต่ถ้าเกิดดูฝั่งนี้เนี่ยมันจะดูโอเคและเหลือแค่ดูเรื่องของความยาวว่าจะเอายาวหรือสั้นมากน้อยแค่ไหนก็คือตกแต่งแค่นั้นเองนะครับ

0: เนี่ยเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็คือครูต้องตกแต่งเรื่องของเล็บตัวโพลีเจลแล้วก็ตัดความสั้นยาวของตัว PVC ต่อแต่เดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่โพลีเจลก่อนนะครับเพื่อรอให้ตัว PVC เนี่ยกาวมันเซ็ตตัวให้แห้งจริงๆก่อนทีนี้ตัวโพลีเจลนะครับก็คือหลักๆเนี่ยมันต้องใช้เป็นตัวตะไบหยาบตัวนี้นะครับเราต้องดูหน้างานก่อนว่าเราต้องเก็บงานเนี่ยมากมาขนาดไหนอย่างนิ้วเนี้ยเนี่ยแทบจะไม่ต้องเก็บอะไรแล้วก็คืออาจจะดูแค่ความยาวอย่างเดียวต้องดูว่านางแบบเนี่ยต้องการความยาวมากน้อยขนาดไหนถ้าเป็นตัวโพลีเจลเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำอยากให้ใช้ตัวตัดเท่าไหร่นะครับเพราะมันมีความที่เนื้อของโพลีเจลเนี่ยมันหนามันทำให้ตัวนางแบบอะหรือว่าลูกค้าเนี่ยเจ็บได้เวลาที่เราใช้ตัวอันนี้นะครับงัดเข้าไปแรงๆมันจะเกิดความหลังกันนะครับใช้เป็นตะไบหยาบดีกว่าแต่ตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับก็ไม่ถือว่าผิดแต่แค่แบบว่าเราลดความเสี่ยงที่จะไม่ให้ลูกค้าเจ็บก็คือใช้เป็นตัวตะไบดีกว่าเวลาเราตะไบเราก็ต้องกดตรงโคนเล็บตรงนี้ไว้ด้วยนะครับเพราะถ้าเกิดเราไม่กดเนี่ยมันตะไบไปเลยโดยที่ไม่ได้ช่วยเขาพยุงโคนเล็บไว้เนี่ยเขาจะมันจะบาดเจ็บได้ตรงนี้ตรงช่วงนี้นะครับแล้วก็เก็บตรงขอบมุมทั้งหมดนะครับให้มันเนียนให้เป็นเหมือนเล็บจริงเราดูความละเอียดตรงด้านข้างพวกนี้ด้วยนะครับเวลาเราตะไบก็ไม่ให้เข้าไปในเนื้อของเขามากแล้วก็พลิกดูด้านล่างครับอันนี้คือไม่ตกอันนี้โอเคครับผมไม่ตกไปด้านล่างก็คือไม่ต้องเก็บนะครับเวลาเราเช็คงานนะครับเราดูทุกองศาก็คือพลิกตะแคงดูด้านข้างทุกทางเลยนะครับว่ามันละมุนดีหรือยังอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือมือที่2นะครับแล้วก็เอาความยาวไปก่อนเอาความยาวออกไปก่อนสำหรับด้านบนตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันมีความกระดกขึ้นสูงตอนที่เราวางแผ่นบล็อกเนี่ยเราจะต้องเก็บตรงนี้ให้เยอะนิดนึงให้เขาลงไปสนิทก็คือให้มันเชื่อมกันสนิทระหว่างตรงช่วงตรงนี้นะครับถ้าเป็นตัวฝั่งโพลีเจลเนี่ยมันจะต้องค่อนข้างเก็บรายละเอียดเยอะกว่านะครับยิ่งถ้าเราไปเจอตัวโพลีเจลที่มีเนื้อเหลวมากเนี่ยแล้วเวลาเราลงงานหน้าเล็บลูกค้าเนี่ยมันจะมีความไหลเลอะออกมาบ้างอะไรบ้างตรงนี้เนี่ยเราจะต้องเก็บงานเยอะแต่ถ้าเป็นตัว PVC เนี่ยส่วนใหญ่เราคือเก็บความยาวอย่างเดียวว่าลูกค้าจะเอาตะไบเล็บทรงอะไรอะไรเงี้ยครับนะครับเนี่ยนะครับเวลาเราตะไบช่วงตะไบเอาความยาวเนี่ยอาจจะต้องกดตรงเนี้ยของลูกค้าไว้นิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้เขารู้สึกสะเทือนมากนะครับจำเป็นนะครับในการที่ก่อนจะจบงานเรื่องของความยาวแล้วก็ทรงเล็บเนี่ยเราต้องเช็คให้ดีว่ามันมีเล็บไหนที่หน้าเล็บตรงช่วงนี้เอียงไหมหรืออะไรไหมเท่ากันทั้งหมดไหมนะครับเพราะถ้าเกิดเราไปถึงตอนลงสีแล้วเนี่ยไปถึงตอนที่ทาเจลแล้วเนี่ยมันจะแก้ยากเพราะฉะนั้นเราต้องเคลียร์ให้จบไปเลยอันนี้หลังจากที่เราตะไบหยาบไปแล้วนะครับเราก็จะมาใช้ตัวตะไบละเอียดอีกทีนึงนะครับให้หน้าเล็บมันเรียบขึ้นนะครับในการตัดเล็บตัว PVC เนี่ยโดยเฉพาะเวลาเราใส่เราก็จะเอาด้านโค้งเนี่ยไว้ที่ด้านล่างนะครับด้านโค้งตรงช่วงนี้ไว้ด้านล่างของเล็บลักษณะนี้นะครับทีนี้เราก็มาดูความยาวว่าเราจะเอาเหลือไว้เท่าไหร่นะครับเราก็อาจจะไม่จำเป็นต้องให้ทีเดียวเลยก็ได้ค่อยเล็มทยอยเล็มไปก็ได้ครับแต่ว่าเวลาที่เราตัดเนี่ยนะครับให้กดตรงโคนเล็บของลูกค้าไว้ด้วยนะครับตั้งให้ตรงนะครับแล้วก็กรุบอย่างเงี้ยนะครับมันอาจจะมีไม่ตรงอาจจะเอียงนิดนึงอะไรเงี้ยไม่เป็นไรนะครับเราสามารถมาตะไบเก็บรายละเอียดที่หลังได
1: ้เมื่อเราตัดปลายเล็บออกนะคะเราจะต้องมาตะไบในรูปทรงเหมือนกับเล็บจริงอะค่ะเหมือนกับว่าลูกค้าต้องการแหลมก็ตะไบแหลมลูกค้าต้องการตะไบมนก็มนค่ะแล้วก็มีอีกอันนึงก็คือรูปตรงนะคะแบบเล็บตัวตรงไปเลยค่ะพอเราตัดความยาวออกแล้วนะคะเราก็จะมาตะไบเล็บนะคะใช้ตะไบหยาบนะคะเราจะไม่ใช้ตะไบเหล็กเหมือนเล็บจริงนะคะเราจะใช้ตะไบหยาบแต่งให้เข้ารูปทรงก่อน
0: การตะไบก็เหมือนเดิมนะครับให้จับประคองสองข้างไว้นะครับแล้วก็กดตรงนี้ไว้ด้วยสลับไปนะครับตัว PVC นะครับการตะไบเนี่ยจำเป็นมากนะครับเพราะว่าเล็บเนี่ยจะมีความคมมาก

0: ตรงช่วงตรงมุมเนี่ยเราต้องเก็บเขานี้หนึ่งให้เขามีความมนลงนะครับสำหรับข้อควรระวังในการตะไบนะครับหนึ่งเลยเนี่ยเราจะต้องระวังเรื่องของลูกค้านะครับไม่ให้เขารู้สึกเจ็บหรือว่าไม่ให้เขารู้สึกสะเทือนเวลาที่เราตะไบนะครับคือตะไบตัวหยาบเนี่ยมันค่อนข้างจะมีความฝืดมากกว่าตะไบชนิดอื่นนะครับอย่าไปฟืดแรงๆหนักๆคือต้องค่อยๆเก็บไปนะครับข้อสำคัญที่อย่าลืมก็คือต้องเก็บมุมตรงนี้นะครับในกรณีที่เป็นเรฟิวทีคือตรงนี้สำคัญมากเพราะว่าถ้าไม่เก็บตรงมุมให้มันมนลงนะครับมันจะมีโอกาสไปเกี่ยวหรือว่าไปบาดเวลาที่ใช้ชีวิตประจำวันได้นะครับเวลาเราตะไบนะครับลองใช้นิ้วลูบดูอย่างนี้ก็ได้นะครับตรงปลายเล็บว่ามันยังมีรอยสะดุดอยู่ไหมนะครับถ้ามีเราก็เกี่ยลงเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเวลาเราทาเนี่ยมันจะเกิดเป็นคลื่นตรงปลายนะครับพอเราได้ความยาวของเล็บแล้วนะครับแล้วก็ลองปัดก่อนลองปัดฝุ่นของตัว PVC ออกก่อนนะครับแล้วก็ลองเช็คงานก่อนอีกทีว่าโอเคหรือยังนะครับทีนี้เราได้ทั้ง2มือแล้วนะครับลองเทียบกันดูนะครับอันนี้คืองานข้างนี้จะเป็นโพลีเจลนะครับข้างนี้จะเป็น PVC จะเห็นความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับแทบจะเหมือนกันนะครับ
1: ต่อไปจะเป็นการทาเล็บนะคะแต่ขั้นตอนการทาเล็บข้อที่1แล้วก็จะใช้ตัวเบสค่ะเบสนี้ที่เราทาแล้วทาตอนแรกเลยที่ก่อนต่อเล็บเราก็ทานะคะอันนั้นก็ทาเพื่อบำรุงเล็บจริงของลูกค้าส่วนพอมาถึงเล็บปลอมแล้วเราก็จะมาทาอีกรอบนึงเพื่อการเน้นที่สีที่จะได้ติดทนนะคะ
0: สำหรับการทาเบสนะครับหรือการทาสีเนี่ย เราจุ่มพุกันลงในตัวขวดนะครับขวดสีหรือขวดตัวเบสหรือขวดตัวพาเมอร์อะไรก็แล้วแต่นะครับเราปัดสองข้างลักษณะอย่างนี้นะครับเมื่อจุ่มปุ๊บมาซ้ายขวานะครับเพื่อกันมันไหลเพราะบางทีถ้าเกิดมันเยอะเกินไปเนี่ยมันจะทำให้ตัวสีหรือตัวเบสเนี่ยตกไปที่ขอบเล็บได้นะครับแล้วเวลาเราลงผู้กันนะครับตรงช่วงระหว่างกึ่งกลางก่อนแล้วก็ดันเข้าไปด้านในเพื่อให้มันชนขอบเล็บด้านบนนะครับแล้วค่อยลูดกลับมาลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็เก็บตรงปลายนี้นิดหนึ่งนะครับถ้ามันมีเกินขอบไปอะไรเงี้ยครับเราก็สามารถใช้กรีดได้นะครับครับเมื่อทาตัวเบสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับข้างหนึ่งเราก็นำเล็บเข้าอบนะครับโดยกดใช้เวลา60วินะครับต่อมาระหว่างเราอบเราก็ทาอีกฝั่งหนึ่งได้เลยอีกข้างหนึ่งนะครับการทาก็จะลักษณะเดียวกันเหมือนกันนะครับในการอบนะครับก็จะใช้การอบเหมือนกันนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยเราเตรียมขั้นตอนในการทาแล้วนะครับ
1: ฝั่งที่เราอบแล้วนะคะตอนนี้เราจะเริ่มทาสีแล้วค่ะจากเล็บตัวโพลีเจลนะคะเราทาเบสเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาเลือกสีที่ลูกค้าต้องการอยากว่าสีอะไรบ้างสีนี่ใช้สีเจลนะคะการทาสีเจลก็เหมือนกันนะคะเมื่อทาเสร็จปุ๊บจะต้องอบครั้งละ60วินาทีเหมือนกันค่ะบางคนอาจจะชอบสีหวานก็คือใช้สีอ่อนเป็นพวกโทนชมพูหรือไม่ก็เวลาเราจะเพ้นนะคะการจะเพ้นลายเราอาจจะใช้สีเข้มนะคะแต่ใช้ดอกสีอ่อนนะคะแต่ก็อีกอันนึงก็คือถ้าเราใช้สีเล็บอ่อนเราก็ใช้สีเพ้นเนี่ยให้สีเข้มขึ้นเพื่อเห็นลายดอก

0: สีเจลเห็นไหมคะทาแล้วมันจะมีเงาและสวยนะ
1: ฮะไปก็อบนะครับพอทาได้หนึ่งข้างก็อบใช้เวลา60วินาทีเหมือนกันนะครับ
0: ต่อไปเราจะมาทาข้างที่เป็นต่อ PVC นะคะเราใช้สีเข้มเพื่อว่าเราจะไปให้แม่เหล็กดึงสีขึ้นมาอีก
1: สำหรับการทาสีนะครับก็จะใช้วิธีเดียวกับการทาเบสเหมือนกันนะครับสังเกตนะครับทารอบแรกเนี่ยอาจจะยังไม่เนียนเห็นไหมครับอาจจะยังเห็นเป็นรอยขาวๆอยู่บ้างอะไรเงี้ยนะครับไม่ต้องตกใจนะครับเราสามารถทาซ้ำได้พอครั้งที่2ไปแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มมีความเนียนขึ้นเข้มขึ้นแล้วก็ดูเรียบร้อยขึ้นนะครับส่วนตรงหัวเล็บตรงนี้นะครับทุกครั้งเวลาเราทาเนี่ยเราก็อย่าลืมที่จะเก็บตรงหัวตรงส่วนนี้ด้วยเพราะว่าถ้าเราไม่เก็บตรงนี้เนี่ยบางทีลูกค้าไปกระทบหรือโดนอะไรเนี่ยมันจะถลอกแล้วก็ทำให้สีเนี่ยหลุดลอกได้ง่ายนะครับครั้งนี้ผมจะใช้สีที่ค่อนข้างตัดกันทั้งหมดเลยนะครับจะได้มองเห็นงานอันนี้ก็อบเหมือนเดิมนะครับ60วินาทีนะครับส่วนข้างนี้เนี่ยที่เราทาไว้รอบแรกแล้วเนี่ยเราก็จะมาลงรอบที่2นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูว่าพอลงรอบ2แล้วเนี่ยมันมีความแตกต่างจากรอบแรกยังไงนะครับจะเห็นได้ว่าสีเริ่มเงาแล้วใช่ไหมครับพอเราอบออกมาปุ๊บมันจะเริ่มมีความกระชับตัวขึ้นนะครับการลงสีแต่ละครั้งนะครับถ้าเราลงแต่ละครั้งเนี่ยมากไปเนี่ยมันทำให้สีเนี่ยอาจจะไหลลงมาหรือย้อยลงมาเปื้อนตามตรงขอบเล็บตรงนี้ได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราควรปริมาณสีที่เราทาต่อครั้งเนี่ยให้พอดีนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้ามันไหลลงมาโดนตรงข้างเล็บหรือจมูกเล็บตรงนี้ครับแล้วเวลาเล็บเรายาวขึ้นเนี่ยลูกค้าเขาจะเจ็บนะครับมันจะมีอาการเจ็บหรือระคายเคืองข้างเล็บได้นะครับสำหรับตัวสีกิตเตอร์อย่างเงี้ยนะครับบางทีเนี่ยมันจะทำมาจากโลหะบ้างอะไรบ้างเนี่ย เวลาที่เราให้ลูกค้าเข้าอบนะครับมันอาจจะมีความรู้สึกร้อนที่หน้าเล็บอะไรเงี้ยนะครับก็บอกลูกค้าไม่ต้องตกใจมันจะมีอาจจะมีบ้างในบางในสีกิตเตอร์บางชนิดนะครับเมื่อเราเสร็จครั้งนี้เราก็เข้าอบเหมือนกันนะครับ60วินาทีในกรณีนี้นะครับเราจะมีการติดอะไหล่แล้วก็จะมีการเพ้นท์ในบางเล็บเนี่ยผมจะไม่ทาสีซ้ำถึง3รอบนะครับเพราะบางทีมันจะหนาเกินเพราะเดี๋ยวมันต้องมีการท็อปสำหรับตัวเครื่องประดับนะครับมันก็จะมีลักษณะในสับร้านเนี่ยเขาจะเรียกกันว่าอะไหล่ทีนี้เนี่ยอะไหล่เนี่ยมันต้องเลือกความตามความเหมาะสมนะครับของพื้นที่บนหน้าเล็บและการติดอะไหล่เนี่ยสามารถใช้ประสานกับการเพ้นท์ได้ด้วยนะครับอาจจะเพ้นท์ในส่วนหนึ่งแล้วก็ติดอะไหล่ในส่วนหนึ่งในเล็บเดียวกันอะไรเงี้ยก็สามารถทำได้นะครับผมสำหรับการติดอะไหล่นะครับมันจะมีกาวอยู่2ลักษณะเราจะใช้เหมือนกาวตัวที่ต่อเล็บตัวนี้ก็ได้นะครับก็คือใช้ได้เหมือนกันลักษณะที่เราติดอะไหล่ชิ้นใหญ่ๆเนี่ยใช้ตัวนี้เนี่ยจะค่อนข้างแน่นกว่าอาจจะเริ่มกับตัวนี้ก่อนถ้าเป็นอะไหล่ที่เป็นลักษณะอย่างเงี้ยนะครับลักษณะที่ก้นไม่ลึกหรือก้นไม่แหลมนะครับเป็นลักษณะอย่างเงี้ยนะครับก้นเขาจะแบนก็ใช้เป็นกาวติดอะไหล่โดยเฉพาะแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นตัวติดตัวเล็บ PVC ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างเช่นชิ้นเนี้ยก็อาจจะใช้เป็นกาวตัวนี้ลงก่อนนะครับลงแล้วก็ดันให้มันติดก่อนแล้วถึงค่อยเอากาวตัวเนี้ยมาเก็บขอบอีกทีด้านหลังอาจจะมีการติดอะไหล่ตัวอื่นเข้าไปประกอบอะไรเงี้ยก็ใช้เป็นกาวตัวเนี้ยเพราะกาวตัวนี้เนี่ยมันจะมีความแห้งเนี่ยช้ากว่ากาวตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมลองทำให้ดูนะครับอันนี้เราจะใช้ผู้กันนะครับในการวางเนื้อเจลนะครับวางกาวเราใช้เป็นผู้กันเก่าๆก็ได้นะครับที่หัวแข็งๆหน่อยผ่านการใช้งานมาแล้วอะไรเงี้ยครับจะได้ไม่ต้องเสียดายไม่ต้องดึงขึ้นมาเยอะนะครับสำหรับตัวกาว

0: สำหรับนิ้วต่อไปผมจะผสมการเพ้นท์เข้าไปด้วยนะครับการติดอะไรนะครับทั้ง2อย่างเลยสำหรับผู้กันนะครับมันจะมีหลายเบอร์มันจะมีทั้งผู้กันเดินเส้นหรือผู้กันถ้าอย่างตัวนี้เนี่ยจะเป็นผู้กันที่ใช้ในการเดินเส้นนะครับหัวมันจะเล็กเส้นมันจะคมนะครับหรือจะมีผู้กันอีกลักษณะนึงจะเป็นผู้กันที่หัวบางแล้วก็ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมตัดปากอะไรเงี้ยครับผู้กันอีกลักษณะพวกนี้เนี่ยจะเป็นผู้กันที่ใช้สำหรับทำดอกขึ้นดอกอะไรเงี้ยนะครับ
1: แล้วก็ระวังนิดนึงก็คือการลากเส้นนะคะการลากเส้นที่มันให้ดูว่าสวยงามการใช้สี

0: ใช้เยอะเกินไปจะทำให้ดอกมันดูเลอะเทอะนะคะในกรณีนี้เราจะไม่ใช้สีอะคริลิกนะคะเราจะใช้สีเจลเพ้นท์ในตัวของมันเลยแต่ว่าเราจะใช้สีที่ตัดกันค่ะ
1: สำหรับอะไหล่ชิ้นต่อไปนะครับผมจะใช้เป็นตัวกาวที่ต่อเล็บ PVC ในการติดนะครับง่ายๆนะครับเราหยดแต่ว่าต้องระวังนะครับในการหยดอย่าให้มันไหลเลอะเทอะนะครับหยดแค่เล็กๆพอนะครับอันนี้ได้2เล็บแล้วผมให้เอาเข้าก่อนนะครับเพราะจะทำงานง่ายขึ้นก็เอาเข้าอกใช้เวลา60วิเหมือนกันนะครับเล็บนี้นะครับผมก็จะเพ้นเป็นลักษณะอีกลักษณะหนึ่งนะครับอันนี้เนี่ยผมพยายามยกตัวอย่างงานที่มันค่อนข้างง่ายๆเริ่มจากคนที่เริ่มทำเป็นพื้นฐานก่อนยังไม่ต้องเอางานยากเราค่อยสามารถเอางานง่ายๆพวกนี้ไปฝึกให้เพิ่มเลเวลเพิ่มสกิลของตัวเองได้อันนี้เดี๋ยวเอาเข้าอบก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเราเริ่มต้นทำใหม่ๆครับว่าเราทำงานเนี่ยเราสามารถที่จะทำเล็บนึงแล้วก็อบครั้งนึงเพื่อให้งานมันเคลียร์เป็นเล็บๆไปมันจะได้ไม่มาเลอะเทอะกันเวลาที่เราทำงานอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวเล็บต่อไปผมจะใช้เป็นตัวเจลปากกาเจลนะครับลองดูอันนี้มันจะเป็นตัวช่วยอีกอย่างนึงเหมือนกันที่แบบทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นมันจะมีลักษณะเป็นกระปุกอย่างนี้ก็มีนะครับกระปุกนี้ก็คือเวลาที่เราใช้เนี่ยมันจะเพิ่มความมีมิติในงานของเรามากขึ้นนะครับมันจะมีความนูนมากกว่าที่เราใช้สีเจลเพ้นท์นะครับอันนี้นะครับสังเกตดูเลยนะครับมันจะเป็นหัวปากกาเหมือนลิควิดเลยครับเรากดสมมุติว่าอันนี้เนี่ยผมวางแผนไว้ก่อนแล้วว่าผมจะเอาตัวอะไหล่ตัวเนี้ยติดตรงไหนผมจะติดตรงนี้ใช่ไหมครับผมก็ลองทาบไว้ก่อนผมจะเอาตรงนี้โอเคผมได้ระดับแล้วเพิ่มกิมมิคของมันนะครับอันนี้ค่อยๆลงไปนะครับไม่ต้องรีบเพราะหัวตัวนี้เนี่ยมันจะกดบีบยากนิดนึงเดี๋ยวนี้เราเข้าอบก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยติดอะไหล่อันนี้ได้แล้วนะครับอันนี้เป็นอะไหล่ลักษณะชิ้นใหญ่มันจะต้องใช้กาว
0: ระดับต่อไปนะคะจะมาเพ้นฝั่งที่เป็นเล็บ PVC ค่ะแต่เราจะไม่ได้เพ้นมากนะคะเราจะใช้เป็นสีทับแล้วก็เป็นใช้แม่เหล็กดึงสีดูนะคะ
1: แม่เหล็กจะเป็นชิ้นลักษณะอย่างนี้นะครับมันจะมีหลายรูปหลายลักษณะดึงขึ้นมาเป็นดอกไม้ก็มีแต่เนี้ยจะเป็นดึงลักษณะเป็นตัวคลื่นธรรมดาทั่วไปนะครับสีเจลแม่เหล็กมันจะมีอยู่2แบบก็คือเป็นสีที่ผสมมาในเป็นแม่เหล็กที่ผสมมาในสีอย่างนี้เลยกับตัวท็อปแม่เหล็กที่สามารถเอาไปทากับสีอะไรก็ได้นะครับเมื่อเราทาเสร็จแล้วนะครับยังไม่ต้องเข้าอบนะครับให้ใช้ตัวแม่เหล็กตัวนี้ดึงก่อนนะครับอันนี้ผมจะหันทางด้านสันลงนะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นลักษณะหรือผมจะเปลี่ยนก่อนก็ได้มันก็จะเป็นอีกแบบนึงอันนี้ผมเอาเป็น

0: สำหรับข้างนี้ผมจะทำลักษณะให้มันเป็นเรื่องราวเดียวกันนะครับเกี่ยวกับท้องฟ้าเกี่ยวกับกลางคืนมีดวงดาวอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่งานที่เป็นลักษณะติดอะไหล่พวกนี้มันจะเพิ่มมูลค่ามากนะครับอย่างอะไหล่เขาจะคิดแยกค่าอะไหล่เนี่ยเป็นชิ้นชิ้นเลยนะครับยิ่งใช้อะไหล่แพงเราก็ได้ยิ่งราคาสูงขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้ขอยัดอบรอบนึงก่อนนะครับแล้วก็ขอมือนี้มาสลับนะครับเก็บงานเมื่อสักครู่ที่เราทำค้างไว้ตัวนี้นะครับจะยังไม่สนิทดีนะครับอาจจะเสี่ยงต่อการหลุดได้เราสามารถถ้าเป็นงานลักษณะนี้เนี่ยหลังจากเราใส่ตัวกาวเนี้ยยึดหลักไปแล้วนะครับเราใช้ตัวกาวเนี้ยตัวกาวที่สำหรับติดอะไหล่โดยเฉพาะตัวนี้เนี่ยมาช่วยเสริมอีกทีได้นะครับก็คือมาเก็บขอบด้านข้างนะครับมันจะเป็นกาวเหนียวเวลาใช้อาจจะระวังนิดนึงกาวนี้มันจะมีลักษณะใสนะครับอันนี้ก็เอาเข้าอบกาวสัก60วินาทีเหมือนกันนะครับนี่ผมแปะกาวไปทั่วๆก่อน
1: ตอนนี้เราจะมาปิดท้ายด้วยตัวท็อปนะคะท็อปโค้ทเพื่อให้เล็บได้มีความเงาเกิดขึ้นนะคะ
0: สำหรับเล็บที่เป็นลักษณะอย่างเงี้ยนะครับเรียบๆอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทาท็อปทับเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องเกลี่ยทาท็อปเนี่ยอย่างน้อย1ชั้นแต่ถ้าเกิดเราอยากให้มันทนมากหรือว่ายืดอายุการใช้งานของเขานะครับก็สามารถทาได้2รอบก็ได้นะครับการทาท็อปก็เหมือนทาสีนะครับใช้วิธีเดียวกันแล้วก็อย่าทาในปริมาณที่เยอะนะครับค่อยๆทาแต่ทา2รอบได้เพราะถ้าเราลงเยอะเลยเนี่ยมันจะไหลไปโดนตัวขอบเล็บด้านข้างนะครับจะทำให้ลูกค้าเจ็บแล้วก็จะหลุดง่ายนะครับสีจะลอกง่ายแล้วก็อย่าลืมทาตรงหัวเล็บตรงนี้ทุกอันนะครับสำหรับเล็บที่ติดอะไหล่นะครับผมจะใช้วิธีเกลี่ยทานะครับจะไม่ทาโดนตัวอะไหล่ที่เป็นเพชรหรือว่าตัวอะไหล่ที่มีลักษณะนูนพวกนี้นะครับก็คือทาเก็บขอบลักษณะอย่างนี้นะครับเพราะถ้าเกิดเราทาทับเลยเนี่ยมันจะทำให้ความแวววาวของตัวอะไหล่พวกนี้หายไปด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากให้มันทนเราก็สามารถทาทับไปเลยได้พวกนี้ก็จะหลุดยากขึ้นเก็บตรงขอบให้ดีนะครับเพราะเวลาไปโดนอะไรมันจะได้ไม่หลุดง่ายเสร็จแล้วนะครับหนึ่งข้างถ้าเมื่อสักครู่ผมจะเอาตัวท็อปมาใส่ถาดสีแล้วค่อยเกี่ยใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดรอบนี้เนี่ยผมจะเอาตัวท็อปเนี่ยหยอดไปก่อนเลยแล้วก็ค่อยใช้ผู้กันเนี่ยเกี่ยอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันอันนี้ในลักษณะที่เนื้องานมีสเปซให้ต้องเคลือบเยอะแล้วมีอะไหล่น้อยชิ้นอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยทำได้แต่ต้องระวังเรื่องของท็อปมันตกลงขอบเล็บนะครับพอได้แล้วนะครับก้าวเข้าอบ60วินาทีเหมือนกันนะครับอันนี้เราจะทา2รอบก็ได้นะครับหรือรอบเดียวก็ได้อันนี้เนื่องจากว่าเรามีการติดอะไหล่นะครับผมจะต้องขออนุญาตทาเป็น2รอบนะครับมันจะทำให้ทนกว่า
1: ค่ะหลังจากที่เราได้ทาท็อปเพื่อเคลือบตัวเล็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเช็ดด้วยแอลกอฮอล์นะคะด้วยสำลีที่ไร้ขนนะคะต่อไปนะคะขั้นตอนสุดท้ายท้ายสุดตอนนี้เราทายาบำรุงผิวหนังหรือบำรุงที่ขอบเล็บนะคะเพื่อให้เล็บไม่แห้งกรังแล้วก็เป็นมันจะได้นุ่มขึ้นนะคะแต่ในตัวยาตัวนี้นะคะถ้าเราหาซื้อไม่ได้ก็ไม่จำเป็นจะต้องซื้อก็ได้ค่ะแต่ถ้าเรามีเราก็ทาให้ลูกค้าได้นะคะเล็บมาอย่างสวยงามนะคะขั้นตอนที่เราได้ต่อเล็บนะคะต่อเล็บด้วย PVC ต่อเล็บด้วยโพลีเจลหรือการแต่งเล็บได้จบกระบวนการไปแล้วได้เล็บสวยงามแล้วซึ่งหวังว่านักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ชมทั้งหลายต้องเอาไปต่อยอดนำไปประกอบอาชีพทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริมได้ได้มีรายได้เสริมไปอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับการตรวจสอบระบบระบายความร้อนในรถยนต์นะครับระบบระบายความร้อนในรถยนต์เนี่ยนะถือว่ามีความสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์หรือรถยนต์นะเกิดมีความร้อนขึ้นสูงนะครับโอกาสที่จะทำให้ส่วนประกอบของเครื่องยนต์อย่างเช่นฝาสูบนะก็จะมีการชำรุดเสียหายได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในระบบระบายความร้อนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบสภาพการทำงานแล้วก็ตรวจสอบชิ้นส่วนว่ามีการชำรุดเสียหายหรือไม่นะครับในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนนะก็จะมีส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ในการตรวจสอบดังต่อไปนี้ครับนะก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถนะ 2. ไฟส่องสว่างนะครับ 3. ตัวสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนนะครับ 4. น้ำยาหล่อเย็น 5. ผ้าทำความสะอาด 6. ถุงมือนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการตรวจสอบระบบระบายความร้อนเราจะทำการคลุมผ้าในส่วนประกอบต่างๆของตัวรถก่อนพวงมาลัยแล้วก็เบาะคนขับครับ

สร็จแล้วให้คุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรงขั้นตอนในการปฏิบัติการตรวจสอบระบบระบายความร้อนของรถยนต์ขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำการตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำและหม้อพักน้ำก่อนอื่นนะครับตรวจสอบระดับน้ำในหม้อพักน้ำถอดสายที่ต่ออยู่กับหม้อพักน้ำออกและตรวจระดับน้ำที่หม้อพักน้ำให้อยู่ในตำแหน่งฟูลให้อยู่ในตำแหน่งฟูลนะครับต่อไปให้ตรวจน้ำในหม้อน้ำโดยการเปิดฝาหม้อน้ำออกครับและดูระดับน้ำในหม้อน้ำต้องอยู่เสมอขอบบนทำการปิดฝาครับต่อไปจะเป็นการตรวจสภาพส่วนประกอบของระบบระบายความร้อนที่เครื่องยนต์นะครับให้ทำการตรวจสภาพที่หม้อพักที่หม้อน้ำดูการรั่วซึมหรือคาบน้ำที่เกิดจากน้ำในหม้อพักน้ำหรือน้ำในหม้อน้ำครับจากนั้นให้ทำการตรวจท่อยางน้ำตัวบนตรวจดูว่าท่อยางน้ำมีสภาพเป็นยางอยู่หรือไม่ถ้าแข็งกรอบหรือแตกร้าวฉีกขาดแสดงว่าเสื่อมสภาพตรวจดูท่อยางน้ำตัวล่างเช่นเดียวกันครับสภาพของท่อยางจะต้องไม่แข็งไม่กรอบและไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูสายพานหน้าเครื่องยนต์ที่ขับปั๊มน้ำและมูเล่เผาข้าวเหวี่ยงจะต้องมีความตึงที่เหมาะสมและสภาพสายพานต้องไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูปั๊มน้ำดูปั๊มน้ำนะครับว่ามีคราบน้ำจากระบบระบายความร้อนออกมาหรือไม่และตรวจดูในระบบข้อต่อท่อยางต่างๆทางด้านหลังของเครื่องยนต์ว่ามีการแตกร้าวหรือฉีกขาดหรือไม่

ขั้นตอนในการตรวจสอบรอยรั่วโดยการใช้แรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนนะครับให้ทำการถอดฝาหม้อน้ำออกจากหม้อน้ำและประกอบตัวสร้างแรงดันเข้ากับหม้อน้ำแน่ใจว่าฝาที่ประกอบเข้าไปต้องแน่นเรียบร้อยแล้วให้ทำการสร้างแรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนเทสแรงดันเข้าไปที่10 psi พอถึง10 psi แล้วให้หยุดและทำการตรวจการรั่วซึมของระบบหรือทิ้งไว้สัก2นาทีถ้าเกิดว่าแรงดันลดลงแสดงว่ามีการรั่วซึมในระบบตรวจในจุดข้อต่อต่างๆของระบบระบายความร้อนถ้าไม่มีการรั่วซึมหรือแรงดันไม่ตกแสดงว่าไม่มีการรั่วในระบบทำการถอดตัวสร้างแรงดันให้กับหม้อน้ำออกและนำฝามาทำการตรวจสภาพการตรวจสภาพฝาหม้อน้ำให้ดูลักษณะของยางที่ฝาหม้อน้ำต้องไม่ฉีกขาดหรือแตกร้าวและดูความเป็นสปริงของวาล์วแรงดันตัวบนนะครับตัวนี้จะต้องมีความเป็นสปริงและไม่เกิดสนิมและดูการทำงานของวาล์วสูญญากาศที่ฝาหม้อน้ำตรงกลางจะต้องมีการเคลื่อนตัวได้หลังจากนั้นให้ทำการประกอบฝาหม้อน้ำครับเป็นอันว่าการตรวจสอบระบบระบายความร้อนทั้งการตรวจสอบสภาพของระบบระบายความร้อนด้วยสายตาและการสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนรวมทั้งการตรวจสอบฝาหม้อน้ำก็ได้จบลงแล้วครับ

วันอนันทมหิดลตรงกับวันที่9มิถุนายนของทุกปีถือเป็นอีกวันสำคัญของไทยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินรัชกาลที่8ผู้ทรงให้กำเนิดวงการแพทยศาสตร์ซึ่งได้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่ยิ่งต่อวงการแพทย์และการศึกษาทรงมีพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนด้วยทรงตระหนักว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศวันอนันทมหิดลยังเป็นวันที่ใช้ยกย่องบุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อดูแลสุขภาพชีวิตของประชาชนด้วยความเมตตาความรับผิดชอบและจิตวิญญาณแห่งการให้จึงเป็นอีกหนึ่งวันที่เตือนให้เราทุกคนเห็นความสำคัญของสุขภาพการดูแลตนเองครอบครัวสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

สวัสดีค่ะชวนรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่9มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระนิธิ

ธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต9มิถุนายน2569วันนี้เวลา 15:26 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์ณบริเวณเชิงสะพานพระราม8เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต9มิถุนายน2569ในการนี้ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและของส่วนพระองค์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8มีพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2468ณเมืองไฮเดลเบรินทราบรมราชชนนีมีพระราชโสธรเชษฐภเคนีและพระราชโสธรานุชาคือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทราเชษฐภเคนีและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทางนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระนามอนันทมหิดลมีความหมายว่าเป็นที่ยินดีของแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติเมื่อวันที่2มีนาคม2477และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่9มิถุนายน2489สิริพระชนมพรรษา21พรรษาอยู่ในสิริราชสมบัติ12ปีเวลา 15:45 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์พระผู้พระราชทานกำเนิดแพทย์จุฬาซึ่งประดิษฐานณบริเวณด้านหน้าอาคารปร.คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ประธานพระราชโปรดการให้ประธานมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์และนายกสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปี2569เฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินดุลเสด็จพระราชกุศลสมทบมูลนิธิอนันทมหิดลและพระราชทานเงินดังกล่าวแก่คณบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พระราชทานพระราชบรมการให้นายกสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดจำหน่ายเข็มที่ระลึกวันอนันทมหิดลประจำปี2568สมทบมูลนิธิอนันทมหิดลและพระราชทานพระราชบรมการให้ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดทำเข็มที่ระลึกวันอนันทมหิดลประจำปี2569เฝ้าทูลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเข็มวันอนันทมหิดลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทางนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งกองทุนอนันทมหิดลขึ้นในปี2498เพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมหาธิบดินโดยมีพระราชดำริในการพระราชทานทุนแก่นักศึกษาผู้มีความสามารถยอดเยี่ยมไปศึกษาต่อให้ถึงระดับความรู้ชั้นสูงสุดอย่างประเทศที่พัฒนาแล้วเพื่อนำความรู้มาพัฒนาประเทศชาติและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์หลังจากนั้นได้จัดตั้งขึ้นเป็นมูลนิธิอนันทมหิดลเมื่อวันที่3เมษายน2502องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครวันนี้เวลา 13:38 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กรวมจำนวน75ถุงไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยณศูนย์อพยพชั่วคราวโรงเรียนวัดสะบัวเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครซึ่งจัดเป็นที่พักพิงแก่ผู้ประสบอัคคีภัยจากเหตุเพลิงไหม้บริเวณชุมชนริมคลองนางหงถนนพระรามที่6ซอย15แขวงรองเมืองเขตปทุมวันเมื่อวันที่8มิถุนายน2569เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นในการนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ผู้ประสบอัคคีภัยยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อจากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอัคคีภัยดังกล่าวพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นพระมงคลวชิราคมวิและศิษยานุศิษย์สวนปัญญาธรรมนางสาวบุษราคำเอี่ยมสะอาดและคณะบริษัททีวีทันเดอร์จำกัดมหาชนและมูลนิธิพลเรือเอกสงัดชลออยู่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุวัชิรมงคลวัดแก้วโกระวารามวัดเขาต่อวัดโพคาจูธามาศวัดควรสบายวัดคลองท่อมวัดราชรังสรรค์จังหวัดกระบี่วัดราชอุปถัมภ์วัดสัทธาธรรมจังหวัดพังงาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัสหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีสถาบันกัลยาราชนครินทร์กรมสุขภาพจิตกรุงเทพมหานครบริษัทซัสโก้จำกัดมหาชนคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่28และบริษัทนักกลองวานจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครวัดทองนพคุณวัดลิ้นช้างวัดบันไดทองวัดชีสะอินจังหวัดเพชรบุรีวัดพระธาตุสีจอมทองจังหวัดเชียงใหม่และวัดป่าอุบาลีคุณูปมาจารย์จังหวัดพะเยาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสำนักงานเทศบาลเมืองลำสามแก้วจังหวัดปทุมธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดโมลีโลกยารามวัดพานุรังสีวัดธาตุทองวัดพรหมรังสีและวัดพระศรีมหาธาตุสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา

เวลา 19:00 นสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยมหาวิทยาลัยศิลปากรสมาคมผู้ประกอบธุรกิจอาวุธปืนแห่งประเทศไทยคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบริษัทสวัสดีโสพลพิชิตจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมประวัตินิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิศิษย์เก่าอำนาจเจริญรุ่นที่7และชมรมผู้สูงอายุไทยในสหราชอาณาจักรองค์การบริหารส่วนตำบลดงลานจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีลจังหวัดอ่างทองน้ำมูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการพยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดียิ่งขึ้นเช่นโครงการป่ารักน้ำเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมและแหล่งต้นน้ำเพื่อบรรเทาวิกฤตการขาดแคลนน้ำโดยทรงพระราชดำริว่าน้ำมีความสำคัญต่อทุกชีวิตและการจะรักษาแหล่งน้ำไว้ได้นั้นจะต้องอาศัยความสมบูรณ์ของป่าไม้ทรงเน้นการสร้างความรักและหวงแหนให้ประชาชนรู้สึกว่าป่าเป็นสมบัติของตนเองเพื่อป้องกันการบุกรุกและทำลายป่าโดยทรงส่งเสริมให้ชุมชนร่วมกันปลูกป่า3อย่างเพื่อประโยชน์4อย่างตลอดจนการสร้างฝายเพื่อเก็บกักน้ำไว้ในพื้นที่ป่าซึ่งทำให้ดินมีความชุ่มชื้นตลอดปีและฟื้นฟูระบบนิเวศอันเป็นการคืนความอุดมสมบูรณ์สู่พื้นดินอย่างยั่งยืนทันทีสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ

ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้ณโรงพยาบาลปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ดาบตำรวจอดุลหะยีสุหลงบริเวณหน้าโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิตำบลพงสตาอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่25พฤษภาคม2569ทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับดาบตำรวจอดุลหะยีสุหลงไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์อย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราช

การความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัวของกำลังพลที่ภูมิลำเนาอยู่จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดร้อยเอ็ดช่วงเช้าหน้าบ้านเลขที่119หมู่3ตำบลเมกดำอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวพลทหารธนกรสิงหาชาติสังกัดกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่23ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณปราสาทตาเมือนทมอำเภอบดุงรงรักจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่11ธันวาคม2568ทั้งนี้กองทัพบกได้ดำเนินการปูนบำเหน็จ7ขั้นเงินเดือน5ชั้นยศขอพระราชทานเลื่อนยศจ่าสิบโทแก่พลทหารธนกรสิงหาชาติช่วงบ่ายเดินทางไปยังบ้านเลขที่123หมู่4ตำบลหัวช้างอำเภอจตุรพักษ์พิมานจังหวัดร้อยเอ็ดเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัว10เอกจิรายุสิงอ้นสังกัดกองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่6ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณปราสาทตาควายตำบลปักใดตำบลบักใดอำเภอพนมรงรักจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่25กรกฎาคม2568ทันทีกองทัพบกได้ดำเนินการปูนบำเหน็จพิเศษ7ขั้นขอพระราชทานเลื่อนยศร้อยโทแก่สิบเอกจิรายุสิงอ้นณบ้านเลขที่23หมู่1ตำบลยางใหญ่อำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวพลทหารพีรวัตรตะเพียนทองสังกัดกองร้อยทหารม้าลาดตระเวนที่6ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันพักรักษาตัวณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและหน้าบ้านเลขที่97หมู่7ตำบลโนนชัยศรีอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัว10เอกนิติธรรม4คำแซงสังกัดกองพันทหารช่างที่6กองพลทหารราบที่6ที่ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากการเหยียบกับระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณปราสาทตาควายตำบลบักใดอำเภอพนมรงรักจังหวัดสุรินทร์ปัจจุบันพักรักษาตัวณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าการได้รับถุงสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ออกหน่วยแพทย์พระราชทานตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569วันนี้ที่วัดทุ่งศรีวิไลอำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดวรคัตติยราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ออกหน่วยแพทย์พระราชทานให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาโรคทั่วไปพร้อมมอบกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทานจำนวน500ชุดแก่ประชาชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีศาสตราจารย์กฤติคุณนายแพทย์รณชัยคงสกลรักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นำแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปบริการทางทันตกรรมและการตรวจสุขภาพตาแก่ประชาชนระหว่างวันที่9ถึง10มิถุนายน2569ในวันนี้มีผู้เข้ารับบริการจำนวน328คนกลุ่มโรคที่พบมากในกับระบบหัวใจและหลอดเลือดระบบต่อมไร้ท่อระบบจักษุระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อและระบบทางเดินหายใจตามลำดับจากนั้นคณะได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงพร้อมมอบสิ่งของพระราชทานจำนวน3คนยังความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสดิษฐ์สัพพภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th เลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: เนื่องจากอุปกรณ์ IoT ต่างๆที่ได้มีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วจำเป็นที่จะต้องมีการเข้ารหัสข้อมูล Wi-Fi แต่หากอุปกรณ์ IoT ถูกส่งไปยังตำแหน่งระยะไกลมากขึ้นการรับสัญญาณ Wi-Fi อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงต้องเปลี่ยนโหมดการตั้งค่าใหม่เราจึงจำเป็นต้องรู้จักเครื่องมือที่มีชื่อว่า Wi-Fi Manager ซึ่งเป็นไลบรารีหนึ่งโปรแกรม Arduino IDE ข้อดีหลักๆของ Wi-Fi Manager มีดังนี้ 1. มี Captive Portal ช่วยให้สามารถระบุ SSID และ Password ให้กับอุปกรณ์ได้โดยง่าย 2. ใช้งานได้สะดวกสบายไม่ต้องแก้ไขโค้ดโปรแกรมแล้วอัพโหลดใหม่ให้ยุ่งยาก 3. ช่วยดูแลเรื่องการเชื่อมต่อ Wi-Fi เมื่อมีปัญหาเช่น Access Point เชื่อมต่อไม่ได้สำหรับบทเรียนในวันนี้เราจะไปเรียนรู้วิธีการใช้งาน Library Wi-Fi Manager เพื่อช่วยการจัดการ Wi-Fi ให้กับอุปกรณ์ IoT ให้ง่ายขึ้นกันค่ะ
1: สวัสดีครับผมสายันพัชรัตน์นะครับวันนี้ผมจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับ IoT นะครับหรือว่า Internet of Things นะครับโดยในวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะมาเรียนรู้กันนะครับก็คือเรื่องของการใช้งาน Wi-Fi Manager นะครับเพื่อเปลี่ยนการเชื่อมต่อเครือข่ายอัตโนมัตินะครับก่อนอื่นขอเล่าที่มาที่ไปของการเรียนรู้ในวันนี้ก่อนนะครับในบทก่อนหน้านะครับเราได้เรียนรู้ในการเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้กับบอร์ด ESP826 นะครับแต่ปัญหาหนึ่งที่เราพบนะครับเวลาที่เราจะต้องการที่จะเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับหรือว่าเปลี่ยน SSID นะครับทำให้เราต้องอัปโหลดโปรแกรมใหม่ทุกครั้งนะครับซึ่งเกิดความไม่สะดวกในการทำงานจริงนะครับ

ก็เลยเป็นที่มาของเรื่องที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้นะครับเราจะใช้ไลบรารีชื่อว่า Wi-Fi Manager นะครับมาเป็นตัวแก้ไขปัญหานี้นะครับเมื่อเราเปิดบอร์ดขึ้นมานะครับตัวบอร์ดเนี่ยจะยังไม่คอนเนคเข้าไปเครือข่ายใดๆนะครับแต่จะทำตัวเองเป็นคล้ายกับCaptive Portal ก่อนนะครับก็คือมีเว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัวแล้วก็เปิดขึ้นมาเป็น SSID ของตัวเองนะครับเวลาที่เราต้องการเชื่อมต่อไปที่เครือข่ายใดก็ตามเนี่ยเราต้องเชื่อมต่อมาที่เครือข่ายนี้ก่อนนะครับของตัวบอร์ดก่อนเสร็จแล้วจะมีให้ใส่ SSID กับพาสเวิร์ดของเครือข่ายที่เราต้องการเชื่อมต่อนะครับแล้วเราก็จะมีปุ่ม Reset นะครับเพื่อที่จะเวลาที่เราต้องการที่จะคอนเนคไปเครือข่ายใหม่นะครับเราก็กด Reset ตรงนี้ได้นะครับต่อไปก็จะเป็นส่วนของซอฟต์แวร์นะครับนักศึกษาก็ทำการดาวน์โหลดซอร์สโค้ดนะครับจาก Google Drive นะครับที่ผมได้แชร์ไปให้นะครับโดยในบทนี้นะครับเราจะใช้ซอร์สโค้ดของบทที่7นะครับก็คือการใช้งาน Wi-Fi Managerเพื่อเปลี่ยนการเชื่อมต่อเครือข่ายอัตโนมัตินะครับเราบันคลิกนะครับแล้วก็ทำการดาวน์โหลดซอร์สโค้ดชื่อว่า Wi-Fi Auto Connect INO มานะครับคลิกขวาแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็เช่นเดิมครับเปิดด้วยโปรแกรม Arduino IDE นะครับเปิดใน Notepad พัดก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยเอาซอร์สโค้ดไปวางนะครับของผมจะเปิดด้วย Notepad พัดก่อนนะครับจะมีซอร์สโค้ดชื่อว่า Wi-Fi Auto Connect นะครับเริ่มต้นด้วยการ Include Library เข้ามานะครับจะมีทั้งหมดอยู่4 Library ที่ต้องใช้นะครับ Library ใหม่ๆนะครับก็อย่างเช่น dns-server.h ตัวนี้ก็จะเป็น Library เกี่ยวกับการใช้ Domain Name Service นะครับการแปลง IP เป็นชื่อแปลงชื่อเป็น IP ก็ต้องใช้ด้วยนะครับแล้วก็ Library ชื่อว่า esp8266webserver.h นะครับ webserver.h ซึ่งตัวWi-Fi Manager เนี่ยจะไปเรียกใช้อีกต่อหนึ่งนะครับเวลาเราเรียกใช้ Wi-Fi Manager ก็จะเป็นต้อง include เข้ามานะครับถ้าเกิด include แล้วให้เราทำการดาวน์โหลดมาเพิ่มนะครับให้หมดจากนั้นโค้ดนะครับเราทำการประกาศตัวแปร2ตัวนะครับก็คือ LED pin เท่ากับ D0 นะครับแล้วก็ SW pin นะครับหรือว่า switch pin นะครับเท่ากับ D7 เป็น integer นะครับเป็น int นะครับ LED pin ก็คือ D0 D0 ก็คือ built-in LED นะครับตำแหน่งเดียวกันนะครับแล้วก็สวิตช์พิน D7 เป็นสวิตช์ขาของสวิตช์นะครับจากนั้นนะครับโค้ดโปรแกรมทั้งหมดนะครับในบทเรียนนี้นะครับจะทำงานในฟังก์ชัน while setup ทั้งหมดเลยนะครับ while loop จะไม่มีโค้ดเลยนะครับ while loop จะไม่มีโค้ดใดๆทั้งสิ้นนะครับใน while setup นะครับเราทำอะไรบ้างนะครับเรามาดูกันทีละบรรทัดใน while setup นะครับก็เริ่มด้วยการกำหนดพินโหมดก่อนนะครับพินโหมดของขา LED กับของสวิตช์นะครับพินโหมด LED พินเรากำหนดเป็น output นะครับก็คือเป็นขาสำหรับส่งข้าวมานะครับแล้วก็พินโหมดของสวิตช์พินนะครับเป็น input นะครับประเภท pull up นะครับถัดมานะครับเรากำหนด serial.begin นะครับก็คือ baud rate ของ serial port เพื่อใช้ debug โปรแกรมนะครับเป็น115.200นะครับถัดมานะครับ Wi-Fi Manager นะครับเรียกใช้ฟังก์ชัน Wi-Fi Manager นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นการเริ่มการทำงานของ Wi-Fi Manager นะครับซึ่งทุกอย่างก็จะทำงานอัตโนมัติแต่เราจะมีการเช็คด้วยนะครับตอนเซตอัพครั้งเดียวนะก่อนนะครับเพื่อที่จะกรอก HDD กับรหัสผ่านพอเรากดโอเคตัวบอร์ดถึงจะเชื่อมต่อไปหา Wi-Fi จากนั้นก็จะจำค่านี้ไว้ตลอดนะครับจนกว่าเราจะกดปุ่ม Reset นะครับเราจะกดปุ่ม Reset ก็ต่อเมื่อเราต้องการที่จะเปลี่ยน User เปลี่ยน SSD หรือว่า Password นะครับหรือไม่ก็ต้องการที่จะเปลี่ยนเครือข่ายนะครับเราก็กดปุ่ม Reset Wi-Fi Manager ก็จะทำการ Reset Setting นะครับก็คือเคลียร์ค่าข้างในตัวเองให้หมดนะครับออกมาจากเงื่อนไข if นะครับก็จะเป็น Wi-Fi Manager.AutoConnect นะครับแล้วก็เราก็จะพิมพ์ออกมานะครับ AutoConnect to IoT AP นะครับถัดมานะครับ Serial.println นะครับก็เป็นการ print แบบขึ้นบรรทัดใหม่นะครับเราจะ print คำว่า connected นะครับแล้วก็IP address นะครับเหมือนกับบทเรียนที่ผ่านมานะครับหลังจากคอนเนคได้เราก็จะให้พิมพ์ออกมาเพื่อที่จะบอกว่าคอนเนคได้หรือไม่ได้นะครับนอกจากนั้นแล้วเราก็สั่งให้ LED ติดนะครับส่วนใน while loop ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวผมทำการ copy code ไปที่ Arduino ก่อนนะครับแล้วก็เปิดโปรแกรม Arduino IDE ขึ้นมานะครับเมื่อสักครู่เราไล่โค้ดใน Notepad พัดๆนะครับซึ่งไม่ใช่ IDE นะครับอันนี้จะเป็นข้อแตกต่างถ้าเป็น IDE ก็จะสามารถอัพโหลดโปรแกรมได้ด้วยนะครับแล้วก็จัดการด้านอื่นได้ด้วยเป็นศูนย์รวมของ

พัฒนานะครับโอเคนี่เราวางไปแล้วนะครับเราวางเสร็จเราก็กดอัปโหลดได้เลยครับอันนี้ผมอัปโหลดแล้วมีเออร์เลอร์นะครับ wifi manager.test no suck file or directory นะครับเออร์เลอร์ลักษณะนี้คล้ายๆกับเป็นการหาไลบรารีไม่เจอนะครับเหมือนที่ได้เกริ่นไปขั้นต้นนะครับเราลองติดตั้งเพิ่มนะครับโดยการเข้าไปที่Sketch นะครับแล้วก็ Include Library นะครับแล้วก็ Manage Library นะครับให้เราเอา Error ที่ Return ขึ้นมาหน้าจอเมื่อกี้นะครับเมื่อสักครู่เอามาเสิร์ชใน Library Manager ดูว่ามีติดตั้งหรือเปล่าอย่างไม่ติดตั้งนะครับตัวล่างสุด Wi-Fi Manager นะครับให้เราเลือกเวอร์ชันที่อยู่บนสุดนะครับก็คือ 0.12.0 นะครับแล้วกด Install นี่ผมติดตั้งเสร็จแล้วผมลองอัปโหลดอีกรอบนึงครับรอบนี้ขึ้นView Option เช็คแล้วนะครับก็แสดงว่าผ่านตรงจุดที่เช็ค Library มาแล้วนะครับซึ่งก็น่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วนะครับเดี๋ยวเรารอให้ Compile เสร็จก่อนแล้วโปรแกรมก็จะทำการอัปโหลดทีนี้การเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้กับตัว ESP 826นะครับมันจะไม่เหมือนเดิมละขั้นตอนโดยเราจะต้องมีอุปกรณ์ที่ต่อ Wi-Fi ได้ก่อนอย่างเช่นมือถือนะครับหรือไม่ก็เป็น PC โน้ตบุ๊กก็ได้นะครับที่ต่อ Wi-Fi ได้เราต้องเชื่อมต่อไปที่ Hotspot หรือว่า Access Point ของตัวบอร์ดก่อนนะครับนี่โปรแกรมเราอัปโหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับเราลองกดที่ Serial Monitor ดูครับว่ามีอะไรขึ้นมาบ้างอย่าลืมปรับบอร์ดเรทให้ตรงนะครับผมกด Reset Board ครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเคลียร์ค่าตอนนี้มีตัวหนังสือขึ้นมานะครับ Auto Connect นะครับ Connecting at Wi-Fi Client นะครับ Using Last Safe Value นะครับ Should Be Faster Connection Result อันนี้จะใช้ค่าล่าสุดนะครับซึ่งการทดลองก่อนหน้านี้เรามีการอัปโหลดโค้ดที่เป็น Connect ไปที่ IoT Wi-Fi นะครับตอนนี้บอร์ดเลย Connect ได้นะครับเดี๋ยวเราจะลองเคลียร์ค่าดูนะครับหรือเราจะลองทำการปิดตัว Wi-Fi เราก่อนนะครับเพื่อที่จะให้มัน Connect ไม่ได้นะครับปุ่ม Power Off นะครับแล้วก็กด Reset Board ใหม่ตอนนี้เมื่อตัวบอร์ด Connect ไม่ได้นะครับตัวบอร์ดก็จะทำตัวเป็น Wi-Fi Manager นะครับก็คือทำตัวเป็นปล่อย Access ทำตัวเองเป็น Access Point นะครับ IP ก็คือ 192.168.4.1 นะครับสเต็ปถัดมาถ้าเราต้องการที่จะ Connect เข้าไปที่ Wi-Fi นะครับเราก็ไปที่มือถือหรือว่าโน้ตบุ๊กเราก็ได้นะครับไปที่ Wi-Fi นะครับให้เสิร์ชหานี่นะครับชื่อว่า Auto Connect IoT AP นะครับที่เราตั้งชื่อไว้ในโค้ดโปรแกรมเราเราอยากได้ชื่ออะไรเราก็ตั้งอันนี้เป็นชื่อ Wi-Fi นะครับผมก็คลิกเข้าไปแล้วก็ Connect นะครับเครือข่ายจะเป็นแบบ Open นะครับ Open คือใครก็ได้สามารถ Connect นะครับไม่ต้องใส่ User Password นะครับในกรณีที่เราเชื่อมต่อไม่ได้นะครับให้เราลองเปลี่ยนอุปกรณ์นะครับโดยในที่นี้ผมจะลองใช้มือถือนะครับในการเชื่อมต่อไปที่ Wi-Fi ของการตั้งค่านะครับผมเข้าไปที่การตั้งค่านะครับแล้วก็ไปที่ Wi-Fi นะครับแล้วก็ทำการเปิด Wi-Fi ขึ้นมานะครับเปิด Wi-Fi แล้วเราก็จะต้องหาชื่อDDD ที่เราตั้งไว้นะครับถ้าเราไม่เจอแล้วก็ลองปิดแล้วเปิดใหม่ขึ้นมานะครับ Auto Connect IoT AP นะครับเมื่อเราต่อเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยครับในนี้ก็จะมี Config Wi-Fi นะครับ Config Wi-Fi No Scan นะครับมี Info มี Reset นะครับให้เราคลิกเข้าไปที่ Config Wi-Fi นะครับก็จะมีเครือข่ายให้เราเลือกนะครับนะครับให้เราเลือกว่าเราต้องการเชื่อมต่อไปที่ไหนนะครับเดี๋ยวผมทำการเปิดตัว Pocket Wi-Fi ขึ้นมาก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะต่อไปที่ Pocket Wi-Fi นะครับแต่ตอนนี้บอร์ดยังต่อไปไม่ได้นะครับเพราะว่าบอร์ดจะทำหน้าที่โหมดในโหมดนี้อยู่จะทำงานในโหมดที่เป็นAuto Connect อยู่พอเปิดขึ้นมาแล้วนะครับผมกดที่ปุ่มสแกนใหม่นะครับพอเราสแกนเสร็จนะครับจะมี IoT ขึ้นมานะครับคำว่า IoT จะเห็นว่าสัญญาณ 100% เลยครับเพราะว่าอยู่ใกล้กันแค่นี้นะครับให้เรากดเข้าไปที่ IoT นะครับแล้วก็ให้ใส่รหัสผ่านนะครับของเราจะเป็น123456789นะครับแล้วกดเซฟนะครับกดเซฟเสร็จนะครับก็จะขึ้น Credential Safe นะครับ Trying to connect ESP to network If it fail reconnect to AP and try again นะครับมันก็จะพยายาม connect ไปนะครับทีนี้ทางฝั่ง Serial Monitor นะครับเราลองดูที่ Serial Monitor ทางฝั่ง Serial Monitor นะครับก็จะขึ้นConnected นะครับ IP address นะครับอันนี้ก็เชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับได้ IP มาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำการ

ตรวจสอบการเชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งปิงนะครับปิงแล้วไม่เจอนะครับลองรีเซ็ตดูค่าล่าสุดที่เราคอนฟิกไปก็ถูกเซฟอยู่ในตัวบอร์ดนะครับแต่ถ้าเกิดยังไม่มีค่ามันก็จะโหลดโหมดเดิมเข้ามานะครับก่อนที่จะปิงนะครับอย่าลืมนะครับโน้ตบุ๊กเราจะต้องเชื่อมต่อเครือข่ายเดียวกับตัวบอร์ดด้วยนะครับเมื่อกี้เราทำการดิสคอนเน็กต์ไปเพื่อทดสอบการใช้งานเราจะต้องเชื่อมต่อเข้าไปที่ตัวบอร์ดด้วย IoT นะครับเชื่อมต่อแล้วปิงใหม่นะครับขึ้นมาแล้วครับหลังจากนี้นะครับไม่ว่าเราจะปิดเปิดบอร์ดใหม่นะครับก็จะเชื่อมต่อไปที่ตัว IoT ได้แล้วนะครับแต่ถ้าหากเราต้องการที่จะเปลี่ยนเครือข่ายใหม่นะครับแล้วกดปุ่มรีเซ็ตนะครับกดปุ่มรีเซ็ตมันก็จะล้างค่าทุกอย่างนะครับแล้วเราก็ต้องเข้าไปในหน้า Auto Connect AP ใหม่นะครับจากบทเรียนในวันนี้นะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาจะได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ Wi-Fi Auto Connect นะครับโดยใช้ไลบรารี Wi-Fi Manager นะครับเพื่อทำให้การทำงานเกี่ยวกับ IoT นะครับเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ต้องอัปโหลดโปรแกรมใหม่ทุกรอบนะครับก็นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับแทบจะทุกโปรเจกต์เลยนะครับของ IoT นะครับเพราะว่าการเชื่อมต่อเครือข่ายเนี่ยเป็นเบสิกพื้นฐานและที่ต้องทำนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ในยุคสังคมโซเชียลมีเดียคงไม่มีใครไม่รู้จักแอปพลิเคชัน LINE ส่วนใหญ่เราก็จะใช้รับการแจ้งเตือนในรูปแบบข้อความต่างๆจากเพื่อน LINE Official และข่าวสารต่างๆทางแอปพลิเคชันแต่ใครจะรู้ว่าตัวเราเองก็สามารถสร้างการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน LINE ได้เองเหมือนกันการแจ้งเตือนที่เราจะมาเรียนรู้กันในบทเรียนนี้คือการแจ้งเตือนตรวจจับความเคลื่อนไหวผ่านการใช้เซ็นเซอร์เมื่อมีสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเคลื่อนที่แผ่รังสีอินฟราเรดระบบจะทำงานและแจ้งเตือนผ่านไปยังไลน์สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในการตรวจจับความเคลื่อนไหวได้หลากหลายเช่นการตรวจจับการเคลื่อนไหวของคนในบ้านหรือสถานที่ต่างๆงานด้านการรักษาความปลอดภัยนอกจากการตรวจจับความเคลื่อนไหวแล้วเรายังสามารถส่งเอาท์พุตต่างๆและสามารถสร้างระบบการแจ้งเตือนผ่านโปรแกรม LINE Messenger ได้เองอีกด้วยน่าสนใจแล้วใช่ไหมคะเริ่มเข้าสู่บทเรียนพร้อมๆกันเลย
1: สวัสดีครับผมสายันพัชรัตน์นะครับวันนี้ผมจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับ IoT หรือว่า Internet of Things นะครับโดยในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการสร้างระบบแจ้งเตือนผ่านโปรแกรม LINE Messenger นะครับโดยใช้งานร่วมกับโนด MCU ESP8266 นะครับแล้วก็นำเอา Ultrasonic Sensor นะครับที่เป็นเซ็นเซอร์วัดระยะทางเอามาประยุกต์ใช้ด้วยกันนะครับลำดับแรกนะครับสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยก็คือการเพิ่ม LINE Notify เป็นเพื่อนนะครับ LINE Notify เนี่ยเป็นเซอร์วิสหนึ่งของโปรแกรม LINE นะครับก็คือการแอดเฟรนด์ปกตินะครับสเต็ป2นะครับต้องล็อกอินไปที่ LINE Portal นะครับที่ LINE Notify Portalเพื่อที่จะขอโทเค็นนะครับโทเค็นเนี่ยเปรียบเสมือนคีย์หรือว่ากุญแจนะครับเป็นกุญแจที่ใช้ในการเข้ารหัสการสื่อสารระหว่าง IoT หรือว่าตัวบอร์ดเราเนี่ยกับ LINE นะครับโทเค็นนี้จะถูกใช้ในการคล้ายๆกับเป็นพาสเวิร์ดนะครับสเต็ป3นะครับก็คือการตั้งค่าการใช้งาน LINE Notify นะครับเพื่อที่จะกำหนดชื่อผู้ส่งนะครับโดย LINE Notify เนี่ยสามารถส่งไปหาคนคนเดียวก็ได้หรือจะส่งไปที่กลุ่มก็ได้นะครับอย่างเช่นเรามีกลุ่มของบุคคลที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมนะครับเราก็ขอไลน์เข้ามาแล้วก็สร้างเป็นกลุ่มขึ้นมานะครับอาจจะตั้งชื่อว่ากลุ่มแจ้งเตือนน้ำท่วมภาคใต้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็สเต็ปที่4นะครับก็ทำการรับโทเค็นแล้วก็ออกโทเค็นนะครับจากนั้นสเต็ปสุดท้ายนะครับเราก็เอาโทเค็นที่เราได้มาเนี่ยมาใส่ลงในโค้ดโปรแกรม Arduino IDE นะครับเพื่อที่จะอัพโหลดมาที่บอร์ดนะครับเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับสเต็ปแรกนะครับเพิ่ม LINE Notify เป็นเพื่อนก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปที่ URL ที่ขึ้นให้ที่หน้าจอนะครับเปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาแล้วครับแล้วเข้าไปที่

notify-bot.line.me นะครับแล้วทำการเลื่อนลงมาตรงกลางนะครับตรงกลางเนี่ยจะมี QR code อยู่นะครับ Line Notify ให้เราทำการหยิบมือถือขึ้นมาแล้วก็เปิดโปรแกรม Line นะครับจากนั้นเข้าไปที่การตั้งค่านะครับเข้าไปที่รูปคนนะครับรูปคนเป็นการเพิ่มเพื่อนปกตินะครับปุ๊บนะครับเรามาดูที่เพื่อนก็จะมีเพื่อนใหม่เข้ามานะครับชื่อว่า Line Notify นะครับหลังจากเราเพิ่ม Line Notify เป็นเพื่อนแล้วนะครับสเต็ปถัดไปนะครับเดี๋ยวเราย้อนมาดูสเต็ปกันนิดนึงนะครับคือการล็อกอิน Line เพื่อขอโทเค็นนะครับให้เราไปที่ notify-bot.line.me/my นะครับเพื่อทำการล็อกอินนะครับการล็อกอินหน้านี้นะครับจะต้องทำการผูกอีเมลกับรหัสผ่านไว้กับ Line ก่อนนะครับเมื่อเราล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับที่โทรศัพท์ที่สมาร์ทโฟนก็จะมีข้อความแจ้งเตือนด้วยว่ามีการล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับเมื่อเราล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับก็จะมี generate access token นะครับ for developer นะครับตรงนี้ให้เรากด generate token นะครับพอเรากด generate token นะครับ hit enter a token name to display นะครับก็คือชื่อของโทเค็นนะครับผมจะใช้ชื่อว่า iot_line นะครับจากนั้นนะครับ select a chat to send notification to นะครับเราสามารถส่งหาตัวเองก็ได้หรือส่งหากลุ่มเพื่อนก็ได้นะครับผมจะส่งไปที่กลุ่มที่เป็นชื่อว่า new iot นะครับก็กด generate token นะครับเราจะได้อักขระนะครับอักขระสุ่มประมาณเกือบ20ตัวนะครับมาตัวหนึ่งให้เราทำการ copy ใส่ notepad ไว้ก่อนนะครับให้ทำการ copy ออกมานะครับโดยตัวเว็บ Line นะครับก็จะมีปุ่ม copy กดให้พยายามใช้ปุ่ม copy นะครับเพราะว่ามันจะครอบคลุมได้ทั้งหมดเลยนะครับถ้าเราไปเลือกเองเนี่ยบางทีอาจจะหลุดตอนนี้เราก็ได้โทเค็นมาแล้วนะครับแล้วก็ที่ connected service ตอนนี้นะครับก็จะมี Line กลุ่มชื่อว่า new iot นะครับขึ้นมานะครับเรามาดูที่ Line นะครับที่ Line ที่ notify นะครับถ้าเราเข้าไปดูก็จะมีเมสเซจขึ้นมานะครับว่า your personal access token has been generated นะครับโดย invite this service to new iot to receive notification นะครับสเต็ปถัดไปนะครับเราต้องเชิญ line notify นะครับเข้าไปในกลุ่มที่เราต้องการส่งการแจ้งเตือนนะครับถัดมานะครับสิ่งที่เราต้องทำนะครับก็คือการเขียนโค้ดละนะครับเขียนซอร์สโค้ดให้เราไปที่ Google Drive นะครับที่ผมได้แชร์ซอร์สโค้ดโปรแกรมไว้นะครับแล้วไปที่บทที่8นะครับเรื่องการสร้างระบบแจ้งเตือนผ่านโปรแกรม Line Messenger นะครับเดี๋ยวผมคลิกเข้าไปนะครับซอร์สโค้ดในบทนี้นะครับจะมีอยู่2อันนะครับก็คือ Line Notify กับ Line Alert นะครับ Line Notify เนี่ยเป็นตัวอย่างการ Notify ผ่าน Line โดยที่ไม่มีการ Apply หรือว่าประยุกต์ใช้นะครับส่วน Line Alert เนี่ยจะเป็นครับที่เคยทำก็คือเปิดในโปรแกรม Arduino IDE นะครับหลักๆนะครับจะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับคือ1การเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับซึ่งเราได้เรียนมาในบทใหญ่บทหนึ่งเลยนะครับเรื่องการเชื่อมต่อ Wi-Fi 2การใช้ Ultrasonic Sensor อันนี้ก็จะเป็นบทใหญ่บทหนึ่งเลยนะครับตรงนี้ก็คือโทเค็นที่เราได้มาเมื่อกี้นะครับให้เราทำการลบของเดิมออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น Line โทเค็นที่เราได้เซฟไว้ใน Notepad นะครับถัดมาบรรทัดที่11กับ12นะครับเราก็จะสร้างตัวแปรประเภทสตริงนะครับก็คือเป็นข้อความชื่อว่า message กับ message 2นะครับ message เนี่ยเรากำหนดข้อความว่าพื้นที่สีเหลืองน้ำท่วมสูงเตรียมอพยพ message 2นะครับก็จะเป็นพื้นที่สีแดงมีน้ำท่วมสูงอพยพขึ้นที่สูงด่วนถัดมาก็จะมีการประกาศตัวแปรที่เกี่ยวกับ Ultrasonic Sensor นะครับโดยการกำหนด ping pin เท่ากับ D1 นะครับแล้วก็ in pin เท่ากับ D2 นะครับรายละเอียดในการต่อเนี่ยสามารถติดตามได้ในเทปก่อนหน้านะครับบทเรียนก่อนหน้าที่พูดถึงเรื่อง Ultrasonic Sensor นะครับถัดมานะครับใน Wire Setup ใน Wire Setup ก็จะมีการตั้งค่าเกี่ยวกับ Baud Rate นะครับกำหนด Baud Rate เป็น115.200นะครับแล้วก็การเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับโดยเราก็เลือกใช้ฟังก์ชันที่เราคุ้นหูคุ้นตานะครับก็คือ Wi-Fi.begin นะครับโดยการส่ง SSD กับ Password เข้าไปนะครับแล้วก็ทำการปริ้นคำว่า connecting นะครับนั่นคือพยายาม connect wifi อยู่นะครับแล้วก็ใช้ loop y มาเพื่อเช็ค wifi status ว่า connect อยู่หรือเปล่านะครับไล่ลงมานะครับประกาศตัวแปรลอง duration กับ cm นะครับสังเกตโค้ดเริ่มตั้งแต่บรรทัด43นะครับถึง54นะครับเป็นโค้ดเกี่ยวกับการหาระยะทางของ ultrasonic นะครับ

ผมจะอธิบายคร่าวๆนะครับเพราะว่าเคยอธิบายไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับจะมีเงื่อนไข if check นะครับโดยในบทนี้นะถ้า CM น้อยกว่าหรือ3นะครับ line notify ก็จะใส่พารามิเตอร์เป็น message 2 message 2ก็คือพื้นที่สีแดงแล้วก็สั่ง serial.println น้อยกว่าเท่ากับ3อันนี้ก็จะใช้ debug นะครับถัดมาเงื่อนไขถัดมา else if นะครับถ้าแล้วนะครับ CM น้อยกว่าหรือเท่ากับ5and นะครับเครื่องหมายแอน2ตัวในวงเล็บ CM มากกว่าหรือเท่ากับ3นะครับเงื่อนไขนี้ก็คือเช็คว่าระยะที่วัดได้เนี่ยอยู่ระหว่าง5กับ3หรือเปล่านะครับต้อง5กับ3เท่านั้นนะครับถ้ามากกว่า5หรือมากกว่า3ก็ไม่ตรงตามเงื่อนไขนะครับแล้วก็ปริ้นออกมาเพื่อเป็นการดีบัคนะครับแล้วก็ดีเลย์200นะครับในการใช้งานจริงอาจจะต้องดีเลย์ให้สูงกว่านี้นะครับอาจจะเช็คทุก1ชั่วโมงก็ยังได้นะครับ1ชั่วโมงหรือไม่ก็ครึ่งชั่วโมงเป็นต้นนะครับเพราะว่าค่า200นี้จะถี่เกินไปในการที่จะแจ้งเตือนนะครับแต่ว่าเวลาเราทดลองเนี่ยเราก็ตั้งถี่ไว้เราจะได้เห็นผลเร็วนะครับถัดมาก็เป็นการขึ้นบรรทัดใหม่นะครับแล้วก็ดีเลย์500ถัดลงมาเรื่อยๆนะครับเป็นฟังก์ชันเกี่ยวกับ Line Notify นะครับโดยฟังก์ชัน Line Notify เนี่ยจะรับค่าที่เป็น String Message เข้าไปก็คือจะส่ง Message อะไรนะครับก็ input เข้าฟังก์ชันนี้นะครับก็จะมีการเรียกใช้Wi-Fi Client Secure นะครับ Client อันนี้จะเป็นการเชื่อมต่อไปยัง Line นะครับมาถ้าทันมา if ไม่เท่ากับ client.connect นะครับก็คือ Wi-Fi Client Secure เนี่ยเป็นการสร้าง object ชื่อว่า client เพื่อที่จะ connect ไปยัง server line นะครับ server line ที่เรา connect ไปก็คือ notify-api.line.me นะครับโดยใช้ port 443นะครับ connect ไปที่ port 443 if บรรทัดนี้นะครับเป็นการเช็คว่า connect ได้หรือไม่ได้นะครับถ้า connect ไม่ได้นะครับก็ให้พิมพ์ออกมาว่า connection fail นะครับแล้วก็ return นะครับกลับออกมานะครับแต่ถ้า connect ได้นะครับก็จะทำบรรทัดถัดไปนะครับก็คือบรรทัดที่82นะครับ string req นะครับเป็นการประกาศตัวแปรขึ้นมานะครับประเภท string นะครับโดย req บวกเท่ากับนะครับคือการใส่ค่า string ลงไป post แล้วก็เว้นวรรค /api/notify เว้นวรรค http/1.1 /r/n นะครับตั้งแต่บรรทัดที่83ถึง90นะครับเป็นการต่อสตริงนะครับโดยเป็นการสั่งงานส่งค่าผ่านโปรโตคอล HTTP นะครับโดยใช้โพสต์นะครับส่งค่าไปหา Line Server นะครับโดยในโพสต์เนี่ยก็จะมี Line Token ส่งไปด้วยนะครับเพื่อที่จะทำการเชื่อมต่อนะครับAuthorization นะครับแล้วก็ Cache Control User Agent นะครับ Content Type พวกนี้ที่เราต้องส่งไปนะครับแล้วเราก็ส่งเมสเซจเราไปด้วยนะครับส่งเมสเซจเราไปเพื่อให้ Line ทำการ alert ให้เรานะครับถัดมานะครับเราก็สั่ง serial.println นะครับ req ก็คือ print message ที่ส่งไปให้ Line ออกมาเพื่อใช้ในการ debug นะครับถัดมานะครับก็มีการ delay นะครับแล้วก็ serial.println print เครื่องหมาย dash นะครับเครื่องหมายขีดเรียงกันแบบนี้ก็คือการขั้นเพื่อให้ดูง่ายขึ้นนะครับเราก็ทำการเช็คความเรียบร้อยอันดับสุดท้ายนะครับแล้วก็อัพโหลดได้เลยนะครับกดที่อัพโหลดครับโปรแกรมอัพโหลดเสร็จแล้วนะครับให้เรากดที่ Serial Monitor นะครับจะเห็นว่ามีข้อความขึ้นมานะครับ Enter 10 cm นะครับก็คือ10 cm นะครับเราก็ได้เรียนรู้กันแล้วว่าระยะจากก้นเหยียบถึงตัวเซ็นเซอร์นะครับระยะตรงนี้นะครับมันก็วัดระยะได้10 cm นะครับทีนี้เราจะลองค่อยๆรินน้ำเข้าไปนะครับเพื่อให้เงื่อนไขในการตรวจจับน้ำท่วมทำงานนะครับระยะก็ลดลงเรื่อยๆนะครับเราจะเทไปจนถึงประมาณ5หรือ4เซนติเมตรตอนนี้อยู่ที่5เซนติเมตรนะครับ5เซนติเมตรจะมีดีบักออกมานะครับที่หน้าจอนะครับว่าทำการส่ง Line Notify นะครับถึงสเต็ปนี้นะครับควรที่จะมีเมสเซจแจ้งเตือนมาที่ Line แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเช็ค Line กันนิดนึงนะครับเราเข้าไปดูในกลุ่มนะครับก็จะเห็นเป็นเมสเซจจาก Line Notify นะครับตอนนี้ทุกคนที่อยู่ในกลุ่ม

IoT นะครับจะมีอยู่ทั้งหมด10คนนะครับทุกคนก็ได้ alert message เหมือนกันหมดเลยนะครับเพราะว่าเราตั้งเงื่อนไขว่าถ้าเกิดระดับน้ำเนี่ยมันต่ำกว่าหรือเท่ากับ5เซนติเมตรนะครับให้ alert นะครับด้วยข้อดีของ IoT ที่มีขนาดเล็กนะครับแล้วก็ราคาถูกนะครับเราสามารถวางกระจายอยู่อาจจะกระจายอยู่ทั้งจังหวัดก็ได้หรือกระจายอยู่ทั้งอำเภอนะครับหรือว่าพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมได้นะครับ2กิโลเมตรต่อ1ตัวนะครับแล้วนำข้อมูลทั้งหมดมาประมวลผลร่วมกันก่อนที่จะแจ้งเตือนโดยการทำงานในลักษณะของเป็นกลุ่มนะครับเป็นคลาวด์ร่วมกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกไอเดียหนึ่งนะครับสำหรับในวันนี้นะครับบทเรียนที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการทำระบบการแจ้งเตือนนะครับซึ่งจะเป็นการอินทิเกรตนะครับหรือว่าควบรวมความรู้หลายๆด้านเข้าด้วยกันนะครับทั้งเรื่องอัลตราโซนิกเองนะครับเรื่องการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับเรื่อง Cloud Service ของ LINE เป็นต้นนะครับแล้วก็ทำให้เกิดประโยชน์นะครับกับการใช้งานจริงๆในชีวิตประจำวันนะครับเราวันนี้ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับเรายังอยู่กันเหมือนเดิมครับที่วิทยาลัยการอาชีพบางแกลงวน2ครับอยู่นี้ห้องปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่มแผนกวิชาการโรงแรมครับวันนี้นะครับในส่วนของ EP นี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของโมกาพอร์ตนะครับแล้วก็เฟรนด์เพจนะครับซึ่งโมกาพอร์ตกับเฟรนด์เพจเนี่ยอย่างโมกาพอร์ตนะครับจะเริ่มต้นจากประเทศอิตาลีแต่เฟรนด์เพจจะเริ่มต้นจากประเทศฝรั่งเศสครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับโมกาพอร์ตเราต้องมารู้ก่อนว่าโมกาพอร์ตเขามีจุดเริ่มต้นจากที่ไหนมีจุดเริ่มต้นอย่างไรแล้วก็วิธีการทำของเขาจะเป็นลักษณะแบบไหนนั่นเองนะครับเริ่มต้นก่อนที่นักเรียนเห็นนะครับขนาดของโมกาแต่ละขนาดแตกต่างกันนะครับเพราะว่าขนาดก็จะมีขนาดแบบนี้แล้วก็ขนาดเล็กจิ๋วอันนี้น่ารักไม่ใช่ของโชว์นะครับแต่ว่าสามารถใช้ได้จริงๆนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นโมกาพอร์ตที่จะเป็นขนาด1คัพนะครับก็คือสามารถทำได้ขนาด1ช็อตนั่นเองนะครับก็จะใส่กาแฟได้ประมาณ10กรัมเท่านั้นนะครับก็อันนี้สูงสุดและ10กรัมเราก็จะสามารถผลิตได้1ช็อตนะครับก็จะตัวนี้จะไม่ค่อยนิยมเนื่องจากว่าขนาดจะเล็กเกินไปนั่นเองนะครับแต่ว่าสิ่งที่เป็นโมกาพอร์ตแล้วนิยมใช้มีอะไรก็คือเป็นขนาด3ครับหลังจากนี้มีไหมมีครับเป็นขนาด6ครับแล้วก็หลังจากนี้มีไหมก็เป็นขนาด10ครับนั่นเองนะครับ10คือนับเป็นช็อตก็คือ10ช็อตนั่นเองนะครับตัวนี้จะเป็นขนาด3ครับถ้าเกิดสมมุติว่านักเรียนสังเกตนะครับณปัจจุบันเนี่ยเราจะใช้ในลักษณะของร้านที่เป็นเขาเรียกว่าโกสคาเฟ่หรือว่าเป็นร้านที่เป็นคาเฟ่ที่แบบถามว่าทำไมต้องเป็นโกสคาเฟ่เนื่องจากว่าร้านพวกนี้นะครับเขาจะเลื่อนลอยเขาจะสามารถหายตัวไปได้ไม่ใช่หายตัวแบบผีแต่ว่าเขาจะแบบวันนี้ขายที่นี่และเป็นรถมอเตอร์ไซค์นั่นเองนะครับตอนนี้ประเทศไทยมีเทรนด์มากๆเกี่ยวกับเรื่องของโมกาพอร์ตเป็นร้านโมกาพอร์ตเล็กๆน่ารักน่ารักเกิดขึ้นในช่วงของยุคโควิดที่ผ่านมาครับเนาะนักเรียนก็สามารถที่จะนำสิ่งเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้แต่ครูขออนุญาตย้อนกลับมาที่โกสคาเฟ่ก่อนทำไมเขาถึงเรียกว่าโกสคาเฟ่เนื่องจากว่าร้านพวกนั้นเนี่ยเขามีความสะดวกแล้วก็ง่ายต่อการเก็บล้างนะครับเนื่องจากโมกาพอร์ตเนี่ยสามารถใช้ความร้อนจากเตาแก๊สแล้วก็สมมติว่าโลเคชันนี้ขายไม่ดีก็ย้ายโลเคชันแตกต่างจากร้านกาแฟที่เป็นคาเฟ่แบบ stand alone stand alone คืออะไร stand alone คือร้านที่มีเป็นร้านเดียวหรือว่าตั้งร้านเป็นหลักเป็นแหล่งนั่นเองนะครับก็เป็น stand alone เนาะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นร้านโมกาพอร์ตแบบ Ghost Cafe ก็สามารถที่จะเลื่อนไปเปิดตามศูนย์การค้าหน้าศูนย์การค้าหน้าตลาดหรือแหล่งชุมชนได้วันหนึ่งก็อาจจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีโมกาพอร์ตอยู่ในกระเป๋า

แล้วก็ไปตั้งร้านอย่างที่ณปัจจุบันเกิดร้านแบบนี้ค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับอันนั้นคือในส่วนของประเทศไทยและต่างประเทศล่ะต่างประเทศนะครับก็จะมีร้านในลักษณะของสโลบาร์ซึ่งสโลบาร์เนี่ยเขาจะใช้โมคาพอตเนี่ยแทนอะไรครับแทนตัวเอสเปรสโซแมชชีนถ้าเกิดนักเรียนสังเกตนะครับไม่ว่าจะเป็นในร้านต่างประเทศหรือร้านประเทศไทยเนี่ยเครื่องเอสเปรสโซแมชชีนเขาจะไม่มีเลยนะครับนอกจากมีไซฟอนแล้วมีเฟรนช์เพรสตัวนี้แล้วก็ยังจะคงมีโมคาพอตตัวนี้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าโมคาพอตเนี่ยเขาจุดเริ่มต้นอยู่ที่ประเทศอิตาลีนั่นเองครับซึ่งบริษัทเนี่ยเขาก็มีบริษัทหนึ่งบริษัทที่ทำการผลิตโมคาพอตขึ้นมาแล้วก็เป็นการผลิตโมคาพอตจากใช้แรงดันของไอ้น้ำนะครับเป็นไอ้น้ำขึ้นมาแล้วก็เป็นน้ำเดือดผ่านท่อของโมคาพอตตัวนี้นะครับเดี๋ยวกูจะให้ดูนะตัวนี้ผ่านท่อลังเลียมน้ำตัวนี้แล้วก็ขึ้นจากตัวนี้ขึ้นสู่ตัวฟิลเตอร์ตัวนี้แล้วก็จะเข้ามาสู่ของตัวหม้อด้านบนนั่นเองนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะการทำงานของโมคาพอตนะครับโมคาพอตเนี่ยเกิดมานักเรียนรู้ไหมครับว่าโมคาพอตมีอยู่บนโลกใบนี้ต้องใช้คำว่าบนโลกใบนี้เนาะมากี่ปีแล้วจริงๆแล้วโมคาพอตเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ใช้เวลาประมาณเกือบ90ปีแล้วนะครับบางทีอาจจะเป็น90ปีแล้วด้วยเนาะเพราะว่าเขาเกิดช่วงในยุคของก่อนที่จะมีเครื่องเอสเปรสโซแมชชีนนะครับถือว่าตัวนี้เป็นจุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจของเทคโนโลยีการใช้เครื่องชงแบบแรงดันนะครับหรือที่เรียกว่าเอสเปรสโซแมชชีนนั่นเองนะครับวันนี้อันนี้ก็จะยังคงอยู่ในสโลบาร์เนื่องจากว่าสโลบาร์ยังต้องใช้แรงของคนในการที่จะทำแล้วก็สิ่งที่ตัวนี้เป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ถามว่าทำไมเขาถึงใช้โมคาพอตในการที่จะนำมาแทนทดแทนการทำช็อตเอสเปรสโซแล้วรสชาติมันดีไหมครูแล้วหลังจากที่ทำแล้วรสชาติมันจะเหมือนกับเอสเปรสโซบาร์ไหมมีครีมมาหรือเปล่านะครับว่าอันนี้ขอบอกก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันตัวนี้ลักษณะคล้ายๆกับเอสเปรสโซบาร์แต่ความเข้มข้นจะไม่เท่ากันเนื่องจากว่าตัวของโมคาพอตนะครับจะมีแรงดันไม่เท่ากับตัวของเอสเปรสโซแมชชีนเนื่องจากแรงดันของเอสเปรสโซแมชชีนเป็นแรงดันที่เครื่องดันแล้วก็ทำให้เกิดแรงดันแล้วก็อัดเป็นน้ำของกาแฟดึงรสชาติออกมาแต่ตัวนี้เขาจะใช้แรงดันจากธรรมชาตินะครับเนาะก็จะเป็นรสชาติที่อ่อนกว่าเอสเปรสโซแมชชีนแต่ถามว่าถ้าเกิดสมมติเป็นทางเลือกในการทำชานะครับนักเรียนบางคนชอบทานชาเขียวนะครับชาไทยเนาะประเทศไทยก็ยังมีชาไทยนะครับก็จะเป็นชาสีส้มเนาะเป็นไทยสไตล์ก็จะผสมนมตัวนั้นนะครับสามารถสกัดนอกจากที่เราจะไปใส่ของกาแฟโบราณแล้วนะครับเราก็หรือว่าชาที่ทำใส่ผ่านถุงที่เป็นตัวกรองชาเราก็ยังสามารถทำผ่านตัวนี้ได้แล้วก็รสชาติดีไม่น้อยกว่าของเอสเปรสโซแมชชีนนะครับถ้าเกิดนักเรียนเคยไปทานกาแฟตามร้านในปั๊มนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ต่างๆนะครับก็นักเรียนก็จะต้องเคยทานชาพวกนี้อยู่แล้วตัวนี้เนี่ยนักเรียนว่ารสชาติดีเข้มข้นแล้วแต่สิ่งที่เข้มข้นกว่าก็คือครูแนะนำเป็นใช้โมคาพอตตัวนี้จะเข้มข้นมากๆเลยแล้วก็รสชาติจะดีเนื่องจากว่าเขาจะมีไอ้น้ำขึ้นมาเพื่อทำการที่จะแช่ชาในเบื้องต้นก่อนและเขาจะใช้เวลาประมาณเกือบ5นาทีนะครับจากที่น้ำเดือดแล้วก็ใช้เวลาในการดันแรงดันน้ำขึ้นมาก็จะใช้เวลาประมาณ5นาทีก็ถือว่ามีเวลาช่วงระยะหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่นักเรียนจะต้องเสริมในระหว่างการทำก็คือการพูดคุยนั่นเองนะครับอันนี้อย่างที่บอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นจากประเทศอิตาลีแล้วก็เกิดมาประมาณเกือบ90ปีแล้วบางทีอาจจะเป็น90ปีแล้วด้วยคุณยังจำตัวเลขไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ตัวนี้เกิดขึ้นประมาณเกือบ90ปีก็ถือว่าอยู่กับเราค่อนข้างนานและณปัจจุบันก็ถือว่าเป็น most popular เป็นของการชงกาแฟอีกหนึ่งอย่างนะครับเนาะอันนี้เขาเรียกว่าโมคาพอตครับถ้าเกิดนักเรียนเห็นแบรนด์ดังนะครับนักเรียนก็จะเห็นเป็นรูปคนที่มีหนวดแล้วก็มีหมวกนะครับนั่นก็เป็นแบรนด์ของอิตาลีซึ่งเขาผลิตเป็นเจ้าแรกของโลกที่จะท
ทำโมคาพอร์ตแล้วก็ถือว่าเป็นเครื่องชงที่ชงกาแฟแล้วมีรสชาติดีที่สุดเท่าที่การทำโมคาพอร์ตมีมานะครับเพราะว่าครูเคยทดลองการทำเครื่องของบริษัทนั้นกับเครื่องที่ผลิตจากประเทศต่างๆ เครื่องตัวนี้ก็จะมีคุณภาพดีกว่าแต่ราคาก็จะสูงไปด้วยแต่ถ้าเกิดสมมุติว่านักเรียนวันนี้นักเรียนมีทุนทรัพย์ไม่พอเช่นอยากทานกาแฟเองที่บ้านเนาะแล้วก็ไม่อยากไปซื้อกาแฟด้านนอกแก้วละ40 50บาทหรือบางทีอาจจะ100กว่าบาทนะครับนักเรียนก็สามารถที่จะเลือกโมคาพอร์ตเป็นทางเลือกที่ดีช่องทางการจำหน่ายไม่ว่าจะมีทางร้านขายอุปกรณ์บาร์ขายกาแฟหรือเป็นร้านที่ช้อปปิ้งออนไลน์ที่ขายในระบบออนไลน์ก็สามารถซื้อได้เช่นเดียวกันราคา1หม้อก็ประมาณไม่เกิน300บาทถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการที่จะเริ่มต้นการประกอบอาชีพในอนาคตรสชาติไม่แพ้ไปกว่าแบรนด์ของอิตาลีเลยนะครับเนาะนักเรียนสามารถเลือกซื้อได้ราคาไม่แพงมากนะครับเดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวครูจะมาบอกว่าเทคนิคการเลือกซื้อหม้อควรจะเลือกซื้ออย่างไรนั่นเองนะครับอ่ะมาดูองค์ประกอบของหม้อก่อนหม้อนะครับจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3องค์ประกอบหลักๆองค์ประกอบแรกก็คือส่วนของด้านบนนะครับส่วนของด้านบนตัวนี้จะคือเวลาที่นักเรียนทำเป็น working เป็นการทำงานบนหน้าบาร์แล้วเนี่ยนักเรียนจะต้องระวังความร้อนจากเครื่องตัวนี้นะคะค่อนข้างที่จะร้อนมากๆเพราะเป็นอุณหภูมินั้นเดือดแล้วก็นักเรียนของครูเนี่ยในระหว่างการเรียนการสอนบางคนก็ถูกความร้อนจากหม้อแล้วก็เป็นแผลพุพองได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราควรที่จะต้องมีสติในการทำงานครับองค์ประกอบที่1คือตัวนี้ครับจะมีซีนยางอยู่ด้านล่างเนาะอยู่จุดตรงขอบนี้นะครับตรงนี้เขาเรียกว่าฟิลเตอร์ครับสามารถถอดและล้างได้นะครับแล้วก็ฟิลเตอร์อีกตัวหนึ่งคือตัวนี้ครับเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวกรวยกองนะครับเป็นตัวกรวยที่จะใส่ชาหรือก็กาแฟใส่ไปในนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับจะเป็นตัวหม้อต้มนะครับซึ่งเขาเนี่ยออกแบบมาเพื่อให้มีปุ่มเขาเรียกว่าเป็นวาล์วน้ำนะครับการเทนะครับเราจะเทแค่ถึงวาล์วน้ำเท่านั้นเราจะไม่เทเกินนะครับพอเวลาจริงๆแล้วเครื่องนี้ไม่ต้องไปชั่งน้ำหนักก็ได้แต่เราจะไม่มีสัดส่วนเหมือนของไซฟอนไม่มีสัดส่วนของเหมือนของการทำแบบดิฟแต่ว่าเราจะเทน้ำจนถึงวาล์วหรือมันมีอีกเทคนิคนึงครับถ้าเกิดเราอยากได้น้ำชาหรือน้ำกาแฟที่ค่อนข้างที่จะเข้มข้นเราก็สามารถชั่งวัดตวงได้เช่นเดียวกันนะครับเช่นเราอาจจะใช้วันนี้เราอาจจะใช้ชาแล้วต้องการความเข้มข้นมากๆเราก็จะต้องใส่น้ำในปริมาตรที่เหมาะแล้วก็พอควรโดยการคำนวณน้ำเพื่อ1ออนนั่นเองนะครับเพื่อที่น้ำเนี่ยเขาจะไปค้างอยู่ด้านล่างแล้วก็จะไปค้างอยู่ที่ตัวกากของกาแฟเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดสมมติว่านักเรียนลองทำนะครับนักเรียนจะรู้ว่าโอเคตัวนี้ perfect shot แล้วเดี๋ยวครูจะให้ดูว่า perfect shot ของโมคาเป็นอย่างไรครับอันนี้คือส่วนประกอบของโมคาพอร์ตนั่นเองนะครับอันนี้อีกอย่างหนึ่งครับโมคาพอร์ตเนี่ยเขาจะต้องใช้ตัวเตาซึ่งถ้าเกิดนักเรียนต้องการทำโมคาพอร์ตบางร้านที่เป็น ghost cafe เนี่ยเขาจะใช้ในลักษณะของเตาที่เป็นเตาแก๊สมีความร้อนแล้วก็จุดความร้อนได้แต่สิ่งที่อันตรายอย่างที่ครูเคยบอกใน EP ที่เป็นโลกของกาแฟนะครับก็จะบอกว่าสิ่งที่ควรระวังคือ1เตาแก๊สเพราะว่าเตาแก๊สสามารถระเบิดได้ระเบิดอาจจากอุบัติเหตุต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องขององค์ประกอบความร้อนนะครับหรือว่าการไม่ระมัดระวังและเกิดการเผาไหม้ได้เช่นเดียวกันนะครับบางทีนักเรียนอาจจะไปทำบนรถแล้วไฟอาจจะเตาแก๊สอาจจะมีลมแรงอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังสำหรับการใช้เตาแก๊สกับหม้อโมคานะครับหรือว่าไปเปิดร้านที่เป็นโกสต์คาเฟ่ณปัจจุบันเนี่ยนอกจากร้านที่เป็นโกสต์คาเฟ่แล้วก็จะมีเป็นเทรนแคมปิ้งด้วยนะครับเทรนแคมปิ้งเนี่ยเขาจะเป็นสโลบาร์เกือบ 100% เขาจะไม่มีสปีดบาร์เลยแล้วทำอย่างไรให้สโลบาร์มีความน่าแบบน่าเที่ยวน่าลิ้มลองนะครับก็จะต้องทำยังไงก็ได้ให้ใช้ไฟฟ้าน้อยที่สุดนะครับยกเว้นแสงสว่างบางร้านก็จะมีแสงสว่างจากธรรมชาติแต่บางร้านก็คือจะเป็นแสงสว่างในช่วงกลางคืนเช่นหลอดไฟที่เป็นสีวอร์มไว้อันนั้นก็จะเป็นเรื่องของการตกแต่งร้านนะครับแต่การทำกาแฟของเราจะไม่ใช้ไฟฟ้าเลยนะครับแต่วันนี้เราจะใช้ไฟฟ้าเนื่องจากว่า
เราอยู่ในห้องปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่มนะครับแล้วก็จะอยู่ในสถานที่ที่ค่อนข้างที่จะเข้มงวดในเรื่องของการมีความร้อนนะครับเพราะว่ามีระบบความปลอดภัยเพราะฉะนั้นวันนี้ครูขออนุญาตใช้เป็นเตาที่เป็นเตาไฟฟ้านะครับแล้วก็จะให้ความร้อนจากด้านล่างนะครับแล้วก็ตัวนี้จะสามารถที่จะควบคุมอุณหภูมิได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดเป็นเตาแก๊สเนาะนักเรียนก็ไม่สามารถที่จะควบคุมได้แล้วก็จะต้องคอยเบาไฟเอาเองแต่ตัวนี้สามารถปรับระดับได้ตามเลขตามความร้อนที่นักเรียนต้องการนั่นเองนะครับอ่ะมาอันนี้คืออธิบายเตาไปแล้วส่วนเรื่องของกาแฟครับอย่างที่คุยบอกว่าสโลบาร์ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นเฟรนช์เพสไซฟอนหรือเป็นการทำแบบดิฟนะครับการบดของกาแฟจะเป็นการบดในลักษณะของน้ำตาลน้ำตาลทรายขาวก็จะมีลักษณะของการเป็นเมล็ดนิดหนึ่งก็จะมีความหยาบในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราทำเราย้อนกลับมาทำในส่วนของการทำแบบโมก้านะครับในส่วนของโมก้าเนี่ยเราจะใช้วิธีการบดโดยการบดคล้ายๆกับของเอสเปรสโซแมชชีนนะครับแต่มันจะมีปัญหาอย่างนี้ครับนักเรียนปัญหาก็คือพอเวลาที่เราทำโมก้าพอตเนี่ยเนาะการทำโมก้าพอตเนี่ยเขาจะมีกระบวนการในการที่จะดันตัวกากกาแฟคือดันไอ้น้ำอะครับขึ้นมาแล้วก็เป็นน้ำเดือดแล้วก็ผ่านช่องทางที่มันเป็นกรวยตัวนั้นแล้วก็ขึ้นมาแต่จะมีข้อเสียของการทำโมก้าคือจะมีเศษกาแฟขึ้นมาด้วยนะครับนั่นคือข้อเสียของโมก้าแต่มันมีวิธีการแก้ปัญหาครับเพราะว่าเราสามารถใช้กระดาษกรองหรือว่าที่เรียกว่าเป็นกระดาษฟิลเตอร์มากรองอีก1ชั้นข้อดีของการใช้กระดาษกรองก็คือ1จะทำให้กาแฟเนี่ยมีครีม่าค่อนข้างเยอะอธิบายอย่างนี้ก่อนครับครีม่าเนี่ยองค์ประกอบของช็อตกาแฟมันจะมีไปด้วยทั้งหมด3องค์ประกอบใน1ช็อตกาแฟตัวนี้นะครับสมมติว่าใน1ช็อตนี่นะครับใน1ช็อตเนี่ยด้านบนเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ชั้นนะครับชั้นแรกเขาจะเป็นชั้นสีขาวๆถ้าเกิดนักเรียนสังเกตหรือว่าเห็นตามคลิปวิดีโอนะครับด้านบนจะเป็นสีขาวชั้นล่างจะเป็นสีออกน้ำตาลและชั้นล่างสุดจะเป็นสีดำซึ่งใน1ช็อตเนี่ยเขาจะประกอบไปด้วย1ข้างล่างสุดเขาเรียกว่าฮาร์ดครับคือหัวใจของกาแฟจะอยู่ตรงนี้ความเข้มข้นตัวที่2เขาเรียกว่าเป็นบอดี้ครับบอดี้ก็คือเป็นตัวระหว่างฮาร์ดกับตัวของครีม่าด้านบนก็จะมีเป็นสีน้ำตาลแล้วก็ด้านบนสุดก็จะเป็นครีม่านั่นเองครับครีม่าส่งผลให้เกิดความหอมความละมุนแล้วก็ความเข้มข้นนั่นเองนะครับตัวนี้เนาะองค์ประกอบของ1ช็อตแต่ถ้าเกิดสมมติเราทิ้งช็อตไว้นานๆตัวช็อตตัวนี้ครับถ้าเกิดเป็นศัพท์ของบาริสต้าเขาจะเรียกว่าเป็นช็อตตัวนี้จะตายแล้วเนาะก็ช็อตตัวนี้จะความร้อนไม่ได้แล้วก็อุณหภูมิของความร้อนก็จะไม่ได้เช่นเดียวกันครับเนาะอันนี้ฝากไว้สำหรับการที่เราจะทำช็อตเอสเปรสโซ่นะครับต่อไปครับการบดอย่างที่บอกว่าก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นและอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดสมมติเราใช้ความร้อนวันนี้ครับครูอุ้ยจะใช้น้ำร้อนในการทำถามว่าถ้าเกิดนักเรียนไปขายด้านนอกที่เป็นโกสคาเฟ่ขับรถแล้วมีโมก้าสัก2ใบ3ใบจริงๆประสบการณ์ของครูเคยไปเจอนักเรียน1คนครับที่เป็นนักเรียนอายุแค่ม .5 นะครับม .5 นี่อายุประมาณ17เนาะ17เนี่ยเขามีร้านกาแฟเป็นของตัวเองอันนี้เกิดขึ้นที่ครูเคยไปเจอที่แถวๆอำเภอ3ระยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับอยู่ด้านหลังวัดของวัดตาล7ยอดถ้าเกิดจะวัดตาล7ยอดใช่แล้วก็อันนี้ครูเคยไปลองร้านกาแฟของน้องน้องก็ใช้โมก้าพอตนะครับในการทำน้องมีโมก้าพอตอยู่ประมาณ5หม้อนะครับแล้วก็ใช้วิธีการทำงานกับน้องอีกคนหนึ่งซึ่งน้องอีกคนอายุอยู่ป .5 ก็อายุประมาณ11ขวบประมาณนี้ทำกับน้อง2คนซึ่งน้องผู้หญิงเนี่ยก็อายุประมาณ17แล้วก็เปิดร้านในช่วงปิดเทอมซึ่งสร้างรายได้ให้กับครอบครัวด้วยแล้วก็วันหนึ่งน้องเขาบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยน้องเขามีรายได้ต่ำวันละ500บาทนี่ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักเรียนที่อยากได้อาชีพเสริมในช่วงปิดเทอมนะครับก็แค่มีโมก้าพอร์ตลงทุนไม่เกิน 3,000 บาทก็สามารถที่จะสร้างรายได้แล้วก็สร้างอาชีพให้ไ
เพราะฉะนั้นตัวนี้สำคัญมากๆสำหรับการสร้างอาชีพแล้วก็ตรงคอนเซปต์ของการสร้างงานสร้างอาชีพจาก

สื่อในการที่จะผลิตในครั้งนี้นะครับอ่ะอันนี้นะครับอย่างที่ติดไว้เมื่อกี้นี้น้ำพอเวลามันมีการต้มเสร็จครูจะใช้น้ำร้อนนะครับในการที่จะทำให้น้ำตัวนี้เดือดได้เร็วที่สุดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลาที่ครูใช้อย่างที่บอกตอนแรกนะครับเราจะเทน้ำจนถึงวาล์วเท่านั้นเราจะไม่ให้เกินวาล์วนะครับเนื่องจากว่าพอเวลาน้ำเดือดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะดึงอากาศจากด้านนอกเข้ามาผ่านวาล์วตัวนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอเวลาที่ทำเรียบร้อยคุยจะเป็นการบดกาแฟในลักษณะของการที่แบบอย่าไม่เป็นคล้ายๆกับเอสเปรสโซแมชชีนหรือว่าเป็นลักษณะของน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายแดงกับน้ำตาลทรายขาวไม่เหมือนกันนะครับน้ำตาลทรายแดงคือน้ำตาลที่ทานกับขนมหวานเช่นเฉาก๊วยอย่างนั้นเป็นต้นนะครับแต่ถ้าเกิดน้ำตาลกรวดที่มันเป็นน้ำตาลทรายแดงสีแดงแต่เป็นลักษณะของสีอันนั้นไม่ได้เรียกว่าน้ำตาลทรายแดงนะครับอันนั้นก็จะเป็นอีกหนึ่งประเภทเนาะเพราะฉะนั้นน้ำตาลทรายแดงก็จะเป็นน้ำตาลที่เป็นลักษณะของที่ทานกับพวกเฉาก๊วยอย่างนั้นเป็นต้นนะครับณขณะนี้นะครับเราก็จะมาเริ่มต้นการทำงานในส่วนของการทำช็อตเอสเปรสโซในส่วนของโมคาพอตกันแล้วนะครับอันดับแรกที่ครูบอกนะครับก็คือเราจะต้องเทน้ำจนถึงตัววาล์วตัวนี้นะครับลักษณะง่ายๆด้านในก็จะเห็นเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัววาล์วที่จะทำให้ลักษณะของการทำงานตัววาล์วตัวนี้นะครับก็จะดึงอากาศจากด้านนอกแล้วก็เป็นตัวที่จะผลักดันน้ำจากข้างล่างขึ้นด้านบนนั่นเองนะครับเป็นไอ้น้ำขึ้นด้านบนเนาะแล้วก็จะเป็นน้ำเดือดผ่านกรวยตัวที่ใส่กาแฟตัวนี้นั่นเองนะครับอันดับแรกนะครับครูจะใส่น้ำที่หม้อต้มด้านล่างนะครับโดยที่เราจะเทให้ถึงตัววาล์วนะครับน้ำอย่างที่ครูบอกนะครับจะไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสชาติไปมีสารเจือปนต่างๆนะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับเราจะไม่ใช้วิธีการใช้ตัวกรองหรือว่าตัวบักเก็ตนะครับตัวนี้ลงไปด้านนี้เพราะว่าจะเกิดความร้อนจะทำให้นักเรียนไม่สามารถทำงานได้นะครับสิ่งที่ครูทำเราก็แนะนำนะครับครูจะใช้ตัวเป็นช็อตหรือว่าเป็นแก้วเล็กๆนะครับไปวางตรงฐานเพื่อให้ตัวนี้มีไม่ล้มนะครับก็จะวางในลักษณะแบบนี้แล้วก็ถ้าเกิดเป็นชาก็ตักชาจนกว่าจะเต็มนะครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นกาแฟเนี่ยคุ้ยก็จะใช้กาแฟตักกาแฟจนกว่าจะเต็มเช่นเดียวกันวันนี้คุ้ยบดกาแฟไว้เรียบร้อยแล้วนะครับกาแฟเนี่ยจะใช้ในลักษณะของนักเรียนสามารถที่จะไปซื้อกาแฟที่บดแล้วซึ่งในถุงนะครับข้างถุงเนี่ยก็เขาก็จะแจ้งไว้นะครับตัวถุงเนี่ยด้านหลังเนี่ยเขาจะแจ้งไว้อยู่แล้วว่านักเรียนอ่ะในข้างๆเนี่ยครับเหมาะสำหรับการทำกาแฟกับเครื่องใดเช่นเอสเปรสโซแมชชีนเขาก็จะมีรูปของเครื่องเอสเปรสโซอยู่เลยหรือถ้าเกิดเป็นโมก้าเขาก็จะเป็นเครื่องของโมก้าอยู่เลยนั่นเองนะครับเนาะอ่ะวันนี้คุยจะไม่ได้ช่างวัดตวงนะครับแต่เราจะใส่กาแฟให้เต็มบักเก็ตโดยที่ไม่ต้องกดนะครับถ้าเกิดเรากดเนี่ยจะทำให้ตัวของไอ้น้ำเนี่ยจะขึ้นมาไม่เขาเรียกว่าไม่จะขึ้นมาค่อนข้างยากนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ากดแน่นๆเหมือนกับที่เราทำกับเอสเปรสโซแมชชีนได้ไหมคุยไม่แนะนำนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดยิ่งแน่นจะทำให้กาแฟเข้มข้นก็จริงแต่น้ำจะขึ้นมาจะไม่ได้แล้วถ้าเกิดตัวนี้จะมีพอเรามันมีความร้อนมากๆหม้อมีความร้อนมากๆซึ่งหม้อทำมาจากเหล็กเนี่ยก็จะมีการมีเสียงที่เป็นเหมือนเสียงของระเบิดซึ่งทำให้ลูกค้าตกใจได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้วิธีการตักกาแฟใส่ในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ให้พอดีนะครับก็จะตักมาพูนๆก็ได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอเวลาเราพูนเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใช้ก้านหรือว่าใช้ไม้พายที่เราเตรียมมาไว้นะครับในการที่จะปาดนะครับไม้พายเนี่ยปาดให้ตัวกาแฟเนี่ยนะครับเกลี่ยทั่วทั้งตัวบักเก็ตนะครับแล้วก็หลังจากที่มันเกินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดเกินนักเรียนสามารถปัดทิ้งปัดแล้วไม่ใช่ปัดทิ้งนักเรียนสามารถปัดแล้วก็ใส่ภาชนะรองรับได้เลยนะครับตัวนี้เนาะแล้วก็ตัวนี้ก็เตรียมไว้ได้เลยนะครับแล้วก็หลังจากที่นักเรียนทำกาแฟเรียบร้อยนะครับควรที่จะปิดใส่ภาชนะมิดชิดไม่ให้อากาศเข้าไปข้างในเนื่องจากว่าอย่างที่ครูบอกว่าเมล็ดกาแฟศัตรูของเมล็ดกาแฟคือความร้อนความชื้นแสง

แอร์แล้วก็อากาศนั่นเองครับเนาะอ่ะพอไปนักเรียนได้แบบนี้แล้วนะครับนักเรียนให้วิธีการใส่ลงไปเทคนิคง่ายๆที่ไม่ง่ายก็คือเราจะทำยังไงให้เราไม่โดนน้ำร้อนลวกจากภาชนะเหล็กที่ร้อนอยู่แล้วเทคนิคง่ายๆครับครูจะใช้ตัวด้านบนเนี่ยหมุนลงไปก่อนนะครับสังเกตว่าครูจะมีบาร์จะมีเป็นแมตที่เป็นตัวยางรองทุกครั้งนะครับเนื่องจากว่า1สามารถที่จะรองรับกาแฟที่6ได้2จะยึดพวกภาชนะต่างๆได้แล้วเราก็หมุนเข้าไปเลยครับพอเราหมุนเรียบร้อยตัวนี้ต้องระวังความร้อนนิดหนึ่งนะครับถึงบอกว่าคนที่ทำงานกาแฟจะลักษณะของมือเนี่ยจะค่อนข้างที่จะแบบแข็งกระด้างนิดหนึ่งเนื่องจากโดนความร้อนบ่อยนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเราจะใช้ผ้านะครับเป็นผ้าอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดแนะนำให้เป็นผ้าที่ผ้าหมาดเปียกหมาดนะครับเพราะว่าเขาจะมีคุณสมบัติในการซับให้ภาชนะนั้นๆอุ่นลงนะครับก็แล้วก็กันความร้อนนะครับได้ด้วยอันนี้ก็จะปิดให้แน่นนะครับหลังจากที่เราปิดให้แน่นแล้วนะครับเราก็จะใช้วิธีการในการที่จะเปิดเตาให้ความร้อนเขาต้มน้ำร้อนจากด้านล่างแล้วก็ให้ความร้อนของเขาเนี่ยเป็นน้ำเดือดพอน้ำเดือดเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะเป็นไอน้ำขึ้นมาด้านบนแล้วก็จะเป็นลักษณะของน้ำที่อยู่ด้านบนเราก็จะได้ perfect shot นะครับขั้นตอนในระหว่างที่เราทำตอนนี้นะครับคุยแนะนำอย่างนี้นะครับตอนแรกที่เราใส่กาแฟหรือว่าชาไปแล้วเนี่ยยิ่งถ้าเกิดเป็นชาเนี่ยนักเรียนต้องระวังค่อนข้างมากเพราะว่าถามว่าทำไมเพราะว่าตัวชาตัวนี้นะครับบัวตัวลีฟทีเนี่ยเขาจะเป็นใบชาความเป็นช่องว่างระหว่างใบชาเนี่ยเขาจะค่อนข้างเยอะพอเวลาที่น้ำเขาดันขึ้นเขาจะดันขึ้นค่อนข้างเร็วมันจะทำให้ตัวก้านด้านบนนะครับจะออกมาด้านนอกแล้วถ้าเกิดน้ำร้อนไปโดนลูกค้าบางทีอาจจะส่งผลเสียกับร้านของเราหรือส่งผลเสียต่อสุขภาพของลูกค้าก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกเธอจะต้องนักเรียนจะต้องเปิดฝาไว้ก่อนเพื่อดูความเขาเรียกว่าดูความเป็นครีม่าของตัวกาแฟก่อนนะครับนะในระหว่างนี้ครูก็แนะนำว่าท่านหรือว่านักเรียนทุกคนก็สามารถพูดคุยกับลูกค้าถามสารทุกข์สุขดิบแต่ว่าสิ่งที่ห้ามเลยก็คือห้ามไปก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวของลูกค้าอาจจะถามเรื่องการเดินทางวันนี้เป็นอย่างไรบ้างลูกค้ามาเที่ยวที่ไหนบ้างเป็นการชวนคุยนะครับเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเรากับลูกค้าในระหว่างนี้นะครับเราจะต้องรอช็อตเนาะมันจะมีกลิ่นไม่ไหม้ในระหว่างการต้มของกาแฟนะครับก็เพราะว่ามันเกิดมาจากตัวนี้เป็นเหล็กนะครับก็โดนความร้อนก็จะมีกลิ่นไม่ต้องแปลกใจนะครับแต่ว่าก็สิ่งที่ควรระวังถ้าเกิดสมมติว่าวันนี้นักเรียนไม่มีเตาในลักษณะแบบนี้ก็สามารถที่จะใช้เตาแก๊สนะครับเตาแก๊สมีหลากหลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นประเภทที่เป็นเตาแก๊สแบบเปิดอันใหญ่ๆหรือเป็นเตาแก๊สที่มีลักษณะของลักษณะของเตาแก๊สปิกนิกก็ได้เช่นเดียวกันที่เป็นลูก7โล5โลหรือเป็นแก๊สแบบแก๊สกระเป๋าก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นหลายลักษณะแต่ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าพวกนี้สามารถเผาไหม้บ้านเรือนของเราได้เป็นหลังๆเลยนะครับอันตรายมากในช่วงนี้นะครับช่วงที่นักเรียนรอเนี่ยจะใช้เวลาไม่เกิน3นาทีน้ำเนี่ยจะเกิดปฏิกิริยาแล้วจะมีเสียงเหมือนน้ำเดือดนะครับแล้วก็จะมีเสียงเหมือนมีเสียงเล็กๆลอดออกมาจากเครื่องนะครับซึ่งนักเรียนก็ควรที่จะสังเกตไม่ใช่ปล่อยทิ้งไว้เลยเพราะว่าเคยมีบางเคสนะครับก็ปล่อยเตาทิ้งไว้เลยไม่ดูส่งผลให้เตาระเบิดระเบิดคืออะไรระเบิดเหมือนจริงๆไม่ได้ระเบิดขนาดนั้นแต่เป็นเสียงดังแล้วก็เกิดความไหม้นะครับก็จะเกิดการกลหนกันเกิดขึ้นได้ภายในร้านแล้วก็ลูกค้าอาจจะตกใจทำให้รู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วก็ไม่ประทับใจในการบริการของเรานั่นเองนะครับในระหว่างนี้นะครับก็จะมีเสียงแล้วก็จะเป็นเสียงน้ำเดือดพอเวลาเสียงน้ำเดือดเสร็จเรียบร้อยนักเรียนรอไม่เกิน2นาทีครับหลังจากที่ได้ยินเสียงน้ำเดือดเรียบร้อยแล้วน้ำเนี่ยจะดันขึ้นมานะครับในตอนนี้ออกมาแล้วครับพอเวลาที่น้ำออกมาเนี่ยสังเกตง่ายๆนะครับจะมีครีม่าออกมาด้วยเนาะในตอนนี้ก็จะมี

ครีม่าออกมาพอเวลาที่เริ่มมีอากาศออกมาเยอะๆให้นักเรียนปิดฝาเลยนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวน้ำที่ออกมาเนี่ยจะกระเด็นในลักษณะแบบนี้อันนี้ครูปิดแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เริ่มมีอากาศออกมาแล้วเนาะแล้วก็ทิ้งไว้ในระยะเวลา30วินาทีเท่านั้นครับก็จะสามารถที่จะได้กาแฟที่เข้มข้นหลังจากนี้ครับในเทคนิคระหว่างถ้าเกิดเป็นเทคนิคของบางคนหรือบางร้านนะครับก็พอเวลาที่กาแฟออกมาเรียบร้อยแล้วเขาจะเบาไฟครับเบาไฟเช่นถ้าเกิดเป็นเตาแก๊สก็เบาให้เหลือไฟอ่อนๆให้เขาได้ค่อยๆทำนะครับแต่ว่าหรือถ้าเกิดเป็นเตาแบบลักษณะนี้เราก็จะเลื่อนไปที่เบอร์1หรือเบอร์2ให้เขาได้ค่อยๆออกมาช้าๆแต่ได้พาเล่มงามนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ก็คุยได้เบาไฟเรียบร้อยแล้วนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นควันพวยพุ่งขึ้นมานะครับไม่มีก็จะเป็นลักษณะของกลิ่นกาแฟชัดเจนแล้วก็ตัวนี้เนี่ยถามว่าอันตรายต่อลูกค้าไหมถ้าเกิดเรารู้จากเขาดีๆตัวนี้ลูกค้าจะประทับใจเพราะรสชาติเขาจะดีมากๆนั่นเองนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับตัวนี้เห็นไหมเอ่ยว่าได้กาแฟเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะอันนี้คือเป็นแล้วโมก้าตัวนี้ครับพอได้จากเตายกจากเตามาเรียบร้อยเนี่ยเราไม่ควรที่จะวางบนพื้นยางหรือไม่ควรที่จะวางบนพื้นที่มันเป็นพลาสติกยางหรือพื้นผิวต่างๆยกเว้นพื้นไม้นะครับพื้นไม้ที่เป็นไม้จริงๆนะเพราะว่าตัวนี้มีความร้อนค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามากกว่า100องศาด้วยซ้ำเราก็จะใช้วิธีการวางแต่ไม่วางในน้ำนะครับเพราะว่าอุณหภูมิเขาจะดรอปทำส่งผลให้รสชาติของช็อตไปด้วยเนาะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวครูจะเทให้ดูเนาะว่าวันนี้ช็อตเอสเปรสโซ่ที่เพอร์เฟกต์จะเป็นแบบไหนเดี๋ยวครูจะวันนี้ครูเตรียมไว้แล้วนะครับว่ามันจะมีลักษณะแบบไหนเดี๋ยวครูขออนุญาตเทให้ดูนะครับอันนี้คือลักษณะของช็อตเอสเปรสโซ่นะครับตัวนี้ก็เห็นไหมครับตัวนี้จะได้ประมาณ3คัพพอดีเพราะว่าแก้วตัวนี้จะมี2ออนในลักษณะของ2ออนนะครับก็ตัวนี้เนาะเนี่ยก็จะเป็นวิธีการทำแบบของโมก้าพอตนะครับแล้วก็ช็อตตัวนี้ครับนักเรียนสามารถที่จะไปทำเครื่องดื่มได้เลยนะครับไม่ว่าจะไปผสมกับนมไปผสมกับตัวเครื่องดื่มต่างๆนะครับมันจะมีเครื่องดื่มอยู่ตัวหนึ่งอันนี้ครูขออนุญาตบอกสูตรถ้าเกิดเป็นชาววังไกลกังวล2เขาจะเรียกว่าเป็นจัมบะจัมบะถ้าเกิดเป็นพูดในเครื่องดื่มของเป็นขนมหวานก็จะเป็นขนมหวานที่ใส่น้ำแดงใส่นมข้นนะครับแล้วก็เป็นขนมหวานไทยที่ใส่ขนมปังใส่ผลไม้หรือบางทีอาจจะเป็นพวกตระกูลเชื่อมต่างๆพุทราเชื่อมสับปะรดเชื่อมตัวนั้นก็จะเป็นในลักษณะของจัมบะแต่ว่าเครื่องดื่มของไวน์กังเกวน2ก็จะเป็นลักษณะของจัมบะก็คือเป็นนมชมพูผสมกับช็อตกาแฟด้านบนรสชาติเป็นยังไงล่ะครับรสชาติก็คือเป็นรสชาติคล้ายๆกับกาแฟโบราณนั่นเองแล้วก็ชาววังไกลกังวน2ชอบมากในส่วนของตัวนี้เพราะว่า1ทานง่ายนะครับยังมีกลิ่นหอมหวานของความเป็นนมชมพูและได้ความเข้มข้นของกาแฟซึ่งก่อนหน้านี้ครูเคยใช้การขายผ่านโมก้าพอตก็ทุกคนชื่นชอบแล้วก็ถือว่าไม่แพ้ไปกว่าเครื่องดื่มที่ทำมาจากเอสเปรสโซ่บาร์นั่นเองนะครับอันนี้คือจบไปแล้วนะครับสำหรับการทำของโมก้าพอตมันจะมีอีกหนึ่งตัวครับคือเฟรนช์เพรสนะครับในตัวของเฟรนช์เพรสเนี่ยเขาจะมีวิธีการทำค่อนข้างง่ายครับเพราะว่าการทำเนี่ยอัตราส่วนอย่างที่ครูบอกนะครับอัตราส่วนเนี่ยจะเป็นอัตราส่วนของ10 1 ต่อ 15นะครับอัตราส่วนเป็นในลักษณะแบบ

ขาวนะครับแล้วก็จะเป็นอัตราส่วน1ต่อ15คล้ายๆกับตัวไซฟอนและคล้ายๆกับตัวของดิปนั่นเองนะครับเราสามารถที่จะใส่เช่นวันนี้คุ้ยจะทำทั้งหมด10กรัมก็ใส่น้ำทั้งหมด10กรัมครับพอหลังจาก10กรัมไปเรียบร้อยเราก็จะใส่น้ำทั้งหมด150มลนั่นเองนะครับอ่ะใส่สมมุติว่าวันนี้ใส่น้ำไปทั้งหมด150มลแล้วเราก็ใช้วิธีการตัวนี้จะเป็นก้านเพลสนะครับเราก็ใส่ไปแล้วก็ให้เขาได้มีปฏิกิริยาการดึงรสชาติของกาแฟใช้เวลาทั้งหมด4นาทีครับแนะนำอย่าลืมนะเฟรนช์เพลสคู่กับ4นาทีเท่านั้นเพราะฉะนั้น4นาทีพอหลังจากที่เราตั้งเวลานาฬิกาดังเรียบร้อยแล้วเราถึงจะใช้วิธีการกดก้านเพลสลงในลักษณะแบบนี้และเราสามารถที่จะเทกาแฟทานคู่กับไม่ว่าจะเป็นสโคนไม่ว่าจะเป็นพวกเบเกอรี่ต่างๆนะครับถือว่าเป็นอาฟเตอร์นูนทีก็ได้อีกอย่างหนึ่งตัวนี้นะครับสามารถทำในส่วนของชาก็ได้ลักษณะของการทานชาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเนาะแต่ขอร้องหนึ่งอย่างพอเวลาที่นักเรียนกดไปแล้วอย่าชักขึ้นชักลงนะครับเพราะว่าตัวกากกาแฟจะมีค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็สร้างความเข้มข้นคำนิยามของเฟรนช์เพลสครับเป็นผู้ดีเมืองฝรั่งเศสนะครับแล้วก็จะได้ความเข้มข้นบวกความสดใสของชาวฝรั่งเศสนั่นเองนะครับเนาะอ่ะฝากเอาไว้สำหรับเฟรนช์เพลสแต่ถ้าเกิดมีเวลาในคลาสหน้าใน EP หน้าครูจะมาเจาะลึกเรื่องของเฟรนช์เพลสให้ทุกคนได้ดูนะครับเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆวันนี้2 1อย่างที่เป็นพระเอกของวันนี้คือโมกาพอตอีก1อย่างที่เป็นนางเอกของโมกาพอตคู่กันก็คือเฟรนช์เพลสเพราะว่าเขาเป็นเมืองอยู่ข้างๆกันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็จะสามารถที่จะบริหารง่ายๆกับการที่เราจะทำที่จะไปทำที่ร้านแล้วก็สร้างงานสร้างอาชีพในอนาคตได้นั่นเองนะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับการที่เราจะคิดในการที่จะสร้างอาชีพสร้างงานผ่านการเรียนรู้นะครับหวังว่าสื่อใน EP นี้จะสร้างประโยชน์ให้กับนักเรียนมากๆนะครับสำหรับวันนี้เราขออนุญาตลาไปก่อนแล้วคลิปหน้าจะมาเจอกันแล้วเรียนเรื่องอะไรเราค่อยมาเจอกันอีกทีครับสวัสดีครับ

0: วันอนันทมหิดลตรงกับวันที่9มิถุนายนของทุกปีถือเป็นอีกวันสำคัญของไทยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ผู้ทรงให้กำเนิดวงการแพทยศาสตร์ซึ่งได้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่ยิ่งต่อวงการแพทย์และการศึกษาทรงมีพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนด้วยทรงตระหนักว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศวันอนันทมหิดลยังเป็นวันที่ใช้ยกย่องบุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อดูแลสุขภาพชีวิตของประชาชนด้วยความเมตตาความรับผิดชอบและจิตวิญญาณแห่งการให้จึงเป็นอีกหนึ่งวันที่เตือนให้เราทุกคนเห็นความสำคัญของสุขภาพการดูแลตนเองครอบครัวสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะครับในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์เนี่ยนะครับมีความสำคัญในตัวเครื่องยนต์ในกรณีต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของความร้อนของเครื่องยนต์ก็ดีนะครับหรือประสิทธิภาพในส่วนของกลไกของเครื่องยนต์ก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่จะทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับ 1. ถุงมือ 2. ผ้าทำความสะอาด 3. ฟิลเลอร์เกจ 4. ประแจใช้ปรับตั้งสกรูไขควงใช้ในการปรับตั้งสกรูแล้วก็ชุดบล็อกในการหมุนหาจังหวะการทำงานของเครื่องยนต์ต่อไปจะเป็นวิธีการในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์ครับครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์ขั้นตอนแรกนะครับให้ทำการเปิดฝาครอบวาล์วของเครื่องยนต์ออก

ต่อไปหมุนเครื่องยนต์ที่มูเล่เผาข้าวเหวี่ยงโดยใช้บล็อกขนาดที่ถูกต้องหมุนเครื่องยนต์ให้สูบ1อยู่ในจังหวะอัดสุดและสูบ4อยู่ในจังหวะโอเวอร์แลปครับสำหรับขั้นตอนการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะหาจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบและสามารถที่จะทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้น ID และลิ้น ไอเสียของแต่ละสูบได้นะครับส่วนตำแหน่งนี้คือลิ้น ID ตำแหน่งนี้คือลิ้น ไอเสียนะครับขณะนี้เราจะทำการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะหาตำแหน่งอัดสุดของสูบ1ในการหมุนเครื่องยนต์สูบ1อัดสุดลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียสามารถที่จะขยับให้มีระยะห่างได้ในจังหวะอัดสุดของสูบ1เมื่อขยับตำแหน่งของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียนะแล้วให้ทำการสังเกตที่มาร์คหน้าเครื่องยนต์ที่มูเล่จะต้องตรงกับเลข0หลังจากที่เราทำการหมุนเครื่องยนต์หาจังหวะอัดของสูบ1เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทำการหมุนเครื่องยนต์หาจังหวะอัดของแต่ละสูบเพื่อที่จะให้ตรงตำแหน่งของการปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบการปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบควรที่จะปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบนั้นให้อยู่ในจังหวะอัดสุดทุกสูบนะฮะเริ่มจากสูบ1อัดสุดหมุนเครื่องยนต์อีก180องศาตามมุมเผาข้าวเหวี่ยงจะตรงตามลำดับขั้นการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ก็คือ1 3 4 2ต่อไปจะเป็นการหมุนเครื่องยนต์ให้ได้180องศาตามลำดับขั้นการจุดระเบิดจากตำแหน่งมาร์ค

นะครับหมุนไป180องศาจังหวะอัดสูบต่อไปจะต้องเป็นสูบที่3เมื่อได้ตำแหน่ง180องศาแล้วทำการตรวจเช็คสูบที่3ลิ้นในดีจะขยับได้และลิ้นในเสียจะขยับได้นะครับต่อไปเป็นการหมุนเครื่องอีก180องศาและสูบต่อไปเป็นจังหวะอัดจะต้องเป็นสูบที่4ในการหมุนเครื่องสูบ4มาร์คจะต้องกลับมาตรงที่เดิมในตำแหน่งของสูบ1จังหวะนี้สูบ4อยู่ในจังหวะอัดสุดลิ้นในดีและลิ้นในเสียจะขยับได้เช่นเดียวกันต่อไปจะเป็นจังหวะสูบ2อัดสุดหมุนเครื่องยนต์ไปอีก180องศา

ในจังหวะนี้สูบ2จะอยู่ในตำแหน่งอัดสุดลิ้นในดีและลิ้นในเสียจะมีการขยับให้ตัวได้ครับขั้นตอนนี้เป็นการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะทำการหาจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบในจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบเราสามารถที่จะนำไปทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของแต่ละสูบได้ขั้นตอนในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะครับตามลำดับขั้นการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ที่กำหนดไว้สูบ1สูบ3สูบ4และสูบ2ในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์เราจะเริ่มจากสูบ1ก่อนนะครับโดยการหมุนเครื่องยนต์ให้ตำแหน่งมาร์คที่บุเล่เผาเข้าเหวี่ยงตรงกับมาร์คที่เครื่องยนต์และตรวจระยะห่างของลิ้นไอดีที่สูบ1และลิ้นไอเสียที่สูบ1จากนั้นให้ทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียส่วนสูบต่อๆไปตามลำดับขั้นการจุดระเบิดก็คือสูบที่3สูบที่4สูบที่2ให้ปฏิบัติการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นตามสูบที่1การตรวจวัดระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของสูบที่1วิธีการเริ่มต้นนะครับทำนำเอาฟิลเลอร์เกจที่มีค่ากำหนดในที่นี้กำหนดไว้อยู่ที่ 0.20 มิลลิเมตรตรวจสอบระยะห่างของลิ้นไอดีก่อนที่จะทำการปรับตั้งถ้าตรวจสอบแล้วมีระยะห่างมากเกินไปให้ทำการปรับตั้งโดยขั้นตอนนี้ครับ 1. คลายสกรูล็อกและนำเอาฟิลเลอร์เกจเสียบเข้าไประหว่างก้านวาล์วและกระเดื่องกดลิ้นทำการปรับสกรูปรับตั้งให้สัมผัสกับฟิลเลอร์เกจและล็อกน็อตล็อกทำการดึงฟิลเลอร์เกจเพื่อที่จะตรวจสอบระยะสัมผัสถ้ามีระยะสัมผัสแสดงว่าใช้ได้แต่ถ้ายังหลวมเกินไปให้ทำการปรับตั้งอีกครั้งทำลักษณะนี้กับลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียในขณะที่ทำการปรับตั้งในแต่ละสูบให้ทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสีย

การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกออกจากรถยนต์น้ำมันเบรกมีอายุการใช้งานในการใช้งานสำหรับใช้ในรถยนต์เนี่ยนะครับนะก็ต้องควรมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกตามระยะเวลาหรือตรวจดูสภาพของน้ำมันเบรกถ้าเกิดว่าสีของน้ำมันเบรกเปลี่ยนไปคล้ำขึ้นนะครับก็ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายเครื่องมือในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกนะครับนะก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถนะครับ 2. กากบาทถอดล้อหรือชุดบล็อกเพื่อที่ทำการถอดล้อ 3. ไฟส่องสว่างนะครับถุงมือผ้าสะอาดน้ำมันเบรกและอุปกรณ์สำหรับเก็บน้ำมันเบรกที่ทำการถ่ายออกมานะครับก็จะเป็นสายยางใสนะครับแล้วก็กระป๋องน้ำมันเบรกเก่าเพื่อที่จะรองน้ำมันเบรกเอาไว้นะครับไขควงนะครับไม้บรรทัดเหล็กประแจสำหรับไล่ลมเบรกนะครับประแจสำหรับตัวปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกต่อไปก็จะเป็นวิธีการในการไล่ลมเบรกและปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกครับขั้นตอนในการไล่ลมเบรกหรือเปลี่ยนน้ำมันเบรกแล้วก็ปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกนะครับก่อนอื่นเราต้องทำการคลุมผ้าเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้น้ำมันเบรกมาโดนสีรถนะครับแล้วเราเริ่มจากการคลุมผ้าที่เบาะคนขับและพวงมาลัยด้านในครับเสร็จแล้วให้คลุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรง

การคุมผ้านะครับจะช่วยไม่ให้ป้องกันไม่ให้น้ำมันเบรกเนี่ยโดนสีรถได้ต่อไปตรวจสภาพน้ำมันเบรกที่กระปุกน้ำมันเบรกครับตรวจสภาพดูว่าสภาพน้ำมันเบรกมีสภาพเป็นอย่างไรนะครับถ้าเกิดว่าค้ำเกินไปควรจะต้องทำการเปลี่ยนออกและตรวจดูว่าระดับน้ำมันเบรกอยู่ในระดับปกติหรือไม่ถ้าปกติระดับน้ำมันเบรกจะต้องอยู่ในตำแหน่งแม็กพอดีในการคลายน็อตล้อนะครับเราจะต้องคลายน็อตในลักษณะตรงกันข้าม

0: ครับในการไล่ลมเบรกนะครับเราควรจะต้องทำการไล่ลมทั้ง4ล้อนะและการไล่ลมเนี่ยเราจะต้องรู้ตำแหน่งของสกรูไล่ลมของแต่ละล้อเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วรถยนต์เนี่ยด้านหลังด้านล้อหลังเนี่ยจะเป็นแบบดัมเบรกด้านล้อหน้าจะเป็นแบบดิสเบรกนะครับในตำแหน่งของสกรูไล่ลมที่เป็นดัมเบรกหรือล้อหลังนะครับนี่คือตำแหน่งสกรูไล่ลมที่เป็นดัมเบรกหรือล้อหลังในส่วนของล้อหน้าระบบเบรกส่วนใหญ่จะเป็นดิสเบรกและตำแหน่งสกรูไล่ลมของดิสเบรกล้อหน้าจะอยู่ที่ชุดคาลิเปอร์เบรกคือตำแหน่งนี้ครับครับในตำแหน่งของล้อหลังจะเป็นลักษณะของดัมเบรกนะเราต้องดูตำแหน่งของสกรูไล่ลมในส่วนของดัมเบรกล้อหลังครับนี่คือตำแหน่งนี้ครับในการเปลี่ยนน้ำมันเบรกนะออกจากระบบเบรกเนี่ยนะครับนะคำแนะนำก็คือเราจะต้องใช้เครื่องมือนะเราเรียกว่าประแจขันสกรูไล่ลมนะครับไว้สำหรับขันสกรูไล่ลมโดยเฉพาะลักษณะของมันจะเป็นประแจแหวนแล้วก็จะมีหัวผ่าอย่างนี้นะครับนะแล้วก็กระปุกรองน้ำมันที่ออกมานะครับพร้อมกับสายยางลักษณะใสนะเพื่อที่จะสังเกตน้ำมันที่ออกมาจากระบบเบรกจะต้องไม่มีฟองอากาศนะครับต่อไปจะเป็นการไล่ลมคลายสกรูไล่ลมด้วยประแจไล่ลมครับและประกอบสายยางเข้ากับสกรูไล่ลมจากนั้นให้คนที่ทำหน้าที่ไล่ลมนะครับบอกให้คนที่อยู่ในรถทำการย้ำเบรก
1: ย้ำ
0: และสั่งให้เหยียบ
1: เหยียบ
0: และทำการคลายสกรูไล่ลมออกสังเกตน้ำมันเบรกจะไหลออกจากระบบเบรกทำต่อไปครับ
1: ย้ำเหยียบ
0: ในขณะนี้ให้เราทำการเติมน้ำมันเบรกเข้าที่กระบอกน้ำมันเบรกที่แม่ปั๊มเบรกตัวบนครับให้อยู่ในระดับแม็กในการไล่ลมเบรกล้อหน้านะก็ให้ทำการประกอบประแจที่จะทำการคลายน็อตสกรูไล่ลมออกเข้ากับตัวสกรูไล่ลมและประกอบสายยางรองน้ำมันเข้าไปคนที่จะทำการไล่ลมใช้คำสั่งให้ผู้ที่ย้ำเบรกดำเนินการย้ำเบรก
1: ย้ำเย็บย้ำ
0: ในขณะที่ทำการไล่ลมนะครับน้ำมันเบรกที่อยู่ในระบบจะทำการไหลออกมาตามสายให้สังเกตดูฟองอากาศที่เกิดขึ้นน้ำมันเบรกจะต้องที่ออกมาจากสายยางจะต้องไม่มีฟองอากาศผสมมาด้วยครับการปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกนะครับในการปรับตั้งนะเราจะต้องเครื่องมือในการปรับตั้งก็คือ1ฟุตเหล็กในการวัดระยะของระยะฟรีของแป้นเหยียบเบรกแล้วก็2ประแจ ที่จะทำการคลายน็อตปรับตั้งระยะฟรีในการปรับตั้งระยะฟรีให้นำเอาไม้บรรทัดเหล็กนะครับด้านเซนนะครับด้านเซนติเมตรนะครับจิ้มลงไปที่พื้นนะครับแนบกับแป้นเหยียบเบรกและทำการกดแป้นเหยียบเบรกดูว่าระยะฟรีนะครับมีประมาณเท่าไหร่ในค่ากำหนดแล้วอยู่ที่ประมาณไม่เกิน15ถึง20มิลลิเมตรกดเข้าออกนะครับแค่ระยะฟรีระยะฟรีจะอยู่ที่ประมาณ15ถึง20มิลถ้าเกินไปกว่านั้นให้ทำการปรับตั้ง

จิตรศักดิ์นาคพิกแผนกวิชาเทคนิควิทยาการอาชีพน้องมินทราจุทิศเป็นยังไงบ้างครับสำหรับ3 EP ที่ผ่านมานะครับครั้งนี้เป็น EP สุดท้ายทีเด็ดอยู่ที่ EP สุดท้ายจริงๆนะครับเพราะว่ามันมีส่วนที่จะทําให้เราสามารถประกอบอาชีพได้เลยนะครับแต่ถามว่าใน3 EP ที่แล้วที่ผ่านมานะครับสําคัญมั้ยสําคัญหมดครับใครที่ยังไม่ได้ดูครบทุก EP กลับไปดูได้เลยนะครับทั้ง3 EP ซึ่งวันนี้เนี่ยครับเราเห็นอยู่แล้วนะครับด้านหน้านี้นะครับในส่วนของการติดตั้งกล้องทั้งหมดนะครับแล้วเสร็จหมดแล้วนะครับแล้วก็ติดตั้งกล้องทั้งหมด4ตัวใน4ตัวนี้ตอนนี้เอาพุทธภาพออกมาหมดแล้วหลังจากเราต่อสายสัญญาณทุกเส้นนะครับแล้วอุปกรณ์ทุกตัวเข้าสู่ในระบบของกล้องวงจรปิดนะครับเราจะได้ภาพมาทั้งหมด4ภาพใน4ภาพที่มอนิเตอร์นี้นะครับมันเกิดจากกล้องวงจรปิดทั้งหมด4ตัวแต่เครื่องบันทึกภาพตัวนี้นะครับที่ใส่ฮาร์ดดิสก์เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับสามารถใช้กล้องติดตั้งได้ทั้งหมด8ตัวนะครับแต่เราเลือกที่ติดตั้ง4ตัวเพราะพื้นที่ด้วยจำกัดนะครับแต่เราสามารถต่อเพิ่มเติมได้ทั้งจำนวนทั้งหมด8ตัวนะครับดังนั้นเดี๋ยวจะมาดูกันว่าหลังจากติดตั้งไปแล้วมีภาพหมดละเราจะไปดูให้ลูกค้าเนี่ยหรือเราจะไปติดตั้งให้ลูกค้าหรือผู้รับบริการเนี่ยนะครับเราจะต้องไปเซตค่าอะไรมันบ้างไปตั้งค่าอะไรมันบ้างซึ่งจะให้ทางคนรับบริการเนี่ยได้ทราบว่าเนี่ยการตั้งค่ามันมีอะไรละเอียดอะไรบ้างซึ่งเราจะต้องมารู้กันก่อนว่าก่อนที่เราเซตเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทำการติดตั้งเนี่ยเราจะทำไงกับมันนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเห็นภาพหมด4ช่องแล้วผมก็ทำการคลิกขวาที่เมาส์นะครับคลิกขวาที่เมาส์เราก็จะเห็นในเรื่องของเมนูหลักมีคู่มือมีโหมดบันทึกมีเล่นย้อนหลังมีการควบคุม PTZ นะครับแล้วการควบคุมเจ้าพยาแล้วก็ในเรื่องของ XVI นะครับกล้อง PTZ แล้วก็การตั้งค่าสีปรับค่าแล้วก็ออกนอกระบบแล้วกันเลือกภาพจำนวนภาพนะครับภาพเดียว4ภาพ8ภาพ9ภาพขึ้นสู่ในมอนิเตอร์แต่ตอนนี้นะครับผมจะเข้าไปสู่ในเมนูหลักก่อนเพื่อจะไปดูว่าเราควรจะตั้งอะไรกับมันบ้างในส่วนนี้นะครับคือเมนูหลักนะครับในเมนูหลักนี้มีอะไรบ้างครับในเมนูหลักเนี่ยจะมีในเรื่องของระบบนะครับการปลูกชั้นสูงการย้อนหลังแล้วก็การตั้งค่าบันทึกแล้วก็เครือข่ายที่ใช้แล้วก็ที่เวลานะครับแล้วก็ชุดเจ้าพยาในเครื่องกล้องวงจรปิดดังนั้นเนี่ยในส่วนนี้สิ่งสําคัญใจความสําคัญเลยในการดูรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อในข้างมันนะครับก็จะมาดูในเรื่องของส่วนนี้ก่อนเลยคือการดูย้อนหลังนะครับในส่วนของการดูย้อนหลังมีอะไรบ้างนะครับการดูย้อนหลังก็สามารถเปิดดูได้เลย

นะครับถ้าเราบันทึกไว้แล้วนะครับอันนี้ผมเปิดให้ดูเฉยว่าเนี่ยถ้าเราดูย้อนหลังมันจะเกิดภาพขึ้นมาว่าจุดสีเขียวเนี่ยจะเห็นว่าการดูเนี่ยมันมีการบันทึกเกิดขึ้นแล้วนะครับเราก็สามารถเห็นภาพที่เราสามารถย้อนดูได้ในชุดสีเขียวนี้นะครับนะครับในส่วนถัดไปนะครับเป็นการบันทึกนะครับตั้งค่าการบันทึกตัวนี้ก็มีการตั้งค่าการบันทึกนะครับว่าช่องเราจะตั้งชื่อช่องว่าอะไรความยาวเท่าไหร่นี่ก็จะมีรายละเอียดเรื่องวันเวลาในการติดตั้งนะครับของมันนะครับอันนี้ให้ดูคร่าวๆนะครับในส่วนต่อไปคือเครือข่ายที่เลือกใช้มันก็จะมีเครือข่ายที่เลือกใช้อยู่นะครับในเรื่องของการ์ดเน็ตนะครับที่อยู่ของ IP Network Gateway ต่างๆที่เราต้องระบุไว้ทั้งหมดเพื่อทําการง่ายต่อการเชื่อมโยงของอินเทอร์เน็ตที่เข้ามาเพื่อทําการดูผ่านมือถือได้นะครับในส่วนถัดไปก็คือเวลานะครับที่เวลานี้คือการตั้งเวลาของในตัวของฮาร์ดดิสก์ว่าในวันเวลาเริ่มต้นในการตั้งค่าว่าเราจะเริ่มต้นในวันไหนปีพ.ศ.อะไรนะครับสมมุติเราซื้อมาติดตั้งแล้วเนี่ยควรจะตั้งให้เป็นปัจจุบันเพื่อจะได้รันในการบันทึกข้อมูลตั้งแต่เราติดตั้งเสร็จจนถึงวันสุดท้ายในถึงของครบรอบของวงการของวงในการตั้งค่าของมันนะครับส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ที่ประมาณ1เดือนหรือ30วันนะครับนะครับในการตั้งค่าระบบก็อยู่ที่ประมาณ24ชั่วโมงในการตั้งค่านะครับถัดไปก็จะเป็นในส่วนของนะครับในการตั้งค่านะครับในส่วนของการตั้งค่าเนี่ยนะครับก็จะมีในเรื่องของทั่วไปเข้ารหัสสำรองข้อมูลนะครับที่เก็บบันทึกภาพนะครับแล้วก็ในเรื่องของการแสดงผลแล้วก็ในเรื่องของผู้ใช้งานนะครับแล้วก็ในส่วนของ IS 232แล้วก็ตั้งค่า PTZ แล้วก็การจัดการช่องแต่ใจความสําคัญเนื้อในจริงๆแล้วเนี่ยควรจะไปดูในส่วนของทั่วไปก่อนในทั่วไปมันจะตั้งชื่ออุปกรณ์เป็น local นะโค้ดนะครับหมายเลขนะครับของ DVR นะครับตั้งชื่อเป็นภาษาไทยไหมถ้าเป็นภาษาไทยก็ใส่ถ้าก็เป็นภาษาอื่นๆที่เราต้องใช้กับของเขาในสมมติถ้าเป็นชาวต่างชาติเราก็ต้องไปดูที่ภาษาที่ชาวต่างชาติเขาให้เราติดตั้งนะครับในส่วนมาตรฐานวิดีโอเนี่ยตอนนี้ปัจจุบันนี้เป็นมาตรฐานของ PAL แล้วระบบ PAL นะ NTSC เป็นระบบเก่านะครับในส่วนถัดไปนะครับก็คือการออกนอกระบบอัตโนมัติเราจะตั้งไหมส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ตั้งนะครับเพราะว่าให้ระบบมันรัน24ชั่วโมงอยู่แล้วนะครับถัดไปนะครับถัดไปในการเข้ารหัสนะครับในการเข้ารหัสคือพวกนี้คือการเข้ารหัสโหมดหรือความละเอียดของภาพหรือเมนเฟรมของภาพนะครับมันอยู่ที่1080พิกเซลนะครับอัตราเฟรมก็15นะครับอันนี้คือคุณภาพดีมากแล้วก็ตั้งไว้ประมาณนี้นะครับส่วนถัดไปนะครับก็คือการสำรองข้อมูลนะครับการสำรองข้อมูลก็เป็นประเภทของการสำรองว่าเราจะตั้งสำรองข้อมูลไปในส่วนไหนของการจัดเก็บข้อมูลบ้างนะครับที่บันทึกนะครับเก็บถ่ายคือบันทึกภาพนะครับก็จะมีรายละเอียดว่าเราจะบันทึกไว้ที่ไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นอีเมลหรือการตั้งค่า FTPตัวนี้นะครับเวลาในการตั้งค่าแล้วก็ควรจะใส่มันไปด้วยนะครับถัดไปการแสดงผลนะครับในการแสดงผลมันก็จะมีช่องหัวข้อที่เราต้องติ๊กอันนี้มันก็จะติ๊กไว้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ความละเอียดของภาพนะครับที่เราต้องใส่ไปเพิ่มนะครับต้องการเพิ่มนะครับถัดไปก็คือผู้ใช้งานหรือ user นะครับก็จะมี admin นะครับ default นะครับ user กับ admin ก็ดูนะครับว่าเราจะตั้งให้ใครเป็นดูในระบบนี้บ้างนะครับก็จะมีในเรื่องของกลุ่มผู้ใช้นะครับของการแก้ไขกลุ่มรหัสผ่านนะครับเพิ่มกลุ่มลบกลุ่มนะครับจะมีอยู่ในด้านขวามือนะครับส่วนอื่นๆเนี้ยก็น่าจะแค่นี้นะครับในส่วนที่เป็นสำคัญก็คือการแสดงผลนะครับการบันทึกภาพนะครับดังนั้นหน้าหลักของเราสังเกตไหมครับมันจะมีเครือข่ายที่เราต้องดูมากก็คือในการดูย้อนหลังเพื่อจะดูข้อมูลนะครับบันทึกนะครับการตั้งค่าบันทึกเนี่ยก็ต้องมีการตั้งค่าเพราะว่าอะไรไหมครับเวลาเราทําการบันทึกไปนักเรียนถ้าเราไม่ตั้งค่ามันเนี่ยเราจะไม่รู้วันเวลาที่เราทําการบันทึกครับส่วนวันเวลาที่ควรจะบันทึกเนี่ยมันก็จะมีบอกเห็นไหมครับตามนี้นะครับในหน้าของที่เวลาก็โซนเวลานะครับเป็นกรุงเทพฮานอยจาการ์ตาเขาก็จะมีโซนของเขาระบบเวลาก็จะตั้งไปนะครับวันไหนนะครับมันจะขึ้นว่าวันเดือนปีก็ใส่ไปนะครับอันนี้เป็น01นะครับวันที่1เดือน8ปี2024เวลาตอนนี้ก็เวลาก็จะรันไปแล้วครับ16นะครับ58นะครับ .005 วินาทีก็ระบบในการรันก็เกิดอยู่ที่ประมาณ24ชั่วโมงนะครับนี่คือระบบการตั้งเวลานะครับนี่คือทั้งหมดที่ใช้ในการตั้งค่านะครับส่วนอื่นๆเนี่ยนะครับอย่างเช่นในการตั้งค่าตัวนี้เราก็บอกไปแล้วว่าเบื้องต้นเนี่ยต้องตั้งนะครับไม่ตั้งไม่ได้เพราะอย่างนั้นเดี๋ยวจะไม่รู้ว่าช่วงเวลาที่เราตั้งไว้มีอะไรมีโหมดอะไรบ้างนะครับอันนี้คือใจความสําคัญหลักๆในเมนูหลักๆที่ควรจะรู้นะครับส่วนในเรื่องของการปลุกนะครับในเรื่องชั้นสูงเนี่ยเป็นรายละเอียดยิบย่อยที่ถูกตั้งค่าไว้อยู่แล้วนะครับในส่วนอื่นๆนะครับเดี๋ยวค่อยมารู้อีกทีนึงแต่ว่าตอนนี้นะครับนี่คือระบบทั้งหมดในแอปพลิเคชันที่เราทําการเปิดเข้าไปดูในเมนูนะครับเขาเรียกว่าเมนูนะครับในเมนูหลักที่เราไปดูว่าเราควรจะตั้งค่าอะไรบ้างใจความสำคัญจริงๆนะครับเข้ามาหน้าแรกเลยเนี่ยมันจะมี

ในเรื่องของ1การตั้งรหัสเข้าไปนะครับส่วนใหญ่แล้วเมื่อเราเสียบปลั๊กเสียบเครื่องมาเสร็จเนี่ยนะครับเปิดเครื่องเสร็จปุ๊บเครื่องจะถามหารหัสหรือพาสเวิร์ดเข้าเครื่องส่วนใหญ่นะครับถ้าซื้อจากที่ร้านค้ามาเนี่ยนะครับร้านค้าจะตั้งให้หรือจะตั้งเองก็ได้นะคือขึ้นอยู่กับส่วนใหญ่ก็จะตั้งเป็น CCTV 1234หรือเป็น1234หรือเป็นตอง1111หรือว่าเป็น2หรือเป็น3เป็น4แล้วแต่เราที่จะตั้งนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วกล้องวงจรปิดบอกแล้วว่ามันเป็น security ตัวหนึ่งซึ่งต้องการความปลอดภัยดังนั้นการตั้งรหัสผ่านเนี่ยมันต้องถูกต้องนะครับแล้วก็ต้องเป็นความลับนิดนึงนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเวลาคนมาดูย้อนหลังเขาสามารถเข้าไปลบข้อมูลอย่างที่ผมดูเมื่อกี้นะครับในเรื่องการดูย้อนหลังเมื่อกี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมดูให้นะครับหน้านี้นะครับในส่วนหน้านี้เนี่ยมันถูกการบันทึกไปแล้วนี่คือมีช่วงสีเขียวนี่คือถูกบันทึกไว้ในวันที่17ผมคลิกไปนะครับจะมีภาพเก่าอยู่นะครับถ้าสมมติว่ามีคนมาโจรกรรมเนี่ยเขามาลบข้อมูลทิ้งจบเลยครับภาพชุดข้อมูลชุดนี้ก็จะหายไปแล้วก็ไม่สามารถจะไปรู้เลยว่าณขณะเวลานั้นวันนั้นใครเป็นคนนำของตรงนั้นไปนะครับอันนี้คือในส่วนที่พยายามจะบอกว่านี่คือส่วนสำคัญที่ควรจะรู้ไว้นะครับในการตั้งวันเวลาซึ่งเราสามารถไปดูได้นะครับว่าวันไหนเราบันทึกไว้อะไรไว้ก็จะขึ้นแถบให้เวลาให้เห็นไหมครับเราแค่ลากดูตามจำนวนแล้วก็เอาตรงนี้นะครับไปทำการเก็บข้อมูลก็ส่งให้ตำรวจเพื่อทำการตามหานะครับมิจฉาชีพที่ขโมยของหรือลักทรัพย์เราไปนะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดในเรื่องของนะครับเมนูที่ใช้ในการนะครับในการติดตั้งในการดูในการรายละเอียดในการทำงานของตัวเครื่องบันทึกภาพนะครับในส่วนเครื่องบันทึกภาพนะครับในการติดตั้งในเรื่องของเมนูต่างๆเมื่อกี้นี้นะครับทางอาจารย์ได้อธิบายไปแล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้ยากเลยเพราะว่าในแต่ละเมนูมันจะมีรายละเอียดบอกอยู่แล้วซึ่งจะมีทําได้1 2 3 4นะครับบางเมนูเนี่ยนะครับบางทีอาจจะตั้งค่ามาจากโรงงานแล้วก็ได้นะครับก็ไปดูเอาในเรื่องรายละเอียดเพราะในเรื่องของเมนูเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยก็จะมีประมาณนี้ทุกยี่ห้อนะครับอาจจะผิดเพี้ยนกันนิดนิดหน่อยๆแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยครับในเรื่องของเมนูเนี่ยก็จะมีประมาณนี้ที่ให้เราได้ดูเนาะครับตามรายละเอียดที่เมื่อกี้นี้ที่ผมได้อธิบายไปข้างต้นนะครับในส่วนของเมนูที่ใช้งานในการดูรายละเอียดทั้งหมดก็มีอยู่ประมาณนี้ครับผมอ่ะเดี๋ยวอย่างนี้นะครับมีอะไรเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับเป็นเทคนิคเล็กๆที่ควรจะต้องจําไว้เพราะว่ารายละเอียดตรงนี้นะครับหลงลืมไม่ได้เพราะว่ามันเป็นรายละเอียดที่เราต้องทราบและรู้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับในส่วนที่หน้าเมนูที่จะเกิดที่เราจะดูกันในส่วนนี้นะครับในส่วนแรกก่อนนะครับเมื่อกี้อธิบายเรื่องการเล่นย้อนหลังการดูย้อนหลังไปละนะครับในส่วนที่เราอธิบายไปเมื่อกี้เนี่ยมันจะมีในส่วนสีเขียวที่มีการบันทึกแล้วนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยนะครับสีขาวๆเนี่ยนะครับก็ยังไม่มีการบันทึกภาพเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยสำคัญที่สุดคืออะไรไหมครับคือวันเวลาเวลาเราจะดูนะครับบางทีคนแปลกใจว่าอ่ะแล้วจะหนูจะดูยังไงนะครับนักเรียนจะดูยังไงแล้วก็เวลาจะอธิบายให้ผู้รับบริการอ่ะดูยังไงได้บ้างก็มันจะมีส่วนนึงก็คือส่วนในการเลื่อนตรงนี้นะครับเลื่อนไปเรื่อยๆมันก็จะมีเวลาของมันอยู่นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะนั่นนิดนึงนะครับถ้าเรามาคลิกตรงนี้เลยนะครับในส่วนที่1เนี่ยนะครับภาพก็จะขึ้นในส่วนในแต่ละส่วนนะครับให้เรานะครับนี่เป็นภาพที่ย้อนหลังดูละนะครับว่าตอนนี้วันและเวลามันจะถูกรันอยู่เห็นไหมครับเนี่ยนะครับเวลามันก็จะถูกรันไปนะครับว่าเท่าไหร่จนเราเจอภาพที่เราคิดว่าภาพเนี้ยเราจะใช้ในการเอาไปแจ้งความนะครับเราก็ทำการแคปไว้นะครับแล้วก็เก็บเป็นภาพนิ่งก็ได้นะครับหรือจะเอาเฉพาะในส่วนของภาพวิดีโอเนี่ยไปส่งให้ตำรวจได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับค่าวันเวลาถึงผมบอกว่าต้องสำคัญที่สุดนะครับเวลาเราไปดูในแต่ละส่วนเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าเอาแค่ตั้งผ่านๆเพราะว่าอย่าลืมนะครับรายละเอียดพวกนี้ดีเทลพวกนี้เนี่ยมันมีบอกอยู่นะครับเนี่ยครับขณะนี้มันทำการวิ่งอยู่ในการดูอยู่นะครับว่าช่วงนี้เนี่ยในขณะที่ภาพมันขึ้นหน้าจอนะครับหน้าจอใหญ่เราคลิกเข้าไปเลยนะครับไปดูเนี่ยเราก็จะรู้รายละเอียดนะครับรู้รายละเอียดเลยว่าตอนนี้พื้นที่ตรงไหนที่มีการจรกรรมข้อมูลหรือจรกรรมทรัพย์สินเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยตอนนี้นะครับมีในเรื่องรายละเอียดของดีเทลในช่วงของช่อง10ช่องในช่วง17นะครับในวันนี้นะครับก็จะมีบอกให้นะครับในแต่ละวันนะครับแต่นี้มันเกิดขึ้นตรงนี้เราก็จะดูแค่ตรงนี้พอนะครับอันนี้คือในส่วนของรายละเอียดของการดูนะครับย้อนหลังในเรื่องของการขอเอาข้อมูลย้อนหลังเกิดขึ้นมานะครับในส่วนถัดไปนะครับเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับในการตั้งค่าบันทึกในนักเรียนนะครับเนี่ยสิ่งสำคัญคือการตั้งค่าเนี่ยช่วงเวลาต้องมีบอกในความยาวของมันเท่าไหร่นะครับต้องตั้งนะครับก่อนบันทึกเนี่ยกี่วินาทีนะครับแล้วก็ในช่วงของห้วงเวลาเนี่ยครับแต่ตรงนี้เราก็ต้องใส่รายละเอียดของมันไปด้วยนะครับอันนี้ต้องติ๊กทั้งหมดทั่วไปการตรวจสอบการเตือนภัยนี้ต้องติ๊กทุกการเพื่อให้ง่ายต่อการย้อนกลับไปดูข้อมูลทั้งหมดนะครับโครงข่ายก็เช่นเดียวกันนะครับโครงข่ายเนี่ยเราถ้าเราไม่ทำการติดตั้งเลยบอกเลยว่าเราจะ

ช้งานยังไงเวลาเราดูผ่านมือถือก็จะดูไม่ได้นะครับอย่างที่ผมบอกไปในกล้องวงจรปิดตรงนี้เป็นอนาล็อก HD นะเวลาเราติดตั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยเราสามารถดูผ่านที่เก็บข้อมูลได้เลยก็คือตัว DVR ได้เลยนะครับแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเราไม่อยู่บ้านล่ะเราออกไปนอกบ้านล่ะนะครับจะรอให้กลับเดินมาดูหรือเปล่าไม่ใช่ดังนั้นตัวนี้เนี่ยครับเครื่องบันทึกภาพทั้งหมดตอนปัจจุบันนี้ในอนาล็อก HD นะครับนักเรียนมันสามารถดูผ่านมือถือได้โดยการ QR code แล้วก็โหลดแอปพลิเคชันของเขามานะครับอย่างเช่นถ้าเป็นของต้าหัวเราก็ต้องโหลดแอปพลิเคชันของต้าหัวมาเพื่อจะทำการให้เราอ่ะเป็นเครื่องบันทึกภาพตัวหนึ่งซึ่งสามารถดูได้ปรับได้ดังนั้นตัวเนี้ยที่บอกว่าเป็นสิ่งสำคัญคือเครือข่ายเราต้องระบุไว้นะครับเพื่อให้รู้ว่าเราทำการเนี่ยนะครับใช้อินเทอร์เน็ตในการดูภาพผ่านมือถืออย่างเช่นวันนี้เราอยู่เชียงใหม่เนี่ยแต่บ้านเราไม่รู้ตอนนี้มีการเคลื่อนไหวอะไรบ้างเราก็สามารถเปิดมือถือเข้าแอปพลิเคชันของกล้องวงจรปิดยี่ห้อนั้นๆได้เพื่อจะทำการดูว่าขณะนี้เนี่ยกล้องวงจรปิดเราทำงานเนี่ยได้ดูในพื้นที่ที่เรามาร์กติดตั้งกล้องไว้แล้วนะครับโดยที่เราไม่ต้องมาโทรหาใครว่าไปดูกล้องให้หน่อยซิว่ามีใครเข้ามาหรือเปล่าดังนั้นนี่คือข้อดีหรือความสะดวกสบายที่มันเกิดขึ้นมาดังนั้นผมต้องบอกว่าเครือข่ายที่เราต้องใช้งานเนี่ยควรจะติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับควรจะระบุให้เรียบร้อยเพื่ออะไรครับเพื่อให้ง่ายต่อการรู้ว่าตอนนี้เราใช้โครงข่ายของเครือข่ายอะไรนะครับส่วนวันเวลาอย่างที่ผมบอกครับไม่ตั้งได้ไหมถ้าไม่ตั้งเนี่ยผมบอกตรงๆนะครับถ้าเราไม่ตั้งวันเวลาเลยมันก็บันทึกก็จริงแต่เราต้องมาดูแต่ว่าเราจะไม่รู้เลยว่าวันไหนที่เขาเข้ามานะครับลักทรัพย์หรือจรกรรมทรัพย์สินของเรานะครับประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยเวลาตั้งพวกนี้เนี่ยต้องให้ความสำคัญเช่นเนี่ยตอนนี้นะครับเนี่ยมันจะบอกเลยครับคุณอยู่ประเทศอะไรนะครับก็จะมีนะครับเนี่ยแต่ละประเทศให้บอกโซนไหนนะครับมันก็จะตั้งไปนะครับในถัดไปนะครับวันเวลาอะไรระบบเวลาก็ควรระบุไว้ว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่แต่ถามไม่ระบุไหมไม่ระบุก็ได้ครับแต่ว่าปัญหาของเราคือเราไปดูย้อนหลังแล้วไม่รู้วันไหนที่ของมันหายไปนะครับแล้วเขาเข้ามาวันไหนนะครับในส่วนรูปแบบของการตั้งก็เป็นวันเดือนปีซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมีรายละเอียดคือจะตั้งเป็นปีเดือนวันก็ได้เดือนวันปีก็ได้หรือวันเดือนปีก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับเราเลยนะครับที่เราสะดวกนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วตามมาตรฐานส่วนใหญ่จะเป็นวันเดือนปีอันนี้ก็ต้องฟิกไว้หน่อยนะครับเพื่อง่ายนะครับในส่วนถัดไปการตั้งเนี่ยนะครับ12ชั่วโมงไหมไม่ครับเขาก็จะตั้งรัน24ชั่วโมงเลยอันนี้ก็ต้องดูให้ดีนะครับในการทำตั้งติดตั้งให้ลูกค้าและการอธิบายลูกค้าเนาะเพราะอย่าลืมนะครับผู้รับบริการนะครับหรือลูกค้าเนี่ยนะครับที่นักเรียนนักศึกษาจะต้องไปทำการติดตั้งให้เขาเนี่ยนะครับ1เขาต้องเข้าใจว่าเวลามีปัญหาเท่าไหร่ต้องทำอย่างไรบ้างเกี่ยวกับเมนูที่เกิดขึ้นมาแต่ส่วนใหญ่นะครับผู้รับบริการเนี่ยเวลาเขาซื้อของไปแล้วเราสัญญาเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยสนใจอะไรหรอกเขาก็มองว่าเดี๋ยวมีปัญหาเดี๋ยวก็เรียกช่างแต่อย่าลืมว่าในอนาคตเนี่ยบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆถ้าเราวิ่งไปทำเนี่ยบางทีมันก็จะเสียเวลาในเรื่องงานของเราด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งพวกนี้เนี่ยครับจริงๆแล้วเราก็ควรจะติดตั้งเสร็จก็ควรจะอธิบายนะครับให้กับทางผู้รับบริการให้ชัดเจนดังนั้นอันนี้นะครับทั้งหมดที่เพิ่มเติมมาเนี่ยเป็นรายละเอียดที่อยากจะเพิ่มเติมให้นักเรียนนักศึกษาทราบว่า1ควรจะรอบคอบในการติดตั้ง2รายละเอียดยิบย่อยเนี่ยพวกนี้เนี่ยเรื่องการเมนูหลักๆเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกคนใช้บริการด้วยว่ามันเป็นยังไงบ้างอันนี้เบื้องต้นของเมนูทั้งหมดที่ใช้ในการติดตั้งกล้องวงจรปิดถัดไปนะครับจะเป็นขั้นตอนสำคัญเลยนะครับในเรื่องของการออกแบบนะครับว่าในการออกแบบในการติดตั้งกล้องวงจรปิดเนี่ยนะครับควรจะมีอะไรบ้างนะครับควรจะวางแผนยังไงในการวางในการออกแบบในการติดตั้งแล้วก็ในส่วนของในการประเมินราคานะครับแต่ตอนนี้เรามาดูกันก่อนว่าในการออกแบบในการติดตั้งกล้องวงจรปิดนี้เนี่ยครับเราควรจะวางแบบออกแบบกันยังไงบ้างนะครับไปดูส่วนนะครับภาพในการออกแบบนะครับเรื่องแปลนบ้านอันนี้คือแบบแปลนบ้านที่มองลงไปนะครับเราจะเห็นว่าในรูปนี้เห็นอะไรบ้างครับนักเรียนเราจะเห็นเรื่องนะครับมันจะมีชื่อว่า power เห็นไหมครับจะมี DVR หรือเครื่องบันทึกภาพ power ในตรงนี้ก็คือแหล่งจ่ายไฟนั่นเองนะครับดังนั้นแหล่งจ่ายไฟกับเครื่องบันทึกภาพสังเกตไหมครับเขาวางไว้มุมนี้แสดงว่ามุมนี้เป็นมุมที่สำคัญมากๆก็คือคนในบ้านรู้ว่าตำแหน่งนี้คือการวางเครื่องบันทึกภาพที่ให้ห่างจากสายตามิจฉาชีพนะครับแล้วก็สามารถตรวจสอบดูแลได้ทีนี้สังเกตไหมครับจะมีสายนะครับเดินสายอยู่2เส้นมีเส้นสีเหลืองกับเส้นสีแดงนะครับตามผังเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเส้นสีเหลืองเส้นสีแดงเนี่ยจะมีไปจุดที่1นะครับในรูปภาพตามเมาส์นะครับแล้วก็เดินไปในส่วนของจุดที่2นะครับจาก DVR ลากไปจนถึงจุดที่2นะครับแล้วในส่วนที่3ก็คือกล้องในจุดที่3นะครับเห็นมั้ยเขาจะหมุนทางขึ้นไปข้างบนแล้วส่วนที่4ก็ขึ้นไปข้างบนเหมือนกันแต่น่าสังเกตมั้ยครับมีอะไรในรูปนี้มั้งครับที่เห็นในรูปนี้ก็จะมีกล้องจอดปิดเห็นมั้ยครับเขาเรียกว่าคาเมร่าจะมี power คือสายที่เป็น power DC นะครับแล้วก็เป็น
สายสัญญาณของภาพที่เราใช้สายสัญญาณ RG6 ในการเดินเป็นสัญญาณภาพสังเกตไหมครับตอนนี้กล้องถูกวางตำแหน่ง4ตำแหน่งนะครับถ้าดูตามนี้นะครับเราไม่รู้เลยว่าบ้านหลังนี้ชั้นเดียวหรือ2ชั้นแต่ถ้าดูประมาณเนี่ยครับน่าจะเป็นชั้นเดียวทีนี้พอชั้นเดียวปุ๊บเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าตำแหน่งกล้องเนี่ยสำคัญสำคัญเลยวางที่จุดไหนบ้างเดี๋ยวมาดูสไลด์หนึ่งนะครับสไลด์นี้นะครับในส่วนสไลด์นี้นะครับเห็นไหมครับก็จะคล้ายๆกันกับสไลด์เมื่อกี้นี้แต่เมื่อกี้นี้จะเป็นกล้อง4ตัวแต่ตอนนี้ถ้านักเรียนเห็นภาพในจุดนี้นะครับจะมีกล้องมากกว่า4ตัวขึ้นไปในการวางตำแหน่งต่างๆสังเกตไหมครับพอวางตำแหน่งกล้องสีแดงๆเป็นจุดปุ๊บมันจะมีองศาของกล้องที่สามารถภาพจะทำการบันทึกไปได้นะครับในตำแหน่งต่างๆที่เราวางตำแหน่งกล้องไว้ถ้าภาพนี้ไม่ละเอียดพอเดี๋ยวดูภาพนี้ครับภาพนี้จะเห็นได้ชัดภาพนี้เลยนะครับภาพนี้นะครับเป็นแปลนแบบบ้านนะครับซึ่งจะให้เราทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วเราไปดูหน้างานจะเห็นแต่สมมติว่าถ้าเราไม่เคยเห็นหน้างานเรามีแปลนแบบบ้านอยู่แล้วเราสามารถออกแบบดีไซน์ได้เลยว่าควรจะวางตำแหน่งกล้องที่บ้าน1หลังเนี่ยในการติดตั้งกล้อง4ตัวไว้ตำแหน่งใดบ้างจริงๆนี้ตรงในส่วนตรงนี้นะครับก็ไม่ได้ฟิกว่าเป็น4ตัวนะครับถ้าจะติดมากกว่านี้ก็ได้นะครับค่าใช้จ่ายก็จะเพิ่มขึ้นแต่ในตัวนี้นะครับในแบบตัวนี้เลยนะครับเขาติดกล้องกี่ตัวครับมีทั้งหมด6ตัวใน6ตัวเขาวางตำแหน่งไหนบ้างเดี๋ยวมาดูกันครับนะครับซึ่งไอ้จุดขาวๆมีจุดดำๆอยู่นะครับเขาเรียกว่าคาเมราก็คือตัวกล้องส่วนนะครับไวริงแอเรียก็คือพื้นที่ที่ตัวกล้องสามารถตรวจจับได้นะครับสีแดงๆที่เป็นขีดๆยาวๆนะครับที่ตัวกล้องแผ่กระจายออกมานี่ก็คือองศานะครับหรือทิศทางของกล้องที่มีการติดตั้งตอนนี้กล้องมี6ตัวอย่างที่เห็นในภาพกล้องมี6ตัวเขาติดที่ไหนบ้างครับหลักๆเลยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะทำการจับภาพของมิจฉาชีพเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเราจะจิตตามบริเวณที่มีหน้าต่างประตูนะครับอย่างบริเวณแรกเลยตรงนี้นะครับทางขึ้นตรงนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่โล่งๆนะครับมีหน้าต่างประตูนะครับเขาก็ทำการเอากล้องเนี่ยนะครับจับในมุมทิศทางต่างๆนะครับสังเกตไหมครับว่าเขาจะไม่เอากล้องมาติดหลายๆตัวในตำแหน่งเดียวกันนะครับเขาจะกระจายกล้องออกไปในพื้นที่ที่บริเวณรอบๆบ้านที่สามารถติดตั้งได้นะครับแต่ในส่วนนี้นะครับด้านซ้ายสุดมือของผมนะครับในส่วนนี้ก็คือตรงนี้ไม่มีกล้องเห็นไหมครับไม่มีกล้องยิงมาฝั่งนี้แสดงว่าฝั่งนี้เนี่ยน่าจะเป็นผนังทึบซึ่งการจราจรจะไม่เกิดขึ้นแน่ๆส่วนใหญ่แล้วมิจฉาชีพนะครับที่จะเข้ามาในบ้านลักทรัพย์เราหรืออะไรต่างๆนานเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับจะเข้ามาก็คือหน้าต่างประตูหรือบริเวณที่สามารถเข้าไปได้ดังนั้นตำแหน่งนี้สังเกตไหมครับจะมีอยู่ที่ส่องไปหาในส่วนของบริเวณที่เป็นหน้าต่างกับประตูเห็นไหมครับอันนี้สัญลักษณ์ของหน้าต่างประตูที่นี้อันนี้นอกบ้านมีกล้องทั้งหมดกี่ตัวครับถ้าดูตามรูปเนี่ยนอกบ้านจะมี1ตัว2ตัว3ตัว4ตัวแล้วก็5ตัวนะครับ4ตัวแล้ว5ตัวทีนี้ในบ้านเนี่ยครับจะมีรูปนี้นะครับที่อยู่ในบ้านนะยิงออกมานะครับยิงพื้นที่ออกมาตรงนี้เห็นไหมครับยิงมาทำไมครับก็ในเมื่อกล้องตัวนี้จับข้างนอกแล้วยิงตัวนี้เพื่อรู้ว่าคนไหนที่เข้ามาบางทีอาจจะเดินอยู่รอบเบนรอบนอกซึ่งเราอยากจะยังไม่รู้ว่าเขาจะเป็นมิจฉาชีพจริงหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเข้ามาในบ้านเราแน่ๆเนี่ยมางัดแงะแล้วก็จะเจอนะครับกล้องตัวนี้ก็จะจับได้อีกจะรู้พฤติกรรมว่าขนาดนี้มิจฉาชีพเราทำอะไรขโมยอะไรไปนะครับอันนี้ในส่วนของ area หรือพื้นที่ที่ทำการติดตั้งทีนี้เราจะมาดูกันว่าเมื่อเราติดตั้งกล้องเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมนะครับเราต้องมีการติดตั้งบล็อกติดตั้งเดินท่อร้อยสายจะคำนวณยังไงนะครับเวลาเราจะคำนวณพื้นที่บ้านนะครับสิ่งสำคัญแล้วควรจะดูนะครับในส่วนนี้นะครับมันจะมีพื้นที่ของบ้านอยู่นะครับอย่างรูปนี้นะครับรูปนี้ก็จะบอกพื้นที่ของบ้านอยู่นะครับว่าบ้านเนี่ยนะครับมีความกว้างความยาวเท่าไหร่พื้นที่นะครับที่เราทำการติดตั้งมีความยาวเท่าไหร่ซึ่งเราจะต้องรู้นะพอรู้เสร็จปุ๊บเราต้องมาคำนวณนะครับว่าตั้งแต่เราติดตั้งนะครับไปหาภาพแรกเมื่อกี้นี้ที่เราดูนะครับในภาพที่เป็นภาพบ้านโน้ตที่มีหลังคาแล้วมีกล้อง4ตัวที่มีตัวกล้องอยู่4ตัวเนี่ยมันจะบอกเลยว่าทิศทางของบ้านเราจะทำการติดตั้งกล้องในส่วนไหนทีนี้เมื่อท่อเรารู้แล้วว่าต้องใช้กี่เส้นก้ามปูต้องใช้กี่ตัวสายต้องใช้กี่เมตรเราก็จะต้องมาคำนวณราคาซึ่งการคำนวณราคาเนี่ยเดี๋ยวจะไปในส่วนถัดไปแต่ตอนนี้ให้รู้ก่อนว่าณขณะนี้เนี่ยในการวางแผนในการติดตั้งนะครับเราต้องคิดคำนวณเสมอว่า1อุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้งมีอะไรบ้างซึ่งสอนไปใน EP แรกๆแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยใน EP ที่2ที่3เนี่ยนะครับแล้วก็ EP ที่4ที่เราเรียนกันอยู่เนี่ยนะครับเป็นการต่อเนื่องของการทำงานของกล้องการติดตั้งกล้องวงจรปิดดังนั้นเนี่ยอยากให้นักเรียนนักศึกษาทราบว่ากระบวนการเนี่ยนะครับในการเรียนการเรียนการศึกษาเรื่องการติดตั้งกล้องเนี่ยหนึ่งสิ่งสำคัญแล้วเนี่ยใจสำคัญหลักๆเลยเนี่ยนะครับเราไปเพื่อประกอบอาชีพด้วยนะครับแล้วก็ศึกษาเพื่อประกอบอาชีพแล้วก็เพื่อทำการติดตั้งด้วยตัวเราเองนะครับในบ้านเรือนของเราแต่ตอนนี้นะครับอาจารย์ก็เลยอยากจะบอกพวกเราว่าหนึ่งสิ่งสำคัญคือต้องดูว่ามุมหรือพื้นที่ที่เราต้องการเก็บภาพเนี่ย

ทิศทางไหนมุมไหน2อุปกรณ์เครื่องมือที่ต้องใช้นะครับมีอะไรบ้างนะครับเหมือน EP ต้นๆที่เล่าให้ฟังไปนะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนของการออกแบบนะครับการคำนวณเนี่ยการออกแบบเนี่ยระยะทางเนี่ยให้ดูว่าพื้นที่ของเราเนี่ยมีระยะทางกี่เมตรถ้าเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับก็ไปดูที่ว่านะครับระยะห่างระหว่างตัวกล้องจนมาถึงเครื่องบันทึกภาพเนี่ยนะครับจะใช้ประมาณเท่าไหร่นะครับหลักๆเลยนะครับถ้าบ้านหลังเดียวชั้น1ชั้นเดียวนะครับประมาณนะครับเต็มที่นะครับบล็อกถ้ากล้อง4ตัวเราก็จะใช้บล็อก4ตัวอยู่แล้วนะครับก้ามปูนะครับประมาณก็ถุงหนึ่งแล้วก็ในส่วนของท่ออะไรเนี่ยก็ส่วนประมาณแล้วแต่ขนาดของพื้นที่ที่ติดตั้งก็ท่อเนี่ยถ้าประมาณคร่าวๆเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณนะครับไม่น่าจะเกิน10เส้นขึ้นไปนะครับประมาณนี้เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่าการโค้งงอการดัดการอะไรต่างๆนะแล้วก็คอนเนคเตอร์ต่างๆและอุปกรณ์ต่างๆที่เราได้อธิบายใน EP ที่แล้ว EP ที่1ไปนะครับเราจะรู้เลยว่าเราต้องใช้อะไรเป็นองค์ประกอบบ้างนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะติดตั้งตรงไหนมุมไหนแต่เมื่อกี้นี้ที่เราให้ดูนั่นก็คือการติดตั้งเบื้องต้นว่าควรจะให้ทิศทางของกล้องหันไปทางไหนแต่ส่วนใหญ่แล้วอย่างที่ผมบอกนะครับเราต้องการจะจับภาพตรงไหนหันกล้องไปทางนั้นแล้วก็วัดระยะจากตรงที่เราติดตั้งกล้องที่บล็อกเนี่ยไว้จนถึงที่เครื่องบันทึกภาพที่เราต้องเก็บไว้นะครับนั่นคือระยะที่เราต้องการเดินท่อและล้อสายเข้าไปนะครับในส่วนนี้ในเรื่องของการออกแบบและการติดตั้งนะครับก็มีประมาณนี้ครับเดี๋ยวถัดไปเราจะมาดูในเรื่องของการประเมินราคานะครับว่าในกล้อง4ตัวในการเสนอราคากล้องติดตั้งกล้องวงจรปิดเนี่ยครับไม่ว่าจะ4ตัว6ตัวนะครับหรือเท่าไหร่กันหรือ8กล้อง4ตัวหรือ8ตัวเนี่ยนะครับควรจะใช้ราคาเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่นะครับประมาณนี้นะครับผมครับมาดูกันครับตอนนี้ก็คือเป็นรายการเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งกล้องนะครับอย่างที่บอกนะครับเมื่อหัวข้อที่แล้วว่าเดี๋ยวเราจะกลับมาดูในเรื่องว่าเครื่องมือเครื่องไม้ที่เราต้องซื้อใช้ในการติดตั้งอ่ะมีต้นทุนเท่าไหร่บ้างที่เราจะนํามาประกอบอาชีพนะครับมาดูในส่วนแรกก่อนเลยนะครับส่วนแรกก็คือไขควงชุดอย่างเงี้ยประมาณราคาประมาณครับคร่าวๆนะครับก็อยู่ที่ประมาณ200กว่าบาทถึง215นะครับก็จะมีในเรื่องของสว่านไร้สายนะครับอยู่ที่ประมาณ800กว่าบาทนะครับคัตเตอร์นะครับอยู่ที่60บาทนะครับครีมย้ำหัว1ตัวก็300บาทนะครับตลับเมตรอยู่ที่30บาทนะครับโทษทีครับตลับเมตร300บาทนะครับสปริงดัดท่อนะครับอยู่ที่150บาทนะครับในส่วนของครีมตัดท่ออยู่ที่300บาทนะครับในส่วนของไดเป่าความร้อนนะครับก็อยู่ที่890บาทนะครับในส่วนของสว่านเจาะปูนเนี่ยอยู่ที่ 1,600 บาทนะครับเครื่องวัดระดับน้ำนะครับอยู่ที่300บาทแล้วก็ดอกครัวซอเจาะเหล็กนะครับอยู่ที่ประมาณ300บาทเบ็ดเสร็จแล้วนะครับเครื่องไม้เครื่องมือที่เราใช้ในการติดตั้งนะครับเป็นเลขกลมๆนะครับเป็นเลขประมาณการนะครับนักเรียนนักศึกษานะครับก็อยู่ที่ประมาณ 5,285 บาทคร่าวๆครับรายการพวกนี้มีการปรับขึ้นปรับลงอยู่ตลอดเวลาก็ลองไปสำรวจดูนะครับว่านะครับเครื่องมือเครื่องไม้ที่ตามรายการที่อาจารย์พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยนะครับมีอะไรบ้างแล้วก็ราคาเท่าไหร่สามารถเอาตัวนี้ไปเทียบราคาได้นะครับเพราะว่าแต่ละร้านเนี่ยนะครับราคาจะไม่เหมือนกันเพราะเดี๋ยวนี้ยุคใหม่เนี่ยเราสามารถเสิร์ชดูใน Google ได้เลยนะครับว่าราคาของเครื่องไม้เครื่องมือที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวถัดไปนะครับเราจะมาดูในเรื่องของอุปกรณ์นะครับในเรื่องของอุปกรณ์เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับในเรื่องของอุปกรณ์เนี่ยนะครับมันก็จะมีในเรื่องของกล้องวงจรปิดแบบโดมนะครับถ้าเราติดแบบโดมก็ราคาตัวนึงก็อยู่ที่845บาทถ้าต้องการติด4ตัวก็คูณ4ตัวไปเลยก็จะเป็นเงินที่เราต้องใช้ในการติดตั้งนะครับแต่ตอนนี้ตัวนึงก็อยู่ที่ประมาณ815บาทกล้องกระบอกนะครับกล้องจอปิดแบบกระบอก1ตัวอยู่ที่ประมาณ400ถึง700บาทตอนนี้นะครับคร่าวๆนะครับในส่วนถัดไปเป็นกล้องจอปิดแบบสปีดโดมก็อยู่ที่ประมาณ 1,600 บาททำไมสปีดโดมถึงแพงกว่าเพราะสปีดโดมเนี่ยหน้าที่ของมันหรือลูกเล่นของมันจะเยอะกว่านะครับคุณภาพมันก็จะดีกว่าด้วยดังนั้นราคามันค่อนข้างจะสูงถัดไปนะครับเป็นวงจรปิดแบบบูเรตนะครับก็อยู่ที่ประมาณ700บาทนะครับในส่วนถัดไปก็เป็นกล้องแบบโรบอท กล้องโรบอทเนี่ยนะครับตอนนี้ก็มีราคาตั้งแต่500จนถึง 1,400 1,500 บาทนะครับกล้องโรบอทนี่ง่ายครับซื้อมาปุ๊บติดตั้งใส่ซิมก็ได้เลยแต่ว่าตรงนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราไม่ค่อยได้เอามาใช้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นกล้องกระบอกกับกล้องโดมที่ใช้ในการติดตั้งตามบ้านเรือนนะครับถัดไปนะครับจะเป็นสาย RG6 ยาว100เมตรนะครับตัวนี้ก็ใช้900บาทใน100เมตรนะครับตกกับเมตรละ9บาทนะครับในส่วนถัดไปก็เป็นสาย RG6 นะครับ
1ม้วนนะครับยาว100เมตรเหมือนกันนะครับตัวนี้600บาทนะครับนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับยี่ห้ออยู่กับสเปคอยู่กับรุ่นด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องไปดูราคามาส่วนถัดไปนะครับในหัวข้อถัดไปก็คือหัวต่อ BNC 1หัวจะตกที่30บาทนะครับถ้าซื้อเยอะนะครับซื้อปริมาณเยอะๆเนี่ยนะครับราคาก็จะตกลงมาต่ำลงมาอีกก็คือถ้าซื้อเกิน50ตัวขึ้นไปถึง100ตัวเนี่ยก็ตกอยู่ที่ประมาณ20ต้นๆถึง10บาทต้นๆนะครับอันนี้ก็ต้องไปดูราคามาเพราะตอนนี้ก็อัปเดตราคาเลยนะครับในส่วนถัดไปเครื่องบันทึกหรือ DVR ในส่วนนี้1เครื่องจะตกที่อยู่ประมาณ 7,500 บาท 7,500 บาทนะครับตั้งแต่ 3,500 ถึง 7,500 บาทก็ขึ้นอยู่ยี่ห้อรุ่นอีกนะครับแล้วก็ลูกเล่นของตัว DVR นะครับถัดไปก็พวกฮาร์ดดิสก์นะครับ1เทราไบต์นะครับก็ตั้งไว้ที่ 2,500 นะครับแต่ตอนนี้นะครับราคามันก็อยู่ที่ประมาณตั้งแต่ 2,500 คือ1เทราไบต์ถึง2เทราไบต์ประมาณนี้นะครับเมาส์นะครับเมาส์ก็อยู่ที่ประมาณ125บาทนะครับฮาร์ดดิสก์นะครับนะครับโทษที HDMI ยาว2เมตรอยู่ที่100บาทนะครับ VGA นะครับอยู่ที่40บาทนะครับ1เส้นนะครับนะครับ40บาทถึง50บาทจอมอนิเตอร์32นิ้วอยู่ที่ประมาณ 8,000 บาทนะครับก็มอนิเตอร์ตัวนี้32นิ้วนี้เป็นจอมอนิเตอร์แบบทีวีนะครับที่อยู่ราคาสูงๆหน่อยถ้าเป็นจอมอนิเตอร์ที่แบบคอมพิวเตอร์เนี่ยจะราคาค่อนข้างจะไม่แพงมากก็อยู่ที่ประมาณ 3-4,000 นี่ก็ซื้อได้แล้วครับนะครับส่วนสาย RCA อยู่ที่100บาทสาย UTP ยาว10เมตรอยู่ที่ 1,400 บาทอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์นะครับเรารู้จักอะแดปเตอร์แล้วนะครับอะแดปเตอร์เนี่ยยังอยู่ที่150บาทต่อ1ตัวนะครับท่อ PVC ขาว40บาทต่อเส้นนะครับท่อ PVC ท่อ PVC สีขาวเนี่ยคือท่อที่เราใช้เดินท่อ100สายนะครับเหมือน EP ที่แล้วที่เราสอนมานะครับนะครับส่วนท่อ EMT IMC แล้วก็ RSC เนี่ยเป็นท่อประเภทเหล็กตัวนี้เนี่ยนะครับราคามันค่อนข้างจะสูงส่วนใหญ่แล้วเราจะไม่ใช่ติดตั้งแต่อาจารย์ทำมาให้ดูว่าไอ้ท่อ EMT เนี่ยมันราคาเท่าไหร่นะครับเผื่อมีความสนใจนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับท่อพวกนี้นะครับเราจะติดตั้งอยู่2แบบคือท่อ PVC กับท่อ EMT นะครับส่วนท่อ IMC กับ RSC เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้ใช้มันนะครับในส่วนของบล็อกพลาสติกนะครับ70บล็อกเหล็กลอยนะครับ90แล้วก็บล็อกเหล็กฝัง15คอนเนคเตอร์ต่างๆนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 15-20 บาทในส่วนข้องอนะครับก็อยู่ที่90ข้อต่อตรง PVC นะครับในส่วนนี้ผลรวมทั้งหมดนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 20,000 แต่ว่าจริงๆแล้วซื้อจริงๆอาจจะไม่ถึง 20,000 ครับเมื่อกี้นี้เรารู้ราคาสินค้าแล้วนะครับว่าราคาแต่ละประเภทมีราคาเท่าไหร่บ้างตอนนี้เรามาดูเรื่องการเสนอราคานะครับอาจารย์จะมีใบเสนอราคาอยู่2ส่วนคือส่วนแรกคือส่วนที่เป็นเสนอราคาที่เป็น A เสนอราคาที่เป็น A นะครับก็จะมีในเรื่องการใส่ข้อมูลของผู้ให้บริการนะครับผู้ให้บริการดังนั้นเนี่ยรายละเอียดจะอยู่ในดีเทลตรงนี้ครับนะครับการเสนอราคารายการเนี่ยนะครับอย่างเช่นกล้อง1ตัวนะครับจะประมาณเท่านี้ถ้าคูณไปอีกก็จะเป็นจํานวนเงินที่เราต้องทําการติดตั้งนะครับแล้วก็พวกเครื่องบันทึกภาพนะครับด้านบนนี้เป็นเครื่องบันทึกภาพนะครับตัวที่หัวข้อที่2เนี่ยจะเป็นกล้องวงจรปิด4ตัวตัวละ960ก็จะเป็น 3,813 บาทนะครับรวมฮาร์ดดิสก์แล้วนะครับรวมเมาส์รวมบล็อกรวมข้อมูลทั้งหมดแล้วนะครับรวมอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วคร่าวๆนะครับทีนี้รายการพวกนี้เป็นรายการที่ถูกฟิกมาอยู่แล้วว่าเราซื้อติดตั้งนะครับในกล้อง4ชุดนะครับเราจะมีค่าแรงติดตั้งต่อ 1,500 บาทเดี๋ยวมาดูกันครับว่า 1,500 บาทกับในเรื่องของใบเสนอราคา B ต่างกันยังไงตอนนี้นะครับเขาเขียนในเรื่องผมเขียนในเรื่องในส่วนของอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งก่อนสังเกตไหมครับจะไม่มีท่อใช่ไหมครับจะไม่มีสายสัญญาณไม่มีอะไรเลยเพราะอะไรนะครับเพราะเขารวมไปในค่าแรงอยู่แล้ว 1,500 บาทต่อ1จุดดังนั้น 1,500 บาทเนี่ยนะครับเขาก็จะรวมในเรื่องของทุกอย่างเลยในค่าแรงติดตั้งบล็อกท่อสายคอนเนคเตอร์ต่อตรงข้องอทั้งหมดจะอยู่ในนี้ได้หมดแล้วนะครับ 1,500 บาทถ้าเราติด4จุดเป็นเงินเท่าไหร่ครับ 6,000 บาท6,000 บาทรวมกับค่าแรงแล้วนะครับรวมกับค่าของแล้วกับค่าแรงแล้วจะอยู่ที่16,209บาทนะครับอันนี้คือราคาที่รวมค่าแรงหมดเลยนะครับโดยที่ไม่ได้แตกรายการของวัสดุอุปกรณ์มาทีนี้อยากให้นักเรียนมาดูในเรื่องของส่วนของ B ใบเสนอราคาของ B เนี่ยนะครับผู้จัดการ B เสนอราคามาทุกอย่างเหมือนกันหมดครับมีกล้องวงจรมีเครื่องบันทึกภาพมีกล้องวงจรปิด4ตัวราคาเท่ากันครับมีอะแดปเตอร์มีฮาร์ดดิสก์มีอะไรเหมือนกันหมดแต่ทีนี้ตรงนี้มีความแตกต่างครับตรงมีความแตกต่างตรงไหนครับตรงนี้เขามีรายละเอียดท่อคอนเนคเตอร์บล็อกต่อตรงเขาพูดง่ายๆว่าเขาเอาวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดมาแตกเป็นรายละเอียดเป็นรายละเอียด
รับในการติดตั้งแล้วก็บวกค่าแรงต่อจุดไปไม่ว่าจะเป็น300หรือ400บาท500บาทดังนั้นเนี่ยจะรวมๆแล้วจะอยู่ที่ 14,489 บาทสังเกตไหมครับว่า2ใบเสนอราคานี้จะมีความแตกต่างอยู่ที่ประมาณ 1,000 ถึง 2,000 บาททำไมเพิ่งแตกต่างเพราะว่าอะไรมันขึ้นอยู่กับการเสนอค่าแรงนะครับแต่บางคนถ้ามองจุดง่ายๆนะครับถ้ามองค่าแรงจุดละ500ถูกไหมครับถูกจุด4จุดก็เท่ากับกี่พันครับ

แต่เมื่อกี้เท่าไหร่ครับ6,000แล้วมีความแตกต่างไปถามว่ารายละเอียดทั้งหมดในชุดแรกในใบเสนอราคาแรกมันถูกรวมท่อ PVC ถูกรวมสายหัวต่อไปหมดแล้วนะครับดังนั้นถามว่าบริษัท A กับ B ใครได้กำไรมากกว่ากันครับบริษัท A จะได้กำไรมากกว่าเพราะอะไรครับเขาบวกในค่าติดตั้งไปแล้วครับส่วนใหญ่แล้วบริษัทก็จะแถมสายมาด้วยแถมหัวต่อ BNC มาด้วยนะครับแถมอะแดปเตอร์มาด้วยอันนี้ก็ไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับมีความแตกต่างในส่วนของ B ซึ่ง B บอกแล้วว่า B เนี่ยนะครับถูกกว่ามากๆเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วผู้บริโภคก็จะมองว่าอันไหนถูกกว่าเราก็จะบริโภคอันนั้นทั้งๆที่มันเป็นยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันและวิธีการติดตั้งเดียวกันอันนี้คือแบบเสนอราคาคร่าวๆให้กับนักเรียนนักศึกษาได้ฟังได้ดูนะครับอันนี้สามารถทำเองได้เลยนะครับเราประเมินราคาประเมินแบบบ้านเสร็จปุ๊บเราประเมินกล้องเสร็จประเมินการติดตั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยเราสามารถเอาดีเทลทั้งหมดมาลงในรายละเอียดตารางนี้ได้เลยแล้วนักเรียนนักศึกษาก็จะรู้ว่าข้อมูลทั้งหมดที่เราได้มาเนี่ยมันทั้งหมดราคาเท่าไหร่ในการติดตั้งบ้านหนึ่งหลังชั้นเดียวกล้อง4ตัวนะครับรวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ด้วยนะครับถึงไม่รวมจะคิดเป็นค่าแรงเปล่าๆทั้งหมดเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะใช้แบบไหนนะครับมันมี2รูปแบบนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วรูปแบบแรกจะเป็นการเหมามากกว่านะครับเขาไม่ค่อยรู้เดี๋ยวถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆเขาจะเสนอแบบภาพรวมแต่ถ้าเป็นแบบเราจะทำราคาให้กับผู้รับบริการเนี่ยเราจะต้องเสนอที่มันต่ำกว่าบริษัทนะครับแล้วก็ถูกกว่านิดนึงเราก็จะได้เขาจะได้ใช้บริการกับเราอันนี้ก็ฝากไว้กับนักเรียนนักศึกษาที่เข้ามารับชมในเรื่องของการติดตั้งกล้องวงจรปิดส่วนอาจารย์นะครับจิรศักดิ์ก็ขอขอบคุณพวกเราเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้ได้เข้ามารับชมอาจารย์ในการเรียนการสอนในครั้งนี้ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ

้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งถ้าตั้งเชื่อมขึ้น PF ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้ปากท่อหันเข้าหาตัวผู้เชื่อมและแผ่นเหล็กอยู่ในแนวดิ่งมุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นตำแหน่ง6นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ8นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ10นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ12นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ4นาฬิกาขึ้นด้านขวามือมุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ2นาฬิกาขึ้นด้านขวามือมุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ12นาฬิกาขึ้นด้านขวามือขั้นตอนการเจียร์ก่อนการเชื่อมท่อต่อเพจท่า PF

ชื่อมท่าตั้งท่อต่อเพจเชื่อมขึ้น PF root part แนวที่1

0: do it.
1: ตัวทีท่าตั้งเชื่อมขึ้น PF ต่อลวดณ3นาฬิกา

0: จบณ8นาฬิกา
1: ต่อพวด
0: ต่อลวดถ้าตั้งเชื่อมขึ้น PF ท่อต่อเพจจาก8นาฬิกาถึง10นาฬิกาแนวแคปพาร์ท

่อลวดถ้าตั้งเชื่อมขึ้นถ้า PF ท่อต่อเพจจาก10 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกา

่อแนวแคปพาร์ทถ้าตั้งเชื่อมขึ้นจาก6 นาฬิกาถึง4 นาฬิกาฝั่งขวามือ

ต่อแนวแคปพาร์ทถ้าตั้งเชื่อมขึ้นท่อต่อเพจจาก4 นาฬิกาถึง2 นาฬิกาด้านขวามือ

แนวท่าตั้งเชื่อมขึ้นท่อต่อเพจ PF แนวแคปปิ้งพาร์ท

จุดจบขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมท่อต่อเพจท่า PF ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะ

สำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ3ผ้าเช็ดทำความสะอาด4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

หลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี

ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาพบกับครูเบียร์นะครับหรือนายบดินทร์อินก๋วยนะครับเป็นครูประจําอยู่ที่วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศนะครับวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องนะครับขนมไทยเบื้องต้นนะครับวันนี้ครูยกตัวอย่างขนมไทยมาหนึ่งชนิดนะครับก็คือขนมฝอยทองนะครับนักเรียนทุกคนอาจจะเคยเห็นกันอยู่แล้วว่าขนมฝอยทองเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงนะครับลักษณะเป็นยังไงนะครับก่อนที่เราจะมารู้วิธีการทําขนมฝอยทองเนี่ยเรามาดูประวัติเบื้องต้นกันก่อนนะครับขนมฝอยทองนะครับเป็นขนมที่ไม่ใช่ขนมที่เป็นของคนไทยคิดค้นตั้งแต่เริ่มต้นนะครับขนมไทยของไทยจริงๆเนี่ยประวัติความเป็นมาเนี่ยวัตถุดิบของไทยเนี่ยจะมีแค่3ชนิดก็คือแป้งน้ําตาลแล้วก็กะทินะครับส่วนขนมทองหยอดฝอยทองนะครับทองหยิบทองหยอดหรือขนมตระกูลทองต่างๆที่เราเห็นกันในปัจจุบันนี้นะครับเป็นขนมที่เราได้รับอิทธิพลมาจากประเทศโปรตุเกสนะครับเรามาดูกันว่าทําไมเราถึงได้รับอิทธิพลมาจากประเทศโปรตุเกสนะครับครับทีนี้นะครับคุณครูขอเล่าประวัติของขนมไทยตระกูลทองนะครับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับจนมาถึงยุคปัจจุบันก็คือยุคกรุงรัตนโกสินทร์ที่เราอยู่กันถึงปัจจุบันนะครับประวัติความเป็นมานะครับของขนมไทยนะครับตระกูลทองที่เราเห็นกันนะครับก็มีเรื่องเล่านะครับก็คือมีชาวโปรตุเกสนะครับได้เข้ามาอาศัยในถิ่นฐานของกรุงศรีอยุธยานะครับในสมัยของพระนารายณ์มหาราชนะครับช่วงนั้นนะครับประเทศไทยนะครับได้มีการเขาเรียกว่าแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันนะครับกับชาวต่างชาติที่ได้เข้ามาสู่ในประเทศไทยแลกเปลี่ยนอะไรบ้างครับทีนี้ก็แลกเปลี่ยนตั้งแต่วัฒนธรรมอาหารการกินนะครับและเราก็ได้รับอิทธิพลมาจากโปรตุเกสในเรื่องขนมนะครับหญิงนะครับหญิงคนแรกนะครับที่เป็นคนคิดค้นขนมตระกูลทองขึ้นมาก็คือมารีกีมานะครับทุกคนก็จะรู้จักกันดีว่ามารีกีมาคือใครแต่บางคนก็เอ๊ะมารีกีมาเนี่ยคือใครมารีกีมาหรืออีกชื่อของท่านก็คือเท้าทองกีบม้านะครับเท้าทองกีบม้าคือใครเท้าทองกีบม้าก็คือเป็นชื่อตำแหน่งของมารีกีมานะครับที่ได้รับแต่งตั้งจากพระนารายณ์มหาราชนะครับเป็นหัวหน้าท่านหญิงเครื่องต้นนะครับในการทำภัตตาหารขนมต่างๆถวายในพระราชสำนักนะครับเป็นเครื่องเสวยของพระเจ้าอยู่หัวในสมัยก่อนนะครับทีนี้ทุกคนก็รู้จักกันแล้วว่าอาหารไทยขนมไทยเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ยุคอดีตกาลแต่ขนมไทยที่มารีกีมาเนี่ยเป็นคนคิดค้นเนี่ยแน่นอนว่าแตกต่างจากขนมไทยที่ปัจจุบันที่ที่เขาเรียกอะไรครับคนไทยมีนะครับเพราะว่าขนมไทยที่เราเห็นที่มีสีทองเนี่ยมันมีส่วนผสมที่เพิ่มขึ้นมาก็คือไข่นะครับเพราะปกติขนมไทยเรามีแค่แป้งน้ำตาลแล้วก็กะทินะครับแต่ขนมไทยที่มารีกีมานำเข้ามาเนี่ยนะครับได้รับอิทธิพลจากโปรตุเกสเนี่ยครับเพราะว่ามารีกีมาเป็นคนโปรตุเกสเนาะนะครับทีนี้ขนมไทยของเราก็มีส่วนผสมที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือไข่ไก่นะครับหรือไข่เป็ดนั่นเองที่เราหาได้ในยุคสมัยนั้นนะครับทุกคนเคยเห็นหน้าตาของฝอยทองไหมหน้าตาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับคุณครูจะมาแนะนำนะครับและสอนวิธีการทำขนมฝอยทองนะครับและนักเรียนทุกคนก็สามารถทำตามกันได้นะครับโดยที่อุปกรณ์หาไม่ได้ยากนะครับและใช้วัตถุดิบไม่มากนะครับในการทำครับต่อมานะครับครูจะแนะนำนะครับวัตถุดิบในการทำขนมฝอยทองนะครับที่เราจะรู้จักกันนะครับวัตถุดิบหลักที่สำคัญก็คือ1ไข่นะครับทุกคนก็ต้องรู้จักกันนะครับว่าไข่ที่เราต้องใช้ก็คือ1ไข่เป็ดนะครับ2ไข่ไก่นะครับ3น้ําตาลทรายนะครับ4นะครับกลิ่นมะลิกลิ่นมะลินะครับทําไมอาจารย์ถึงใช้กลิ่นมะลิเพราะว่ามันหาซื้อได้สะดวกนะครับแล้วก็ใช้แทนดอกมะลิได้เพราะอะไรครับเพราะสมัยนี้ดอกมะลิที่ใช้จริงๆเนี่ยเราต้องเอาไปลอยน้ําดอกมะลิตอนกลางคืนซึ่งดอกมะลิสมัยนี้ที่ปลอดสารพิษเนี่ยหาได้ยากนะครับเวลาเราไปซื้อเนี่ยเราไม่รู้ว่าดอกมะลิที่ขายอยู่เนี่ยผสมสารเคมีอะไรลงไปหรือเปล่านะครับหรือบางที่อาจจะแช่ฟอร์มาลีนอาจจะทําให้มีการปนเปื้อนของ
สารเคมีอยู่ในดอกน้ําในน้ําดอกมะลิที่เราจะใช้นะครับปูก็เลยใช้กลิ่นมะลิหรือกลิ่นสังเคราะห์แทนนะครับเพื่อความสะดวกนะครับในการหานะครับต่อมาก็จะเป็นใบเตยที่เรารู้จักกันนะครับใบเตยใบเตยเราเอามาทําอะไรใบเตยเราเอามาใส่ในน้ําเชื่อมนะครับเพื่อให้เกิดกลิ่นหอมเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งนะครับที่ทําให้รสสดชื่นนะครับเวลารับประทานเข้าไปนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นวิธีทำขั้นตอนนะครับในการทำฝอยทองนะครับอันดับแรกนะครับเราก็เตรียมอ่างผสมนะครับสำหรับแยกไข่นะครับอันดับแรกเราต้องแยกไข่ก่อนก็คือแยกไข่ขาวกับไข่แดงออกจากกันซึ่งขนมไทยตระกูลทองเนี่ยเราจะใช้แต่ไข่แดงเราจะไม่ใช้ไข่ขาวนะครับอันดับแรกเราก็จะแยกไข่เป็ดนะครับไข่เป็ดวันนี้อาจารย์เตรียมมาทั้งหมดนะครับ10ฟองนะครับจะใช้แต่ไข่แดงล้วนๆนะครับไข่เป็ดการเลือกซื้อนะครับการเลือกซื้อไข่เป็ดที่ดีเนี่ยเราต้องเลือกซื้อไข่ที่มีความสะอาดนะครับก็มีความสะอาดนะครับไม่มีบุบไม่มีรอยบุบนะครับของไข่นะครับไม่มีกลิ่นเหม็นนะครับถ้าเราเลือกไข่ไก่นะครับสีผิวไข่ไก่ก็จะมีความขาวนะครับเพราะไข่เป็ดมีความขาวนะมีความขาวนวลนะครับก่อนที่เราจะนําไข่เป็ดมาใช้เราต้องล้างก่อนทุกครั้งนะครับให้สะอาดเพราะว่ามันอาจจะมีพวกสิ่งปฏิกูลของเป็ดติดมานะครับเราต้องไปล้างให้สะอาดก่อนนะครับขั้นตอนแรกนะครับตอกไข่เป็ดลงไปในภาชนะอ่างผสมนะครับนะครับตอกทีเดียวนะครับให้แตกนะครับอย่าตอกหลายทีนะครับไม่งั้นไข่มันจะแตกได้นะครับแล้วก็แตกแล้วครับก็จิกนะครับจิกเข้าไปไข่เป็ดเนี่ยจะมีความแข็งเนาะเปลือกเขาจะมีความแข็งนะครับแล้วก็ค่อยๆจิกลงไปนะครับให้เยื่อไข่เขาแตกออกนะครับแล้วก็ค่อยๆจิกลงไปแล้วก็จิกนะครับแล้วก็เทลงไปนะครับทำไมเราถึงต้องตอกไข่ทีละฟองนะครับถ้าเราตอกไข่ทีละหลายๆฟองนะครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสมมุติว่าเราตอกไข่เป็ดทีละหลายฟองแล้วปรากฏว่ามีไข่ใบนึงเน่าเราต้องเททิ้งทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่ามันเสียแล้วนะครับฉะนั้นเราต้องเช็คไข่ทีละฟองก่อนว่ามีความเสียหรือเปล่าหรือว่าไข่นั้นมีความเน่าหรือเปล่าถ้าคําไข่ไม่เน่าเราก็สามารถใช้ได้เลยนะครับเราก็ตอกไข่ทีละฟองเค้าก็ตอกไข่แดงขั้นตอนต่อไปนะครับเราต้องแยกไข่ขาวออกมาจากไข่แดงนะครับครูก็จะเตรียมนะครับก็คือกระชอนนะครับแล้วก็ถ้วยสําหรับแยกไข่นะครับและสิ่งที่ขาดไม่ได้ของเราก็คือผ้าขาวบางนะครับทําไมเราต้องใช้ผ้าขาวบางเราต้องเอาผ้าขาวบางนะครับมาทําการรีดไข่แดงนะครับเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตเตรียมเป็นเอาผ้าขาวบางนะครับวางนะครับบนกระชอนนะครับวางไว้นะครับพับครึ่งนะครับพับ1ทบหรือ2ทบก็ได้นะครับเพื่อความสะดวกนะครับในการแยกนะครับเราก็วางไว้นะครับขั้นตอนต่อมานะครับเราก็ใช้มือนะครับด้านข้างที่เองถนัดซ้ายหรือขวานะครับยกไข่ขึ้นมานะครับและทําการนะครับปริ้นเขาเรียกการปริ้นไข่นะครับปริ้นเอาเมือกนะครับที่ติดอยู่กับไข่แดงออกนะครับสับไปสับมานะครับเพื่อให้ไข่ได้ไข่แต่แดงเอาแต่ไข่แดงล้วนเนาะเราจะไม่เอาไข่ขาวผสมนะครับแล้วจากสังเกตได้ว่านะครับมันจะมีตรงที่ไข่เนี่ยมันจะมีคําว่าสะดือไข่อยู่นะครับมันจะเป็นวุ้นขาวๆเนี่ยติดอยู่ตรงไข่นะครับเราต้องเอาเล็บจิกออกนะครับหรือเอามือออกนะครับบิดออกนะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่ทําให้นะครับเกินออกมาแล้วก็จะได้ไข่แดงนะครับของไข่เป็ดล้วนๆนะครับแล้วก็แยกไว้นะครับใส่ตะแกรงนะครับแล้วก็ตอกไปนะครับแล้วก็ตอกไข่เป็ดไปนะครับก็ตอกไปเรื่อยๆนะครับตอกทีละฟองนะครับและสิ่งที่ขาดไม่ได้ของการทําฝอยทองก็คือไข่น้ําค้างไข่น้ําค้างนะครับมันก็จะอยู่ในเปลือกไข่นะครับซึ่งเราก็จะต้องแยกไว้นะครับแยกไว้ใช้เหมือนกันนะครับอาจารย์ก็จะแยกใส่ถ้วยตวงของเหลวนะครับไข่น้ําค้างหน้าตาเป็นยังไงก็จะเป็นไข่ที่อยู่กับเปลือกนะครับซึ่งมีไม่มากนะครับก็จะใส่ไว้นะครับสําหรับใส่ไปในตัวฝอยทองทําไมเราถึงต้องใส่ตัวไข่น้ําค้างลงไปในฝอยทองเพราะไข่น้ําค้างจะเป็นตัวช่วยทําให้ฝอยทองนะครับเป็นเส้นสวยงามนะครับเราก็มาแยกไข่กันต่อ
นะครับอาจารย์ก็จะแยกไปนะครับแยกไปนะครับไข่เป็ดนะครับเป็นไข่ที่มีกลิ่นนะครับกลิ่นคาวมากกว่าไข่ไก่นะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทำเนี่ยเราก็ต้องเนาะตั้งใจนะครับตั้งใจทำแล้วก็อดทนนะครับเพราะว่ากลิ่นมันก็มีความคาวสำหรับบางคนเด็กนักเรียนบางคนอาจจะโอ๊ยอาจารย์ทำไมกลิ่นมันไม่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นธรรมชาติของสัตว์ปีกนะครับมันก็จะมีความคาวของไข่อยู่นะครับแต่ก็จะตอกไปนะครับ

เราก็ทําอย่างเบามือนะครับถ้าสมมุติว่ากรณีไข่แตกอ่ะอย่างที่เราเห็นไข่แตกเราก็เทลงไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยไข่แตกแล้วอาจารย์มันเป็นอะไรไหมไม่มีปัญหานะครับเพราะเราใช้แต่ไข่แดงเราไม่ได้ซีเรียสเท่าไหร่นะครับเพราะเดี๋ยวเราต้องเอาไปกรองอยู่แล้วนะครับก็จะมีไข่น้ำค้างนะครับอยู่ที่ปลายเปลือกไข่เนาะอาจารย์ก็จะเทลงไปด้วยนะครับสังเกตว่าเปลือกไข่นะครับไข่ที่ใหม่ก็จะมีเมือกเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าก็จะง่ายนะครับต่อการตอกนะครับต่อการทําไข่เป็ดนะครับจะมีสีที่ออกส้มนะครับจะไม่เหมือนกับไข่ไก่นะครับไข่เป็ดจะออกสีส้มแดงนะครับทําไมเราถึงต้องทําไมอาจารย์ต้องเอาไข่ไก่มาด้วยเรามาดูกันนะครับว่าทําไมถึงเราต้องใส่ไข่ไก่ลงไปด้วยนะครับสังเกตได้ว่าไข่เป็ดนะครับตัวพื้นฐานของเขาเนี่ยจะมีสีแดงส้มเวลาเราเอาไปทำทองหยอดหรือฝอยทองหรือทองหยิบนะครับไข่ถ้าเราใส่แต่ไข่เป็ดอย่างเดียวเนี่ยตัวขนมเนี่ยมันจะมีความแข็งตัวเส้นฝอยทองเราเนี่ยจะมีความแข็งนะครับถ้าเราไม่ใส่ไข่ไก่ลงไปที่เราใส่ไข่ไก่ลงไปเนี่ยเพื่อหนึ่งเพื่อเพิ่มความนุ่มนะครับของเส้นฝอยทองที่จะทำออกมานะครับสองเพื่อทำให้สีสันออกมาสวยงามนะครับแต่เราจะใส่ปริมาณของไข่ไก่น้อยกว่าไข่เป็ดนะครับเพราะว่าไข่ไก่นะครับมันจะมีความบางนะครับของเส้นถ้าเราใส่แต่ไข่ไก่อย่างเดียวเนี่ยเส้นฝอยทองที่เราทำออกมาเนี่ยจะบางนะครับและสีจะไม่สวยเท่ากับใส่ไข่เป็ดลงไปด้วยนะครับต่อมาพอไข่เป็ดเราเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาแยกไข่ไก่ต่อนะครับไข่ไก่อาจารย์จะใช้ไข่ไก่นะครับเบอร์หนึ่งนะครับทั้งหมด5ฟองนะครับไข่ไก่เราไม่เอาไข่น้ําค้างนะครับเพราะว่าเราจะใช้ไข่น้ําค้างของไข่เป็ดอย่างเดียวนะครับสังเกตได้ว่าสีของไข่ไก่จะเป็นสีเหลืองนะครับจะไม่ได้ออกสีส้มเหมือนกับไข่เป็ดแต่เราก็จะใส่รวมกันนะครับเพื่อความนุ่มของเส้นฝอยทองของเราที่จะทําออกมานะครับแล้วก็ต่อไข่นะครับก็แยกไข่เหมือนเดิมนะครับไข่แดงไข่ขาวแยกออกจากกันนี่ครับขนมไทยนะครับเป็นสิ่งที่คนไทยคิดค้นขึ้นมานะครับเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยนะครับฉะนั้นเนี่ยเด็กยุคใหม่หรือคนยุคใหม่เนี่ยก็จะไม่ค่อยนิยมรับประทานของไทยกันนะครับเพราะว่าก็จะบอกว่าเป็นขนมที่หากินได้ยากนะครับแล้วก็หรือไม่ก็เป็นขนมที่มันดูไม่ทันสมัยเหมือนกับขนมขบเคี้ยวในปัจจุบันนะครับแต่ความเป็นไทยของเราเนาะเราเป็นคนไทยนะครับเราก็ต้องอนุรักษ์ความเป็นไทยนะครับขนมไทยเราเนี่ยเป็นภูมิปัญญาที่คนไทยในอดีตคิดค้นขึ้นมานะครับเราก็ควรเก็บรักษาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นคนยุคไหนก็ตามนะครับของไทยก็คือของไทยเนาะนะครับอยากจะให้ทุกคนรักษาความเป็นไทยไว้นะครับไม่งั้นถ้าเราไม่รักษาไว้ของพวกนี้ก็เลือนรางหายไปตามกาลเวลานะครับทีนี้พอเราได้ไข่แดงไข่ขาวแล้วทีนี้อาจารย์ก็มาดูว่าไข่น้ําค้างเรามีเนี่ยมันน้อยมากนะครับมันน้อยฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเอานะครับไข่น้ําค้างที่อยู่ในไข่เป็ดเนี่ยเราก็จะช้อนนะครับตรงข้างบนนะครับของไข่เป็ดเนี่ยมันจะมีน้ําที่เป็นน้ําที่เป็นเขาเรียกว่าน้ําที่มันไม่ข้นนะครับจะเป็นใสๆนะครับจะเป็นเส้นนะครับเวลาเราตักออกมาเนาะเราก็จะเอาตรงพื้นน้ํานะครับของไข่เราก็คือจะไม่ได้เอาทั้งหมดเลยนะครับเราจะใส่ลงไปเพื่อให้เส้นฝอยทองนะครับเวลานําไปลูดนะครับและนําไปคนเนี่ยมันจะได้เป็นเส้นนะครับไหลเป็นเส้นใช้ประมาณนี้ก่อนนะครับเราก็จะเทลงไปผสมนะครับกับไข่แดงของเราที่เรามีนะครับต่อไปเราก็จะตีไข่นะครับตีแค่ให้ไข่แตกนะครับไม่ต้องตีให้มันขึ้นฟูนะครับเราตีให้ไข่เป็ดกับไข่ไก่รวมกันเป็นเนื้อเดียวจะสังเกตได้ว่าสีนะครับว่าจะออกเหลืองๆส้มๆสีสันก็ดูน่ารับประทานนะครับต่อไปเราก็หยิบผ้าขาวบางขึ้นมานะครับตลบผ้าขาวบางขึ้นมานะทีนี้นะครับเราก็ค่อยๆลูดนะครับค่อยๆลูดนะครับสังเกตได้ว่านะครับสีของไข่นะครับจะเป็นสีส้มเราก็จะค่อยๆลูดลงไป
ช้าๆนะครับช้าๆไม่ต้องรีบนะครับพอเราจะลูบลงไปเพื่ออะไรครับเพื่อให้ได้เนื้อของไข่เป็ดนะครับกับไข่ไก่โดยที่ไม่เอาเมือกนะครับที่ติดอยู่กับเปลือกไข่กับเนื้อไข่นะครับเราก็จะบีบค่อยๆบีบนะครับก็ค่อยๆบีบเข้าไปแล้วก็จะบีบลงไปเนาะทุกขั้นตอนนะครับเราก็จะค่อยๆทําอย่างพิถีพิถันนะครับประณีตไม่ต้องรีบร้อนนะครับของขนมไทยอะไรอย่างเงี้ยเราต้องใช้เวลานะครับแต่บางอย่างก็จะไวบางอย่างก็จะช้าแต่เราก็ต้องค่อยๆทํานะครับอย่างตั้งใจนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปล้างนะครับอ่ะต่อมานะครับอ่ะเราก็จะได้ไข่แดงกับไข่ไก่ที่เรารวมไว้แล้วนะครับอ่ะต่อมาเรามารู้จักอุปกรณ์ที่เราจะทําขนมไทยกันนะครับอาจารย์ขออนุญาตเก็บถ้วยก่อนนะครับจะได้ไม่ขวางนะครับอ่ะนะครับต่อมาเรามารู้จักกับอุปกรณ์ในการทําขนมไทยที่ขาดไม่ได้คือ1กระทะทองทําไมเราต้องใช้กระทะทองนักเรียนทุกคนสงสัยกระทะทองนะครับเป็นกระทะที่กระจายความร้อนได้ดีกว่ากระทะจีนหรือกระทะสแตนเลสทั่วไปนะครับถ้ากระทะสแตนเลสทั่วไปเนี่ยเวลาเราเอาไปผ่านความร้อนสูงนะครับกระทะมันจะไหม้ง่ายมันจะเกิดการไหม้นะครับไหม้ง่ายแต่ข้อดีของกระทะทองเนี่ยคุณสมบัติของเขาคือทนความร้อนและกระจายความร้อนได้ดีนะครับถ้าเป็นกระทะชนิดอื่นที่เป็นกระทะจีนหรือเป็นกระทะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเวลาเราเอาไปผ่านความร้อนหรือเราไม่ได้ผ่านอะไรก่อนเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นครับมันจะร้อนแค่ตรงกลางของตัวกระทะก็คือตรงนี้นะครับมันก็จะร้อนแค่ตรงนี้แล้วตรงส่วนอื่นก็จะเป็นยังไงครับก็จะร้อนไม่เท่ากันแต่กระทะทองข้อดีคือเราเปิดตรงไหนตัวตรงอื่นนะครับตรงบริเวณรอบกระทะเนี่ยจะมีความร้อนเสมอกันนะครับครับต่อมานะครับเรามารู้จักกับกล้วยฝอยทองนะครับกล้วยฝอยทองจากที่เราเคยเห็นนะครับก็จะเป็นกล้วยนะครับอันนี้ของอาจารย์ก็จะเป็นกล้วย2รูนะครับทําไมถึงเป็นกล้วย2รูนะครับในตามตลาดก็จะมีกล้วยรูเดียวหรือกล้วย2รูนะครับมันจะทําให้สะดวกในการทําฝอยทองนะครับเป็นเส้นได้ง่ายเพราะ2รูมันจะเสร็จไวกว่า1รูแต่ในกรณีนักเรียนที่บ้านไม่มีกล้วยฝอยทองเหมือนครูเนี่ยนักเรียนก็สามารถใช้ใบตองนะครับหรือถุงพลาสติกหรือถุงบีบก็ได้นะครับสําหรับการใส่หยอดฝอยทองเนาะอ่ะขั้นตอนต่อมานะครับอาจารย์ก็จะขอเช็คนะครับว่าฝอยทองเราเนี่ยได้ที่หรือยังนะครับโดยการนํากล้วยฝอยทองเนี่ยตักลงไปนะครับในไข่แดงที่เราเตรียมไว้แล้วเราก็ยกขึ้นดูนะครับมันไหลนะครับไหลเป็นเส้นแสดงว่าใช้ได้นะครับต่อมานะครับเราก็จะตักใส่ไว้ก่อนแล้วก็พักไว้ก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาเตรียมน้ำเชื่อมกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ตั้งกระทะนะครับเปิดไฟนะครับไฟที่เราจะใช้เนี่ยจะใช้ไฟกลางนะครับค่อนข้างอ่อนนะครับไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะครับเปิดไฟตั้งกระทะทองนะครับใส่น้ําเปล่านะครับหรือน้ําดื่มนะครับ1,000นะครับอาจารย์ตวงไว้แล้วนะครับใส่ลงไปขั้นตอนที่2นะครับน้ําตาลทรายสูตรของเราเนี่ยจะใช้น้ําตาลทราย1กิโลต่อน้ํา1ลิตรนะครับอัตราส่วนง่ายๆก็คือ1:1นะครับน้ำตาลทรายถ้วยนี้อาจารย์ประมาณ500กรัมนะครับอีกถ้วยนึงก็500กรัมนะครับอาจารย์จะใส่ทีละถ้วยนะครับใส่น้ำตาลทรายลงไปนะครับใส่น้ำตาลทรายลงไปนะครับ1,001ก็คือ1กิโลนะครับน้ำตาลทราย1กิโลนะครับขั้นตอนต่อมาแล้วก็กวนนะครับให้น้ำตาลทรายละลายแล้วก็คนน้ำตาลทรายให้ละลายนะครับคนไปเรื่อยๆนะครับจะสังเกตนะครับน้ำตาลทรายนะครับจะมีความใสนะครับแล้วก็จะคนไปเรื่อยๆก่อนนะครับคนไปให้น้ำตาลทรายละลายนะครับพอน้ำตาลทรายละลายแล้วเนี่ยนักเรียนก็ห้ามคนนะครับเพราะอะไรถ้าเมื่อไหร่น้ำตาลทรายละลายแล้วเนี่ยถ้าเราคนต่อไปเนี่ยสิ่งที่จะตามมาก็คือน้ำตาลทรายเขาจะเรียกว่าการตกทรายการตกทรายจะเป็นยังไงการตกทรายจะเป็น
ขอบน้ำตาลเนี่ยน้ำตาลทรายมันจะเกิดการแห้งเนาะแล้วมันก็จะเกิดการตกทรายก็คือบริเวณขอบกระทะเนี่ยจะมีเกล็ดน้ำตาลขึ้นมานะครับทีนี้เราก็คนไปก่อนน้ำตาลทรายยังไม่ละลายเนาะนะครับแล้วก็เปิดไฟกลางนะครับเปิดไฟกลางคนให้น้ำตาลทรายละลายนะครับปุ๊บเราก็ใส่ใบเตยที่เราเตรียมไว้ใบเตยที่เราเตรียมไว้ก็ใช้ประมาณ 3-4 ใบนะครับแล้วมัดเป็นปมนะครับแล้วก็ขยำนะครับขยำทำไมเราต้องขยำขยำเพื่อให้ใบเตยมีกลิ่นที่หอมเวลาเราใส่ลงไปในน้ำเชื่อมเราก็ใส่ใบเตยลงไปนะครับกดลงไปหน่อยนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ตั้งแต่ตอนแรกที่เราเตรียมไว้ก็คือกลิ่นมะลินะครับแต่บางที่ก็จะใช้เป็นน้ำลอยดอกมะลินะแต่อาจารย์ก็จะใช้กลิ่นมะลิเพราะมันหาซื้อได้ง่ายนะครับกลิ่นมะลิเราไม่ต้องใช้เยอะนะครับเราใช้ประมาณ1ส่วน4ช้อนชาก็พอนะครับแค่นิดเดียวนะครับถ้าเราใส่เยอะกลิ่นมันจะเหม็นนะครับเราใส่แค่ให้มันมีความหอมของมะลินะครับเพื่ออะไรเพื่อดับกลิ่นคาวของไข่ไก่นั่นเองนะครับแล้วก็จะบีบลงไปนะครับ1ส่วน4ช้อนชานะครับ1หยดนะครับ1ช้อนนะครับแค่นี้นะครับคนนะครับให้น้ำตาลละลายอีก1รอบตอนนี้นะครับอาจารย์ใส่กลิ่นมะลิเข้าไปเนี่ยตอนแรกไม่มีกลิ่นนะครับของน้ำตาลตอนนี้เริ่มมาแล้วกลิ่นของน้ำตาลไอ้กลิ่นของมะลิเริ่มมาแล้วกลิ่นของกลิ่นมะลิเริ่มมานะครับแล้วก็จะมีกลิ่นหอมของใบเตยด้วยนะครับทีนี้แล้วก็คนไปสักพักนึงนะครับต่อไปเราก็รอให้น้ำเดือดนะครับตั้งน้ำให้เดือดนะครับทีนี้เราก็จะต้มน้ำให้เดือดนะครับเราก็จะใช้กระชอนนะครับในการตักพวกเศษของฝอยทองพวกเศษของใบเตยออกนะครับตอนน้ำเดือดเนาะเราจะสังเกตจากน้ำเดือดได้ยังไงนะครับก็จะเริ่มมีฟองขึ้นนะครับในตัวกระทะก็จะเริ่มมีฟองขึ้นนะครับนักเรียนก็ต้องใจเย็นก่อนเนาะนะครับมันก็จะค่อยๆเดือดนะครับก็จะต้องใช้เวลาในระยะเวลาหนึ่งนะครับไม่นานมาก

แล้วก็เตรียมถ้วยมานะครับสําหรับใส่พวกเศษนะครับพวกเศษพวกของที่เราไม่ใช้นะครับพอน้ําตาลละลายแล้วทีนี้เราขอเร่งไฟนะอาจารย์ขอเร่งไฟให้เป็นไฟแรงขึ้นนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับแต่พอน้ําเดือดปุ๊บเดี๋ยวอาจารย์จะเบาไฟลงนะครับให้มันเกิดเขาเรียกว่าการทําฝอยทองเนี่ยเราจะต้องการทําให้เกิดน้ําพุตรงกลางของตัวกระทะทองมันจะเป็นน้ําพุแบบไหนเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับตอนนี้ก็น้ําก็กําลังเดือดนะครับแต่ก็ยังไม่ร้อนเท่ากับที่เราจะสามารถทําฝอยทองได้นะครับอาจารย์ก็จะไม่คนเนาะอาจารย์ก็จะให้เขาเดือดเดือดด้วยตัวของเขาเองนะครับพอน้ําเชื่อมนะครับน้ําเชื่อมที่ทําขนมไทยเนี่ยนะครับทําฝอยทองเนี่ยจะเป็นเบสของขนมไทยเนี่ยที่เราจะได้ยินกันบ่อยๆก็คือฝอยทองทองหยิบทองหยอดเบสแรกของการทําขนมไทยเนี่ยก็คือน้ําเชื่อมทองน้ําเชื่อมฝอยทองทําไมถึงต้องเป็นน้ําเชื่อมฝอยทองน้ําเชื่อมฝอยทองเขาเรียกว่าน้ําเชื่อมอ่อนน้ําเชื่อมอ่อนคือน้ําเชื่อมที่ยังไม่ผ่านการเคี่ยวหรือไม่ผ่านการโดนไข่จะทําให้น้ําเชื่อมเนี่ยมีความใสนะครับมีความใสและน้ําเชื่อมจะแตกตัวเป็นฟองจะไม่จับตัวเป็นก้อนนะครับสังเกตอันนี้น้ําเดือดแล้วนะครับสังเกตได้ว่าในน้ําเชื่อมเนี่ยเรายังไม่ได้ใส่ไข่ลงไปเลยนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะเป็นเนี่ยครับเป็นการเดือดอยู่ตรงกลางน้ําเริ่มเดือดแล้วอาจารย์ก็จะขอเบาไฟลงนะครับน้ําก็จะเริ่มเดือดนะครับทีนี้เราจะเบาไฟลงให้เกิดน้ําพุตรงกลางระหว่างกระทะนะครับน้ําเชื่อมฝอยทองเนี่ยจะเป็นน้ําเชื่อมอ่อนแต่พอเราจะทําทองหยิบเราจะต้องใช้น้ําเชื่อมที่น้ําเชื่อมที่เข้มข้นขึ้นก็คือน้ําเชื่อมที่2ต่อจากฝอยทองส่วนทองหยอดนะครับนักเรียนอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงนะครับเราก็จะใช้น้ําเชื่อมที่3ก็คือน้ําเชื่อมเข้มข้นน้ําเชื่อมเข้มข้นยังไงก็คือจะเกิดการเหนียวนะครับมันจะเป็นการหนืดนะครับอันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างให้ดูนะครับน้ําเชื่อมฝอยทองเนาะก็จะเป็นใสๆนะครับจะหยดเป็นเขาเรียกอะไรเป็นหยดน้ํานะครับจะไม่มีการข้นจนเป็นเส้นนะครับก็จะหยดเป็นสายนะครับแต่ถ้าน้ําเชื่อมทองหยอดมันจะเป็นเส้นตรงเลยนะครับมันจะหยดเป็นเส้นตรงครับต่อมาน้ําเชื่อมเราได้ที่แล้วนักเรียนสังเกตว่ามันเดือดแล้วนะครับเห็นไหมเห็นมีน้ําพุขึ้นตรงกลางกระทะแล้วใช่ไหมครับทีนี้เราจะตักใบเตยออกนะครับอาจารย์ก็จะตักใบเตยออกนะครับแล้วก็เอาแยกออกไว้นะครับขั้นตอนต่อมาอาจารย์จะต้องเบาไฟลงนะครับให้เป็นไฟกลางนะครับค่อนข้างอ่อนนะครับเราจะเห็นได้ว่าน้ําเชื่อมเราเดือดแล้วตรงกลางเป็นเหมือนน้ําพุนะครับทีนี้อาจารย์ก็จะเอาไข่นะครับลงไปวนเนาะโดยการนะครับเทไข่ลงไปในกลวยนะครับแล้วเราก็หยอดลงไปตรงไหนครับตรงกลางน้ําพุนะครับวนลงไปรอบแรกน้ําเชื่อมมันจะไม่จับตัวเป็นก้อนอาจารย์ก็จะหยดไปก่อนสัก 2-3 หยดนะครับแล้วก็เอาออกนะครับน้ําเชื่อมเห็นไหมมันพอน้ําเชื่อมตอนแรกมันยังไม่มีไข่เนี่ยเส้นมันก็จะไม่จับตัวเป็นก้อนนะครับเราก็เห็นว่ามันก็ไม่จับตัวเป็นก้อนมันก็จะเป็นไข่เป็นยังไงครับมันก็จะเป็นแบบเส้นๆแตกๆออกจากกันนะครับก็ยังไม่ได้นะครับทีเนี้ยพอเราใส่ไข่ลงไปแล้วเนี่ยในน้ําเชื่อมเนี่ยมันมีส่วนผสมของไข่แล้วหลังจากนี้นะครับเราก็จะมาดูกันว่าฝอยทองที่ถูกต้องหน้าตาเป็นยังไงนะครับมานี่ครับเราก็ยกขึ้นมานะครับกลวยนะครับจับนะครับแล้วยกขึ้นมานะครับวนนะครับวนยกสูงยกต่ำนะครับขึ้นอยู่กับความที่เราต้องการเราต้องการเส้นใหญ่ก็ยกสูงนะครับต้องการเส้นเล็กก็ยกต่ำนะครับวนนะครับประมาณกี่รอบ10 20 30รอบนะครับขึ้นอยู่กับความต้องการของเราว่าต้องการเส้นเล็กหรือเส้นใหญ่นะครับต้องการแพ้มากหรือแพ้น้อยนะครับก็วนตรงกลางนะครับอาจารย์ก็วนประมาณสัก 20-30 รอบนะครับแล้วทีนี้พอเสร็จแล้วเราก็ปิดรูนะครับขั้นตอนต่อมานะครับอาจารย์ก็จะใช้อุปกรณ์ที่สําคัญก็คือตะเกียบนะครับใช้ตะเกียบ1คู่นะครับใช้ตะเกียบเพื่ออะไรใช้ตะเกียบเพื่อจัดนะครับจัดทรงเรามาดูนะในกระทะนะครับตอนนี้ฝอยทองเราได้ที่แล้วนะครับแล้วก็จะจิบ

ขึ้นมานะครับจะใช้ใช้ตะเกียบหนึ่งข้างนะครับสำหรับการอะไรครับจุ่มล้างนะครับล้างน้ําเชื่อมเห็นไหมนักเรียนตอนนี้เป็นยังไงครับฝอยทองเราเป็นแพรแล้วสวยแล้วนะครับแล้วก็จุ่มล้างน้ําเชื่อมเพื่ออะไรครับเพื่อล้างฟองออกนะครับทีนี้เราก็จะทํายังไงต่อแล้วก็จะใช้ตะเกียบอีกหนึ่งด้ามเนี่ยนะครับในการจัดทรงนะครับเพื่อพักนะครับเราเห็นแล้วฝอยทองเราได้แล้วนะครับทีนี้เราทำยังไงต่อนํามาพักไว้บนตะแกรงนะครับเพื่อเสด็จน้ําเชื่อมนะครับแล้วก็จะพักไว้แล้วก็พับทบนะครับเพื่อเสด็จน้ําเชื่อมสังเกตได้ว่าสีเป็นยังไงครับสีเหลืองนะครับทองนะครับสีออกส้มนะครับทีนี้เราก็จะเบาไฟลงอีกนิดนึงนะครับไฟอาจารย์ไฟแรงไปเบาไฟนะครับเราก็จะหยอดต่อนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับ30-40รอบนะครับแล้วแต่เราก็วนตรงกลางนะครับตรงที่มีน้ําเดือดวนเลยนะครับวนลงไปแล้วก็จะวนนะครับวนไปเรื่อยๆนะครับนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับใช้ขั้นตอนเดิมใช้ตะเกียบนะครับในการรวมนะครับรวมเส้นรวมแพรรวมให้เป็นแพรนะครับควักนะครับกวาดไปกวาดน้ําเชื่อมนะครับกวาดตัวฝอยทองในน้ําเชื่อมให้เป็นสายนะครับแล้วนี่ก็จะเห็นว่าเป็นเส้นแพรสวยงามก็ใช้ตะเกียบอีกหนึ่งด้ามนะครับพับจบนะครับตั้งทบแล้วก็พับเข้านะครับก็จะเป็นหนึ่งแพรแล้วก็จะทําไปเรื่อยๆจนครบนะครับจนจบแล้วก็จะเทไปแล้วก็จะวนไปนะครับวนไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับวนไปเรื่อยๆถ้านักเรียนอยากได้แพรใหญ่หน่อยก็วนนานขึ้นนะครับแล้วก็จะวนตรงกลางน้ำพุที่มันเดือดๆนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่วนตรงที่เป็นน้ำเชื่อมเดือดๆนะครับเส้นฝอยทองมันจะไม่สุกนะครับฉันก็วนปุ๊บแล้วก็ตั้งนะครับแล้วก็ใช้ตะเกียบในการล้างน้ำเชื่อมนะครับล้างน้ำเชื่อมกับตัวฝอยทองสีที่เราเห็นก็จะได้เป็นแพรแล้วก็เอามาวางไว้นะครับแล้วก็ทำเป็นแพรเพื่อเสด็จน้ำเชื่อมนะครับขั้นตอนนี้ต่อมาเนี่ยมันจะมีเศษของไข่อยู่แล้วก็ตักออกนะครับเพื่อความสวยงามนะครับในการทำแพรต่อไปนะครับแล้วก็ตักเนาะแล้วเราก็มาวนต่อนะครับก็หยอดไปนะครับไม่ต้องวนเร็วมากนะครับวนไปเรื่อยๆนะครับตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาก็ได้นะครับตามที่เราถนัดนะครับก็วนไปนะครับให้มันเกิดเส้นตรงกลางนะครับฝอยทองเนี่ยถ้าเราทําบ่อยๆนะครับมันก็จะเกิดการชํานาญนะครับเวลาเราทําไปมันก็จะชํานาญการนะครับก็จะสวยงามความหมายของฝอยทองนะครับถ้าใช้ในงานแต่งเนี่ยก็จะมีความหมายว่าเป็นความรักที่ยืนยาวนะครับตามเส้นฝอยทองเนาะแต่ว่าความงานแต่งก็จะไม่ค่อยนิยมทําฝอยทองในงานแต่งส่วนใหญ่ก็จะซื้อนะครับถ้าเราทําเองเนี่ยงานแต่งเจ้าภาพก็จะกลัวว่าอะไรกลัวว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวทําไม่เป็นเนี่ยแล้วพอดีว่าหยอดเส้นฝอยทองลงไปเนี่ยเส้นฝอยทองมันเกิดอะไรขึ้นครับมันไม่ต่อเนื่องเส้นขาดมันจากที่ขนมเป็นชื่อมงคลก็จะกลายเป็นชื่อไม่มงคลทันทีเพราะมันจะมีความหมายว่าถ้าใครทําฝอยทองแล้วไม่เป็นเส้นไม่เป็นแพรความรักก็จะขาดสะบั้นระหว่างการคบกันเขาก็เลยจะไม่นิยมทําในงานแต่งเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็จะทําในงานบุญงานบวชนะครับทีนี้ก็จะเป็นแพรใหญ่หน่อยนะครับอาจารย์ก็วนน้ำหน่อยเนาะก็จะเป็นแพรใหญ่นะครับก็จะมีความฉ่ําของน้ําเชื่อมนี่ครับแล้วเราก็เอามาพักไว้นะครับนี่ก็เป็นฝอยทองนะครับที่เราทํากันเสร็จแล้วนะครับเป็นแพรเรียบร้อยแล้วต่อไปนะครับอาจารย์ก็จะวางใส่จานเนาะนะครับถาดนะครับอาจารย์ก็จะมีทั้งถาดที่เป็นจานใส่แต่งจานแก้วทั่วไปนะครับหรือเราจะพับเป็นใบตองก็ได้นะครับใช้ใบตองรองกับถาดนะครับถาดจะเป็นการเย็บนะครับเป็นถาดเย็บแบบเล็บคุดนะครับหรือว่าเป็นลายต่างๆได้นะครับตามที่ทุกคนถนัดนะครับหรือมีเวลานะครับต่อไปก็นําฝอยทองนะครับที่เราทําเป็นแพรแล้วและเสด็จน้ําแห้งน้ําเชื่อมแห้งแล้วเนี่ย
เราจะสังเกตได้ว่าจะเป็นชิ้นเลยนะครับจะมีความแห้งแล้วก็เอามาเรียงนะครับเอามาจัดใส่จานนะครับจัดใส่จานเราสามารถทานกับอะไรได้

อ่ะสวยงามนะครับสีนะครับก็จะมีสีออกนะครับเป็นสีออกส้มนะครับเหลืองส้มเนาะเป็นสีทองนะครับเป็นสีพวกนี้ได้จากอะไรครับได้จากไข่เป็ดกับไข่ไก่ที่เราเอามารวมกันถ้าเราใส่แต่ไข่เป็ดอย่างเดียวมันจะออกสีส้มนะครับจะทําให้ดูไม่น่ารับประทานเท่าไหร่แต่บางคนอาจจะชอบสีส้มนะครับแต่อย่างอาจารย์ใส่ไข่ไก่ไปด้วยเนี่ยทําให้เส้นมันดูมีความนุ่มนะครับดูไม่แข็งกระด้างเกินไปนะครับทําให้มันมีมิตินะครับในการรับประทานนะครับขนมไทยนะครับตระกูลทองนะครับทำไม่ยากนะครับจากบางคนอาจจะคิดว่าขนมไทยเนี่ยทำยากมากเลยอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่ที่จริงมันง่ายนิดเดียวนะครับถ้าเราศึกษานะครับหรือตั้งใจนะครับไม่มีอะไรยากเกินความสามารถครับก็สําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับฝอยทองของเรานะครับเห็นไหมครับว่ามันไม่ได้ยากเหมือนที่อาจารย์บอกเลยนะครับแค่นักเรียนมีอุปกรณ์หรือไม่มีอุปกรณ์นะครับแต่เราก็มีความตั้งใจที่จะทํานะครับก็จะออกมาสําเร็จหน้าตาดีแบบนี้นะครับนะครับอาจารย์ก็อยากจะบอกว่าอยากให้นักเรียนนะครับติดตามอาจารย์ต่อนะครับใน EP ต่อไปนะครับเรามาจะมาดูกันว่า EP ต่อไปเนี่ยอาจารย์จะนําอาหารหรือขนมไทยชนิดใดนะครับนํามาสอนนักเรียนอีกนะครับแล้วพบกัน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ

ครับเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์ที่เราเรียกว่าเครื่องมือพิเศษเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มเครื่องมือนะดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือเป็นชุดผ้าคลุมรถนะครับ2เป็นประแจวัดแรงบิดนะครับ3จะเป็นมัลติมิเตอร์นะทั้งแบบเข็มแล้วก็แบบดิจิตอลนะครับอันที่4ก็จะเป็นเทสแลมป์นะไว้สำหรับวัดแรงดันไฟฟ้านะครับในส่วนของผ้าคลุมรถนะก็มีความสำคัญในเรื่องของการที่เราจะใช้คุมแก้มรถยนต์ทั้งสองข้างซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็ในส่วนของเบาะนะอันนี้ส่วนประกอบนะของผ้าคลุมนะครับอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมพวงมาลัยนะครับส่วนอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมเบาะนั่งคนขับนะครับแล้วก็อีก3ชิ้นเนี่ยนะจะเป็นส่วนที่ใช้คุมแก้มซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการในการใช้งานนะครับสำหรับผ้าคุมนะครับนะเราจะใช้คุมผ้านะที่แก้มรถทั้งซ้ายขวาแล้วก็ทางด้านหน้าด้วยนะครับผ้าคลุมบางโคลนที่เป็นแม่เหล็กนะครับลักษณะนะขอบด้านบนเนี่ยนะครับจะเป็นแม่เหล็กนะครับเพื่อที่จะติดที่ตัวแก้มรถได้นะครับป้องกันไม่ให้มีการขยับเขยื้อนแล้วก็ลักษณะของผ้าจะเป็นลักษณะเป็นผ้ายางนะครับสามารถที่จะเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายต่อไปก็จะเป็นการ

คุมพวงมาลัยนะเราก็จะทำการคุมพวงมาลัยนะป้องกันไม่ให้พวงมาลัยเนี่ยนะเปื้อนนะครับนะเสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะนำผ้าคุมเบาะมาคุมนะครับนะลักษณะผ้าคุมเบาะพอคุมไปแล้วเนี่ยนะครับจะต้องปิดเบาะนั่งคนขับนะครับทั้งหมดนะครับทั้งด้านพนักพิงแล้วก็ด้านที่นั่งด้วยครับก็นี่เป็นวิธีการในการใช้ผ้าคุมเบาะคุมพวงมาลัยคุมบริเวณแก้มรถทั้งสองข้างและก็บริเวณด้านหน้าสำหรับชุดผ้าคุมรถครับครับในส่วนของ อุปกรณ์นะที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเท็ดแลมนะเท็ดแลมเนี่ยจะมีลักษณะนะก็คือนะปลายด้านหนึ่งนะครับนะจะมีลักษณะเป็นปลายแหลมนะแล้วก็มีไฟหลอดไฟนะอยู่ภายในนะแล้วก็มีสายไฟที่จะทำการต่อพ่วงกับขั้วลบนะของตัวรถนะครับนะลักษณะของการใช้งานก็คือนำไฟที่จะสายคีบที่จะต่อพ่วงกับตัวรถเนี่ยเสียบเข้าไปที่ด้านปลายนะของตัวเท็ดแลมนะครับนะในส่วนของเท็ดแลมที่ใช้งานนะครับก็คือจะใช้วัดแรงดันไฟฟ้าในรถยนต์นะแล้วก็ในขณะที่เราเปิดสวิตช์ไฟนะให้วงจรไฟในรถยนต์เนี่ยเกิดการทำงานนะกรณีที่เราอยากจะทราบว่าสายไฟเส้นไหนนะครับในรถยนต์เนี่ยนะครับมีแรงดันไฟฟ้าเกิดขึ้นนะเราก็จะต้องนำเอาตัวเทสแลมเนี่ยนะครับไปจิ้มกับขั้วหรือสายไฟเส้นที่เราอยากจะรู้แล้วอีกปลายสายอีกด้านหนึ่งนำไปคีบกับตัวโครงรถหรือกราวที่ตัวรถยนต์นะครับเดี๋ยวผมจะทำการวิธีสาธิตในเรื่องของการตรวจแรงดันไฟนะของตัวเทสแลมกับตัวแบตเตอรี่นะครับนะลักษณะนะใช้คีบไปที่ขั้วลบนะครับนะที่โครงรถหรือตัวแบตเตอรี่ก็ได้นะครับคีบไปนะครับและปลายด้านหนึ่งนะครับใช้วัดไฟนะที่เป็นไฟบวกนะครับลักษณะถ้าเกิดว่าไฟเส้นนั้นเป็นไฟบวกเนี่ยหลอดไฟโชว์ขึ้นนะที่ตัวเท็ดแลมเป็นลักษณะอย่างนี้ครับครับสำหรับประแจวัดแรงบิดนะใช้วัดขันค่าแรงบิดของโบนหรือน็อตที่เราใช้ในตัวเครื่องยนต์หรือในส่วนประกอบของรถยนต์ที่เห็นประแจวัดแรงบิดนะจะมีอยู่2ลักษณะนะก็คืออันที่1ประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับจะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะครับ1ฮะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะ2ก็คือเข็มนะลักษณะของเข็มที่เมื่อเราขันน็อตเข้าไปนะครับหรือโบนเข้าไปเนี่ยตัวเข็มเนี่ยนะครับจะเลื่อนนะเลื่อนตำแหน่งนะบอกถึงค่าแรงบิดที่เราทำการขันนะครับอันที่3ก็จะเป็นด้ามจับนะนั้นวิธีการขันเนี่ยนะครับพอเราใช้ประแจวัดแรงบิดนะขันประกอบเข้าไปกับตัวโบนหรือน็อตที่เราจะทำการขันแล้วเนี่ยนะครับนะตัวเข็มจะเลื่อนไปตามค่าที่เราขันอยู่นะก็จะมีสเกลบอกค่าในการขันโบนหรือน็อตถ้าเป็นระบบที่เป็นฟุตบอลนะครับก็จะมีกำหนดอยู่ทางด้านบนนะครับเริ่มจากศูนย์นะเริ่มจากศูนย์ตรงกลางนะครับแล้วก็ขยับไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับส่วนสเกลที่2จะเป็นค่า
าที่บอกถึงกิโลกรัมเมตรนะเช่นเดียวกันก็จะมีสเกลทางด้านศูนย์แล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายและขวานะครับนะอันนี้คือในส่วนของกระจายวัดแรงบิดที่เราเรียกว่ากระจายวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับต่อไปตัวนี้จะเป็นกระจายวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะครับลักษณะของกระจายวัดแรงบิดที่ใช้ปรับตั้งค่าได้เนี่ยเขาจะกำหนดค่าเอาไว้ค่าของกระจายวัดแรงบิดเอาไว้ว่ามีค่าขันสูงสุดที่เท่าไหร่ในการปรับตั้งค่าแรงบิดที่เราจะทำการขันนะครับนะเราค่าเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นหน่วยวัดที่นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ฟุตปอนนะครับถ้าเราต้องการขันแรงบิดให้ได้เป็นฟุตปอนนะครับให้เราดูสเกลด้านล่างนะหรือต้องการขันค่าแรงบิดให้ได้เป็นนิวตันเมตรก็ให้ดูที่สเกลด้านบนในกรณีถ้าเกิดว่าเราต้องการกำหนดให้เป็นฟุตปอนนะครับนะให้เราปรับตั้งค่าไปตามที่เรากำหนดอย่างเช่นเราต้องการปรับตั้งค่าให้ได้แรงบิดที่30ฟุตปอนนะครับแล้วก็หมุนสเกลนะปรับตั้งค่าเข้าไปนะครับให้จนถึง30ฟุตปอนหรือค่าที่เรากำหนดในกรณีเรากำหนดเป็นฟุตปอนนะครับนะเมื่อได้ค่า30แล้วนะครับนะได้ค่า30พอดีนะครับนะเราต้องทำการล็อกที่ก้านปรับตั้งด้วยนะครับล็อกค่าที่ก้านปรับตั้งสำหรับตัวนี้นะก็เป็นประจายวัดแรงบิดลักษณะเดียวกันที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะค่าที่เขากำหนดนะครับจะเห็นว่านะมีค่ากำหนดนะตั้งแต่75ถึง400นิวตันเมตรนะอันนี้คือหน่วยของกระจายวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้สูงสุดนะครับจะเห็นว่าขนาดจะต่างกันนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าอันเล็กก็คือปรับตั้งค่าได้น้อยกว่าอันยาวครับสำหรับมัลติมิเตอร์ในแบบดิจิตอลเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนประกอบนะของตัวมัลติมิเตอร์นะครับตัวนี้นะลักษณะของตัวมัลติมิเตอร์นะอันที่2ก็จะคือสายวัดขั้วไฟทางด้านสีดำก็จะเป็นขั้วลบนะสีแดงก็จะเป็นขั้วบวกนะครับนะสำหรับย่านวัดนะครับในตัวมัลติมิเตอร์นะก็จะมีทั้งด้านโวลต์ที่เป็นกระแสสลับแล้วก็โวลต์ที่เป็นกระแสตรงในตัวรถยนต์เนี่ยนะครับเราจะใช้ด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะแล้วก็จะมีย่านวัดด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะฝั่งเดียวกันนะครับก็คือวัดค่าความต้านทานนะครับที่เป็นโอห์มนะวัดกระแสนะครับที่เป็นแอมแปร์นะครับแล้วก็วัดโวลต์นะครับนะที่เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่หน่วยเป็นโวลต์นะการใช้งานนะครับก็คือเราจะนำเอาสายขั้วไฟนะครับมาต่อเข้ากับตัวมัลติมิเตอร์นะครับนะทั้งด้านขั้วลบนะครับแล้วก็ด้านที่เป็นขั้วบวกแล้วก็ทำการเปิดเครื่องนะครับเครื่องก็จะแสดงตัวเลขนะที่เป็นค่าเริ่มต้นที่จะใช้ในการวัดได้นะสำหรับถ้าเราต้องการที่จะทำการตรวจวัดโวลต์นะครับความต้านทานหรือกระแสนะเราก็จะต้องปรับไปในตำแหน่งย่านนั้นๆนะครับอันนี้คือความ

0: ทานอันนี้คือกระแสนะวัดกระแสนะส่วนด้านนี้คือวัดโวลนะครับครับสำหรับมัลติมิเตอร์นะที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์นะส่วนใหญ่แล้วนะครับมัลติมิเตอร์ที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์เนี่ยนะครับนะที่เป็นลักษณะเป็นแบบเข็มเราเรียกว่ามัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มนะฮะและในรถยนต์เนี่ยกระแสไฟหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในรถยนต์เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของไฟกระแสตรงในตัวย่านวัดของมัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ย่านวัดที่เป็น DCV ตัวย่อนะครับนะตัวย่อ DCV ก็คือไฟกระแสตรงนะตัววัดไฟกระแสตรงนะครับหรือ DCA นะวัดแอมป์ของไฟกระแสตรงได้นะครับสำหรับย่านวัดที่เป็นแรงดันไฟฟ้าหรือเป็นค่าโวลต์นะครับของไฟกระแสตรงนะฮะในมัลติมิเตอร์นะก็เราจะต้องทำการปรับค่าที่จะทำการวัดแรงดันนะครับภายในนะที่เกิดขึ้นนะครับส่วนย่านวัดที่2ก็คือ DCA นะครับก็คือวัดกระแสนะครับของไฟกระแสตรงนะฮะเราก็จะต้องปรับมาที่ย่านวัดที่เป็น DCA ส่วนที่3จะเป็นขั้ววัดไฟนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์สีแดงแล้วก็สีดำนะครับให้รู้กันว่าโดยปกติแล้วสีแดงจะเป็นด้านขั้วบวกสีดำจะเป็นด้านขั้วลบนะครับครับต่อไปจะเป็นการสาธิตในเรื่องของการใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มนะโดยยกตัวอย่างเราจะต้องทำการปรับย่านวัดนะครับมาที่ DC โวลต์นะโดยที่ตั้งค่าโวลต์ให้มากกว่าค่าโวลต์ของแบตเตอรี่กรณีอย่างเช่นค่าแบตเตอรี่มี12โวลต์ในรถยนต์มี12โวลต์เราจะต้องปรับค่าโวลต์ไปที่50โวลต์ของตัวมัลติมิเตอร์ต่อไปจะเป็นการตรวจวัดค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าในแบตเตอรี่ว่าจะมีค่าเท่าไหร่โดยการนำเอาขั้วสายบวกแล้วก็สายลบของมัลติมิเตอร์ออกมาทางด้านสายบวกจะเป็นสีแดงจิ้มไปที่วัดไปที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ทางด้านสีดำขั้วลบให้จิ้มไปที่ขั้วลบของแบตเตอรี่และสังเกตที่เข็มค่าของ DC โวลต์นะครับที่ตัว0ถึง50สังเกตค่านะครับ DC โวลต์นะครับที่ตัว0 10 20 30 40 50เมื่อเราวัดค่าของแรงเคลื่อนของแบตเตอรี่แล้วเนี่ยนะครับเข็มจะแสดงที่สเกล10 13โวลต์นะครับ13โวลต
1: ์ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียมีตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ latitude 5องศา37ลิปดาเหนือถึง20องศา28ลิปดาเหนือจึงอยู่ในเขตร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงตลอดปีเพื่อเพิ่มความเย็นและความสะดวกสบายประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนอาคารสำนักงานการถนอมอาหารแม้กระทั่งในรถยนต์ที่เป็นรถส่วนตัวรถสาธารณะรถสำหรับขนส่งรถประเภทวิ่งบนรางแม้แต่เครื่องบินจะเห็นได้ว่าระบบปรับอากาศมีความสำคัญอย่างมากและถ้าจะพูดถึงเรื่องรถยนต์โดยเฉพาะในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็จะต้องมีเครื่องปรับอากาศเป็นส่วนประกอบที่อำนวยความสะดวกสบายเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้าบนท้องถนนประเทศไทยมีการใช้รถยนต์มากกว่า38ล้านคัน 99% ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเมื่อใช้แล้วต้องมีการซ่อมบำรุงรักษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงได้มองเห็นโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจในงานช่างปรับอากาศจึงได้ผลิตวิดิทัศน์เพื่อการฝึกในหัวข้อเรื่องช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับ1เพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นก้าวแรกสำหรับผู้ที่สนใจในเส้นทางอาชีพนี
2: ้สวัสดีครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเพื่อความสะดวกสบายในการขับรถยนต์ฉะนั้นรถยนต์ทุกคันจึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เพราะฉะนั้นช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตลาดจึงมีความต้องการเป็นจำนวนมากการทำงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักมีคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็มีคอนเดนเซอร์มีตัวรีซีเวอร์ไดเออร์แล้วก็มีตัวเอ็กซ์แพนชั่นวาลฟ์แล้วก็มีตัวอีวาบูเลเตอร์นะครับทีนี้ในชุดตู้แอร์นะครับตู้แอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วยเอ็กซ์แพนชั่นวาลฟ์แล้วก็มีอีวาบูเลเตอร์แล้วก็จะมีชุดมอเตอร์บลูเวอร์เข้าไปมีส่วนอยู่ข้างในชุดของตู้แอร์ด้วย
1: เครื่องมือและเครื่องวัดระบบทำความเย็น
2: เครื่องมือก็จัดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้งานออกมาได้ดีหรือจะไม่ดีนะครับเครื่องมือที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีดังต่อไปนี
1: ้ 1. ถังเก็บสารทำความเย็นใช้เก็บสารทำความเย็นในกรณีที่ต้องการบรรจุสารทำความเย็นเข้าไปในระบบใหม่เนื่องจากการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น 2. เครื่องชั่งเป็นเครื่องชั่งสำหรับหาค่าน้ำหนักของสารทำความเย็นในกรณีที่ปฏิบัติการบรรจุสารทำความเย็นเพื่อให้ทราบน้ำหนักของสารทำความเย็นที่ใช้ไปในการบรรจุสารทำความเย็นในแต่ละครั้ง 3. Manifold Gateเป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานบริการตรวจซ่อมระบบปรับอากาศสามารถวัดค่าความดันด้านต่ำความดันด้านสูงของระบบทำความเย็นในเวลาเดียวกันและหน้าปัดของเกจสามารถอ่านค่าอุณหภูมิได
2: ้เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมาก็จะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R134A แต่ก่อนปี1995เราก็ยังคงจะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R12 ทีนี้ข้อแตกต่างนะครับระหว่าง R12 กับ 13A เราจะดูที่วาล์วบริการถ้าเกิดวาล์วบริการเป็นลักษณะที่จะต้องใช้เกียร์หมุนเข้าไปอันนั้นก็จะเป็นสารทำความเย็นที่เป็นเบอร์12แต่ถ้าเผื่อว่าเป็น 13A ก็จะใช้เป็นลักษณะสวมล็อกเข้าไป
1: 4. เทอร์โมมิเตอร์เทอร์โมมิเตอร์เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิซึ่งบ่งชี้ระดับความเข้มข้นความร้อนเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปมีอยู่2หน่วยวัดคือองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์ 5. เครื่องตรวจรอยรั่วเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจรอยรั่วระบบทำความเย็น 6.คลิปแอมหรือ clamp meter เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำโดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 7. multimeter เป็นเครื่องมือใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันโดยทั่วไปแล้วมัลติมิเตอร์จะสามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าต่อไปนี้ความต่างศักย์กระแสตรง DC voltage ความต่างศักย์กระแสสลับ AC voltage ปริมาณกระแสตรง DC current ความต้านทานไฟฟ้า electrical resistance มัลติมิเตอร์มี2แบบดังนี้ analog multimeterdigital multimeter
2: การใช้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดนะฮะเพราะว่าในงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะต้องไม่มีโดยเด็ดขาดก็คือพวกละอองน้ำพวกหยดน้ำที่จะเข้าไปในเครื่องมืออย่างเช่นตัว manifold gate นะ manifold gate เราจะต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับก็คืออย่าให้สายละไปกับพื้นนะครับถ้าเกิดว่าละไปกับพื้นมันก็อาจจะมีพวกน้ำหรือพวกสิ่งสกปรกฝุ่นละอองอะไรเข้าไปข้างในสายได้แล้วเวลาเราเอาไปใส่ข้างในระบบมันก็จะเอาสิ่งสกปรกอันเนี้ยเข้าไปในระบบท่อทางเดินสารทำความเย็นด้วยนะครับก็จะมีผลทำให้แอร์อาจจะไม่เย็นหรือซ้ำร้ายหนักเข้าไปก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายเลย

สวัสดีครับนักเรียนรับชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาพบกับครูดานะสบายใจสอนในรายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นนะครับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพนะครับหรือระดับปวช.นะครับประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมสาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์นะครับวันนี้เราก็เรียนในรายวิชานี้นะครับมาถึงตอนที่4แล้วนะครับเมื่อตอนที่3นะครับครูก็ได้สอนเกี่ยวกับเครื่องมือวัดพื้นฐานนะครับเป็นเรื่องของดิจิตอลมัลติมิเตอร์ไปนะครับก็อัดแน่นเนื้อหารายละเอียดมากมายเลยนะครับว่าดิจิตอลมัลติมิเตอร์นั้นมันมีหลักการทำงานอย่างไรนะครับมีส่วนประกอบอย่างไรบ้างและมีวิธีนำไปใช้งานอย่างไรนะครับในตอนที่4นี้นะครับก็เป็นตอนใหม่นะครับเป็นเรื่องของแรงกำเนิดไฟฟ้าและประเภทของไฟฟ้านะครับแรงกำเนิดไฟฟ้าก็ใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษว่านะครับ electric city source ตรงตัวนะครับ electric city ก็คือไฟฟ้านะครับ source ก็คือแรงกำเนิดนั่นเองและก็ประเภทของไฟฟ้าก็ใช้คำว่า electrical type นะครับก่อนที่จะมาเข้าเนื้อหาในตอนที่4นั้นเราลองมาตรวจสอบนะครับทบทวนตัวของนักเรียนเองนะครับว่ามีพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้าแค่ไหนนะครับเริ่มจากรูปนี้เลยนะครับเป็นคำถามช่วยกันคิดนะครับว่าจากรูปที่นักเรียนเห็นนี้คืออะไรนะครับแต่ครูอนุญาตใช้ปากกาอธิบายเพิ่มเติมนะครับคืออะไรครับให้เวลานิดนึงตอบครับดูซิคำตอบจะเหมือนกับครูไหมนะครับรูปซ้ายมือของนักเรียนรูปแรกนะครับก็คืออะไรครับหลายคนน่าจะตอบถูกนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เริ่มมีการใช้อย่างแพร่หลายนะครับก็คืออะไรครับตัวโซล่าเซลล์นั่นเองครับโซล่าเซลล์นะครับโซล่าเซลล์คืออะไรนะครับบางคนรู้จักโดยไม่รู้ตัวอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันของนักเรียนเรียกทับศัพท์ว่าโซล่าเซลล์โซล่าเซลล์ก็คือแผงนะครับหรืออุปกรณ์ที่เปลี่ยนแปลงพลังงานแสงสว่างให้เป็นพลังงานไฟฟ้าแสงสว่างจากอะไรครับแน่นอนครับแสงสว่างที่มีจากธรรมชาติคือแสงสว่างจากดวงอาทิตย์หลายคนเข้าใจว่าโซล่าเซลล์เปลี่ยนแปลงพลังงานความร้อนให้เป็นพลังงานไฟฟ้าเป็นหลักด้วยจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับส่วนที่เขาเน้นก็คือความเข้มข้นของแสงสว่างนะครับยิ่งความร้อนน้อยและความเข้มข้นมากยิ่งดีจะเกิดกระแสไฟฟ้าหรือแรงดันไฟฟ้ามากนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าแรงกำเนิดแสงก็คือเกิดจากดวงอาทิตย์ซึ่งมีความร้อนอยู่แล้วใช่ไหมครับและช่วงที่ทำให้โซล่าเซลล์นะครับแปลงพลังงานแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้านะครับพลังงานไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นแรงดันหรือว่ากระแสนะครับก็คือช่วงเวลาที่มีแสงสว่างมากๆหรือมากที่สุดก็คือช่วงสายๆนะครับตั้งแต่10โมงจนถึงเที่ยงจนถึงบ่ายต้นๆนี่โดยประมาณนะครับแล้วโซล่าเซลล์เราส่วนใหญ่แล้วเราก็จะเห็นติดตั้งไว้ตามหลังคาบ้านครับของนักเรียน

เองหรือคนที่ติดตั้งนะครับหรือแม้กระทั่งวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลแห่งนี้ก็มีแผงสูติดตั้งไว้บนชั้น5นะครับหรือชั้นดาดฟ้าของอาคาร5นี้นะครับนักเรียนก็จะเห็นเป็นกระจกกระจกเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับแต่ส่วนประกอบหลักมันคืออะไรครับส่วนประกอบหลักแล้วหลายๆคนคิดว่าไอ้ตัวโซลาร์เซลล์เนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ทางไฟฟ้าจริงๆแล้วมันมีองค์ประกอบของอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์เลยคืออะไรรู้ไหมครับก็คือนะครับมีส่วนประกอบหลักจากนะครับองค์ประกอบหลักของโซลาร์เซลล์นะครับจาก SI ครับ SI คืออะไรก็คือซิลิคอนซึ่งเป็นสารกึ่งตัวนำนะครับนักเรียนอิเล็กทรอนิกส์ก็น่าจะพอคุ้นๆนะครับหรือนักเรียนทั่วๆไปนะครับก็อาจจะเคยได้ยินคำว่าซิลิคอนนะครับในสื่อ YouTube ต่างๆปัจจุบันเพราะได้พัฒนามาเป็นอุปกรณ์เยอะแยะมากมายเลยนะซิลิคอนก็คือสารกึ่งตัวนำและไอ้สารกึ่งตัวนำคืออะไรนะครับสารกึ่งตัวนำคือสารที่อยู่ระหว่างตัวนำไฟฟ้าและก็ฉนวนไฟฟ้าอ้าวบางคนงงครับยกตัวอย่างครับตัวนำไฟฟ้าก็คือพวกทองแดงสายไฟใช่ไหมครับตัวนำไฟฟ้าที่เราเสียบปลั๊กนั่นเองนะครับตัวนำไฟฟ้าที่ดีที่สุดก็คือทองเงินนะครับแต่เราไม่นิยมเอามาสร้างเป็นตัวนำเพราะว่ามันราคาสูงนะครับอย่างดีก็มาเคลือบตามอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับตามวงจร IC นะครับส่วนฉนวนก็คือนึกถึงยางพลาสติกคือส่วนที่มันไม่นำไฟฟ้าครูบอกว่าไอ้ซิลิคอนที่มันเป็นสารกึ่งตัวนำเนี่ยมันก็คืออุปกรณ์ที่อยู่ระหว่างตัวนำและฉนวนหมายความว่ายังไงครับในเฉพาะว่าปกติคือยังไงครับปกติคือไม่มีอะไรมากระทำกับมันเลยนะครับไม่มีความร้อนมาไหลผ่านหรือมากระตุ้นไอ้ตัวซิลิคอนตัวนี้ไม่มีกระแสไฟฟ้ามาไหลผ่านหรือกระตุ้นไอ้ซิลิคอนตัวนี้เขาจะทำหน้าที่หรือมีสภาวะเป็นฉนวนไม่นำไฟฟ้าหรือนำแต่นำน้อยมากนะครับแต่ถ้าเกิดมีความร้อนนะมีแสงสว่างมากระตุ้นก็ยังหลักการของโซลาร์เซลล์มันจะผลิตกระแสไฟฟ้าขึ้นมานะครับถ้าพูดลึกลงไปก็คือโครงสร้างอะตอมซึ่งประกอบด้วยโปรตอนนิวตรอนและอิเล็กตรอนนะครับทำให้อิเล็กตรอนในโครงสร้างอะตอมมันเคลื่อนที่นะครับเกิดกระแสไฟฟ้าไหลขึ้นอันนี้คือหลักการทำงานของโซลาร์เซลล์รายละเอียดนะครับเดี๋ยวดูสไลด์ถัดไปนะครับมันจะมีโครงสร้างชัดเจนเลยนะครับต่อไปนะครับก็คือรูปขวามือของนักเรียนคืออะไรนะรูปซ้ายมือเราสรุปไปแล้วครับก็คือโซลาร์เซลล์อุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานแสงสว่างให้เป็นพลังงานไฟฟ้าใช่ไหมครับไฟฟ้า DC ไฟฟ้ากระแสตรงขวามือคืออะไรครับตอบได้ไม่ยากครับก็คืออะไรครับกังหันลมแล้วกังหันลมมันทำหน้าที่อะไรครับแน่นอนครับบทนี้เราเรียนเรื่องของแรงกำเนิดไฟฟ้านะครับเราเรียนเรื่องของแรงกำเนิดไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นกังหันลมก็ต้องผลิตไฟฟ้าขึ้นมาเหมือนกันแล้วมันใช้หลักการอะไรก็ไม่ยากนะครับความเข้าใจเรียนคือเปลี่ยนพลังงานลมเป็นพลังงานไฟฟ้าแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เปลี่ยนลมเป็นไฟฟ้านะมาเรียนมันเปลี่ยนพลังงานการหมุนซึ่งเกิดจากลมไปผลักดันอะไรครับไปผลักดันใบพัดนะครับเกิดจากลมไปผลักดันใบพัดให้มันเกิดการหมุนนะครับอ้าวแล้วใบพัดหมุนแล้วใบพัดหมุนมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับใบพัดหมุนมันก็จะไปหมุนอะไรครับไอตัวโครงสร้างเจเนเรเตอร์ที่มันมีหน้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้าขึ้นมานะในโครงสร้างที่ครูวงตรงนี้นะครับก็เรียกว่าเทอร์ไบน์หลักการของมันก็คือให้ขดลวดเคลื่อนที่ตัดผ่านตัวสนามแม่เหล็กหรือตัดผ่านแม่เหล็กเกิดเป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำนะครับหรือเกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นมานั่นเองนะครับนะครับคราวนี้นักเรียนนะครับก็ตอบได้แล้วว่านี่คือกังหันลมที่ผลิตนะครับที่ผลิตเปลี่ยนพลังงานลมนะครับทำให้เกิดเป็นกระแสไฟฟ้าขึ้นนะครับคราวนี้มาดูสไลด์ถัดไปนะครับครูขออนุญาตเอาจากฟังก์ชันนี้ก่อนนะครับมีรูปมาถามนักเรียนอีกแล้วนะครับ
จากรูปนี้คืออะไรมีอยู่4รูปใช่ไหมครับมีอยู่4รูปนะครับเริ่มจากรูปไหนก่อนดีนะครับเอารูปที่นักเรียนน่าจะรู้จักก่อนรูปนี้นะครับนะครับถ้าตอบภาษาทั่วไปก็คือถ่านใช่ไหมถ่านไปใช้ถ่านรีโมทใช่ไหมครับถ่านตัววิทยุบังคับรถวิทยุบังคับเป็นต้นเราเรียกภาษาทางช่างว่าแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ก็มีหลายขนาดแบ่งเป็นแรงดันและกระแสนะครับแบตเตอรี่ก็มีแบ่งเป็นนะครับ AAA ใช่ไหมครับแล้วก็ AA ใช่ไหมครับหรือจะเป็นแบตเตอรี่9โวลต์นะครับอันนี้ก็คือเป็นแรงกำเนิดพลังงานที่เราเรียกว่าแบตเตอรี่แรงกำเนิดพลังงานแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงครับนักเรียนก็จะมีหลายขนาดแรงดันครับตั้งแต่9โวลต์ 1.5 โวลต์ 1.3 โวลต์นะครับเป็นต้นนะครับแล้วก็จะมีกระแสไฟฟ้ากำกับแล้วแต่ชนิดของแบตเตอรี่แล้วก็ขนาดของแบตเตอรี่นะครับรูปต่อไปครับรูปนี้รูปนี้คืออะไรครับรูปนี้ก็คือใบนิดหนึ่งนี่ขั้วบวกนี่ขั้วลบครับรู้เลยครับเขียนอย่างนี้ก็คือแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่อยู่ในรถยนต์นะครับอยู่ในรถมอเตอร์ไซค์นะครับเป็นแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนนะครับแบตเตอรี่ก็มีหลักการเหมือนกับแบตเตอรี่ที่เป็นถ่านต่างๆนะครับอาจจะมีขนาดแรงดัน12โวลต์24โวลต์นะครับเป็นต้นนะครับรูปต่อไปครับคืออะไรครับนักเรียนให้เวลาตอบรูปนี้คืออะไรครับหลายคนอาจจะตอบว่าเครื่องยนต์เครื่องสูบน้ำใช่ไหมครับเครื่องปั่นไฟฟ้านะครับแต่หลายคนก็เดาได้ว่าเราเรียนเรื่องแหล่งกำเนิดไฟฟ้านะครับมันก็คือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฟฟ้าที่เป็นไซเคิลครับนักเรียนขออนุญาตใช้ตัวอักษรสีน้ำเงินนะครับเป็นไซเคิลครับนักเรียนเป็นแบบนี้กำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับนั่นเองหรือเราเรียกว่าตัวเจเนเรเตอร์นั่นเองนะครับใช้หลักการนะครับของใช้น้ำมันนะครับไปหล่อเลี้ยงเครื่องยนต์สันดาปภายในนะครับแล้วก็ปั่นนะครับทำให้เกิดนะครับทำให้เกิดหลักการของขดลวดเคลื่อนที่หมุนตัดผ่านสนามแม่เหล็กทำให้เกิดเป็นไซเคิลของลูกขึ้นไฟฟ้ากระแสสลับขึ้นนะครับรูปที่4ก็เช่นเดียวกันครับแต่มันมีขนาดใหญ่นั่นเองครับก็คือเป็นจินเนเรเตอร์ก็คือเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับนั่นเองใช้แหล่งพลังงานเป็นน้ำมันนำน้ำมันเบนซินนะครับนี่ก็คือพื้นความรู้นะครับที่นักเรียนนะครับตรวจสอบตัวนักเรียนแล้วก็ตอบคำถามครูนะครับถ้านักเรียนตอบได้นะครับเกือบหมดนะครับหรือพอเข้าใจบ้างแสดงว่านักเรียนมีพื้นพอที่จะเรียนในเนื้อหาครับมาดูสาระการเรียนรู้ครับนักเรียนนะครับมาดูการสาระการเรียนรู้ครับเกิดจากอะไรเดี๋ยวเราเรียนไปในเนื้อหานะครับเกิดจากแรงกดดันนะครับมีเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราเรียนลงไปในเนื้อหานะครับสาระการเรียนรู้ที่2นะครับตรงนี้นะครับไฟฟ้าที่เกิดจากการเสียดสีอันนี้แหละครับก็คือแรงกำเนิดไฟฟ้าประเภทแรกนะครับเจาะลึกก็คือไฟฟ้าที่เกิดจากการเสียดสีเกิดจากการเสียดสีมันมีหลักการยังไงก็คือเอาวัตถุที่ต่างชนิดกันมาเสียดทานกันมาเสียดสีกันทำให้นะครับทำให้เกิดความร้อนนะครับในวัตถุทั้งสองชนิดความร้อนก็จะไปกระตุ้นให้อิเล็กตรอนในอะตอมของวัตถุทั้งสองชนิดเช่นหนังสัตว์นะครับแล้วก็แท่นพลาสติกเกิดการอะไรครับเกิดการทำให้อิเล็ก

อนมันเคลื่อนตัวถ่ายเทประจุกันทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลนะครับสาระการเรียนรู้ที่3ก็คือไฟฟ้าเกิดจากแรงกดดันใช่ไหมครับนี่คือแรงกำเนิดที่2แรงกำเนิดแรกก็คือเกิดจากการเสียดสีนะครับเกิดจากแรงกดดันเกิดจากแรงกดดันก็คือเกิดจากหลักการของเอาแร่ธาตุชนิดหนึ่งนะครูยังไม่บอกว่ามันเรียกว่าอะไรเดี๋ยวเราติดตามในเนื้อหาเกิดจากการเอาแร่ธาตุชนิดหนึ่งที่ครูเขียนกลมๆเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้กระบวนการทำให้กดหรือสั่นมันทำให้แร่ธาตุได้เกิดการสั่นตัวเคลื่อนตัวนะครับเมื่อเกิดจากการสั่นตัวเคลื่อนตัวก็จะเกิดทำให้อะตอมภายในแร่ชนิดนี้นะครับเกิดการเสียดสีเกิดความร้อนทำให้อิเล็กตรอนในอะตอมของแร่ชนิดนี้เกิดการเคลื่อนตัวนะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าเกิดแรงดันไฟฟ้าขึ้นนะครับสาระการเรียนรู้ที่4ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดประเภทชนิดที่3ที่เราจะเรียนก็คือไฟฟ้าที่เกิดจากความร้อนนะครับกูขอลบตรงนี้นิดนึงนะครับไฟฟ้าที่เกิดจากความร้อนนี่ความร้อนครับไม่ใช่แสงสว่างนะไฟฟ้าที่เกิดจากแสงสว่างคือโซลาร์เซลล์แปลงเปลี่ยนพลังงานแสงสว่างนะครับให้เป็นพลังงานไฟฟ้าแต่นี่คือเปลี่ยนความร้อนไอ้วัสดุอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนพลังงานความร้อนให้เป็นพลังงานไฟฟ้านั้นเรียกว่าอะไรนะครับครูยังไม่บอกเช่นเดียวกันนะครับเราดูเนื้อแต่มันมีหลักการเบื้องต้นว่าเขาเอาวัตถุ2ชนิดครับที่ครูว่านี่นะครับที่ต่างกันที่มีโครงสร้างทางอะตอมต่างกันเอามาต่อการอัปปายชนกันอย่างนี้ครับจากนั้นก็เอาไปให้ความร้อนนะครับลูกศรสีแดงครูก็คือสมมุติว่าเป็นความร้อนนะครับนะครับเป็นเอาความร้อนไปให้ที่จุดต่อซึ่งมีวัตถุ2อันนี้นะครับต่อกันนะครับทำให้เกิดวัตถุชนิดหนึ่งเกิดเป็นประจุบวกหรือขั้วบวกขึ้นครูสมมุติให้เป็นสีน้ำเงินแล้วกันนะครับเป็นประจุบวกขึ้นนะครับวัตถุล่างนะครับเกิดเป็นประจุลบขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาขั้วทั้งสองของวัสดุทั้งสองอย่างนี้เอาไปต่อกับโหลดนะครับหรือตัวนำไฟฟ้าไปใช้ก็จะทำให้เกิดอะไรครับแรงดันไฟฟ้าไหลเวียนขึ้นนะครับปริมาณไฟฟ้าขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของวัตถุทั้งสองชนิดแล้วก็อุณหภูมิที่จ่ายให้จุดต่อตรงนี้นะครับยิ่งอุณหภูมิสูงนะครับทำให้อะตอมในโครงสร้างนะครับของวัตถุทั้งสองชนิดนี้เกิดการสั่นตัวเกิดความร้อนมากขึ้นอิเล็กตรอนนะครับหรือประจุบวกกับประจุลบเนี่ยไหลได้มากขึ้นทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้ามากขึ้นตามไปด้วยแต่ครูยังไม่บอกไอ้ตัวนี้เรียกว่าอะไรนะครับเราติดตามในเนื้อหานะครับสาระการเรียนรู้ต่อไปนะครับเป็นแรงกำเนิดไฟฟ้าประเภทที่4ก็คือไฟฟ้าที่เกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีบางคนได้ยินสาระการเรียนรู้ข้อนี้รู้สึกเกิดความเครียดเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์หรือเปล่าหรือมีความซับซ้อนอย่างไรนะครับไฟฟ้าที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีครูบอกเลยทำให้เกิดนะครับแรงกำเนิดไฟฟ้าที่เราใช้ในปัจจุบันและมีประโยชน์แพร่หลายมากไม่ว่าจะเป็นแรงกำเนิดไฟในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของนักเรียนในรีโมททีวีหรือในรถยนต์แบตเตอรี่รถยนต์มันก็คืออะไรครับมันทำให้ผลิตนะครับเป็นแบตเตอรี่ขึ้นมาแต่หลักการนะครับแต่หลักการมันมีทำปฏิกิริยาเคมีกับลักษณะใดเดี๋ยวดูในเนื้อหานะครับซึ่งหลักการการทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีหรือเกิดแรงดันขึ้นเนี่ย

เขาเรียกว่า Word Excel หรือ Word Excel นะครับแต่นะครับอุปกรณ์ที่ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแรงกำเนิดแรงดันที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีตัวนี้เรียกว่าแบตเตอรี่นั่นเองนะครับใกล้ตัวเรามากนะครับไฟฟ้าที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีนะครับปัจจุบันก็ใช้เยอะเลยนะครับหัวข้อถัดไปนะครับไฟฟ้าที่เกิดจากแสงสว่างนะครับเราอินโทรดักชันหรือเกริ่นนำไปในบทนำแล้วนะครับที่ครูถามนักเรียนมันก็คืออะไรครับตัวโซล่าเซลล์นั่นเองนะครับแผงโซล่าเซลล์นั่นเองนะครับโอเคนะครับหัวข้อถัดไปนะครับไฟฟ้าที่เกิดจากสนามแม่เหล็กนี่ถือว่าใช้เยอะที่สุดครูบอกเลยนะครับน่าสนใจมากไฟฟ้าที่เกิดจากสนามแม่เหล็กใช้ในครัวเรือนหรือใช้ในพื้นที่นะครับที่อยู่อาศัยของประชาชนมากที่สุดมันมีหลักการไงครับหลักการของเขาก็คือครัวเบื้องต้นนะครับก็คือเอานะครับขดลวดนะครับสีแดงๆนี่คือขดลวดนะครับนะครับเคลื่อนที่ตัดผ่านกับสีน้ำเงินสีน้ำเงินครูสมมุติให้เป็นแม่เหล็กนะครับในลักษณะใดก็ได้จะขึ้นลงก็ได้จะหมุนรอบก็ได้ทำยังไงก็ได้ทำให้ขดลวดมันเคลื่อนที่อะไรครับตัดผ่านกับสนามแม่เหล็กหรือกับแม่เหล็กซึ่งมันเกิดสนามแม่เหล็กรอบๆตัวมันอยู่แล้วทำให้เกิดเป็นแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าขึ้นนะครับคุ้นไหมครับมันคืออะไรครับครูมีรูปครูที่มีรูปถามนักเรียนไปด้วยก็คือเจเนเรเตอร์นั่นเองแรงกำเนิดไฟฟ้าที่เป็นไซเคิลนั่นเองครับไฟฟ้ากระแสสลับนั่นเองครับนักเรียนมันอยู่ในคำตอบด้วยนะครับสิ่งที่ครูเน้นนะครับไฟฟ้าที่เกิดจากสนามแม่เหล็กนี้ใช้มากที่สุดสัมผัสกับชีวิตประจำวันนักเรียนมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นแรงกำเนิดไฟฟ้ามีอยู่6ประเภทนะครับตามสาระการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ต่อไปก็คือประเภทของไฟฟ้าครับประเภทของไฟฟ้าครับไฟฟ้ามีประเภทอะไรบ้างนะครับครับไฟฟ้ามีประเภทอะไรบ้างนะครับไฟฟ้าถ้ามันหลากหลายครับนักเรียนแล้วแต่ความเข้าใจเลยบ้างก็ว่ามันมีไฟฟ้ากระแสตรงก็คืออะไรครับครูขออนุญาตเขียนอธิบายก็คือไฟฟ้า DC ก็คือพวกแบตเตอรี่ต่างๆนะครับก็คือแบตเตอรี่ต่างๆหรือไฟฟ้ากระแสสลับนะครับหรือไฟบ้านของเรานั่นเองนะครับไฟ220โวลต์นั่นเองแต่ประเภทของไฟฟ้าที่แบ่งนะครับตามหลักการของบทนี้นะครับหรือคือแรงกำเนิดไฟฟ้าและประเภทนะครับของแรงกำเนิดไฟฟ้าหรือประเภทของไฟฟ้านั้นแบ่งได้เป็น2ประเภทก็คือไฟฟ้าสถิตกับไฟฟ้ากระแสนะครับเดี๋ยวเราเรียนในเนื้อหาในรายละเอียดนะครับต่อไปนะครับมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับก็นักเรียนก็จะต้องข้อแรกเลยต้องบอกโครงสร้างของอะตอมเกี่ยวกับไฟฟ้าได้อะตอมมีโครงสร้างหลักๆอยู่โปรตอนนิวตรอนแล้วก็อิเล็กตรอนใช่ไหมครับเราก็จะลงในรายละเอียดเนื้อหาจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่2นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่2ก็คือนะครับอธิบายวิธีการเกิดไฟฟ้าด้วยการเสียดสีได้นะครับเสียดสีแล้วมันเกิดแรงดันเกิดขั้วบวกขั้วลบเกิดกระแสไฟฟ้าไหลได้อย่างไรจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่3อธิบายวิธีการเกิดไฟฟ้าจากแรงกดดันได้ครูบอกแล้วว่าการเกิดไฟฟ้าจากแรงกดดันเนี่ยเกิดจากเอาแร่ชนิดหนึ่งที่ครูยังไม่เฉลยเนี่ยยังไม่บอกเนี่ยทำให้มันสั่น

สะเทือนหรือเกิดความกดดันทำให้มันเกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ต่อไปนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ต่อไปก็คืออธิบายวิธีการเกิดไฟฟ้าจากความร้อนได้นะครับไฟฟ้าที่เกิดจากความร้อนก็ที่ครูอธิบายไปเบื้องต้นนะครับเอาวัตถุ2ชนิดมาต่อกันแล้วให้ความร้อนนะครับแล้วมันเกิดกระแสไฟฟ้าได้อย่างไรจุดประสงค์การเรียนรู้ต่อไปนะครับก็คืออธิบายนะครับวิธีการเกิดไฟฟ้าจากปฏิกิริยาเคมีได้นะครับอธิบายวิธีการเกิดไฟฟ้าจากปฏิกิริยาเคมีได้ก็คือเราสร้างแบตเตอรี่จากหลักการของการเกิดไฟฟ้าจากปฏิกิริยาเคมีใช่ไหมครับครูได้เกริ่นนำไปแล้วจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อถัดไปนะครับอธิบายวิธีการเกิดไฟฟ้าจากแสงสว่างได้แล้วก็คืออธิบายการเกิดกระแสไฟฟ้าเกิดไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ได้นั่นเองโซล่าเซลล์มันเปลี่ยนแสงสว่างให้เป็นไฟฟ้าได้อย่างไรนะมีโครงสร้างเบื้องต้นอย่างไรนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อถัดไปนะครับอธิบายวิธีการเกิดไฟฟ้าจากสนามแม่เหล็กได้นะครับก็คือไอเจเนเรเตอร์นั่นเองที่ครูบอกหลักการของนะครับกังหันลมก็มีส่วนประกอบของเจเนเรเตอร์นะครับเอาลมไปหมุนกังหันแล้วก็ไปหมุนเจเนเรเตอร์นะครับทำให้ขนลวดเคลื่อนที่ตัดผ่านสนามแม่เหล็กทำให้เกิดแรงดันและกระแสไฟฟ้าขึ้นแล้วก็บอกประเภทของไฟฟ้าได้บอกแล้วมีอยู่2ประเภทคือไฟฟ้าสถิตและก็ไฟฟ้ากระแสเป็นอย่างไรนะครับสมรรถนะการเรียนรู้นะครับอธิบายการเกิดไฟฟ้าจากแหล่งกำเนิดชนิดต่างๆอย่างถูกต้องเป็นลำดับมีอยู่6นะครับแหล่งกำเนิดที่ครูบอกไปแล้วนะครับข้อต่อไปบอกประเภทของไฟฟ้าที่ถูกผลิตขึ้นมานะครับอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ละเอียดได้นะครับสมรรถนะข้อต่อมานะครับเลือกชนิดของไฟฟ้าใช้งานอย่างเหมาะสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันนี้เน้นเลยนะครับในเรื่องนี้การเลือกใช้ไฟฟ้าคือหลักของความปลอดภัยความประหยัดความปลอดภัยนี้สำคัญที่สุดเลยนะครับนะนักเรียนก็ลองสแกน QR code นะครับทำปีเทสนะครับหรือแบบทดสอบก่อนเรียนนะครับลองสแกนแล้วก็ลองทำดูนะครับระหว่างเรียนไปนับ10นาทีแรกนักเรียนทำนะครับแล้วก็เข้าสู่เนื้อหานะครับโอเคนะครับลองทดสอบตัวเองดูแหล่งกำเนิดไฟฟ้านะครับมีอยู่6แหล่งกำเนิดแหล่งกำเนิดแรกก็คือเกิดจากการเสียดสีนักเรียนมาดูรูปเลยครับเห็นในรูปมีอธิบายชัดเจนรูปแรกชายมือของนักเรียนนะครับรูปแรกซ้ายมือของนักเรียนนะครับจะสังเกตว่าเอาแท่งยางนะครับเสียดสีกับภาคขนสัตว์แท่งยางมีโครงสร้างของอะตอมนะครับไม่เหมือนกับภาคขนสัตว์แน่นอนเมื่อเกิดการเสียดสีเกิดความร้อนทำให้อิเล็กตรอนทั้งในแท่งยางและในภาคขนสัตว์เคลื่อนที่เกิดการถ่ายเทประจุกันทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นแบบนี้เราเรียกอย่างว่าไฟฟ้าสถิตนะครับรูปขวามือก็ใช้ผ้าขนสัตว์กับแท่งอัมพันนะครับหรือถ้านักเรียนจะตองนะครับนักเรียนจะทดลองดูทดลองเล่นที่บ้านอย่างปลอดภัยได้นักเรียนเอาปากกานะครับปอกปากกาที่เป็นพลาสติกลองถูกับผ้านะครับหรือถูกับกระดาษดูนะครับให้เกิดความร้อนแล้วนักเรียนก็ฉีกกระดาษแผ่นเล็กๆแล้วนักเรียนก็เอาไอ้ปอกปากกาพลาสติกเนี่ยที่เรียนขัดถูนะครับกับผ้าหรือกระดาษนะครับหรือกับพื้นไม้ก็ได้ลองไปแตะกับกระดาษชิ้นเล็กๆดูมันจะดูดกระดาษอันนั้นขึ้นมาได้นะครับเกิดไฟฟ้าสถิตนะครับการเกิดไฟฟ้าจากการเสียดสีนี้ก็คือไม่ได้เอาไปใช้ประโยชน์แพร่หลายสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็เอาไปใช้ประโยชน์ครับเช่นเอาไปเป็นหลักการของการทำเครื่องดูดฝุ่นเครื่องฟอกอากาศบริสุทธิ์นะครับเลเซอร์ปรินเตอร์เป็นต้นนะครับแรงกำเนิดไฟฟ้า

ประเภทที่2ครับนี่แหละครับที่ครูอุบไว้นะครับไม่บอกเนี่ยว่ามันคืออะไรคือไฟฟ้าที่เกิดจากแรงกดดันครับนักเรียนไฟฟ้าที่เกิดจากแรงกดดันก็คือเอาแร่นะครับใช้แร่ตัวนี้ผลึกแร่ควอตนะครับ KVOR ต่อควอตนะครับแล้วก็ดูนะครับมันเป็นยังไงสีน้ำมันคือผลึกแร่ควอตนะครับแล้วก็เอาแผ่นทองแดงหรือแผ่นโลหะบางๆครับประกบบนประกบล่างแล้วก็ต่อขั้วออกมาจากนั้นทำให้ไอ้แผ่นแร่ควอตเนี่ยสั่นสะเทือนขึ้นเมื่อสั่นสะเทือนจะทำให้อิเล็กตรอนนะครับของอะตอมที่อยู่ในผลึกแร่เนี่ยเกิดการเคลื่อนตัวเกิดความร้อนเกิดการเคลื่อนตัวทำให้เกิดการเรียงขั้วขึ้นนะครับประจุด้านบนอาจจะเป็นประจุบวกด้านล่างอาจจะเป็นประจุลบพอเราต่อจากแผ่นโลหะออกมาก็เอาโวลต์มิเตอร์วัดก็จะเกิดแรงไฟฟ้าขึ้นแต่มันยังน้อยมากๆครับเราจะสังเกตว่ามันหน่วยเป็นแค่0.25 มิลลิแอมเท่านั้นเองไม่ถึงแอมนะครับอันนี้เอาไปประกอบเป็นเครื่องเป็นเซ็นเซอร์เป็นตัววัดได้วัดความสั่นสะเทือนได้นะครับตรงนี้โอเคต่อไปนะครับไฟฟ้าที่เกิดจากความร้อนนี่ครูก็อุบไว้เหมือนกันมันเรียกว่าเทอร์โมคัพเปิลครับนักเรียนไอตัวเนี้ยก็คือจากรูปนะครับครูวาดขยายให้ดูนะครับเอาวัสดุนะครับสีน้ำเงินเป็นเหล็กแล้วกันนะครับจะได้สีตรงกันสีแดงก็คือทองแดงเอาปลายมาชนต่อกันนะครับแล้วก็หุ้มนะครับจากรูปซ้ายมือเนี่ยนะหุ้มด้วยวัสดุป้องกันไม่ให้จุดต่อนั้นมันเสียหายเวลาไปใช้งานนั่นเองนะครับเอาไปเป็นเซ็นเซอร์อุณหภูมิครับหลักการของมันก็คือถ้าเกิดความร้อนขึ้นที่จุดต่อตรงนี้นะครับจะทำให้นะครับอะตอมหรือโครงสร้างอะตอมของทองแดงกลายเป็นประจุ1เช่นประจุบวกแล้วก็เหล็กก็จะกลายเป็นประจุลบเป็นต้นนะครับเอาไปเป็นเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิในของเหลวที่เกิดจากความร้อนได้นะครับในโรงงานอุตสาหกรรมนี่คือเทอร์โมคัพเปิลนะครับต่อไปนะครับออกจากฟังก์ชันนี้ก่อนนะครับต่อไปครับแรงกำเนิดต่อไปแรงกำเนิดไฟฟ้าที่เกิดจากความร้อนที่ครูบอกนี่ไงครับเทอร์โมคัพเปิลนี่ชัดเจนเลยลูกครับเอาทองแดงนะครับกับเหล็กเอาปลายมาต่อกันนะจุดต่อนี้ให้ความร้อนนะครับจุดต่อนี้ให้ความร้อนนะครับแล้วก็จะทำให้มันนะครับก็จะทำให้มันเกิดความร้อนไปกระตุ้นให้อะตอมนะครับให้อิเล็กตรอนในอะตอมของทองแดงนะครับเคลื่อนตัวให้อิเล็กตรอนของเหล็กเคลื่อนตัวนะครับทำให้เกิดประจุบวกประจุลบขึ้นนะครับนี่คือเทอร์โมคัพเปิลนะครับนักเรียนต่อไปนะครับไฟฟ้าที่เกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีครับอันนี้ก็เน้นอีกอย่างเลยเน้นเลยเพราะมันเอาหลักการนี้เอาไปสร้างเป็นแบตเตอรี่ขึ้นหลักการคืออะไรครับมันเอากฎกรรมฐานนะครับเป็นของเหลวนะครับใส่ไปในภาชนะนะครับนี่คือทดลองครับใส่ไปในภาชนะนะครับนี่ครับคือกฎกรรมฐานครับไอ้สีฟ้าที่นักเรียนเห็นเนี้ยครับนักเรียนนะใส่ไปในภาชนะนะครับจากนั้นเอาโลหะ2ประเภทนะครับก็คือทองแดงกับสังกะสีนั่นเองจุ่มลงไปในนะกฎกรรมฐานเจือจางนี้นะครับกฎกรรมฐานเจือจางมาทำหน้าที่อะไรรู้ไหมครับมันจะทำหน้าที่เรียงประจุไฟฟ้าของโลหะทั้ง2ชนิดนี้เข้าใจง่ายๆหรือก็คือมันจะเรียงประจุไฟฟ้าของทองแดงให้เป็นประจุบวกเป็นขั้วบวกนะครับประจุไฟฟ้านะครับของแท่งสังกะสีที่เป็นสีน้ำเงินเนี่ยเป็นขั้วลบนะครับอันนี้ก็คือเพียง1เซลล์นะครับก็ทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าขึ้นนะครับแรงดันไฟฟ้าจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับหน้าสัมผัสของโลหะแล้วก็ปริมาณของสารเค

กระแสนะครับตรงนี้ก็คือหลักการของการเกิดปฏิกิริยาเคมีการเกิดปฏิกิริยาเคมีตรงนี้ทำให้เกิดแรงดันขึ้นที่แท่งโลหะทั้งสองแท่งนะครับเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าโวลตาอิกเซลล์เซลล์ตรงนี้เราเรียกว่าโวลตาอิกเซลล์แต่ถ้ามันยังไม่สามารถเอาไปใช้มาเอาหลักการการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีเนี่ยแล้วทำให้เกิดไฟฟ้าขึ้นเนี่ยเอามาสร้างแบตเตอรี่พอพูดถึงแบตเตอรี่นี่มากมายเลยครับแบตเตอรี่รถยนต์นะครับเช่น24โวลต์100แอมป์แบตเตอรี่ในรถเครื่องนะครับ12โวลต์5แอมป์อ่ะน้อยลงมาแล้วแล้วแต่การใช้งานแม้กระทั่งแบตเตอรี่ในสมาร์ทโฟนใช่ไหมครับ1800มิลลิแอมป์อะไรประมาณนี้ครับ5000มิลลิแอมป์นะครับสมาร์ทโฟนในปัจจุบันนะครับยิ่งกระแสเยอะก็ใช้งานได้นานกว่าแบตเตอรี่จะหมดเข้าใจอย่างนี้ได้เลยนะครับโอเคครับต่อไปนะครับเมื่อสร้างเป็นนะครับสิ่งที่นำไปใช้ได้ก็คือแบตเตอรี่นั่นเองจากปฏิกิริยาทางเคมีครับแบตเตอรี่ก็บอกแล้วนะครับจะต้องการแรงดันมากก็ต่อเซลล์ไอโวลตาอิกเซลล์เนี่ยเยอะๆแบตเตอรี่ก็จะมีขนาดใหญ่มีน้ำหนักมากนะครับเกิดแรงดันเกิดกระแสมากนะครับต่อไปครับไฟฟ้าที่เกิดจากแสงสว่างนี่ก็น่าสนใจครับทำไมถึงน่าสนใจมันกำลังเป็นเทรนด์นิยมในปัจจุบันเลยเพราะว่าโซลาร์เซลล์ในปัจจุบันนั้นมันเปลี่ยนพลังงานแสงสว่างให้เป็นไฟฟ้าได้ใช่ไหมและปัจจุบันโลกร้อนด้วยแสงนี่มีมากมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็อีกอย่างนึงด้วยเทคโนโลยีการผลิตในปัจจุบันและปริมาณการผลิตนะครับที่มากขึ้นนะการพัฒนาที่มากขึ้นทำให้ราคาของโซลาร์เซลล์มันถูกลงทำสามารถจับต้องได้เอามาติดตั้งใช้งานได้นะครับเกิดผลิตภัณฑ์ที่เป็นโซลาร์เซลล์มากมายเลยแม้กระทั่งสมาร์ทโฟนบางรุ่นนะครับก็สามารถชาร์จจาก power bank ที่ผลิตพลังงานจากโซลาร์เซลล์ได้แม้กระทั่งรถยนต์ใช่ไหมครับนะบางรุ่นก็ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ได้นะครับชาร์จเปลี่ยนพลังงานแสงสว่างให้เป็นพลังงานไฟฟ้าก็ชาร์จในแบตเตอรี่ใช่ไหมครับคราวนี้เซลล์แสงอาทิตย์หรือเราเรียกว่าโซลาร์เซลล์นั่นเองครับตรงนี้นะเราเรียกว่าโซลาร์เซลล์นะครับที่น่าสนใจก็คือเรามาลงลึกซิว่าแล้วโซลาร์เซลล์เนี่ยมันมีส่วนประกอบอย่างไรบ้างแล้วมันทำงานได้อย่างไรมันเปลี่ยนพลังงานแสงสว่างเนี่ยหรือแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้อย่างไรนะครับเราก็มาดูที่ส่วนประกอบของโซลาร์เซลล์ครับนะครับนี่ครับนี่คือแผงโซลาร์เซลล์นักเรียนมองนักเรียนเดาออกเลยนะครับมีรูปแสงอาทิตย์อยู่ด้านบนครับตรงที่อยู่ด้านบนนะครับส่วนประกอบหลักคือไอ้สีส้มๆตรงกลางนะครับมันก็คือสารอนุนามที่ประเภทซิลิคอนนะครับแล้วก็ประกอบด้วยนะครับโทษนะครับขอโทษนะครับด้านบนและด้านล่างก็คือสารอนุนามประเภทซิลิคอนทั้ง2แผ่นบนและแผ่นล่างที่เป็นสีน้ำเงินส่วนตรงกลางมันเป็นรอยต่อที่เป็นฉนวนนะครับประกบบนประกบล่างใช่ไหมครับบนก็เป็นซิลิคอนกั้นด้วยฉนวนครับแล้วก็ล่างก็เป็นซิลิคอนนั่นเองแล้วก็ข้างบนก็วางด้วยแผ่นกระจกที่เพิ่มประสิทธิภาพในการรับแสงสว่างมากขึ้นนะครับหลักการของเขาก็คือเมื่อแสงสว่างมาตกกระทบนะครับแน่นอนครับมันทำให้เกิดความร้อนด้วยนะครับทำให้ไอตัวซิลิคอนเนี่ยเกิดการนำกระแสได้เนื่องจากว่าโครงสร้างทางอะตอมนะครับของซิลิคอนครับซึ่งมีอิเล็กตรอนวงนอกสุดเนี่ย4ตัวนะครับหรือเรียกว่าวาเลนต์อิเล็กตรอนเนี่ยมันพร้อมที่จะเคลื่อนที่ทำงานอยู่แล้วถ้ามีแสงสว่างหรือกระแสฟ้ามากระตุ้นหรือความร้อนมากระตุ้นนั่นเองยิ่งแสงเยอะนะครับก็เกิดแรงไฟฟ้าหรือกระแสเยอะนั่นเองนะครับตรงนี้นี่คือไฟฟ้าที่เกิดจากโซลาร์เซลล์นะครับไฟฟ้าที่เกิดจากสนามแม่เหล็กครับนี่เยอะครูบอกเลยว่าเยอะรูปที่เอามาให้นี่เป็นรูปของเราเรียกว่าเรียกตามภาษาชาวบ้านหรือภาษาบ้านว่าเครื่องปั่นไฟเวลาไฟดับก็จะเห็นนะเอาเครื่องนี้มาสตาร์ทใส่น้ำมันสตาร์ทเสียงดังเลยเวลาไฟดับหรือไฟตก

งานต่างๆนะครับงานต่างๆที่เช่นหนังกลางแปลงหรืองานคอนเสิร์ตต่างๆก็มีเครื่องปั่นไฟนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟตกนะครับตัวนี้หลักการก็คือใช้หลักการของการเคลื่อนที่นะครับเกิดการหมุนการตัดผ่านระหว่างขดลวดนะครับกับสนามแม่เหล็กไฟฟ้าทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นยิ่งโครงสร้างของขดลวดใหญ่นะพื้นที่ของสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นมากนะครับการหมุนเกิดความถี่มากขึ้นหมุนมากขึ้นก็ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าได้มากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับแต่ที่ครูบอกว่าครูเน้นย้ำตั้งแต่ต้นสไลด์แล้วนะครับว่าไฟฟ้าที่เกิดจากสนามแม่เหล็กใช้มากจริงๆแล้วก็คือเกิดจากโรงไฟฟ้านะครับที่เอาพลังงานน้ำมาผลักดันกังหันน้ำปั่นไอตัวเจเนเรเตอร์ตรงนี้ไอตัวโครงสร้างตรงนี้นะที่เขาเรียกว่าเทอร์ไบน์เนี่ยเขาเรียกว่าเจเนเรเตอร์เกิดเป็นไฟฟ้ากระแสสลับขึ้นนะครับนักเรียนที่เราใช้ตามบ้านนั่นเองก็จะมีรูปร่างเป็นไซเคิลอย่างนี้ครับนักเรียนนี่คือไฟฟ้ากระแสสลับนะครับไปบ้านของเราที่เราใช้อยู่นักเรียนก็จำนะครับติดปากนะครับติดความจำเนี่ยแล้วไฟบ้านเราก็คือไฟ220โวลต์ไฟสลับ AC นะครับ AC นะครับแล้วก็มีความถี่50เฮิรตซ์ไอ220โวลต์เนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ไอความถี่50เฮิรตซ์เนี่ยถ้าไม่ใช่นักเรียนสาขาช่างไฟฟ้าเลยแล้วคนอื่นก็อาจจะไม่เข้าใจเลยด้วยซ้ำไปว่ามันคืออะไรครูจะอธิบายครับในเนื้อหาตอนถัดไปของประเภทของการเกิดไฟฟ้านะครับที่เป็นไฟฟ้ากระแสนะครับนี่คือแรงกำเนิดไฟฟ้าที่ครูว่าเกิดใช้เยอะนะครับนอกจากเครื่องปั่นไฟหรือเจเนเรเตอร์นี้ก็คือโรงไฟฟ้าที่ใช้ที่ผลิตไฟฟ้ามาใช้ตามบ้านเรานั่นแหละใช้หลักการของการเกิดจากสนามแม่เหล็กเช่นเดียวกันนะครับนี่ครับนี่คือหลักการภาพไม่เห็นชัดเจนเลยนะครับก็คือจินตนาการเลยครับนักเรียนไอ้แท่งตรงกลางสีแดงๆนะครับนักเรียนมันก็คือแท่งแม่เหล็กนะครับมันก็คือแท่งแม่เหล็กนะครับวางอยู่กับที่เลยแท่งแม่เหล็กก็มีขั้วเหนือขั้วใต้มันโผล่มาเป็นตัวเอ็นครับนักเรียนตัวนั้นนะมันก็คือขั้วเหนือขั้วใต้ก็น่าจะอยู่ด้านล่างแล้วก็เอาขนลวดนะครับที่มันล้อมรอบแท่งแม่เหล็กเนี่ยเคลื่อนที่ขึ้นที่ลงครับนักเรียนยิ่งเร็วเท่าไหร่ก็เกิดกระแสไฟฟ้ามากขึ้นเท่านั้นวอลต์มิเตอร์ก็เบนเข็มชี้แรงดันขึ้นมากเท่านั้นครับนักเรียนนี่คือหลักการนะครับของการเกิดไฟฟ้าจากสนามแม่เหล็กหรือเราเรียกรวมว่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองครับนะครับอิเล็กทริกขึ้นฟิลหรือแมกเนติกฟิลนะครับประเภทของไฟฟ้านี่ครับหัวข้อเนื้อหาที่ผ่านมามันก็คือแรงกำเนิดไฟฟ้านะครับมีอยู่6ประเภทเราทบทวนกันก่อนมีอะไรบ้าง1แรงกำเนิดไฟฟ้าที่เกิดจากการเสียดสีเกิดไฟฟ้าสถิตขึ้นใช่ไหมครับเอาขนสารมาถูกกับพลาสติก2แรงกำเนิดไฟฟ้าจากแรงกดดันนะครับสร้างแรงกดดันสร้างการสั่นสะเทือนให้แร่ผลึกแร่ควอตซ์นะครับต่อขั้วออกมาใช้งาน3นะครับไฟฟ้าที่เกิดจากความร้อนที่เราเรียกว่าเทอร์โมคัพเปิลนะครับ4ไฟฟ้าที่เกิดจากแสงสว่างใช่ไหมครับที่เราเรียกว่าโซลาร์เซลล์เปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นพลังงานไฟฟ้าไฟฟ้าที่เกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีนะครับที่เราเรียกว่าโวลตาอิกเซลล์นะครับสร้างเป็นแบตเตอรี่ขึ้นมาแล้วก็สุดท้ายนะครับไฟฟ้าที่เกิดจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้าชัดเจนนะครับมีอยู่6ประเภทหัวข้อถัดมาดูประเภทไฟฟ้านะประเภทไฟฟ้าแบ่งเป็นแบบหัวข้อใหญ่ๆเลย2ประเภทคือไฟฟ้าสถิตแล้วก็ไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าสถิตเราเรียกว่า static electricity นะครับครูขอเขียนขยายความเพิ่มหน่อยนะครับ static นะครับก็คือไฟฟ้าสถิตนั่นเองสเตติกนะครับนะครับอิเล็กทริกซิตี้นะครับ
static electricity นะครับก็คือไฟฟ้าที่เกิดจากความไม่สมดุลกันของนะครับวัตถุ2ชนิดหรือการเสียดสีกันทำให้เกิดความร้อนครับทำให้เกิดไฟฟ้าขึ้นไฟฟ้าสถิตนี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไฟฟ้าสถิตนี้ก็รวมถึงหลักการของการเกิดฟ้าแลบฟ้าผ่าด้วยนะครับโอเคนะครับต่อไปครับไฟฟ้ากระแสโอ้นี่อันนี้คือเราคุ้นเลยไฟฟ้ากระแสเนี่ยครับไฟฟ้ากระแสคือไฟฟ้าที่เราใช้ที่เกิดกระแสไฟฟ้าจากแหล่งกำเนิดไฟฟ้านะครับถ้าเป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงเรารู้จักดีในรูปแบบของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่นั่นเองก็มีขนาดแรงดันต่างๆกระแสขนาดต่างๆกันไปนะครับแล้วแต่การใช้งานนะครับแล้วก็ไฟฟ้ากระแสที่เป็นไฟฟ้ากระแสสลับนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับว่าไอ้ไฟฟ้าสถิตแล้วไฟฟ้ากระแสเนี่ยมันมีรายละเอียดในเนื้อหาอย่างไรนะครับเพิ่มเติมว่าไฟฟ้ากระแสเรียกว่าเคอร์เรนต์นะครับอิเล็กทริกซิตี้นะครับโอเคครับออกจากฟังก์ชันนี้นะครับเอามาดูนะครับไฟฟ้าสถิตนะครับไฟฟ้าสถิตนะครับก็คือไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับไฟฟ้าสถิตนั้นนะครับอย่างที่ภาพที่เงินเห็นนะครับเดาได้เลยว่าไฟฟ้านะครับที่ครูจะอธิบายคือมันเกิดฟ้าแลบได้อย่างไรเกิดฟ้าผ่าได้อย่างไรถ้านักเรียนเรียนรายการทอทัศน์เพื่อการศึกษาในวิชาวิทยาศาสตร์ก็จะมีอธิบายเรื่องนี้นะครับเพราะมันใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์เหมือนกันนะครับการเกิดฟ้าแลบก็คือเกิดการถ่ายเทประจุเขาเรียกว่าอีออนนะครับประจุบวกประจุลบระหว่างก้อนเมฆนั่นเองเรามองว่าเป็นการเสียดสีก็ได้นะครับเพราะก้อนเมฆมันเคลื่อนที่นะครับมาใกล้กันมาเสียดสีกันเมื่อมันจังหวะเหมาะนะครับก้อนหนึ่งเกิดประจุลบมากเอาคิดอย่างนี้เลยก้อนหนึ่งเกิดประจุบวกมากพอที่จะทำให้มันถ่ายเทประจุระหว่างก้อนเมฆสองก้อนก็เกิดแสงขึ้นนะครับเกิดเสียงขึ้นเป็นฟ้าแลบเกิดการถ่ายเทประจุระหว่างก้อนเมฆกับก้อนเมฆนะครับแต่ถ้าก้อนเมฆรวมตัวกันเยอะๆเกิดอีออนหรือประจุเยอะมากๆนะครับเป็นประจุบวกนะครับเยอะมากๆมันจะทำให้เมื่อมันถ่ายเทประจุออกมามันจะถ่ายเทลงพื้นครับจากก้อนเมฆลงพื้นเขาเรียกว่าฟ้าผ่าซึ่งมีแรงดันสูงมากเป็นหมื่นๆเป็นแสนๆโวลต์นะครับโดนอะไรตายหมดครับโดนต้นไม้ต้นใหญ่ๆก็ตายหมดครับเพราะมันช็อตเซลล์ตายหมดเลยโดนมนุษย์ก็ไม่น่าจะเหลือครับถ้าโดนแบบจังๆนะครับหรือตัวเปียกน้ำนะครับนี่ก็คือไฟฟ้าสถิตครับนักเรียนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสถิตนะครับเขาผลิตขึ้นมาเพื่อทดลองนะครับไม่ได้เอาไปใช้งานจริงได้นะครับเรียกว่านะครับแวนเดอร์กราฟนะครับแวนเดอร์กราฟคือตั้งชื่อตามคนที่สร้างเครื่องนี้ขึ้นมาไฟฟ้ากระแสครับหรือคือเรนต์อิเล็กทริซิตี้อันนี้ก็ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติมมากมายครับคือไฟฟ้ากระแสที่เป็นกระแสตรงนะพวกแบตเตอรี่ต่างๆนะครับรูปร่างของรูปขึ้นนะครับสัญลักษณ์นะครับแบตเตอรี่ก็จะเป็นอย่างนี้มีขั้วบวกขั้วลบนะครับนี่คือรูปร่างของรูปขึ้นนะครับเป็น DC นะครับเป็นเส้นตรงแต่ตามหลักของช่างครับมันไม่ตรงนะครับเส้นมันจะมีการกระเพื่อมของสัญญาณถ้าเราซูมจากใช้เครื่องวัดที่มีความละเอียดสูงเช่นออสซิลโลสโคปซูมความเต็มแรงกระเพื่อมของสัญญาณแล้วก็ใช้วงจรฟิลเตอร์หรือกรองนะครับให้มันตรงให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรงนะครับแรงกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับนะครับเราเรียกว่าเจเนเรเตอร์เองเราผลิตไฟฟ้ากระแสสลับมาใช้ตามบ้านเรานั่นเองครับนี่ครับนี่คือสัญญาณแรงกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับครับลูกคลื่นครับนี่คือลูกคลื่นไฟฟ้ากระแสสลับนะเป็นลูกคลื่นแบบไซด์เวฟนะครับไซด์เวฟก็คือเกิดการสวิงนะครับขั้วบวกขั้วลบตลอดเวลาเมื่อสักครู่ครูติดในเรื่องความถี่ของนักเรียนไว้ไอที่คำว่า50เฮิรตซ์คืออะไรครูขออธิบายเพิ่มเติมว่า50เฮิรตซ์คืออะไรนะครับก็ต้องอธิบายสั้นๆนะครับเพราะมันท้ายตอนที่สอนในตอนนี้แล้วครับก็คือปริมาณลูกคลื่นที่เกิดขึ้นนะครับใน1นาที50ลูกนั่นเองนะครับโอเคครับก็นะครับ
วิธีการผลิตไฟฟ้านะครับอันนี้ก็เสริมขึ้นมานะครับก็คือผลิตไฟฟ้านะครับจากเขื่อนหรือใช้พลังงานน้ำนั่นเองครับผลิตไฟฟ้าที่ใช้ตามบ้านเหล่านี้แหละครับจากกังหันลมนะครับจากโซลาร์เซลล์เยอะแยะมากมายเลยนะครับก็สรุปรวมๆเลยนะครับวันนี้เราเรียน2เรื่องนะครับตอน2เรื่องคือ1แรงกำเนิดไฟฟ้ามี6ประเภทสรุปไปให้ฟังแล้วนะครับแล้วก็ประเภทของกระแสไฟฟ้ามีอยู่2ประเภทคือไฟฟ้าสถิตกับไฟฟ้ากระแสนะครับก็ฝากให้นักเรียนนะครับไปทบทวนนะครับแล้วก็จริงๆแล้วครูมีคำถามนะครับแต่คำถามทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่ใน QR code นะครับที่นักเรียนจะสแกนนะครับเดี๋ยวครูข้ามไปเลยนะครับอยู่ใน QR code อยู่แล้วนะครับที่นักเรียนสามารถสแกนทำโพสเทสหรือทดสอบหลังเรียนได้นะครับเดี๋ยวครูจะข้ามไปที่ QR code เลยนะครับนะครับนี่ครับนักเรียน สแกน QR code เลยคำถามอยู่ใน QR code นี้นะครับสแกน QR code เลยครับแล้วก็ฝากให้นักเรียนลองทดสอบตัวเองซิว่าเรียนครูจบแล้วเนี่ยนะครับมันได้ความรู้เท่าไหร่หรืออย่างไรบ้างนะครับหวังว่านักเรียนเรียนของครูแล้วเข้าใจนะครับเพราะสื่อก็ดีสอนก็ละเอียดนะครับแล้วก็มีความทีมงานครูมีความตั้งใจอย่างยิ่งนะครับที่จะทำสื่อแล้วก็สอนให้นักเรียนนะครับที่เรียนรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาเนี่ยมีความเข้าใจมากขึ้นในสภาวะโควิด-19 นี้นะครับท้ายนี้นะครับก็ฝากให้นักเรียนนะครับติดตามครูนะครับครูไม่อ่านนะครับดูตามรูปเลยจะติดตามผ่าน Facebook LINE นะครับ Instagram หรือ Gmail นะครับครูดานัสสบายใจแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยการอาชีพบางแกงวนนะครับวันนี้ก็จบการสอนนับในตอนที่สอนและในตอนที่4แล้วนะครับโทษทีตื่นเต้นนะครับเพราะว่าเนื้อหาเยอะเลยแล้วเกินเวลามาพอสมควรนิดนึงนะครับวันนี้ผมครูดานัสสบายใจนะครับก็ลานักเรียนไปก่อนนะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของ

0: การพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
1: สิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้ในกระบวนการยุติธรรมมีอะไรบ้างอันดับแรกคือสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพราะเรื่องการเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนลูกหนี้มีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจก่อนจะกู้เงินและเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่บิดเบือนได้แก่อัตราดอกเบี้ยค่าบริการค่าธรรมเนียมค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นข้อผูกพันตามสัญญาและสถาบันการเงินต้องนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ตามช่องทางให้บริการต่างๆที่ลูกค้าสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อาทิเช่นช่องทางออนไลน์สาขาหรือช่องทางลูกค้าสัมพันธ์สิทธิ์ที่จะได้รับสัญญากู้ยืมเงินและใบเสร็จรับเงินการกู้ยืมเงินที่น่าเชื่อถือนั้นลูกหนี้จะได้รับสัญญาการกู้ยืมเงินที่เขียนไว้อย่างชัดเจนแบบตรงไปตรงมาเป็นสัญญาที่มีเนื้อหาตรงกันทั้ง2ฉบับเพื่อให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานคนละฉบับซึ่งในสัญญาจะต้องมีข้อมูลเหล่านี้ชื่อที่อยู่ของลูกหนี้กับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้วันที่ขอกู้ยืมจำนวนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายระยะเวลาการกู้ยืมรายละเอียดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงหนี้การกู้ยืมเงินจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหนี้มอบเงินให้มีและสัญญาจะต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้หรือมีการเขียนกำกับไว้วิธีการที่ลูกหนี้สามารถใช้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้คือการใช้หนี้ด้วยตัวเงินและการใช้หนี้ด้วยทรัพย์สินแต่เงินหรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ที่ไม่สามารถนำมาใช้ในการชำระหนี้ได้แก่อุปกรณ์ทำมาหากินสัตว์หรืออุปกรณ์แทนอวัยวะทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินที่โอนไม่ได้ตามกฎหมายเบี้ยเลี้ยงชีพและเงินที่คนอื่นมอบให้เพื่อเลี้ยงชีพเงินเดือนบำเหน็จบำนาญเงินชดเชยรายได้ของคนทั่วไปและเงินที่ได้รับจากการตายของบุคคลอื่นลูกหนี้มีสิทธิ์ได้รับการถูกทวงหนี้ที่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติการทวงหนี้พุทธศักราช2558เมื่อลูกหนี้หมุนเงินไม่ทันไม่มีผ่อนชำระหรือจ่ายเกินเวลาบ้างเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะติดตามหนี้เป็นเรื่องปกติแต่ไม่มีสิทธิ์ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลลูกหนี้เช่นการคุกคามขู่เข็นโดยการใช้กำลังประทุษร้ายหรือการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงการใช้ข้อมูลเท็จและสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่บุคคลอื่นหากในกรณีลูกหนี้ค้างจ่ายล่าช้าชำระหนี้ไม่ไหวลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องหรือติดต่อหน่วยงานรัฐอย่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้กับเจ้าหนี้ยังตกลงกันไม่ได้หรือลูกหนี้ไม่ยอมติดต่อชำระหนี้ผ่านไประยะหนึ่งเจ้าหนี้จะฟ้องดำเนินคดีกับลูกหนี้เพื่อให้กรอบกฎหมายดูแลให้ลูกหนี้คืนเงินที่ได้กู้ยืมไปซึ่งในระหว่างพิจารณาคดีลูกหนี้สามารถขอไกล่เกลี่ยหนี้ในชั้นศาลได้หรือหลังมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้สามารถประสานทางกรมบังคับคดีเพื่อไกล่เกลี่ยให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแต่หากยังไม่มีการชำระหนี้กันจะนำไปสู่การสืบทรัพย์และเข้าสู่การบังคับคดีสิ่งสำคัญลูกหนี้ต้องอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ตระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร ทร111

0: นักเรียนเคารพ
1: สวัสดีครับนักเรียนและสวัสดีนักเรียนปลายทางนะครับที่รับชมการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมในรายวิชาเทคโนโลยีสมองกลฝั่งตัวนะครับพบกับผมครูดานะสบายใจนะครับวันนี้เราจะมาเรียนกันนะครับในตอนที่นะครับที่4นะครับเป็นเรื่องของนะครับคำสั่งโปรแกรมของ Arduino นะครับคำสั่งโปรแกรมของ Arduino Arduino คือบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับที่ใช้เทคโนโลยีสมองกลฝั่งตัวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการออกแบบนะครับการออกแบบให้ไอเทคโนโลยีสมองกลฝั่งตัวบอร์ด Arduino เนี่ยเอาไปควบคุมการทำงานของสิ่งใดก็ต้องใช้การเขียนโปรแกรมควบคุมเป็นหลักต่อมาคือการประกอบวงจรนั่นเองนะครับคราวนี้มาทบทวนความเดิมในตอนที่แล้วกันนิดหนึ่งนะครับอย่างที่ใช่ไหมครับเฉลิมชัยที่เรียนไปในตอนที่แล้วใช่ไหมครับฟองเกียรติใช่ไหมนะครับในเรื่องของโครงสร้างโปรแกรมภาษา C ของ Arduino อันนี้เป็นโครงสร้างก็คือมันมีองค์ประกอบหลักๆอะไรบ้างภาพรวมใหญ่ๆก็มีอยู่2องค์ประกอบนะครับก็คือนะครับ1ส่วนของฟังก์ชัน set up นะครับถ้าในภาษา C นะครับเขาเป็นเขียนว่า void set up นักเรียนจดได้นะครับเฉลิมชัยเริ่มจดแล้วนะครับแปลว่ามีความตั้งใจนะครับก้องเกียรติก็เริ่มจดแล้วนะครับ2เป็นฟังก์ชัน loop นะครับถ้าเป็นภาษา C ในการเขียนโปรแกรมก็คือ void loop ฟังก์ชัน set up มีไว้กำหนดค่าต่างๆที่เป็นตัวแปรหรือที่เกี่ยวกับขาต่อใช้งานของ Arduino เอาง่ายๆเลยว่าเราใช้ขา Arduino ขาที่เท่าไหร่หมายเลขเท่าไหร่ของบอร์ด Arduino ใช้งานบ้างนะครับก็ให้กำหนดใน Void Setup นี้นะครับแล้วเราเอาใช้งานเป็นอะไรเป็นรับ Input เข้ามาหรือส่ง Output ออกไปนะครับนั่นเป็นจุดที่สำคัญก็พอนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นมันจะกำหนดใน Void Setup เพราะนั้นใน Void Setupมันมีคอนเซปต์การทำงานว่ามันทำงานแค่รอบเดียวนะครับไม่กลับมาทำงานซ้ำอีกนะครับเวลาอัปโหลดโปรแกรมลงบอร์ด Arduino นะครับเสร็จแล้วต่อให้ Arduino ทำงานเนี่ย Arduino จะรู้นะครับจะรู้เลยว่าเขาเนี่ยนะครับบอร์ด Arduino เนี่ยเขาต้องใช้ขาอะไรทำงานบ้างเช่นครูต่อขา1เป็นสวิตช์เขาก็ต้องรู้ว่าเขาจะต้องรับค่าจากสวิตช์อินพุตเข้ามานะครับรับค่าจากสวิตช์อินพุตเข้ามานะครับแล้วก็ถ้าเกิดครูต่อขา2ต่อเข้าหลอด LED เนี่ยเขาก็จะรับรู้ว่าเขาจะต้องส่งสัญญาณลอจิกออกไปให้หลอด LED ซึ่งเป็นเอาท์พุตนั่นเองนะครับตรงนี้อันนี้คือตัวอย่างนะครับตัวอย่างนี้มันอาจจะเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปมาแล้วนะครับบางทีมันไม่ใช่พื้นฐานนักแต่ก็ดูในส่วนที่นักเรียนจะเข้าใจได้นะครับนี่เป็นคำสั่งในอะไรครับใน void setup นั่นเองนะครับมาดูบรรทัดแรกนะครับก็คือ con in นะครับ button pin เท่ากับ2ไอ้ button pin ก็คือนะครับขาที่ต่ออยู่กับสวิตช์button เนี่ยหรืออีกอย่างเขาเรียกว่า bottom switch ก็คือสวิตช์แบบกดติดปล่อยดับนะครับกดไว้ติดปล่อยแล้วมันก็จะเด้งขึ้นมานะครับนั่นเขาเรียกว่าแบบ bottom switch หรือ button switch นะครับเท่ากับ2เข้าใจว่าไงครับเฉลิมชัยเราต่อขา2เข้ากับอะไรครับสวิตช์หรือ LED ครับน่าแสดงว่ายังไม่เข้าใจครับไม่เป็นไรนะครับ

เฉลิมชัยบอกว่า LED ไม่ใช่นะครับเป็นกรณีศึกษาต้องต่อเข้ากับอะไรครับสวิตช์บัตตันเป็นสวิตช์กดติดปล่อยดับนะครับต่อไปนะครับบรรทัดต่อไปคอนอิงLED พินเท่ากับ13อันนี้แน่นอนครับต่อรอด LED เข้ากับขาที่เท่าไหร่ของอะดูโน่ครับ13เห็นไหมครับนักเรียนดูเข้าใจง่ายตรงนี้อันนี้คือคร่าวๆนะครับในวอยซ์เซตอัพเห็นไหมครับนักเรียนดูบรรทัดที่2ที่เป็นสีพินโหมดวงเล็บ LED พินนะครับเอาท์พุตเห็นไหมครับ LED พินเอาท์พุตพินโหมดเป็นคำสั่งภาษา C เริ่มจดก็ได้พินโหมดพินโหมดเป็นคำสั่งภาษา C พินไปว่าขาต่อใช้งานของ Arduino พินโหมดก็คือเราจะกำหนดให้ขาต่อใช้งานของ Arduino นั้นน่ะเป็นได้2อย่างก็คือ input หรือ output ในกรณีนี้เป็นอะไรครับ output นั่นเองเก่งมากครับเฉลิมชัยตอบเสียงดังเลยนะครับต่อไปนะครับบรรทัดต่อไปนะครับบรรทัดนี้นะพินโหมดวงเล็บบัตตันพินคอมม่า input วงเล็บปิดเครื่องหมายนี้เขาเรียกว่าเครื่องหมายเซมิโคลอนนะครับคือเครื่องหมายเอาไว้เขียนเครื่องหมายนี้ขึ้นว่าจบคำสั่งแล้วมันจะได้ไม่ไปปนกับคำสั่งบรรทัดอื่นบรรทัดนี้หมายความว่าบัตตันเห็นไหมครับบัตตันหรือบัตทอมพินก็คือให้ขาที่ต่อใช้งานกับสวิตช์เป็นอะไรครับอินพุตนั่นเองนะครับนะประมาณนี้ครับเห็นไหมมันเป็นภาษาที่เรียนเข้าใจง่ายนะอะไรที่ไม่เข้าใจก็จดเป็นคำศัพท์ไว้อินพุตเอาท์พุตเราก็เข้าใจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นภาษา C นี่แหละภาษา C สำหรับ Arduino เห็นไหมนักเรียนมันเป็นภาษาที่เราเข้าใจง่ายในเชิงภาษาอังกฤษศัพท์ที่เข้าใจง่ายอันไหนที่มันศัพท์เฉพาะก็จดเอาแล้วก็เอาความชำนาญไอ้นั่นคือ voice setup มาดู voice loop บ้างนะอันนี้เป็นตัวอย่างของ voice loop นะครับ voice loop มันมีไว้ทำอะไรนะครับตัวอย่างที่หนึ่งอันนี้ครูพูดคร่าวๆนะ voice loop ก็คือเป็นโปรแกรมหลักของเราว่าโปรแกรมเนี้ยเราจะเขียนให้ Arduino ไปควบคุมอะไรอย่างโปรแกรมนี้ครูยกตัวอย่างเนี้ยเขียนให้ Arduino รับค่าสวิตช์ถ้าเรากดสวิตช์หลอดไฟ LED ก็จะติดขึ้นมาก็คือเมื่อ Arduino จะเช็คว่าสวิตช์โดนกดอยู่ไหมถ้าสวิตช์ไม่โดนกดไม่เรายังไม่ได้กดสวิตช์ Arduino ก็จะส่งสัญญาณลอจิกโลหรือลอจิก0ไปให้หลอด LED LED ก็จะดับเพราะได้รับแรงดันไฟ0โวลต์หรือลอจิก0แต่ถ้าเรามีการกดสวิตช์นะครับ Arduino ก็จะส่งสัญญาณลอจิกอะไรครับ1หรือ high หรือไฟกี่โวลต์ครับ5โวลต์ไปให้หลอด LED แน่นอนครับหลอด LED ก็จะติดมาดูคำสั่งบรรทัดนี้มีอะไรบ้างดูนะครับบัตตัน state บัตตัน state ตรงนี้ในที่นี้ก็คือเช็คสภาวะของสวิตช์ว่าโดนกดหรือไม่โดนกดนั่นแหละเท่ากับเป็นคำสั่งใหม่นะครับ digital readread ไปว่าอะไรครับโนเฉลิมชัยตอบเสียงดังเลยนะครับ read ไปว่าอ่านนั่นเองดิจิตอลก็คือสัญญาณดิจิตอลสัญญาณดิจิตอลมีอยู่2สัญญาณเท่านั้นก็คือ high กับ low รู้จักไฮโลอยู่แล้วใช่ไหมครับhigh กับ low high คืออะไร high คือ5โวลต์low ก็คือ0โวลต์แค่นี้เข้าใจแค่นี้เพราะนั้นถ้าเราต้องการให้ LED ติดมันต้องได้5โวลต์ก็ต้องเป็นอะไรครับ high เก่งมากนะครับถ้าเราสั่งให้ LED ดับเราต้องสั่งเป็นอะไรครับ low หรือ0โวลต์เพราะนั้นดิจิตอลเลยคืออ่านค่าสัญญาณดิจิตอลว่ามัน high หรือ low อ่านจากอะไรครับอ่านจากสวิตช์เพราะนั้นเวลาการกดสวิตช์มันมีอยู่2สภาวะถ้าเราไม่กดสวิตช์จำไว้นะครับถ้าเราไม่กดสวิตช์มันจะมีสัญญาณลอจิก1หรือ5โวลต์เข้ามาที่ Arduino ตอนนี้เรายังไม่ได้สั่งการออก LED นะถ้าเราไม่กดสวิตช์จะมีลอจิก1เข้ามาเข้าที่ Arduino มันจะสลับกันนิดนึงแต่ถ้าเรากดสวิตช์มันจะมีลอจิก0เข้ามาที่ Arduino มันอ่านดูตอนนี้มันอ่านก่อนถ้ามันอ่านเจอ1มันจะรู้ว่าเรายังไม่กดสวิตช์มันก็ส่งสัญญาณลอจิก low ออกไปให้ LED ให้มันสัมพันธ์กับการทำงานนะความสัมพันธ์ของวงจรนั่นคือเรากดสวิตช์หลอดมันต้องติดนะครับใช่มั้ยครับถ้าเราไม่กดสวิตช์ดับประมาณนี้อันนี้คือความหมายของบัตตันนี้บัตทวนนะครับบัตตันสเตทเท่ากับดิจิตอลรีดอ่านค่าสัญญาณดิจิตอลที่ส่งมาจากสวิตช์นั่นเองว่าสวิตช์โดนกดหรือไม่โดนกดแค่นี้ส่วนรายละเอียดเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับในการเรียนคราวนี้นี่คือคำสั่งหลักแล้วนะครับ if นะครับภาษาอังกฤษจดได้นะครับสีน้ำเงินเป็นคำสั่งแปลว่าถ้าใช่ไหม if แปลว่าถ้าเป็นเงื่อนไขแล้ว

ถ้าหากว่าหรือว่าถ้าวงเล็บบัตตันสเตทบัตตันสเตทเปิดสวิตช์หรือ LED ครับสวิตช์มั้ยครับเฉลิมชัยเข้าใจดีมากเลยนะครับเป็นสวิตช์ใช่มั้ยครับนักเรียนถ้านักเรียนไม่เข้าใจเลยก็จดไว้อ่ะบัตตันวงเล็บสวิตช์นะรู้แล้วว่าเป็นสวิตช์เท่ากับไฮเอาล่ะเห็นมั้ยครับไฮคือไฟ5โวลต์เมื่อกี้ครูบอกว่าถ้าไฮสวิตช์ไม่โดนกดนะครับส่วนทำไมมันถึงไม่โดนกดเดี๋ยวในรายวิชาวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังนะครับให้รู้ว่าไฮเนี่ยสวิตช์ไม่โดนกดนะไฮในที่นี้ก็คือรับสัญญาณเข้ามาไม่ได้ส่งออกไปให้ LED นะArduino ทํา2อย่างทวนรับสัญญาณจากสวิตช์เข้ามารับเข้ามาว่ารับเช็คดูว่าสวิตช์มันกดอยู่หรือเปล่าตอนนี้ครูบอกว่าถ้าสวิตช์ไม่กดอ่ะมันส่งสัญญาณไฮมาตลอดเลยเข้าใจไหมครับแต่ถ้ากดมันจะเป็นโลทันทีไฮนี้โดนกดไหมครับไม่โดนกดทำยังไงต่อครับดิจิตอลไรท์ LED พินไฮในกรณีนี้นะในโค้ดตัวนี้นะครับก็คือถ้าสวิตช์ไม่โดนกดหลอด LED ติดอันนี้มันสลับกันนิดนึงนะครับตรงนี้อันนี้เป็นโค้ดที่อยู่ในโฟลเดอร์ซอฟต์แวร์ของ Arduino นะครับแต่เวลาครูเอามาประยุกต์เป็นใบงานวันนี้ครูปรับโค้ดนะครับให้สัมพันธ์ก็คือถ้าเรากดสวิตช์หลอดควรจะติดไม่กดหลอดควรจะดับแต่ในกรณีนี้คือถ้าเราอะไรครับไม่กดสวิตช์หลอดมันติดไว้กดแล้วหลอดมันจะดับในเงื่อนไขนี้คำสั่งดิจิตอลไรท์คืออะไรดิจิตอลคือสัญญาณดิจิตอลนักเรียนรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับพี่บอกแล้วไรท์แปลว่าเขียนหรือส่งสัญญาณออกไปจากอะไรอะจากบอร์ด Arduino นั่นเองส่งสัญญาณออกไปมีแค่2สัญญาณครับไฮกับโลครับรวมกันเป็นพูดติดกันคือไฮโลใช่ไหมครับนั่นแหละครับส่งได้2อย่างจะไฮหรือโลถ้าต้องการจะให้หลอดมันติดเรารู้แล้วนี่คือ LED พินใช่ไหมก็ไฮนี่คือติดแน่นอนถ้าดับคือบรรทัดนี้เป็นโลส่วนเงื่อนไขมันจะมีคำสั่ง if else ตรงนี้เดี๋ยวเราจะเรียนวันนี้นะเรียนในเนื้อหาของคำสั่งภาษา C เนี่ยครูยังไม่ลงรายละเอียดนะครับให้รู้ว่าเช็คว่าสวิตช์มาโดนกดไหมในกรณีนี้ถ้าสวิตช์ไม่โดนกดให้หลอดติดไว้ถ้าสวิตช์โดนกดดอทหลอดมันจะดับอันนี้เป็นตัวอย่างโปรแกรมนะครับตัวอย่างที่2นี่เป็นตัวอย่างเกี่ยวกับโครงสร้างภาษา C โครงสร้างภาษา C มีอยู่2โครงสร้างคือ Voice Setup กับ Voice Loop จำไว้นะครับ Voice Setup กำหนดขาใช้งาน Voice Loop มีเงื่อนไขการทำงานมัน if else เหมือนเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับอันนี้มาดู Voice Setup นะครับ Double Backslash เนี่ยบรรทัดบนเนี่ยมันอธิบายเป็นภาษาอังกฤษไม่ต้องสนใจก็ได้มาดูบรรทัด Pin Mode Pin Mode คือคำสั่งกำหนดขาใช้งานของอะไรครับ Arduino ใช่ไหมนี่นักเรียนรู้แล้วรู้คำสั่งนี้แล้วนะครับกองเกียรติก็ตั้งใจนะครับพินโมดกำหนดขาวงเล็บคราวนี้ต้องดู LED built in LED underscore built in เป็นคำสั่งที่ใช้ LED ที่อยู่ในบอร์ด Arduino หรออันเล็กๆครับใครที่มีบอร์ด Arduino ที่ครูให้เป็นตัวอย่างอยู่อันเล็กๆที่อยู่ในบอร์ด Arduino เลยไม่ต้องต่อออกมาภายนอกเขาเรียกว่า LED built in จะมีหลอดเล็กๆอยู่นะครับที่มันกระพริบอยู่นั่นแหละคือหลอดนั้นแหละมันอำนวยความในการสำหรับคนที่จะเทสบอร์ดหรือฝึกการใช้งาน Arduino เบื้องต้นนะครับก็ใช้ LED built-in คือใช้ LED ที่มันสร้างมาไว้ในบอร์ด Arduino เป็นอะไรครับถ้า LED เป็น output แน่นอนอะไรที่เป็น display หรือตัวแสดงผลจะเป็น output ทั้งหมดอุปกรณ์ display หรือแสดงผลที่เกี่ยวกับวิชานี้ก็1หลอด LED 2จอแสดงผลพวก LCD อะไรพวกนี้นะครับโอเคตรงนี้กำหนดแล้วสรุปนะครับว่ากำหนดขากำหนดให้ใช้หลอด LED ที่ built-in หรือสร้างไว้ในบอร์ด Arduino ให้เป็น output เป็นตัวแสดงผลนั่นเองต่อไปครับ Voice Loop บรรทัดนี้นักเรียนสังเกตว่าไม่มีคำสั่ง if else เป็นคำสั่งสั่งการทำงานธรรมดาเลยนักเรียนแปลตรงๆได้เลยลองดูนะครับ Digital Write คืออะไรส่งสัญญาณอะไรออกไปครับดิจิตอลส่งให้อะไรครับ LED built-in ใช่ไหมครับคือส่งให้หลอด LED ที่มันอยู่ในบอร์ด Arduino ใช่ไหมเป็นไฮหรือโลครับไฮหลอดติดหรือหลอดดับติดนะครับหลอดติดคราวนี้เข้าใจแล้วไหมนักเรียนดูบรรทัดนี้นักเรียนเข้าใจแล้วเอ้ยเราสั่งสัญญาณไฮให้หลอด LED ติดนะครับเดี๋ยวตอนลงปฏิบัติครูในรายวิชาเนี่ยเดี๋ยวลองไปเขียนกันบรรทัดต่อไปสำคัญแล้วดีเลย์ใครพอจะรู้ว่าได้บ้าง

้างว่าดีเลย์นะครับหมายถึงอะไรอะไรครับตัวปรับกระแสยังไม่ใช่นะครับโจทย์นะครับดีเลย์ก็คือการหน่วงเวลาเข้าใจว่าหน่วงเวลาไหมครับเช่นให้มันหลอด LED ติด1วินาทีแล้วก็ดับไปอย่างเงี้ยเขาเรียกหน่วงเวลาในวงเล็บ 1,000 ก็คือตัวเลขระยะเวลาการหน่วงเวลา 1,000 ก็คือหน่วยเป็นมิลลิเซก 1,000 มิลลิเซกถ้าแปลงเป็นเซกได้เท่าไหร่เฉลิมชัยก็เอา 1,000 หารด้วย 1,000 ได้เท่าไหร่ครับโอ้เก่งมากนะครับได้1ก็คือ1วินาทีนั่นเองคิดเร็วมากเห็นไหมครับตั้งใจเรียนเฉลิมชัยนี่สุดยอดเลยนะครับก็คือสรุปว่าประธานนี้ง่ายมากคือหน่วงเวลาเท่าไหร่ครับ1วินาทีนั่นเองถ้าต้องการ2วินาทีก็ 2,000 3วินาทีก็ 3,000 เพราะฉะนั้นหลอด LED จะติดอยู่ระยะเวลาเท่าไหร่ครับ1วินาทีเห็นไหมครับเราสามารถเขียนโค้ดบังคับให้หลอด LED ติดได้1วินาที LED อยู่ที่ไหนอยู่ในบอร์ดLED ดวงเล็กๆอยู่ในบอร์ดเป็น LED built-in ใช่ไหมครับต่อไปครูจะลองนะครับอีก2วันสุดท้ายครูว่านักเรียนดาวได้แล้วแหละ Digital Write LED built-in low delay 1,000 บรรทัดนี้หมายความว่าไงก้องเกียรติลองตอบครูสิครับให้หลอด LED ติดหรือดับเป็นเวลา1วินาทีเห็นไหมครับนักเรียนเข้าใจเห็นไหมครับเพิ่งเรียนเข้าใจไหมภาษา C มันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดเพราะฉะนั้นเมื่อรวมกันพอเวลาทำมาทันนิสิตมันจะวนการทำงานใหม่โดยไม่รู้จบนักเรียนว่าวงจรนี้มันเกิดอะไรขึ้นหลอด LED ติดดับลักษณะไหนครับติด1วิดับ1วิสลับกันนั่นแหละนี่คือโค้ดตัวนี้เห็นไหมครับแต่ถ้านักเรียนบอกว่าเฉลิมชัยว่า LED built-in ในบอร์ดเอาดวงมาเล็กผมมองไม่ค่อยชัดเราก็ต่อมาข้างนอกเราก็เอาหลอด LED จากกี่หลอดก็ได้โอเคไหมครับเริ่มเข้าใจแล้วเอาล่ะเมื่อสักครู่เราพูดฟังก์ชันลูปไปทั้งหมดเลยเพราะนั้นฟังก์ชันลูปไวลูปที่เราพูดเนี่ยก็คือโปรแกรมที่เราจะเขียนให้ Arduino มาทำงานอะไรนั่นเองมันอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยแต่เทคนิคหรือเทคนิคของภาษา C คือจะต้องมีปีกาเปิดปีกาปิดเพื่อทำงานภายใต้เงื่อนไขของไวลูปก็คือเปิดปิดให้คำสั่งอยู่ในนี้ไม่กระโดดไปไหนนั่นเองเอามาดูตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นคำสั่งแหละคราวนี้ขึ้นคำสั่งเมื่อสักครู่มันมีคำสั่ง if อยู่ในเรื่องของโครงสร้างภาษา C while loop กับ while setup ใช่ไหมครับคราวนี้เอาคำสั่งหลักๆเนี่ยออกมาเลยแล้วอธิบายรายละเอียดว่ามันคืออะไรเลยคำสั่งแรกนะครับคำสั่ง if ภาษาอังกฤษว่าอะไรนะครับถ้าหรือถ้าหากว่านะครับดูตัวอย่างนะครับอันนี้คือเป็นรูปแบบของคำสั่ง if วงเล็บ sum variable มากกว่า50ถูกไหมครับแปลความถูกนะนี่แปลว่ามากกว่า50ใช่ไหมครับ sum variable ก็คือตัวแปรใดๆนั่นเองตัวแปรใดๆตัวแปรคืออะไรครับเช่น LED built-in button pin LED ก็เป็นหลอด LED button ก็เป็นสวิตช์แล้วแต่เราจะกำหนดตัวแปรใดๆนั่นเองแล้วแต่เราจะเอาไปควบคุมอะไรนะครับมากกว่า50อันนี้เขาเป็นตัวอย่างว่าถ้าหากว่าสมมติ sum variable เราให้เป็นบัตตันสวิตช์มาหน้าสวิตช์แล้วกัน if บัตตันสวิตช์มากกว่า50ถ้าบัตตันสวิตช์มีการกดมากกว่า50ครั้งนะครับให้ทำอะไรให้ทำภายใต้วงเล็บปิดกาเปิดปิดนี้แล้วแต่เราจะเขียนให้ทำอะไรเช่น high LED 2,000 ให้หลอด LED ติดไว้เท่าไหร่ครับ2วินาทีแล้วแต่เงื่อนไขนะครับ double backslash เขาเขียนว่าดู something here นะครับอยากจะสั่งการอะไรก็เขียนลงไปเองอะไรประมาณนี้ครับอันนี้คือเงื่อนไข if เพราะนั้นคำสั่งเงื่อนไขมี if แปลว่าถ้านั่นเองให้ทำยังไงให้ทำภายใต้อะไรครับปีกในคำสั่งในวงเล็บปีกกานะครับขออนุญาตย้อนกลับไปนักเรียนได้เห็นภาพนะครับย้อนนะครับนี่ครับนักเรียนนะครับเห็นไหม if เห็นไหมครับ if button stateเป็น high ก็คือสวิตช์ไม่โดนกดทำงานภายใต้ปีกานะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับนักเรียนนี่ครับปีกาเห็นไหมปีกาเปิดทำงานนี่ครับนักเรียนดิจิตอลไลท์ LED high ก็คือให้หลอด LED ติดแล้วก็ปีกาปิดแค่นี้นะครับทำงานแค่นี้ส่วน L คือเริ่มเงื่อนไขใหม่ L เป็นคำสั่งที่บอกว่าถ้าเงื่อนไขตรงข้ามกับ if เพราะนั้นถ้าตรงข้ามกับ if button state เป็น low หรือ high ครับ
เป็นโลใช่ไหมครับนั่นแหละนั่นคือตรงข้ามกันอันนี้ประมาณนี้นะครับคราวนี้ต่อไปเมื่อสักครู่เราได้1คำสั่งแล้วนะคืออีฟนะต่อไปเป็นอีกเกี่ยวกับคำสั่งที่เกี่ยวเป็นตัวอะไรกระทำแบบเปรียบเทียบเปรียบเทียบก็ไม่ได้ยากนักเรียนดูเท่ากับแต่นักเรียนดูในภาษา4เท่ากับต้องเขียนเครื่องหมายเท่ากับ2ครั้งนะบางอย่างมันก็เหมือนในวิชาคณิตศาสตร์ที่เราเรียนเนาะเฉลิมชัยเนาะนักเรียนเนาะนะครับแต่ถ้าในภาษา4บางตัวนี่ต้องจำอะอย่างเท่ากับเนี่ยเขียนครั้งเดียวไม่ได้นะต้องเขียน2ครั้งแปลว่ายกตัวอย่างเช่น x เท่ากับเท่ากับ y ก็คือ x เท่ากับ y เปรียบเทียบกันว่ามันเท่ากับกันไหมต่อไปครับอ้าวเครื่องหมายพิเศษอันนั้นเขาเรียกว่าเครื่องหมายปัสเจรีหรือเครื่องหมายตกใจนะครับหมายความว่าเป็นเครื่องหมายหรอครับไม่เท่ากับเห็นไหมเป็นเครื่องหมายเฉพาะนั่นเองคุณจะจดไว้อันไหนที่เหมือนก็ไม่ต้องจดต่างก็จดหมายความว่าอะไรครับ x ไม่เท่ากับ y นะครับ x ไม่กับ y นะครับต่อไปนะครับ x อันนี้เหมือนคณิตศาสตร์นะ x น้อยกว่า y x มากกว่า y ใช่ไหมครับอันเนี้ย x น้อยกว่าหรือเท่ากับ y x มากกว่าหรือเท่ากับ y เห็นไหมครับอันนี้เหมือนกันมี2บรรทัดแรกที่มันต่างกันที่เรียนจะต้องจดเป็นคำสั่งเฉพาะนะครับนักเรียนคนข้างๆก้องเกียรติโอเคใช่ไหมครับโอเคดูหน้าตาตั้งใจดีนะครับจดนะเริ่มจดนะครับเริ่มจดจะได้รู้ด้วยนะครับต่อนะครับนะยกตัวอย่างแหละตัวอย่างคำสั่ง if ที่ใช้เครื่องหมายการเปรียบเทียบใช้เครื่องหมายอะไรเท่ากับอันนี้พูดไปแล้วไม่ต้องพูดซ้ำนะคำสั่งเดิมเมื่อสักครู่เนี้ยเห็นไหมครับเขียนเครื่องหมายเท่ากับต้องเขียนเครื่องหมายเท่ากับ2รอบคือ2ครั้งนั่นเองนะครับอ่ะอีกตัวหนึ่ง if แปลว่าอะไรถ้าลองแปลครูอ่านแล้วนักเรียนลองแปลนะว่ามันคืออะไร if วงเล็บ number มากกว่าหรือเท่ากับ255วงเล็บปิด number แปลว่าตัวเลข number แปลว่าตัวเลขเนาะตัวเลขหรือลำดับหรือตัวเลขนะครับคำสั่งนี้แปลว่าไงถ้า number อะไรครับกว่าหรือเท่ากับ255ให้ทำยังไงให้ทำในวงเล็บใช่ไหมครับปีกาเปิดปิดให้ทำอะไรให้ number เป็นอะไรครับเป็น0เห็นไหมครับเริ่มเข้าใจแล้วถ้าพูดง่ายๆคือมันให้ number รันตั้งแต่0ถึง255นับไปเรื่อยเลย0 1 2 3 4 5พอ255กลับมาเริ่มใหม่นั่นเองเข้าใจปะอันนี้แหละคือความหมายนะครับต่อไปเป็นคำสั่ง if elseเมื่อกี้มี if ที่มี if แล้วก็ else เหมือนกันครับนักเรียนแต่ if ถ้าใช้คำสั่ง if มีเงื่อนไขเดียวแต่ถ้ามีหลายเงื่อนไขให้ใช้ else มาเชื่อมเงื่อนไขแรกมันจะเป็น if ในวงเล็บอะไรให้ทำงานภายใต้วงเล็บปิกาเปิดปิกาปิดใช่ไหมครับถ้ามีเงื่อนไขขึ้นมาอีกจะเป็น if แล้วก็ else ถ้าเป็น if แปลว่าถ้าภาษาไทยแปลว่าถ้าอีกเงื่อนไขหนึ่งเข้าใจไหมครับถ้าอีกเงื่อนไขหนึ่งเช่นถ้านักเรียนทำคะแนนของครูได้80ครูให้เกรด C หรืออีกเงื่อนไขหนึ่งถ้านักเรียนทำคะแนนของครูได้49ได้เกรด0ก็ใช้คำสั่ง if else นั่นเองนะครับนั่นแหละครับเป็นคำคือทำมากกว่า1เงื่อนไขจะมี if else ไอ้ส่วนมันเป็นยังไงเดี๋ยวนักเรียนตอนฝึกเขียนโปรแกรมครูนั่นเองจะมีตัวอย่างเองนะไม่ได้จะเข้าใจมากกว่านี้นะครับตรงนี้ตัวอย่างครับดูตัวอย่างนี้เลย if else นะครับ if วงเล็บ pin file input น้อยกว่า500 pin file คือขา5ของ Arduino นะครับเขาเขียน pin file ขา5เป็น input หรือ output ครับ inputถ้าขา5ของ Arduino ซึ่งเป็น input เนี่ยน้อยกว่าเท่าไหร่ครับ500ให้ทำจำไว้นะครับพอ if แล้วให้ทำคือในวงเล็บโทษครับในปิกาเปิดปิดให้ทำอะไรครับดูสิ่ง A ก็คือให้ทำเงื่อนไขที่เรากำหนดไปในเงื่อนไขแล้วแต่เราจะกำหนดอะไรลงไปนะครับ else แปลว่าเงื่อนไขอื่นหรือเงื่อนไขตรงกันข้ามจาก if จำไว้ถ้าเงื่อนไขตรงกันข้ามกับ if คืออะไรครับตัวเลขตั้งแต่อะไรครับ500ลงมาถูกไหมอันนี้เงื่อนไขของ if ก็คือ500ขึ้นไปถูกไหมครับ
โทษนะครับ

ค่าของ f คือน้อยกว่า500ถูกไหมครับน้อยกว่า500เนาะน้อยกว่า500ลงมาใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นเงื่อนไข f มันต้องตรงข้ามคืออะไรครับมากกว่า500ขึ้นไปเข้าใจไหมครับเงื่อนไขมันตรงข้ามกันนั่นเองก็ให้ทําอีกเงื่อนไขหนึ่งคือเงื่อนไขตรงข้ามนั่นเองครับนักเรียนยกตัวอย่างเช่นครูถามนะครูถามว่าตัวถ้าพินไฟมีค่าดังต่อไปนี้นะก้องเกียรติเฉลิมชัยลองดูว่าจะตอบอะไรทวนนะครับ if ถ้าพินไฟมีค่าน้อยกว่า500ให้ทำเงื่อนไข A ถูกไหมครับแต่ถ้าตรงกันข้ามให้ทำเงื่อนไข B ถ้าพินไฟครูเป็น499ทำเงื่อนไข A หรือเงื่อนไข B ก้องเกียรติครับตอบผิดไม่เป็นไรทำเงื่อนไข A ถูกต้องเฉลิมใช้ง่ายเลยคราวนี้ต่อไปถ้าพินไฟของครูมีค่า600ล่ะทำเงื่อนไขอะไรครับเห็นไหมตอบเร็วกว่าอีกตอบ B ถูกต้องครับเห็นไหมครับนี่แหละคือหลักการของคำสั่ง if else นั่นเองครับนักเรียนต่อไปนี่ก็นี่ครับเงื่อนไขต่อไปครับมีเงื่อนไขเพิ่มขึ้นมาดูอันแรกเรารู้แล้ว if บรรทัดแรกรู้แล้วมาดู else if ล่ะเงื่อนไขตรงข้ามแล้วก็มาใช้เงื่อนไขอื่นเข้าใจไหมครับเงื่อนไขตรงข้ามแล้วมาใช้เงื่อนไขอื่นเงื่อนไขอื่นคืออะไรครับพินไฟเป็นอะไรครับมากกว่าหรือเท่ากับ 1,000 แล้วแหละมากกว่าหรือเท่ากับ 1,000 คือค่าเท่าไหร่อ่ะตั้งแต่ 1,000 ลงมาแล้ว 1,000 ขึ้นไปอ๋อเฉลิมชัยเก่งมาก 1,000 ขึ้นไปถูกไหมครับนั่นเลยต้องตีความเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นภาษาพูดนะเราจะได้เข้าใจง่ายเนาะถูกต้องตั้งแต่ 1,000 ขึ้นไปนั่นเองให้ทำเงื่อนไข B ประมาณนี้นะครับเอลแล้วเอลสุดท้ายคืออะไรครับเอลสุดท้ายคือไม่เข้าเงื่อนไขใดๆด้านบนเลยไม่ตรงกับเงื่อนไขใดๆเลยให้ทำเป็นเงื่อนไข C เข้าใจไหมครับถ้าเอลเดียวๆเนี่ยถ้าเอลตัวสุดท้ายเนี่ยมันคือไม่ตรงสองเงื่อนไขเลยครูยกตัวอย่างตัวเลขแล้วนะทวนนะครับ if มันจะทำงานเมื่อตั้งตัวเลขตั้งแต่500ลงมาถูกไหมครับน้อยตั้งแต่500น้อยกว่า500ลงมา499 490อะไรลงมาทำเงื่อนไข A ถูกไหมแต่ถ้าเป็น if elseจากเท่าไรครับเฉลิมชัยบอก 1,000 ขึ้นไปจับตาดูดีๆนะครับถ้าไม่เข้าเงื่อนไขเลยอะไรเลยให้ทำเงื่อนไข C คราวนี้ครูถามแล้วถ้าพินไฟเป็น 2,000 ล่ะทำเงื่อนไข A B หรือ C ครับ B ถูกต้องต้องเข้าใจแล้วถ้าพินไฟมีค่า2ล่ะทำเงื่อนไข A B หรือ C ครับเงื่อนไขอะไรครับ A ถูกไหมครับ A นะคราวนี้แหละถ้าพินไฟมีค่า555เก่งมากเงื่อนไข C มันไม่ใช่ 1,000 ขึ้นไปมันไม่ใช่500ลงมาใช่ไหมครับเริ่มเข้าใจแล้วเราเฉลิมชัยนี่เป็นโปรแกรมเมอร์ได้นะครับว่างๆเป็นพิเศษใช้ได้หลายคนเข้าใจนี่แหละนะครับวันนี้นักเรียนไม่หลับเลยใช้ได้โอเคมาดูต่อนะครับif else อันนี้ก็เงื่อนไขตรงนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงละมันก็ต่อเนื่องลงมาแต่นี่เป็นเงื่อนไขของการใช้งานจริงละเมื่อสักครู่เป็นเงื่อนไขของการเปรียบเทียบตัวเลขเพื่อจะได้เห็นภาพมันจะรู้เลยว่าเลขช่วงนี้ทําอะไรช่วงนี้ทําอะไรแต่นี่เป็นเงื่อนไขจริงเงื่อนไขจริงที่ใช้กับ Arduino ทํางานอยู่ไม่กี่อย่างครับหลักๆ1รับค่า input เข้ามา input อันแรกเลยวันนี้เรียนรับค่าสวิตช์เข้ามาอันแรกเลยสวิตช์แบบกดติดปล่อยดับเป็นบัตตันใช่มั้ยครับ2 สั่งงานออกเอาท์พุตวันนี้ออกอย่างเดียวเลยออกอะไรครับ LED จะกี่หลอดแล้วแต่คราวนี้มาดูเงื่อนไขล่ะ if button state เท่ากับ low ถ้าสัญญาณจากสวิตช์เป็นลอจิก low เข้ามาหรือมีการกดสวิตช์ให้ทำอะไรครับ digital write ก็คือสั่งการออกเอาท์พุตใช่ไหมครับให้ LED ติดหรือดับครับดับเห็นไหมครับเอลคืออะไรครับตรงข้ามเพราะนั้นตรงข้ามบัตตันสเตทต้องเป็นอะไรที่เอลเป็นโลหรือไฮไฮนะครับก็จะเป็นอะไรครับไฮ LED ก็จะเป็นไฮเห็นไหมครับโอเคนะครับต่อไปครับคำสั่ง for นะครับสั่งนี้โจทย์นะครับเป็นคำสั่งใหม่แล้วนะครับ if เอลใช้เยอะมากเมื่อสักครู่เนี่ยที่ครูเน้นเยอะๆใช้ตลอดเลยใช้ในการสร้างโครงงานเยอะเพราะ ifเอลเป็นคำสั่งที่ถ้าคือรับเงื่อนไข input นั่นแหละถ้า input มันเป็นอะไรเป็น1หรือ0
ให้เอาพุทออกอะไรภายใต้ปีกามันใช้เยอะมากนะฟอร์ก็ใช้แต่ใช้ไม่มากนะครับแต่ก็ทำความเข้าใจฟอร์คืออะไรนักเรียนนับ1 2 3นะครับแล้วอ่านพร้อมกันนะครับคำสั่งฟอร์1 2 3โอเคนะครับเห็นไหมครับอย่างที่นักเรียนอ่านไปให้ทำงานซ้ำก็คือคำสั่งวนรอบการทำงานครับง่ายๆเลยให้เมื่อสักครู่เนี้ยไอ้คำสั่ง LED High Low อ่ะไม่รู้จบครับกระพริบอยู่นั่นแหละจนกว่าเราจะชาร์จไฟออกเอาไฟออกถ้าไม่ถ้าไฟเลี้ยงไว้มันก็พริบตลอดเลยทั้งวันจนกว่าแบตจะหมด power bank จะหมดแต่ถ้าเราบอกว่าต้องการให้มันทำแค่20รอบพอใช้คำสั่งพอครับแล้วมาดูอ้าวแล้วเราจะเขียนโค้ดยังไงให้มันให้หลอด LED ติดดับอยู่20รอบเพราะฉะนั้นคำสั่งพอมีไว้ทำอะไรครับทำงานวนรอบ3ตามรอบที่เราต้องการว่าให้มันทำงานกี่รอบนั่นเองนะครับเข้าใจสั้นๆแค่นี้จำเป็นไหมจำเป็นนะครับจำเป็นในการทำงานนะครับมันคล้ายๆอะไรอ่ะคล้ายๆดีเลย์เนาะคล้ายๆดีเลย์แต่ดีเลย์นี่ก็คือหน่วงเวลาการทำงานเป็นบรรทัดไปแต่ฟอนี่ทั้งลูปเลยทั้งวงเล็บเลยนะครับทั้งปีกาเอามาดูน่าจะออกแบบฝึกหัดท้ายบทนะครูคุณนักเรียนจนนะครับวันนี้ for วงเล็บอ่านว่านะ initialization นะครับอันนี้อ่านว่าเครื่องหมาย semicolon ภาษาอังกฤษก็ semicolon นะครับ semicolon แล้วภาษาไทยก็ได้เขียนไปนะครับinitialization semicolon ตามด้วย condition เดี๋ยวครูจะแปลความหมายทีว่าคืออะไร semicolon แล้วก็ increment เพราะนั้นโครงสร้างของคำสั่ง for มันจะมีอยู่3ลักษณะ initialization ก็คือค่าเริ่มต้นของตัวแปรเช่นครูกำหนดเป็นตัวแปร a เริ่มต้นจากอะไรครับส่วนใหญ่ก็เริ่มต้นจาก0หรือ1เข้าใจมั้ยครับการเริ่มต้นของการนับวนน่ะนับจากเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ฟอร์นี่มันวนนะครับ condition คือเงื่อนไขว่าเรานับไปถึงเท่าไหร่เช่นยกตัวอย่างนะครับ a เท่ากับ0 condition a เท่ากับ10นักเรียนว่าวนกี่รอบ10รอบโดยประมาณนะโอเคเข้าใจแล้วนะต่อไปสุดท้าย increment คือเพิ่มค่า a ต้องเพิ่มเพราะว่าอะไรครับมันจะได้ถ้าครูเริ่ม a จาก0มันก็จะเริ่มต่อไปคืออะไรครับ1 2 3 4จนถึง10ที่เราตั้งเงื่อนไขไว้ในคอนดิชันเพราะฉะนั้นอินครีเมนต์คือเพิ่มค่า a ถ้าคำสั่งก็คือ a บวก2ครั้ง a แล้วก็บวกนะครับinitialization คือกำหนดค่าเริ่มต้นของตัวแปรที่เราจะกำหนดให้มันนับวนคอนดิชันคือเงื่อนไขเปรียบเทียบหรือเงื่อนไขกำหนดรอบว่าจะให้มันวนกี่รอบincrement คือเพิ่มค่าของตัวแปรเพิ่มค่าครั้งละ1จําไว้นะครับเพิ่มค่าครั้งละ1เท่านั้นนะครับนี่เงื่อนไขนี้แหละไม่ค่อยได้ใช้มากเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยได้ใช้มากเท่าไหร่แต่ก็เข้าใจไว้มันจะผิดมากนะตรงนั้นแปลว่าก็คือคำศัพท์นั่นแหละนะครับเขียนคล้ายๆกันแต่ไม่เป๊ะไม่ตรงกันนะครับตัวอย่างครับดูตัวอย่างนี้เลยเดี๋ยวครูอ่านโค้ดให้แล้วลองจับประเด็นดูนะครับว่าไอเนี้ยมันมีตัวแปรชื่อว่าอะไรเริ่มต้นจากอะไรแล้วมันวนกี่รอบตัวแปรที่เรากำหนดขึ้นน่ะมาดูแรกนะครับ for วงเล็บ ing i นั่นคือ initialization คือตัวแปรชื่อว่าอะไรครับเนี้ยตัวแปรชื่อว่าอะไรครับดูง่ายๆครับi เท่ากับ1ตัวที่เรากำหนดให้มันเริ่มต้นนั่นแหละตัวแปรคือตัว i นั่นเองเข้าใจไหมครับตัวแปรชื่อว่า i แล้วนะเริ่มต้นจากอะไรครับ1ต่อไปครับตรงกลางเป็น condition เปรียบเทียบ i น้อยกว่าหรือเท่ากับ8เอาแหละ i น้อยกว่าหรือเท่ากับ8น้อยกว่าหรือเท่ากับ8คืออะไรครับจาก1ถึงอะไรไม่ต้องมีเลขทศนิยมนะ1ถึงเท่าไหร่
น้อยกว่าหรือเท่ากับถูกต้อง1ถึง8ดิน้อยกว่าหรือเท่ากับ8ใช่ไหมเท่ากับ8ด้วยนะโอเคไหมเพราะฉะนั้นแล้วก็เพิ่มค่า i ก็แสดงว่า i มันนับ1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็อะไรครับเริ่มใหม่เพราะมันกำหนดให้วนแค่8รอบ

แล้วเนาะแล้ว i น้อยกว่าหรือเท่ากับอะไร20เห็นไหมครับง่ายนิดเดียวเองเปลี่ยนแค่ตรงนี้แหละเวลาเขียนโค้ดไม่ต้องไปจำทุกตัวอักษรนะจำไม่ได้ครับเยอะนักเรียน copy ทั้งชุดไปเลยไปวางแล้วเปลี่ยนแล้วเขาถ้าเราเข้าใจเราเปลี่ยนได้ใช่ไหมครับถ้าไม่เข้าใจก็งงอยู่ดีแหละคำสั่งนี้เป็นคำสั่งในภาษา C ที่ไม่ค่อยเจอในโค้ดของ Arduino ในการทำโครงงานเท่าไหร่นะครับแต่เป็นคำสั่งที่สามารถเอาไปประยุกต์ใช้งานได้นะครับในการ adapt หรือ application นะประยุกต์ใช้งานคราวนี้นับ1 2 3ให้นักเรียนอ่านพร้อมกันนะครับตรงนี้1 2 3ครับโอเคครับโอเคครับสรุปว่าเป็นคำสั่งเงื่อนไขคำสั่งหนึ่งเพราะฉะนั้นคำสั่งเงื่อนไขเรามีให้เลือก if else ก็ได้หรือ switch k ก็ได้เอาอย่างนี้ดีกว่านักเรียนให้แนะนำให้ใช้ if else นะครับตรงนี้มันจะอีกเงื่อนไขที่มันซับซ้อนขึ้นอันนี้ก็คือเป็นความหมายของแต่ละโค้ดของมันนะครับตรงนี้ครูจะข้ามคำสั่งนี้ไปเลยนะครับเพราะเป็นคำสั่งเงื่อนไขตัวหนึ่งเท่านั้นนะครับคราวนี้มาดูคำสั่งอื่นคำสั่งไว้คำสั่งไว้เป็นคำสั่งวนรอบเหมือนกันครับคล้ายๆ for ก็วนรอบจะเอากี่รอบอันนี้ก็เหมือนกันเป็นคำสั่งวนรอบนะครับวนรอบก็คือมันจะกำหนดเงื่อนไขไว้ในไว้ถ้าเงื่อนไขอย่างตรงที่อยู่ในวงเล็บไว้อยู่มันก็ยังทำงานอยู่นะครับดูตัวอย่างครับดูตัวอย่างเลยครับง่ายดีคำสั่งนี่เลยครับดูรูปแบบก่อนครับไว้วงเล็บexpression ก็คือเงื่อนไขที่เราจะกำหนดนะเดี๋ยวค่อยว่ากันถ้าตรงเงื่อนไขอยู่ที่อยู่ในวงเล็บก็ทำงานในโปรแกรมภายใต้ปีกาเปิดปีกาปิดมาดูโค้ดครับ w เป็นตัวแปร w เท่ากับ0ก็คือการคล้ายๆกับ for คือกำหนดค่าตัวแปรให้เริ่มนะครับ0นะไว้วนรอบนั่นเองต่อไปครับไว้วงเล็บ w น้อยกว่า200 w คือตัวแปรน้อยกว่า200คือค่าเท่าไหร่บ้างอะ199ลงมายัน0ใช่ไหมครับแต่หรือว่า0ถึง199ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าค่าตัวแปรที่ชื่อว่า var เนี่ย var มาจากคำว่า variable ว่าตัวแปรนะครับมีค่าแต่0ถึง199ก็ให้ทำงานเนี่ยตรงเนี้ยแล้วแต่เราจะกำหนดเงื่อนไขอะไรภายใต้ปีกาเปิดปีกาปิดทำไปเรื่อยๆจนกว่าอะไรครับเพราะฉะนั้นจนกว่าเงื่อนไขมันจะเปลี่ยนถ้าเป็น200ล่ะยังทำอยู่ไหมถ้าวาเป็น200ยังทำอยู่ไหมไม่ทำนะครับเพราะมันน้อยกว่า200ไม่รวม200นะถ้าสมมติว่าวารันขึ้นมาถึงเลข200แล้วมันจะหลุดจากปีกาตัวนี้ไปเลยไปทำงานคำสั่งต่อไปเข้าใจไหมครับแต่สังเกตว่าคล้ายฟอร์มมาก 1. มีการกำหนดค่าเริ่มต้น 2. มีเงื่อนไข 3. มีการเพิ่มค่าไหมครับบรรทัดสุดท้ายเลยคล้ายๆกันแต่คำสั่งไว้จะนิยมมากกว่า for บอกได้อย่างนี้แหละถ้าเนี่ยจะวนรอบแล้วเนี่ยใช้คำสั่งไว้เวลาไปเขียนโค้ดนะครับแต่ใช้อะไรก็ได้แต่เหมือน if กับ switch case นั่นแหละครูก็แนะนำให้เนี่ยใช้ if else นะครับมันเข้าใจง่ายแล้วเอาไปใช้งานควบคุมกว่านะครับประมาณนี้แหละครับคราวนี้มาดูการตัวกระทำทางคณิตศาสตร์ก็คือบางโปรแกรมจะต้องมีเขียนโค้ดคำนวณเซนเซอร์นะครับยกตัวอย่างเช่นเซนเซอร์อุณหภูมิน่าสนใจนะArduino สามารถเอาเซนเซอร์อุณหภูมิต่อเข้า Arduino แล้วแสดงเป็นค่าอุณหภูมิที่จอคอมพิวเตอร์นักเรียนได้เลยมันมหัศจรรย์เหมือนกันนะครับแค่คนนิดเดียวเองมันแสดงได้เลยว่าอุณหภูมิห้องเราเท่าไหร่แต่มันต้องมีการคำนวณตามสูตรของอุณหภูมิเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีการคำนวณต้องมีเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์บวกลบคูณหารนั่นเองอะไรที่ต่างนี่จดไปบวกลบเหมือนเดิมไม่ต้องจดดอกจันเป็นคูณนะมันไม่ใช่เครื่องหมายคูณเหมือนตัว x ที่เรารู้จักนะดอกจันเป็นคูณนะครับจุดที่สำคัญไปนะครับแล้วก็หารเป็นเครื่องหมาย backslash a หน้านะครับมันไม่ใช่หารอย่างนี้นะครับเป็น backslash a หน้าต้องโจทย์อะไรที่สำคัญโจทย์ไปหารเอาเศษเอาละเป็นเปอร์เซ็นต์เอาหารเอาเศษละยกตัวอย่างนะครับเอา10หารหารด้วย2ได้เท่าไหร่เฉลิมชัย10หารด้วย2ได้เท่าไหร่ได้5โอ้โหหัวเร็วมาก10หาร2ได้5

0: มีเศษไหมไม่มีเศษถ้าก็ถ้าบอกว่าเปอร์เซ็นต์มันถามว่าเศษเท่าไหร่นั่นแหละแสดงว่าเศษเป็นอะไรครับศูนย์เข้าใจไหมครับเอาง่ายๆถ้าเอาดูนะครับถ้าเอา10แบ็กสแลชด้วย2ตอบว่า5เพราะเป็นผลลัพธ์ของการหารธรรมดาแต่ถ้าเอา 10% ด้วย2หารแล้วดูว่ามันเหลือเศษไหมเหลือเท่าไหร่ถ้าไม่เหลือเป็นอะไรครับเป็น0นั่นเองอันนี้มันตัวอย่างเลยดีกว่าครับนี่ครับตัวอย่างนี่ก็รู้บวกลบคูณหารนี่ธรรมดานะครับอ่ะตัวอย่างธรรมดาเนาะตัวเลขบรรทัดสุดท้าย r หารด้วย5นะครับมาดูคราวนี้มาดูเทคนิคสำหรับการเขียนโปรแกรมนะครับเทคนิคสำหรับการเขียนโปรแกรมนะครับอันนี้เป็นขั้นแอดวานซ์แล้วนะเดี๋ยวข้ามไปก่อนก็ได้เดี๋ยวตอนนักเรียนเริ่มเขียนโปรแกรมเป็นเริ่มออกแบบโค้ดของตัวเองนะครับเดี๋ยวค่อยรู้หลักการของการเขียนโปรแกรมคือ1นะครับต้องเขียนโปรแกรมให้สั้นที่สุดแล้วทำงานได้ตามเงื่อนไขของเราแต่ไม่ใช่สั้นจนทำงานไม่ได้เลยนะสั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไม่ได้ข้อเดียวของการเขียนโปรแกรมสั้นเลยใช้โปรแกรมทำงานได้เร็วใช้ทรัพยากรพื้นที่หน่วยความจำน้อยไอ้ครูบอกแล้วว่าไอ้บอร์ดสั่งตัวหรือ Arduino เนี่ยมันก็เหมือนคอมพิวเตอร์อันนึงอ่ะมันมีชิป IC อัจฉริยะตัวนึงที่ยัดคอมพิวเตอร์ไว้ข้างในชิปตัวนั้นเพราะฉะนั้นคอมพิวเตอร์มันต้องมีอะไรครับเมมโมรีหรือหน่วยความจำไว้เก็บโปรแกรมของเราเข้าใจไหมครับถ้าเราเขียนยิ่งน้อย1ใช้ทรัพยากรน้อย2อะไรครับประหยัด3แก้โค้ดง่ายๆตรงนี้ข้ามไปนะครับหารเอาเศษมาดูตัวอย่างครับหารเอาเศษเอายกตัวอย่างสักบรรทัดเดียว7หารด้วย5เหลือเศษ2ค่ามันได้2ถูกไหมเอาแค่เศษครับหารเท่าไหร่ไม่รู้เอาแค่เศษว่าเหลือเศษเท่าไหร่มาดูการกระทำเปรียบเทียบนะครับตัวกระทำเปรียบเทียบก็คือจะใช้นี่ออกบอกเลยนะครับออกข้อสอบนะครับใช้ในคำสั่ง if แล้วก็ while 2คำสั่งเท่านั้นเปรียบเทียบมีอะไรมามากกว่าเท่ากับใช่ไหมครับไม่เท่ากับมากกว่าหรือเท่ากับใช้ในคำสั่ง if หรือ while เท่านั้นนะครับตรงนี้เนี่ยคำสั่งนะครับไอ้นี่เอามาให้ดูอีกรอบนะครับแล้วก็อีกเทคนิคนึงถ้าใช้กับ if มีแค่3เครื่องหมายเท่านั้นนี่ก็น่าจะออกข้อสอบนะจำไม่ผิดก็คือเครื่องหมายนี้เขาเรียกว่าเครื่องหมาย and นี่เรียกว่าเครื่องหมาย or นั้นเรียกว่าเครื่องหมาย not จดไปครับจดสัญลักษณ์ของเครื่องหมายไปนะครับโอเคนะครับเอาอันนี้เอาที่สำคัญนะครับนะครับตรงนี้อันนี้เป็นการเปรียบเทียบอันนี้เป็นการเขียนโปรแกรมขั้นสูงแล้วนะครับยกตัวอย่างนี่ if วงเล็บ x หมายความว่าไงเครื่องหมายนั่นคือเครื่องหมาย not gate คือเครื่องหมายตรงข้าม สภาวะเดิมเช่นถ้า x เป็น1อยู่ถ้าตรงข้ามกับ1คืออะไรครับ0นั่นเองนะครับตรงนี้ก็ข้ามไปนะครับคราวนี้มาดูไวยากรณ์ภาษา C คือเครื่องหมายต่างๆของภาษา C นะครับ1เครื่องหมาย semicolon ไว้จบคำสั่งเขียนแบบนี้นะครับบอกไปแล้วนะนี่คือเครื่องหมายเซมิโคลอนเขียนแบบนี้นะครับเห็นไหมนะครับเป็นเครื่องหมายไว้จบคำสั่งนะครับเนี่ยครับอิง A ถ้าขาด13ให้ตัวแปร A ต่ออยู่ที่ขาด13ของ Arduino แล้วก็จบคำสั่งด้วยเซมิโคลอนนะครับปิดกาเปิดปิดกาปิดนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยไว้เปิดปิดคำสั่งเงื่อนไขของอะไรครับภายใต้เงื่อนไขการทำงานต่างเปรียบเสมือนคำสั่ง return นะครับของภาษาเบสิกซึ่งนักเรียนไม่รู้จักภาษาเบสิกนะครับไอ้พวกนี้ข้ามไปเลยอันนี้คำสั่งวนรอบนะครับอันนี้ก็พูดไปแล้วคำสั่งไว้นะอันนี้ก็ยกตัวอย่างไปทั้งหมดแล้วนะครับมาดูส่วนที่สำคัญนะครับคำสั่ง define คำสั่ง define ไว้กำหนดตรงนี้นักเรียนต้องออกแบบงานของเรียนก่อนเพราะมันต้องไปกำหนดเซตค่าต่างๆในบอร์ด Arduino ว่าเราจะใช้ค่าอะไรบ้างใน Arduino นะครับนี่เป็นค่าคงที่ต่างๆคำสั่ง include คำสั่ง include เป็นคำสั่งรวมคำสั่งโปรแกรมสำเร็จรูปนะครับคำสั่งโปรแกรมสำเร็จรูปลงไปคราวนี้มาทำแบบหัดเอาเลยเปิดสมุดนะครับมาข้อที่1นะเดี๋ยวครูอ่านโจทย์ให้นักเรียนตอบกอกอคอไปเลยนะครับดูที่ว่าเนี่ยทำถูกไหมเรียนครั้งแรกเรื่องนี้ทำถูกไหมข้อที่หนึ่งการเขียนโปรแกรมสำหรับ Arduino จะอ้างอิงตามภาษาอะไรก็ภาษา C backslash C++ ขอภาษาอังกฤษแล้วก็ไทยแลนด์อังกฤษแล้วก็ไทยขอ Assembly language ง Java language ตอบเลยนะครับดูว่าถูกไหมกอขอคองอดูนะครับเฉลยตอบกอไก่ใครถูกยกมือครับโอเคเฉลิมชัยก้องเกียรติแล้วก็เกือบถูกทั้งห้องนะครับโอเคมาดูข้อ2คำสั่งในฟังก์ชัน voice setup ทำงานกี่ครั้งกอคองอครับ1 2 3 4ทำงานกี่ครั้งแม่ครูบอกไปแล้วนะพร้อมเฉลย1ครั้งทำงานแค่ครั้งเดียวแต่ถ้าเป็น voice loop อาจจะไม่รู้จบถ้าเราไม่กำหนดเงื่อนไขกันบนรอบโอเคมั้ยเก่งมากใครถูกต้องยกมือครับโอ้โหโอเคครับถูกอยู่3คนก็โอเคแล้วครับต่อครับคำสั่งข้อนี้ยาวข้ามไปนะครับดูเฉลยดูอันนี้ดีกว่าคำสั่ง for แบ่งได้3ส่วนมีอะไรบ้างกอของอเขียนคล้ายๆกันหมดเลย initialization condition แล้วก็ increment ข้ออะไรครับต่อไปก่อนครับ1 2เฉลยงูโอเคต่อไปนะครับข้อ5ผลที่ได้จากการเอาดูดีๆนะครับ5หารด้วย5นะดูว่ามันเหลือเศษไหมห้องนี้ดูเก่งให้สัตว์1พร้อมนะ1เฉลยนะครับ1 2 3ขอใครเข้าใจนักเรียนอย่าเอาไปปนวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนนะนี่เป็นภาษา C ของ Arduino นะครับข้อ7สุดท้ายแล้ววันนี้เราทำใบบุญหันเนาะนะครับข้อ7เก่งมากครับงูโอเคนะครับวันนี้เราก็ได้เรียนนะครับในตอนที่4คำสั่งภาษา C เยอะไหมนักเรียนว่าเยอะนะจริงๆมันมีเยอะกว่านี้อีกประมาณ10เท่าตัวครูเอาดึงแค่สำคัญมาสอนนักเรียนนะครับเห็นไหมครับแต่สิ่งหนึ่งที่ครูสัมผัสได้ในการสอนตอนที่4นี้คือนักเรียนครั้งแรกมาเรียนแล้วเข้าใจดูแล้วเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนทุกคนสามารถไปเรียนรู้ในการทำใบงานทดลอง Arduino กับครูได้นะฝากนักเรียนไปทดลองเดี๋ยวตอนที่5เราจะมาทำใบงานเรื่องนี้กันเดี๋ยวจะให้นักเรียนมาต่อด้วยนะครับมีชุดทดลองอาจจะให้เฉลิมชัยกับก้องเกียรติหรือเพื่อนคนอื่นมาช่วยต่อแล้วทดลองครับแล้วเดี๋ยวจะหาโน้ตบุ๊กมา1เครื่องให้เรียนลองอัปโหลดโค้ดลงเลยนะครับว่านี่ทำงานได้ไหมนะครับวันนี้นะครับในตอนที่4นี้ก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณนะครับนักเรียนปลายทางที่ตั้งใจเรียนโดยเฉพาะนักเรียนในห้องสอนนะครับที่ตั้งใจเรียนนะครับแล้วก็ทำคะแนนแบบฝึกหัดคราวนี้ครูถามก่อนแบบฝึกหัดครูมี6ข้อใครได้เท่าไหร่ใครได้6คะแนนเต็มยกมือใครได้5ยกมือเก่งมากครับโอ้โหเยี่ยมเลยถ้าเกรดคือเกรด4แล้วนะครับก็ฝากให้นักเรียนไปทบทวนนะครับทายคาบแล้วนะครับจบการเรียนการสอนแล้วนะครับหัวหน้าห้องนะครับยังไม่หลับนะน้องพร้อมนะครับบอกทักทายกันครับ
1: นักเรียนคารุ

0: GNC มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวให้ทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
2: ชื่อมิ้นค่ะทำงานอยู่กองเสริมการระงับข้อพิพาทค่ะ
3: สวัสดีครับผมชื่อจ้าครับทำงานอยู่ที่กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาทครับการที่ผมทำงานอยู่ที่กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาทนะครับคือการมีเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยจัดสรรให้มีผู้ไกลเกลี่ยตามพรบ.ไกลเกลี่ยปี 2562โดยจัดให้มีผู้ไกลเกลี่ยเนี่ยมานั่งไกลเกลี่ยระหว่างคน2คนที่มีปัญหากันโดยที่มีว่าคน2คนเนี่ยที่เขาจะทะเลาะกันมีปัญหาในด้านทรัพย์สินเงินทองหรือการทะเลาะวิวาทกันนะครับเข้ามาปรึกษาหรือหารือหรือเข้ามาไกลเกลี่ยกับผู้ไกลเกลี่ยก็ที่ว่าผู้ไกลเกลี่ยเนี่ยเขาจะหาตรงกลางหรือข้อตกลงระหว่างคน2คนว่าท่านจะตกลงอย่างนี้ได้มั้ยหาตรงกลางของ2ท่านนี้ได้หรือไม
1: ่พูดง่ายๆก็คือรับหน้าที่เป็นคนกลางในการเจรจาต่อรองเพื่อหาจุดที่ทั้ง2ฝ่ายโอเคในเรื่องของแบบการชดใช้การชำระหนี้สินเรื่องเงินอะไรต่างๆแบบนี้ถูก
3: ใช่ครับผู้ไกลเกลี่ยนะครับจะเกิดขึ้นได้เนี่ยอยู่ที่ว่าทางกรมเราเนี่ยจะมีการจัดอบรมหรืออนุญาตให้หน่วยงานจัดอบรมผู้ไกลเกลี่ยเกิดขึ้นนะครับเราจะอบรมนะโดยใช้เวลาทั้งหมด5วันเราจะมีหลักสูตรทั้งแพ่งทั้งอาญาว่าผู้ไกลเกลี่ยมีคุณสมบัติในการไกลเกลี่ยและมีความรู้ด้านกฎหมายอย่างไรบ้างถ้าได้อบรมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีการขึ้นทะเบียนกับทางกรมว่าเป็นผู้ไกลเกลี่ยตามคุณสมบัตินั้นครับ
2: มีประโยชน์มากๆสำหรับประชาชนที่เขาไม่มีความรู้ด้านกฎหมายเลยถ้าเกิดเขามาขอความช่วยเหลือที่นี่เจ้าหน้าที่เป็นที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยค่ะเขาก็จะอธิบายให้ความรู้ว่ามันอาจจะไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นขั้นตอนว่าคุณจะต้องทำยังไงต่อไปในการที่จะดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้อะไรแบบนี้ค่ะมันจะทำให้เขาสบายใจมากขึ้น
3: หลักๆเลยก็ที่จะมีแบบเรื่องการผ่อนรถยนต์ไฟแนนซ์สินค้างวดหรือจะเป็นหนี้ธนาคารหนี้บัตรเครดิตหรือจะเป็นของที่กยศที่กู้เรียนกันนะครับและทีเนี้ยมันจะเกิดปัญหาที่ว่าบางท่านเนี่ยเรียนจบแล้วยังไม่มีงานทำหรือก็ไม่ได้จ่ายค่าคืนของกยศเราก็จะมีการว่าผู้คุยกับกยศว่าเนี่ยเราไกลเกลี่ยไหมกับผู้เรียนผู้คุยยื่นเรียนกับกยศเพราะเขาอ่ะจะได้ไกลเกลี่ยเรื่องการตกลงค่าคืนเงินยังไงดี
1: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเป็นคนที่แบบกู้ซื้อบ้านซื้อรถหรือว่ากู้ธนาคารมาด้วยกรณีอะไรก็แล้วแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดขาดส่งค่างวดหรือว่าค้างชำระตรงเนี้ยผู้ไกลเกลี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาดูแลตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
3: ได้ครับผมผู้ไกลเกลี่ยเนี่ยเราจะทำเรื่องประสานกับที่ธนาคารหรือทางไฟแนนซ์ทางแกครับเพื่อพูดคุยกับไกลเกลี่ยกันว่าเราจะหาทางออกจากการส่งค่างวดหรือส่งคืนยังไงเรื่องดอกเบี้ยยังไงลดดอกเบี้ยได้ไหมขยายเวลาได้เปล่าครับ
2: ในเรื่องของระยะเวลาค่ะก็น่าจะเป็นการที่ผู้กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงกันเองเลยค่ะว่าจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ส่วนในเรื่องของจำนวนเงินทุนทรัพย์ค่ะถ้าเป็นของภาคประชาชนก็จะไม่เกิน 500,000 บาทส่วนถ้าเป็นของภาครัฐอะค่ะก็จะไม่เกิน5ล้านบาท
3: ถ้าท่านมีปัญหาเรื่องการแบบบังคับคดีหรือที่ว่าไกลเกลี่ยแล้วเนี่ยแล้วมันดีกว่าที่จะไปขึ้นสู่ชั้นศาลหรือจะไปฟ้องร้องคดีกันในการบังคับคดีเนี่ยเราก็จะได้ไม่ต้องมีคดีความติดตัวด้วยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยแล้วไม่ต้องดำเนินสู่เข้ากระบวนการศาลที่ต้องหาหลักฐานมาให้มากกว่าครับผมถ้าเราตกลงกันได้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะเป็นเรื่องง่ายของคู่ครับผมเราเนี่ยอยากมีจิตใจที่แบบอยากบริการอยากช่วยเหลือคนนะครับผมเพราะว่าความยุติธรรมเนี่ยมันจะเป็นจะต้องดำเนินคดีเสมอไปการที่เราจะมุ่งหาตำรวจโดยตรงเนี่ยทุกเคสประเทศไทยเราเนี่ยเราก็มีการฟ้องร้องหาตำรวจคดีตำรวจตลอดแล้วบางทีตำรวจเนี่ยอาจจะมีคดีเยอะเกินไปอาจจะทำให้ผู้ถูกร้องผู้เรียกร้องไงเขาตามคดีไม่ไหวอะไรเงี้ยครับถ้าเรามีแบ่งเบาภาระโดยการในคดีเนี่ยมีผู้ไกลเกลี่ยเข้ามาช่วยแบ่งเบาตกลงหาข้อพิพาทระหว่างทั้งสองคนเงี้ยแล้วตกลงกันได้ง่ายกว่าประหยัดค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีศาลนะได้ง่ายกว่าและถูกกว่าเงี้ยครับ
4: แล้วถ้าสมมติว่าเป็นเพื่อนมายืมเงินเราแล้วแบบติดหนี้เราอยู่หลายพันบาทอย่างนี้เราสามารถพี่ๆเพื่อให้ไกลเกลี่ยได้ไหมคะ
2: สามารถทำได้ค่ะก็มาติดต่อที่สยจ.จังหวัดใกล้ๆบ้านหรือว่าจะมาที่กระทรวงยุติธรรมก็ได้ค่ะ
1: คือไม่ได้มีการลิมิตขั้นต่ำใช่ไหมคะว่าแบบการไกลเกลี่ยในเรื่องของแบบ หนี้สินการชดใช้ชดเชยอะไรต่างๆเนี่ยแบบขั้นต่ำต้องเท่าไหร่ถึงจะรับเรื่อง
3: ครับไม่มีลิมิตครับผมสามารถเข้ามาได
1: ้ค่ะ
2: แล้วก็การไกล่เกลี่ยกระบวนการก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการไกล่เกลี่ย
1: ก็คือสามารถที่จะมาขอสิทธิ์ได้ง่ายแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่มีค่าใช้จ่าย
3: ใช่ครับฟรีตลอดงาน
1: ฟรีตลอด
2: ถ้าไม่แน่ใจว่าคดีนั้นสามารถไกล่เกลี่ยได้ไหมสามารถเข้าไปปรึกษาก่อนก็ได้ค่ะที่ศูนย์การไกล่เกลี่ยภาคประชาชนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดหรือว่าที่กรุงเทพก็จะเป็นศาลยุติธรรมอะค่ะ
3: ถ้าสำหรับหมู่บ้านเล็กๆ เนี่ยเราจะมีป้ายศูนย์ภาคประชาชนอยู่ครับศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนเราจะให้ผู้ไกล่เกลี่ยไปติดตั้งศูนย์ไว้ที่นั่นถ้าท่านสนใจหรือสอบถามหรือจะหาที่ไหนเนี่ยท่านก็หาตะเวนหาที่มีชื่อว่าศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนอยู่ครับก็จะมีผู้ไกล่เกลี่ยไปนั่งอยู่ที่นั่นครับ
1: มีช่องทางการติดต่ออื่นๆนอกเหนือจากนี้ไหมคะ
3: เราจะมีสายด่วนยุติธรรมครับผมกด1111แล้วก็ต่อได้77ครับหรือที่เว็บไซต์ e-mediation

0: lpd.go.th ครับ
1: ก็เป็นข้อมูลใหม่ที่เพิ่งได้รู้วันนี้เลยแล้วก็มีประโยชน์กับประชาชนทุกๆคนในทุกๆแง่เลยค่ะก็ขอบคุณพี่ๆทั้งสองคนมากๆเลยนะคะ
2: สวัสดีค่ะก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
3: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแล้วก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคน

ากเป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรเครดิตรูดปุ๊บเป็นหนี้ปั๊บจะเป็นอย่างไรหากเราผิดนัดชำระหนี้สิ่งที่ลูกหนี้ต้องเจอหากผิดนัดชำระหนี้ค่าติดตามทวงถามจะถูกคิดและถูกทบไปในรอบบินถัดไปโดยแต่ละธนาคารก็จะมีอัตราค่าติดตามทวงถามที่แตกต่างกันไปดอกเบี้ยผิดนัดชำระคือดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยเดิมในกรณีที่เราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตรวมไปถึงค่าปรับเมื่อจ่ายหนี้ล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนดโดยหากยังไม่จ่ายหนี้ดอกเบี้ยก้อนดังกล่าวก็จะถูกคิดทบไปเรื่อยๆจนกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่ได้สำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหรือ3งวดหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะเสียเครดิตและอาจถูกรายงานข้อมูลค้างชำระหนี้หรือเครดิตบูโรในช่วงนี้เจ้าหนี้จะพยายามติดต่อลูกหนี้เพื่อให้วางแผนจ่ายหนี้ใหม่กฎหมายของไทยได้ให้สิทธิแก่ทางลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องในระหว่างพิจารณาคดีและหลังศาลมีคำพิพากษาเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายซึ่งลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องกับเจ้าหนี้คือสถาบันการเงินธนาคารหรือติดต่อผ่านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้ไม่ยอมไกล่เกลี่ยเจรจากับเจ้าหนี้หรือการเจรจาไม่เป็นผลคดีความจะเข้าสู่ชั้นศาลในขั้นตอนนี้ลูกหนี้สามารถไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในชั้นศาลในกรณีลูกหนี้ไม่ยอมไปไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินได้กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินชนะคดีโดยถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้คืนตามคำพิพากษาภายใน30วันเจ้าหนี้ก็จะมีสิทธิ์ยึดทรัพย์หรืออายัดสิทธิ์เรียกร้องของลูกหนี้ได้ซึ่งศาลจะแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อออกหมายยึดและอายัดทรัพย์สินขึ้นมาและทรัพย์สินที่เจ้าหนี้สามารถยึดได้มีดังนี้ 1. ของมีค่าได้แก่เครื่องประดับที่มีมูลค่าอย่างเพชรพลอยนาฬิกาสร้อยคอทองคำ 2. รถยนต์มอเตอร์ไซค์ในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้และต้องไม่เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 3. บ้านและที่ดินในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้ทั้งที่ติดจำนองหรือไม่ติดจำนอง 4. เสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่มีมูลค่ารวมกันเกิน 20,000 บาท 5. เครื่องมือในการประกอบอาชีพที่มีมูลค่ารวมแล้วเกิน 100,000 บาทและ 6. การอายัดเงินเดือนและเงินลงทุนลูกหนี้ผู้ที่จะถูกอายัดเงินเดือนนี้สามารถเป็นได้ทั้งพนักงานเอกชนและพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งแม้บัตรเครดิตจะช่วยให้เราสะดวกสบายในการจ่ายเงินแต่ผลที่ตามมาหากผิดชำระหนี้บัตรเครดิตก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆดังนั้นหากใช้บัตรเครดิตแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชำระยอดใช้จ่ายให้ตรงเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมาทางที่ดีที่สุดคือการมีความรับผิดชอบและไม่ก่อหนี้เกินตัวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

สวัสดีครับกูชื่อสมบูรณ์เนียมกล่ำสำหรับวันนี้จะมาให้ความรู้เรื่องไดโอดแต่ว่าเป็นไดโอดอีกชนิดหนึ่งซึ่งน้อยคนที่จะรู้จักน้องๆ นักศึกษาโดยเฉพาะอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลังแล้วก็แมคคาโทนิกแล้วก็รวมทั้งเทคโนโลยียานยนต์จำเป็นจะต้องรู้นะโดยเฉพาะแมคคาโทนิกด้วยเพราะฉะนั้นทีเวสไดโอดเนี่ยเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันว่ามันเป็นไดโอดแบบไหนนะทำหน้าที่อะไรของมันเพราะว่าไดโอดแต่ละชนิดที่เราได้เรียนรู้กันมาตั้งแต่ตอนแรกแล้วเนี่ยจนมาถึงคิดว่าเป็นตัวนี้จะเป็นตัวสุดท้ายที่เราจะเรียนรู้กันจากอุปกรณ์สองขาเหล่านี้ทีวีไดโอดเนี่ยนะก็คือเขาจะทำหน้าที่ระงับสัญญาณที่มันแปลกปลอมเข้ามายกตัวอย่างเช่นขณะที่เราใช้งานในคอมอยู่หรือว่าใช้งานคอนโทรลอยู่ขณะนั้นมีมอเตอร์เกิดสตาร์ทหมุนขึ้นมาเนี่ยนะครับมันจะเกิดเขาเรียกว่าแรงเคลื่อนที่ไปตามกระแสไฟทำให้ไฟนั้นจาก220มันพีคขึ้นมาในช่วงเวลาสั้นๆมันพีคออกมาเป็นยอดแหลมไอ้ไฟที่มันพีคขึ้นมาเป็นยอดแหลมตัวนี้นะมันจะมาสร้างหายนะกับวงจรหรือแผงวงจรของเราโดยเราไม่ทราบสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่สั้นมากแม้จะอุปกรณ์ที่ตรวจวัดที่มีความเร็วสูงมันยังวัดไม่ได้เลยนะครับไอ้ทรานเชียนตัวนี้นะครับเขาเรียกทรานเชียนวอลเตจทรานเชียนวอลเตจตัวนี้เป็นตัวหายนะของไอ้อิเล็กทรอนิกส์กำลังเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาทำความรู้จักกับไดโอดตัวนี้ซึ่งเขาทำหน้าที่ของเขาในอุปกรณ์ในโปรดักต์ทุกโปรดักต์เนี่ยจะต้องมีไอ้ตัวนี้แฝงอยู่นะเป็นด่านหน้าเลยนะเขาทำหน้าที่เป็นเขาเรียกว่าทหารในแนวหน้าเลยมีแรงเคลื่อนที่เป็นยอดแหลมๆแล้วเขาจะต้องจัดการตัดมันออกเขาทำงานยังไงนะครับเดี๋ยวตามไปดูแต่ว่าขอให้รู้จักสัญลักษณ์เขาก่อนเขาจะมีสองแบบก็คือสัญลักษณ์ที่เป็นเอาแคโทดมาชนกันแบบนี้เราเรียกว่าไบไดเรคชันแนล TVS ไดโอดแล้วก็ถ้าเป็นรูปร่างเหมือนซีเนอร์ไดโอดเดี่ยวตัวนี้เราเรียกว่ายูนิแปลว่า1นั่นเองนะยูนิไดเรคชันแนลได้ไอ้ TVS ไดโอดมันจะเหมือนซีเนอร์ไดโอดครูจะขยายให้ดูนะมันก็เหมือนซีเนอร์ไดโอดนะรูปข้างล่างนะก็คือหมายว่าระงับไอ้ทรานเชียนวอลเตจได้ทางเดียวคือทางบวกนะครับส่วนไอ้ไบไดเรกนี่คือทั้งบวกทั้งลบไม่ว่าทานเชียนจะมาในตามขั้วลบหรือทานเชียนจะมาตามขั้วบวกมันก็จะระงับได้หมดส่วนรูปร่างของ TVS ไดโอดนะจะเห็นได้ว่ามันเป็นเหมือนกับตัวไดโอดธรรมดาถ้าไม่สังเกตก็จะไม่รู้นะตามสัญลักษณ์แล้วเนี่ยมันก็คือซีเนอร์ไดโอดชนิดหนึ่งแต่ว่ามันต่างกันที่ว่ามันจะยอมให้กระแสไหลผ่านตัวมันเนี่ยสามารถที่จะกระแสชั่วขณะประมาณ 1-2 มิลลิเซกเป็นอย่างมากนะครับเป็นยอดแหลมๆยอดแหลมๆนั้นมันคืออะไรนะเดี๋ยวดูยอดแหลมๆมันคือตัวนี้ปกติสัญญาณจะเป็นรูปแบบนี้แต่บังเอิญว่ามีสัญญาณแปลกปลอมเข้ามาจากสายไฟบ้างแล้วก็อุปกรณ์ที่เกิดจากขดลวดเช่นมอเตอร์หรือการทำงานของไอ้โซลีนอยด์วาล์วไอ้ที่มีขดลวดทั้งหลายเนี่ยนะเขาเรียกว่าเกิดแบ็กอีเอฟขึ้นในช่วงนี้
สัญญารบกวนตัวนี้มันจะสร้างความหายนะให้กับบอร์ดหรือแผงวงจรของเรานะนะแล้วก็ในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยไอ้ทานเชียงวงเตียนนี่มันเกิดขึ้นเยอะเพราะว่าเครื่องมือเครื่องจักรเนี่ยมันทำงานเยอะแยะไปหมดเลยเพราะนั้นถ้าอุปกรณ์ที่ไม่รอบคอบที่ออกแบบไม่มีการไอ้ระงับทานเชียงวงเตียนเนี่ยจะมาใช้ในโรงงานไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์แล้วเนี่ยเราจำเป็นจะต้องเอาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมาใช้ให้มันครอบคลุมให้มันปลอดภัยกับเครื่องมือเครื่องจักรกับชีวิตคนนะครับเพราะว่าถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยการทำงานมันล้มเหลวเนี่ยเครื่องจักรอาจจะก่ออันตรายแล้วก็เสียหายเป็นแสนเป็นล้านนะสำหรับในโรงงานอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นไอ้ TVS ไดโอดตัวเนี้ยจึงมีความสำคัญที่น้องๆอิเล็กทรอนิกส์นะที่เรียนอิเล็กทรอนิกส์กำลังเนี่ยจำเป็นต้องรู้ TVS ไดโอดตัวเนี้ยมันก็ทำงานเหมือนกับไดโอดปกตินะครับซีเนอร์ไดโอดปกติแต่มันยอมให้กระแสไหลผ่านตัวมันในช่วงรีเวิร์สไบอัสเนี่ยประมาณสัก500แอมป์ 1,000 แอมป์หรือ 5,000 แอมป์ได้แต่ว่าเป็นกระแสชั่วขณะนะช่วงที่เป็นมันเกิดสไปค์แหลมๆสไปค์โวลเตจนั้นก็คือสไปค์แบบนี้เขาเรียกสไปค์ต่อไปเนี่ยครูจะเรียกคำว่าสไปค์นะโวลเตจก็เรียกโวลเตจสไปค์แอนด์ทรานเชียนขอให้นักศึกษาทั้งหลายเนี่ยไปเปิด Google Translate ดูว่ามันคืออะไรแต่ว่าบางครั้งมันก็แปลให้ตรงตัวทานเชียนหรือว่าสไปค์สไปค์นี่ก็คือแรงเคลื่อนที่แหลมขึ้นนะแหลมขึ้นแบบนี้นะแหลมขึ้นคือผิดรูปร่างของรูปไซด์เคิร์ฟตัวนี้เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เกินกว่าแรงเคลื่อนรูปไซด์ตัวนี้มันจะตัดคลิปออกเลยคราวนี้ในการออกแบบนะในการออกแบบวงจรเนี่ยเราจะไม่ยอมให้มันตัดรูปคลื่นทรายแต่ว่าเรายอมให้มันตัดไอ้ยอดแหลมๆออกไปนะเพื่อให้มันอยู่ในระดับที่แผงวงจรรับได้นั่นเองนะครับหลักการตัวนี้การนำไปใช้เดี๋ยวจะเข้าสู่การเรียนรู้กันต่อไปอีกทีหนึ่งไอ้สำหรับค่าพารามิเตอร์ต่างๆในกราฟที่แสดงคุณลักษณะของทีวีไดโอดตัวเนี้ยมันจะมีค่าที่เราควรจะรู้อันแรกก็คือ VC VC ตัวเนี้ยก็คือ clamping voltage clamping ก็คือหมายถึงว่าที่มันสามารถที่จะทำให้เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้าได้นะเพื่อที่จะตัดยอดไอ้สไปค์แหลมๆตัวนั้นออกไปclamping voltage ตัวนี้นะเป็นตัวที่จะคุ้มครองว่าเอานะแรงเคลื่อนจะต้องไม่เกินเท่านี้ถ้าเกินเท่านี้ก็เป็นเรื่องก็จะตัดละแต่ว่ามันจะเริ่มตัดตั้งแต่เริ่ม breakdown voltage นะเป็นต้นไปจนถึงระยะ clamping ตัวนี้ตรงนี้ไอ้ VWM ก็คือแรงเคลื่อนที่เราออกแบบไว้ว่าในวงจรของเราเนี่ยค่ามันอยู่เท่านี้ถ้ามันเกินไปก็ตัดทิ้งไปนะแต่ว่าต้องเผื่อระยะให้มันไม่งั้นเดี๋ยวมันเกิดว่าวันดีคืนดีมันก็บอดใช้งานไม่ได้เนื่องจากไฟมันถูกตัดเรามาดูกันว่าไอ้ TVS ไดโอดตัวนี้มันอยู่ที่ไหนบ้างในแผงวงจรนะเดี๋ยวครูจะชี้ให้ดูมันอยู่ตรงนี้ที่ครูชี้ถูกเพราะว่าครูได้ออกแบบวงจรเองนะก็เลยรู้เลยว่าไอ้ตำแหน่งของทีวีไดโอดตัวนี้นะครูมาไว้ตำแหน่งนี้นะไอ้ตัวนี้มันจะทำหน้าที่เหมือนกับด่านหน้าเลยก็คือไฟ24โวลต์เข้ามาเนี่ยจากขั้วต่อเนี่ยมันจะวิ่งเข้ามาพร้อมกับทานเชียนโวลเตจที่เป็นยอดแหลมๆตัวนี้นะครับมันเข้ามาเ
พอเมื่อมันเข้ามาเนี่ยไอ้ไดโอดตัวนี้จะทำหน้าที่คลิปออกทันทีเลยนะที่คลิปออกทันทีเลยเพราะว่าไม่อย่างนั้นอุปกรณ์พวกอยู่ในแผงวงจรตัวนี้จะเกิดเสียหายขึ้นในบางตัวที่มันทนแรงเคลื่อนเขาเรียกว่าแรงเคลื่อนทานเชียนไม่ได้ตัวนี้นะเพราะฉะนั้นน้องๆนักศึกษาเวลาออกแบบแผงวงจรเหล่านี้จะต้องสำรวจว่าอุปกรณ์ตัวไหนบ้างที่มันทนแรงเคลื่อนทานเชียนได้น้อยที่สุดนะก็คือหมายว่าเป็นเขาเรียกว่าแม็กซิมัมค่าแม็กซิมัมเรตติ้งของอุปกรณ์เหล่านี้นะปรากฏว่าอุปกรณ์บางตัวเนี่ยทนแรงเคลื่อนได้ไม่เกิน36โวลต์ใน36โวลต์เนี่ยนะเป็นตัวที่คิดว่าเป็นแรงเคลื่อนที่น้อยที่สุดเพราะฉะนั้นเวลาเลือกใช้ TVS ไดโอดเนี่ยจะต้องเลือกใช้ที่มีค่าแคมปิ้งโวลเตจนะเดี๋ยวจะขยายให้ดูตรงนี้ให้มากกว่าค่า working voltage ค่า working voltage นั้นก็คือสมมุติว่าบอร์ดนี้ใช้ไฟที่24โวลต์นะเราจะต้องเผื่อแคมปิ้งโวลเตจไว้ประมาณสัก5โวลต์หรือ10โวลต์นะเพราะฉะนั้นก็แคมปิ้งโวลเตจนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ24บวกอีก10โวลต์ก็คือ34โวลต์นะ34โวลต์เนี่ยตัว TVS ไดโอดเนี่ยเราจะต้องไปเปิดใน data sheet ดูว่าค่าแคมปิ้งโวลเตจโดยประมาณเท่านี้เนี่ยมันมีขายไหมถ้าไม่มีขายก็เอาค่าใกล้เคียงค่าใกล้เคียงนี้อาจมากกว่านิดหน่อยหรือน้อยกว่านิดหน่อยนะแล้วก็เราก็จะซื้อตัวนั้นมาใส่เพราะฉะนั้นตัวไอ้ TVS ไดโอดตัวนี้นะ เวลาซื้ออุปกรณ์พวกนี้มาเนี่ยเราจำเป็นจะต้องดูแผงในวงจรก่อนว่าอุปกรณ์ตัวไหนที่มีการอ่อนไหวก็คือค่าแม็กซิมัมโวลเตจนี่น้อยกว่าเราจำเป็นจะต้องเผื่ออุปกรณ์ที่มีค่าแม็กซิมัมโวลเตจนะหรืออัตราทนกำลังแรงเคลื่อนเนี่ยนะน้อยที่สุดเนี่ยนะให้คุ้มครองไว้ก่อนเพราะฉะนั้นTVS ไดโอดจึงเลือกค่าแคมปิ้งโวลเตจเนี่ยตามงานที่อยู่ในแผงวงจรนี้จำงานที่เราออกแบบไว้นะครับ TVS ไดโอดตัวเนี้ยนะมันจะไม่ทำหน้าที่โดยตรงนะมันจะไม่ทำหน้าที่โดยตรงแต่มันจะทำหน้าที่ทางอ้อมหน้าที่ทางอ้อมมันทำงานยังไงเพราะว่าเนื่องจากไฟเข้าบอร์ดตัวเนี้ยเป็นไฟที่มีกระแสไฟแรงสูงเพราะฉะนั้นแต่ว่า TVS ไดโอดตัวนี้ในสภาวะปกติมันจะต้องไม่ทำหน้าที่แต่ว่าถ้าเกิดมันทำหน้าที่ตลอดเวลาเนี่ยตัวไดโอดตัวนี้จะทนไม่ไหวจะพังนะเพราะฉะนั้นในการออกแบบเนี่ย TVS ไดโอดตัวนี้ทำหน้าที่เป็นตัวอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณนะคอยตรวจจับสัญญาณเท่านั้นเองสัญญาณทานเชียนนะตรวจจับอุปกรณ์สัญญาณทานเชียนเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะส่งหน้าที่ไปยังอุปกรณ์ตัวอื่นนะเดี๋ยวครูจะอธิบายให้เธอเข้าใจอีกทีหนึ่งนะบนแผ่นชาร์ตตัวนี้นะตัวนี้เป็นตัวอย่างวงจรที่ครูได้ออกแบบเอาไว้ป้องกันไฟเกิน24โวลต์นะก็คือครูจะเอาไอ้ TVS ไดโอดตัวนี้ใส่ไว้ตรงด่านหน้าเลยนะยกตัวอย่างเช่นตอนนี้คือไม่ยกตัวอย่างของจริงเลยนะไอ้ TVS ไดโอดตัวนี้ครูใช้ขนาด36โวลต์36โวลต์นะแล้วก็แคมป์เอาไว้ที่36โวลต์หมายความว่าระยะจาก24โวลต์เนี่ย
มันจะแคลมไว้อีก10โวลต์เพราะฉะนั้นทีวีไดโอดตัวนี้ถ้ามันเกิน36โวลต์เนี่ยมันจะนำกระแสของตัวเองนะคือเขาเรียกว่ากระแสรีเวิร์สเนี่ยนะมันก็จะนำกระแสรีเวิร์สเพราะฉะนั้นกระแสมันก็จะไหลถ้ามันเกินนะถ้ามันเกิน36โวลต์เพราะว่าอุปกรณ์ตัวนี้เป็นตัวนี้กับอุปกรณ์ที่เป็นอยู่ในแผงวงจรเนี่ยจะต้องออกแบบไว้ไม่เกิน36โวลต์ประมาณ35โวลต์นะเพราะว่าตัวเรกูเลตหรือว่าตัวไอ้พวกอุปกรณ์พวกนี้นะมันจะไม่เกินเรตติ้งนี้เพราะฉะนั้นก็ถ้ามันเกิน36โวลต์แล้วเนี่ยจะมีกระแสเขาเรียกว่าถ้ามีแรงเคลื่อนทานเชียนออกมาเนี่ยแบบนี้ถ้าเกิน36โวลต์แล้วเนี่ยมันจะตัดนะมันจะตัดตรงนี้ออกไปตัดตรงนี้ออกไปเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือแค่36โวลต์36โวลต์นี่มันก็จะอุปกรณ์พวกเหล่านี้มันก็จะปลอดภัยแต่ว่าครูก็ต้องป้องกันอีกชั้นหนึ่งแต่ว่าไอทีวีไดโอดนี่มันไม่ทำหน้าที่บล็อกหรือว่าคลิปนะมันทำหน้าที่คลิปเหมือนกันอ่ะคลิปสัญญาณทานเชียนตัวนี้นะโดยนำกระแสไหลตามนี้ผ่าน LED ตัวนี้นะที่ครูใช้ LED ตัวนี้เป็นตัวบอกว่าตอนนี้มันเกิดทานเชียนแล้วนะเพราะนั้นที่บอร์ดที่บอร์ดครูก็เลยใช้ LED นี่เป็นตัวบอกว่าตอนนี้มันเกิดทานเชียนแล้วนะนะเดี๋ยวตอนท้ายของเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้เดี๋ยวจะทำสาธิตให้ดูว่าขณะที่มันเกิดทานเชียนมันเกิดเพราะอะไรนะตรงนี้เพราะนั้นเมื่อมีกระแสไหลผ่านทานเชียนทีวีไดโอดครูเรียกทีวีไดโอดก็แล้วกันนะมีกระแสไหลผ่านทีวีไดโอดตัวนี้มันจะเป็นการเพิ่มแรงเคลื่อนตัวนี้เขาเรียกว่าV1 ก็แล้วกันนะคือเพิ่มแรงเคลื่อนตัวนี้ขึ้นมาทำให้ทรานซิสเตอร์ Q1 ไอ้ตรงนี้ก็เรียกว่า Q1 ก็แล้วกันนะทรานซิสเตอร์ Q1 ตัวเนี้ยนะมันเกิดการเขาเรียกว่าคือเกิดรีเวิร์สไบแอสก็คือออฟทำหน้าที่ออฟคือตัดขาดวงจรระหว่างจุดนี้กับจุดนี้ตัดขาดไปเลยนะแต่ว่าเวลาตัดขาดวงจรตรงนี้บอร์ดตัวนี้จะไม่มีไฟเลี้ยงนะเมื่อไม่มีไฟเลี้ยงเนี่ยเราจะต้องใช้แคปาซิเตอร์เนี่ยเป็นตัวเก็บไว้ก่อนนะตัว C ตัวนี้เก็บไว้ก่อนนะก็คือเก็บไว้เสร็จแล้วก็ในระหว่างที่ไอที่เกิดทานเชียนเนี่ยนะครับ Q1 นี่จะบล็อกไม่ให้กระแสไหลเมื่อไม่ให้กระแสไหลเนี่ยไอแรงเคลื่อนมันก็จะลดลงแต่ว่า C ตัวนี้จะทำหน้าที่จ่ายไฟให้บอร์ดชั่วขณะเฉพาะในช่วงที่เกิดทานเชียนวอลเตจเกิดขึ้นนะครูก็เลยไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็เลยเอา LED นี่ดักไว้ก็คือว่าถ้ามันไหลผ่าน LED เนี่ยนะ LED ติดสว่างเนี่ยก็แสดงว่าเกิดทานเชียนแล้วก็พร้อมกับทำหน้าที่บล็อกไม่ให้กระแสไหลเข้าไปสู่วงจรแต่ว่าในวงจรนี้จะต้องมีไฟเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีไฟเลี้ยงตลอดเวลานั้นครูก็จะเอา C capacitor ตัวนี้นะเป็นตัวปล่อยกระแสไว้ให้ชั่วคราวก่อน

แต่ว่าพอหมดทันเชียนแล้วปั๊บไอ้ทรานซิสเตอร์ตัวนี้ก็จะต่อวงจรให้เป็นปกตินะครับไอ้ตัวขับมอเตอร์ก็คือตัวนี้ MOSFET ตัวนี้นะซึ่งเราจะต้องเรียนรู้กันต่อไปคราวนี้ครูไม่ได้เน้นในเรื่องนี้เพราะว่าเนื้อหามันไปไม่ถึงทรานซิสเตอร์ตัวนี้ก็เช่นเดียวกันมันอยู่ในตอนถัดไปนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือสัญลักษณ์แบบนี้คือ MOSFET นะทำหน้าที่เป็นสวิตช์ทรานเชียนมันเกิดขึ้นตรงไหนรู้ไหมเกิดขึ้นตรงนี้เมื่อมีกระแสผ่านขดลวดตัวนำนะขดลวดตัวนำนั้นก็คืออุปกรณ์เหล่านี้อันนี้คือขดลวดอันนี้เขาเรียกว่าคอนแทคเตอร์ DC คอนแทคเตอร์นะครับใครที่มียานยนต์ไฟฟ้านะไอคอนแทคเตอร์นี้ก็คือเป็นพระเอกก็คือว่าก ระแสไฟจากแบตเตอรี่ EV นะกระแสไฟจากแรงจ่ายนะจะต้องผ่านไอเขาเรียกว่าแมกเนติกคอนแทคเตอร์ตัวนี้นะก็เรียกว่าตอนนี้เขาเรียกว่า DC คอนแทคเตอร์คือเป็นไฟ DC นะไหลผ่านหน้าคอนแทคตัวนี้แล้วก็ต่อไปยังระบบของมอเตอร์ขับเคลื่อนมอเตอร์อีกทีนึงไอ้ตัวนี้เป็นด่านหน้าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีทรานเชียนเกิดขึ้นเนี่ยไฟมันจะตัดแป๊กแต่ว่าไอ้ตรงนี้เขาเรียกว่าเมนคอนแทคเวลาเราบิดสวิตช์กุญแจปิดเปิดรถยนต์ไฟฟ้านะไอ้คอนแทคตัวนี้มันจะทำหน้าที่ก่อนดังแป๊กเลยเพื่อต่อวงจรเพราะว่าแบตเตอรี่จะต่อคาอยู่กับมอเตอร์ตลอดเวลาไอ้บอร์ดได้อยู่ตลอดเวลาไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็ไอ้ตัวนี้เขาเรียกว่าแมกเนติกคอนแทคเตอร์แมกเนติกคอนแทคเตอร์เนี่ยมันทำงานโดยใช้คอยนะข้างล่างนี้ก็คือคอยของขดลวดที่พันเป็นสนามแม่เหล็กเพราะฉะนั้นมันก็จะดึงหน้าคอนแทคแป๊กลงมาต่อเสร็จแล้วก็เวลาเราบิดสวิตช์ออฟปั๊บหยุดรถแป๊กมันก็จะเปิดหน้าคอนแทคมันเปิดก็ไฟมันก็จะไม่ไหลเข้าที่อุปกรณ์ที่จะขับมอเตอร์เพราะฉะนั้นไอ้การยุบตัวของสนามแม่เหล็กอันนี้คือหายนะเลยนะครับมันจะเกิดเขาเรียกว่าback EMF เกิดขึ้นนะ back EMF ตัวนี้นะครับมันจะขอให้มันยากกับการเรียนรู้เดี๋ยวจะเขียนรายละเอียดให้ดูว่าไอ้มันเป็นยังไงเมื่อมีกระแสไหลผ่านขดลวดตัวนำไม่ว่ามอเตอร์ก็ดีมอเตอร์ก็ดีหรืออุปกรณ์ที่มีขดลวดทั้งหลายเนี่ยมันจะไหลผ่านเนี่ยมันเหมือนกับเราบีบสปริงนะบีบสปริงนี่ขดลวดนี่เปรียบเหมือนสปริงทางไฟฟ้านะคือขณะที่กระแสไหลเนี่ยนะมันเหมือนเราบีบสปริงเอาไว้แต่ว่าพอเราหยุดกระแสคือเป็นสวิตชิ่งออฟนะหยุดกระแสเนี่ยปั๊บมันก็จะดีดดึงออกมาเลยไอ้แรงเคลื่อนที่เกิดขึ้นดึงเข้าไปเนี่ยมันก็จะสวนกับกระแสไปในทิศทางก็คือดีดดึงออกมาเนี่ยนะครับไอ้แรงเคลื่อนที่เกิดขึ้นมันจะเกิดในทิศทางตรงนี้สวนกันกับไอ้นั่นเลยก็คือเขาเรียกว่าไอ้แรงเคลื่อนไปตามขั้วลบขั้วลบนี่มันจะย้อนขึ้นไปนี่ทำให้อุปกรณ์ตัวนี้พังได้ย้อนกลับไปทำให้อุปกรณ์ตัวนี้พังได้เพราะฉะนั้นเราจะจำเป็นจะต้องป้องกันไว้นะป้องกันไว้ก็คือว่า

าเราจะต้องมีเขาเรียกว่าไดโอดอีกตัวหนึ่งนะซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายในหัวข้อถัดไปก็คือไดโอดตัวนี้แคลมป์เอาไว้เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นไดโอดตัวนี้จะทำหน้าที่ขณะที่เราสวิตชิ่งออฟก็คือไอ้ตัวนี้คือหยุดนำกระแสเมื่อหยุดนำกระแสปั๊บเนี่ยมันจะเกิดเขาเรียกว่าแบ็คอิมเอฟเกิดขึ้นแบ็คอิมเอฟที่เกิดจากคอยเนี่ยนะครับมันก็จะไม่รู้จะไปไหนถ้าเกิดเราไม่มีไดโอดนะถ้าเกิดเราไม่มีไดโอดเนี่ยปั๊บมันก็จะพุ่งพรวดออกมาเนี่ยสวนทางกันเนี่ยทำให้ไอ้ตัวเนี้ยเสียหายได้เพราะฉะนั้นเราคิดจะมีไดโอดอีกตัวหนึ่งนะแคลมป์มันไว้ตัวนี้พอไอ้ตัวนี้มันสวิตชิ่งออฟใช่ไหมกระแสมันก็จะไหลวนอยู่เนี่ยกลับไปแหล่งจ่ายของมันอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ล่ะ เมื่อมันยุบตัวปั๊บมันดีดออกนะพอมันดีดออกปั๊บไอ้ตัวนี้มันก็ระบายกระแสออกไปได้เพราะฉะนั้นก็ตัวนี้ก็จะปลอดภัยนะอันนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเรียนสูงขึ้นไปเนี่ยนะเรียนสูงขึ้นไปเนี่ยเราก็สามารถคำนวณค่าทันเชียนวอนเต็ดตัวนี้ได้นะที่เกิดขึ้นได้นะครับว่าเราไม่มีระดับเท่านี้เราจะเลือกไอ้ไดโอดชนิดไหนที่สามารถที่จะทนค่ากระแสแบ็คอิมเอฟตัวนี้ได้นะแบ็คอิมเอฟตัวนี้เป็นตัวทำให้เกิดไอ้หายนะกับวงจรขับวงจรขับกำลังนะทั้งหมดหรือวงจรทั้งหมดก็ได้เพราะว่าถือว่าเป็นวงจรเดียวกันใช้แรงเคลื่อนเดียวกันนะครับตัวนี้ไอ้นัก power electronic ทั้งหลายเนี่ยนะที่เรียนรู้แล้วเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้ให้ถูกนะแล้วก็ต้องเรียนรู้การทำงานของมันด้วยเพราะฉะนั้นอุปกรณ์พวกที่มีขดลวดทั้งหลายเนี่ยนะเราจะต้องเอาอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็จัดหาวิธีป้องกันให้มันนะทีวีไดโอดจึงจำเป็นจะต้องเรียนรู้ตัวนี้นะครับแล้วก็ค่าอุปกรณ์ค่าเขาเรียกพารามิเตอร์ต่างๆเนี่ยเราจำเป็นจะต้องเรียนรู้ก็ว่าแคมปิ้งวอลเตดนั้นก็คือแรงเคลื่อนที่มันสามารถที่จะรักษาสภาพของมันได้นะเป็นไดโอดที่รักษาสภาพแรงเคลื่อนของไดโอดตัวนี้ได้ก็คือแคมปิ้งวอลเตจนี้คือมันถูกตัดยอดไปแล้วนะถูกตัดยอดไปแล้วแล้วก็รักษาสภาพระดับของแรงเคลื่อนตัวนั้นไว้ได้ส่วนเบรกดาวน์วอลเตจตัวนี้ก็คือว่าหมายว่าไอ้จุดนี้เป็นจุดที่วิกฤตที่จะเริ่มนำกระแสแล้วนะจุดนี้เดี๋ยวเอาเลเซอร์จุดนี้นะที่พอยเตอร์ชี้เนี่ยนะครับจุดนี้เป็นจุดวิกฤตที่มินเมที่จะเริ่มนำกระแสแล้วเราเรียกว่า breakdown voltageถ้านักศึกษาเปิด data sheet ดูก็จะมีช่องเขาเรียกว่า clamping voltage เท่าไหร่แล้วก็ breakdown voltage เท่าไหร่แล้วก็ working voltage เท่าไหร่ที่อนุญาตให้ใช้ working voltage เขาจะเผื่อค่าความปลอดภัยเอาไว้แล้วนะของอุปกรณ์ไว้แล้วเรียบร้อยนะตัวนี้คราวนี้ว่าถ้าเราเอาไดโอดไอ้2ตัวมาต่อชนกันตามสัญลักษณ์ตัวนี้มันก็จะ clamping ทั้งไฟบวกไฟลบได้เลยนะการติดตั้งทีวีไดโอดเนี่ยเขาจะติดตั้งตรงนี้นะก็คือไอ้ตรงนี้คือแหล่งจ่ายไฟมันจะต้องมี R อยู่ตัวหนึ่งนะ R ตัวนี้นะเขาเรียกว่า impedance นะเนื่องจากส่วนใหญ่แล้วมันเป็นขดลวดนะก็เรียกอิมพีแดนซ์มีขดลวดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทานเชียนวอลเตจเดี๋ยวนี้นะมันจะถูกดูดซับไว้ส่วนหนึ่งนะตัวนี้ดูดซับไว้ส่วนหนึ่งนะ
แล้วก็ไอ้ตรงนี้คือ protection circuit ก็คือแผงวงจรที่เราจะนำมาต่อใช้เพราะฉะนั้นทีวีไดโอดตัวเนี้ยนะที่เป็นสัญลักษณ์เหมือนซินเนอร์ตัวเนี้ยนะจะทำหน้าที่ของมันนั่นเองนะเป็นทำหน้าที่เป็นด่านหน้าเลยเราเรียกว่า energy absorbing resistor ไอ้ตัวนี้ก็คือค่าตัวต้านทานตัวหนึ่งที่เราจะต้องนำมาต่อไว้ในวงจรแต่ว่าค่าต้านทานตัวนี้อาจจะไม่จำเป็นมากนักนะในระดับสัญญาณแต่ว่าในระดับไอ้ที่กระแสสูงๆเราจำเป็นจะต้องมีค่าตัวความต้านทานอยู่ระดับหนึ่งเพราะว่าไม่งั้นตัวนี้อาจจะเสียหายได้นะตัวซีเนอร์ไดโอดซีเนอร์ไดโอดตัวนี้จะเสียหายได้นะเพราะฉะนั้นก็อันนี้คือวิธีการนำมาใช้นำมาติดตั้งแต่ไอ้ตัวนี้มันจะนำกระแสได้ชั่วขณะเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นใน data sheet เนี่ยนะยกตัวอย่างใน data sheet เนี่ยนะเขาจะบอกไว้ว่าแคมปิ้งวอลเตจเท่าไหร่เดี๋ยวจะขยายให้ดูก็ได้ช่องนี้เขาจะบอกเลยว่าเป็นไบไดเรกหรือยูนิไดเรกนะ KE นี่ยูนิไดเรกนะก็คือทางเดียวไดโอดคือแคมปิ้งเฉพาะไฟบวกทางเดียวอันนี้แคมปิ้งเฉพาะไอ้ทั้งไฟบวกไฟลบด้วยนะอันนี้ส่วนใหญ่จะใช้กับวงจรที่เป็น AC นะครับแล้วก็ตรงนี้นะน้องดูตรงนี้ช่องนี้ maximum camping voltage นะคือ VC นั่นเองนะที่เท่าไหร่ 9.2 โวลต์ 10 โวลต์ 11 โวลต์นะแต่ของครูใช้ทั้งเกินกว่านี้นะครับแต่อันนี้ครูเอามาเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองที่จะบอกว่าโอเคเขาจะบอกอะไรไว้บ้างที่ data sheetเพราะฉะนั้นในการเลือกทีวีไดโอดตัวนี้เราจำเป็นจะต้องดูค่าแคมปิ้งโวลเตจไว้ยกตัวอย่างเช่นบอร์ดนี้นะครับจะใช้ไฟไม่เกิน24โวลต์เพราะฉะนั้นครูก็จะเลือกแคมปิ้งโวลเตจแค่36โวลต์เท่านั้นเองนะมันยังมีอีกตัวนึงมันไม่ใช่ไดโอดแต่ว่ามันไปอยู่กลุ่มเดียวกันนะครูก็เลยจับเอามาผนวกเพราะว่ามันทำหน้าที่เหมือนกันนะแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันไม่มีขั้วนะเขาเรียกว่า MOV นะ MOV นี่ย่อมาจาก Metal Oxide Varistor นะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้มันทำจากออกไซด์ของโลหะเอามาผสมกันนะแล้วก็เช็คความหนาของแผ่นนะแผ่นตามนี้เหมือนเหรียญ10สตางค์เหรียญบาทอะไรเงี้ยแล้วก็เอาลวดตัวนำมาแปะยึดเอาไว้ที่คนละด้านเป็นแบบนี้อุปกรณ์ตัวนี้เป็นอุปกรณ์ด่านหน้านะติ้งทำหน้าที่ทั้งไฟกระแสตรงกระแสสลับนะมีเขาเรียกค่าแคมปิ้งโวลเตจเช่นเดียวกับทีวีไดโอดนะเพราะฉะนั้นก็จัดว่าอยู่ในกลุ่มเดียวกันแต่ว่าเป็นอุปกรณ์ไม่มีขั้วนะใช้ถ้าได้ทั้งไฟ ACแล้วก็ไฟ DC ก็คือไฟกระแสสลับและไฟกระแสตรงแล้วอุปกรณ์ตัวนี้เขาจะออกแบบไว้ที่แรงเคลื่อนสูงๆนะประมาณสัก60กว่าโวลต์ขึ้นไปนะจนถึง200 300โวลต์นะตัวนี้ส่วนใหญ่จะใช้ในอุปกรณ์พวกpower supply นะ switching power supply

เพราะนั้นเราเรียกตัวนี้ว่า MOV เนี่ยเขาไม่มีขายหรอกแล้วก็คนขายเขาไม่รู้จักเราต้องเรียกตัวนี้ชื่อว่าวาลิสเตอร์นะเพราะนั้นเวลาไปซื้ออุปกรณ์เนี่ยเขาเรียกว่าต้องซื้อวาลิสเตอร์ตัวหนึ่งนะ

้ในแผงวงจรที่จะควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าโดยผ่านอุปกรณ์ควบคุมซึ่งเราจะต้องเรียนรู้กันต่อไปนะตรงนี้ตอนนี้ก็เป็นแบ็คบ็อกซ์ไว้ก่อนนะแล้วก็สัญญาณที่จะเข้ามาควบคุมก็คือสัญญาณไฟ4เส้นตัวนี้ดีเวสไดโอดเนี่ยจะถูกวางไว้ตรงนี้นะวางบนแผงวงจรไว้ตรงนี้นะเห็นนะเป็นตัวดำๆแล้วก็มีคาดสีบอลอยู่นะมันเหมือนกับด้วยไดโอดธรรมดาแต่ว่ามันทำหน้าที่เป็นระงับคือดักจับไอ้แรงเคลื่อนทานเชียนที่มันจะมาจากขดลวดของมอเตอร์ตัวนี้นะวิ่งย้อนกลับไปที่บอร์ดแล้วก็ออกทางกระแสไฟบวกกระแสไฟลบเพราะฉะนั้นแรงเคลื่อนทานเชียนตัวนี้ถ้าเราไม่มีทีเวสไดโอดไอ้เป็นตัวจับไฟที่เกิดทานเชียนเนี่ยจะเข้ามายังบอร์ดได้โดยผ่านไอ้ตัวอุปกรณ์เราเรียกว่าวอลเตจเรกูเลเตอร์ตัวนี้นะซึ่งเราจะต้องเรียนรู้กันต่อไปเนี่ยแล้วก็มาทำสร้างหายนะให้กับวงจรพวกนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าพวกนี้วงจรที่อยู่บนแผงนี้จะทำงานที่แรงเคลื่อนต่ำๆเท่านั้นเองนะเพราะเป็นซิกแนลส่วนอุปกรณ์ที่เป็นกำลังจริงๆที่เราจะต้องเรียนรู้กันต่อไปมันจะนอนอยู่ข้างล่างนะซึ่งตอนนี้เราจะไม่เน้นตัวนี้แต่ว่าจะมาสาธิตว่าเมื่อมันเกิดทานเชียนเนี่ยนะกูก็ออกแบบให้หลอด LED ตัวนี้ตัวสีแดงตัวนี้เป็นตัวติดสว่างนะเดี๋ยวเราจะสาธิตกันตอนนี้กูได้เสียบปลั๊กไฟพร้อมที่จะเข้าบอร์ดแล้วนะครับเห็นหลอดไฟสีแดงติดนี่แสดงว่ามีไฟ24โวลต์เนี่ยมาเลี้ยงวงจรแผงวงจรนี้แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตไฟสีเขียวตรงนี้นะไฟสีเขียวนี้คือเป็นไฟที่24โวลต์เนี่ยผ่านวงจรมาแล้วนะมาเลี้ยงบอร์ดพร้อมที่จะทำงานแล้วนะแต่ว่าตอนนี้มันไอทีเวสไดโอดเนี่ยมันยังหน้าที่ของมันจะทำหน้าที่ตอนที่มันเกิดทานเชียนจริงๆแต่ว่าถ้าเกิดเราเริ่มให้บอร์ดตัวนี้มันทำหน้าที่ขับมอเตอร์นะกดเดินหน้านะค่อยๆเร่งไป

ไม่เกิดเพราะว่าเราค่อยๆเร่งไปนะหยุดนะแต่ว่าถ้าเกิดเราเร่งกระทันหันเนี่ยในงานอุตสาหกรรมเนี่ยมันอาจจะค่อยๆเร่งไปหรือว่ากระชากเร่งเลยนะลองดูนะเนี่ยเราจะเห็นหลอดกระพริบเลยแสดงว่าทานเชียนเกิดขึ้นนะคราวนี้ว่าถ้าเกิดมอเตอร์กำลังหมุนเดินหน้าอยู่เนี่ยเรากดถอยหลังจะเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมไฟสีแดงนี่กระพริบเลยแสดงว่าในช่วงที่มันเกิดหยุดบังคับให้มอเตอร์แกนมอเตอร์หยุดแล้วก็วิ่งถอยหลังเลยเนี่ยนะครับไอ้ขดลวดมันยุบตัวเมื่อขดลวดยุบตัวเนี่ยมันจะเกิดแบ็กอีเมฟเกิดขึ้นไอ้ตัวเนี้ยสร้างความหายนะให้กระบอกทันทีเลยนะแต่ว่ากว่าครูจะรู้เนี่ยนะใช้เวลาเกือบ10ปีนะตั้งแต่สร้างบอร์ดขึ้นมาแรกปรากฏว่าเข้าไปใช้ในงานเกษตรบ้างไปขับเคลื่อนหุ่นยนต์บ้างพังหมดนะแต่ว่าหลังๆนี่ครูเริ่มศึกษาว่าสาเหตุว่าทำไมมันถึงเกิดไอ้ตัวนี้เกิดขึ้นนะทั้งที่บอร์ดเนี่ยตัวอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยสามารถรองรับกระแสของมอเตอร์ได้ก็เรามาศึกษาลึกๆซึ่งไปว่าปรากฏว่ามันจำเป็นจะต้องมีตัวดักจับอุปกรณ์การดักจับอุปกรณ์นี่คือตัวนี้ทีวีไดโอดตัวนี้ดักจับทันเชนวอลเตจเสร็จแล้วมันก็จะบล็อกตามที่ครูอธิบายไว้เมื่อกี้นี่

นะครับเอาอีกทีนะเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวมันเกิดเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังทันทีเลยเนี่ยนะเบรกนะนะนะปกติแล้วมันจะไม่เกิดแต่ว่าในกรณีที่มอเตอร์เร่งกระทันหันเนี่ยนะกรณีที่เราขับรถนะถ้าใช้ไอ้มอเตอร์ตัวนี้เป็นมอเตอร์สำหรับขับรถยนต์ไฟฟ้าถ้าเกิดเราเร่งปึ๊ดกระทันหันไปเลยนะบอดพังเนี่ยนะบางทีสร้างความหายนะให้กับชีวิตเราด้วยนะไม่ใช่เฉพาะรถยนต์นะเกิดไปขัดข้องหรือว่าไปดับกลางไฟแดงเงี้ยเรียบร้อยเลยนะไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะเพราะฉะนั้นอันตรายมากเพราะนั้นบอดของครูที่ออกแบบแล้วก็จำหน่ายนะก็คือถือโอกาสจำหน่ายไปเลยนะไอ้วางขายไปเลยเนี่ยนะครูจะต้องมีระบบป้องกันนะเพราะฉะนั้นใครที่เอาบอร์ดของครูไปเนี่ยนะรับรองไม่พังแน่นอนนะสบายใจได้ก็ขอจบวันนี้เราได้เรียนรู้ในเรื่องของทีวีและไดโอดนะซึ่งทำหน้าที่ระงับหรือดูดซับแรงเคลื่อนทานเชียนที่เป็นสไปร์แหลมๆนะตามสไลด์นั้นนะออกไปนะแต่ตัวมันเนี่ยมันอาจจะไม่ทำหน้าที่ของมันเองแต่ว่ามันจะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยว่าโอเคนะมันเกิดขึ้นแล้วนะเป็นด่านหน้าเลยแล้วก็นำเอาผลของการทำงานของมันเนี่ยนะไปใช้ในการในระบบป้องกันอีกทีหนึ่งนะแบบนี้ก็หวังว่านักศึกษาคงจะต้องนำไปใช้อย่างจริงจังนะเวลาออกแบบเพราะว่าถ้าเกิดในโรงงานอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีการเผื่อไอ้ตรงนี้ไว้เนี่ยนะนักศึกษาจะไม่สามารถสร้างเครื่องมือเครื่องจักรเครื่องใช้ที่ปลอดภัยได้นะใช้สองสามทีพังนะใช้ครั้งสองครั้งพังหมดนะพังโดยไม่มีสาเหตุสมมติว่าไอ้ทรานซิสเตอร์ตัวนี้พังทรานซิสเตอร์ตัวนี้พังหรือมอสเฟตตัวนี้พังหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้พังก็เปลี่ยนเฉพาะตัวนั้นถ้าเปลี่ยนมาใช้งานได้สักพักพังอีกนะเพราะฉะนั้นก็เกณฑ์การซ่อมไม่รู้จบเผลอๆไอ้ตัวอื่นอีกพังอีกนะเกินเรตติ้งวอลเตจของมันพังอีกเพราะฉะนั้นการออกแบบจะต้องมีความละเอียดรอบคอบนะขอฝากน้องๆนักศึกษาว่าเราเป็นช่างเราเป็นวิศวกรต่อไปในอนาคตเนี่ยเราจำเป็นจะต้องเรียนรู้ไอ้ระบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นระบบป้องกันเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็อุปกรณ์ระบบป้องกันตัวนี้ก็คือ TVS ไดโอดนั่นเองนะที่จะนำไปใช้แล้วก็ขอฝากไว้อีกตัวหนึ่งก็คือวาริสเตอร์ก็คือวาริสเตอร์ตัวนี้มันทำหน้าที่เช่นเดียวกันกับ TVS ไดโอดแต่มันสามารถที่จะนำกระแสได้ทั้งสองทางเลยก็วันนี้ครูขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะแล้วก็พบกันตอนต่อไปซึ่งเป็นเรื่องอุปกรณ์ที่มีขา3ขาแล้วนะ2ขานี่คือจบกันทีนึงนะวันนี้ครูขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: ระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยโลเชียมพุ่มฟลักคือกระบวนการเชื่อมโลหะให้หลอมละลายติดกันด้วยการสังเกตบ่อหลอมละลายเพื่อความปลอดภัยเราควรมองผ่านกระจกกรองแสงซึ่งความเข้มเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดเท่านั้นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าสิ่งแรกที่เครื่องเชื่อมต้องมีคือค่าแรงเคลื่อนวงจรเปิด OCV Open Circuit Voltage ซึ่งอยู่ระหว่างประมาณ 50-90 โวลต์เพื่อช่วยในการจุดอาร์คครับแต่ยิ่งมีค่าสูงมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นอันตรายต่อทั้งเชื่อม 1. เครื่องเชื่อมชนิดกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเปลี่ยนแปลงไปตามการยกระยะอาร์คเมื่อระยะอาร์คสั้นแรงเคลื่อนจะต่ำและถ้ายกระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนจะสูงตามเช่นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าติ๊กเป็นต้นชนิดที่1เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยเครื่องยนต์เครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกำลังเจเนเรเตอร์จะจ่ายกระแสตรงออกมาให้ได้เหมือนกับเครื่องเชื่อมแบบมอเตอร์สามารถเคลื่อนที่ได้ซึ่งเหมาะสำหรับงานสนามที่ไม่สามารถหาไฟฟ้าใช้ได้จะผลิตกระแส DC ชนิดที่2เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยปรับไฟฟ้ากระแสสลับป้อนเข้ามอเตอร์เพื่อใช้ขับเจเนเรเตอร์และเจเนเรเตอร์จะผลิตกระแส DC ชนิดที่3เครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงที่นิยมกันใช้ทั่วไปราคาถูกน้ำหนักเบามีขนาดเล็กกว่าเครื่องเชื่อมแบบอื่นๆซึ่งเครื่องเชื่อมแบบนี้จะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับเท่านั้นหลักการทำงานของเครื่องเหมือนกับหม้อแปลงไฟฟ้าโดยมีแรงเคลื่อน220โวลต์ป้อนเข้ากดลวดปฐมภูมิจ่ายออกทางขดลวดทุติยภูมิเป็นแรงเคลื่อนต่ำกระแสสูงเพื่อให้เหมาะกับการเชื่อมโลหะชนิดที่4เครื่องเชื่อมแบบผสมหม้อแปลงเครื่องเรียงกระแสจะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับซึ่งให้ผลดีกับการเชื่อมด้วยลวดเชื่อมบางชนิดเท่านั้นโดยใช้หลักการของเรกติไฟเออร์มาต่อเข้ากับหม้อแปลงมีสวิตช์ปรับเปลี่ยนขั้วทั้งกระแสสลับและกระแสตรงเมื่อผ่านออกจากหม้อแปลงและให้กระแสตรงเมื่อผ่านออกจากเรกติไฟเออร์ข้อดีของเครื่องเชื่อมชนิดนี้คือสามารถใช้กับไฟ1เฟสและ3เฟสใช้เชื่อมได้ทั้งงานที่เป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็กผลิตกระแสเชื่อมได้ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับชนิดที่5เครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์เป็นเครื่องเชื่อมที่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมใช้กระแสไฟตรงในการเชื่อมมีน้ำหนักเบาพกพาได้สามารถใช้กับไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือน220โวลต์แต่เครื่องเชื่อมชนิดนี้จะมีปัญหาในกรณีไฟฟ้าที่ต่อเข้าเครื่องมีแรงดันที่ไม่สม่ำเสมอเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสตรงเท่านั้นเป็นเครื่องเชื่อมกึ่งอัตโนมัติภายใต้แก๊สคลุมซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมและอัตราการเติมลวดสูงกระบวนการเชื่อมซับเมิร์ดเป็นกระบวนการเชื่อมอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติและบางทีเรียกว่าการเชื่อมใต้ผงพลักซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมสูงแต่ไม่เหมาะกับงานที่มีความหนาน้อยกว่า5มิลลิเมตรโดยหน้าที่หลักของลวดคือลดแรงเคลื่อนและเพิ่มกระแสหลักการพิจารณาเลือกใช้เครื่องเชื่อมมีดังนี้ 1. วัสดุที่จะเชื่อม 2. สถานที่ 3. ความสามารถของเครื่องเชื่อม Duty Cycle 4. ราคาเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าจ่ายกระแสสลับ AC เครื่องเชื่อมแบบ ไทลิสเตอร์จ่ายกระแสสลับ AC และกระแสตรง DC กระแสที่จ่ายออกมาเรียบเครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์จ่ายกระแสตรงกระแสที่จ่ายออกมาเรียบน้ำหนักเบาและต้องพิจารณาไฟเข้าเครื่องหากตกเกินบวกลบกี่เปอร์เซ็นต์อุปกรณ์ประกอบการเชื่อมที่จำเป็นต่อการทำงานเชื่อมมีดังนี้สายเชื่อมมีหน้าที่นำกระแสเชื่อมที่ผลิตจากเครื่องเชื่อมไปสู่บริเวณอาร์คสายเชื่อมมีด้วยกัน2ชนิดคือสายกราวและสายหัวเชื่อมส่วนปลายของสายกราวจะต่อเข้ากับที่ชิ้นงานและส่วนสายเชื่อมจะต่อเข้าที่หัวจับลวดเชื่อมหัวจับลวดเชื่อมใช้จับลวดเชื่อมขณะทำการเชื่อมและเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าจากสายเชื่อมผ่านเข้าสู่ลวดเชื่อมอีกด้วยแคมป์สายดินมีหน้าที่จับยึดชิ้นงานเพื่อให้กระแสเชื่อมไหลผ่านจากสายกราวสู่งานเชื่อมอุปกรณ์ข้อต่อปลายสายใช้ต่อสายกราวและสายเชื่อมเข้ากับเครื่องเชื่อมหรือข้อต่อสายเชื่อมเมื่อต้องการเพิ่มความยาวหน้ากากเชื่อมจะมี2ลักษณะก็คือเป็นแบบมือถือชนิดที่2จะเป็นแบบสวมทิศะหน้ากากเชื่อมทำหน้าที่ป้องกันดวงตาใบหน้าและศีรษะของช่างเชื่อมจากสะเก็ดเม็ดโลหะประกายไฟรังสีอุลตราไวโอเลตรังสีอินฟราเรดส่วนกระจกกองแสงใช้ตามตารางกำหนดค้อนเคาะแสลกใช้สำหรับเคาะแสลกที่ติดอยู่บนแนวเชื่อมหรือชิ้นงานแปลงลวดใช้สำหรับทำความสะอาดชิ้นงานก่อนและหลังการเชื่อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้เพื่อความปลอดภัยของช่างเชื่อมถุงมือเชื่อมไฟฟ้าฉนวนยาวตลอดจะป้องกันความร้อนจากชิ้นงานเชื่อมและรังสีเอี๊ยมหนังแบบเต็มตัวรองเท้านิรภัยเพื่อป้องกันวัสดุตกใส่เป็นอันตรายต่อเท้าหน้ากากนิรภัยเป็นหน้ากากที่สำหรับใส่ไว้ป้องกันเกล็ดขณะเจียครีมมีไว้สำหรับจับชิ้นงานร้อนเพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อนของชิ้นงาน
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ปยูเนียน ซึ่งบ่ามันจะเอียง45ปรับประกบเข้าหากันโดยใช้แฟนัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟนัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทปเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทปเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปพันเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ปยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัตขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทปเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทปเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
2: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์ท่ออีกเส้นนึงนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นนึงนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีค่ะพบกับครูกวางครูกมลชนกเกรียงไกรครูประจำสาขาวิชาช่างก่อสร้างวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับอุบัติเหตุในงานก่อสร้างอุบัติเหตุในงานก่อสร้างเนี่ยจะพบเห็นได้บ่อยเลยในหน้าหนังสือพิมพ์หน้าข่าวทุกวันนี้ค่ะครูก็เลยจะขอมาให้ความรู้เกี่ยวกับอุบัติเหตุในงานก่อสร้างว่ามันมักจะเกิดเหตุอะไรบ้างในงานก่อสร้างเกิดจากสาเหตุอะไรมีวิธีการป้องกันยังไงนะคะแต่ก่อนอื่นเลยที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับอุบัติเหตุในงานก่อสร้างเนี่ยเราจะต้องรู้ก่อนว่างานก่อสร้างเนี่ยมันคืออะไรงานก่อสร้างหรือว่า construction เนี่ยมันคือการประกอบเกี่ยวกับการก่อสร้างทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นอาคารพักอาศัยยกตัวอย่างเช่นอาคารบ้านเรือนอาคารพาณิชย์อพาร์ตเมนต์ห้องเช่าหรือจะรวมไปถึงคอนโดมิเนียมที่มีขนาดใหญ่ก็เรียกว่าอาคารพักอาศัยหรือส่วนที่ไม่เป็นอาคารพักอาศัยก็นับเป็นการก่อสร้างเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นพวกสาธารณูปโภคต่างๆเขื่อนสะพานถนนเนี่ยค่ะก็นับเป็นอาคารสิ่งก่อสร้างที่ไม่ใช่อาคารพักอาศัยเหมือนกันนอกจากนี้นอกจากอาคารพักอาศัยอาคารที่ไม่ใช่พักอาศัยแล้วยังรวมไปถึงงานรื้อถอนงานต่อเติมต่างๆก็นับเป็นงานก่อสร้างด้วยค่ะส่วนอุบัติเหตุหมายถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่เราไม่ได้ตั้งใจให้เกิดขึ้นไม่รู้ว่ามันจะเกิดตอนไหนเนี่ยคืออุบัติเหตุแต่มันมีสาเหตุแล้วก็มีผลกระทบที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อทั้งทรัพย์สินต่อทั้งร่างกายความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรบ้างไม่รู้ว่าจะเกิดน้อยเกิดมากอาจจะสูญเสียต่อร่างกายอาจจะแค่บาดเจ็บเล็กน้อยหรือว่าบาดเจ็บมากถึงขั้นทุพพลภาพพิการสูญเสียอวัยวะหรือจะสูญเสียชีวิตไปเลยก็ได้อันนี้ก็คืออุบัติเหตุนะคะของการเกิดอุบัติเหตุในงานก่อสร้างเนี่ยครูสรุปว่ามันมีประมาณ3องค์ประกอบด้วยกันก็คือองค์ประกอบแรกคือตัวบุคคลองค์ประกอบที่2คือสภาพแวดล้อมองค์ประกอบที่3คือลักษณะงานสำหรับตัวบุคคลนะคะอาจจะเกิดจากความประมาทเราทำงานมาเป็นเวลานานใช่ไหมคะเราก็มีความชำนาญมีความเชี่ยวชาญเนาะจนบางทีเนี่ยผู้ปฏิบัติงานเนี่ยเขาเกิดความประมาทเกิดความชินชาไปแล้วทำให้เขาไม่ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในหน้างานเช่นทำงานหน้างานเนี้ยมาทุกวันปีนขึ้นไปอยู่บนนั่งร้านทุกวันจนบางทีเนี่ยเขาไม่เห็นความสำคัญแล้วว่าจะต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลก็ทำให้พลาดพลั้งตกลงมาได้รับบาดเจ็บได้อย่างเงี้ยค่ะก็นับเป็นความประมาทหรือบางทีเราจบไปใหม่ๆใช่ไหมยังมีความคึกคะนองอยู่เล่นกับเพื่อนที่หน้างานผลักกันอยู่ชั้น2ชั้น3ชั้น30ผลักกันที่หน้างานผลักพลั้งมือหน่อยผลักแรงหน่อยเพื่อนเซตกอาคารไปอย่างเงี้ยค่ะก็นับเป็นความประมาทหรือว่าเกิดจากการละเลยไม่เอาใจใส่ไม่ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยเนาะเราละเลยเราเคยใส่หมวกใส่รองเท้าเซฟตี้วันนี้เราไม่สนใจละปล่อยมันเราใส่รองเท้าแตะเกิดเหยียบตะปูเกิดเตะเหล็กก็นับเป็นอุบัติเหตุในงานก่อสร้างได้ถ้ามันเกิดเล็กๆมันก็ไม่เกิดความสูญเสียใช่ไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่เราประมาทมากประมาทกับเรื่องใหญ่ๆเรื่องสำคัญเนี่ยมันก็จะเกิดความเสียหายไม่ใช่แค่กับตัวเองอาจจะทำให้เพื่อนๆหรือว่าผู้ที่ปฏิบัติงานร่วมกับเราเนี่ยบาดเจ็บด้วยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะต่อไปเป็นสภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมก็คือปัจจัยหรือว่าสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่มันอยู่รอบไซต์งานก่อสร้างของเราเนี่ยมันส่งผลต่อการทำงานของเราทำให้อาจจะเกิดอุบัติเหตุยกตัวอย่างเช่นเราทำงานมีแดดจัดเลยมีแดดจัดแดดร้อนทำให้เราเกิดการหน้ามืดวิงเวียนเป็นลมหัวฟาดพื้นอาจจะได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะหัวฟาดพื้นหรือว่าถ้าเป็นลมที่ชั้นสูงๆก็อาจจะ
อันตรายถึงขั้นตกจากอาคารอันนี้ก็เป็นจากสภาพแวดล้อมอาจจะเป็นฝนตกสมมติวันนี้ฝนตกเรายังทำงานอยู่ฝนตกก็ต้องมีลมแรงใช่ไหมคะลมอาจจะพัดแรงทำให้สิ่งก่อสร้างล้มหรือวัสดุก่อสร้างที่กองอยู่แบบปลิวตกไปอยู่ตกไปในที่ที่มันไม่ควรตกแล้วตกไปอาคารข้างเคียงตกไปโดนคนที่สัญจรอยู่บริเวณนั้นก็นับเป็นอุบัติเหตุจากสภาพแวดล้อมหรือว่าที่เราพบบ่อยเลยในงานก่อสร้างเนี่ยเราทำงานเนี่ยเราต้องทำ OT ใช่ไหมคะเราอาจจะผูกเหล็กเสร็จ5โมงเย็นแล้วหรือว่าเทคอนกรีต5โมงเย็นต้องต่อเนื่องไปจนถึง6โมง1ทุ่ม2ทุ่มหรือว่ามืดจนดึกอย่างเงี้ยเราทำงานในหน้างานที่มืดแสงสว่างไม่พอคนงานทำล่วงเวลาทำ OT ก็อาจจะทำให้แสงสว่างบริเวณนั้นน้อยไม่เห็นเหล็กที่โผล่ขึ้นมาสมมุติถ้าผูกเหล็กก็จะไม่เห็นเหล็กถ้าเทคอนกรีตก็อาจจะให้ทัศนวิสัยในการขยับไอตัวเทคอนกรีตที่ยกขึ้นไปอะค่ะตัวบักเก็ตเทคอนกรีตไม่ดีอย่างเงี้ยก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เตะเหล็กเคนไปฟาดกับอาคารอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราแสงสว่างไม่เพียงพอทำให้ทัศนวิสัยไม่ดีเนาะอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบของอุบัติเหตุที่มาจากด้านสภาพพร้อมต่อไปมาจากลักษณะงานที่มันมีความอันตรายในงานก่อสร้างเนี่ยส่วนใหญ่ลักษณะงานต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะมีความอันตรายอย่างอันแรกก็เป็นการทำงานในที่สูงลักษณะการทำงานในที่สูงเนี่ยก็มักจะเกิดอุบัติเหตุอะไรคะอุบัติเหตุตกจากที่สูงอันที่สองอาจจะเป็นทำงานในที่แคบที่อับอากาศก็จะเป็นลักษณะงานพวกซ่อมบำรุงท่อซ่อมบำรุงต่างๆที่อยู่ใต้ดินอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุไม่มีอากาศถ้าเราทำงานโดยที่ไม่ใส่อากาศไม่ใส่เครื่องเพิ่มอากาศเข้าไปเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้ภาพสุดท้ายเป็นภาพการตอกเสาเข็มลักษณะการทำงานที่มีแรงกระแทกมีเครื่องมือเครื่องจักรเข้ามาช่วยเยอะช่วยทุ่นแรงเราเนี่ยก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ยกตัวอย่างอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับงานตอกเสาเข็มก็เช่นตอกเสาเข็มมากระแทกกับวัสดุกระเด็นมาโดนศีรษะอย่างเงี้ยก็นับเป็นอุบัติเหตุจากลักษณะงานได้หรือว่าไม่ได้คุยกันคนงานกำลังต่อเสาเข็มอยู่ปั้นจั่นหรือตุ้มน้ำหนักเนี่ยกระแทกลงมาทับอวัยวะทับแขนทับมือทับศีรษะได้รับบาดเจ็บอย่างนี้ก็นับเป็นอุบัติเหตุจากลักษณะงานค่ะต่อไปนะคะครูก็จะขอยกตัวอย่างอุบัติเหตุที่มักจะเกิดขึ้นในงานก่อสร้างอันนี้เป็นอุบัติเหตุเล็กๆก่อนก็คือพวกสิ่งของหล่นใส่อาจจะเป็นเศษวัสดุอุปกรณ์หล่นหรือรวมไปถึงสิ่งของที่มีขนาดใหญ่พวกเสาคอนกรีตล้มลงมาใส่ลูกตุ้มลูกตุ้มเสาเข็มลูกตุ้มที่ใช้ตอกเสาเข็มทับวัสดุกระเด็นมาใส่หัวเราอย่างเงี้ยก็นับเป็นอุบัติเหตุสิ่งของหล่นใส่การป้องกันก็คือเราต้องรักษาความสะอาดบริเวณหน้างานสมมุติเราทำงานที่ชั้น2ชั้น3ชั้นสูงๆขึ้นไปเนี่ยค่ะเราต้องรักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานไม่ให้มีเศษวัสดุไปกระจัดกระจายอยู่เพราะบางทีเราเดินไปเตะอิฐเตะวัสดุก่อสร้างตกลงมากระแทกหัวคนที่อยู่คนข้างล่างได้รับบาดเจ็บส่วนต่อไปอาจจะเป็นการเก็บวัสดุอุปกรณ์เช่นอุปกรณ์ก่อสร้างเนี่ยมันมีหลากหลายใช่ไหมคะถ้าเป็นอุปกรณ์หนักๆอุปกรณ์หนักๆมันไม่มีทางปลิวตกไปใช่ไหมแต่ถ้าเป็นอุปกรณ์เล็กๆพวกเอ็นไม้วัดระดับพวกอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นอุปกรณ์เล็กๆมันอาจจะตกลงไปได้ก็ต้องให้เก็บอุปกรณ์เนี่ยให้เป็นระเบียบถ้ามันมีน้ำหนักเบาก็ให้รัดไว้แล้วก็วางในที่ที่เหมาะสมการป้องกันต่อไปก็ต้องปิดกั้นริมขอบอาคารปกติแล้วเนี่ยเวลาเราขับรถไปตามในเมืองเนี่ยเราจะเห็นอาคารสูงใช่ไหมคะเราไม่สามารถมองไปข้างในได้มันจะมีโปรเทคชั่นคลุมอยู่ที่เป็นเหมือนแสลนด์นะคะคลุมอยู่เนี่ยเขาปิดกั้นทั้งพวกเศษวัสดุปิดกั้นทั้งกันอุปกรณ์กันวัสดุก่อสร้างตกด้วยเศษวัสดุมลพิษต่างๆกันที่มันจะร่วงลงมาให้กับผู้คนที่อยู่บริเวณรอบๆถ้าเราทำทั้งหมดนี้แล้วเนี่ยมันก็
ช่วยลดอุบัติเหตุสิ่งของหล่นใส่ได้นอกจากนี้เราจะต้องป้องกันตัวเองสมมติเราไม่ใช่คนทำตกแต่เราเป็นคนที่เดินอยู่ข้างล่างสิ่งที่จะช่วยให้เราไม่ได้รับอันตรายจากพวกสิ่งของหล่นเนี่ยเราจะต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเช่นหมวกเซฟตี้หรือว่าหมวกนิรภัยหรือว่าอาจจะต้องใส่รองเท้าถ้ามันไม่ร่วงใส่หัวถ้ามันไม่ร่วงใส่หัวมันร่วงใส่แขนขาเท้าเราก็อาจจะต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันเช่นรองเท้าเซฟตี้รองเท้าหัวเหล็กอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นยกตัวอย่างเหตุการณ์ให้ดูดีกว่าฟังมากอาจจะเบื่อแล้วอย่างเหตุการณ์

ที่กำลังเป็นข่าวดังในตอนนี้เลยเป็นอุบัติเหตุสิ่งของหล่นใส่นี่แหละแต่มันไม่ได้เกิดกับอาคารพักอาศัยไม่ได้เกิดกับพวกคอนโดมิเนียมแต่มันเกิดกับถนนตอนนี้เป็นข่าวดังเลย 3-4 ข่าวติดๆกันในช่วงนี้เป็นข่าวแรกที่เกิดอุบัติเหตุค่อนข้างจะรุนแรงเนาะถ้าพวกเราติดตามข่าวสารกันก็เป็นคานปูนขนาดใหญ่มีน้ำหนักมากเป็นไม่รู้กี่ตันนะคะร่วงลงมาใส่รถที่กำลังสัญจรอยู่บริเวณถนนพระราม2ได้ดูข่าวกันใช่ไหมคะร่วงทับรถแล้วผู้คนในรถอะค่ะที่กำลังสัญจรอยู่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตอันนี้ก็เป็นสิ่งของที่มันหล่นใส่นับเป็นอุบัติเหตุในงานก่อสร้างข่าวต่อไปอันนี้ถนนเส้นเดิมเลยแต่ว่าไม่ใช่จุดเดิมเป็นเหล็กน้ำหนักประมาณ1ตันหล่นใส่รถกระบะแต่อันเนี้ยไม่ได้มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะมันหล่นใส่บริเวณตัวเครื่องด้านหน้ารถหล่นใส่ถ้าพวกเราเห็นคลิปนะคะคือหล่นใส่รถมันก็เอ็นไปทางนึงเลยแต่ว่าคนขับสติดีไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรแค่ตกใจรถเสียแค่นั้นก็ถือว่าโชคดีไปอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่3ที่ครูยกตัวอย่างมาอันเนี้ยเขาพยายามป้องกันอย่างดีแล้วนะครูว่าก็ในงานก่อสร้างเขาจะมีอย่างที่บอกคือมี protection ใช่ไหมคะอันเนี้ยเราทำงานในหน้าฝนใช่ไหมคะ protection ที่ใช้เนี่ยมันกันวัสดุแล้วมันก็ยังกันน้ำด้วยเนี่ยค่ะพอฝนตกใส่ protection ก็มีน้ำกองอยู่บริเวณนั้นเป็นจำนวนมากแล้วน้ำเนี่ยค่ะจริงๆมันมีน้ำหนักมากเลยนะอย่าง1ลิตรของน้ำเนี่ยมันก็เท่ากับ1กิโลใช่ไหมคะจากภาพเนี่ยมันน่าจะประมาณ500 1ถึง 1,000 ลิตรมันก็ประมาณ1ตันเนาะมันหล่นลงมาจนมันเยอะจน protection น่ะมันรับไม่ไหวมันขาดแล้วมันก็ร่วงลงมาใส่รถที่สัญจรอยู่บริเวณนั้นทำให้รถเนี่ยยุบไปทั้งคันเลยเพราะว่ามันมีน้ำหนักมหาศาลเนาะเป็นมวลน้ำขนาดใหญ่แล้วก็มีน้ำหนักมหาศาลทำให้รถยุบลงไปได้รับความเสียหายเลยอันนี้ก็เป็นอุบัติเหตุสิ่งของหล่นใส่ที่ไม่ได้เกิดกับอาคารพักอาศัยที่ครูยกตัวอย่างมาให้พวกเราดูแต่จริงๆแล้วเนี่ยอุบัติเหตุเนี้ยมันอาจจะเป็นอุบัติเหตุเล็กๆที่เรามองข้ามสมมุติในอาคารพักอาศัยอย่างพวกคอนโดมิเนียมที่เราทำอาคารสูงๆเนี่ยค่ะมันก็เกิดอยู่บ่อยๆนะเพราะว่ามันเป็นอุบัติเหตุเล็กๆที่เราไม่ได้ตระหนักถึงมันเนาะเราอาจจะแค่เดินอยู่สะดุดหินสะดุดอิฐสะดุดอะไรที่มันอยู่หน้างานแล้วตกลงไปแต่เราต้องคิดด้วยนะคะว่าเราทำงานในที่สูงอาจจะชั้น10เป็นต้นไปเนี่ยถือว่าสูงมากๆแล้วแรงที่มันตกลงไปเนี่ยถึงมันจะเป็นของชิ้นเล็กๆแต่ถ้ามันตกลงไปที่ระยะความสูงมากๆเนี่ยมันทำให้คนที่เขาเดินอยู่ตรงนั้นน่ะถ้าไปตกใส่เขาเนี่ยได้รับบาดเจ็บอย่างมากหรือบางทีถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคะถ้าแค่อิฐ1ก้อนเนี่ยถ้าตกจาก10เมตรลงมาเนี่ยมันจะทวีความรุนแรงทวีน้ำหนักทำให้คนที่เขาโดนเนี่ยอาจจะบาดเจ็บมากหรือถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยถ้าโดนหัวโดนจุดสำคัญก็ให้พวกเราเอาไปเป็นแนวทางแล้วก็ตระหนักถึงตรงนี้ไว้ด้วยอุบัติเหตุต่อไปที่ครูจะมานำเสนอที่มันเกิดบ่อยอีกเหมือนกันก็คืออุบัติเหตุของการพังของนั่งร้านแล้วก็โครงสร้างซึ่งนั่งร้านเนี่ยมันเป็นโครงสร้างชั่วคราวที่ใช้ในการก่อสร้างหรือว่าซ่อมแซมสำหรับอาคารที่มีความสูงรวมไปถึงใช้ไม่ได้แค่ใช้ก่อสร้างหรือว่าซ่อมแซมนะบางทีอาจจะใช้วางสิ่งของที่จำเป็นวางเครื่องมือต่างๆสาเหตุของการพังของนั่งร้านเนี่ยบางทีอาจจะมาจากหลายสาเหตุด้วยกันแต่ว่าสาเหตุคร่าวๆก็อาจจะมาจากการที่นั่งร้านเนี่ยบรรทุกน้ำหนักมากเกินไปครูขอยกตัวอย่างเหตุการณ์รับน้ำหนักบรรทุกมากเกินไปสมมุติเราใช้นั่งร้านเนี่ยรองแบบนั่งร้านรองแบบเทคอนกรีตพื้นอาจจะมีขนาดใหญ่ขนาดเล็กไม่รู้ล่ะแต่เวลาเราเทคอนกรีตที่ชั้นสูงๆเนี่ยเราต้องใช้ปั๊มฉีดใช่ไหมคะปั๊มก็ปั๊มขึ้นมาแล้วก็ฉีดออกไปแล้วคอนกรีตก็จะไปกองอยู่เราจะใช้คนงานเกลี่ยคอนกรีตออกไปแต่วันนั้นบังเอิญคนงานน้อยคนงานไม่พอคนงานเหนื่อยละทำงานมาเป็นเวลานานเหนื่อยละโกยคอนกรีตไม่ทันทำให้คอนกรีตเนี่ยไปกองอยู่บริเวณนั้นเป็นจำนวนมากทีนี้เกิดอะไรขึ้นคะนักเรียนพอเดาออกไหมว่าเกิดอะไรขึ้นถ้า
คอนกรีตมันไปกองอยู่บริเวณนั้นมากๆโครงสร้างบริเวณนั้นหรือว่านั่งร้านบริเวณนั้นเนี่ยจะรับน้ำหนักมากกว่าปกติเรารู้ไหมว่าคอนกรีต1ลูกบาศก์เมตร1ลูกบาศก์เมตรเนี่ย1คิวเนี่ยมีน้ำหนักเท่าไหร่คอนกรีต1ลูกบาศก์เมตรเนี่ยมีน้ำหนักมากถึง 2,400 กิโลกรัม 2,400 กิโลกรัมเนี่ย2ตันกว่า2ตันครึ่งเลยนะคะไปกองอยู่บริเวณนั้นเนี่ยทำให้นั่งร้านที่เราออกแบบไว้ไม่ได้ออกแบบไว้ถึงขั้นนี้เนาะถึงขั้นว่าจะมีคอนกรีตมากองอยู่บริเวณนั้นทำให้นั่งร้านรับน้ำหนักไม่ไหวพังซุดลงมาก็นี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งของการพังของนั่งร้านหรือว่าโครงสร้างพอมันพัง1ชิ้นแล้วเนี่ยมันจะพังต่อกันเป็นโดมิโนเลยต่อไปสาเหตุต่อไปอาจจะเป็นวัสดุที่เอามาทำนั่งร้านเนี่ยมันไม่สมบูรณ์นั่งร้านเนี่ยมันไม่ได้มีแค่นั่งร้านเหล็กอย่างเดียวมันมีทั้งนั่งร้านเหล็กนั่งร้านไม้ถ้าสมมุติเป็นงานขนาดเล็กเราอาจจะใช้แค่นั่งร้านไม้ไผ่ที่เอามาเนี่ยต้องมีความแข็งแรงไม่พุไม่ชื้นใช่ไหมคะไม่มีรอยหักอยู่แล้วอะไรเงี้ยส่วนถ้าเป็นนั่งร้านเหล็กนั่งร้านเหล็กก็จะต้องเป็นเหล็กที่ตรงไม่เป็นสนิมแล้วก็ไม่มีรอยบิดงอเพราะว่ารอยบิดงอก็จะเป็นต้นของการพังของโครงสร้างพังของนั่งร้านใช่ไหมคะต่อไปเป็นการประกอบติดตั้งที่ไม่ถูกต้องบางทีเนี่ยนั่งร้านเวลาเราประกอบเนี่ยเราจะต้องประกอบให้ครบทุกชิ้นส่วนทุกแบบเนี่ยค่ะจะต้องประกอบให้ครบทุกชิ้นส่วนมีตัวขานั่งร้านแล้วก็มีตัวไขว้บางทีอาจจะลืมตัวขาไขว้หรือขาตะเกียบไปก็ทำให้นั่งร้านเนี่ยไม่แข็งแรงไม่สมบูรณ์ได้ถ้านั่งร้านแข็งแรงแล้วฐานที่วางนั่งร้านเนี่ยจะต้องมีความแข็งแรงด้วยเวลาเราเลือกตำแหน่งวางนั่งร้านเนี่ยเราก็จะต้องเลือกวางตำแหน่งที่แข็งแรงไม่ใช่วางบนดินอ่อนวางบนไม้ไผ่วางบนไม้ที่ผุอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราเลือกวางนั่งร้านเราก็ต้องเลือกวางในจุดที่มีความแข็งแรงด้วยไม่วางบนดินอ่อนไม่วางบนพื้นที่ไม่ถาวรส่วนสาเหตุต่อไปสาเหตุนี้ถือว่าเป็นสาเหตุที่สำคัญมากๆอาจจะรวมทุกสาเหตุไว้ด้วยกันเลยก็คือการทำงานที่ไม่ถูกวิธีอย่างที่ครูยกตัวอย่างไปเมื่อกี้นี้ที่ปั๊มคอนกรีตไปกองไม่โกยคอนกรีตไม่ทันเนี่ยก็เรียกว่าการทำงานที่ไม่ถูกวิธีได้เหมือนกันเวลาทำงานก็ต้องทำงานตามมาตรฐานตามที่วิศวกรตามที่ผู้ควบคุมงานเขากำหนดมันก็จะลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุได้อันนี้ก็เป็นสาเหตุของการพังของนั่งร้านและโครงสร้างเหมือนเดิมเลยครูก็จะยกตัวอย่างเหตุการณ์อุบัติเหตุของการพังของนั่งร้านอันนี้เป็นข่าวดังเหมือนกันในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเห็นภาพแล้วพอนึกออกไหมคะว่าที่ไหนอันนี้คือเป็นไซต์งานก่อสร้างโรงแรมหรูในกรุงเทพเลยเราไม่บอกนะว่าที่ไหนเพราะว่ามันจะมีผลกระทบแต่ว่าให้รู้ไว้ว่ามันเป็นโรงแรมหรูขนาดใหญ่มากกว่า 1,000 ตารางเมตรเลยแสดงว่ากว้างมากเวลาเทคอนกรีตทีนึงใช้คอนกรีตมหาศาลไม่รู้จักกี่ลูกบาศก์เมตรนั่งร้านก็จะต้องรับน้ำหนักใช่ไหมคะต้องมีความแข็งแรงรับน้ำหนักได้แต่อันเนี่ยเกิดการพังของนั่งร้านไม่รู้แหละจากสาเหตุอะไรจากการทำงานที่มันไม่ถูกวิธีเหมือนปั๊มคอนกรีตไปกองหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่าใส่นั่งร้านไม่ครบไม่ได้ใส่ตัวคาดหรือเปล่าหรือว่าการออกแบบนั่งร้านไม่ถูกต้องอันนี้เราก็ไม่รู้สาเหตุว่าสาเหตุที่แน่ชัดมาจากอะไรหรือมันอาจจะมาจากหลายๆสาเหตุรวมกันก็ได้แต่เมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดการสูญเสียตามมาใช่ไหมเกิดการสูญเสียตามมาอย่างไซต์งานเนี้ยก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายคนเลยเพราะว่ามันเป็นการเทคอนกรีตใช่ไหมคะเทคอนกรีตก็จะต้องมีผู้ปฏิบัติงานมีช่างอยู่บริเวณหน้างานก็ร่วงลงมากับคอนกรีตผู้ปฏิบัติงานได้รับบาดเจ็บแล้วหรือว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วนอกจากนี้ยังมีผลกระทบต่องานต่อทรัพย์สินคอนกรีตที่เทไว้นั่งร้านที่เสียหายก็ล้วนได้รับผลกระทบนะคะอุบัติเหตุต่อไปเป็นอุบัติเหตุตกจากที่สูงอันนี้ก็มักจะเกิดอีกเหมือนกัน
อุบัติเหตุตกจากที่สูงเพราะว่าในปัจจุบันนี้อาคารพักอาศัยของเราเนี่ยไม่ได้ท

ทำแบบแค่ชั้นเดียว2ชั้นใช่ไหมเราจะต้องใช้พื้นที่ให้คุ้มค่าอย่างในเมืองเนี่ยเขาจะทําการก่อสร้างเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคอนโดมิเนียมอาคารพาณิชย์หอพักเนี่ยอย่างน้อยก็จะต้องมี4ชั้น5ชั้น30ชั้น40ชั้นก็จะเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะทํางานบนที่สูงหรือแม้กระทั่งบ้านพักอาศัยของเราก็ยังต้อง2ชั้นใช่มั้ยคะการทํางานบนที่สูงเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราให้คำนิยามมันว่าเป็นการทำงานที่มีระดับจากพื้นขึ้นไปเนี่ยตั้งแต่2เมตรขึ้นไปเนี่ยจะนับเป็นการทำงานบนที่สูงแล้วอันนี้ก็เป็นข่าวที่ครูเอามาให้เราดูกันก็คือข่าวคนงานประเทศเพื่อนบ้านประเทศกัมพูชาเนี่ยตกจากที่สูงตกจากนั่งร้านตึก3ชั้น3ชั้นก็ประมาณ15เมตรก็สูงอยู่นะคะตกลงมามีเหล็กที่อยู่บริเวณก่อสร้างเนี่ยเสียบทะลุทำให้เสียชีวิตอันนี้ก็เป็นข่าวที่ครูเอามาให้พวกเราตระหนักถึงความสำคัญของการตกจากที่สูงถึงอุบัติเหตุที่มันตกจากที่สูงเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องมาเรียนรู้วิธีการป้องกันการตกจากที่สูงเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น4ข้อสรุปมาให้แล้ว4ข้อก็คือ1เราควรเลือกปฏิบัติงานในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ถาวรเป็นอันดับแรกเช่นเรากำลังต่อเติมอาคารด้านริมอาคารเนี่ยถ้ามันยืนในอาคารแล้วทำได้ให้เลือกยืนในอาคารแล้วทำไม่จำเป็นต้องไปต่อนั่งร้านแล้วทำข้างนอกแต่ถ้ามันเลือกไม่ได้อาจจำเป็นต้องต่อนั่งร้านก็ต่อนั่งร้านแล้วก็ทำงานให้มีความแข็งแรงแล้วถึงปฏิบัติงานข้อต่อไปเป็นการใช้นั่งร้านหรือบันไดหรือม้ายืนอย่างปลอดภัยเวลาเราต่อนั่งร้านเนี่ยมันเลือกไม่ได้แล้วใช่ไหมก็จะต้องใช้นั่งร้านเวลาเราทำงานนั่งร้านเนี่ยเราต้องอย่างปลอดภัยคำว่าใช้อย่างปลอดภัยเนี่ยหมายถึงต่อตามกฎข้อบังคับต่อครบทุกองค์ประกอบอย่างที่ได้บอกไปก็คือนั่งร้านวางอยู่บนพื้นที่แข็งแรงมั่นคงต่อทุกส่วนประกอบเข้าด้วยกันตรวจสอบความถูกต้องตรงสลักมันมีความแน่นหนาไหมถ้าไม่แน่นหนาให้ซ่อมหรือว่าถ้านั่งร้านไม่มีความแข็งแรงก็ให้เปลี่ยนชิ้นใหม่อันนี้ก็เป็นการเลือกใช้นั่งร้านม้ายืนหรือบันไดให้ถูกต้องต่อไปเป็นการใช้อุปกรณ์ดึงรั้งป้องกันการตกจากที่สูงเวลาเราทำงานบนที่สูงเนี่ยค่ะเราจะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลใช่ไหมแนะนำให้ใช้แบบเต็มตัวก็คือมีสายคาดแล้วก็มันจะมีอุปกรณ์ยึดเกี่ยวใช่ไหมคะให้ใช้อุปกรณ์ตัวนั้นแล้วที่สำคัญเลยจุดยึดเกี่ยวก็เป็นจุดที่สำคัญบางทีเราใส่อุปกรณ์ครบองค์ประกอบใส่อุปกรณ์แน่นหนาแล้วแต่เราเลือกจุดยึดเกี่ยวเนี่ยไม่ถูกต้องใช้จุดยึดเกี่ยวที่ไม่แน่นหนาพอไปยึดเกี่ยวกับวัสดุที่มันตกตามลงมาได้เช่นเกี่ยวกับนั่งร้านสมมติถ้านั่งร้านพังมันก็ดึงตัวเราตกลงมาใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเลือกจุดยึดเกี่ยวเช่นแบบเป็นโครงสร้างเป็นเสาเป็นอาคารเป็นโครงสร้างอาคารอยู่เนี่ยมันก็จะทำให้ไม่เวลาเราตกลงมาเนี่ยมันก็จะดึงรั้งตัวเราไว้ไม่ให้เราตกลงมานะคะส่วนต่อไปเป็นการใช้อุปกรณ์ยับยั้งการตกอันนี้เป็นหน้าที่ของผู้ดูแลควบคุมงานแล้วว่าจะต้องมีการใช้อุปกรณ์พวกนี้เช่นมีราวกันตกไหมในไซต์งานก่อสร้างเนี่ยมีราวกันตกไหมมีตะแกรงกันตกไหมอย่างเงี้ยค่ะรวมไปถึงพื้นที่ที่เป็นช่องเปิดต่างๆที่พื้นช่องลิฟต์ช่องชาร์ปอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องมีตัวปิดมีฝาปิดกั้นไม่ให้คนตกลงมาด้วยเพราะว่าอันนั้นก็เป็นนับเป็นอุบัติเหตุที่ตกจากที่สูงเหมือนกันนี่ก็เป็นแนวทางการป้องกันการตกจากที่สูงอุบัติเหตุอันสุดท้ายที่ครูจะขอยกตัวอย่างให้พวกเราในวันนี้ก็คืออุบัติเหตุด้านอัคคีภัยมีสาเหตุจากอาจจะไฟฟ้าลัดวงจรหรือว่าจากการทำงานเพราะว่าในการทำงานก่อสร้างเนี่ยมันเลี่ยงไม่ได้เลยเนาะที่จะต้องเอาวัสดุก่อสร้างไปกองที่หน้างานเลี่ยงการเชื่อมการทำให้เกิดประกายไฟไม่ได้เมื่อไฟเจอกับวัสดุก่อสร้างที่เป็นเขาเรียกอะไรเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้

วิธีการป้องกันก็คือเราจะต้องตรวจสอบสายไฟตรวจสอบอุปกรณ์ของเราว่ามีความปลอดภัยมีความถูกต้องของอุปกรณ์ไหมเก็บกวาดเศษวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงให้ดีให้อยู่ในที่ที่มันควรอยู่อยู่ในห้องเก็บให้ดีแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้งานที่ทำให้เกิดประกายไฟในบริเวณนั้นๆด้วยเก็บแก๊สเก็บน้ำมันในพื้นที่ที่เราควบคุมอันนี้ก็จะช่วยป้องกันได้ตัวอย่างเหตุการณ์ที่ครูเอามาครูยกตัวอย่างมา2เหตุการณ์นะคะวันนี้เหตุการณ์แรกเป็นเหตุการณ์เพลิงไหม้อาคารที่กำลังก่อสร้างอันนี้น่าจะเป็นโรงพยาบาลแถวจังหวัดปทุมเกิดเหตุเพลิงไหม้ขณะทำงานอยู่ครูคิดว่าน่าจะเกิดจากการเชื่อมการตัดเหล็กการเป่าที่ทำให้เกิดประกายไฟบริเวณนั้นนะคะบางทีมันไปติดกับวัสดุตกแต่งเพราะว่าเราเห็นไหมว่างานโครงสร้างนะมันเสร็จเกือบเสร็จแล้วจากรูปมันเสร็จเกือบ 100% แล้วแสดงว่ามันน่าจะอยู่ในขั้นตอนของการตกแต่งเนาะวัสดุตกแต่งก็จะมีพวกไม้พวกโฟมพวกอะไรอย่างเงี้ยครูคิดว่ามันน่าจะเป็นเชื้อเพลิงที่ดีใช่ไหมคะเวลาเราเชื่อมก็เกิดประกายไฟเชื่อมเหล็กเชื่อมโครงข้าวต่างๆเนี่ยมันเกิดประกายไฟไปติดกับไม้กับโฟมทำให้เกิดเพลิงไหม้แต่เหตุการณ์เนี้ยโชคดีที่ไฟไหม้ไม่รุนแรงสามารถควบคุมเพลิงได้ไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างอาคารไหม้แค่ระยะเวลาสั้นๆไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บคนงานก็พอไฟไหม้ก็ดับไฟแล้วก็หนีลงมาทันก็ไม่ได้เกิดความเสียหายมากนักถึงชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินอันนี้เป็นอีกเหตุการณ์นึงที่ครูจะยกตัวอย่างอันเนี้ยไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากอะไรเนาะแต่มันเกิดไฟไหม้ที่ชั้นดาดฟ้าของอาคารสูงอาคารคอนโดมิเนียมที่กำลังปรับปรุงเหมือนกันแต่มันเกิดขึ้นในเวลากลางคืนไม่มีผู้ปฏิบัติงานอยู่แล้วตอนนั้นก็เลยคิดว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรอยู่บริเวณชั้นดาดฟ้าแต่ดาดฟ้านั้นมีการกองเก็บวัสดุตกแต่งเพราะว่ามันกำลังรีโนเวทใช่ไหมคะมีการกองเก็บวัสดุตกแต่งพวกไม้พวกสีก็จะต้องมีสารละลายใช่ไหมคะจะต้องมีสารละลายสีพวกทินเนอร์น้ำมันโสนก็เป็นเชื้อเพลิงเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาเกิดไฟฟ้าลัดวงจรแล้วมันก็ไปติดกับพวกวัสดุตกแต่งที่มันกองอยู่บริเวณหน้างานทำให้เกิดเพลิงไหม้ในเวลากลางคืนภาพมันอาจจะดูน่ากลัวแต่เหตุการณ์นี้ก็ไม่ได้มีความเสียหายต่อทรัพย์สินมากนักแล้วก็ไม่ได้เสียหายต่อผู้ปฏิบัติงานเพราะว่าตอนนั้นผู้ปฏิบัติงานไม่ได้อยู่บริเวณหน้างานแล้วใช่ไหมคะแต่อย่างไรก็ดีเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเพราะว่าทุกการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันทำให้เกิดความสูญเสียถ้าไม่เสียทางตรงมันก็เสียทางอ้อมอย่างอันเนี้ยมันไม่ได้เกิดผลกระทบต่อโครงสร้างก็จริงไม่ได้เกิดผลกระทบต่อแรงงานไม่ได้บาดเจ็บก็จริงแต่อย่างน้อยเนี่ยมันก็ทำให้ในการก่อสร้างเนี่ยเกิดความล่าช้าเกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงใช่ไหมผู้ปฏิบัติงานหรือว่าเจ้าของอาคารเนี่ยก็เสียชื่อเสียงงานก็ล่าช้าออกไปสรุปวันนี้นะคะครูก็ได้พูดเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในงานก่อสร้างเนี่ย4อุบัติเหตุหลักๆก็คืออันแรกสิ่งของหนักหล่นใส่อันที่2การพังของนั่งร้านและโครงสร้างอันที่3การตกจากที่สูงและอันที่4ก็คืออัคคีภัยจริงๆอุบัติเหตุในงานก่อสร้างเนี่ยมันไม่ได้มีแค่4อย่างที่ครูยกตัวอย่างมานะแต่ว่าครูคิดว่า4อย่างเนี่ยมันน่าสนใจมันเกิดขึ้นบ่อยมากในงานก่อสร้างแต่นอกจากอันเนี้ยอาจจะมีอุบัติเหตุลื่นล้มเตะเหล็กสะดุดเหล็กอะไรอีกล่ะอีกมากมายในงานก่อสร้างเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราไปปฏิบัติงานสมมตินักเรียนจบออกไปปฏิบัติงานเป็น

็นผู้ควบคุมงานใหม่ๆหรือว่ายังไม่จบออกไปแต่ไปฝึกงานเนี่ยก็ขอให้เราปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังพยายามสังเกตสิ่งรอบตัวว่าวันนี้อากาศไม่ดีเราต้องการว่าเราจะเป็นลมไหมถ้าไปเป็นลมที่ชั้นสูงๆจะเกิดอะไรอันนี้ก็เป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับตัวบุคคลเราก็ต้องใส่ชุดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้ดีอันนี้ก็คือเริ่มที่ตัวเราดูสภาพอากาศดูสภาพอากาศว่าสภาพอากาศวันนี้ฝนตกใกล้จะมืดแล้วควรสั่งปูนมาตอนนี้ไหมอันนี้ก็เป็นอุบัติเหตุเกี่ยวกับสภาพอากาศก็ให้เราถ้าเราไปเป็นผู้ควบคุมงานในตอนนั้นอ่ะเราก็ควรจะให้ความสำคัญควรจะตระหนักถึงตรงนี้ด้วยหรือว่าดูลักษณะงานว่าลักษณะงานเนี่ยมีความอันตรายไหมถ้าลักษณะงานที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยจะเป็นลักษณะงานที่ค่อนข้างจะมีอันตรายเนี่ยก็ให้เรายิ่งใส่ใจยิ่งตระหนักถึงความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นถ้ากำลังตอกเสาเข็มอยู่ในตอนนั้นก็ควรจะโฟกัสกับการตอกเสาเข็มไม่ใช่ว่าตอกเสาเข็มอยู่เห็นคนงานวิ่งเล่นการเดินเล่นโทรศัพท์แล้วไม่เตือนเขาหรือว่าไม่ใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลหรือถ้าไม่ได้ตอกเสาเข็มหรือเป็นการทำงานบนที่สูงนอกอาคารใช้การแขวนใช้การยึดโยงตัวโรยตัวลงมาเนี่ยก็จะต้องยิ่งตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายตรวจสอบสายสลิงที่ดึงรั้งเขาว่ามีความแข็งแรงไหมตรวจสอบชุดหรือว่าอุปกรณ์ชุด PPE ชุดของเขาว่าชุดถูกต้องครบถ้วนไหมอย่างเงี้ยค่ะหลังจากที่เราได้เรียนอุบัติเหตุที่มักจะเกิดขึ้นในงานก่อสร้างแล้วเรียนเกี่ยวกับความปลอดภัยในงานก่อสร้างแล้วเรียนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างแล้วเรียนการอ่านแบบการขออนุญาตการก่อสร้างไปแล้วนะคะแล้วต่อไปที่ครูจะนำเรื่องราวดีๆมาสอนให้พวกเรารู้เนี่ยเราจะไปเรียนรู้กันเกี่ยวกับการปฏิบัติงานก่อสร้างอาคารแล้วเราจะเริ่มเรียนเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารแล้วอาจจะเป็นงานเสาเข็มงานเสาเข็มงานฐานรากว่างานเสาเข็มงานฐานรากเนี่ยเขามีขั้นตอนการทำงานยังไงมีเสาเข็มกี่แบบมีฐานรากกี่แบบปฏิบัติงานยังไงมีขั้นตอนการทำงานยังไงเนี่ยเราก็จะได้เรียนรู้กันต่อไปและหลังจากที่เราเรียนเสาเข็มเรียนฐานรากเราก็จะเริ่มเรียนโครงสร้างที่มันอยู่เหนือดินขึ้นมาแล้วเช่นคานพื้นเสาของอาคารหรือว่างานโครงหลังคางานหลังคาอาคารว่าเขามีขั้นตอนการทำงานยังไงนะมีการผูกเหล็กยังไงเทคอนกรีตยังไงตีแบบยังไงมีโครงสร้างแบบเนี้ยมีกี่แบบก็จะได้เรียนรู้กันใน EP ต่อไปหรือนอกจากนี้อาจจะเป็นงานผนังก่ออิฐฉาบปูนทำยังไงก่อแบบไหนใช้อุปกรณ์อะไรบ้างผนังฝ้าเพดานประตูหน้าต่างติดตั้งยังไงใช้อุปกรณ์อะไรหาซื้อได้ไหมมันง่ายพอที่เราจะทำเองได้หรือไม่หรือว่าอาจจะเป็นที่ครูจะมาสอนอาจจะเป็นงานทาสีงานสุขภัณฑ์งานอะไรอีกล่ะคะงานตรวจสอบความถูกต้องของอาคารก็ได้ก็ให้พวกเราฝากไปติดตามใน EP ถัดๆไปว่าจะมี EP อะไรที่เข้ามาให้ความรู้กับพวกเราต่อไปนะคะสำหรับวันนี้เราได้เนื้อหาเกี่ยวกับปลอดภัยในงานก่อสร้างไปแล้วอย่าลืมติดตามครูกวางใน EP ถัดๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่สองนะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่สามนะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่สี่คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่ห้าตัววัดลมยางนะครับอันที่6เป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคลุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปิดเปื้อนนะครับก็คือจากคลุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ไปปฏิบัติทางขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

หลังจากนั้นให้นำรถลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยประแจวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้

แก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายรถเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้พอสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้ท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบ

0: แบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปพันเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัวเอ็กแพนชั่นวาล์วนะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชันนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีค่ะครูสาลินีคังชำนาญค่ะวันนี้จะมาแนะนำและสาธิตเกี่ยวกับการแต่งเล็บต่อเล็บแล้วก็เพ้นเล็บนะคะในการแต่งเล็บต่อเล็บนะคะจะมีความแตกต่างกันการแต่งเล็บคือเป็นการแต่งเล็บที่เป็นธรรมชาติดูแลเรื่องหนังข้างเล็บจมูกเล็บนะคะตะไบเล็บให้เข้ารูปทรงแล้วก็จะมีการทาสีเมื่อทาสีเสร็จก็จะมีการเพ้นส่วนการต่อเล็บด้วยเจลหรือต่อเล็บอะคริลิกแล้วก็มีต่อเล็บเกี่ยวกับ PVC ก็จะเป็นเล็บปลอมนะคะชนิดแรกเลยก็คือกรรไกรตัดหนังอันที่สองคือกรรไกรตัดเล็บกรรไกรตัดเล็บจะมีความแตกต่างจากกรรไกรตัดหนังคือตัวปากจะใหญ่กว่านะคะมีความแข็งแรงกว่านะคะอันที่สามคือตะไบเหล็กตัวนี้เป็นการแต่งเล็บให้สวยงามนะคะต่อไปจะขอแนะนำเกี่ยวกับการต่อเล็บด้วยเจลนะคะตัวเจลนี่จะมีหลายสีเจลนี่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่โดยที่เราไม่ต้องไปผสมสีอะคริลิกกับน้ำยาจะบีบออกมาแล้วก็ใส่ตัวแม่พิมพ์ของเล็บต่อเล็บได้เลยค่ะอันดับที่สองก็คือตัวแม่พิมพ์เล็บนะคะแต่มันจะมีหลายขนาดตามนิ้วมือนะคะเขาจะมีตามเบอร์ว่านิ้วก้อยนิ้วนางนิ้วกลางนิ้วโป้งเบอร์อะไรตัวไพรเมอร์นี่จะเป็นการทาก่อนที่เราจะต่อเล็บเพื่อให้เล็บที่ต่อติดทนนานนะคะอันนี้ก็ป้องกันเกิดเชื้อรานะคะการเกิดเชื้อราในเล็บนะคะมีตัวเบสนะคะจากนั้นก็จะมีอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ตัวหลักก็คือตัวตะไบอันนี้จะเป็นตะไบหยาบเพื่อแต่งหน้าเล็บก่อนที่เราจะต่อเล็บด้วยโพลีเจลนะคะแล้วก็จะตามไปด้วยตะไบทรายที่ตัวผิวบางนะคะจะต่อให้เล็บเรียบไม่ให้เป็นขรุขระก็จะมีถ้วยแก้วนะคะถ้วยแก้วขอเป็น2ใบ2ชนิดก็จะใส่น้ำยาประสานสำหรับต่อเล็บนะคะแล้วก็แอลกอฮอล์นะคะอันนี้จะเป็นปากกาเพ้นเล็บนะคะเป็นสีต่างๆนะคะมาขั้นตอนต่อเล็บ PVC นะคะเล็บ PVC ก็จะมีตัวเล็บ PVC แบบนี้นะคะจะมีเบอร์นะคะจะมีเบอร์1ถึงเบอร์9เบอร์นั้นก็ขึ้นอยู่กับเล็บลูกค้าเหมือนกันว่าเล็บใหญ่เล็บเล็กเราก็ต้องมีการวัดก่อนที่จะต่อนะคะเมื่อวัดเสร็จแล้วก็ถึงจะทากาวตัวนี้นะคะทากาวตัวนี้แล้วก็แตะลงไปที่เล็บลูกค้าเลยนะคะส่วนแปรงนะคะแปรงก็จะมีรูปแบบขนาดมีแบนอันแบนนี้ก็จะใช้สำหรับทาตัวเจลหลังจากที่เราบีบใส่เล็บปลอมแล้วนะคะส่วนไอ้รูปแหลมๆก็คือจะเป็นการเพ้นนะคะใช้กับการเพ้นสีหลังจากที่เราได้เล็บได้อะไรแล้วก็คือมาทาสีก็คือจะเป็นสีต่างๆที่เป็นสีเจลนะคะเป็นสีเจลนี้สีต่างๆเลือกได้ตามใจชอบแล้วก็เพ้นลายด้วยสีเจลค่ะค่ะต่อไปเราจะมาทำการแต่งเล็บนะคะการแต่งเล็บอันนี้เราจะไม่ได้ทำเต็มสูตรนะคะเพราะว่าถ้าทำเต็มสูตรเนี่ยจะใช้เวลายาวนานซึ่งเราจะต้องมีอุปกรณ์อีกส่วนก็คือเป็นกะละมังใส่น้ำนะคะแต่ตอนนี้เราจะมาตะไบเล็บก่อนนะคะตะไบเล็บมือให้เข้ารูปทรงก่อนนะคะก่อนที่เราจะทำการตะไบเล็บเราจะมาฉีดแอลกอฮอล์รักษาความสะอาดนิดนึงจากนั้นก็ตะไบเล็บนะคะตะไบเล็บให้เข้ารูปทรงเล็บเนี่ยมันจะมีอยู่3แบบนะคะมีแบบแหลมนะคะแล้วก็แบบมนแล้วก็แบบตรงค่ะทีนี้ลูกค้าต้องการแบบไหนก็สั่งช่างได้แล้วก็ตะไบไปตามที่ลูกค้าต้องการตะไบเลยการตะไบเล็บนะคะเราจะเริ่มจากที่นิ้วก้อยก่อนไม่ว่าเป็นการตะไบเล็บหรือจะทาเล็บหรือจะเพ้นเล็บหรือจะเป็นการต่อเล็บทั้งหมดนะคะเราจะเริ่มทางด้านนิ้วก้อยก่อนนะคะเราจะไล่ไปหาแม่โป้งนะคะไม่ว่าด้านซ้ายหรือด้านขวาเพื่อทำไมถึงต้องทานิ้วก้อยก่อนหรือว่าทำไมต้องทำนิ้วก้อยก่อนเพราะว่านิ้วก้อยมันก็อยู่ด้านนอกนะคะเวลาทาเล็บหรือตัดหนังอะไรแล้วแต่ค่ะมันจะได้ไม่ไปชนเล็บที่ถัดไปอะค่ะ
ข้อควรระวังในการตะไบเล็บนะคะก็คือระวังอย่าให้โดนเนื้อลูกค้านะคะถ้าเราตะไบแรงเกินไปมันจะโดนเนื้อลูกค้าแล้วจะทำให้เกิดลูกค้าเจ็บผิวที่ข้างเล็บหรือว่ามีเลือดไหลออกมานะคะเพราะฉะนั้นเราต้องระวังนิดนึงต่อไปเราก็มาดูว่าเราตะไบเล็บแล้วเนี่ยมันเสมอกันหรือเท่ากันหรือไม่นะคะเราจะให้ลูกค้ามองเป็นดูด้านหลังมือนะคะส่องไปที่เล็บนะคะเมื่อเท่ากันแล้วเช็คแล้วว่าเล็บสวยแล้วเราก็มาทำการตัดหนังนะคะแต่ก่อนที่จะตัดหนังเราก็จะมีการดุลหนังนิดนึงนะคะตัวนี้เป็นตัวนวัตกรรมใหม่คืออาจจะทำให้หนังนุ่มไวนะคะทาจากนิ้วก้อยเช่นเดียวกันค่ะทาเพื่อให้หนังข้างเล็บได้มีความนุ่มขึ้นแล้วเราตัดได้ง่ายขึ้นมันจะไม่ไปกระทบกับกรรไกรตัดหนังเนี่ยเราจะใช้แข็งๆไม่ได้นะคะเราจะใช้แบบให้หนังนุ่มก่อนหรือถ้าเราไม่ได้แช่อันนี้เราสำหรับที่เราไม่ได้แช่น้ำนะคะเราจะทำแบบง่ายขึ้นที่เราพกพาได้ง่ายนะคะเราไม่จำเป็นต้องแช่น้ำเราจะใช้ยาตัวนี้แทนนะคะเขาจะบอกไว้ว่ายาตัดหนังเล็บนะคะเราจะเริ่มตัดที่นิ้วก้อยนะคะแต่การตัดหนังก็ต้องระวังอย่าตัดแรงเกินนะคะอย่าดึงหนังมากเกินไปต้องตัดแบบให้พอดีนะคะอย่าตัดลึกเดี๋ยวเลือดไหลนะคะบางคนอาจจะผิวบางนะคะก็จะตัดได้น้อยถ้าคนที่ทำงานเยอะๆผิวแข็งมากแตกมากก็จะตัดออกได้มากขึ้นนะคะเทคนิคการตัดหนังใช่ไหมคะคือเมื่อเราทายาให้หนังนุ่มแล้วเราก็มาเริ่มตัดจากที่นิ้วก้อยขึ้นไปแล้วก็ตัดหนังให้ได้เบาที่สุดนะคะเพื่อไม่ให้ไปกระทบกับหนังเนื้ออ่อนๆที่มันจะมีเลือดไหลนะคะคนเราหนังที่บางคนอาจจะไม่เท่ากันใช่ไหมมันเป็นหนังที่หนาแต่เราต้องไปแช่น้ำถ้าเราต้องการให้นุ่มขึ้นเราก็ต้องไปนำน้ำส้มสายชูมาผสมกับน้ำนะคะหรือน้ำส้มแต่จะไม่มีก็เอามะนาวนะคะน้ำมะนาวก็ได้บีบลงไปในน้ำในกะละมังที่เราจะนำมาแช่เพื่อให้หนังได้นุ่มได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็ทำการตัดได้เลยค่ะอันนี้ตัดหนังเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเช็ดนำแอลกอฮอล์มาเช็ดอีกรอบนึงเพื่อเป็นการทำความสะอาดเล็บนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือจบในการที่จะเป็นเบสิกแรกที่เราเรียนแต่งเล็บนะคะขั้นตอนต่อไปจะเป็นขั้นตอนต่อเล็บด้วยโพลิเจลนะคะอันนี้ต่อเล็บโพลิเจลก็คือเราจะทำการดุลหนังแล้วก็ลำดับจากนิ้วก้อยถึงนิ้วโป้งเช่นเดียวกันค่ะเมื่อเราดุลออกแล้วเราก็อาจจะเก็บความสะอาดนิดนึงนะคะแล้วก็เราต้องมาตะไบหน้าเล็บการดุลหนังนะคะเราจะดุลจากด้านปลายนิ้วเข้าไปหาโคนเล็บอะค่ะเพื่อให้หนังตรงที่ติดเล็บอยู่อะค่ะได้หลุดออกไปแล้วเวลาเรามาทาสีหรือว่าเรามาต่อเล็บอะค่ะจะทำให้มีความคงทนขึ้นค่ะตอนนี้นะคะเราจะใช้ตะไบหยาบนะคะตะไบหน้าเล็บค่ะหน้าเล็บก็คือตรงที่เนี่ยค่ะบนเล็บเราเลยค่ะอันนี้เขาเรียกหน้าเล็บนะคะอันนี้หลังจากที่เราตะไบเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาปัดฝุ่นเอาแปรงตัวนี้ค่ะปัดฝุ่นออกให้หมดก่อนนะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาเตรียมเล็บที่จะเพ้นค่ะวัดแต่ละนิ้วนะคะวัดแต่ละนิ้วให้ได้ระดับนิ้วก่อนอันนี้เป็นแม่พิมพ์ที่จะต่อโพลิเจลค่ะเพราะนั้นเราจะเอาแม่พิมพ์ตัวนี้ไปวัดระดับนิ้วก่อนว่านิ้วเล็กนิ้วใหญ่ขนาดไหนจากนั้นเราถึงจะมาใส่ตัวโพลิเจลลงไปในแม่พิมพ์แล้วก็ลงไปที่เล็บนะคะตัวแม่พิมพ์นี่มันจะยาวนะคะแต่เวลาเราจะทำแล้วต้องการยาวแค่ไหนค่ะเราก็จะวัดเอาเองแล้วก็จะเอาวางรูปแบบตามที่เราต้องการค่ะต่อไปเรามาเตรียมนะคะตัวผสมค่ะเทตัวผสมใส่แก้วนะคะใส่แก้วที่เตรียมไว้มันเป็นน้ำยาสมานการต่อเล็บประโยชน์ของมันก็คือทำให้ไอ้ตัวเนื้อครีมตัวเนื้อเจลอ่ะไม่ติดกับผู้กันแล้วก็ทำให้กดงานได้เรียบขึ้น
แต่เราไม่ได้ใช้เยอะนะคะเราใช้แค่นิดเดียวแตะไม่ให้ตัวเจลอะค่ะไปเปื้อนกับผู้กันเยอะแล้วก็ให้ลงไปในเนื้อในตัวแม่พิมพ์ได้มากขึ้นแอลกอฮอล์นะคะใช้แอลกอฮอล์ด้วยค่ะต่อไปนะคะอันนี้เป็นตัวเจลที่เราจะทำการต่อนะคะเราจะบีบตัวเจลออกมาใส่แม่พิมพ์ที่เราวัดไว้ค่ะก่อนที่เราจะต่อนะคะตัวไพรเมอร์ตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวเชื่อมทำให้เล็บที่ต่อคงทนและทำให้ไม่เกิดเชื้อราได้นะคะทาตั้งแต่นิ้วก้อยนะคะถึงนิ้วโป้งทั้งสองด้านทาสองด้านก่อนแต่ว่าตัวไพรเมอร์นี้เราทาแล้วเราไม่ต้องอบนะคะทาแล้วทิ้งไว้ให้แห้งต่อไปเป็นตัวยากันเชื้อรานะคะอันนี้เป็นตัวกันเชื้อราแต่ถ้าหากมันหาน้ำยากันเชื้อราไม่ได้ก็ใช้ตัวไพรเมอร์อย่างเดียวได้

0: ราไปเป็นตัวเบสนะคะตัวเบสตัวนี้จะทำให้เล็บติดทนเหมือนกันค่ะทาเบสนี้ก็เพื่อให้สีที่เราทาเพื่อเป็นจำพวกสีเจลนะคะแล้วก็ตัวที่เป็นโพลีเจลที่เราต่อเล็บให้มีความคงทนเมื่อทาเบสเสร็จแล้วนะคะเราจะต้องเข้าอบประมาณ10หรือ15วินาทีค่ะที่ทาเบสเราต้องอบนะคะเราต้องอบเพื่อให้เล็บแห้งนะคะเพื่อให้ตัวเบสที่ทาเนี่ยมันแห้งแล้วเราจะได้ทำการต่อเล็บหรือทาเล็บต่อไปได้อันขั้นต่อไปนะคะจะเป็นการต่อเล็บเจลนะคะต่อโพลีเจลคือตัวนี้นะคะ
1: อันนี้สังเกตนะครับดูเวลาวางเริ่มแรกเนี่ยเราจะวางจากมุมด้านในตรงนี้ก่อนนะครับหลังจากที่เรากดตัวโพลีเจลออกมาจากหลอดแล้วเนี่ยก็จะเริ่มที่ตรงนี้แล้วก็ค่อยๆเกลี่ยจากปลายด้านบนลงมานะครับลักษณะอย่างนี้นะครับค่อยๆเกลี่ยลงมาให้ชิดขอบซ้ายแล้วก็ขวานะครับถ้าเกิดไม่พอก็คือสามารถเพิ่มได้ค่อยๆทยอยเพิ่มนะครับอย่า กดทีเดียวเยอะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะล้นนะครับจะทำให้ทำงานยากถ้าเกิดไม่พอแล้วก็ค่อยทยอยเติมได้นะครับสังเกตดูอย่างนี้นะครับจะปัดขึ้นซ้ายขวาอย่างนี้นะครับค่อยๆเกลี่ยที่ปัดขึ้นซ้ายขวาเนี่ยเพราะว่าเวลาที่เรานำบล็อกตัวนี้เนี่ยวางบนเล็บนะครับมันจะได้ชิดพอดีกับเล็บจริงของลูกค้านะครับแล้วก็ในลักษณะนี้เนี่ยเราจะไม่กดลงมากนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยถ้าเกิดเรากดลงมากปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เกิดฟองอากาศขึ้นด้านในได้ก็คือเนื้อโพลีเจลอาจจะไม่เต็มในเล็บในหน้าเล็บของลูกค้าได้นะครับแล้วก็เกลี่ยประมาณหนึ่งแล้วใช้วิธีกดตอนหลังเอาได้ส่วนจะมากน้อยขนาดไหนก็อยู่ที่ความยาวด้วยนะครับของที่ลูกค้าต้องการนะครับอันนี้ผมเติมให้อีกนิดนึงนะครับเผื่อความยาวไว้ก่อนนะครับคือยาวไว้ก่อนแล้วเราสามารถไปแต่งที่หลังได้นะครับมันจะเยอะไว้ก่อน

0: ได้แล้วนะครับแล้วก็จะวางลงบนหน้าเล็บของลูกค้านะครับอันนี้เนี่ยเป็นนิ้วสุดท้ายและนิ้วโป้งนะครับอันนี้จะวางง่ายนิดนึงก็คือระวังโดยชิดขอบด้านในนะครับที่เราดุลหนังไว้ทำเหมือนทุกเล็บเลยนะครับค่อยๆกดนะครับอย่า กดแรงแล้วก็พอวางปุ๊บเนี่ยเราจับขอบสองข้างนะครับเราต้องตะแคงดูด้านข้างด้วยนะครับทางซ้ายแล้วก็ขวาให้เวลาเราวางเนี่ยมันมีความชิดกับตัวเล็บจริงนะครับโอเคครับเข้าอบเลยครับอบฝั่งแรกก่อนนะครับฝั่งบนก็คือ60วินะครับโอเคครบแล้วนะครับรอบแรกแล้วก็ทีนี้พลิกฝ่ามือนะครับเป็นรอบที่2ก็คือหงายฝ่ามือขึ้นอีก60วินะครับ
1: ที่ต้องหงายมืออบ60วินาทีนั่นหมายความว่าตัวเจลนะคะตัวเจลมันมีความเหลวเพราะว่าเราคว่ำมือเข้าไปแล้วตัวเจลอาจจะหยดลงมาไม่สม่ำเสมอเราก็เลยอบหงายมืออบอีกรอบนึงอะค่ะ60วินาทีเช่นเดียวกันค่ะแต่ละนิ้วเราก็ต้องอบเป็นขั้นตอนนะคะไม่ใช่ทำพร้อมกันแล้วเดียวถามว่าทำพร้อมกันอบทีเดียวได้ไหมได้แต่ความคงทนมันไม่พอนะคะ
0: อันนี้ครบแล้วนะครับทั้งสองด้านแล้วที่เราแกะนะครับแกะตัวบล็อกออกเนี่ยเราจับมือของนางแบบอย่างนี้นะครับจับมือของลูกค้าแบบนี้ให้มั่นนะครับแล้วก็ค่อยๆบิดซ้ายนะครับอย่าบิดแรงนะครับค่อยๆถอดออกทีละนิดทีละนิดนะครับตัวบล็อกเนี่ยเขาจะค่อยๆเลื่อนออกเองนะครับแต่ถ้าเราไปกระชากออกหรือดึงออกโดยทางตรงอย่างเงี้ยนางแบบอาจจะเจ็บได้นะครับเราต่อโพลีเจลครบแล้วทั้งหมด5นิ้วนะครับโอเคว
1: ันนี้เราจะ

0: ารทิศ2แบบนะคะโพลิเจลกับ PVC นะคะเพื่อให้ได้เห็นงานทั้ง2แบบว่าการต่อโพลิเจลกับตัว PVC ความแตกต่างแบบไหนที่ยากกว่าและง่ายกว่าความคงทนกว่านะคะเราจะเริ่มต่อ PVC เลยนะคะ
1: เริ่มแรกนะครับสำหรับ PVC เนี่ยเราจะต้องวัดหน้าเล็บก่อนนะครับให้เหมาะกับตัวเล็บ PVC ที่เราจะใช้นะครับวิธีเลือกเนี่ยมันจะมีหลายไซส์นะครับตั้งแต่1ถึง9นะครับทีนี้เนี่ยเราต้องดูก็คือเลือกไซส์ที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับอย่างเช่นอันนี้เนี่ยผมเลือกมาไว้แล้วก็คือนิ้วโป้งเนี่ยจะเป็นไซส์ใหญ่หน่อย อยู่ไซส์3นะครับก็คือเวลาเราวางเนี่ยเราเช็คนะครับก็คือวางกดตรงนี้เข้าไปให้ชิดมุมด้านในให้ได้มากที่สุดอย่าให้ล้นออกมาด้านนอกนะครับเพราะไม่งั้นพอติดกาวแล้วเนี่ยมันจะเจ็บนะครับลูกค้าจะเจ็บอันนี้ได้แล้ว1นิ้วนะครับสำหรับนิ้วโป้งแล้วก็นิ้วชี้นะครับอันนี้เราก็หวานแล้วก็ทำวิธีเดียวกันนะครับดันเข้าด้านในให้ชิดกับตรงที่เราดุลหนังไว้อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พลิกดูด้านข้าง2ข้างนะครับให้ชนกับตัวด้านจมูกเล็บพอดีนะครับทีนี้เนี่ยเล็บของนางแบบเนี่ยเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาก็คือตัวกาวนะครับกาวเนี่ยจะใช้เป็นกาวลักษณะกาวสำหรับต่อเล็บ PVC โดยเฉพาะนะครับการหยอดกาวนะครับขั้นตอนนี้ต้องระวังนิดนึงให้หยอดที่โคนด้านในนะครับค่อยๆเลื่อนขึ้นมานะครับประมาณนึงนะครับไม่ต้องเยอะมากแล้วก็เอ็นลงทางด้านนี้นะครับเอ็นลงทางด้านโคนก่อนเพื่อไม่ให้มันไหลมาด้านหน้านะครับต่อมาก็คือพลิกนะครับมาเวลาที่เราวางนะครับก็เอ็นลงลักษณะอย่างนี้เหมือนกันนะครับเอ็นลงอย่างนี้ชิดไปที่ด้านในก่อนกดค้างไว้ให้กาวเซตตัวสักครู่นะครับถึงปล่อยนะครับผมถ้าในส่วนที่มันมีกาวส่วนเกินออกมานะครับให้ใช้คอตตอนบัดปาดออกเลยก็ได้นะครับเพื่อกันการติดนะครับไม่ต้องรอให้มันแห้งนะครับเราสามารถปัดได้เลยขั้นตอนนี้สำคัญนะครับเพราะว่าพยายามอย่าให้มันมีฟองอากาศหรือบับเบิ้ลข้างในนะครับเพราะมันจะทำให้เสียงเกิดเชื้อราได้ง่ายนะครับนี่เดี๋ยวพอกาวเริ่มใช้ตัวแล้วคือปล่อยได้เลยนะครับแล้วก็เริ่มนิ้วถัดไปเลยนะครับ
0: เราจะไม่มีการอบนะคะเพราะว่ามันใช้กาวธรรมดาความแตกต่างของ PVC กับโพลิเจลนะคะการต่อเล็บโพลิเจลเนี่ยถ้าเราต่อไม่ติดกาวไม่สนิทนะคะมันจะเกิดมีน้ำเข้าไปในอยู่ในเล็บเล็บไม่แห้งทำให้เกิดเป็นเชื้อรานะคะแต่ความแตกต่างของโพลิเจลกับตัว PVC คือการเอาออกจากเล็บที่เราจะล้างเล็บออกโพลิเจลจะต้องใช้ตัวยาของมันโดยเฉพาะที่จะล้างเล็บออกนะคะส่วน PVC เราแช่น้ำอุ่นแล้วก็แกะออกได้อันนี้วิธีล้างนะคะโพลิเจลราคาจะมีราคาได้สูงกว่าซึ่งไม่สามารถทำเองได้เพราะว่าต้องไปจ้างช่างทำเพราะว่ามันจะมีเครื่องมือเยอะนะคะความแตกต่างก็คือจะต้องมีการใช้ตัวอบมีการใช้ตัวตะไบเล็บแต่งเล็บให้เข้าทรงก่อนนะคะมีตัวบำรุง
1: สำหรับตัว PVC นะครับถ้าเราทำเป็นอาชีพเนี่ยราคาเนี่ยอาจจะถูกกว่าตัวโพลิเจลมันก็ทำให้เรามีโอกาสในการที่จะได้รายได้ง่ายกว่าความสวยหรือความอะไรเงี้ยก็ใกล้เคียงกันแต่ความทนเนี่ยอาจจะน้อยกว่าโพลิเจลนิดหน่อยนะครับมันอยู่ที่การดูแลรักษาของลูกค้าด้วยนะครับเป็นหลักเลยทีนี้เราได้ครบ5นิ้วแล้วสำหรับตัว PVC นะครับเดี๋ยวก็ต้องรอให้คามาเซตตัวแห้งอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวลองเทียบกันดูครับผมระหว่าง2อย่างนะครับสำหรับฝั่งนี้นะครับจะเป็นตัวโพลิเจลจะเห็นสังเกตได้ว่าความมันจะมีความขุ่นความหนามากกว่านะครับแล้วทรงเล็บเนี่ยมันยังไม่เรียบร้อยดีเพราะว่าเรายังไม่ตกแต่งจนเสร็จนะครับแต่ถ้าเกิดดูฝั่งนี้เนี่ยมันจะดูโอเคและ ลือแค่ดูเรื่องของความยาวว่าจะเอายาวหรือสั้นมากน้อยแค่ไหนก็คือตกแต่งแค่นั้นเองนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็คือครูต้องตกแต่งเรื่องของเล็บตัวโพลีเจลแล้วก็ตัดความสั้นยาวของตัว PVC ต่อแต่เดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่โพลีเจลก่อนนะครับเพื่อรอให้ตัว PVC เนี่ยกาวมันเซตตัวให้แห้งจริงๆก่อนทีนี้ตัวโพลีเจลนะครับก็คือหลักๆเลยเนี่ยมันต้องใช้เป็นตัวตะไบหยาบตัวนี้นะครับเราต้องดูหน้างานก่อนว่าเราต้องเก็บงานเนี่ยมากมาขนาดไหนอย่างนิ้วเนี้ยเนี่ยแทบจะไม่ต้องเก็บอะไรแล้วก็คืออาจจะดูแค่ความยาวอย่างเดียวต้องดูว่านางแบบเนี่ยต้องการความยาวมากน้อยขนาดไหนถ้าเป็นตัวโพลีเจลเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำอยากให้ใช้ตัวตัดเท่าไหร่นะครับเพราะมันมีความที่เนื้อของโพลีเจลเนี่ยมันหนามันทำให้ตัวนางแบบอ่ะหรือว่าลูกค้าเนี่ยเจ็บได้เวลาที่เราใช้ตัวอันนี้นะครับงัดเข้าไปแรงๆมันจะเกิดความหลังกันนะครับใช้เป็นตะไบหยาบดีกว่าแต่ตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับก็ไม่ถือว่าผิดแต่แค่แบบว่าเราลดความเสี่ยงที่จะไม่ให้ลูกค้าเจ็บก็คือใช้เป็นตัวตะไบดีกว่าเวลาเราตะไบเราก็ต้องกดตรงโคนเล็บตรงนี้ไว้ด้วยนะครับเพราะถ้าเกิดเราไม่กดเนี่ยมันตะไบไปเลยโดยที่ไม่ได้ช่วยเขาพยุงโคนเล็บไว้เนี่ยเขาจะมันจะบาดเจ็บได้ตรงนี้ตรงช่วงนี้นะครับแล้วก็เก็บตรงขอบมุมทั้งหมดนะครับให้มันเนียนให้เป็นเหมือนเล็บจริงนะครับเราดูความละเอียดตรงด้านข้างพวกนี้ด้วยนะครับเวลาเราตะไบก็ไม่ให้เข้าไปในเนื้อของเขามากแล้วก็พลิกดูด้านล่างครับอันนี้คือไม่ตกอันนี้โอเคครับผมไม่ตกไปด้านล่างก็คือไม่ต้องเก็บนะครับเวลาเราเช็คงานนะครับเราดูทุกองศาก็คือพลิกตะแคงดูด้านข้างทุกทางเลยนะครับว่ามันละมุนดีหรือยังอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือพิมพ์ที่2นะครับแล้วก็เอาความยาวไว้ก่อนเอาความยาวออกไปก่อนสำหรับด้านบนตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันมีความกระโดดขึ้นสูงตอนที่เราวางแผ่นบล็อกเนี่ยเราจะต้องเก็บตรงนี้ให้เยอะนิดนึงให้เขาลงไปสนิทก็คือให้มันเชื่อมกันสนิทระหว่างตรงช่วงตรงนี้นะครับถ้าเป็นตัวฝั่งโพลีเนี่ยมันจะต้องค่อนข้างเก็บรายละเอียดเยอะกว่านะครับยิ่งถ้าเราไปเจอตัวโพลีเจลที่มีเนื้อเหลวมากเนี่ยแล้วเวลาเราลงงานหน้าเล็บลูกค้าเนี่ยมันจะมีความไหลเลอะออกมาบ้างอะไรบ้างตรงนี้เนี่ยเราจะต้องเก็บงานเยอะแต่ถ้าเป็นตัว PVC เนี่ยส่วนใหญ่เราคือเก็บความยาวอย่างเดียวว่าลูกค้าจะเอาตะไบเล็บทรงอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับเนี่ยนะครับเวลาเราตะไบช่วงตะไบเอาความยาวเนี่ยอาจจะต้องกดตรงเนี้ยของลูกค้าไว้นิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้เขารู้สึกสะเทือนมากนะครับจำเป็นมากนะครับในการที่ก่อนจะจบงานเรื่องของความยาวแล้วก็ทรงเล็บเนี่ยเราต้องเช็คให้ดีว่ามันมีเล็บไหนที่หน้าเล็บตรงช่วงนี้เอียงไหมหรืออะไรไหมเท่ากันทั้งหมดไหมนะครับเพราะถ้าเกิดเราไปถึงตอนลงสีแล้วเนี่ยไปถึงตอนที่ทาเจลแล้วเนี่ยมันจะแก้ยากเพราะฉะนั้นเราต้องเคลียร์ให้จบไปเลยอันนี้หลังจากที่เราตะไบหยาบไปแล้วนะครับเราก็จะมาใช้ตัวตะไบละเอียดอีกทีนึงนะครับให้หน้าเล็บมันเรียบขึ้นนะครับอันนี้มันก็จะดูเหมือนเล็บจริงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเวลาตะไบละเอียดนี้เราตะไบถึงตรงหัวเล็บตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อให้มันลดความคมนะครับสำหรับตัวโพลีเจลนี้เราเตรียมเล็บที่จะทาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปทำในส่วนของ PVC นะครับ
0: ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นการแต่งเล็บ PVC นะคะต่อไปจะเป็นการตัดแต่งเล็บให้สั้นขึ้นนิดนึงแล้วก็ตะไบให้เข้ารูปทรงแล้วก็จะเข้าสู่การทาสีค่ะ
1: ในการตัดนะครับเราจะใช้กรรไกรในการตัดเล็บตัว PVC เนี่ยโดยเฉพาะเวลาเราใส่เราก็จะเอาด้านโค้งเนี่ยไว้ที่ด้านล่างนะครับด้านโค้งตรงช่วงนี้ไว้ด้านล่างของเล็บลักษณะนี้นะครับทีนี้เราก็มาดูความยาวว่าเราจะเอาเหลือไว้เท่าไหร่นะครับแล้วก็อาจจะไม่จำเป็นต้องให้ทีเดียวเลยก็ได้ค่อยๆเล็มทยอยเล็มไปก็ได้ครับแต่ว่าเวลาที่เราตัดเนี่ยนะครับให้กดตรงโคนเล็บของลูกค้าไปด้วยนะครับตั้งให้ตรงนะครับแล้วก็กรุบอย่างเงี้ยนะครับมันอาจจะมีไม่ตรงอาจจะเอียงนิดนึงอะไรเงี้ยไม่เป็นไรนะครับเราสามารถมาตะไบเก็บรายละเอียดที่หลังได
0: ้เมื่อเราตัดปลายเล็บออกนะคะเราจะต้องมาตะไบในรูปทรงเหมือนกับเล็บจริงอะค่ะเหมือนกับว่า ลูกค้าต้องการแหลมก็จะใบแหลมลูกค้าต้องการตะใบมนก็มนค่ะแล้วก็มีอีกอันนึงก็คือรูปตรงนะคะแบบเล็บตัวตรงไปเลยค่ะพอเราตัดความยาวออกแล้วนะคะเราก็จะมาตะใบเล็บนะคะใช้ตะใบหยาบนะคะเราจะไม่ใช้ตะใบเหล็กเหมือนเล็บจริงนะคะเราจะใช้ตะใบหยาบแต่งให้เข้ารูปทรงก่อน
1: การตะใบก็เหมือนเดิมนะครับให้จับประคองสองข้างไว้นะครับแล้วก็กดตรงนี้ไว้ด้วยสลับไปนะครับตัว PVC นะครับการตะใบเนี่ยจำเป็นมากนะครับเพราะว่าเล็บเนี่ยจะมีความคมมากเพราะฉะนั้นตรงช่วงตรงมุมเนี่ยเราต้องเก็บคราวนี้หนึ่งให้เขามีความมนลงนะครับสำหรับข้อควรระวังในการตะใบนะครับหนึ่งเลยเนี่ยเราจะต้องระวังเรื่องของลูกค้านะครับไม่ให้เขารู้สึกเจ็บหรือว่าไม่ให้เขารู้สึกสะเทือนเวลาที่เราตะใบนะครับคือตะใบตัวหยาบเนี่ยมันค่อนข้างจะมีความฝืดมากกว่าตะใบชนิดอื่นนะครับอย่าไปฟืดแรงๆหนักๆคือต้องค่อยๆเก็บไปนะครับข้อสำคัญที่อย่าลืมก็คือต้องเก็บมุมตรงนี้นะครับในกรณีที่เป็นเล็บผิวทีคือตรงนี้สำคัญเพราะว่าถ้าไม่เก็บตรงมุมให้มันมนลงนะครับมันจะมีโอกาสไปเกี่ยวหรือว่าไปบาดเวลาที่ใช้ชีวิตประจำวันได้นะครับเวลาเราตะใบนะครับลองใช้นิ้วลูบดูอย่างนี้ได้นะครับตรงปลายเล็บว่ามันยังมีรอยสะดุดอยู่ไหมนะครับถ้ามีเราก็เกี่ยลงเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเวลาเราทาเนี่ยมันจะเกิดเป็นคลื่นตรงปลายนะครับพอเราได้ความยาวของเล็บแล้วนะครับแล้วก็ลองปัดก่อนลองปัดฝุ่นของตัว PVC ออกก่อนนะครับแล้วก็ลองเช็คงานก่อนอีกทีว่าโอเคหรือยังนะครับเราได้ทั้ง2มือแล้วนะครับลองเทียบกันดูนะครับอันนี้คืองานข้างนี้จะเป็นโพลีเจลนะครับข้างนี้จะเป็น PVC จะเห็นความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับแทบจะเหมือนกันนะครับ
0: ต่อไปจะเป็นการทาเล็บนะคะแต่ขั้นตอนการทาเล็บข้อที่1เราก็จะใช้ตัวเบสค่ะเบสนี้ที่เราทาแล้วทาตอนแรกเลยที่ก่อนต่อเล็บเราก็ทานะคะอันนั้นก็ทาเพื่อบำรุงเล็บจริงของลูกค้าส่วนพอมาถึงเล็บปลอมแล้วเราก็จะมาทาอีกรอบหนึ่งเพื่อการเน้นที่สีที่จะได้ติดทนนะคะ
1: สำหรับการทาเบสนะครับหรือการทาสีเนี่ยเราจุ่มพุกันลงในตัวขวดนะครับขวดสีหรือขวดตัวเบสหรือขวดตัวพาเมอร์อะไรก็แล้วแต่นะครับเราปัดสองข้างลักษณะอย่างเงี้ยนะครับมาจุ่มปุ๊บมาซ้ายขวานะครับเพื่อกันมันไหลเพราะบางทีถ้าเกิดมันเยอะเกินไปเนี่ยมันจะทำให้ตัวสีหรือตัวเบสเนี่ยตกไปที่ขอบเล็บได้นะครับแล้วเวลาเราลงพุกันนะครับตรงช่วงระหว่างกึ่งกลางก่อนแล้วก็ดันเข้าไปด้านในเพื่อให้มันชนขอบเล็บด้านบนนะครับแล้วค่อยลูดกลับมาลักษณะอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เก็บตรงปลายนี้นิดนึงนะครับถ้ามันมีเกินขอบไปอะไรเงี้ยครับเราก็สามารถใช้กริดได้นะครับครับเมื่อทาตัวเบสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับข้างหนึ่งเราก็นำเล็บเข้าอบนะครับโดยกดใช้เวลา60วินะครับต่อมาระหว่างเราอบเราก็ทาอีกฝั่งหนึ่งได้เลยอีกข้างหนึ่งนะครับการทาก็จะลักษณะเดียวกันเหมือนกันนะครับในการอบนะครับก็จะใช้การอบเหมือนกันนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยเราเตรียมขั้นตอนในการทาแล้วนะครับ
0: ฝั่งที่เราอบแล้วนะคะตอนนี้เราจะเริ่มทาสีแล้วค่ะจากเล็บตัวโพลีเจลนะคะเราทาเบสเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาเลือกสีที่ลูกค้าต้องการอยากว่าสีอะไรบ้างสีนี่ใช้สีเจลนะคะการทาสีเจลก็เหมือนกันนะคะเมื่อทาเสร็จปุ๊บจะต้องอบครั้งละ60วินาทีเหมือนกันค่ะบางคนอาจจะชอบสีหวานก็คือใช้สีอ่อนเป็นพวกโทนชมพูหรือไม่ก็เวลาเราจะเพ้นนะคะการจะเพ้นลายเราอาจจะใช้สีเข้มนะคะแต่ใช้ดอกสีอ่อนนะคะแต่ก็อีกอันนึงก็คือถ้าเราใช้สีเล็บอ่อนเราก็ใช้สีเพ้นเนี่ยให้สีเข้มขึ้นเพื่อเห็นลายดอก แต่นี่การเพ้นก็ไม่ได้เพ้นทั้งหมดทุกนิ้วนะคะก็จะมีการเสริมแต่งกับเครื่องประดับต่างๆนานาที่ลูกค้าเขาชอบนะคะมีกลิตเตอร์ต่างๆคือซึ่งอุปกรณ์ทุกอย่างในบ้านเราหาซื้อได้ทั่วไปนะคะสีเจลเห็นไหมคะทาแล้วมันจะมีเงาและสวยนะคะ
1: ไปก็อบนะครับพอทาได้หนึ่งข้างก็อบใช้เวลา60วินาทีเหมือนกันนะครับ
0: ต่อไปเราจะมาทาข้างที่เป็นต่อ PVC นะคะเราใช้สีเข้มเพื่อว่าเราจะไปให้แม่เหล็กดึงสีขึ้นมาอีก
1: สำหรับการทาสีนะครับก็จะใช้วิธีเดียวกับการทาเบสเหมือนกันนะครับสังเกตนะครับทารอบแรกเนี่ยอาจจะยังไม่เนียนเห็นไหมครับอาจจะยังเห็นเป็นรอยขาวๆอยู่บ้างอะไรเงี้ยนะครับไม่ต้องตกใจนะครับเราสามารถทาซ้ำได้พอครั้งที่2ไปแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มมีความเนียนขึ้นเข้มขึ้นแล้วก็ดูเรียบร้อยขึ้นนะครับส่วนตรงหัวเล็บตรงนี้นะครับทุกครั้งเวลาเราทาเนี่ยเราก็อย่าลืมที่จะเก็บตรงหัวตรงส่วนนี้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เก็บตรงนี้เนี่ยบางทีลูกค้าไปกระทบหรือโดนอะไรเนี่ยมันจะถลอกแล้วก็ทำให้สีเนี่ยหลุดลอกได้ง่ายนะครับครั้งนี้ผมจะใช้สีที่ค่อนข้างตัดกันทั้งหมดเลยนะครับจะได้มองเห็นงานอันนี้ก็อบเหมือนเดิมนะครับ60วินาทีนะครับส่วนข้างนี้เนี่ยที่เราทาไว้รอบแรกแล้วเนี่ยเราก็จะมาลงรอบที่2นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูว่าพอลงรอบ2แล้วเนี่ยมันมีความแตกต่างจากรอบแรกยังไงนะครับจะเห็นได้ว่าสีเริ่มเงาแล้วใช่ไหมครับพอเราอบออกมาปุ๊บมันจะเริ่มมีความกระชับตัวขึ้นนะครับการลงสีแต่ละครั้งนะครับถ้าเราลงแต่ละครั้งเนี่ยมากไปเนี่ยมันทำให้สีเนี่ยอาจจะไหลลงมาหรือย้อยลงมาเพื่อนตามตรงขอบเล็บตรงนี้ได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราควรปริมาณสีที่เราทาต่อครั้งเนี่ยให้พอดีนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้ามันไหลลงมาโดนตรงข้างเล็บหรือจมูกเล็บตรงนี้ครับแล้วเวลาเล็บเรายาวขึ้นเนี่ยลูกค้าเขาจะเจ็บนะครับมันจะมีอาการเจ็บหรือระคายเคืองข้างเล็บได้นะครับสำหรับตัวสีกลิตเตอร์อย่างเงี้ยนะครับบางทีเนี่ยมันจะทำมาจากโลหะบ้างอะไรบ้างเนี่ยเวลาที่เราให้ลูกค้าเข้าอบนะครับมันอาจจะมีความรู้สึกร้อนที่หน้าเล็บอะไรเงี้ยนะครับก็บอกลูกค้าไม่ต้องตกใจมันจะมีอาจจะมีบ้างในบางในสีกลิตเตอร์บางชนิดนะครับเมื่อเราเสร็จคันนี้เราก็เข้าอบเหมือนกันนะครับ60วินาทีในกรณีนี้นะครับเราจะมีการติดอะไหล่แล้วก็จะมีการเพ้นในบางเล็บเนี่ยผมจะไม่ทาสีซ้ำถึง3รอบนะครับเพราะบางทีมันจะหนาเกินเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องมีการท็อปสำหรับตัวเครื่องประดับนะครับมันก็จะมีลักษณะในสับร้านเนี่ยเขาจะเรียกกันว่าอะไหล่ทีนี้เนี่ยอะไหล่เนี่ยมันต้องเลือกความตามความเหมาะสมนะครับของพื้นที่บนหน้าเล็บและการติดอะไหล่เนี่ยสามารถใช้ประสานกับการเพ้นได้ด้วยนะครับอาจจะเพ้นในส่วนหนึ่งแล้วก็ติดอะไหล่ในส่วนหนึ่งในเล็บเดียวกันอะไรเงี้ยก็สามารถทำได้นะครับผมสำหรับการติดอะไหล่นะครับมันจะมีกาวอยู่2ลักษณะเราจะใช้เหมือนกาวตัวที่ต่อเล็บตัวนี้ก็ได้นะครับก็คือใช้ได้เหมือนกันในลักษณะที่เราติดอะไหล่ชิ้นใหญ่ๆเนี่ยใช้ตัวนี้เนี่ยจะค่อนข้างแน่นกว่าอาจจะเริ่มกับตัวนี้ก่อนถ้าเป็นอะไหล่ที่เป็นลักษณะอย่างเงี้ยนะครับลักษณะที่ก้นไม่ลึกหรือก้นไม่แหลมนะครับเป็นลักษณะอย่างเงี้ยนะครับก้นเขาจะแบนก็ใช้เป็นกาวติดอะไหล่โดยเฉพาะแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นตัวติดตัวเล็บ PVC ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างเช่นชิ้นเนี้ยก็อาจจะใช้เป็นกาวตัวนี้ลงก่อนนะครับลงแล้วก็ดันให้มันติดก่อนแล้วถึงค่อยเอากาวตัวเนี้ยมาเก็บขอบอีกทีด้านหลังอาจจะมีการติดอะไหล่ตัวอื่นเข้าไปประกอบอะไรเงี้ยก็ใช้เป็นกาวตัวเนี้ยเพราะกาวตัวนี้เนี่ยมันจะมีความแห้งเนี่ยช้ากว่ากาวตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมลองทำให้ดูนะครับอันนี้เราจะใช้ผู้กันนะครับในการวางเนื้อเจลนะครับวางกาวเอาใช้เป็นผู้กันเก่าๆก็ได้นะครับที่หัวแข็งๆหน่อยผ่านการใช้งานมาแล้วเลยนะครับจะได้ไม่ต้องเสียดายไม่ต้องดึงขึ้นมาเยอะนะครับสำหรับตัวกาว

0: ำหรับนิ้วต่อไปผมจะผสมการเพ้นเข้าไปด้วยนะครับกับการติดอะไหล่นะครับทั้ง2 อย่างเลยสำหรับผู้กันนะครับมันจะมีหลายเบอร์มันจะมีทั้งผู้กันเดินเส้นหรือผู้กันถ้าอย่างตัวนี้น่าจะเป็นผู้กันที่ใช้ในการเดินเส้นนะครับหัวมันจะเล็กเส้นมันจะคมนะครับหรือจะมีผู้กันอีกลักษณะนึงจะเป็นผู้กันที่หัวบางแล้วก็ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมตัดปากอะไรเงี้ยครับผู้กันอีกลักษณะพวกนี้เนี่ยจะเป็นผู้กันที่ใช้สำหรับทำดอกขึ้นดอกอะไรเงี้ยนะครับ
1: แล้วก็ระวังนิดนึงก็คือการลากเส้นนะการลากเส้นที่มันให้ดูว่าสวยงามการใช้สีใช้เยอะเกินไปอย่าทำให้ดอกมันดูเลอะเทอะนะคะในกรณีนี้เราจะไม่ใช้สีอะคริลิกนะคะเราจะใช้สีเจลเพ้นท์ในตัวของมันเลยแต่ว่าเราจะใช้สี

0: นนี้ได้2เล็บแล้วผมให้เอาเข้าก่อนนะครับเพราะจะทำงานง่ายขึ้นก็เอาเข้าอกใช้เวลา60วิเหมือนกันนะครับ
1: เล็บนี้นะครับผมก็จะเพ้นเป็นลักษณะอีกลักษณะหนึ่งนะครับอันนี้เนี่ยผมพยายามยกตัวอย่าง
0: ไงให้มาเลอะเทอะกันเวลาที่เราทำงานอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวเล็บต่อไปผมจะใช้เป็นตัวเจลปากกาเจลนะครับลองดูอันนี้มันจะเป็นตัวช่วยอีกอย่างนึงเหมือนกันที่แบบทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นมันจะมีลักษณะเป็นกระปุกอย่างนี้ก็มีนะครับกระปุกนี้คือเวลาที่เราใช้เนี่ยมันจะเพิ่มความมีมิติในงานของเรามากขึ้นนะครับมันจะมีความนูนมากกว่าที่เราใช้สีเจลเพ้นนะครับอันนี้นะครับสังเกตดูเลยนะครับมันจะเป็นหัวปากกาเหมือนลิควิดเลยครับเรากดสมมุติว่าอันนี้เนี่ยผมวางแผนไว้ก่อนแล้วว่าผมจะเอาตัวอะไหล่ตัวเนี้ยติดตรงไหนผมจะติดตรงนี้ใช่ไหมครับผมก็ลองทาบไว้ก่อนผมจะเอาตรงนี้โอเคผมได้ระดับแล้วเพิ่มกิมมิคของมันนะครับอันนี้ค่อยๆลงไปนะครับไม่ต้องรีบเพราะหัวตัวนี้เนี่ยมันจะกดบีบยากนิดนึงเดี๋ยวนี้รอเข้าอบก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยติดอะไรอันนี้ได้แล้วนะครับอันนี้เป็นอะไหล่ลักษณะชิ้นใหญ่มันจะต้องใช้กาว
2: ระดับต่อไปนะคะจะมาเพ้นฝั่งที่เป็นเล็บ PVC ค่ะแต่เราจะไม่ได้เพ้นมากนะคะเราจะใช้เป็นสีทับแล้วก็เป็นใช้แม่เหล็กดึงสีดูนะคะ
0: แม่เหล็กจะเป็นชิ้นลักษณะอย่างนี้นะครับมันจะมีหลายรูปหลายลักษณะดึงขึ้นมาเป็นดอกไม้ก็มีแต่เนี้ยจะเป็นดึงลักษณะเป็นตัวคลื่นธรรมดาทั่วไปนะครับสีเจลแม่เหล็กมันจะมีอยู่2แบบก็คือเป็นสีที่ผสมมาในเป็นแม่เหล็กที่ผสมมาในสีอย่างนี้เลยกับตัวท็อปแม่เหล็กที่สามารถเอาไปทากับสีอะไรก็ได้นะครับเมื่อเราทาเสร็จแล้วนะครับยังไม่ต้องเข้าอบนะครับให้ใช้ตัวแม่เหล็กตัวนี้ดึงก่อนนะครับอันนี้ผมทางด้านสันลงนะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นลักษณะหรือผมจะเปลี่ยนก่อนก็ได้มันก็จะเป็นอีกแบบอันนี้ผมเอาเป็น

0: ำหรับข้างนี้ผมจะทำลักษณะให้มันเป็นเรื่องราวเดียวกันนะครับเกี่ยวกับท้องฟ้าเกี่ยวกับกลางคืนมีดวงดาวอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่งานที่เป็นลักษณะติดอะไหล่พวกนี้มันจะเพิ่มมูลค่ามากนะครับอย่างอะไหล่เขาจะคิดแยกค่าอะไหล่เนี่ยเป็นชิ้นชิ้นเลยนะครับยิ่งใช้อะไหล่แพงเราก็ได้ยิ่งราคาสูงขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้ขอยัดอบรอบนึงก่อนนะครับแล้วก็ขอมือมินิมาสลับนะครับเก็บงานเมื่อสักครู่ที่เราทำค้างไว้ตัวนี้นะครับจะยังไม่สนิทดีนะครับอาจจะเสี่ยงต่อการหลุดได้เราสามารถถ้าเป็นงานลักษณะนี้เนี่ยหลังจากเราใส่ตัวกาวเนี้ยยึดหลักไปแล้วนะครับเราใช้ตัวกาวเนี้ยตัวกาวที่สำหรับติดอะไหล่โดยเฉพาะตัวนี้เนี่ยมาช่วยเสริมอีกทีได้นะครับก็คือมาเก็บขอบด้านข้างนะครับมันจะเป็นกาวหนึบๆเวลาใช้อาจจะระวังนิดนึงกาวนี้มันจะมีลักษณะใสนะครับอันนี้เข้าอบครับอันนี้ก็เอาเข้าอบกาวสัก60วินาทีเหมือนกันนะครับนี่ผมแปะกาวไปทั่วๆก่อน
1: ตัวนี้เราจะมาปิดท้ายด้วยตัวท็อปนะคะท็อปโค้ทเพื่อให้เล็บได้มีความเงาเกิดขึ้นนะคะ
0: สำหรับเล็บที่เป็นลักษณะอย่างเงี้ยนะครับเรียบๆอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทาท็อปทับเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องเกลี่ยทาท็อปเนี่ยอย่างน้อย1ชั้นแต่ถ้าเกิดเราอยากให้มันทนหน้าหรือว่ายืดอยู่การใช้งานของเขานะครับก็สามารถทาได้2รอบก็ได้นะครับการทาท็อปก็เหมือนทาสีนะครับใช้วิธีเดียวกันแล้วก็อย่าทาในปริมาณที่เยอะนะครับค่อยๆทาแต่ทา2รอบได้เพราะถ้าเราลงเยอะเลยเนี่ยมันจะไหลไปโดนตัวขอบเล็บด้านข้างนะครับจะทำให้ลูกค้า

0: แล้วก็จะหลุดง่ายนะครับสีจะลอกง่ายแล้วก็อย่าลืมทาตรงหัวเล็บตรงนี้ทุกอันนะครับสำหรับเล็บที่ติดอะไหล่นะครับผมจะใช้วิธีเกลี่ยทานะครับจะไม่ทาโดนตัวอะไหล่ที่เป็นเพชรหรือว่าตัวอะไหล่ที่มีลักษณะนูนพวกนี้นะครับก็คือทาเก็บขอบลักษณะอย่างนี้นะครับเพราะถ้าเกิดเราทาทับเลยเนี่ยมันจะทำให้ความแวววาวของตัวอะไหล่พวกนี้หายไปด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากให้มันโทนเราก็สามารถทาทับไปเลยได้พวกนี้ก็จะหลุดยากขึ้นเก็บตรงขอบให้ดีนะครับเพราะเวลาไปโดนอะไรมันจะได้ไม่หลุดง่ายเสร็จแล้วนะครับหนึ่งข้างถ้าเมื่อสักครู่ผมจะเอาตัวท็อปมาใส่ถาดสีแล้วค่อยเกี่ยใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดรอบนี้เนี่ยผมจะเอาตัวท็อปเนี่ยหยอดไปก่อนเลยแล้วก็ค่อยใส่คู่กันเกี่ยอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันอันนี้ในลักษณะที่เนื้องานมีสเปซให้ต้องเคลือบเยอะแล้วมีอะไหล่น้อยชิ้นอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยทำได้แต่ต้องระวังเรื่องของท็อปมันตกลงขอบเล็บนะครับทำได้แล้วนะครับก้าวเข้าอก60วินาทีเหมือนกันนะครับอันนี้เราจะทา2รอบก็ได้นะครับหรือรอบเดียวก็ได้อันนี้เนื่องจากว่าเรามีการติดอะไหล่นะครับผมจะต้องขอยัดทาเป็น2รอบนะครับมันจะทำให้ทนกว่า
1: หลังจากที่เราได้ทาท็อปเพื่อเคลือบตัวเล็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเช็ดด้วยแอลกอฮอล์นะคะด้วยสำลีที่ไร้ขนนะคะต่อไปนะคะขั้นตอนสุดท้ายท้ายสุดตอนนี้เราทายาบำรุงผิวหนังหรือบำรุงที่ขอบเล็บนะคะเพื่อให้เล็บไม่แห้งกรังแล้วก็เป็นมันจะได้นุ่มขึ้นนะคะแต่ในตัวยาตัวนี้นะคะถ้าเราหาซื้อไม่ได้ก็ไม่จำเป็นจะต้องซื้อก็ได้ค่ะแต่ถ้าเรามีเราก็ทาให้ลูกค้าได้นะคะเราก็ได้เล็บมาอย่างสวยงามนะคะขั้นตอนที่เราได้ต่อเล็บนะคะต่อเล็บด้วย PVC ต่อเล็บด้วยโพลีเจลหรือการแต่งเล็บได้จบกระบวนการไปแล้วได้เล็บสวยงามแล้วซึ่งหวังว่านักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ชมทั้งหลายต้องเอาไปต่อยอดนำไปประกอบอาชีพทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริมได้มีรายได้เสริมไปอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ

รักกันนะพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

ิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้ในกระบวนการยุติธรรมมีอะไรบ้างอันดับแรกคือสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพราะเรื่องการเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนลูกหนี้มีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจก่อนจะกู้เงินและเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่บิดเบือนได้แก่อัตราดอกเบี้ยค่าบริการค่าธรรมเนียมค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นข้อผูกพันตามสัญญาและสถาบันการเงินต้องนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ตามช่องทางให้บริการต่างๆที่ลูกค้าสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อาทิเช่นช่องทางออนไลน์สาขาหรือช่องทางลูกค้าสัมพันธ์สิทธิ์ที่จะได้รับสัญญากู้ยืมเงินและใบเสร็จรับเงินการกู้ยืมเงินที่น่าเชื่อถือนั้นลูกหนี้จะได้รับสัญญาการกู้ยืมเงินที่เขียนไว้อย่างชัดเจนแบบตรงไปตรงมาเป็นสัญญาที่มีเนื้อหาตรงกันทั้ง2ฉบับเพื่อให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานคนละฉบับซึ่งในสัญญาจะต้องมีข้อมูลเหล่านี้ชื่อที่อยู่ของลูกหนี้กับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้วันที่ขอกู้ยืมจำนวนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายระยะเวลาการกู้ยืมรายละเอียดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงหนี้การกู้ยืมเงินจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหนี้มอบเงินให้แก่ลูกหนี้และสัญญาจะต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้หรือมีการเขียนกำกับไว้วิธีการที่ลูกหนี้สามารถใช้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้คือการใช้หนี้ด้วยตัวเงินและการใช้หนี้ด้วยทรัพย์สินแต่เงินหรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ที่ไม่สามารถนำมาใช้ในการชำระหนี้ได้แก่อุปกรณ์ทำมาหากินสัตว์หรืออุปกรณ์แทนอวัยวะทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินที่โอนไม่ได้ตามกฎหมายเบี้ยเลี้ยงชีพและเงินที่คนอื่นมอบให้เพื่อเลี้ยงชีพเงินเดือนบำเหน็จบำนาญเงินชดเชยรายได้ของคนทั่วไปและเงินที่ได้รับจากการตายของบุคคลอื่นลูกหนี้มีสิทธิ์ได้รับการถูกทวงหนี้ที่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติการทวงหนี้พุทธศักราช2558เมื่อลูกหนี้หมุนเงินไม่ทันไม่มีผ่อนชำระหรือจ่ายเกินเวลาบ้างเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะติดตามหนี้เป็นเรื่องปกติแต่ไม่มีสิทธิ์ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลลูกหนี้เช่นการคุกคามขู่เข็นโดยการใช้กำลังประทุษร้ายหรือการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงการใช้ข้อมูลเท็จและสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่บุคคลอื่นหากในกรณีลูกหนี้ค้างจ่ายล่าช้าชำระหนี้ไม่ไหวลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องหรือติดต่อหน่วยงานรัฐอย่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้กับเจ้าหนี้ยังตกลงกันไม่ได้หรือลูกหนี้ไม่ยอมติดต่อชำระหนี้ผ่านไประยะหนึ่งเจ้าหนี้จะฟ้องดำเนินคดีกับลูกหนี้เพื่อให้กรอบกฎหมายดูแลให้ลูกหนี้คืนเงินที่ได้กู้ยืมไปซึ่งในระหว่างพิจารณาคดีลูกหนี้สามารถขอไกล่เกลี่ยหนี้ในชั้นศาลได้หรือหลังมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้สามารถประสานทางกรมบังคับคดีเพื่อไกล่เกลี่ยให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแต่หากยังไม่มีการชำระหนี้กันจะนำไปสู่การสืบทรัพย์และเข้าสู่การบังคับคดีสิ่งสำคัญลูกหนี้ต้องอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ตระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่ง

วิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายลวดเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้พอสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับเรายังอยู่กันเหมือนเดิมครับที่วิทยาลัยการอาชีพบางแกลงวน2ครับอยู่นี้ห้องปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่มแผนกวิชาการโรงแรมครับวันนี้นะครับในส่วนของ EP นี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของโมก้าพอตนะครับแล้วก็เฟรนด์เพจนะครับซึ่งโมก้าพอตกับเฟรนด์เพจเนี่ยอย่างโมก้าพอตนะครับจะเริ่มต้นจากประเทศอิตาลีแต่เฟรนด์เพจจะเริ่มต้นจากประเทศฝรั่งเศสครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับโมก้าพอตเราต้องมารู้ก่อนว่าโมก้าพอตเขามีจุดเริ่มต้นจากที่ไหนมีจุดเริ่มต้นอย่างไรแล้วก็วิธีการทำของเขาจะเป็นลักษณะแบบไหนนั่นเองนะครับเริ่มต้นก่อนที่นักเรียนเห็นนะครับขนาดของโมก้าแต่ละขนาดแตกต่างกันนะครับเพราะว่าขนาดก็จะมีขนาดแบบนี้แล้วก็ขนาดเล็กจิ๋วอันนี้น่ารักไม่ใช่ของโชว์นะครับแต่ว่าสามารถใช้ได้จริงๆนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นโมก้าพอตที่จะเป็นขนาด1คัพนะครับก็คือสามารถทำได้ขนาด1ช็อตนั่นเองนะครับก็จะใส่กาแฟได้ประมาณ10กรัมเท่านั้นนะครับก็อันนี้สูงสุดและ10กรัมเราก็จะสามารถผลิตได้1ช็อตนะครับก็จะตัวนี้จะไม่ค่อยนิยมเนื่องจากว่าขนาดจะเล็กเกินไปนั่นเองนะครับแต่ว่าสิ่งที่เป็นโมก้าพอตแล้วนิยมใช้มีอะไรก็คือเป็นขนาด3คัพหลังจากนี้มีไหมมีครับเป็นขนาด6คัพแล้วก็หลังจากนี้มีไหมก็เป็นขนาด10คัพนั่นเองนะครับ10คัพก็คือนับเป็นช็อตก็คือ10ช็อตนั่นเองนะครับตัวนี้จะเป็นขนาด3คัพถ้าเกิดสมมุติว่านักเรียนสังเกตนะครับณปัจจุบันเนี่ยเราจะใช้ในลักษณะของร้านที่เป็นเขาเรียกว่าโกสต์คาเฟ่หรือว่าเป็นร้านที่เป็นคาเฟ่ที่แบบถามว่าทำไมต้องเป็นโกสต์คาเฟ่เนื่องจากว่าร้านพวกนี้นะครับเขาจะเลื่อนลอยเขาจะสามารถหายตัวไปได้ไม่ใช่หายตัวแบบผีแต่ว่าเขาจะแบบวันนี้ขายที่นี่และเป็นรถมอเตอร์ไซค์นั่นเองนะครับตอนนี้ประเทศไทยมีเทรนด์มากๆเกี่ยวกับเรื่องของโมก้าพอร์ตเป็นร้านโมก้าพอร์ตเล็กๆน่ารักน่ารักเกิดขึ้นในช่วงของยุคโควิดที่ผ่านมาครับเนาะนักเรียนก็สามารถที่จะนำสิ่งเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้แต่ครูขออนุญาตย้อนกลับมาที่โกสต์คาเฟ่ก่อนทำไมเขาถึงเรียกว่าโกสต์คาเฟ่เนื่องจากว่าร้านพวกนั้นเนี่ยเขามีความสะดวกแล้วก็ง่ายต่อการเก็บล้างนะครับเนื่องจากโมก้าพอตเนี่ยสามารถใช้ความร้อนจากเตาแก๊สแล้วก็สมมติว่าโลเคชันนี้ขายไม่ดีก็ย้ายโลเคชันแตกต่างจากร้านกาแฟที่เป็นคาเฟ่แบบ stand alone stand alone คืออะไร stand alone คือร้านที่มีเป็นร้านเดียวหรือว่าตั้งร้านเป็นหลักเป็นแหล่งนั่นเองนะครับก็เป็น stand alone เนาะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นร้านโมก้าพอตแบบโกสต์คาเฟ่ก็สามารถที่จะเลื่อนไปเปิดตามศูนย์การค้าหน้าศูนย์การค้าหน้าตลาดหรือแหล่งชุมชนได้วันหนึ่งก็อาจจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีโมก้าพอตอยู่ในกระเป๋าแล้วก็ไปตั้งร้านอย่างที่ณปัจจุบันเกิดร้านแบบนี้ค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับอันนั้นคือในส่วนของประเทศไทยและต่างประเทศล่ะต่างประเทศนะครับก็จะมีร้านในลักษณะของสโลบาร์ซึ่งสโลบาร์เนี่ยเขาจะใช้โมก้าพอตเนี่ยแทนอะไรครับแทนตัวเอสเปรสโซแมชชีนถ้าเกิดนักเรียนสังเกตนะครับไม่ว่าจะเป็นในร้านต่างประเทศหรือร้านประเทศไทยเนี่ยเครื่องเอสเปรสโซแมชชีนเขาจะไม่มีเลยนะครับนอกจากมีไซฟอนแล้วมีเฟรนช์เพจตัวนี้แล้วก็ยังจะคงมีโมก้าพอตตัวนี้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าโมก้าพอตเนี่ยเขาจุดเริ่มต้นอยู่ที่ประเทศอิตาลีนั่นเองครับซึ่งบริษัทเนี่ยเขาก็มีบริษัทหนึ่งบริษัทที่ทำการผลิตโมก้าพอตขึ้นมาแล้วก็เป็นการผลิตโมก้าพอตจากใช้แรงดันของไอ้น้ำนะครับเป็นไอ้น้ำขึ้นมาแล้วก็เป็นน้ำเดือดผ่านท่อของโมก้าพอตตัวนี้นะครับเดี๋ยวกูจะให้ดูนะตัวนี้ผ่านท่อลังเลียมน้ำตัวนี้แล้วก็ขึ้นจากตัวนี้ขึ้นสู่ตัวฟิลเตอร์ตัวนี้แล้วก็จะเข้ามาสู่ของตัวหม้อด้านบนนั่นเองนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะการทำงานของโมก้าพอตนะครับโมก้าพอตเนี่ยเกิดมานักเรียนรู้ไหมครับว่าโมก้าพอตมีอยู่บนโลกใบนี้ต้องใช้คำว่าบนโลกใบนี้เนาะมากี่ปีแล้วจริงๆแล้วโมก้าพอตเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ใช้เวลาประมาณเกือบ90ปีแล้วนะครับบางทีอาจจะเป็น90ปีแล้วด้วยเนาะเพราะว่าเขาเกิดช่วงในยุคของก่อนที่จะมีเครื่องเอสเปรสโซแมชชีนนะครับถือว่าตัวนี้เป็นจุดเริ่มต้น
ของแรงบันดาลใจของเทคโนโลยีการใช้เครื่องชงแบบแรงดันนะครับหรือที่เรียกว่าเอสเปรสโซแมชชีนนั่นเองนะครับวันนี้อันนี้ก็จะยังคงอยู่ในสโลบาร์เนื่องจากว่าสโลบาร์ยังต้องใช้แรงของคนในการที่จะทำแล้วก็สิ่งที่ตัวนี้เป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ถามว่าทำไมเขาถึงใช้โมก้าพอตในการที่จะนำมาแทนทดแทนการทำช็อตเอสเปรสโซแล้วรสชาติมันดีไหมครูแล้วหลังจากที่ทำแล้วรสชาติมันจะเหมือนกับเอสเปรสโซบาร์ไหมมีครีมมาหรือเปล่านะครับขอบอกก่อนว่าอันนี้ขอบอกก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันตัวนี้ลักษณะคล้ายๆกับเอสเปรสโซบาร์แต่ความเข้มข้นจะไม่เท่ากันเนื่องจากว่าตัวของโมก้าพอตนะครับจะมีแรงดันไม่เท่ากับตัวของเอสเปรสโซแมชชีนเนื่องจากแรงดันของเอสเปรสโซแมชชีนเป็นแรงดันที่เครื่องดันแล้วก็ทำให้เกิดแรงดันแล้วก็อัดเป็นน้ำของกาแฟดึงรสชาติออกมาแต่ตัวนี้เขาจะใช้แรงดันจากธรรมชาตินะครับเนาะก็จะเป็นรสชาติที่อ่อนกว่าเอสเปรสโซแมชชีนแต่ถามว่าถ้าเกิดสมมติเป็นทางเลือกในการทำชานะครับนักเรียนบางคนชอบทานชาเขียวนะครับชาไทยเนาะประเทศไทยก็ยังมีชาไทยนะครับก็จะเป็นชาสีส้มเนาะเป็นไทยสไตล์ก็จะผสมนมตัวนั้นนะครับสามารถสกัดนอกจากที่เราจะไปใส่ของกาแฟโบราณแล้วนะครับเราก็หรือว่าชาที่ทำใส่ผ่านถุงที่เป็นตัวกรองชาเราก็ยังสามารถทำผ่านตัวนี้ได้แล้วก็รสชาติดีไม่น้อยกว่าของเอสเปรสโซแมชชีนนะครับถ้าเกิดนักเรียนเคยไปทานกาแฟตามร้านในปั๊มนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ต่างๆนะครับก็นักเรียนก็จะต้องเคยทานชาพวกนี้อยู่แล้วตัวนี้เนี่ยนักเรียนว่ารสชาติดีเข้มข้นแล้วแต่สิ่งที่เข้มข้นกว่าก็คือครูแนะนำเป็นใช้โมก้าพอตตัวนี้จะเข้มข้นมากๆเลยแล้วก็รสชาติจะดีเนื่องจากว่าเขาจะมีไอน้ำขึ้นมาเพื่อทำการที่จะแช่ชาในเบื้องต้นก่อนและเขาจะใช้เวลาประมาณเกือบ5นาทีนะครับจากที่น้ำเดือดแล้วก็ใช้เวลาในการดันแรงดันน้ำขึ้นมาก็จะใช้เวลาประมาณ5นาทีก็ถือว่ามีเวลาช่วงระยะหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่นักเรียนจะต้องเสริมในระหว่างการทำก็คือการพูดคุยนั่นเองนะครับอันนี้อย่างที่บอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นจากประเทศอิตาลีแล้วก็เกิดมาประมาณเกือบ90ปีแล้วบางทีอาจจะเป็น90ปีแล้วด้วยคุณยังจำตัวเลขไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ตัวนี้เกิดขึ้นประมาณเกือบ90ปีก็ถือว่าอยู่กับเราค่อนข้างนานและณปัจจุบันก็ถือว่าเป็น most popularเป็นของการชงกาแฟอีกหนึ่งอย่างนะครับเนาะอันนี้เขาเรียกว่าโมก้าพอตครับถ้าเกิดนักเรียนเห็นแบรนด์ดังๆนะครับนักเรียนก็จะเห็นเป็นรูปคนที่มีหนวดแล้วก็มีหมวกนะครับนั่นก็เป็นแบรนด์ของอิตาลีซึ่งผลิตเป็นเจ้าแรกของโลกที่จะทำโมก้าพอตแล้วก็ถือว่าเป็นเครื่องชงที่ชงกาแฟแล้วมีรสชาติดีที่สุดเท่าที่การทำโมก้าพอตมีมานะครับเพราะว่าครูเคยทดลองการทำเครื่องของบริษัทนั้นกับเครื่องที่ผลิตจากประเทศต่างๆเครื่องตัวนี้ก็จะมีคุณภาพดีกว่าแต่ราคาก็จะสูงไปด้วยแต่ถ้าเกิดสมมุติว่านักเรียนวันนี้นักเรียนมีทุนทรัพย์ไม่พอเช่นอยากทานกาแฟเองที่บ้านเนาะแล้วก็ไม่อยากไปซื้อกาแฟด้านนอกแก้วละ40 50บาทหรือบางทีอาจจะ100กว่าบาทนะครับนักเรียนก็สามารถที่จะเลือกโมก้าพอตเป็นทางเลือกที่ดีช่องทางการจำหน่ายไม่ว่าจะมีทางร้านขายอุปกรณ์บาร์ขายกาแฟหรือเป็นร้านที่ช้อปปิ้งออนไลน์ที่ขายในระบบออนไลน์ก็สามารถซื้อได้เช่นเดียวกันราคา1หม้อก็ประมาณไม่เกิน300บาทถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการที่จะเริ่มต้นการประกอบอาชีพในอนาคตรสชาติไม่แพ้ไปกว่าแบรนด์ของอิตาลีเลยนะครับเนาะนักเรียนสามารถเลือกซื้อได้ราคาไม่แพงมากนะครับเดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวครูจะมาบอกว่าเทคนิคการเลือกซื้อหม้อควรจะเลือกซื้ออย่างไรนั่นเองนะครับมาดูองค์ประกอบของหม้อก่อนหม้อนะครับจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3องค์ประกอบหลักๆองค์ประกอบแรกก็คือส่วนของด้านบนนะครับส่วนของด้านบนตัวนี้จะคือพอเวลาที่นักเรียนทำเป็น working เป็นการทำงานบนหน้าบาร์แล้วเนี่ยนักเรียนจะต้องระวังความร้อนจากเครื่องตัวนี้นะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะร้อนมากๆเพราะเป็นอุณหภูมินั้นเดือดแล้วก็นักเรียนของครูเนี่ยในระหว่างการเรียนการสอนบางคนก็ถูกความร้อนจากหม้อแล้วก็เป็นแผลพุพองได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราควรที่จะต้องมีสติในการทำงานครับ
องค์ประกอบที่1คือตัวนี้ครับจะมีซีนยางอยู่ด้านล่างเนาะอยู่จุดตรงขอบนี้นะครับตรงนี้เขาเรียกว่าฟิลเตอร์ครับสามารถถอดแล้วล้างได้นะครับแล้วก็ฟิลเตอร์อีกตัวหนึ่งคือตัวนี้ครับเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวกรวยกรองนะครับเป็นตัวกรวยที่จะใส่ชาหรือก็กาแฟใส่ไปในนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับจะเป็นตัวหม้อต้มนะครับซึ่งเขาเนี่ยออกแบบมาเพื่อให้มีปุ่มเขาเรียกว่าเป็นวาล์วน้ำนะครับการเทนะครับเราจะเทแค่ถึงวาล์วน้ำเท่านั้นเราจะไม่เทเกินนะครับเพราะเวลาจริงๆแล้วเครื่องนี้ไม่ต้องไปชั่งน้ำหนักก็ได้แต่เราจะไม่มีสัดส่วนเหมือนของไซฟอนไม่มีสัดส่วนของเหมือนของการทำแบบบิฟแต่ว่าเราจะเทน้ำจนถึงวาล์วหรือมันมีอีกเทคนิคหนึ่งครับถ้าเกิดเราอยากได้น้ำชาหรือน้ำกาแฟที่ค่อนข้างที่จะเข้มข้นเราก็สามารถชั่งวัดตวงได้เช่นเดียวกันนะครับเช่นเราอาจจะใช้วันนี้เราอาจจะใช้ชาแล้วต้องการความเข้มข้นมากๆเราก็จะต้องใส่น้ำในปริมาตรที่เหมาะแล้วก็พอควรโดยการคำนวณน้ำเพื่อ1ออนนั่นเองนะครับเพื่อที่น้ำเนี่ยเขาจะไปค้างอยู่ด้านล่างแล้วก็จะไปค้างอยู่ที่ตัวกากของกาแฟเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดสมมติว่านักเรียนลองทำนะครับนักเรียนจะรู้ว่าโอเคตัวนี้ perfect shot แล้วเดี๋ยวครูจะให้ดูว่าperfect shot ของโมก้าเป็นอย่างไรครับอันนี้คือส่วนประกอบของโมก้าพอตนั่นเองนะครับอันนี้อีกอย่างหนึ่งครับโมก้าพอตเนี่ยเขาจะต้องใช้ตัวเตาซึ่งถ้าเกิดนักเรียนต้องการทำโมก้าพอตบางร้านที่เป็นโกสต์คาเฟ่เนี่ยเขาจะใช้ในลักษณะของเตาที่เป็นเตาแก๊สมีความร้อนแล้วก็จุดความร้อนได้แต่สิ่งที่อันตรายอย่างที่ครูเคยบอกในEP ที่เป็นโลกของกาแฟนะครับก็จะบอกว่าสิ่งที่ควรระวังคือ1เตาแก๊สเพราะว่าเตาแก๊สสามารถระเบิดได้ระเบิดอาจจากอุบัติเหตุต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องขององค์ประกอบความร้อนนะครับหรือว่าการไม่ระมัดระวังและเกิดการเผาไหม้เช่นเดียวกันนะครับบางทีนักเรียนอาจจะไปทำบนรถแล้วไฟ

จะเตาแก๊สอาจจะมีลมแรงอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังสำหรับการใช้เตาแก๊สกับหม้อโมก้านะครับหรือว่าไปเปิดร้านที่เป็นโกสคาเฟ่ณปัจจุบันเนี่ยนอกจากร้านที่เป็นโกสคาเฟ่แล้วก็จะมีเป็นเทรนแคมปิ้งด้วยนะครับเทรนแคมปิ้งเนี่ยเขาจะเป็นสโลบาร์เกือบ 100% เขาจะไม่มีสปีดบาร์เลยแล้วทำอย่างไรให้สโลบาร์มีความน่าแบบน่าเที่ยวน่าลิ้มลองนะครับก็จะต้องทำยังไงก็ได้ให้ใช้ไฟฟ้าน้อยที่สุดนะครับยกเว้นแสงสว่างบางร้านก็จะมีแสงสว่างจากธรรมชาติแต่บางร้านก็คือจะเป็นแสงสว่างในช่วงกลางคืนเช่นหลอดไฟที่เป็นสีวอร์มไว้อันนั้นก็จะเป็นเรื่องของการตกแต่งร้านนะครับแต่การทำกาแฟของเราจะไม่ใช้ไฟฟ้าเลยนะครับแต่วันนี้เราจะใช้ไฟฟ้าเนื่องจากว่าเราอยู่ในห้องปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่มนะครับแล้วก็จะอยู่ในสถานที่ที่ค่อนข้างที่จะเข้มงวดในเรื่องของการมีความร้อนนะครับเพราะว่ามีระบบความปลอดภัยเพราะฉะนั้นวันนี้ครูขออนุญาตใช้เป็นเตาที่เป็นเตาไฟฟ้านะครับแล้วก็จะให้ความร้อนจากด้านล่างนะครับแล้วก็ตัวนี้จะสามารถที่จะควบคุมอุณหภูมิได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดเป็นเตาแก๊สเนาะนักเรียนก็ไม่สามารถที่จะควบคุมได้แล้วก็จะต้องคอยเบาไฟเอาเองแต่ตัวนี้สามารถปรับระดับได้ตามเลขหรือว่าตามความร้อนที่นักเรียนต้องการนั่นเองนะครับอันนี้คืออธิบายเตาไปแล้วส่วนเรื่องของกาแฟครับอย่างที่คุยบอกว่าสโลบาร์ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นเฟรนช์เพสไซฟอนหรือเป็นการทำแบบดิฟนะครับการบดของกาแฟจะเป็นการบดในลักษณะของน้ำตาลทรายขาวก็จะมีลักษณะของการเป็นเมล็ดนิดหนึ่งก็จะมีความหยาบในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราย้อนกลับมาทำในส่วนของการทำแบบโมก้านะครับในส่วนของโมก้าเนี่ยเราจะใช้วิธีการบดโดยการบดคล้ายๆกับของเอสเปรสโซ่แมชชีนนะครับแต่มันจะมีปัญหาอย่างนี้ครับนักเรียนปัญหาก็คือพอเวลาที่เราทำโมก้าพอตเนี่ยเนาะการทำโมก้าพอตเนี่ยเขาจะมีกระบวนการในการที่จะดันตัวกากกาแฟคือดันไอ้น้ำอะครับขึ้นมาแล้วก็เป็นน้ำเดือดแล้วก็ผ่านช่องทางที่มันเป็นกรวยตัวนั้นแล้วก็ขึ้นมาแต่จะมีข้อเสียของการทำโมก้าคือจะมีเศษกาแฟขึ้นมาด้วยนะครับนั่นคือข้อเสียของโมก้าแต่มันมีวิธีการแก้ปัญหาครับเพราะว่าเราสามารถใช้กระดาษกรองหรือว่าที่เรียกว่าเป็นกระดาษฟิลเตอร์มากรองอีก1ชั้นข้อดีของการใช้กระดาษกรองก็คือ1จะทำให้กาแฟเนี่ยมีครีม่าค่อนข้างเยอะอธิบายอย่างนี้ก่อนครับครีม่าเนี่ยองค์ประกอบของช็อตกาแฟมันจะมีไปด้วยทั้งหมด3องค์ประกอบใน1ช็อตกาแฟตัวนี้นะครับสมมติว่าใน1ช็อตนี่นะครับใน1ช็อตเนี่ยด้านบนเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ชั้นนะครับชั้นแรกเขาจะเป็นชั้นสีขาวๆถ้าเกิดนักเรียนสังเกตหรือว่าเห็นตามคลิปวิดีโอนะครับด้านบนจะเป็นสีขาวชั้นล่างจะเป็นสีออกน้ำตาลและชั้นล่างสุดจะเป็นสีดำซึ่งใน1ช็อตเนี่ยเขาจะประกอบไปด้วย1ข้างล่างสุดเขาเรียกว่าฮาร์ดครับคือหัวใจของกาแฟจะอยู่ตรงนี้ความเข้มข้นตัวที่2เขาเรียกว่าเป็นบอดี้ครับบอดี้ก็คือเป็นตัวระหว่างฮาร์ดกับตัวของครีม่าด้านบนก็จะมีเป็นสีน้ำตาลแล้วก็ด้านบนสุดก็จะเป็นครีม่านั่นเองครับครีม่าส่งผลให้เกิดความหอมความละมุนแล้วก็ความเข้มข้นนั่นเองนะครับตัวนี้เนาะองค์ประกอบของ1ช็อตแต่ถ้าเกิดสมมติเราทิ้งช็อตไว้นานๆตัวช็อตตัวนี้ครับศัพท์ของบาริสต้าเขาจะแบบเขาจะเรียกว่าเป็นช็อตตัวนี้จะตายแล้วเนาะก็ช็อตตัวนี้จะความร้อนไม่ได้แล้วก็อุณหภูมิของความร้อนก็จะไม่ได้เช่นเดียวกันครับเนาะอันนี้ฝากไว้สำหรับการที่เราจะทำช็อตเอสเปรสโซ่นะครับต่อไปครับการบดอย่างที่บอกว่าก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นและอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดสมมติเราใช้ความร้อนวันนี้ครับครูอุ้ยจะใช้น้ำร้อนในการทำถามว่าถ้าเกิดนักเรียนไปขายด้านนอกที่เป็นโกสคาเฟ่ขับรถแล้วมีโมก้าสัก2ใบ3ใบจริงๆประสบการณ์ของครูอุ้ยเคยไปเจอนักเรียน1คนครับที่เป็นนักเรียนอายุแค่ม .5 นะครับม .5 นี่อายุประมาณ17เนาะ17เนี่ยเขามีร้านกาแฟเป็นของตัวเองอันนี้เกิดขึ้นที่ครูเคยไปเจอที่แถวๆอำเภอ3ระยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับอยู่ด้านหลังวัดของวัดตาล7ยอดถ้าเกิดจะวัดตาล7

ยอดใช่แล้วก็อันนี้ครูเคยไปลองร้านกาแฟของน้องน้องก็ใช้โมก้าพอตนะครับในการทำน้องมีโมก้าพอตอยู่ประมาณ5หม้อนะครับแล้วก็ใช้วิธีการทำงานกับน้องอีกคนหนึ่งซึ่งน้องอีกคนอายุอยู่ป.5ก็อายุประมาณ11ขวบประมาณนี้ทำกับน้อง2คนซึ่งน้องอีกน้องผู้หญิงเนี่ยก็อายุประมาณ17แล้วก็เปิดร้านในช่วงปิดเทอมซึ่งสร้างรายได้ให้กับครอบครัวด้วยแล้วก็วันหนึ่งน้องเขาบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยน้องเขามีรายได้อย่างต่ำวันละ500บาทนี่ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักเรียนที่อยากได้อาชีพเสริมในช่วงปิดเทอมนะครับก็แค่มีโมก้าพอร์ตลงทุนไม่เกิน 3,000 บาทก็สามารถที่จะสร้างรายได้แล้วก็สร้างอาชีพให้ได้เพราะฉะนั้นตัวนี้สำคัญมากๆสำหรับการสร้างอาชีพแล้วก็ตรงคอนเซปต์ของการสร้างงานสร้างอาชีพจากสื่อในการที่จะผลิตในครั้งนี้นะครับอ่ะอันนี้นะครับอย่างที่ติดไว้เมื่อกี้นี้น้ำพอเวลามันมีการต้มเสร็จครูจะใช้น้ำร้อนนะครับในการที่จะทำให้น้ำตัวนี้เดือดได้เร็วที่สุดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลาที่ครูใช้อย่างที่บอกตอนแรกนะครับเราจะเทน้ำจนถึงวาล์วเท่านั้นเราจะไม่ให้เกินวาล์วนะครับเนื่องจากว่าพอเวลาน้ำเดือดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะดึงอากาศจากด้านนอกเข้ามาผ่านวาล์วตัวนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอเวลาที่ทำเรียบร้อยครูจะเป็นการบดกาแฟในลักษณะของการที่แบบอย่าไม่เป็นคล้ายๆกับเอสเปรสโซ่แมชชีนหรือว่าเป็นลักษณะของน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายแดงกับน้ำตาลทรายขาวไม่เหมือนกันนะครับน้ำตาลทรายแดงคือน้ำตาลที่ทานกับขนมหวานเช่นเฉาก๊วยอย่างนั้นเป็นต้นนะครับแต่ถ้าเกิดน้ำตาลกรวดที่มันเป็นน้ำตาลทรายแดงสีแดงแต่เป็นลักษณะของสีอันนั้นไม่ได้เรียกว่าน้ำตาลทรายแดงนะครับอันนั้นก็จะเป็นอีกหนึ่งประเภทเนาะเพราะฉะนั้นน้ำตาลทรายแดงก็จะเป็นน้ำตาลที่เป็นลักษณะของที่ทานกับพวกเฉาก๊วยอย่างนั้นเป็นต้นนะครับณขณะนี้นะครับเราก็จะมาเริ่มต้นการทำงานในส่วนของการทำช็อตเอสเปรสโซ่ในส่วนของโมก้าพอร์ตกันแล้วนะครับอันดับแรกที่ครูบอกนะครับก็คือเราจะต้องเทน้ำจนถึงตัววาล์วตัวนี้นะครับลักษณะง่ายๆด้านในก็จะเห็นเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัววาล์วที่จะทำให้ลักษณะของการทำงานตัววาล์วตัวนี้นะครับก็จะดึงอากาศจากด้านนอกแล้วก็เป็นตัวที่จะผลักดันน้ำจากข้างล่างขึ้นด้านบนนั่นเองนะครับเป็นไอ้น้ำขึ้นด้านบนเนาะแล้วก็จะเป็นน้ำเดือดผ่านกรวยตัวที่ใส่กาแฟตัวนี้นั่นเองนะครับอันดับแรกนะครับครูจะใส่น้ำที่หม้อต้มด้านล่างนะครับโดยที่เราจะเทให้ถึงตัววาล์วนะครับน้ำอย่างที่ครูบอกนะครับจะไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสชาติไม่มีสารเจือปนต่างๆนะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับเราจะไม่ใช้มันใช้ตัวกรองหรือว่าตัวบักเก็ตนะครับตัวนี้ลงไปด้านนี้เพราะว่าจะเกิดความร้อนจะทำให้นักเรียนไม่สามารถทำงานได้นะครับสิ่งที่ครูทำเราก็แนะนำนะครับครูจะใช้ตัวเป็นช็อตหรือว่าเป็นแก้วเล็กๆนะครับไปวางตรงฐานเพื่อให้ตัวนี้มีไม่ล้มนะครับก็จะวางในลักษณะแบบนี้แล้วก็ถ้าเกิดเป็นชาก็ตักชาจนกว่าจะเต็มนะครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นกาแฟเนี่ยครูก็จะใช้กาแฟตักกาแฟจนกว่าจะเต็มเช่นเดียวกันวันนี้ครูบดกาแฟไว้เรียบร้อยแล้วนะครับกาแฟเนี่ยจะใช้ในลักษณะของนักเรียนสามารถที่จะไปซื้อกาแฟที่บดแล้วซึ่งในถุงนะครับข้างถุงเนี่ยเขาก็จะแจ้งไว้นะครับตัวถุงเนี่ยด้านหลังเนี่ยเขาจะแจ้งไว้อยู่แล้วว่านักเรียนในข้างๆเนี่ยครับเหมาะสำหรับการทำกาแฟกับเครื่องใดเช่นเอสเปรสโซ่แมชชีนเขาก็จะมีรูปของเครื่องเอสเปรสโซ่อยู่เลยหรือถ้าเกิดเป็นโมก้าเขาก็จะเป็นเครื่องของโมก้าอยู่เลยนั่นเองนะครับเนาะอ่ะวันนี้ครูจะไม่ได้ช่างวัดตวงนะครับแต่เราจะใส่กาแฟให้เต็มบักเก็ตโดยที่ไม่ต้องกดนะครับถ้าเกิดเรากดเนี่ยจะทำให้ตัวของไอ้น้ำเนี่ยจะขึ้นมาไม่เขาเรียกว่าไม่จะขึ้นมาค่อนข้างยากนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่ากดแน่นๆเหมือนกับที่เราทำกับเอสเปรสโซ่แมชชีนได้ไหมครูไม่แนะนำนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดยิ่งแน่นจะทำให้กาแฟเข้มข้นก็จริงแต่น้ำจะขึ้นมาจะไม่ได้แล้วถ้าเกิดสมมติไม่ได้ตัวนี้จะมีพอเวลามันมีความร้อนมากๆหม้อมีความร้อนมากๆซึ่งหม้อทำมาจากเหล็กเนี่ยก็จะมีการมีเสียงที่เป็นเหมือนเสียงของระเบิดซึ่งทำให้ลูกค้าตกใจได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้วิธีการตักกาแฟใส่ในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ให้

0: พอดีนะครับก็จะตักมาพูนๆก็ได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอเวลาเราพูนเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใช้ก้านหรือว่าใช้ไม้พายที่เราเตรียมมาไว้นะครับในการที่จะปาดนะครับไม้พายเนี่ยปาดให้ตัวกาแฟเนี่ยนะครับเกลี่ยทั่วทั้งตัวบักเก็ตนะครับแล้วก็หลังจากที่มันเกินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดเกินนักเรียนสามารถปัดทิ้งปัดแล้วไม่ใช่ปัดทิ้งนักเรียนสามารถปัดแล้วก็ใส่ภาชนะรองรับได้เลยนะครับตัวนี้เนาะแล้วก็ตัวนี้ก็เตรียมไว้ได้เลยนะครับแล้วก็หลังจากที่นักเรียนทำกาแฟเรียบร้อยนะครับควรที่จะปิดใส่ภาชนะมิดชิดไม่ให้อากาศเข้าไปข้างในเนื่องจากว่าอย่างที่ครูบอกว่าเมล็ดกาแฟศัตรูของเมล็ดกาแฟคือความร้อนความชื้นแสงแดดแล้วก็อากาศนั่นเองครับเนาะอ่ะพอไปนักเรียนได้แบบนี้แล้วนะครับนักเรียนให้วิธีการใส่ลงไปเทคนิคง่ายๆที่ไม่ง่ายก็คือเราจะทำยังไงให้เราไม่โดนน้ำร้อนลวกจากภาชนะเหล็กที่ร้อนอยู่แล้วเทคนิคง่ายๆครับครูจะใช้ตัวด้านบนเนี่ยหมุนลงไปก่อนนะครับสังเกตว่าครูจะมีบาร์จะมีเป็นแมตที่เป็นตัวยางรองทุกครั้งนะครับเนื่องจากว่า1สามารถที่จะรองรับกาแฟที่6ได้2จะยึดพวกภาชนะต่างๆได้แล้วเราก็หมุนเข้าไปเลยครับพอเราหมุนเรียบร้อยตัวนี้ต้องระวังความร้อนนิดหนึ่งนะครับถึงบอกว่าคนที่ทำงานกาแฟจะลักษณะของมือเนี่ยจะค่อนข้างที่จะแบบแข็งกระด้างนิดหนึ่งเนื่องจากโดนความร้อนบ่อยนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเราจะใช้ผ้านะครับเป็นผ้าอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดแนะนำให้เป็นผ้าที่ผ้าหมาดเปียกหมาดนะครับเพราะว่าเขาจะมีคุณสมบัติในการซับให้ภาชนะนั้นๆอุ่นลงนะครับก็แล้วกันความร้อนนะครับได้ด้วยอันนี้ก็จะปิดให้แน่นนะครับหลังจากที่เราปิดให้แน่นแล้วนะครับเราก็จะใช้วิธีการในการที่จะเปิดเตาให้ความร้อนเขาต้มน้ำร้อนจากด้านล่างแล้วก็ให้ความร้อนของเขาเนี่ยเป็นน้ำเดือดพอน้ำเดือดเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะเป็นไอ้น้ำขึ้นมาด้านบนแล้วก็จะเป็นลักษณะของน้ำที่อยู่ด้านบนเราก็จะได้ perfect shot นะครับขั้นตอนในระหว่างที่เราทำตอนนี้นะครับคุยแนะนำอย่างนี้นะครับตอนแรกที่เราใส่กาแฟหรือว่าชาไปแล้วเนี่ยยิ่งถ้าเกิดเป็นชาเนี่ยนักเรียนต้องระวังค่อนข้างมากเพราะว่าถามว่าทำไมเพราะว่าตัวชาตัวนี้นะครับบูตัวลีฟทีเนี่ยเขาจะเป็นใบชาความเป็นช่องว่างระหว่างใบชาเนี่ยเขาจะค่อนข้างเยอะพอเวลาที่น้ำเขาดันขึ้นเขาจะดันขึ้นค่อนข้างเร็วมันจะทำให้ตัวก้านด้านบนนะครับจะออกมาด้านนอกแล้วถ้าเกิดน้ำร้อนไปโดนลูกค้าบางทีอาจจะส่งผลเสียกับร้านของเราหรือส่งผลเสียต่อสุขภาพของลูกค้าก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกเธอจะต้องนักเรียนจะต้องเปิดฝาไว้ก่อนเพื่อดูความเขาเรียกว่าดูความเป็นครีม่าของตัวกาแฟก่อนนะครับนะในระหว่างนี้ครูก็แนะนำว่าทุกท่านหรือว่านักเรียนทุกคนก็สามารถพูดคุยกับลูกค้าถามสารทุกข์สุขดิบแต่ว่าสิ่งที่ห้ามเลยก็คือห้ามไปก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวของลูกค้าอาจจะถามเรื่องการเดินทางวันนี้เป็นอย่างไรบ้างลูกค้ามาเที่ยวที่ไหนบ้างเป็นการชวนคุยนะครับเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเรากับลูกค้าในระหว่างนี้นะครับเราจะต้องรอช็อตเนาะมันจะมีกลิ่นไม่ไหม้ในระหว่างการต้มของกาแฟนะครับก็เพราะว่ามันเกิดมาจากตัวนี้เป็นเหล็กนะครับก็โดนความร้อนก็จะมีกลิ่นไม่ต้องแปลกใจนะครับแต่ว่าก็สิ่งที่ควรระวังถ้าเกิดสมมติว่าวันนี้นักเรียนไม่มีเตาในลักษณะแบบนี้ก็สามารถที่จะใช้เตาแก๊สนะครับเตาแก๊สมีหลากหลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นประเภทที่เป็นเตาแก๊สแบบเปิดอันใหญ่ๆหรือเป็นเตาแก๊สที่มีลักษณะของลักษณะของเตาแก๊สปิกนิกก็ได้เช่นเดียวกันที่เป็นลูก7โล5โลหรือเป็นแก๊สแบบแก๊สกระเป๋าก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นลักษณะแต่ต้องระวังนิดหนึ่งเพราะว่าพวกนี้สามารถเผาไหม้บ้านเรือนของเราได้เป็นหลังๆเลยนะครับอันตรายมากในช่วงนี้นะครับช่วงที่นักเรียนรอเนี่ย จะใช้เวลาไม่เกิน3นาทีน้ำเนี่ยจะเกิดปฏิกิริยาแล้วจะมีเสียงเหมือนน้ำเดือดนะครับแล้วก็จะมีเสียงเหมือนมีเสียงเล็กๆรอดออกมาจากเครื่องนะครับซึ่งนักเรียนก็ควรที่จะสังเกตไม่ใช่ปล่อยทิ้งไว้เลยเพราะว่าเคยมีบางเคสนะครับก็ปล่อยเตาทิ้งไว้เลยไม่ดูส่งผลให้เตาระเบิดระเบิดคืออะไรระเบิดเหมือนจริงๆไม่ได้ระเบิดขนาดนั้นแต่เป็นเสียงดังแล้วก็เกิดความไหม้นะครับก็จะเกิดการกลหนกันเกิดขึ้นได้ภายในร้านแล้วก็ลูกค้าอาจจะตกใจทำให้รู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วก็ไม่ประทับใจในการบริการของเรานั่นเองนะครับในระหว่างนี้นะครับก็จะมีเสียงแล้วก็จะเป็นเสียงน้ำเดือดพอเวลาเสียงน้ำเดือดเสร็จเรียบร้อยนักเรียนรอไม่เกิน2นาทีครับหลังจากที่ได้ยินเสียงน้ำเดือดเรียบร้อยแล้วน้ำเนี่ยจะดันขึ้นมานะครับในตอนนี้ออกมาแล้วครับพอเวลาที่น้ำออกมาเนี่ยสังเกตง่ายๆนะครับจะมีครีมม่าออกมาด้วยเนาะในตอนนี้ก็จะมีครีมม่าออกมาพอเวลาที่เริ่มมีอากาศออกมาเยอะๆให้นักเรียนปิดฝาเลยนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวน้ำที่ออกมาเนี่ยจะกระเด็นในลักษณะแบบนี้อันนี้ครูปิดแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เริ่มมีอากาศแล้วเนาะแล้วก็ทิ้งไว้ในระยะเวลา30วินาทีเท่านั้นครับก็จะสามารถที่จะได้กาแฟที่เข้มข้นหลังจากนี้ครับในเทคนิคระหว่างถ้าเกิดเป็นเทคนิคของบางคนหรือบางร้านนะครับก็พอเวลาที่กาแฟออกมาเรียบร้อยแล้วเขาจะเบาไฟครับเบาไฟเช่นถ้าเกิดเป็นเตาแก๊สก็เบาให้เหลือไฟอ่อนๆให้เขาได้ค่อยๆทำนะครับแต่ว่าหรือถ้าเกิดเป็นเตาแบบลักษณะนี้เราก็จะเลื่อนไปที่เบอร์1หรือเบอร์2ให้เขาได้ค่อยๆออกมาช้าๆแต่ได้พาเล่มงามนั่นเองนะครับอันนี้ก็คุยได้เบาไฟเรียบร้อยแล้วนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นควันพวยพุ่งขึ้นมานะครับไม่มีก็จะเป็นลักษณะของกลิ่นกาแฟชัดเจนแล้วก็ตัวนี้เนี่ยถามว่าอันตรายต่อลูกค้าไหมถ้าเกิดเรารู้จักเขาดีๆตัวนี้ลูกค้าจะประทับใจเพราะรสชาติเขาจะดีมากๆนั่นเองนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับตัวนี้เห็นไหมเอ่ยว่าได้กาแฟเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะอันนี้คือเป็นแล้วโมก้าตัวนี้พอได้จากเตายกจากเตามาเรียบร้อยเนี่ยเราไม่ควรที่จะวางบนพื้นยางหรือไม่ควรที่จะวางบนพื้นที่มันเป็นพลาสติกยางหรือพื้นผิวต่างๆยกเว้นพื้นไม้นะครับพื้นไม้ที่เป็นไม้จริงๆนะเพราะว่าตัวนี้มีความร้อนค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามากกว่า100องศาด้วยซ้ำเราก็จะใช้วิธีการวางแต่ไม่วางในน้ำนะครับเพราะว่าอุณหภูมิเขาจะดรอปทำส่งผลให้รสชาติของช็อตจะเสียไปด้วยเนาะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวครูจะเทให้ดูเนาะว่าวันนี้ช็อตเอสเปรสโซ่ที่เพอร์เฟกต์จะเป็นแบบไหนเดี๋ยวครูจะวันนี้ครูเตรียมไว้แล้วนะครับว่ามันจะมีลักษณะแบบไหนเดี๋ยวครูขออนุญาตเทให้ดูนะครับอันนี้คือลักษณะของช็อตเอสเปรสโซ่นะครับตัวนี้ก็เห็นไหมครับตัวนี้จะได้ประมาณ3คัพพอดีเพราะว่าแก้วตัวนี้จะมี2ออนในลักษณะของ2ออนนะครับก็ตัวนี้เนาะเนี่ยก็จะเป็นวิธีการทำแบบของโมก้าพอตนะครับแล้วก็ช็อตตัวนี้ครับนักเรียนสามารถที่จะไปทำเครื่องดื่มได้เลยนะครับไม่ว่าจะไปผสมกับนมไปผสมกับตัวเครื่องดื่มต่างๆนะครับมันจะมีเครื่องดื่มอยู่ตัวหนึ่งอันนี้ครูขออนุญาตบอกสูตรถ้าเกิดเป็นชาววังไกลกังวล2เขาจะเรียกว่าเป็นจัมบะจัมบะถ้าเกิดเป็นพูดในเครื่องดื่มของเป็นขนมหวานก็จะเป็นขนมหวานที่ใส่น้ำแดงใส่นมข้นนะครับแล้วก็เป็นขนมหวานไทยที่ใส่ขนมปังใส่ผลไม้หรือบางทีอาจจะเป็นพวกตระกูลเชื่อมต่างๆพุทราเชื่อมสับปะรดเชื่อมตัวนั้นก็จะเป็นในลักษณะของจัมบะแต่ว่าเครื่องดื่มของไวน์กังเกวน2ก็จะเป็นลักษณะของจัมบะก็คือเป็นนมชมพูผสมกับช็อตกาแฟด้านบนรสชาติเป็นยังไงล่ะครับรสชาติก็คือเป็นรสชาติคล้ายๆกับกาแฟโบราณนั่นเองแล้วก็ชาววังไกลกังวล2ชอบมากในส่วนของตัวนี้เพราะว่า1ทานง่ายนะครับยังมีกลิ่นหอมหวานของความเป็นนมชมพูและได้ความเข้มข้นของกาแฟซึ่งก่อนหน้านี้ครูเคยใช้การขายผ่านโมก้าพอตก็ทุกคนชื่นชอบแล้วก็ถือว่าไม่แพ้ไปกว่าเครื่องดื่มที่ทำมาจากเอสเปรสโซ่บาร์นั่นเองนะครับอันนี้คือจบไปแล้วนะครับสำหรับการทำของโมก้าพอตมันจะมีอีกหนึ่งตัวครับคือเฟรนช์เพจนะครับในตัวของเฟรนช์เพจเนี่ยเขาจะมีวิธีการทำค่อนข้างง่ายครับเพราะว่าการทำเนี่ยอัตราส่วนอย่างที่ครูบอกนะครับ อัตราส่วนเนี่ยจะเป็นอัตราส่วนของ10 1ต่อ15นะครับอัตราส่วนเป็นในลักษณะแบบนั้นแต่บางที่เขาอาจจะเป็น1ต่อ10อย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่คุยขออนุญาตแนะนำว่าตัว Friend Page เนี่ยจะเป็นอัตราส่วน1ต่อ15วิธีการทำครับคุยขอพูดเฉยๆเพราะว่าตัวนี้จะทำง่ายมากๆนะครับเราก็จะขออนุญาตแนะนำว่าการทำ Friend Page จะใช้วิธีการบดแบบในลักษณะของน้ำตาลทรายขาวนะครับแล้วก็จะเป็นอัตราส่วน1ต่อ15คล้ายๆกับตัวไซฟอนและคล้ายๆกับตัวของดิปนั่นเองนะครับเราสามารถที่จะใส่เช่นวันนี้คุ้ยจะทำทั้งหมด10กรัมก็ใส่น้ำทั้งหมด10กรัมครับพอหลังจาก10กรัมไปเรียบร้อยเราก็จะใส่น้ำทั้งหมด150 ml นั่นเองนะครับอ่ะใส่สมมติว่าวันนี้ใส่น้ำไปทั้งหมด150 ml แล้วเราก็ใช้วิธีการตัวนี้จะเป็นก้านเพลสนะครับเราก็ใส่ไปแล้วก็ให้เขาได้มีปฏิกิริยาการดึงรสชาติของกาแฟใช้เวลาทั้งหมด4นาทีครับแนะนำอย่าลืมนะ Friend Page คู่กับ4นาทีเท่านั้นเพราะฉะนั้น4นาทีพอหลังจากที่เราตั้งเวลานาฬิกาดังเรียบร้อยแล้วเราถึงจะใช้วิธีการกดก้านเพสลงในลักษณะแบบนี้และเราสามารถที่จะเทกาแฟทานคู่กับไม่ว่าจะเป็นสโคนไม่ว่าจะเป็นพวกเบเกอรี่ต่างๆนะครับถือว่าเป็นอาฟเตอร์นูนทีก็ได้อีกอย่างหนึ่งตัวนี้นะครับสามารถทำในส่วนของชาก็ได้ลักษณะของการทานชาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเนาะแต่ขอร้องหนึ่งอย่างพอเวลาที่นักเรียนกดไปแล้วอย่าชักขึ้นชักลงนะครับเพราะว่าตัวกากกาแฟจะมีค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็สร้างความเข้มข้นคำนิยามของเฟนเพจครับเป็นผู้ดีเมืองฝรั่งเศสนะครับแล้วก็จะได้ความเข้มข้นบวกความสดใสของชาวฝรั่งเศสนั่นเองนะครับเนาะอ่ะฝากเอาไว้สำหรับ Friend Page แต่ถ้าเกิดมีเวลาในคลาสหน้าใน EP หน้าครูจะมาเจาะลึกเรื่องของ Friend Page ให้ทุกคนได้ดูนะครับเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆวันนี้2 1อย่างที่เป็นพระเอกของวันนี้คือ Mocha Pot อีก1อย่างที่เป็นนางเอกของ Mocha Pot คู่กันก็คือ Friend Page เพราะว่าเขาเป็นเมืองอยู่ข้างๆกันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็จะสามารถที่จะบริหารง่ายๆกับการที่เราจะทำที่จะไปทำที่ร้านแล้วก็สร้างงานสร้างอาชีพในอนาคตได้นั่นเองนะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับการที่เราจะคิดในการที่จะสร้างอาชีพสร้างงานผ่านการเรียนรู้นะครับหวังว่าสื่อใน EP นี้จะสร้างประโยชน์ให้กับนักเรียนมากๆนะครับสำหรับวันนี้เราขออนุญาตลาไปก่อนแล้วคลิปหน้าจะมาเจอกันแล้วเรียนเรื่องอะไรเราค่อยมาเจอกันอีกทีครับสวัสดีครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะครับในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์เนี่ยนะครับมีความสำคัญในตัวเครื่องยนต์ในกรณีที่จะต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของความร้อนของเครื่องยนต์ก็ดีนะครับหรือประสิทธิภาพในส่วนของกลไกของเครื่องยนต์ก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์

4. ประแจใช้ปรับตั้งสกรูไขควงใช้ในการปรับตั้งสกรูแล้วก็ชุดบล็อกในการหมุนหาจังหวะการทำงานของเครื่องยนต์ต่อไปจะเป็นวิธีการในการขั้นตอนแรกนะครับให้ทำการเปิดฝาครอบวาล์วของเครื่องยนต์ออก

ต่อไปหมุนเครื่องยนต์ที่มูเล่เผาข้อเหวี่ยงโดยใช้บล็อกขนาดที่ถูกต้องหมุนเครื่องยนต์ให้สูบ1อยู่ในจังหวะอัดสุดและสูบ4อยู่ในจังหวะโอเวอร์แลปครับสำหรับขั้นตอนการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะหาจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบและสามารถที่จะทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของแต่ละสูบได้นะครับส่วนตำแหน่งนี้คือลิ้นไอดีตำแหน่งนี้คือลิ้นไอเสียนะครับขณะนี้เราจะทำการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะหาตำแหน่งอัดสุดของสูบ1ในการหมุนเครื่องยนต์สูบ1อัดสุดลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียสามารถที่จะขยับให้มีระยะห่างได้ในจังหวะอัดสุดของสูบ1เมื่อขยับตำแหน่งของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียนะแล้วให้ทำการสังเกตที่มาร์คหน้าเครื่องยนต์ที่มูเล่จะต้องตรงกับเลข0หลังจากที่เราทำการหมุนเครื่องยนต์หาจังหวะอัดของสูบ1เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทำการหมุนเครื่องยนต์หาจังหวะอัดของแต่ละสูบเพื่อที่จะให้ตรงตำแหน่งของการปรับตั้งไอเดียเสียของแต่ละสูบการปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบควรที่จะปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบนั้นให้อยู่ในจังหวะอัดสุดทุกสูบนะฮะเริ่มจากสูบ1อัดสุดนะครับหมุนเครื่องยนต์อีก180องศาตามมุมเผาข้อเหวี่ยงจะตรงตามลำดับขั้นการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ก็คือ1 3 4 2ต่อไปจะเป็นการหมุนเครื่องยนต์ให้ได้180องศาตามลำดับขั้นการจุดระเบิดจากตำแหน่งมาร์คนะครับหมุนไป180องศาจังหวะอัดสูบต่อไปจะต้องเป็นสูบที่3เมื่อได้ตำแหน่ง180องศาแล้วทำการตรวจเช็คสูบที่3ลิ้นไอดีจะขยับได้และลิ้นไอเสียจะขยับได้นะครับต่อไปเป็นการหมุนเครื่องอีก180องศาและสูบต่อไปเป็นจังหวะอัดจะต้องเป็นสูบที่4ในการหมุนเครื่องสูบ4มาร์คจะต้องกลับมาตรงที่เดิมในตำแหน่งของสูบ1จังหวะนี้สูบ4อยู่ในจังหวะ

ัดสุดลิ้นในดีและลิ้นในเสียจะขยับได้เช่นเดียวกันต่อไปจะเป็นจังหวะสูบ2อัดสุดหมุนเครื่องยนต์ไปอีก180องศา

ในจังหวะนี้สูบ2จะอยู่ในตำแหน่งอัดสุดลิ้นในดีและลิ้นในเสียจะมีการขยับให้ตัวได้ครับขั้นตอนนี้เป็นการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะทำการหาจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบในจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบเราสามารถที่จะนำไปทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของแต่ละสูบได้ขั้นตอนในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะครับตามลำดับขั้นการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ที่กำหนดไว้สูบ1สูบ3สูบ4และสูบ2ในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์เราจะเริ่มจากสูบ1ก่อนนะครับโดยการหมุนเครื่องยนต์ให้ตำแหน่งมาร์กที่มุเล่พอเข้าเหวี่ยงตรงกับมาร์กที่เครื่องยนต์และตรวจระยะห่างของลิ้นไอดีที่สูบ1และลิ้นไอเสียที่สูบ1จากนั้นให้ทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียส่วนสูบต่อไปตามลำดับขั้นการจุดระเบิดก็คือสูบที่3สูบที่4สูบที่2ให้ปฏิบัติการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นตามสูบที่1การตรวจวัดระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของสูบที่1วิธีการเริ่มต้นนะครับทำนำเอาฟิลเลอร์เกจที่มีค่ากำหนดในที่นี้กำหนดไว้อยู่ที่ 0.20 มิลลิเมตรตรวจสอบระยะห่างของลิ้นไอดีก่อนที่จะทำการปรับตั้งถ้าตรวจสอบแล้วมีระยะห่างมากเกินไปให้ทำการปรับตั้งโดยขั้นตอนนี้ครับ 1. คลายสกรูล็อกและนำเอาฟิลเลอร์เกจเสียบเข้าไประหว่างก้านวาล์วและกระเดื่องกดลิ้นทำการปรับสกรูปรับตั้งให้สัมผัสกับฟิลเลอร์เกจและล็อกน็อตล็อกทำการดึงฟิลเลอร์เกจเพื่อที่จะตรวจสอบระยะสัมผัสถ้ามีระยะสัมผัสแสดงว่าใช้ได้แต่ถ้ายังหลวมเกินไปให้ทำการปรับตั้งอีกครั้งทำลักษณะนี้กับลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียในขณะที่ทำการปรับตั้งในแต่ละสูบให้ทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียตามลักษณะเดิมของแต่ละสูบจนครบ

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ปรับประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัตขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
0: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี้
1: ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นนึงนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valveนะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของอีวาปอเรเตอร์มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น
0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ
2: คิดถึง

รักกันพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

จิตรศักดิ์นาคพิกแผนกวิชาเทคนิควิทยาการอาชีพน้องมินทราจุทิศเป็นยังไงบ้างครับสำหรับ3 EP ที่ผ่านมานะครับครั้งนี้เป็น EP สุดท้ายที่เด็ดอยู่ที่ EP สุดท้ายจริงๆนะครับเพราะว่ามันมีส่วนที่จะทำให้เราสามารถประกอบอาชีพได้เลยนะครับแต่ถามว่าใน3 EP ที่แล้วที่ผ่านมานะครับสำคัญไหมสำคัญหมดครับใครที่ยังไม่ได้ดูครบทุก EP กลับไปดูได้เลยนะครับทั้ง3 EP ซึ่งวันนี้เนี่ยครับเราเห็นอยู่แล้วนะครับด้านหน้านี้นะครับในส่วนของการติดตั้งกล้องทั้งหมดนะครับแล้วเสร็จหมดแล้วนะครับแล้วก็ติดตั้งกล้องทั้งหมด4ตัวใน4ตัวนี้ตอนนี้เอาพุทธภาพออกมาหมดแล้วหลังจากเราต่อสายสัญญาณทุกเส้นนะครับแล้วอุปกรณ์ทุกตัวเข้าสู่ในระบบของกล้องวงจรปิดนะครับเราจะได้ภาพมาทั้งหมด4ภาพใน4ภาพที่มอนิเตอร์เนี้ยนะครับมันเกิดจากกล้องวงจรปิดทั้งหมด4ตัวแต่เครื่องบันทึกภาพตัวนี้นะครับที่ใส่ฮาร์ดดิสก์เรียบร้อยแล้วตัวนี้เนี่ยนะครับสามารถใช้กล้องติดตั้งได้ทั้งหมด8ตัวนะครับแต่เราเลือกที่ติดตั้ง4ตัวเพราะพื้นที่ด้วยจำกัดนะครับแต่เราสามารถต่อเพิ่มเติมได้ทั้งจำนวนทั้งหมด8ตัวนะครับดังนั้นเดี๋ยวจะมาดูกันว่าหลังจากติดตั้งไปแล้วมีภาพหมดละเราจะไปดูให้ลูกค้าเนี่ยหรือเราจะไปติดตั้งให้ลูกค้าหรือผู้รับบริการเนี่ยนะครับเราจะต้องไปเซตค่าอะไรมันบ้างไปตั้งค่าอะไรมันบ้างซึ่งจะให้ทางคนรับบริการเนี่ยได้ทราบว่าเนี่ยการตั้งค่ามันมีอะไรละเอียดอะไรบ้างซึ่งเราจะต้องมารู้กันก่อนว่าก่อนที่เราเซตเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทำการติดตั้งเนี่ยเราจะทำไงกับมันนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเห็นภาพหมด4ช่องแล้วผมก็ทำการคลิกขวาที่เมาส์นะครับคลิกขวาที่เมาส์เราก็จะเห็นในเรื่องของเมนูหลักมีคู่มือมีโหมดบันทึกมีเล่นย้อนหลังมีการควบคุม PTZ นะครับแล้วการควบคุมเจ้าพยาแล้วก็ในเรื่องของXVI นะครับกล้อง PTZ แล้วก็การตั้งค่าสีปรับค่าแล้วก็ออกนอกระบบแล้วกันเลือกภาพจำนวนภาพนะครับภาพเดียว4ภาพ8ภาพ9ภาพขึ้นสู่ในมอนิเตอร์แต่ตอนนี้นะครับผมจะเข้าไปสู่ในเมนูหลักก่อนเพื่อจะไปดูว่าเราควรจะตั้งอะไรกับมันบ้างในส่วนนี้นะครับคือเมนูหลักนะครับในเมนูหลักนี้มีอะไรบ้างครับในเมนูหลักเนี่ยจะมีในเรื่องของระบบนะครับการปลูกชั้นสูงการย้อนหลังแล้วก็การตั้งค่าบันทึกแล้วก็เครือข่ายที่ใช้แล้วก็ที่เวลานะครับแล้วก็ชุดเจ้าพยาในกระเครื่องกล้องวงจรปิดดังนั้นเนี่ยในส่วนนี้นะครับสิ่งสำคัญใจความสำคัญเลยในการดูรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อในของมันนะครับก็จะมาดูในเรื่องของส่วนนี้ก่อนเลยคือการดูย้อนหลังนะครับในส่วนของการดูย้อนหลังมีอะไรบ้างนะครับการดูย้อนหลังก็เราสามารถเปิดดูได้เลยนะครับถ้าเราบันทึกไว้แล้วนะครับอันนี้ผมเปิดให้ดูเฉยว่าเนี่ยถ้าเราดูย้อนหลังมันจะเกิดภาพขึ้นมาว่าจุดสีเขียวเนี่ยจะเห็นว่าการดูเนี่ยมันมีการบันทึกเกิดขึ้นแล้วนะครับเราก็สามารถเห็นภาพที่เราสามารถย้อนดูได้ในชุดสีเขียวนี้นะครับในส่วนถัดไปนะครับเป็นการบันทึกนะครับตั้งค่าการบันทึกตัวนี้ก็มีการตั้งค่าการบันทึกนะครับว่าช่องเราจะตั้งชื่อช่องว่าอะไรความยาวเท่าไหร่นี่ก็จะมีรายละเอียดเรื่องวันเวลาในการติดตั้งนะครับของมันนะครับอันนี้ให้ดูคร่าวๆนะครับในส่วนถัดไปคือเครือข่ายที่เลือกใช้มันก็จะมีเครือข่ายที่เลือกใช้อยู่นะครับในเรื่องของการ์ดเน็ตนะครับที่อยู่ของ IP Network Gateway ต่างๆที่เราต้องระบุไว้ทั้งหมดเพื่อทำการง่ายต่อการเชื่อมโยงของอินเทอร์เน็ตที่เข้ามาเพื่อทำการดูผ่านมือถือได้นะครับในส่วนถัดไปก็คือเวลานะครับที่เวลานี้คือการตั้งเวลาของในตัวของฮาร์ดดิสก์ว่าในวันเวลาเริ่มต้นในการตั้งค่าว่าเราจะเริ่มต้นในวันไหนปีพ.ศ.อะไรนะครับสมมติเราซื้อมาติดตั้งแล้วเนี่ยควรจะตั้งให้เป็นปัจจุบันเพื่อจะได้รันในการบันทึกข้อมูลตั้งแต่เราติดตั้งเสร็จจนถึงวันสุดท้ายในถึงของครบรอบของวงการของวงในการตั้งค่าของมันนะครับส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ที่ประมาณ1เดือนหรือ30วันนะครับในการตั้งค่าระบบก็อยู่ที่ประมาณ24ชั่วโมงในการตั้งค่านะครับถัดไปก็จะเป็นในส่วนของนะครับในการตั้งค่านะครับในส่วนของการตั้งค่าเนี่ยนะครับก็จะมีในเรื่องของทั่วไปเข้ารหัสสำรองข้อมูลนะครับที่เก็บบันทึกภาพนะครับแล้วก็ในเรื่องของการแสดงผลแล้วก็ในเรื่องของผู้ใช้งานนะครับแล้วก็ในส่วนของ IS 232แล้วก็ตั้งค่า PTZ แล้วก็การจัดการช่องแต่ใจความสำคัญเนื้อในจริงๆแล้วเนี่ยควรจะไปดูในส่วนของทั่วไปก่อนในทั่วไปมันจะตั้งชื่ออุปกรณ์เป็นโลคอลในโค้ดนะครับหมายเลขนะครับของ DVR นะครับตั้งชื่อเป็นภาษาไทยไหมถ้าเป็นภาษาไทยก็ใส่ถ้าก็เป็นภาษาอื่นๆที่เราต้องใช้กับของเขาในสมมติถ้าเป็นชาวต่างชาติเราก็ต้องไปดูที่ภาษาที่ชาวต่างชาติเขาให้เราติดตั้งนะครับในส่วนมาตรฐานวิดีโอเนี่ยตอนนี้ปัจจุบันนี้เป็นมาตรฐานของ PAL แล้วระบบ PAL นะ NTSC เป็นระบบเก่านะครับในส่วนถัดไปนะครับก็คือการออกนอกระบบอัตโนมัติเราจะตั้งไหมส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ตั้งนะครับเพราะว่าให้ระบบมันรัน24ชั่วโมงอยู่แล้วนะครับถัดไปในการเข้ารหัสนะครับในการเข้ารหัสคือพวกนี้คือการเข้ารหัสโหมดหรือความละเอียดของภาพหรือเมนเฟรมของภาพนะครับมันอยู่ที่1080พิกเซลนะครับอัตราเฟรมก็15นะครับ
อันนี้คือคุณภาพดีมากเราก็ตั้งไว้ประมาณนี้นะครับนะครับส่วนถัดไปนะครับก็คือการสำรองข้อมูลนะครับการสำรองข้อมูลก็เป็นประเภทของการสำรองว่าเราจะตั้งสำรองข้อมูลไปในส่วนไหนของการจัดเก็บข้อมูลบ้างนะครับนะครับที่บันทึกนะครับเก็บถ่ายคือการบันทึกภาพนะครับก็จะมีรายละเอียดว่าเราจะบันทึกไว้ที่ไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นอีเมลหรือการตั้งค่า FTP ตรงนี้นะครับเวลาในการตั้งค่าเราก็ควรจะใส่มันไปด้วยนะครับถัดไปการแสดงผลนะครับในการแสดงผลมันก็จะมีช่องหัวข้อที่เราต้องติ๊กอันนี้มันก็จะติ๊กไว้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ความละเอียดของภาพนะครับที่เราต้องใส่ไปเพิ่มนะครับต้องการเพิ่มนะครับสัตว์ถัดไปก็คือผู้ใช้งานหรือยูเซอร์นะครับก็จะมีแอดมินนะครับดีฟอลต์นะครับยูเซอร์กับแอดมินก็ดูนะครับว่าเราจะตั้งให้ใครเป็นดูในระบบนี้บ้างนะครับก็จะมีในเรื่องของกลุ่มผู้ใช้นะครับของการแก้ไขกลุ่มรหัสผ่านนะครับเพิ่มกลุ่มลบกลุ่มนะครับจะมีอยู่ในด้านขวามือนะครับส่วนอื่นๆเนี้ยก็น่าจะแค่นี้นะครับในส่วนที่เป็นสำคัญก็คือการแสดงผลนะครับการบันทึกภาพนะครับดังนั้นหน้าหลักของเราสังเกตไหมครับมันจะมีเครือข่ายที่เราต้องดูมากก็คือในการดูย้อนหลังเพื่อจะดูข้อมูลนะครับบันทึกนะครับการตั้งค่าบันทึกเนี่ยก็ต้องมีการตั้งค่าเพราะว่าอะไรไหมครับเวลาเราทําการบันทึกไปนักเรียนถ้าเราไม่ตั้งค่ามันเนี่ยเราจะไม่รู้วันเวลาที่เราทําการบันทึกนะครับส่วนวันเวลาที่ควรจะบันทึกเนี่ยมันก็จะมีบอกเห็นไหมครับตามนี้นะครับในหน้าของที่เวลาก็โซนเวลานะครับเป็นกรุงเทพฮานอยจาการ์ตาเขาก็จะมีโซนของเขาระบบเวลาก็จะตั้งไปนะครับวันไหนนะครับจะขึ้นมาวันเดือนปีก็ใส่ไปนะครับอันนี้เป็น01นะครับวันที่1เดือน8ปี2024เวลาตอนนี้ก็เวลาก็จะรันไปแล้วครับ16นะครับ .58 นะครับ .005 วินาทีก็ระบบในการรันก็เกิดอยู่ที่ประมาณ24ชั่วโมงนะครับนี่คือระบบการตั้งเวลานะครับนี่คือทั้งหมดที่ใช้ในการตั้งค่านะครับส่วนอื่นๆเนี่ยนะครับอย่างเช่นในการตั้งค่าตัวนี้เราก็บอกไปแล้วว่าเบื้องต้นเนี่ยต้องตั้งนะครับไม่ตั้งไม่ได้เพราะงั้นเดี๋ยวจะไม่รู้ว่าช่วงเวลาที่เราตั้งไว้มีอะไรมีโหมดอะไรบ้างนะครับอันนี้คือใจความสําคัญหลักๆในเมนูหลักๆที่ควรจะรู้นะครับส่วนในเรื่องของการปลุกนะครับในเรื่องชั้นสูงเนี่ยเป็นรายละเอียดยิบย่อยที่ถูกตั้งค่าไว้อยู่แล้วนะครับในส่วนอื่นๆนะครับเดี๋ยวค่อยมารู้อีกทีนึงแต่ว่าตอนนี้นะครับนี่คือระบบทั้งหมดในแอปพลิเคชันที่เราทําการเปิดเข้าไปดูในเมนูนะครับเขาเรียกเมนูนะครับเมนูหลักที่เราไปดูว่าเราควรจะตั้งค่าอะไรบ้างใจความสำคัญจริงๆนะครับเข้ามาหน้าแรกเลยเนี่ยมันจะมีในเรื่องของ1การตั้งรหัสเข้าไปนะครับส่วนใหญ่แล้วเมื่อเราเสียบปลั๊กเสียบเครื่องมาเสร็จเนี่ยนะครับเปิดเครื่องเสร็จปุ๊บเครื่องจะถามหารหัสหรือพาสเวิร์ดเข้าเครื่องส่วนใหญ่นะครับถ้าซื้อจากที่ร้านค้ามาเนี่ยนะครับร้านค้าจะตั้งให้หรือจะตั้งเองก็ได้นะคือขึ้นอยู่กับส่วนใหญ่ก็จะตั้งเป็น CCTV 1234หรือเป็น1234หรือเป็นตอง1111หรือว่าเป็น2หรือเป็น3เป็น4แล้วแต่เราที่จะตั้งนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วกล้องวงจรปิดบอกแล้วว่ามันเป็น security ตัวหนึ่งซึ่งต้องการความปลอดภัยดังนั้นการตั้งรหัสผ่านเนี่ยมันต้องถูกต้องนะครับแล้วก็ต้องเป็นความลับนิดนึงนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเวลาคนมาดูย้อนหลังเขาสามารถเข้าไปลบข้อมูลอย่างที่ผมดูเมื่อกี้นะครับในเรื่องการดูย้อนหลังเมื่อกี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมดูให้นะครับหน้านี้นะครับในส่วนหน้านี้เนี่ยมันถูกการบันทึกไปแล้วนี่คือช่วงสีเขียวนี่คือถูกบันทึกไว้ในวันที่17ผมคลิกไปนะครับจะมีภาพเก่าอยู่นะครับถ้าสมมติว่ามีคนมาโจรกรรมเนี่ยเขามาลบข้อมูลทิ้งจบเลยครับภาพชุดข้อมูลชุดนี้ก็จะหายไปแล้วก็ไม่สามารถจะไปรู้เลยว่าณขณะเวลานั้นวันนั้นใครเป็นคนนําของตรงนั้นไปนะครับอันนี้คือในส่วนที่พยายามจะบอกว่านี่คือส่วนสําคัญที่ควรจะรู้ไว้นะครับในการตั้งวันเวลาซึ่งเราสามารถไปดูได้นะครับว่าวันไหนเราบันทึกไว้อะไรไว้ก็จะขึ้นแถบให้เวลาให้เห็นไหมครับเราแค่ลากดูตามจำนวนแล้วก็เอาตรงนี้นะครับไปทําการเก็บข้อมูลก็ส่งให้ตํารวจเพื่อทําการตามหานะครับมิจฉาชีพที่ขโมยของหรือลักทรัพย์เราไปนะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดในเรื่องของนะครับเมนูที่ในการนะครับในการติดตั้งในการดูในการรายละเอียดในการทำงานของตัวเครื่องบันทึกภาพนะครับในส่วนเครื่องบันทึกภาพนะครับในการติดตั้งในเรื่องของเมนูต่างๆเมื่อกี้นี้นะครับทางอาจารย์ได้อธิบายไปแล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ยากเลยเพราะว่าในแต่ละเมนูมันจะมีรายละเอียดบอกอยู่แล้วซึ่งจะมีทําได้1 2 3 4นะครับบางเมนูเนี่ยนะครับบางทีอาจจะตั้งค่ามาจากโรงงานแล้วก็ได้นะครับก็ไปดูเอาในเรื่องรายละเอียดเพราะในเรื่องของเมนูเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยก็จะมีประมาณนี้ทุกยี่ห้อนะครับอาจจะผิดเพี้ยนกันนิดๆหน่อยๆแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยครับในเรื่องของเมนูเนี่ยก็จะมีประมาณนี้ที่ให้เราได้ดูเนาะนะครับตามรายละเอียดที่เมื่อกี้นี้ที่ผมได้อธิบายไปข้างต้นนะครับในส่วนของเมนูที่ใช้งานในการดูรายละเอียดทั้งหมดก็มีอยู่ประมาณนี้ครับผมอ่ะเดี๋ยวอย่างนี้นะครับมีอะไรเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับเป็นเทคนิคเล็กๆที่ควรจะต้องจําไว้เพราะว่ารายละเอียดตรงนี้นะครับหลงลืมไม่ได้เพราะว่ามันเป็นรายละเอียดที่เราต้องทราบและรู้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับในส่วนที่
หน้าเมนูที่จะเกิดที่เราจะดูกันในส่วนนี้นะครับในส่วนแรกก่อนนะครับเมื่อกี้อธิบายเรื่องการเล่นย้อนหลังการดูย้อนหลังไปแล้วนะครับในส่วนที่เราอธิบายไปเมื่อกี้เนี่ยมันจะมีในส่วนสีเขียวที่มีการบันทึกแล้วนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยนะครับสีขาวๆเนี่ยนะครับก็ยังไม่มีการบันทึกภาพเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยสำคัญที่สุดคืออะไรไหมครับคือวันเวลาเวลาเราจะดูนะครับบางทีคนแปลกใจว่าอ้าวแล้วจะหนูจะดูยังไงนะครับนักเรียนจะดูยังไงได้บ้างแล้วก็เวลาจะอธิบายให้ผู้รับบริการอ่ะดูยังไงได้บ้างก็มันจะมีส่วนนึงก็คือส่วนในการเลื่อนตรงนี้นะครับเลื่อนไปเรื่อยๆมันก็จะมีเวลาของมันอยู่นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะนั่นนิดนึงนะครับถ้าเรามาคลิกตรงนี้เลยนะครับในส่วนที่1เนี่ยนะครับภาพก็จะขึ้นในส่วนในแต่ละส่วนนะครับให้เรานะครับนี่เป็นภาพที่ย้อนหลังดูละนะครับว่าตอนนี้วันและเวลามันจะถูกรันอยู่เห็นไหมครับเนี่ยนะครับเวลามันก็จะถูกรันไปนะครับว่าเท่าไหร่จนเราเจอภาพที่เราคิดว่าภาพนี้เราจะใช้ในการเอาไปแจ้งความนะครับเราก็ทําการแคปไว้นะครับแล้วก็เก็บเป็นภาพนิ่งก็ได้นะครับหรือจะเอาเฉพาะในส่วนของภาพวิดีโอเนี่ยไปส่งให้ตํารวจได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับค่าวันเวลาถึงผมบอกว่าต้องสําคัญที่สุดนะครับเวลาเราไปดูในแต่ละส่วนเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าเอาแค่ตั้งผ่านๆเพราะว่าอย่าลืมนะครับรายละเอียดพวกนี้ดีเทลพวกนี้เนี่ยมันมีบอกอยู่นะครับเนี่ยครับขณะนี้มันทําการวิ่งอยู่ในการดูอยู่นะครับว่าช่วงนี้เนี่ยในขณะที่ภาพมันขึ้นหน้าจอนะครับนี่ครับหน้าจอใหญ่เราคลิกเข้าไปเลยนะครับไปดูเนี่ยเราก็จะรู้รายละเอียดนะครับรู้รายละเอียดเลยว่าตอนนี้พื้นที่ตรงไหนที่มีการจรกรรมข้อมูลหรือจรกรรมทรัพย์สินเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยตอนนี้นะครับมีในเรื่องรายละเอียดของดีเทลในช่วงของช่อง10ช่องในห่วง17นะครับในวันนี้นะครับก็จะมีบอกให้นะครับในแต่ละวันนะครับแต่นี้มันเกิดขึ้นตรงนี้เราก็จะดูแค่ตรงนี้พอนะครับอันนี้คือในส่วนของรายละเอียดของการดูนะครับย้อนหลังในเรื่องการขอเอาข้อมูลย้อนหลังเกิดขึ้นมานะครับในส่วนถัดไปนะครับเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับในการตั้งค่าบันทึกนักเรียนนะครับเนี่ยสิ่งสําคัญคือการตั้งค่าเนี่ยช่วงเวลาต้องมีบอกในความยาวของมันเท่าไหร่นะครับต้องตั้งนะครับก่อนบันทึกเนี่ยกี่วินาทีนะครับแล้วก็ในช่วงของห่วงเวลาเนี่ยครับแต่ตรงนี้เราก็ต้องใส่รายละเอียดของมันไปด้วยนะครับอันนี้ต้องติ๊กทั้งหมดทั่วไปการตรวจสอบการเตือนภัยนี้

ต้องติ๊กทุกการเพื่อให้ง่ายต่อการย้อนกลับไปดูข้อมูลทั้งหมดนะครับโครงข่ายก็เช่นเดียวกันนะครับโครงข่ายเนี่ยเราถ้าเราไม่ทําการติดตั้งเลยบอกเลยว่าเราจะใช้งานยังไงเวลาเราดูผ่านมือถือก็จะดูไม่ได้นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะกล้องวงจรปิดตัวนี้เป็นอนาล็อก HD นะเวลาเราติดตั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยเราสามารถดูผ่านที่เก็บข้อมูลได้เลยก็คือตัว DVR ได้เลยนะครับแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเราไม่อยู่บ้านล่ะเราออกไปนอกบ้านล่ะนะครับจะรอให้กลับเดินมาดูหรือเปล่าไม่ใช่ดังนั้นตัวนี้เนี่ยครับเครื่องบันทึกภาพทั้งหมดตอนปัจจุบันนี้ในอนาล็อก HD นะครับนักเรียนมันสามารถดูผ่านมือถือได้โดยการ QR code แล้วก็โหลดแอปพลิเคชันเข้ามานะครับอย่างเช่นถ้าเป็นของต้าหัวเราก็ต้องโหลดแอปพลิเคชันของต้าหัวมาเพื่อจะทําการให้เราอ่ะเป็นเครื่องบันทึกภาพตัวหนึ่งซึ่งสามารถดูได้ปรับได้ดังนั้นตัวเนี้ยที่บอกว่าเป็นสิ่งสําคัญคือเครือข่ายเราต้องระบุไว้นะครับเพื่อให้รู้ว่าเราทําการเนี่ยนะครับใช้อินเทอร์เน็ตในการดูภาพผ่านมือถืออย่างเช่นวันนี้เราอยู่เชียงใหม่เนี่ยแต่บ้านเราไม่รู้ตอนเนี้ยมีการเคลื่อนไหวอะไรบ้างเราก็สามารถเปิดมือถือเข้าแอปพลิเคชันของกล้องวงจรปิดยี่ห้อนั้นๆได้เพื่อจะทําการดูว่าขณะนี้เนี่ยกล้องวงจรปิดเราทํางานเนี่ยได้ดูในพื้นที่ที่เรามาร์คติดตั้งกล้องไว้แล้วนะครับโดยที่เราไม่ต้องมาโทรหาใครว่าไปดูกล้องให้หน่อยซิว่ามีใครเข้ามาหรือเปล่าดังนั้นนี่คือข้อดีและความสะดวกสบายที่มันเกิดขึ้นมาดังนั้นผมต้องบอกว่าเครือข่ายที่เราต้องใช้งานเนี่ยควรจะติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับควรจะระบุให้เรียบร้อยเพื่ออะไรครับเพื่อให้ง่ายต่อการรู้ว่าตอนนี้เราใช้โครงข่ายของเครือข่ายอะไรนะครับส่วนวันเวลาอย่างที่ผมบอกครับไม่ตั้งได้ไหมถ้าไม่ตั้งเนี่ยผมบอกตรงๆนะครับถ้าเราไม่ตั้งวันเวลาเลยมันก็บันทึกก็จริงแต่เราต้องมาดูแต่ว่าเราจะไม่รู้เลยว่าวันไหนที่เขาเข้ามานะครับลักทรัพย์หรือจรกรรมทรัพย์สินของเรานะครับประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยเวลาตั้งพวกนี้เนี่ยต้องให้ความสําคัญเช่นเนี่ยตอนนี้นะครับเนี่ยมันจะบอกเลยครับคุณอยู่ประเทศอะไรนะครับก็จะมีนะครับเนี่ยแต่ละประเทศให้บอกโซนไหนนะครับมันก็จะตั้งไปนะครับในถัดไปนะครับวันเวลาอะไรระบบเวลาก็ควรระบุไว้ว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่แต่ถามไม่ระบุได้ไหมไม่ระบุก็ได้ครับแต่ว่าปัญหาของเราคือเราไปดูย้อนหลังเราไม่รู้เลยว่าวันไหนที่ของมันหายไปนะครับแล้วเขาเข้ามาวันไหนนะครับในส่วนรูปแบบของการตั้งก็เป็นวันเดือนปีซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมีรายละเอียดคือจะตั้งเป็นปีเดือนวันก็ได้เดือนวันปีก็ได้หรือวันเดือนปีก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับเราเลยนะครับที่เราสะดวกนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วตามมาตรฐานส่วนใหญ่จะเป็นวันเดือนปีอันนี้ก็ต้องฟิกไว้หน่อยนะครับเพื่อง่ายนะครับในส่วนถัดไปการตั้งเนี่ยนะครับ12ชั่วโมงไหมไม่ครับเขาก็จะตั้งรัน24ชั่วโมงเลยอันนี้ก็ต้องดูให้ดีนะครับในการทําตั้งติดตั้งให้ลูกค้าและการอธิบายลูกค้าเนาะเพราะอย่าลืมนะครับผู้รับบริการนะครับหรือลูกค้าเนี่ยนะครับที่นักเรียนนักศึกษาจะต้องไปทําการติดตั้งให้เขาเนี่ยนะครับ1เขาต้องเข้าใจว่าเวลามีปัญหาเท่าไหร่ต้องทําอย่างไรบ้างเกี่ยวกับเมนูที่เกิดขึ้นมาแต่ส่วนใหญ่นะครับผู้รับบริการเนี่ยเวลาเขาซื้อของไปแล้วเราสั่งจ้างเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยสนใจอะไรหรอกเขาก็มองว่าเดี๋ยวมีปัญหาเดี๋ยวก็เรียกช่างแต่อย่าลืมว่าในอนาคตเนี่ยบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆถ้าเราวิ่งไปทําเนี่ยบางทีมันก็จะเสียเวลาในเรื่องงานของเราด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งพวกนี้เนี่ยครับจริงๆแล้วเราก็ควรจะติดตั้งเสร็จก็ควรจะอธิบายนะครับให้กับทางผู้รับบริการให้ชัดเจนดังนั้นอันนี้นะครับทั้งหมดที่เพิ่มเติมมาเนี่ยเป็นรายละเอียดที่อยากจะเพิ่มเติมให้นักเรียนนักศึกษาทราบว่า1ควรจะรอบคอบในการติดตั้ง2รายละเอียดยิบย่อยเนี่ยพวกนี้เนี่ยเรื่องการเมนูหลักๆเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกคนใช้บริการด้วยว่ามันเป็นยังไงบ้างอันนี้เบื้องต้นของเมนูทั้งหมดที่ใช้ในการติดตั้งกล้องวงจรปิดถัดไปนะครับจะเป็นขั้นตอนสําคัญเลยนะครับในเรื่องของการออกแบบนะครับว่าในการออกแบบในการติดตั้งกล้องวงจรปิดเนี่ยนะครับควรจะมีอะไรบ้างนะครับควรจะวางแผนยังไงในการวางในการออกแบบในการติดตั้งแล้วก็ในส่วนของในการประเมินราคานะครับแต่ตอนนี้เรามาดูกันก่อนว่าในการออกแบบในการติดตั้งกล้องวงจรปิดเนี่ยครับเราควรจะวางแบบออกแบบกันยังไงบ้างนะครับไปดูส่วนนะครับภาพในการออกแบบนะครับเรื่องแปลนบ้านอันนี้คือแบบแปลนบ้านที่มองลงไปนะครับเราจะเห็นว่าในรูปนี้เห็นอะไรบ้างครับนักเรียนเราจะเห็นเรื่องนะครับมันจะมีชื่อว่า power เห็นไหมครับจะมี DVR หรือเครื่องบันทึกภาพ power ในตรงนี้ก็คือแหล่งจ่ายไฟนั่นเองนะครับดังนั้นแหล่งจ่ายไฟกับเครื่องบันทึกภาพสังเกตไหมครับเขาวางไว้มุมนี้แสดงว่ามุมนี้เป็นมุมที่สําคัญมากๆก็คือคนในบ้านรู้ว่าตําแหน่งนี้คือการวางเครื่องบันทึกภาพที่ให้ห่างจากสายตามิจฉาชีพนะครับแล้วก็สามารถตรวจสอบดูแลได้ทีนี้สังเกตไหมครับจะมีสายนะครับเดินสายอยู่2เส้นมีเส้นสีเหลืองกับเส้นสีแดงนะครับตามผังเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเส้นสีเหลืองเนี่ยจะมีไปจุดที่1นะครับในรูปภาพตามเมาส์นะครับแล้วก็ในส่วนของจุดที่2นะครับจาก DVR ลากไปจนถึงจุดที่2นะครับแล้วในส่วนที่3ก็คือกล้องในจุดที่3นะครับเห็นไหมเขาจะหมุนทางขึ้นไปข้างบนแล้วส่วนที่4ก็ขึ้นไป

ข้างบนเหมือนกันแต่น่าสังเกตไหมครับมีอะไรในรูปนี้มั้งครับที่เห็นในรูปนี้ก็จะมีกล้องจอปิดเห็นไหมครับเขาเรียกว่าคาเมราจะมี power คือสายที่เป็น power dc นะครับแล้วก็เป็นสายสัญญาณของภาพที่เราใช้สายสัญญาณ rg6 ในการเดินเป็นสัญญาณภาพสังเกตไหมครับตอนนี้กล้องถูกวางตำแหน่ง4ตำแหน่งนะครับถ้าดูตามนี้นะครับเราไม่รู้เลยว่าบ้านหลังนี้ชั้นเดียวหรือ2ชั้นแต่ถ้าดูประมาณเนี่ยครับน่าจะเป็นชั้นเดียวทีนี้พอชั้นเดียวปุ๊บเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าตำแหน่งกล้องเนี่ยสำคัญเลยวางที่จุดไหนบ้างเดี๋ยวมาดูสไลด์หนึ่งนะครับสไลด์นี้นะครับในส่วนสไลด์นี้นะครับเห็นไหมครับก็จะคล้ายๆกันกับสไลด์เมื่อกี้นี้แต่เมื่อกี้นี้จะเป็นกล้อง4ตัวแต่ตอนนี้ท่านนักเรียนเห็นภาพในจุดนี้นะครับจะมีกล้องมากกว่า4ตัวขึ้นไปในการวางตำแหน่งต่างๆสังเกตไหมครับพอวางตำแหน่งกล้องสีแดงเป็นจุดปุ๊บมันจะมีองศาของกล้องที่สามารถภาพจะทําการบันทึกไปได้นะครับในตำแหน่งต่างๆที่เราวางตำแหน่งกล้องไว้ถ้าภาพนี้ไม่ละเอียดพอเดี๋ยวดูภาพนี้ครับภาพนี้จะเห็นได้ชัดภาพนี้เลยนะครับภาพนี้นะครับเป็นแปลนแบบบ้านนะครับซึ่งจะให้เราทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วเราไปดูหน้างานจะเห็นชัดแต่สมมุติว่าถ้าเราไม่เคยเห็นหน้างานเรามีแปลนแบบบ้านอยู่แล้วเราสามารถออกแบบดีไซน์ได้เลยว่าควรจะวางตำแหน่งกล้องที่บ้าน1หลังเนี่ยในการติดตั้งกล้อง4ตัวไว้ตำแหน่งใดบ้างจริงๆนี้ตรงในส่วนตรงนี้นะครับก็ไม่ได้ฟิกว่าเป็น4ตัวนะครับถ้าจะติดมากกว่านี้ก็ได้นะครับค่าใช้จ่ายก็จะเพิ่มขึ้นแต่ในตัวนี้นะครับในแบบตัวนี้เลยนะครับเขาติดกล้องกี่ตัวครับมีทั้งหมด6ตัวใน6ตัวเขาวางตำแหน่งไหนบ้างเดี๋ยวมาดูกันครับนะครับซึ่งไอ้จุดขาวๆมีจุดดำๆอยู่นะครับเขาเรียกว่าคาเมราก็คือตัวกล้องส่วนนะครับไวริงแอเรียก็คือพื้นที่ที่ตัวกล้องสามารถตรวจจับได้นะครับสีแดงๆที่เป็นขีดๆยาวๆนะครับที่ตัวกล้องแผ่กระจายออกมานี่ก็คือองศานะครับหรือทิศทางของกล้องที่มีการติดตั้งตอนนี้กล้องมี6ตัวอย่างที่เห็นในภาพกล้องมี6ตัวเขาติดที่ไหนบ้างครับหลักๆเลยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะทำการจับภาพของมิจฉาชีพเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเราจะจิตตามบริเวณที่มีหน้าต่างประตูนะครับอย่างบริเวณแรกเลยตรงนี้นะครับทางขึ้นตรงนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่โล่งๆนะครับมีหน้าต่างประตูนะครับเขาก็ทำการเอากล้องเนี่ยนะครับจับในมุมทิศทางต่างๆนะครับสังเกตไหมครับว่าเขาจะไม่เอากล้องมาติดหลายๆตัวในตำแหน่งเดียวกันนะครับเขาจะกระจายกล้องออกไปในพื้นที่ที่บริเวณรอบๆบ้านที่สามารถติดตั้งได้นะครับแต่ในส่วนนี้นะครับด้านซ้ายสุดมือของผมนะครับก็ในส่วนนี้ก็คือตรงนี้ไม่มีกล้องเห็นไหมครับไม่มีกล้องยิงมาฝั่งนี้แสดงว่าฝั่งนี้เนี่ยน่าจะเป็นผนังทึบซึ่งการจราจรจะไม่เกิดขึ้นแน่ๆส่วนใหญ่แล้วมิจฉาชีพนะครับที่จะเข้ามาในบ้านลักทรัพย์เราหรืออะไรต่างๆนานเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับจะเข้ามาก็คือหน้าต่างประตูหรือบริเวณที่สามารถเข้าไปได้ดังนั้นตำแหน่งนี้สังเกตไหมครับจะมีอยู่ที่ส่องไปหาในส่วนของบริเวณที่เป็นหน้าต่างกับประตูเห็นไหมครับอันนี้สัญลักษณ์ของหน้าต่างประตูทีนี้อันนี้นอกบ้านมีกล้องทั้งหมดกี่ตัวครับถ้าดูตามรูปเนี่ยนอกบ้านจะมี1ตัว2ตัว3ตัว4ตัวแล้วก็5ตัวนะครับ4ตัวและ5ตัวทีนี้ในบ้านเนี่ยครับจะมีรูปนี้นะครับที่อยู่ในบ้านนะยิงออกมานะครับยิงพื้นที่ออกมาตรงนี้เห็นไหมครับยิงมาทําไมครับก็ในเมื่อกล้องตัวนี้จับข้างนอกแล้วยิงตัวนี้เพื่อรู้ว่าคนไหนที่เข้ามาบางทีอาจจะเดินอยู่รอบเบนรอบนอกซึ่งเราอยากจะยังไม่รู้ว่าเขาจะเป็นมิจฉาชีพจริงหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเข้ามาในบ้านเราแน่ๆเนี่ยมางัดแง่แล้วก็จะเจอนะครับกล้องตัวนี้ก็จะจับได้อีกจะรู้พฤติกรรมว่าขนาดนี้มิจฉาชีพเราทําอะไรขโมยอะไรไปนะครับอันนี้ในส่วนของแอเรียหรือพื้นที่ที่ทําการติดตั้งทีนี้เราจะมาดูกันว่าเมื่อเราติดตั้งกล้องเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมนะครับเราต้องมีการติดตั้งบล็อกติดตั้งเดินท่อร้อยสายจะคํานวณยังไงนะครับเวลาเราจะคำนวณพื้นที่บ้านนะครับสิ่งสำคัญแล้วควรจะดูนะครับนี้นะครับมันจะมีพื้นที่ของบ้านอยู่นะครับอย่างรูปนี้นะครับรูปนี้ก็จะบอกพื้นที่ของบ้านอยู่นะครับว่าบ้านเนี่ยนะครับมีความกว้างความยาวเท่าไหร่พื้นที่นะครับที่เราทำการติดตั้งมีความยาวเท่าไหร่ซึ่งเราจะต้องรู้นะพอรู้เสร็จปุ๊บเราต้องมาคำนวณนะครับว่าตั้งแต่เราติดตั้งนะครับไปหาภาพแรกเมื่อกี้นี้ที่เราดูนะครับในภาพที่เป็นภาพบ้านโน้ตที่มีหลังคาแล้วมีกล้อง4ตัวที่มีตัวกล้องอยู่4ตัวเนี่ยมันจะบอกเลยว่าทิศทางของบ้านเราจะทําการติดตั้งกล้องในส่วนไหนทีนี้เมื่อท่อเรารู้แล้วว่าต้องใช้กี่เส้นก้ามปูต้องใช้กี่ตัวสายต้องใช้กี่เมตรเราก็จะต้องมาคํานวณราคาซึ่งการคํานวณราคาเนี่ยเดี๋ยวจะไปในส่วนถัดไปแต่ตอนนี้ให้รู้ก่อนว่าณขนาดนี้เนี่ยในการวางแผนในการติดตั้งนะครับเราต้องคิดคํานวณเสมอว่า1อุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้งมีอะไรบ้างซึ่งสอนไปใน EP แรกๆแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยใน EP ที่2ที่3เนี่ยนะครับแล้วก็ EP ที่4ที่เราเรียนกันอยู่เนี้ยนะครับเป็นการต่อเนื่องของการทํางานของกล้องการติดตั้งกล้องจอปิดดังนั้นเนี่ยอยากให้นักเรียนนักศึกษาทราบว่ากระบวนการเนี่ยนะครับในการเรียนการเรียนการศึกษาเรื่องการติดตั้งกล้องเนี่ยหนึ่งสิ่งสําคัญแล้วเนี่ยใจสําคัญหลักๆเลยเนี่ยนะครับเราไปเพื่อประกอบอาชีพด้วยนะครับแล้วก็ศึกษาเพื่อประกอบอาชีพแล้วก็เพื่อจำกัด

การติดตั้งด้วยตัวเราเองนะครับในบ้านเรือนของเราแต่ตอนนี้นะครับอาจารย์ก็เลยอยากจะบอกพวกเราว่า1สิ่งสําคัญคือต้องดูว่ามุมหรือพื้นที่ที่เราต้องการเก็บภาพเนี่ยมันอยู่ทิศทางไหนมุมไหน2อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่ต้องใช้นะครับมีอะไรบ้างนะครับเหมือน EP ต้นๆที่เล่าให้ฟังไปนะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนของการออกแบบนะครับการคํานวณเนี่ยการออกแบบเนี่ยระยะทางเนี่ยให้ดูว่าพื้นที่ของเราเนี่ยมีระยะทางกี่เมตรถ้าเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับนะครับก็ไปดูที่ว่านะครับระยะห่างระหว่างตัวกล้องจนมาถึงเครื่องบันทึกภาพเนี่ยนะครับจะใช้ประมาณเท่าไหร่นะครับหลักๆเลยนะครับถ้าบ้านหลังเดียวชั้น1ชั้นเดียวนะครับประมาณนะครับเต็มที่นะครับบล็อกถ้ากล้อง4ตัวเราก็จะใช้บล็อก4ตัวอยู่แล้วนะครับก้ามปูนะครับประมาณก็ถุงหนึ่งแล้วก็ในส่วนของท่ออะไรเนี่ยก็ส่วนประมาณแล้วแต่ขนาดของพื้นที่ที่ติดตั้งก็ท่อเนี่ยถ้าประมาณคร่าวๆเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณนะครับไม่น่าจะเกิน10เส้นขึ้นไปนะครับประมาณนี้เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่าการโค้งงอการดัดการอะไรต่างๆนะแล้วก็คอนเนคเตอร์ต่างๆและอุปกรณ์ต่างๆที่เราได้อธิบายใน EP ที่แล้ว EP ที่1ไปนะครับเราจะรู้เลยว่าเราต้องใช้อะไรเป็นองค์ประกอบบ้างนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะติดตั้งตรงไหนมุมไหนแต่เมื่อกี้นี้ที่เราให้ดูนั่นก็คือการติดตั้งเบื้องต้นว่าควรจะให้ทิศทางของกล้องหันไปทางไหนแต่ส่วนใหญ่แล้วอย่างที่ผมบอกนะครับเราต้องการจะจับภาพตรงไหนหันกล้องไปทางนั้นแล้วก็วัดระยะจากตรงที่เราติดตั้งกล้องที่บล็อกเนี่ยไว้จนถึงที่เครื่องบันทึกภาพที่เราต้องเก็บไว้นะครับนั่นคือระยะที่เราจะต้องการเดินท่อและล้อสายเข้าไปนะครับในส่วนนี้ในเรื่องของการออกแบบและการติดตั้งนะครับก็มีประมาณนี้ครับเดี๋ยวถัดไปเราจะมาดูในเรื่องของการประเมินราคานะครับว่าในกล้อง4ตัวในการเสนอราคากล้องติดตั้งกล้องวงจรปิดเนี่ยครับไม่ว่าจะ4ตัว6ตัวนะครับหรือเท่าไหร่หรือ8กล้อง4ตัวหรือ8ตัวเนี่ยนะครับควรจะใช้ราคาเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่นะครับประมาณนี้นะครับผมครับมาดูกันครับตอนนี้ก็คือเป็นรายการเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งกล้องนะครับอย่างที่บอกนะครับเมื่อหัวข้อที่แล้วว่าเดี๋ยวเราจะกลับมาดูในเรื่องว่าเครื่องมือเครื่องไม้ที่เราต้องซื้อใช้ในการติดตั้งอ่ะมีต้นทุนเท่าไหร่บ้างที่เราจะนํามาประกอบอาชีพนะครับมาดูในส่วนแรกก่อนเลยนะครับส่วนแรกก็คือไขควงชุดอย่างเงี้ยประมาณราคาประมาณครับคร่าวๆนะครับก็อยู่ที่ประมาณ200กว่าบาทถึง215นะครับก็จะมีในเรื่องของสว่านไร้สายนะครับอยู่ที่ประมาณ800กว่าบาทนะครับคัตเตอร์นะครับอยู่ที่60บาทนะครับครีมย้ําหัว1ตัวก็บาทนะครับตลับเมตรอยู่ที่30บาทนะครับโทษทีครับตลับเมตร300บาทนะครับสปริงดัดท่อนะครับอยู่ที่150บาทนะครับในส่วนของครีมตัดท่ออยู่ที่300บาทนะครับในส่วนของไดเป่าความร้อนนะครับก็อยู่ที่890บาทนะครับในส่วนของสว่านจอปูนนะอยู่ที่ 1,600 บาทนะครับเครื่องวัดระดับน้ำนะครับอยู่ที่300บาทแล้วก็ดอกครัวซอจ่อเหล็กนะครับอยู่ที่ประมาณ300บาทเบ็ดเสร็จแล้วนะครับเครื่องไม้เครื่องมือที่เราใช้ในการติดตั้งนะครับเป็นเลขกลมๆนะครับเป็นเลขประมาณการนะครับนักเรียนนักศึกษานะครับก็อยู่ที่ประมาณ 5,285 บาทคร่าวๆรายการพวกนี้มีการปรับขึ้นปรับลงอยู่ตลอดเวลาก็ลองไปสำรวจดูนะครับว่านะครับเครื่องมือเครื่องไม้ที่ตามรายการที่อาจารย์พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยนะครับมีอะไรบ้างแล้วก็ราคาเท่าไหร่สามารถเอาตัวนี้ไปเทียบราคาได้นะครับเพราะว่าแต่ละร้านเนี่ยนะครับราคาจะไม่เหมือนกันเพราะเดี๋ยวนี้ยุคใหม่เนี่ยเราสามารถเสิร์ชดูใน Google ได้เลยนะครับว่าราคาของเครื่องไม้เครื่องมือที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวถัดไปนะครับเราจะมาดูในเรื่องของอุปกรณ์นะครับในเรื่องของอุปกรณ์เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับในเรื่องของอุปกรณ์เนี่ยนะครับมันก็จะมีในเรื่องของกล้องวงจรปิดแบบโดมนะครับถ้าเราติดแบบโดมก็ราคาตัวนึงก็อยู่ที่845บาทถ้าต้องการติด4ตัวก็คูณ4ตัวไปเลยก็จะเป็นเงินที่เราต้องใช้ในการติดตั้งนะครับแต่ตอนนี้ตัวหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ815บาทกล้องกระบอกนะครับกล้องจอปิดแบบกระบอก1ตัวอยู่ที่ประมาณ450ถึง700บาทตอนนี้นะครับคร่าวๆนะครับในส่วนถัดไปเป็นกล้องวงจรปิดแบบสปีดโดมก็อยู่ที่ประมาณ 1,600 บาททำไมสปีดโดมถึงแพงกว่าเพราะสปีดโดมเนี่ยหน้าที่ของมันหรือลูกเล่นของมันจะเยอะกว่านะครับคุณภาพมันก็จะดีกว่าด้วยดังนั้นราคามันค่อนข้างจะสูงถัดไปนะครับเป็นวงจรปิดแบบบูเรตนะครับก็อยู่ที่ประมาณ700บาทนะครับในส่วนถัดไปก็เป็นกล้องแบบโรบอท กล้องโรบอทเนี่ยนะครับตอนนี้ก็มีราคาตั้งแต่500จนถึง 1,400 1,500 บาทนะครับกล้องโรบอทนี่ง่ายครับซื้อมาปุ๊บติดตั้งใส่ซิมก็ได้เลยแต่ว่าตรงนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราไม่ค่อยได้เอามาใช้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นกล้องกระบอกกับกล้องโดมที่ใช้ในการติดตั้งตามบ้านเรือนนะครับถัดไปนะครับจะเป็นสาย RG

ที่6ยาว100เมตรนะครับตัวนี้ก็ใช้900บาทใน100เมตรนะครับตกกระเม็ดละ9บาทนะครับนะครับในส่วนถัดไปก็เป็นสาย RG6 นะครับ1ม้วนนะครับยาว100เมตรเหมือนกันนะครับตัวนี้600บาทนะครับนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับยี่ห้ออยู่กับสเปคอยู่กับรุ่นด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องไปดูราคามาส่วนถัดไปนะครับในหัวข้อถัดไปก็คือหัวต่อ BNC 1หัวจะตกที่30บาทนะครับถ้าซื้อเยอะนะครับซื้อปริมาณเยอะๆเนี่ยนะครับราคาก็จะตกลงมาต่ำลงมาอีกก็คือถ้าซื้อเกิน50ตัวขึ้นไปถึง100ตัวเนี่ยก็ตกอยู่ที่ประมาณ20ต้นๆถึง10บาทต้นๆนะครับอันนี้ก็ต้องไปดูราคามาเพราะตอนนี้ก็อัปเดตราคาเลยนะครับในส่วนถัดไปเครื่องบันทึกหรือ DVR ในส่วนนี้1เครื่องจะตกที่อยู่ประมาณ 7,500 บาท 7,500 บาทนะครับตั้งแต่ 3,500 ถึง 7,500 บาทก็ขึ้นอยู่ยี่ห้อรุ่นอีกนะครับแล้วก็ลูกเล่นของตัว DVR นะครับถัดไปก็พวกฮาร์ดดิสก์นะครับ1 TB นะครับก็ตั้งไว้ที่ 2,500 นะครับแต่ตอนนี้นะครับราคามันก็อยู่ที่ประมาณแต่ 2,500 คือ1 TB ถึง 2 TB ประมาณนี้นะครับเมาส์นะครับเมาส์ก็อยู่ที่ประมาณ125บาทนะครับฮาร์ดดิสก์นะครับนะครับโทษที HDMI ยาว2เมตรจะอยู่ที่100บาทนะครับ VGA นะครับอยู่ที่40บาทนะครับ1เส้นนะครับนะครับ40บาทถึง50บาทจอมอนิเตอร์32นิ้วอยู่ที่ประมาณ 8,000 บาทนะครับก็มอนิเตอร์ตัวนี้32นิ้วนี้เป็นจอมอนิเตอร์แบบทีวีนะครับที่อยู่ราคาสูงๆหน่อยถ้าเป็นจอมอนิเตอร์ที่แบบคอมพิวเตอร์เนี่ยจะราคาค่อนข้างจะไม่แพงมากก็อยู่ที่ประมาณ 3-4,000 นี่ก็ซื้อได้แล้วครับนะครับส่วนสาย RCA อยู่ที่100บาทสาย UTP ยาว10เมตรอยู่ที่ 1,400 บาทอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์เรารู้จักอะแดปเตอร์แล้วนะครับอะแดปเตอร์เนี่ยยังอยู่ที่150บาทต่อ1ตัวนะครับท่อ PVC ขาว40บาทต่อเส้นนะครับท่อ PVC สาวท่อ PVC สีขาวเนี่ยคือท่อที่เราใช้เดินท่อร้อยสายนะครับเหมือน EP ที่แล้วที่เราสอนมานะครับนะครับส่วนท่อ EMT IMC แล้วก็ RSC เนี่ยเป็นท่อประเภทเหล็กตัวนี้เนี่ยนะครับราคามันค่อนข้างจะสูงส่วนใหญ่แล้วเราจะไม่ใช่ติดตั้งแต่อาจารย์ทำมาให้ดูว่าไอ้ท่อ EMT เนี่ยมันราคาเท่าไหร่นะครับเผื่อมีความสนใจนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับท่อพวกนี้นะครับเราจะติดตั้งอยู่2แบบคือท่อ PVC กับท่อ EMT นะครับส่วนท่อ IMC กับ RSC เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้ใช้มันนะครับในส่วนของบล็อกพลาสติกนะครับ70บล็อกเหล็กลอยนะครับ90แล้วก็บล็อกเหล็กฝัง15คอนเนคเตอร์ต่างๆนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 15-20 บาทในส่วนข้องอนะครับก็อยู่ที่90ข้อต่อตรง PVC นะครับในส่วนนี้ผลรวมทั้งหมดนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 20,000 แต่ว่าจริงๆแล้วซื้อจริงๆอาจจะไม่ถึง 20,000 ครับเมื่อกี้นี้เรารู้ราคาสินค้าแล้วนะครับว่าราคาแต่ละประเภทมีราคาเท่าไหร่บ้างตอนนี้เรามาดูเรื่องการเสนอราคานะครับอาจารย์จะมีใบเสนอราคาอยู่2ส่วนคือส่วนแรกคือส่วนที่เป็นเสนอราคาที่เป็น A เสนอราคาที่เป็น A นะครับก็จะมีในเรื่องการใส่ข้อมูลของผู้ให้บริการนะครับผู้ให้บริการดังนั้นเนี่ยรายละเอียดจะอยู่ในดีเทลตรงนี้ครับนะครับการเสนอราคารายการเนี่ยนะครับอย่างเช่นกล้อง1ตัวนะครับจะประมาณเท่านี้นะครับถ้าคูณไปอีกก็จะเป็นจํานวนเงินที่เราต้องทําการติดตั้งนะครับแล้วก็พวกเครื่องบันทึกภาพนะครับด้านบนนี้เป็นเครื่องบันทึกภาพนะครับตัวที่หัวข้อที่2เนี่ยจะเป็นกล้องวงจรปิด4ตัวตัวละ960ก็จะเป็น 3,813 บาทนะครับรวมฮาร์ดดิสก์แล้วนะครับรวมเมาส์รวมบล็อกรวมข้อมูลทั้งหมดแล้วนะครับรวมอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วคร่าวๆนะครับทีนี้รายการพวกนี้เป็นรายการที่ถูกฟิกมาอยู่แล้วว่าเราซื้อติดตั้งนะครับในกล้อง4ชุดนะครับเราจะมีค่าแรงติดตั้งต่อ 1,500 บาทเดี๋ยวมาดูกันครับว่า 1,500 บาทกับในเรื่องของใบเสนอราคา B ต่างกันยังไงตอนนี้นะครับเขาเขียนในเรื่องผมเขียนในเรื่องในส่วนของอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งก่อนสังเกตไหมครับจะไม่มีท่อใช่ไหมครับจะไม่มีสายสัญญาณไม่มีอะไรเลยเพราะอะไรนะครับเพราะเขารวมไปในค่าแรงอยู่แล้ว 1,500 บาทต่อ1จุดดังนั้น 1,500 บาทเนี่ยนะครับเขาก็จะรวมในเรื่องของทุกอย่างเลยในค่าแรงติดตั้งบล็อกท่อสายคอนเนคเตอร์ต่อตรงข้องอทั้งหมดจะอยู่ในนี้ได้หมดแล้วนะครับ 1,500 บาทถ้าเราติด4จุดเป็นเงินเท่าไหร่ครับ 6,000 บาท6,000 บาทรวมกับค่าแรงแล้วนะครับรวมกับค่าของแล้วกับค่าแรงแล้วจะอยู่ที่ 1,600 16,209 บาทนะครับอันนี้คือราคาที่รวมค่าแรงหมดเลยนะครับโดยที่ไม่ได้แตกรายการของวัสดุอุปกรณ์มาทีนี้อยากให้นักเรียนมาดูในเรื่องของส่วนของ B ใบเสนอราคาของ B เนี่ยนะครับผู้จัดการ B เขาเสนอราคามาทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับมีกล้องวงจรมีเครื่องบันทึกภาพมีกล้องวงจรปิด4ตัวราคาเท่ากันครับมีอะแดปเตอร์มีฮาร์ดดิสก์มีอะไรเหมือนกันหมดแต่ทีนี้ตรงนี้
มีความแตกต่างครับตรงมีความแตกต่างตรงไหนครับตรงนี้เขามีรายละเอียดท่อคอนเนคเตอร์บล็อกต่อตรงเขาพูดง่ายๆว่าเขาเอาวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดมาแตกเป็นรายละเอียดเป็นรายละเอียดลับในการติดตั้งแล้วก็บวกค่าแรงต่อจุดไปไม่ว่าจะเป็น300หรือ400บาท500บาทดังนั้นเนี่ยจะรวมๆแล้วจะอยู่ที่ 14,489 บาทสังเกตไหมครับว่า2ใบเสนอราคานี้จะมีความแตกต่างอยู่ที่ประมาณ 1,000 ถึง 2,000 บาททำไมเขาต้องแตกต่างเพราะว่าอะไรมันขึ้นอยู่กับการเสนอค่าแรงนะครับแต่บางคนถ้ามองจุดง่ายๆนะครับถ้ามองค่าแรงจุดละ500ถูกไหมครับถูกจุด4จุดก็เท่ากับกี่พันครับ 2,000 บาทแต่เมื่อกี้เท่าไหร่ครับ 6,000 แล้วมีความแตกต่างแต่ถามว่ารายละเอียดทั้งหมดในชุดแรกในใบเสนอราคาแรกมันถูกรวมท่อ PVC ถูกรวมสายหัวต่อไปหมดแล้วนะครับดังนั้นถามว่าบริษัท A กับ B ใครได้กำไรมากกว่ากันครับบริษัท A จะได้กำไรมากกว่าครับเขาบวกในค่าติดตั้งไปแล้วแต่ถามว่าระบบของการเสนอราคาอันนี้เสนอนะครับในระบบการเสนอราคาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมีการลดหย่อนผ่อนปลนในเรื่องของการติดตั้งซึ่งปัจจุบันนี้นะครับเวลาเราซื้อกล้องวงจรปิดนะครับส่วนใหญ่แล้วบริษัทก็จะแถมสายมาด้วยแถมหัวต่อ BNC มาด้วยนะครับแถมอะแดปเตอร์มาด้วยอันนี้ก็ไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับมีความแตกต่างในส่วนของ B ซึ่ง B บอกแล้วว่า B เนี่ยนะครับถูกกว่ามากๆเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วผู้บริโภคก็จะมองว่าอันไหนถูกกว่าเราก็จะบริโภคอันนั้นทั้งๆที่มันเป็นยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันและวิธีการติดตั้งเดียวกันอันนี้คือแบบเสนอราคาคร่าวๆให้กับนักเรียนนักศึกษาได้ฟังได้ดูนะครับอันนี้สามารถทำเองได้เลยนะครับเราประเมินราคาประเมินแบบบ้านเสร็จปุ๊บเราประเมินกล้องเสร็จประเมินการติดตั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยเราสามารถเอาดีเทลทั้งหมดมาลงในรายละเอียดตารางนี้ได้เลยแล้วนักเรียนนักศึกษาก็จะรู้ว่าข้อมูลทั้งหมดที่เราได้มาเนี่ยมันทั้งหมดราคาเท่าไหร่ในการติดตั้งบ้าน1หลังชั้นเดียวกล้อง4ตัวนะครับรวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ด้วยนะครับถึงไม่รวมจะคิดเป็นค่าแรงเปล่าๆทั้งหมดเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะใช้แบบไหนนะครับมันมี2รูปแบบนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วรูปแบบแรกจะเป็นการเหมามากกว่านะครับเขาไม่ค่อยรู้เดี๋ยวถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆเขาจะเสนอแบบภาพรวมแต่ถ้าเป็นแบบเราจะทำราคาให้กับผู้รับบริการเนี่ยเราจะต้องเสนอที่มันต่ำกว่าบริษัทนะครับแล้วก็ถูกกว่านิดนึงเราก็จะได้เขาจะได้ใช้บริการกับเราอันนี้ก็ฝากไว้กับนักเรียนนักศึกษาที่เข้ามารับชมในเรื่องของการติดตั้งกล้องวงจรปิดส่วนอาจารย์นะครับจิรศักดิ์ก็ขอขอบคุณพวกเราเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้ได้เข้ามารับชมอาจารย์ในการเรียนการสอนในครั้งนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

วน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้การจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PF ใช้อุปกรณ์จับยึดให้งานอยู่ในแนวดิ่งขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PF

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมท่า PF ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและสแลกออกให้หมด

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มปลั๊กเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้น
ในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพันธ์หรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
1: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนเหรอพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี
7: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
8: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง
9: คิดถึง

ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาพบกับครูเบียร์นะครับหรือนายบดินทร์อินก๋วยนะครับเป็นครูประจําอยู่ที่วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศนะครับวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องนะครับขนมไทยเบื้องต้นนะครับวันนี้ครูยกตัวอย่างขนมไทยมา1ชนิดนะครับก็คือขนมฝอยทองนะครับนักเรียนทุกคนอาจจะเคยเห็นกันอยู่แล้วว่าขนมฝอยทองเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงนะครับลักษณะเป็นยังไงนะครับก่อนที่เราจะมารู้วิธีการทําขนมฝอยทองเนี่ยเรามาดูประวัติเบื้องต้นกันก่อนนะครับขนมฝอยทองนะครับเป็นขนมที่ไม่ใช่ขนมที่เป็นของคนไทยคิดค้นตั้งแต่เริ่มต้นนะครับขนมไทยของไทยจริงๆเนี่ยประวัติความเป็นมาเนี่ยวัตถุดิบของไทยเนี่ยจะมีแค่3ชนิดก็คือแป้งน้ําตาลแล้วก็กะทินะครับส่วนขนมทองหยอดฝอยทองนะครับทองหยิบทองหยอดหรือขนมตระกูลทองต่างๆที่เราเห็นกันในปัจจุบันนี้นะครับเป็นขนมที่เราได้รับอิทธิพลมาจากประเทศโปรตุเกสนะครับเรามาดูกันว่าทําไมเราถึงได้รับอิทธิพลมาจากประเทศโปรตุเกสนะครับครับทีนี้นะครับคุณครูขอเล่าประวัติของขนมไทยตระกูลทองนะครับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับจนมาถึงยุคปัจจุบันก็คือยุคกรุงรัตนโกสินทร์ที่เราอยู่กันถึงปัจจุบันนะครับประวัติความเป็นมานะครับของขนมไทยนะครับตระกูลทองที่เราเห็นกันนะครับก็มีเรื่องเล่านะครับก็คือมีชาวโปรตุเกสนะครับได้เข้ามาอาศัยในถิ่นฐานของกรุงยานะครับในสมัยของพระนารายณ์มหาราชนะครับช่วงนั้นนะครับประเทศไทยนะครับได้มีการเขาเรียกว่าแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันนะครับกับชาวต่างชาติที่ได้เข้ามาสู่ในประเทศไทยแลกเปลี่ยนอะไรบ้างครับทีนี้ก็แลกเปลี่ยนตั้งแต่วัฒนธรรมอาหารการกินนะครับและเราก็ได้รับอิทธิพลมาจากโปรตุเกสในเรื่องขนมนะครับหญิงนะครับหญิงคนแรกนะครับที่เป็นคนคิดค้นขนมตระกูลทองขึ้นมาก็คือมารีกีมานะครับทุกคนก็จะรู้จักกันดีว่ามารีกีมาคือใครแต่บางคนก็เอ๊ะมารีกีมาเนี่ยคือใครมารีกีมาหรืออีกชื่อของท่านก็คือเท้าทองกีบม้านะครับเท้าทองกีบม้าคือใครเท้าทองกีบม้าก็คือเป็นชื่อตำแหน่งของมารีกีมานะครับที่ได้รับแต่งตั้งจากพระนารายณ์มหาราชนะครับเป็นหัวหน้าท่านหญิงเครื่องต้นนะครับในการทำภัตตาหารขนมต่างๆถวายในพระราชสำนักนะครับเป็นเครื่องเสวยของพระเจ้าอยู่หัวในสมัยก่อนนะครับทีนี้ทุกคนก็รู้จักกันแล้วว่าอาหารไทยขนมไทยเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ยุคอดีตกาลแต่ขนมไทยที่มารีกีมาเนี่ยเป็นคนคิดค้นเนี่ยแน่นอนว่าแตกต่างจากขนมไทยที่ปัจจุบันที่ที่เขาเรียกอะไรครับคนไทยมีนะครับเพราะว่าขนมไทยที่เราเห็นที่มีสีทองเนี่ยมันมีส่วนผสมที่เพิ่มขึ้นมาก็คือไข่นะครับเพราะปกติขนมไทยเรามีแค่แป้งน้ำตาลแล้วก็กะทินะครับแต่ขนมไทยที่มารีกีมานำเข้ามา